0: ข่าวเรื่องวิ่งไปก็ดูผลบอลโลกไปด้วยอะไรอย
1: ่
0: าง
1: นี้ลุ้นไงเป็นคือ
0: ก็อยากจะอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ติดตามด้วย
1: ใช่ครับให้กำลังใจเคฟเบิร์ดนะเพราะว่านัดแรกก็เสมอมานัดนี้ก็เสมออีกแล้วเสมอทีมยักษ์ใหญ่อย่างสเปนแล้วก็อุรุกวัยแต่ยังเหลืออีกประมาณ4นาทีนะถึงจะหมดเวลาในช่วงทดเจ็บ
0: เดี๋ยวไปลุ้นกัน
1: ใช่ครับ
2: ก็ต้องให้กำลังใจคนที่ตื่นมาดูแต่เช้าแล้วก็ต้องไปทำงานต่อเช้าวันนี้กันด้วยนะ
0: คะ
2: หมดเวลาของวันใหม่ไทย PBS แล้วนะครับปิดท้ายรายการวันนี้นะครับพาคุณผู้ชมไปที่พิธีเปิดงานประเพณีแห่เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครจัด 21-25 มิถุนายนนี้นะครับมีทั้งคณะสิงโต4คณะที่มาแสดงโชว์ปีนเสาแล้วก็ยังมีการจุดพลุสีจำนวน 1,599 ลูกด้วยนะครับช่วงนี้เรา4คนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: การตรวจสอบขององค์กรกำกับดูแลสถาบันการเงินเหรอ
1: 500ล้านกับ 12,000 ล้านมันคนละเรื่องกันเลย
2: ถ้านายไม่ทำเราก็ลำบากเป็นคำสั่ง
1: เจอบ้านของประธานหญิงของบริษัทลาฟิตแล้วลา
2: หนีผมไม่รับฟังเรื่องสมมติหรอก
3: เจ้าหน้าที่ชิบะนะครับขออนุญาตตรวจค้นภายในห้องด้วยนะครับ
4: นี่คุณนี่จะทำอะไรเนี่ย
1: ท่านโอวาดะครับถ้าผมช่วยโรงแรมอิเซชิมะไว้ไม่ได้แล้วก็ผมจะลงไปคุกเข่าต่อหน้าท่าน
5: อย่าพลาดชมซีรีส์ญี่ปุ่นสุดเข้มข้นเฉือนคมนายธนาคารนาโอกิฮันซาวะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 9:00 น.ทางไทย PBS ดูสดกฎหมายเลข3ไทย PBS สื่อของทุกคน
6: คนสู้โรคเดลี่สุขภาพดีมีได้ทุกวันทุกปัญหาและข้อสงสัยเกี่ยวกับสุขภาพรวมไว้ที่นี่เรามีคำตอบพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 15:05 น.ไปจนถึงเวลา 15:30 น.ทางไทย PBS TV Digital หมายเลข 3แล้วพบกันนะคะ
5: เจาะลึกชีวิตสัตว์ที่ชาญฉลาดแต่ไม่ใช่สัตว์ประหลาดท้องโลกกว้าง 22-24 มิถุนายนในยุคที่ธรรมชาติต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายเราจะพาคุณไปเรียนรู้พฤติกรรมนักล่าที่น่าตื่นตะลึงเผยความมหัศจรรย์ที่ซ่อนอยู่ผ่านการผจญภัยในห้วงลึกแห่งท้องทะเลสตีฟแบ็กชอลกับฉลามแห่งมหาสมุทรเรียนรู้โลกใหม่หลากหลายคุณค่าสารคดีท้องโลกกว้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 น.ทางไทย PBS กดช่องหมายเลข3ชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live

0: ัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่มุมการเมืองครับรายการวิเคราะห์ข่าวการเมืองที่จะช่วยให้คุณได้เห็นสิ่งที่เป็นอยู่กับผมอุรชัยสอนแก้วและคุณอัชราโพสีครับ
0: ค่ะร่วมตีความหาคำอธิบายไปกับเราในทุกช่องทางของไทย PBS นะคะทั้งหน้าจอโทรทัศน์แล้วก็ทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ค่ะ
1: นับถอยหลังแล้วนะครับ7วันครับคุณอัชราจะได้เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพและสมาชิกสภากรุงเทพหรือว่าสก.นะครับนี่เรื่องนี้คนในพื้นที่กรุงเทพกับจังหวัดอื่นที่ต้องเดินทางเข้ามาใช้ชีวิตและทำงานในกรุงเทพเนี่ยผมว่าจับจ้องกันเป็นพิเศษวันนี้จะชวนวิเคราะห์ในช่วงโค้งสุดท้ายทางตรงสุดท้ายนี้ใครที่นำใครที่ตามและมีปัจจัยอะไรที่จะเอามาพลิกเกมได้บ้างนะครับวันนี้เอาสก.มาฝากด้วย
0: ใช่ค่ะก็หลายพื้นที่อยู่นะคะวันนี
1: ้ครับเขาหาเสียงกันหนักครับคุณผู้ชมอีกหนึ่งเรื่องหลายคนถามผมมาตั้งแต่ช่วงสัปดาห์ที่แล้วบอกว่าคุณพิพัฒน์เริ่มจะมีสัญญาณอะไรแปลกๆหรือเปล่ามีการดึงงานออกมีการเก็บเนื้อเก็บตัวเงียบนะครับพี่ประจักษ์ก่อนหน้านี้คุณพิพัฒน์ก็ดูเหมือนจะสงวนท่าทีในหลายๆเรื่องนะฮะตั้งแต่เจอดราม่าใหญ่ตั้งแต่ช่วงตั้งรัฐบาลเรื่องพลังงานหลังๆดูจะโดนดึงงานออกเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อีกนะครับ
2: ความจริง

0: คุณพิพัฒน์ก็พยายามที่จะเก็บเนื้อเก็บตัวนะครับแต่ว่ายิ่งเก็บก็อาจจะยิ่งมีเรื่องที่สะท้อนสะเทือนมาถึงอย่างล่าสุดนายกไปดึงคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหรือว่า EEC เนี่ยกลับมาดูแลเองครับนี่เป็นเรื่องที่ต่อเนื่องจากแลนด์บริดจ์นะฮะที่คุณพิพัฒน์เนี่ยสุดท้ายรัฐบาลตั้งคุณเอกนิติมาเป็นประธานศึกษานะครับทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันนำสู่ประเด็นที่ถูกตั้งข้อสังเกตว่าตกลงมีอะไรหรือเปล่าแต่ทั้งคู่ออกโรงมายืนยันนะครับบอกว่าไม่มีอะไรเป็นเรื่องของการขับเคลื่อนเพราะนายกต้องลงไปลุยเองแต่ทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงกรณีของคุณพิพัฒน์เนี่ยน่าจับตาอย่างยิ่งครับนี่คือขุนพลใหญ่ในพื้นที่ภาคใต้แต่ดูเหมือนว่าหลายต่อหลายเรื่องตัวคุณพิพัฒน์เนี่ยจะโดนอย่างต่อเนื่องนะครับสิ่งสำคัญที่สุดเดี๋ยวเราต้องกลับมาดูว่าบทบาทของคุณพิพัฒน์เนี่ยสิ่งที่น่าสนใจน่าจับตานับจากนี้จะเป็นอะไรยังไงบ้างนะครับ
1: ครับขอบคุณครับพี่ประจักษ์ครับคุณผู้ชมขอเริ่มที่ตัวผู้ว่าราชการกรุงเทพก่อนนะครับตอนนี้ทางตรงสุดท้ายแล้วครับผู้สมัครผู้ว่าผู้สมัครสกลงพื้นที่หาเสียงกันเข้มข้นคือช่วงนี้ไม่มีวันหยุดบางคนบอกว่าได้ตำแหน่งก็ไม่มีวันหยุดหรอกแต่ว่าช่วงหาเสียงนี่หยุดไม่ได้นะครับแล้วในช่วงโค้งสุดท้ายเรายังได้เห็นการชูนโยบายเรื่องปากท้องซึ่งก่อนหน้านี้ก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ว่าเฮ้ยคุณทำงานเป็นสกทำงานเป็นผู้ว่าเนี่ยสามารถมีนโยบายเรื่องปากท้องได้เลยน
2: ะ
1: ปกติเราคุ้นเคยว่ามีแต่ ขอไปมีแต่รัฐบาลส่วนกลางจะชูนโยบายเรื่องปากท้องแต่เดี๋ยวไปดูรายละเอียดมันมีทั้งปากท้องมีทั้งพื้นที่สีเขียวการพัฒนาเมืองรวมถึงเรื่องการปราบโกงด้วยนะครับ
2: ใช่ค่ะก็หลายพื้นที่เมื่อวานนี้ลงหาเสียงนะคะหลายพรรคการเมืองก็เช่นเดียวกันค่ะบรรยากาศหาเสียงเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ช่วงโค้งสุดท้ายเนี่ยก็ค่อนข้างคึกคักนะคะผู้สมัครก็ต่างลงพื้นที่พบประชาชนนำเสนอนโยบายหลักนี่ค่ะคุณอนุชาบุรพชัยศรีผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ค่ะมาขอคะแนนพร้อมกับนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็บอกว่าประชาชนเนี่ยต้องการเห็นการแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันในกทม.อย่างจริงจังพร้อมกับเปิดเผยนะคะว่ามีสัญญาณบวกจากผู้สนับสนุนเดิมที่เริ่มกลับมาเลือกพรรคอีกครั้งหนึ่งแล้วก็แสดงความห่วงใยต่อความปลอดภัยของอาคารเก่าในย่านแยกหมอมีหลังเกิดเหตุระเบียงร่วงด้วยนะคะ
1: เมื่อวันพฤหัสบดีที่แล้วครับเราจัดเวทีแสดงวิสัยทัศน์แล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นไทย PBS มีพันธมิตรสื่อมาร่วมด้วย6องค์กรรวมไทย PBS นะครับดร.เจมส์อนุชาบุรพชัยศรีเป็นหนึ่งในคนที่มาร่วมเวทีมีคุณชัดชาติมีดร.โจชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรด้วยหนึ่งในคำถามที่พวกเราพันธมิตรสื่อตั้งคำถามไปก็คือในกรุงเทพเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างพื้นฐานถนนหนทางรวมถึงตึกรามบ้านช่องมันเขาอายุเขามากแล้วกรุงเทพเป็นเมืองที่แก่แล้วนะครับที่ผ่านมาขับรถอยู่ถนนยุบอะไรอย่างเนี้ยไปมาก็มีอุบัติเหตุจากโครงสร้างพื้นฐานต่างๆมีวิธีการในการแก้ปัญหาอย่างไรแต่ละคนก็โชว์ไอเดียครับซึ่งผมก็แหมบังเอิญจริงๆเลยเพราะว่าพอจบเวทีนั้นผ่านไปแค่ 2-3 วันเกิดอุบัติเหตุกันสาดถล่มนี้ขึ้นนะครับเป็นข่าวใหญ่โตเมื่อวันเสาร์วันอาทิตย์คุณผู้ชมครับใครสนใจไปดูย้อนหลังได้ใน YouTube นะครับเวทีของพวกเราและพันธมิตรสื่อแต่ชวนวิเคราะห์หน่อยดร.เจมส์อนุชาบุรพชัยศรีรอบนี้จะสังเกตว่าเวลาลงพื้นที่หาเสียงเนี่ยหลายครั้งจะมีระดับบิ๊กเนมตามประกบไม่ห่าง
2: ใช่ค่ะ
1: ใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
1: คุณอภิสิทธิ์
2: คุณอภิสิทธิ์เนี่ยไปทุกครั้งเลยนะคะ
1: ทุกครั้งเลยใช่ไหม
2: ก็ไปให้กำลังใจ
1: อ๋อใช่ตอนสมัครเขาไปพร้อมกันถูกไหมครับ
2: ใช่ค่ะ
1: เดินลงรถมาไปพร้อมกันนะครับคุณสกลทีแบบนี้ก็ไปเดินคู่กันไปพูดกันวิเคราะห์กันตามเนื้อผ้าณนาทีนี้ดร.เจมส์มีความเสี่ยงที่จะหล่นไปอยู่อันดับ4ไม่น้อยทีเดียวถ้าไม่สามารถตีตื้นทั้งคุณมาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขและดร.โจชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรได้ซึ่งเป็นช่วงทางตรงสัปดาห์สุดท้ายที่ถือว่างานหนักทีเดียวสำหรับดร.เจมส์ก่อนหน้านี้เนี่ยเราชวนคุณผู้ชมวิเคราะห์ครับนักวิเคราะห์หลายสถาบันก็เห็นสอดคล้องกันว่าค่ายสีฟ้าพรรคประชาธิปัตย์ดูจะมีลุ้นในสนามสมาชิกสภากรุงเทพหรือว่าสก.มากกว่าสนามผู้ว่าซะอีกนะครับรวมถึงสก.รอบนี้คุณอัชราเคยเล่าให้เราฟังหลายสัปดาห์ก่อนในช่วงหลังรับสมัครว่าเขาได้ตัวแชมป์เก่าจากหลายๆค่ายสีมาร่วมทัพน่ะ
2: ใช่ค่ะมีทั้งในส่วนของพรรคเพื่อไทยก็มี2คน2ถึง3คนเลยนะ
1: มาร่วม
2: กับพรรคประชาธิปัตย
1: ์อันนี้คือสก.
2: ใช่ค่ะสก.เก่า
1: แล้วมีโอกาสที่จะชนะมากทีเดียวนี่คือส่วนดร.เจมส์เมื่อสักครู่ผมพูดทิ้งไว้ถึงคุณมาริกาบอกว่าก่อนหน้านี้ถูกมองเป็นคู่แข่งเบียดอันดับกับดร.เจมส์ตอนนี้กลายเป็นว่าเจ้าตัวเชื่อว่ามาแรงทีเดียวนะ
2: ใช่ค่ะ เมื่อวานนี้ก็ไปลงพื้นที่หาเสียงนะคะคุณมลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขผู้สมัครผู้ว่ากทมนะคะลงพื้นที่เคหะร่มเกล้าสัมมกรนะคะชู14นโยบายพัฒนากรุงเทพค่ะเน้นฟื้นเศรษฐกิจฐานรากสนับสนุน SME แล้วก็ย้ำการใช้งบประมาณอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้ด้วยนะคะ
1: คุณมลิกาตอนนี้มีลุ้นอันดับที่2ครับถ้าเราดูจากผลสำรวจต่างๆนานาตอนนี้ติดกฎระเบียบของการเลือกตั้งและเราไม่สามารถเอาโพลมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังได้แต่เราก็พูดเท้าความถึงโพลเก่าๆกลายเป็นว่าคุณมลิกาเนี่ยสัดส่วนคะแนนดีทีเดียวนะครับมีลุ้นแซงหน้าดร.โจชัยวัฒน์ด้วยซ้ำเอาว่าแฟนคลับค่ายส้มตกอกตกใจกันแล้วคุณมลิกาเขามั่นใจโดยส่วนตัวว่าดีไม่ดีเบียดชนะคุณชัชชาติได้ด้วยนะไม่ธรรมดานะแล้วก็หาเสียงชู AI อะไรเต็มที่เลยคือคุณมลิกาเนี่ยก่อนหน้านี้เวลาที่เราชวนคุณผู้ชมวิเคราะห์เราจะมองว่าคุณมลิกาเป็นตัวแทนของค่ายอนุรักษ์นิยมที่มีภาพความเป็นอนุรักษ์นิยมชัดเจนที่สุดในสนามเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งนี้ชัดเจนกว่าค่ายสีฟ้าชัดเจนกว่าใครทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นคะแนนของค่ายอนุรักษ์นิยมที่จะมาหาคุณมลิกาเนี่ยมันก็มีนัยยะสำคัญแล้วมันจะเป็นตัวชี้วัดไปถึงการวางยุทธศาสตร์เลือกตั้งทั่วไปเลือกตั้งใหญ่ในครั้งหน้าด้วยเพราะฉะนั้นคะแนนที่คุณมลิกาได้เนี่ยน่าสนใจมากใครบอกว่าเป็นแค่ไม้ประดับบอกเลยไม่ใช่แค่ไม้ประดับไม่ใช่แน่ๆสำหรับคุณมลิกานะฮะ
2: เพราะว่าอดีตนี่ก็เคยอยู่พรรคประชาธิปัตย์เหมือนกัน
1: ใช่ตอนกปปส.คุณมลิกาก็เป็นหนึ่งในแนวร่วมน
2: ะ
1: ไปในหลายเวทีคนกรุงเทพก็คุ้นหน้าคุ้นตากันดีนะครับมาดูอิสระบ้างนี่ก็เป็นศิษย์เก่าคนเดิมนะหม่อมกร
2: ใช่ค่ะหม่อมหลวงกรกสิวัฒน์เกษมศรีหรือว่าหม่อมกรนี่แหละค่ะผู้สมัครผู้ว่ากทมหาเสียงย่านนวมินทร์แล้วก็คลองลัดมะยมชูนโยบายอาหารปลอดภัยฟื้นฟูคลองแล้วก็ยกระดับตลาดชุมชนสู่มาตรฐานสากลครับเมื่อวานนี้ก็ไปลงพื้นที
1: ่ครับหม่อมกรเนี่ยถ้าจะให้เอาแบบจุดเด่นจริงๆเลยเจ้าตัวเนี่ยพยายามชูเรื่องพลังงานเนาะ
2: ใช่ค่ะ
1: เพราะว่าหม่อมกรเขาเกาะติดเรื่องของราคาพลังงานแล้วก็เคลื่อนไหวนะครับในแง่ของการปรับโครงสร้างราคาพลังงานมาต่อเนื่องช่วงรัฐบาลพรรคพลังประชารัฐเราก็คุยกับหม่อมกรบ่อยตอนนั้นเพราะตอนนั้นคุณพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคเขาเป็นรัฐมนตรีพลังงานนะครับตอนนั้นอยู่รวมไทยสร้างชาตินะแล้วหม่อมกรเองก็พยายามที่จะปรับโครงสร้างราคาพลังงานคือพยายามทำเรื่องนี้มาต่อเนื่องยาวนานครับนานมากแล้วเป็นจุดเด่นในตัวหม่อมกรเลยเคลื่อนไหวเรื่องมิติพลังงานถ้าดูจากผลสำรวจเก่าๆนะผมไม่บอกตัวเลขแล้วกันก็ถือว่าหม่อมกรยังต้องทำงานหนักมากอยู่ในสัปดาห์สุดท้ายนี้นะครับแล้วที่จะว่าน่าเสียดายหรือเปล่าก็ไม่รู้นะสำหรับกองเชียร์หม่อมกรคือประเด็นเรื่องราคาพลังงานเนี่ยมันเป็นประเด็นที่ร้อนแรงมาก ในช่วงแรกของรัฐบาลชุดนี้เพราะว่าคุณอนุทินตั้งรัฐบาลมาก็เจอสงครามในตะวันออกกลางเข้าไปเลยราคาพลังงานก็แพงราคาน้ำมันก็แพงแต่ดูเหมือนไม่ได้ถูกเอามาต่อยอดอย่างเป็นจริงเป็นจังนักในช่วงการหาเสียงเลือกตั้งผู้ว่านะครับกรณีหม่อมกรก็ติดตามกันต่อไป
2: อีกคนนึงค่ะจากพรรคประชาชนค่ะคุณชัยวัฒน์สถาวรวิจิต
1: ร
2: ลงพื้นที่บางบอนบางขุนเทียนนะคะร่วมกับนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจแล้วก็ออกไปเชิญชวนประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งวันที่28มิถุนายนนี้นะคะเพื่อเปลี่ยนแปลงกรุงเทพให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็ปลอดจากการทุจริตด้วยค่ะ
1: เน้นเรื่องปลอดโกงขอให้ปลอดโกงเปลี่ยนแปลงกรุงเทพนะครับแต่ว่าดร.โจในช่วงสัปดาห์สุดท้ายเนี่ยหลายคนคาดการณ์กันว่ามีความเสี่ยงไม่ใช่น้อยๆเลยที่จะหล่นไปอยู่อันดับ3ด้วยซ้ำอย่าว่าแต่แย่งแชมป์เก่าจากคุณชัชชาติสิทธิพันธ์นะครับแต่คุณผู้ชมครับถ้าเราดูเวทีดีเบตเวทีแสดงวิสัยทัศน์หลายเวทีที่ผ่านมารวมถึงของไทย PBS และพันธมิตรสื่อด้วยเนี่ยเราจะเห็นชัดว่าค่ายสีส้มและตัวดร.โจเขาออกแบบนโยบายรองรับหลายปัญหาในกรุงเทพนะฮะคือเวลาเรายื่นไมค์ถามเรื่องปัญหาในกรุงเทพเนี่ยไม่ตายไมค์อ่ะมีนโยบายมาตอบได้ตลอดตอนแรกผมนึกว่าคิดสดพอไปค้นดูเอ้ยมีจริงคือคิดนโยบายมารองรับปัญหาเหล่านั้นไว้แล้วตั้งแต่ต้นอันนี้ว่ากันตรงๆแล้วพูดตรงๆอีกคุณดร.โจโดนวิพากษ์วิจารณ์ว่าสื่อสารไม่เก่งพูดไม่เก่งไม่ใช่นักปราศัยแต่เวลาขึ้นเวทีขายนโยบายก็มีมาขายไม่ตายไม่เหมือนกันแต่ก็ต้องพูดกันตรงๆอันนี้ภาพบรรยากาศเวทีของเราและพันธมิตรสื่อพูดกันตรงๆว่าในช่วงสัปดาห์สุดท้ายงานหนักยังเป็นหนึ่งในคนที่งานหนักยังต้องลุยกันเต็มที่นะครับ อ่ะสุดท้ายละแชมป์เก่าเป็นไงบ้าง
2: คุณชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าผู้สมัครผู้ว่ากทมลงพื้นที่ขอคะแนนชาวรามคำแหงค่ะที่ตลาดสัมมกร
1: ครับ
2: ส่วนช่วงบ่ายลงพื้นที่เขตหนองจอกชูนโยบายแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 จากต้นต่อมุ่งการลดการเผาในภาคเกษตรควบคู่ไปกับการสร้างแรงจูงใจเกษตรกรเปลี่ยนผ่านสู่การผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
1: แหมยังเป็นตัวเต็งอยู่เน
2: า
1: ะ
2: ใช่ค่ะยังเป็นตัวเต็งอยู่แต่ว่ามันก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันว่าเอ๊ะรอบนี้เนี่ยคะแนนเนี่ยจะเท่าเดิมไหม
1: เท่าเดิมครั้งที่แล้วประมาณล้านสามใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
1: 1.3 ล้าน 1 ล้าน 3 แสนคะแนนโดยประมาณนะครับแล้วก็แลนสไลด์นะ
2: ค่ะ
1: ทั้ง50เขตในการเลือกตั้งเลยแล้วครั้งนี้จะแลนสไลด์ไหมหรือเปล่าไม่รู้จริงๆผมได้โพลลับมาแต่หมดเวลาเมาส์แล้วเอาเป็นว่าคุณผู้ชมไปลุ้นกันวันอาทิตย์เลยแล้วกันเรียกพวกเราทีมการเมืองก็จะกระจัดกระจายกันไปลงพื้นที่วิเคราะห์แล้วก็ติดตามสถานการณ์กันในหลายๆจุดนะครับจริงๆคุณชาชาติโดนกระหน่ำหนักนะ
2: ใช่ค่ะ
1: ตั้งแต่ช่วงหาเสียงในเรื่องเรามองตอนนั้นเรามองว่าถ้าคุณจะตีจุดอ่อนของคุณชาชาติเนี่ยคุณมี2เรื่องคือ1เขาจัดการแต่เส้นเลือดฝอยโดนวิจารณ์ว่าไม่มีเมกะโปรเจกต์กับ2เรื่องการจัดการเรื่องโกงในองค์กรก็โดนจริง
2: ๆใช่ค่ะถ้าจำกันได้คุณจิรายุห่วงทรัพย์เป็นคนออกมาพูด
1: เปิดก่อนคนแรกเลย
2: เปิดก่อนคนแรกเลย
1: โอ้เรื่องใหญ่ด้วยนะครับคุณจิรายุคือตั้งแต่ช่วงแรกเลยนะครับคุณชาชาติเขาไล่มาเลยตั้งแต่เรื่องทุจริตระดับเขตมีการคุกคามทางเพศในระดับเขตทุจริตจัดซื้อจัดจ้างนะครับเครื่องออกกำลังกายระบอบอากงเราไล่มาจนถึงสัปดาห์ที่แล้วค่ายสีฟ้ามาเปิดเรื่องพิรุธในการจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจงด้วยมันไม่มีอะไรที่ไปหั่นคะแนนคุณชัดชาติอย่างมีนัยยะสำคัญเหมือนกับสับแถวบ้านผมคือเอาไม่ลง
2: ค่ะ
1: ในผลสำรวจในคะแนนนิยมอะไรก็ยังรู้สึกว่าคุณชัดชาติก็ยังแกร่งอยู่นะ
2: ม
1: ันก็เป็นตัวลุ้นอยู่นะครับแล้วหลายเรื่องเนี่ยมันเฉียวไปรอบๆตัวคุณชัดชาติมันไม่ได้จิ้มไปโดนเจ้าตัวโดยตรงครับคือคล้ายๆกับยกตัวอย่างอย่างนี้ก็ผิดฝาผิดตัวไม่ยกตัวอย่างแล้วกันเอาเป็นว่ามันเฉียวๆอ่ะมันไม่ได้เข้าตัวโดยตรงเพราะฉะนั้นลุ้นเอาว่าสัปดาห์สุดท้ายนี้จะมีฝ่ายไหนไปขุดเอาปัญหาใหญ่ๆโตๆอะไรมาตีคุณชัชชาติเพื่อที่จะตีตื้นคะแนนขึ้นมาได้อีกหรือเปล่าเดี๋ยวรอดูกันสัปดาห์สุดท้ายแล้วอันนี้คือส่วนของผู้ว่าราชการกรุงเทพ
2: แต่ก็ยังมีความเคลื่อนไหวของคุณชัชชาตินะเมื่อวานหาเสียงเสร็จช่วงพักเที่ยงเมื่อวานนี้ไปรับประทานอาหารกลางวันกับนางสาวนฤนันท์มนห่วงทรัพย์ผู้สมัครสกเขตคลองสามวานะคะกลุ่มเพื่อไทยไลฟ์ลงตัว
1: นี่หลานสาวคุณจิรายุใช่ไหม
2: ใช่ค่ะภายในศูนย์อาหารบ้านขนมไทยชุมชนริมคลองหนองระแหงเขตคลองสามวาเมื่อวานนี้นี่ค่ะเป็นภาพที่ไปร่วมรับประทานอาหาร
1: ไม่ใช่ไปเคลียร์จงเคลียร์ใจอะไรนะ
2: เขาบอกมาไม่ใช่ค่ะ คุณนฤนันท์มนเนี่ยบอกว่าอาจารย์ชัดชาติเนี่ยโทรศัพท์มาชวนตนเองเนี่ยไปกินข้าวช่วงกลางวันร่วมกันกับทีมงาน
1: ครับ
2: โดยก็มีการพูดคุยกันถึงเรื่องทั่วไปส่วนเรื่องของคุณจิรายุห่วงทรัพย์อดีตส.ส.พรรคเพื่อไทยนั้นน่ะก็มีการพูดคุยกันเล็กน้
1: อ
2: ยแต่ก็บอกไปแล้วว่าบ้านประชาธิปไตยใครจะทำอะไรเนี่ยก็ห้ามไม่ได้จากนั้นเนี่ยก่อนแยกย้ายเนี่ยคุณชัดชาติเองก็เดินมาจับมือก่อนบอกว่ารักกันรักกันก่อนที่จะแยกย้ายนะเมื่อวานนี้เป็นช่วงพักเที่ยงหลังจากที่ไปหาเสียงน่าจะหาเสียงเสร็จแล้วนะคะ
1: คุณชัดชาตินี่บังเอิญเจอผู้สมัครสกบ่อยเหมือนกันนะ
2: โดยเฉพาะฝั่ง
1: โดยเฉพาะสีเขียว
2: เขียวใช่
1: แล้วบังเอิญเจอบ่อยเหมือนกันอันนี้แซวเฉยๆเอาเป็นว่าไม่มีเคลียร์ใจนะเขาไม่มีปัญหาอะไรนะเขาบอกกันนะ
2: ใช่ค่ะเมื่อวานนี้คุณณฤนันท์มนเนี่ยลงพื้นที่เหมือนกันนะคะชุมชนคลองหนองระแหงนะคะมีนโยบายที่พร้อมจะสานต่อนโยบายที่ทำเอาไว้ตอนเป็นสกโดยเฉพาะด้านคมนาคม
1: ครับ
2: แล้วก็อยากจะชูของดีเขตคลองสามวาเป็นซอฟต์พาวเวอร์ด้วยก็คือแกงมัสมั่นใส่หน่อไม
1: ้โอ้นี่ของดีเขาเหรออ
2: ืมใช่ค่ะของดีเขาบอกให้ดิฉันไปลองด้วย
1: ขนาดนั้น
2: ขนาดคือก่อนหน้านี้เองอ่ะคุณชัดชาติเองก็เคยให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะคะบอกว่าไม่ได้มีปัญหากับนางสาวนฤนันท์มนหลานสาวของนายจิรายุนะคะเพราะว่าเคยลงพื้นที่ด้วยกันอยู่บ่อยครั้งนางสาวนฤนันท์มนเนี่ยก็เป็นอดีตสกเขตคลองสามวาซึ่งก็เป็นคนทำงานดีอ่ะ
1: จริงๆก็ร่วมงานกันมาก่อน
2: ใช่ค่ะ
1: เพราะว่าคุณชาชาติเป็นผู้ว่าคุณนฤนันท์มนเป็นอดีตสกสมัยที่แล้วนะครับจริงๆมีอดีตสกหลายคนแหละที่เขาลงต่อในสมัยนี้แล้วแหมคู่แข่งก็ต้องสู้กันสุดฤทธิ์เหมือนกันมีอีกพื้นที่นึงอดีตสกเหมือนกันเขตทุ่งครุใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
1: ที่มีความเคลื่อนไหวในช่วงนี้คุณกิติพงษ์รวยฟูพันธ์นะฮะเป็นยังไงบ้าง

0: ผู้สมัครสกเขตทุ่งครุนะคะก็ลงพื้นที่หาเสียงเหมือนกันที่หมู่บ้านวิเศษสุขนคร79รับฟังปัญหาจากคนในพื้นที่รับฟังปัญหาหลายๆอย่างแล้วก็ชูนโยบาย Dog Cast Park สวนสาธารณะโดยนโยบายนี้คนทุ่งครุเนี่ยสำหรับแม่ต้องบอกว่าทาสหมาทาสแมวนะก็เปิดพื้นที่ให้กับ คนที่ชอบเลี้ยงน้องหมาน้องแมวนะคะพากันไปเดินเล่นในสวนสาธารณะใกล้บ้านได้นอกจากนี้นะยังมีเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานในชีวิตประจำวันที่มีความสำคัญกับคนในพื้นที่ทั้งเรื่องของไฟฟ้าถนนน้ำท่วมการเดินทางทั้งหมดนี้หากได้รับความไว้วางใจเนี่ยก็พร้อมที่จะประสานแล้วก็ผลักดันตามกลไกของสภากทม.เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างแน่นอนนะคะคุณกิติพงษ์เนี่ยยังขอโอกาสกลับไปสานต่องานอีกครั้งหนึ่งก็อยากชวนทุกคนนะคะมาร่วมกันสร้างทุ่งครุให้น่าอยู่ไปด้วยกันอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยแม้แต่สิ่งที่ยากอย่างเช่นเรื่องของโรงพยาบาลในพื้นที่ก็พวกเราเนี่ยก็ร่วมกันทำจนสำเร็จมาแล้วครั้งนี้ก็ขอโอกาสพิจารณาตัวเองเนี่ยเข้าไปในสภาอีกครั้งหนึ่งด้วย
1: ครับคู่แข่งของคุณไอซ์กิติพงศ์รอบนี้คือคุณบอสมหัตถวัฒน์ผู้สมัครสกเหมือนกันคุณไอซ์เนี่ยเบอร์2คุณมหัตถวัฒน์เนี่ยเบอร์1เป็นผู้สมัครสกสีส้มนี่เป็นคู่แข่งของเขาแต่คุณไอซ์เนี่ยแชมป์เก่านะครับจุดหนึ่งที่ท้าทายคือทุ่งครุเนี่ยเป็นพื้นที่ผมมองว่าเป็นพื้นที่ชุมชนหมู่บ้านเพียบนะครับแล้วหลายจุดเนี่ยก็จะมีปัญหาแบบปัญหาชาวบ้านน่ะน้ำระบายช้านะครับคือมันไม่ได้ท่วมขังหรอกมันระบายช้าการจราจรติดขัดคนชอบจอดรถในที่สาธารณะอะไรอย่างเนี้ยเป็นปัญหาจุกจิกแบบปัญหาของชุมชนจริงๆก็เป็นตัววัดฝีมือเลยของแชมป์เก่ากับคนที่เสนอตัวเข้ามาเป็นทางเลือกใหม่ว่าใครจะครองใจคนในพื้นที่นี้ได้มากกว่ากันนะครับ
0: อีกคนนึงค่ะคุณทัศดาวตรังตรงเจริญ
1: ครับ
0: ผู้สมัครสกเขตราชเทวีพรรคประชาธิปัตย์ลงพื้นที่ชุมชนริมทางรถไฟมักกะสันนะคะที่มองว่าตอนนี้คือเป็นปัญหาหลายอย่างทั้งปัญหาเรื่องของขยะที่ยังไม่ถูกจัดเก็บปัญหาทางเท้ารวมไปถึงช่วงหน้าฝนเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องของยุงในชุมชนซึ่งผู้สมัครเองก็บอกว่าบางชุมชนเนี่ยเริ่มมีผู้ป่วยเนี่ยเป็นไข้เลือดออกแล้วแล้วก็หากได้รับการคัดเลือกเข้าไปก็จะแก้ไขปัญหาเหล่านี้เป็นการเร่งด่วนด้วยนะคะ
1: ครับ
0: คือคุณทัศดาวเนี่ยเคยเป็นผู้สมัครสกของพรรคเพื่อไทยครั้งที่แล้ว
1: อ๋อเหรอ
0: แต่ว่าไม่ได้เข้าไปใช่ค่ะไม่ได้เข้าไปแล้วก็รอบนี้เนี่ยมาสมัครในนามพรรคประชาธิปัตย
1: ์ไม่ใช่อดีตสก
0: ไม่ใช่อดีต
1: สมัครในนามเพื่อไทยครั้งก่อนแต่แพ
0: ้ได้ที่2
1: ที่2
0: ค่ะ
1: รอบนี้เลยมาลงพรรคประชาธิปัตย์เดี๋ยวรอติดตามเดี๋ยวจะพยายามเอาไอเดียและก็ความเคลื่อนไหวของบรรดาผู้สมัครมาฝากกันตลอดสัปดาห์นี้นะครับผมให้เป็นข้อมูลคุณผู้ชมครับในการเลือกตั้งเมื่อปี2565ผู้ชนะรู้กันไปแล้วคุณชาชาติแลนด์สไลด์ในเวทีสกเนี่ยพรรคเพื่อไทยตอนนั้นได้20ที่นั่งเป็นเสียงเป็นอันดับ1เลยในสภากรุงเทพพรรคก้าวไกลตอนนั้นนะครับ14ที่นั่งประชาธิปัตย์9ที่นั่งประชาธิปัตย์9ที่นั่งตอนนั้นเนี่ยพรรคประชาธิปัตย์อยู่ในช่วงขาลงแบบสุดๆเลยนะคือถ้าเป็นกราฟพุ่งนี่คือดิ่งอย่างนี้เลยนะแต่ได้มา9ที่นั่งไม่ธรรมดาเพราะฉะนั้นครั้งนี้ต้องจับตานะครับครั้งนั้นผู้สมัครสกอิสระได้ไป3แต่ครั้งนี้เนี่ยใครก็ตามที่บอกว่าตัวเองอิสระและคนเชื่อว่าอิสระจริงดีไม่ดีได้รับความนิยมเดี๋ยวผมสนใจมากรอดูว่าอิสระจะได้ไปเท่าไหร่นะครับครั้งที่แล้วพลังประชารัฐกับไทยสร้างไทยได้ไปเท่ากันพรรคละ2ที่นั่งเดี๋ยวรอบนี้เขาไม่มีไงเดี๋ยวรอดูว่ามันจะไปโผล่ที่พรรคการเมืองไหนนะครับมีหลายกลุ่มครับที่ชวนจับตาการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพนะครับอย่าง Vwatch iLaw แล้วก็โหวต62นะครับมีร่วมมือกับเครือข่ายภาคประชาชนเขาเชิญชวนประชาชนให้มาเป็นผู้ร่วมสังเกตการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพและสมาชิกสภากรุงเทพรวมถึงการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาด้วยนะครับเลือกวันเดียวกันนะคุณผู้ชมวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้28มิถุนายนเพื่อยกระดับความโปร่งใสให้ประชาชนเข้าไปช่วยจับตาทางผู้สังเกตการนักวิชาการก็แนะนำว่าเอ้ยประชาชนบันทึกภาพได้น
0: ะ
1: ถ้าคุณพบความผิดปกติคุณบันทึกภาพได้คุณยกมือบอกกรรมการประจำหน่วยได้เลยเพื่อไม่ให้มีปัญหาเดี๋ยวเหมือนชลบุรีเขต1ไงไม่อยากซ้ำรอยนะครับไปดูกันบ้างว่าเขาว่ายังไงนะฮะองค์กรภาคประชาชนครับ Vwatch iLaw และโหวต62เขาชวนนะครับประชาชนให้มาเน้นย้ำเรื่องของความสำคัญเรื่องความโปร่งใสการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบกระบวนการเลือกตั้งนะครับนำโดยนำแถลงนะตัวแทนจาก Vwatch ครับคุณพงศักดิ์จันอ่อนนะฮะคุณพงศักดิ์เนี่ยเขาบอกว่าการเลือกตั้งเมืองพัทยายังเป็นพื้นที่เฝ้าระวังครับเพราะว่า ที่ผ่านมาเคยมีปัญหาด้านการจัดการเลือกตั้งมีสัดส่วนผู้ไปใช้สิทธิ์ไม่ถึงครึ่งครับของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งก็เลยเรียกร้องให้มุ่งเน้นนโยบายให้การแข่งขันทางการเมืองเนี่ยไปมุ่งเน้นนโยบายมากกว่าการโจมตีคู่แข่งคือเดี๋ยวคนเบื่อว่างั้นเถอะ
0: ใช่ค่ะรองศาสตราจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรอดีตคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.เนี่ยเองก็เห็นว่าการเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยควรเป็นพื้นที่ทดลองนวัตกรรม แล้วก็การเปิดเผยข้อมูลเพื่อยกระดับมาตรฐานการเลือกตั้งก่อนขยายผลสู่การเลือกตั้งระดับประเทศค่ะ
2: ในขณะที่กกต.ไม่ทำอะไรเลยนะครับแต่ภาคประชาชนเนี่ยกับมีความเอาจริงเอาจังมากกว่าทั้งในแง่ของการที่จะจัดหาอาสาสมัครเพื่อไปตรวจสอบการเลือกตั้งทั้งกรุงเทพมหานครทั้งพัทยาทั้งในเรื่องของการที่จะใช้เทคโนโลยีต่างๆทั้ง AI นะครับที่ดร.รูบินได้นำเสนอนะครับว่าเนี่ยก็จะใช้เทคโนโลยีต่างๆมาช่วยในการที่จะตรวจสอบการเลือกตั้งนะให้โปร่งใสสุจริตและเที่ยงธรรมนะครับสิ่งต่างเหล่านี้เป็นสิ่งซึ่งผมคิดว่ากกต.เองควรจะต้องตระหนักนะครับว่าท่านเองท่านต้องทำให้ดีกว่านี้ในขณะเดียวกันสำหรับประชาชนที่เขาตื่นตัวตื่นรู้แล้วเนี่ยการให้การสนับสนุนเนี่ยทุกคนทุกฝ่ายที่เข้ามานี่เขาใช้งบประมาณของตัวเองเลยนะครับความจริงกกต.เองต้องมีงบประมาณสนับสนุนด้วยซ้ำ
0: ขณะที่รองศาสตราจารย์ปริญญาเทวานลมิตรกุลคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เองบอกว่าการเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งนี้เป็นโอกาสสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบเลือกตั้งหลังสังคมตั้งคำถามเรื่องความโปร่งใสจากการเลือกตั้งที่ผ่านมาแล้วก็ย้ำค่ะว่าประชาชนทุกคนมีสิทธิ์ร่วมตรวจสอบการเลือกตั้งแล้วก็สามารถใช้โทรศัพท์มือถือบันทึกภาพเป็นหลักฐานหากพบความผิดปกติเพื่อให้ทุกคะแนนเสียงได้รับการนับอย่างถูกต้องนะคะแล้วก็สะท้อนเจตจำนงของประชาชนอย่างแท้จริงเลยค่ะ
1: ผมมานึกถึงปัญหาการเลือกตั้งชลบุรีเขต1ในการเลือกตั้งทั่วไปครั้งที่แล้วผมเชื่อว่าอาจารย์ปริญญาเองก็นึกถึงครั้งนั้นเหมือนกัน
0: ค
1: ือพอมันรู้ว่ามีปัญหาทีหลังแล้วกกต.ถามหาหลักฐานแล้วก็ถามหาว่าเอาแล้วตอนนับมีใครยกมือบอกเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยไหมล่ะปรากฏไม่
0: ม
1: ีก็เพิ่งมารู้ทีหลังเรื่องอะไรบาร์โค้งไม่ใช่บาร์โค้งบาร์โค้ดอะไรเงี้ยนะครับมันก็เลยเป็นปัญหาแล้วก็อย่าไปกลัวการบันทึกภาพนะครับตอนนับคะแนนคือหลายคนเนี่ยที่เป็นเครือข่ายภาคประชาชนตั้งกล้องเลยเอาขาตั้งมาตั้งเลยนั่งรอจิบกาแฟรอเขานับคะแนนเดี๋ยวรอดูนะครับใกล้เข้ามาแล้วนับถอยหลังกันนะครับเราจะชวนวิเคราะห์กันต่อเนื่องด้วยรวมถึงรายงานความเคลื่อนไหวของบรรดาผู้สมัครแต่ละท่านด้วยนะครับมาเรื่องถัดไปคุณผู้ชมวันนี้เราเตรียมมาเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วมีคนถามผมเรื่องว่าคุณพิพัฒน์หายไปไหน
0: ค
1: ุณพิพัฒน์รัชกิจประการโกเกียแม่ทัพภาคใต้ของพรรคภูมิใจไทยช่วงหลังตั้งรัฐบาลคุณพิพัฒน์ได้รับมอบหมายจากนายกอนุทินชาญวีรกูลให้รับผิดชอบงานสำคัญหลายด้านนะครับหนึ่งในนั้นคือด้านพลังงานเพราะว่าเราเจอกับวิกฤตพลังงานพอดีก็ปรากฏว่ามีดราม่าคุณพิพัฒน์ก็พยายามสงวนท่าทีเก็บเนื้อเก็บตัวดูแลเรื่องใหญ่ๆโตๆในภาคใต้ปรากฏล่าสุดดูจะโดนชักเข้าดึงออกอีกแล้วพี่ประจักษ์ครับนี่เป็นขาลงของคุณพิพัฒน์หรือนี่เป็นเกมการเมืองอะไรเอามาบอกประชาชนครับเนี่ย
3: ไม่รู้มันเชื่อมโยงถึงกันแค่ไหนยังไงครับเรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพในต่างจังหวัดตอนนี้ก็มีกระแสที่อยากจะเห็นการเลือกตั้งผู้ว่าซึ่งก็รวมทั้งจังหวัดภูเก็ตด้วยนะครับ
1: ครับ
3: ที่ตัวของโกเกียเนี่ยก็ถูกตั้งก็สะเก็ดจนเมื่อวานนี้ออกมาประกาศเอาตําแหน่งทางการเมืองตัวเองเป็นเดิมพันถ้ามีผลประโยชน์ก็แฝงที่จังหวัดภูเก็ตเรียกรับผลประโยชน์แม้แต่บาทเดียวพร้อมที่จะทบทวนพิจารณาตัวเองบนเส้นทางทางการเมืองครับนี่ก็คือเรื่องปฏิกิริยาล่าสุดของโกเกียครับคุณพิพัฒน์รัชกิจประการครับซึ่งก็เรียกว่างานเข้าเป็นระยะเหมือนกันนะครับเจ้าตัวนี่อุตส่าห์ถอยห่างครับอุตส่าห์เว้นระยะทางการเมืองออกมาแล้วนะครับหลังจากที่ตกเป็นตำบลกระสุนตกครับในช่วงที่สถานการณ์น้ำมันมีราคาแพงแล้วก็ตามปั๊มไม่มีจำหน่ายต่างหากครับในช่วงสถานการณ์การปะทะกันรุนแรงในอิหร่านแล้วก็ช่องแคบฮอร์มุสนะครับรวมไปจนกระทั่งถึงเรื่องกรณีของแลนบริดจ์ครับแต่ว่าก็ไม่ไหวครับยังมีข่าวคราวกระทบกระทั่งตีชิ่งมาถึงตลอดเวลาครับตัวของคุณพิพัฒน์รัชกิจประการครับรองผมหงอกแห่งทำเนียบรัฐบาลครับเมื่อวานนี้เจ้าตัวก็ต้องออกโรงมาเคลียร์ออกโรงมาเคลื่อนไหวบนหน้าสื่อกันบ้างนะครับประเด็นสำคัญก็คงจะหนีไม่พ้นครับประเด็นร้อนที่จังหวัดภูเก็ตครับซึ่งเกี่ยวพันเกี่ยวเนื่องกับหลายเรื่องครับรวมทั้งเรื่องที่ท่านถูกตั้งข้อสังเกตว่า

0: ตกลงเนี่ยมีผลประโยชน์ทับซ้อนที่จังหวัดภูเก็ตหรือไม่ความจริงเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนที่จังหวัดภูเก็ตเนี่ยเป็นหนึ่งในเรื่องที่สะสมหมักหมมนัวเนี่ยนุ่งนางในจังหวัดภูเก็ตมายาวนานครับกลายเป็นปมประเด็นปัญหาสารพัดเป็นส่วนหนึ่งสำหรับปัญหาที่เกิดขึ้นในจังหวัดภูเก็ตถึงขณะนี้ครับเยอะมากครับตั้งแต่เรื่องมาเฟียผู้มีอิทธิพลรวมไปจนกระทั่งถึงบรรดากลุ่มนักลงทุนทุนเทาจากต่างชาติหรือแม้แต่ในส่วนของทางราชการด้วยกันเองครับที่มีความเห็นแตกต่างกันกลุ่มใครกลุ่มมันครับกลายเป็นประเด็นร้อนอยู่บนหน้าสื่อในช่วงที่ผ่านมารวมทั้งประเด็นสำคัญครับที่ไม่พูดถึงไม่ได้ครับภูเก็ตเป็นพื้นที่ที่มีปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าและชายหาดสาธารณะเนี่ยอย่างชัดเจนมาอย่างต่อเนื่องครับล่าสุดกรณีของชายหาดฟรีดอมครับก่อนหน้านั้นครับเป็นเรื่องพื้นที่ป่าเทือกเขาหน้าเกิดหรือว่าหาดนุ้ยครับนะฮะรวมไปจนกระทั่งถึงพื้นที่บริเวณอุทยานแห่งชาติสิรินาถครับนี่ล้วนแล้วแต่เกิดขึ้นที่จังหวัดภูเก็ตทั้งสิ้นนะครับมันกลายเป็นปัญหาหมักหมมคาราคาซังจนกระทั่งสุดท้ายรัฐบาลของคุณอนุทินครับตัดสินใจครั้งสำคัญครับทั้งในเรื่องกวาดทั้งกระดานครับล้างบางเอาผู้ว่าคนใหม่ครับก็คือคุณโชตินรินทร์เกิดสมนี่เป็นยาสามัญประจำบ้านนะครับของกระทรวงมหาดไทยคงจะจำก็ได้ครับก่อนหน้านี้ถูกส่งไปรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายครับในช่วงที่เกิดปัญหาน้ำท่วมหนักครับแล้วก็ดินโคลนครับมาถล่มที่อำเภอแม่สายอย่างหนักหน่วงรุนแรงครับในช่วงจังหวะเวลาที่ผู้ว่าคนเดิมไม่อยู่ครับในช่วงเกิดภัยพิบัติก็เลยต้องส่งคุณโชตินรินทร์เนี่ยไปรักษาราชการแทนตอนนี้ก็เรียกได้ว่าถูกส่งตัวไปปราบมาเฟียปราบอิทธิพลที่จังหวัดภูเก็ตแล้วนะครับไม่รู้จะเป็นยังไงแต่ด้วยความที่คุณพิพัฒน์นะครับหรือว่ารองหงอกแห่งทำเนียบนะครับตัวท่านปฏิเสธไม่ได้ครับท่านก็คือแม่ทัพใหญ่นะครับแม่ทัพใหญ่ภาคใต้ของค่ายสีน้ำเงินนะครับและในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาก็โชว์ศักยภาพให้เห็นนะครับสามารถปักธงส.ส.ของพรรคภูมิใจไทยในภาคใต้ได้31ที่นั่งครับจากทั้งหมด59เกินครึ่งครับเพราะฉะนั้นปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าถูกมองว่านี่เป็นคนที่มากบารมีในพื้นที่ภาคใต้ด้วยนะครับไม่เพียงแค่ขุมกำลังส.ส.ที่ส่วนหนึ่งนั้นเป็นสายตรงครับแต่ยังรวมไปก็ตั้งถึงในส่วนของข้าราชการรวมไปจะก็ตั้งถึงนักการเมืองท้องถิ่นรวมไปจะก็ตั้งถึงส่วนที่เป็นสายปกครองด้วยนะครับไม่ต้องดูอื่นไกลครับแม้แต่รองซีฟู้ดนะครับซึ่งสุดท้ายก็ถูกย้ายไปเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งในเชิงทางการปกครองถือว่าไปอยู่ในจังหวัดที่ใหญ่กว่าจังหวัดภูเก็ตพื้นที่กว้างกว่ากันนะครับนี่ก็มีเสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ๋ยนะครับออกมาเช่นเดียวกันครับบอกว่าเป็นคนในสายตรงที่รอเวลาเติบใหญ่เท่านั้นแล้วก็นำไปสู่กระแสข่าวนะครับที่ไม่รู้มาจากไหนแต่ก็กลายเป็นกระแสข่าวนะครับอ้างว่าตัวท่านเนี่ยมีผลประโยชน์ทับซ้อนที่จังหวัดภูเก็ตจนกระทั่งเจ้าตัวเมื่อวานนี้ครับระหว่างที่ลงพื้นที่ในภาคใต้ออกมาประกาศเสียงดังฟังชัดครับเอาตำแหน่งทางการเมืองณปัจจุบันเป็นเดิมพันนะครับถ้าพบว่าตัวเองมีผลประโยชน์มีส่วนเกี่ยวข้องเรียกรับผลประโยชน์ใดๆครับในจังหวัดภูเก็ตแม้แต่บาทเดียวพร้อมที่จะพิจารณาตัวเองออกจากตำแหน่งครับนี่พูดเสียงดังฟังชัดชัดเจนเมื่อวานนี้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเพราะว่าด้านหนึ่งนั้นก็อาจจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับถูกนำไปอ้างอิงหรือไปเปรียบเทียบกับเมื่อครั้งที่ท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหลังการเลือกตั้งเมื่อปี62นะครับตัวท่านในฐานะรัฐมนตรีเป็นคนชงเรื่องแล้วก็ผลักดันครับเรื่องโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ครับเป็นพื้นที่นำร่องแห่งแรกของประเทศไทยนะครับเพื่อที่จะเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อโควิด19แล้วนะครับสามารถมาเที่ยวได้โดยไม่ต้องมีการกักตัวครับคงจะจำก็ได้ครับนี่เหตุเกิดเมื่อช่วงกลางปี2564ครับนะฮะซึ่งตัวของคุณพิพัฒน์เมื่อวานนี้ออกมาตอกย้ำพูดถึงเรื่องนี้นะครับบอกว่าไม่แปลกใจครับที่คนจะพูดเรื่องของภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ที่ตัวเขาเป็นผู้ขับเคลื่อนนะครับและก็อาจจะมีส่วนหนึ่งกังวลว่าตนเนี่ยจะเป็นผู้มีอิทธิพลนะครับครอบงำเหนือผู้ประกอบการในจังหวัดภูเก็ตรวมทั้งใกล้เคียงครับแต่ทั้งหมดเนี่ย มันเป็นเรื่องของมิติในเรื่องของการพัฒนาเมืองภูเก็ตเจ้าตัวก็ยอมรับนะครับว่าผู้คนยอมรับตัวของคุณพิพัฒน์ในเรื่องของการพัฒนาเมืองภูเก็ตแต่ที่ผู้คนยังไม่ยอมรับก็คือเรื่องมิติในเชิงทางการเมืองของพรรคภูมิใจไทยครับซึ่งถ้าจะว่าไปมันก็ตรงกับที่ท่านพูดนั่นแหละครับเพราะอะไรเพราะการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาถึงแม้ว่าพรรคภูมิใจไทยเนี่ยจะปักธงสสได้ถึง31คนในพื้นที่ภาคใต้และจังหวัดในฝั่งทะเลอันดามันปักธงสสเขตได้ทุกจังหวัดยกเว้นจังหวัดเดียวครับจังหวัดภูเก็ตครับภูเก็ตสส3คนไม่มีของพรรคภูมิใจไทยครับ2คนเป็นของพรรคประชาชนอีก1คนเป็นคนของพรรคกล้าทำนะครับขณะที่ในความเป็นจริงครับภูเก็ตนั้นเป็นเมืองใหญ่เป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกครับทุกคนรู้จักและที่สำคัญมันเปรียบเสมือนเป็นหน้าเป็นตาของประเทศไทยครับเพราะฉะนั้นจะไม่ใช่เรื่องแปลกครับไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าพรรคไม่ว่าจะเป็นนายกหรือขุนพลในภาคใต้ต่างก็มุ่งหวังเช่นเดียวกันครับในการที่จะปักธงสสของพรรคภูมิใจไทยในจังหวัดภูเก็ตให้ได้ครับเพราะฉะนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกครับที่เราจะได้เห็นคุณอนุทินนะครับหลังจากได้เป็นนายกสมัยที่2เนี่ยเดินทางลงไปที่ภูเก็ตไม่ต่ำกว่า2ครั้งแล้วนะครับนอกจากนี้ครับยังได้มีการประกาศชัดเจนว่าภูเก็ตจะต้องเป็นแซนด์บ็อกซ์เป็นต้นแบบเมืองท่องเที่ยวนะครับที่จะนำไปสู่การใช้โมเดลของจังหวัดภูเก็ตในการที่จะขยับขับเคลื่อนเดินหน้าต่อไปแล้วก็ยังนำไปสู่นะครับเรื่องของการตัดสินใจล้างทั้งจังหวัดครับเรียกได้ว่าทั้งผู้ว่าและรองผู้ว่าโดนคำสั่งย้ายกันครบถ้วนจนกระทั่งนำไปสู่เสียงล้อเลียนเหมือนกันนะครับบอกว่าวลีที่บอกว่ารองผู้ว่าจะย้ายผู้ว่าสุดท้ายมันก็เป็นจริงที่จังหวัดภูเก็ตครับแม้ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยนะครับในมุมของนักวิชาการอย่างอาจารย์เอกรินต่วนสิริครับจากมอปัตตานีอาจารย์ให้มุมมองที่น่าสนใจอีกด้านหนึ่งครับมันเข้ากับช่วงจังหวะเวลานี้เลยอาจารย์บอกว่าสิ่งที่น่าจะเป็นไปได้มากที่สุดดีที่สุดและเหมาะสมที่สุดนะครับก็คือการให้ภูเก็ตนั้นเปิดทางให้ประชาชนทั้งจังหวัดได้มีโอกาสเลือกผู้ว่าโดยตรงเหมือนกับผู้คนที่อยู่ที่กรุงเทพครับที่สามารถที่จะเลือกผู้ว่าได้อาจารย์เอกรินบอกว่าในพื้นที่ภูเก็ตนั้นมันมีสารพันปัญหาทับถมหมักหมมซับซ้อนกันอยู่เยอะแยะมากมายก่ายกองครับคลี่ปมลำบากมากนะครับเพราะฉะนั้นแนวทางที่มีความเป็นไปได้ในการที่จะสางปัญหานี้ก็คือน่าจะเป็นทางออกของการเลือกผู้ว่าโดยตรงจากประชาชนนะครับขณะเดียวกันครับตัวของคุณพิพัฒน์นะฮะซึ่งก็ถือว่าเป็นคนแรกนะครับที่ออกมาพูดถึงเรื่องของการปัดฝุ่นเดินหน้าโครงการแลนด์บริดจ์หลายคนคงจะจำก็ได้ครับหลังการเลือกตั้งเดือนกุมภาพันธ์ปี69คุณพิพัฒน์เป็นคนแรกครับที่ออกมาพูดถึงเรื่องการเดินหน้าแลนด์บริดจ์นะครับแต่ก็เจอกับกระแสคัดค้านต่อต้านจากทางฝ่ายค้านแล้วก็ภาคส่วนประชาชนหลายส่วนนะครับจนกระทั่งสุดท้ายเนี่ยคุณอนุทินต้องตัดสินใจแต่งตั้งคุณเอกนิตินิติธรประภาสครับรองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับ1ใน3แม่ครัวซึ่งถือว่าเป็นตัวช่วยสำคัญเรื่องความน่าเชื่อถือของรัฐบาลชุดนี้ครับไปนั่งในเก้าอี้ประธานที่ปรึกษาโครงการนี้นะครับนะฮะเพื่อที่จะลดแรงกดดันนะครับแทนที่จะไปตั้งฝ่ายการเมืองมืออาชีพเข้ามานะครับก็เอาเป็นคนจากวงนอกเข้ามาเป็นประธานศึกษาโครงการนี้ไม่เพียงเท่านั้นนะครับล่าสุดเดี๋ยวคุณอนุทินยังมีการดึงคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือว่า EEC ครับเดิมทีหน่วยงานนี้ทางคุณพิพัฒน์เป็นคนกำกับนะครับดึงกลับมาดูแลเองนะครับนี่เพิ่งเกิดขึ้นสดๆร้อนๆในการประชุมครม.เมื่อ17มิถุนายนที่ผ่านมาครั้งแรกเนี่ยไม่ได้มีการระบุเหตุผลในคำสั่งนะครับมันก็เลยกลายเป็นประเด็นที่นำไปสู่เสียงวิพากษ์นะครับบอกว่ามีปัญหาความขัดแย้งอย่างรุนแรงเกิดขึ้นระหว่างนายกกับคุณพิพัฒน์พอมีข่าวนี้เท่านั้นแหละครับทั้งสองคนก็ต้องออกโรงมาปฏิเสธนะครับว่าไม่ได้มีปัญหาเรื่องความขัดแย้งตัวนายกคุณอนุทินเนี่ยบอกว่าเนื่องจากมันหมดเวลาสำหรับช่วงของการสร้างโครงสร้างพื้นฐานครับอินฟราสตรัคเจอร์ครับมันเลยผ่านพ้นช่วงจังหวะเวลานั้นไปแล้วตอนนี้เข้าสู่โหมดนะครับของการชักชวนนักลงทุนให้เข้ามาลงทุนตนเองก็จะทำหน้าที่ในการเจรจาให้ข้อมูลพบปะกับนักลงทุนต่างชาติก็เลยขอกลับมาทำเองนะครับแต่ก็ไม่ไหวนะครับไม่ไหวที่จะพูดถึงเรื่องของการเดินหน้าเรื่องของรถไฟฟ้านะครับ รถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินครับที่ยังมีปัญหาล่าช้านะฮะต้องเร่งผลักดันส่วนตัวคุณพิพัฒน์เนี่ยบอกว่าให้ไปขับเคลื่อนเรื่องของการแลนด์บริดจ์โดยตรงนะครับอันนี้คือเหตุผลที่คุณอนุทินออกมาอธิบายซึ่งถ้าหากเป็นไปตามนี้ครับก็อาจจะเป็นการสะท้อนว่ารัฐบาลนั้นมีการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์เพิ่มเติมนะครับเพราะว่าโครงการแลนด์บริดจ์เนี่ยซึ่งเอกชนจะต้องเข้ามาลงทุนจะต้องใช้เงินในการลงทุนสูงถึง1ล้านล้านบาทนะครับในช่วงสถานการณ์เศรษฐกิจโลกกำลังส่วนเซจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางครับตอนนี้ช่องแคบฮอร์มุสจะเปิดหรือปิดเนี่ยก็ยังไม่รู้ครับยังกึ่งกลางๆอยู่นะครับนะฮะมันสวนทางกับแนวทางที่พยายามที่จะเดินหน้าสู่การลงนามยุติสงครามนะครับระหว่างสหรัฐกับทางอิหร่านนะครับเพราะฉะนั้นครับเรื่องของการเดินหน้าปัดฝุ่น EEC ซึ่งแน่นอนที่สุดมีปัจจัยพื้นฐานโครงสร้างเพียบพร้อมอยู่ในระดับหนึ่งแล้วปัดฝุ่นกลับมาเนี่ยมีโอกาสในการที่จะเชิญชวนนักลงทุนต่างชาติให้เข้ามาลงทุนเนี่ยมันมีความเป็นไปได้และเรียกความสนใจได้มากกว่าโครงการที่ยังเป็นเพียงแค่พิมพ์เขียวนะครับอย่างแลนด์บริดจ์นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องเร่งครับเรื่องรถไฟฟ้าเชื่อม3สนามบินครับไม่ว่าจะเป็นดอนเมืองไม่ว่าจะเป็นสุวรรณภูมิแล้วก็ที่อุตภเปาให้เป็นจริงครับเพราะว่าโครงการนี้มันล่าช้าทั้งเรื่องของการก่อสร้างมันติดตรงไหนครับเรื่องการแก้ไขสัญญาสัมปทานครับมันยังคาราคาซังอยู่นะครับสำหรับเอกชนที่แสดงท่าทีสนใจนะครับยังไม่เสร็จสิ้นเรียบร้อยสำหรับเรื่องนี้แล้วมันเป็นช่วงจังหวะเวลาที่เกิดขึ้นกับหลายเรื่องครับไทย AI Passport ที่รัฐบาลกำลังผลักดันของกระทรวง DE มันก็ยังอยู่ในระหว่างการโดนฝ่ายค้านเนี่ยเขาพยายามที่จะตรวจสอบพยายามที่จะคัดค้านในทุกวิธีต่างยังไม่ยอมปล่อยนะครับรัฐบาลจึงต้องเดินหน้าโครงการอื่นๆครับเข้ามาเป็นตัวช่วยนอกเหนือจากไทยช่วยไทยพลัสซึ่งจะมีเวลาแค่4เดือนเนี่ยต้องมีโครงการอื่นครับตอนนี้เราก็เริ่มเห็นนะครับโครงการเปลี่ยนถ่ายพลังงานที่ส่งสัญญาณแล้วครับว่าจะเข้ามาขับเคลื่อนต่อเพราะฉะนั้นในช่วงจังหวะเวลานี้ครับรองพิพัฒน์ก็อาจจะมีจังหวะเวลาในการที่จะหายใจให้คอได้คล่องขึ้นนะครับสำหรับเรื่องโครงการแลนด์บริดจ์เพราะว่าอาจจะถูกวิพากษ์วิจารณ์น้อยลงแต่ว่าอย่างไรก็ตามตัวของรองพิพัฒน์เนี่ยก็ยังมีโครงการที่ต้องรับผิดชอบนะครับอย่างที่ท่านลงไปเมื่อวานเนี่ยมันเป็นโครงการสร้างถนนเส้นทางเศรษฐกิจใหม่ครับเชื่อมต่อระหว่างฝั่งอันดามันอำเภอกระเปอร์จังหวัดระนองไปยังฝั่งอ่าวไทยอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีระยะทางเกือบ50กิโลเมตรนี่เป็นอีกหนึ่งแลนด์บริดจ์ครับในพื้นที่ภาคใต้ครับเพราะฉะนั้นยังไงเสียท่านมีงานอยู่แล้วครับสำหรับตัวของรองพิพัฒน์นะครับแต่ทั้งหมดเดี๋ยวต้องรอดูนะครับว่าท่านจะขยับมากแค่ไหนขยับมากจนเกินไปอาจจะมีเสียงทัวลงอีกก็มีความเป็นไปได้ครับ
1: ครับขอบคุณครับพี่ประจักษ์ครับพี่ประจักษ์พูดถึงไทย AI Passport นะฮะปรากฏว่าตั้งแต่สุดสัปดาห์ที่แล้วจนกระทั่งวันหยุดสุดสัปดาห์ก็ยังมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงเรื่องนี้ดูเหมือนฝ่ายการเมืองเองก็ยังโต้กันไปโต้กันมานะครับ
2: เมื่อวานก็มีนะคะทั้งคุณเท้งหัวหน้าพรรคประชาชนแล้วก็รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณพาราดอนเองก็ออกมาพูดทั้งสองคนเมื่อวาน
1: นี่เป็นคีย์

0: ปปช.เนี่ยเปิดรับพิจารณาไต่สวนโครงการไทย AI พาสปอร์ตหลังพบความผิดปกติด้วย
1: ครับ
0: เมื่อวานนี้มีการจัดกิจกรรมนะคะจากพรรคประชาชนโดยคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านจัดกิจกรรมเปิดวิสัยทัศน์นโยบายดิจิทัลแล้วก็ AI โดยเชิญบุคคลในแวดวง IT แล้วก็ประชาชนเนี่ยเข้าร่วมงานแล้วก็บอกว่ายุทธศาสตร์ด้าน AI เนี่ยต้องตอบวัตถุประสงค์3ข้อหลักก็คือนโยบายที่ต้องเปลี่ยนสถานะไทยจากผู้ซื้อเป็นผู้สร้าง AI การขยายผลต่อเนื่องไปยังอุตสาหกรรมอื่นแล้วก็เพิ่มอำนาจการต่อรองของไทยในเวทีโลกด้วยผู้นำฝ่ายค้านเนี่ยเมื่อวานนี้ยังให้สัมภาษณ์ถึงการยื่นเรื่องให้คณะกรรมการปปช.เนี่ยตรวจสอบโครงการไทย AI Passport โดยอ้างอิงว่าพ.ร.บ.หัวประมูลมาตราที่14วรรค2เขียนไว้ชัดค่ะว่าไม่จำเป็นต้องรอพฤติการมีมูลถ้าปปช.เห็นพฤติกรรมที่ส่อการหัวประมูลล็อกสเปคหรือว่าเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องทางปปช.เนี่ยก็ต้องสอบสวนตามกฎหมายหากตรวจสอบสามารถดำเนินคดีได้เลย
2: อย่างคุณรักชนกประธานกรรมธิการติดตามงบในวันนั้นเนี่ยก็มีการพูดในที่ประชุมว่าจะมีการส่งข้อสังเกตนะครับจากกรรมธิการเนี่ยออกไปยังปปช.ตัวข้อสังเกตเองเนี่ยผมก็เชื่อว่าน่าจะต้องมีการไล่เลียงนะครับบันทึกในที่ประชุมวันนั้นที่ทำให้เห็นพฤติการดังกล่าวเพราะนั้นในเชิงการให้ถ้อยคำและลายลักษณ์อักษรที่ออกเป็นข้อสังเกตจากกรรมธิการส่งไปปปช.เนี่ยมันเป็นตัวตั้งต้นนะครับที่ปปช.เนี่ยสามารถดำเนินการได้เลยและต้องดำเนินการได้เลยทันทีในส่วนของคำร้องเองเราก็จะดำเนินการคู่ขนานไปเช่นเดียวกันนะครับก็คู่ขนานกันไปครับก็อาจจะต้องใช้เวลาอยู่ประมาณสักเป็นเดือนอยู่เหมือนกันในการเขียนคำร้องนะครับแต่อย่างที่ผมบอกนะฮะปปช.ไม่ต้องรอคำร้องนะฮะหน่วยงานการตรวจสอบการทุจริตอย่างปปช.เนี่ยมีหน้าที่ในการทำเชิงรุกเพราะนั้นเนี่ยตอนนี้เดี๋ยวข้อสังเกตก็ตามไปแล้วเป็นลายลักษณ์อักษรด้วยซ้ำนะเพราะนั้นเนี่ยพอได้รับข้อสังเกตเนี่ยปปช.สามารถดำเนินการได้ทันทีโดยไม่ต้องรอคำร้องได้เลยครับ
1: คือออกมาพูดแบบนี้เพราะว่าก่อนหน้านี้โดนตั้งคำถามครับเอ๊ะทำไมทางหัวหน้าเท้งทางพรรคประชาชนไม่ยื่นคำร้องไปยังปปช.เลยออกมาโจมตีโครงการไทย AI Passport อันนี้จากกลุ่มคนที่ตั้งคำถามนะซึ่งจากการสื่อสารของหัวหน้าเท้งล่าสุดคุณผู้ชมพอได้คำตอบแล้วล่ะร่างอยู่ต้องใช้เวลาหน่อยแต่ร่างอยู่อีกอย่างนึงในมุมมองของเขาในปปช.ไม่จำเป็นต้องรอให้ใครมาร้องถ้าเห็นว่าโครงการนี้มีพิรุธสามารถเข้ามาตรวจสอบได้เลยซึ่งเขาเชื่อว่าโครงการมันมีพิรุธแล้วล่ะจากที่ได้สื่อสารอะไรกันมาตลอดก่อนหน้านี้แต่ในมุมมองของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนี่เป็นคีย์แมนของฝั่งรัฐบาลเหมือนกันคุณพราดรปริศนานันทกุลครับเขาก็พูดถึงเรื่องนี้เพราะว่าพรรคร่วมฝ่ายค้านเองดูจะประสานเสียงให้ยกเลิกโครงการนี้ไทย AI Passport พรรคประชาชนก็ไปในทางนั้นพรรคประชาธิปัตย์ก็ไปในทางนั้นอาจารย์การดีนี่แสดงความเห็นถึงเรื่องนี้หลายวันติดต่อกันแล้วเหตุที่ให้ยกเลิกอ้างเหตุผลเรื่องความคุ้มค่าและความซ้ำซ้อนกับบริการ AI ที่มีอยู่ข้อกังวลเรื่องกฎหมายและความมั่นคงคุณพราดรบอกว่าต้องแยกให้ออกมันไม่เหมือนกันต้องแยกระหว่างการตรวจสอบกับการสั่งยกเลิกโครงการคุณพราดรเขามองว่าการตรวจสอบใช้งบประมาณและการดำเนินงานของภาครัฐเป็นสิทธิและหน้าที่ของฝ่ายค้านเป็นประโยชน์ต่อประชาชนช่วยให้ทุกโครงการโปร่งใสตรวจสอบได้เกิดความคุ้มค่าสูงสุดแต่การตรวจสอบควรตั้งอยู่บนข้อเท็จจริงและกระบวนการที่เป็นธรรมไม่ใช่การสรุปผลล่วงหน้าทั้งที่ยังไม่มีข้อยุติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
0: ก็บอกว่าหากมีข้อสงสัยเรื่องของกฎหมายความคุ้มค่าหรือว่าความปลอดภัยของข้อมูลก็ควรเปิดเผยข้อมูลแล้วก็ตรวจสอบให้ถึงที่สุดแต่การเรียกร้องให้ยกเลิกทันทีทั้งที่ยังไม่ได้มีข้อสรุปว่าโครงการนี้ผิดกฎหมายหรือว่าสร้างความเสียหายจริงก็อาจทำให้เกิดผลกระทบอีกด้านหนึ่งที่สังคมจะต้องพิจารณาเช่นกันคุณพราดรเนี่ยบอกว่าปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยกำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจดิจิทัลแล้วก็การแข่งขันด้าน AI ซึ่งหลายประเทศทั่วโลกเนี่ยกำลังเร่งลงทุนทั้งในด้านของโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีแล้วก็การพัฒนาทักษะให้กับประชาชนแล้วก็การมีข้อถกเถียงว่าโครงการใดเหมาะสมหรือไม่เป็นเรื่องปกติแต่ก็ไม่ควรที่จะจบลงด้วยการปิดกั้นทุกความพยายามตั้งแต่ต้นนอกจากนี้เนี่ยการที่บอกว่ามี AI ฟรีอยู่แล้วเนี่ยก็จึงไม่จำเป็นที่จะต้องมีโครงการลักษณะนี้ก็ถือว่าเป็นการมองเพียงมิติเดียวเพราะว่าคำถามสำคัญไม่ใช่ว่ามีของฟรีหรือไม่แต่คือคนไทยทุกกลุ่มเนี่ยสามารถเข้าถึงเครื่องมือที่มีคุณภาพแล้วก็นำไปใช้เพิ่มศักยภาพในการศึกษาในการทำงานในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจได้จริงหรือไม่คุณพลดอนเนี่ยบอกว่ามีนักวิชาการแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญหลายฝ่ายเนี่ยออกมาเตือนเช่นกันว่าหากภาครัฐตัดสิน

0: จยกเลิกโครงการโดยปราศจากข้อยุติทางกฎหมายหรือว่าข้อเท็จจริงที่ชัดเจนอาจนำไปสู่ข้อพิพาททางสัญญาแล้วก็ภาระค่าเสียหายที่ประชาชนต้องรับผิดชอบในอนาคตด้วยนะคะรวมไปถึงส่งผลต่อความเชื่อมั่นของภาคเอกชนแล้วก็นักลงทุนที่ต้องการร่วมพัฒนาเทคโนโลยีในประเทศไทยด้วยดังนั้นเนี่ยก็เห็นว่าทางออกที่ดีที่สุดก็คือเปิดให้มีการตรวจสอบอย่างเต็มที่เปิดข้อมูลต่อสาธารณะอย่างโปร่งใสให้ผู้เชี่ยวชาญภาคประชาชนแล้วก็ทุกฝ่ายเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมตรวจสอบได้หากพบความไม่ชอบด้วยกฎหมายก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายหากพบว่าไม่คุ้มค่าเนี่ยก็ต้องปรับปรุงหรือว่ายุติแต่หากยังอยู่ในกระบวนการตรวจสอบก็ไม่ควรมีใครรีบตัดสินใจล่วงหน้า
1: การประชุมกรรมาธิการร่วมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทางคุณรักชนกนะครับทางคุณรังสีมันตั้งคำถามไปยังปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมปลัดดีอีอย่างเข้มข้นปลัดท่านก็สู้ตายเหมือนกันสู้ไม่ถอยคือตอบได
0: ้
1: ตอบมาแล้วคุณผู้ชมฟังแล้วมันเป็นคำตอบที่น่าพอใจไหมนี่อีกเรื่องนะแต่ไม่ตายใหม่นะครับทีนี้มีข้อสังเกตสุขที่แล้วในรายการตอบโจทย์ดูย้อนหลังได้ถ้าสนใจผมคุยกับผู้สังเกตการการเมืองนะครับทั้งท่านพลตำรวจตรีสุพิสารภักดีนฤนาถอดีตผู้บังคับการปราบปรามและคุณจตุพรพรหมพันธ์นะครับแกนำคณะหลอมรวมประชาชนเราคุยกันถึงเรื่องนี้แหละแล้วจริงๆเรื่องหลักที่เราคุยคือการแถลงข่าวของ DSI กรณี Forex แล้วมันไปพาดพิงกับสสภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุนะครับซึ่งสสภาวุฒิเนี่ยเป็นหัวเรือใหญ่เป็นแม่ทัพในการตรวจสอบโครงการไทย AI นี้เลยปรากฏว่าคุณจตุพรเขามองน่าสนใจเขาบอกว่าพอมีการเปิดชื่อคุณภาวุฒิออกมาล่วงหน้าก่อนที่ DSI จะแถลงด้วยซ้ำนะ
0: ค่ะ
1: แล้วกลายเป็นว่าคุณภาวุฒิเนี่ยคือผิดจริงไม่จริงไม่รู้แต่คุณภาวุฒิสงวนท่าทีไม่เข้าร่วมประชุมกรรมาธิการร่วม คุณจตุพรบอกโอดเสร็จเลยเพราะในที่ประชุมกรรมาธิการร่วมเนี่ยเป็นวงใหญ่มากซึ่งคุณรักชนกกับคุณโรมในมุมมองของคุณจตุพรเขามองว่าไม่สามารถบี้ปลัดดีอีได้แบบถึงลูกถึงคนเท่าคุณภาวุฒิแน
0: ่ๆ
1: ปรากฏน่าเสียดายมากคุณภาวุฒิไม่ได้เข้าอันนี้มุมของคุณจตุพรนะครับในขณะที่มุมของพลตำรวจตรีสุพิสารนะเขามองว่ามันแปลกๆหน่อยที่ DSI ตัดสินใจแถลงข่าวแบบนั้นเพราะว่าถ้าเป็นตามขั้นตอนปกติเนี่ยมีของแค่นี้เขาไม่แถลงหรอกชื่อคู่ถูกกล่าวหายังไม่รู้เลยรู้แต่ชื่อคนที่ถูกพาดพิงผิดไม่ผิดก็ DSI ก็บอกว่ายังไม่ได้หมายความว่ามีความผิดแต่ชื่อเขามาแล้วแบบนี้ผมว่าเดี๋ยวสัปดาห์นี้ตามต่อเรื่องนี
0: ้ใช่ค่ะ
1: นะครับเป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับคุณผู้ชมและผมเท้าความไปถึงเมื่อวันศุกร์อีกหนึ่งเรื่องนะเพราะว่ามันจะต่อเนื่องมาถึงสัปดาห์นี้แน่นอนแล้วมันเป็นประเด็นที่จะชวนวิเคราะห์กันต่อคณะกรรมการจากวุฒิสภาและสภาผู้แทนครับเข้าหารือกับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญขอความชัดเจนในคำวินิจฉัยที่18/2568จำได้ไหมครับคำวินิจฉัยนี้มันเป็นเรื่องของแนวทางการตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญว่าประชาชนสามารถเลือกได้โดยตรงหรือไม่ซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยหลายคนหยิบยกเอาคำวินิจฉัยนี้มาแล้วบอกว่านี่ไงศาลรัฐธรรมนูญวางหลักไว้ว่าประชาชนไม่สามารถไม่ใช่สิสสร.สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญไม่สามารถมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนได้ปรากฏว่าการประชุมหารือเมื่อศุกร์ที่แล้วเนี่ย เนื้อหาสาระมันน่าสนใจเพราะว่าตุลาการศาลบางท่านมองเป็นอีกอย่างหนึ่งนะครับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญครับเมื่อการหารือเมื่อศุกร์ที่แล้วเขาให้ความเห็นว่าการจัดให้มีการเลือกตั้งเพื่อให้ได้มาซึ่งสสร.ไม่ได้เป็นประเด็นที่ขัดต่อคำวินิจฉัยของศาลนะครับแต่มีข้อจำกัดอยู่ครับนั่นก็คือคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญไม่ควรมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนฉะนั้นถ้ามีสภามีองค์กรที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนผมวงเล็บเช่นสสร.ทำหน้าที่คัดเลือกคณะกรรมาธิการยกร่างอีกต่อหนึ่งแบบนี้ทำได้มันก็เลยเป็นประเด็นที่คุณผลิตนี่รู้สึกว่าเข้าทางเลยคุณผลิตวัชรศิลป์นะฮะ
0: ใช่ค่ะจากคำอธิบายของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยทำให้เห็นชัดเจนว่าสิ่งที่ไม่สามารถทำได้ก็คือการให้ประชาชนเลือกคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญโดยตรงแต่ไม่ได้หมายความว่าประชาชนจะไม่สามารถเลือกสสร.ได้ดังนั้นหากออกแบบให้สสร.ซึ่งมาจากการเลือกตั้งของประชาชนเป็นผู้คัดเลือกคณะกรรมาธิการยกร่างแล้วก็พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญก็ถือว่าอยู่ภายใต้กรอบคำวินิจฉัยนะคะคุณผลิตยังบอกอีกนะคะว่าพรรคประชาชนอาจนำประเด็นดังกล่าวเนี่ยกลับไปหารือภายในพรรคเพื่อพิจารณาปรับปรุงร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ได้ยื่นเอาไว้ก่อนหน้านี้โดยยืนยันจุดยืนเดิมนะคะก็คือที่ต้องการให้สสร.เนี่ยมาจากการเลือกตั้งของประชาชน100

0: 100%หลังได้รับความชัดเจนว่าคำวินิจฉัยไม่ได้ห้ามการดำเนินการในลักษณะดังกล่าว
1: ครับก่อนหน้านี้ที่เขายื่นไป2ฉบับเนี่ยลักษณะของการได้มาซึ่งสสรพรรคประชาชนเขาจะเลี้ยวๆนิดนึง
0: ค่ะ
1: เลี้ยวๆอ้อมๆนะครับขี่ม้าเรียบค่ายถ้าจะกลับไปปรับปรุงผมว่าเขาคงเอาเข้าเป้าเลยอย่างน้อย1ฉบับทีนี้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่มาร่วมหารือด้วยเนี่ยจะมีคุณนครินทร์เมฆไตรรัตน์ขออภัยคุณนครินทร์เมฆไตรรัตน์นะครับประธานศาลรัฐธรรมนูญมีตุลาการอุดมสิทธิวิวัชรธรรมคุณสราวุธทรงศรีวิไลนะครับทุกคนหลายคนพอได้รับทราบผลการหารือก็นึกว่าโอเคได้ข้อยุติแล้วล่ะสสรมาจากการเลือกตั้งได้เดี๋ยวแต่ละพรรคก็อาจจะกลับไปแก้ไขตัวร่างรัฐธรรมนูญที่ทำไว้พรรคเพื่อไทยอย่างนี้พรรคประชาชนอย่างนี้แก้แน่ปรากฏว่ามีมุมค้านครับมีมุมมองที่เห็นแย้งเหมือนกันมาจากคุณนิกรจำนงอีกหนึ่งมิสเตอร์รัฐธรรมนูญนะคุณนิกรตอนนี้เป็นบัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยแล้วนะ
0: คุณนิกรเนี่ยแสดงความเห็นกรณีที่เกิดขึ้นนะคะว่าการหารือดังกล่าวเป็นเพียงแนวทางดำเนินการไม่ใช่คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่มีผลผูกพันกับทุกองค์กรคุณนิกรมองว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อนำไปสู่การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นั้นเนี่ยต้องเป็นไปตามกรอบของรัฐธรรมนูญปี2560แล้วก็ตามบรรทัดฐานที่ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยเคยวินิจฉัยเอาไว้ก็คือคำวินิจฉัยที่18/2568ที่ระบุเอาไว้ว่าการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ต้องเป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและรัฐสภาไม่อาจให้ประชาชนเลือกผู้ร่างรัฐธรรมนูญได้โดยตรงมีเหตุผลสำคัญที่อธิบายเอาไว้ในวารสารของศาลรัฐธรรมนูญด้วยว่ารัฐสภามีอำนาจเพียงแก้ไขเพิ่มเติมตามกระบวนการและก็ขอบเขตที่รัฐธรรมนูญปี2560เนี่ยกำหนดเอาไว้เท่านั้นนะคะหากรัฐสภากำหนดให้ประชาชนเลือกผู้ร่างรัฐธรรมนูญโดยตรงก็เท่ากับรัฐสภาไปสร้างองค์กรอื่นให้ใช้อำนาจสถาปนาแทนตนซึ่งรัฐสภาไม่อาจส่งมอบอำนาจในลักษณะดังกล่าวได้ค่ะ
1: ในมุมคุณนิกรนะรัฐสภาแค่แก้ไขเพิ่มเติมกระบวนการและขอบเขตที่กำหนดไว้นะครับเขามองแบบนั้นมีการหยิบยกของวารสารวารสารอะไรนะขออภัยวารสารของศาลรัฐธรรมนูญขึ้นมากล่าวอ้างเทียบเคียงถึงทีนี้มีปฏิกิริยาสวนกลับเลยหัวหน้าเทงครับหัวหน้าเทงบอกไม่ซื้อหัวหน้าเทงณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิเขาเปิดเผยว่าพรรคประชาชนยังไม่มีมติในที่ประชุมสสแต่ยืนยันเลยพร้อมจะกลับไปปรับปรุงทบทวนร่างฉบับใหม่เพื่อให้ที่มาของสสรยึดโยงกับประชาชนโดยตรงมากขึ้นคือของเดิมเขาก็พยายามให้ยึดโยงกับประชาชนนะเพราะว่าเป็นหนึ่งใน3เสาหลักสำคัญของการเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญของเขาหัวหน้าเทงบอกว่าเรียกร้องทุกพรรคในเมื่อทุกพรรคพยายามบอกว่าอยากให้มีรัฐธรรมนูญที่ยึดโยงกับประชาชนแล้วในเมื่อตุลาการศาลรัฐธรรมนูญให้ความคิดเห็นไว้เช่นนี้ก็อยากให้ทุกพักกลับไปทบทวนที่มาของสสรที่มีความยึดโยงมาจากคูหาเลือกตั้งโดยตรงไปเลยวันนัดประชุมร่วมรัฐสภาที่จะพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญที่กำลังจะเกิดขึ้นหัวหน้าเทงคิดว่าสามารถชะลอการชะลอออกไปได้ก่อนประชาชนรอได้ครับถ้าได้ร่างรัฐธรรมนูญที่ดีขึ้นแต่ปัญหาคือคุณนิกรเขาสวนกลับมาเมื่อสุดสัปดาห์ไง
0: บอกว่าความเห็นของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไม่ใช่คำวินิจฉัยไม่สามารถใช้ได้มองว่าพรรคภูมิใจไทยเนี่ยอยากได้ส.ส.ร.ที่มาจากการเลือกของรัฐสภาโดยตรงหรือไม่อันนี้ก็คือนักข่าวก็ไปถามเร
1: ื่อง ของคุณนิกรมองแบบนั้น
0: ใช่ค่ะคุณณัฐพงษ์บอกว่าต้องถามกลับไปยังคุณนิกรว่าคนที่เขียนคำวินิจฉัยใช่ตุลาการหรือไม่ดังนั้นเนี่ยข้อคิดเห็นของตุลาการก็คือเจตนารมณ์ของคำวินิจฉัยหากเป็นเช่นนั้นก็ไม่อยากให้คุณนิกรหรือว่าพรรคการเมืองอื่นๆพยายามออกมาบิดคำตรงนี
1: ้
0: เพราะว่าคิดว่าข้อคิดเห็นของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยค่อนข้างชัดเจน
1: เราจะเห็นการถกเถียงกันเรื่องนี้ในสภาแน่นอนฝั่งพรรคภูมิใจไทยจะต้องแย้งแน่ว่าร่างฉบับของพรรคประชาชนซึ่งเขาบอกว่าเขาจะปรับปรุงใหม่ให้มันเข้าเป้ามากขึ้นผมเดาว่าเขาน่าดีไม่ดีเขาใส่คำว่าเลือกตั้งโดยประชาชนเข้าไปเลยมีคำว่าคูหาด้วยนะครับเขาจะสวนแน่นอนว่าไม่สามารถทำได้ในขณะที่พรรคประชาชนจะกล่าวอ้างการปรึกษาหารือกับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ3ท่านว่านี่ไงทำได้นะครับไม่รู้จะไปจบที่ตรงไหนไม่รู้จะไปจบที่การลงมติหรือเปล่าคือถ้าจบที่การลงมติมันก็เห็นกันอยู
0: ่
1: นะครับทีนี้นักข่าวก็ถามว่าไอ้เรื่องการชะลอการพิจารณาออกไปที่หัวหน้าเทงเสนอไว้เมื่อช่วงต้นพรรคประชาชนต้องส่งคนไปพูดคุยทำความเข้าใจกับสว.ด้วยหรือเปล่าอันที่จริงค่ายสีส้มมีประสบการณ์ที่ไม่ดีกับการไปทำความเข้าใจกับสว.นึกออกไหมตั้งแต่การโหวตเลือกคุณพิธานะครับหัวหน้าเทงบอกว่าถ้าสว.ใช้อำนาจตัวเองเป็นตัวแทนของประชาชนอย่างแท้จริง ม่ใช่เป็นตัวแทนของกลุ่มการเมืองหรืออิทธิพลของใครก็คิดว่าแต่ละคนจะได้เห็นแล้วว่าสามารถชะลอกระบวนการทำรัฐธรรมนูญออกไปก่อนได้จนกว่าจะได้ร่างใหม่ที่มีความเหมาะสมเรื่องนี้ตามต่อครับเรื่องรัฐธรรมนูญก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องยาวนะครับสัปดาห์นี้เดี๋ยวนำมาฝากมาชวนวิเคราะห์กันวันนี้หมดเวลาของมุมการเมืองนะครับคุณผู้ชมคอการเมืองคุยกันต่อในรายการออนไลน์10 โมงประจักษ์จับประเด็นครับวันนี้ผมกับคุณอัชราลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ล้านน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: วัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการวันใหม่วาไรตี้ครับเช้านี้วันจันทร์ที่22มิถุนายนปีพุทธศักราช2569นะครับเช้าวันจันทร์เริ่มต้นสัปดาห์กับคุณยุ้ยชมัยพรเห็นประเสริฐและผมต๊อปอธิวัฒน์ธีระนิธินันท์ครับ
0: ให้วันใหม่วาไรตี้ของเราพื้นที่ความสุขสำหรับคุณผู้ชมทุกท่านค่ะหลากหลายแพลตฟอร์มของเรานะคะผ่านทางหน้าจอไทย PBS ช่องหมายเลข3 Facebook Live X Live เว็บไซต์ thaipbs.or.th และ TikTok Live Thai PBS ร่วมพูดคุยจัดรายการแสดงความคิดเห็นกันมาได้เช่นเคยซึ่งนอกจากพี่ต๊อบกับยุ้ยแล้วต้อนรับผู้บรรยายภาษามือของเราในเช้าวันนี้กับคุณดารินสารพัฒน์ด้วยค่ะ
1: สวัสดีทักทายผู้บรรยายภาษามือของเราเช้าวันนี้แล้วก็ทักทายคุณผู้ชมนะครับเช้าวันนี้เนี่ยก็ยังคงมีฝนอยู่ใช่ไหมในบางพื้นที่แต่ฝนลดลง
0: เหลือเพียงแค่ 20% ของพื้นที่เท่านั้นเองนะคะจากสัปดาห์ก่อนเนี่ยเรารายงานคุณผู้ชมไปว่า 60% อยู่ในหลายพื้นที่ด้วยกัน
1: นะสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยโอ้โหเรียกว่าตกตลอดเลย
0: ค
1: ือถ้าเกิดไม่ตกทั้งวันเนี่ยก็จะตกแบบแช่ๆเป็นระยะเวลานะครับอากาศเนี่ยค่อนข้างที่จะร้อนสลับเย็นสลับชื้นมาทำให้ป่วยง่ายเหมือนกันนะ
0: ใช่ค่ะแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจเนี่ยมีการประกาศเอลนีโญอย่างเป็นทางการแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้สภาพอากาศเราจะร้อนขึ้นที่ร้อนขึ้นเนี่ยเขาบอกอุณหภูมิเฉลี่ยตอนนี้เริ่มร้อนกว่าเดิมอยู่ที่ 0.5 องศาเซลเซียสและอาจจะมีโอกาสขยับไปสูงถึง2องศาเซลเซียสสิ่งที่น่าสนใจคือนอกจากผลกระทบเราในการใช้ชีวิตพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรสิพี่ต๊อบ
1: นั่นน่ะสิเพราะว่าถึงแม้ฝนจะตกเนี่ยนะครับแต่พื้นที่ที่ต้องการจะใช้น้ำหรือเก็บน้ำอย่างเขื่อนเนี่ยฝนไม่ไปลงตรงนั้นเลยฝนไปตกแต่ตรงที่ไม่อยากลงนะครับอันนี้เป็นข้อมูลคร่าวๆนะคุณผู้ชมครับคือเราพูดถึงเอลนีโญใช่ไหมปกติเนี่ยนะครับเราก็จะทราบดีอยู่แล้วแต่ในช่วงนี้กลางปี2569นั้นเกิดขึ้นได้ครับจากสถานการณ์โลกอย่างฝั่งยุโรปเองต่างประเทศนั้นเนี่ยคลื่นความร้อนเนี่ยสูงมากๆเลยบางที่เนี่ยนะฮะถึงขั้นว่ามีผู้เสียชีวิต

0: จากความร้อนด้วยเหมือนกันสำหรับในไทยนั้นเนี่ยมีแนวโน้มร้อนขึ้นฝนน้อยกว่าปกติในบางช่วงนะครับคือเขารายงานมาว่าไทยเนี่ยเสี่ยงเจอเอลนีโญตั้งแต่มิถุนายนนี้เป็นต้นไปจนถึงปี70เลยนะคุณยุ้ย
1: แล้วเขาบอกว่าเอลนีโญนั้นอาจจะมีโอกาสยกระดับกลายเป็นซูเปอร์เอลนีโญในช่วงปลายปีนี้ด้วยสถานการณ์นี้ไม่ได้เกิดขึ้นแค่ประเทศไทยแต่จะเกิดขึ้นไปทั่วโลกด้วยค่ะ
0: ดูแลสุขภาพนะโหบทชีวิตท้าทายจริงๆ
1: ค่ะ
0: นะปี2026นี้ตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยหลากหลายเรื่องราวนะคุณผู้ชมครับสถานการณ์โลกสภาพภูมิอากาศโลกนะครับสภาพทางการเงินเศรษฐกิจโลกอ่ะให้กำลังใจกันในเช้าวันนี้ครับมากันที่รู้ทันกันได้คุณผู้ชมครับเช้าวันนี้เราพูดถึงสิทธิ์ที่ลูกบ้านพึงจะได้ควรจะได
1: ้
0: ผมคิดว่าหลายๆคนในยุคนี้สมัยนี้อาจจะยังไม่ค่อยเจอแล้วนะเรื่องของน้ำประปาที่ไม่สะอาดเพราะว่ามันทั่วถึงหมดแล้ว
1: แต่ทีนี้เราก็จะเห็นในร้องทุกลงป้ายนี้นะคุณผู้ชมว่ามีสถานการณ์เกิดขึ้นบ่อยๆเอาไปดูเคสล่าสุดนะคะมีประชาชนพบปัญหาน้ำประปาเปลี่ยนสีเปลี่ยนน้ำใสกลายเป็นน้ำดำสิพี่ต๊อป
0: คือมันดำมากคุณผู้ชมครับไม่ใช่แค่น้ำเหมือนน้ำฝุ่นโคลนจากฝนตกลงมานะครับแต่เป็นน้ำดำเลยแล้วบางที่เนี่ยบางเรื่องที่เกิดขึ้นนะอยู่ในบ้านจัดสรรในคอนโดมิเนียมทีนี้ถ้าเราเป็นลูกบ้านเราอาศัยอยู่สิทธิ์ที่จะเรียกร้องเราควรจะเรียกร้องกับใครจากนิติที่ดูแลในพื้นที่หรือต้องเรียกร้องทางการในเรื่องของน้ำประปาวันนี้รู้ทันกันได้เรื่องนี้ไปด้วยกันเลยครับ

0: รู้ทันกันได้วันนี้ครับคุณผู้ชมครับบ้านใครมีปัญหาเรื่องน้ำประปาไม่ไหลน้ำประปาออกมาสีไม่ปกติบ้างนะครับแจ้งกันมาได้เลยและคุณมีวิธีรับมือกันอย่างไรวันนี้ครับรู้ทันกันได้เราจะมาพูดคุยกันดีคุณผู้ชมน้ำดำที่ว่ามันดำจริงๆด้วยดี
1: น้ำดำที่นี้ไม่ใช่น้ำชาบูนะคะดำชนิดที่ว่าหูยังเห็นแล้วตกใจอ่ะ
0: คืองงมากคุณผู้ชมปกติดำที่เราจะเห็นเนี่ยดำในความหมายเราคือน่าจะเป็นสีน้ำตาลใช่ไหมสีดินสีโคลนแล้วตอนเด็กผมเคยเห็นอยู่ในเมืองมันก็เกิดขึ้นได้นะครับบางทีมันมีน้ำบาดาลหรือว่าไปแต่อันนี้นะฮะจากบ้านฉาง V4 นะครับขออนุญาตนำเสนอนี่เขาบอกว่าขออนุญาตค่ะเราตกใจค่ะอาบน้ำอยู่ดีลืมตาขึ้นมาน้ำเปลี่ยนสีเป็นสีดำแบบนี้มีใครรู้ไหมคะว่าคือน้ำอะไร
1: โอ้โหเห็นแบบนี้อันตรายมากนะคุณผู้ชมคือพอมันใช้งานไม่ได้ในหลายพื้นที่อะค่ะต้องหยุดใช้น้ำทันทีและมันคือสิทธิของประชาชนในการตั้งคำถามหาความรับผิดชอบเหมือนกันนะคะเพราะว่าคนเราอาศัยอยู่ในที่ที่แตกต่างกันนะพี่ต๊อปบางคนบ้านพักอาศัยบ้านสร้างเองอยู่ในหมู่บ้านจัดสรรอยู่คอนโดแบบนี้ใครจะรับผิดชอบส่วนไหนยังไงเอาพาคุณผู้ชมมารู้จักกันหน่อยเพราะนี่คือสิทธิของผู้บริโภคอย่างเราที่พึงจะได้รับค่ะถ้าเจอปัญหาแบบนี้จะใช้สิทธิตัวเองอย่างไรคุณผู้ชมถ้าเจอเคสนี้แล้วทำอย่างไรแชร์กันได้ส่งมาหาและพูดคุยได้เริ่มจากตรงไหนช่องทางไหนเยียวยาได้จริงรู้ทันกันได้วันนี้ร่วมพูดคุยกับคุณพิมพ์ลดาทิติกรธนานุรักษ์หรือทนายแนนนะคะทนายความที่จะมาให้คำแนะนำเรื่องสิทธิผู้บริโภคกรณีน้ำประปาดำสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับทนายครับโอ้โหฟังจากไม่ต้องฟังเห็นภาพเมื่อสักครู่นี
1: ้
0: อยู่ไม่ได้จริงๆนะฮะย
1: ัง
0: ไม่แน่ใจว่าข้อมูลคืออะไรแต่เอาเป็นว่ามันดำแบบนั้นหรือว่าไม่ต้องสีดำขนาดนั้นเนี่ยเวลามันเกิดเหตุแบบนี้ครับสิทธิที่ลูกบ้านควรจะได้ถือว่ามันเข้าข่ายสิทธิผู้บริโภคที่ถูกคุ้มครองไหมครับทนายแนน
2: คือจริงๆต้องบอกอย่างนี้ค่ะเรื่องของการประปาเนาะก็จะมีพื้นที่ในการดูแลเขาก็จะมีการประปาในนครหลวง
0: แยกกัน
2: แล้วก็ส่วนภูมิภาคอย่างกรณีบ้านฉางเนี่ยก็จะเป็นการประปาส่วนภูมิภาคซึ่งการประปาเนี่ยนะคะเขาก็จะมีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจนะคะแล้วก็อยู่ในสังกัดของกระทรวงมหาดไทยทีนี้เนี่ยหลายคนก็อาจจะมองว่าเอ๊ะมันเป็นหน่วยงานแล้วทีนี้เรื่องของการรับผิดชอบเนี่ยจะใครจะเป็นผู้รับผิดชอบในกรณีแบบนี้เนี่ยนะคะคือต้องบอกว่าคือถึงแม้ว่าเขาจะเป็นรัฐวิสาหกิจแต่ว่าเขาก็มีหน้าที่ของเขาก็คือในการจัดบริการจัดหานะคะในส่วนของแหล่งน้ำดิบแล้วก็เอามาทำให้เป็นน้ำสะอาดเพื่อที่จะแจกจ่ายเข้าไปในบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนนั่นเองคือเราต้องได้ใช้น้ำที่มันสะอาดและได้มาตรฐานแล้วก็มีคุณภาพด้วยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่าน้ำออกมามันไม่ได้มาตรฐานสีดำขนาดนี้น่ากลัวมากๆแถมบางคนเนี่ยเขาบอกว่ามันมีมีกลิ่นด้วยนะ
1: ค่ะ
2: อันนี้ค่อนข้างที่จะอันตรายทีเดียวค่ะลักษณะนี้เนี่ยบางคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะในเมื่อมันเป็นรัฐวิสาหกิจมันจะเข้าในส่วนของเรื่องผู้บริโภคหรือเปล่าอ
1: ัน
2: นี้เนี่ยต้องบอกเลยนะคะว่าลักษณะแบบนี้มันเป็นเรื่องของสัญญานะคะสัญญาที่ฝั่งนึงเนี่ยคือประชาชนเนี่ยก็คือเป็นผู้รับบริการส่วนอีกฝั่งนึงคือการประปาคือเป็นผู้ให้บริการแล้วก็มันก็มีการต่างตอบแทนกันนั่นก็คือว่าประชาชนก็คือใช้น้ำ
0: แต่
2: ใช่ค่ะทีนี้เนี่ยเรื่องของการประปาก็ต้องส่งมอบน้ำที่มันมีคุณภาพได้มาตรฐานถ้าเกิดว่ามีความเสียหายหรือว่าเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยแน่นอนว่ามันเป็นเรื่องของคดีผู้บริโภคอยู่แล้วเพราะว่าการประปานี่เขาก็ถือว่าเป็นผู้ประกอบธุรกิจเนาะเพราะว่ามีการได้ผลตอบแทนกลับมาก็คือว่าต้องชำระค่าบริการให้กับเขาถ้าบ้านไหนไม่ได้ชำระค่าบริการมีเหรอคะได้ใช้น้ำต่อไม่มีนะไม่มีโดนตัด
1: ถ้าเกิดพูดง่ายๆภาษาชาวบ้านอย่างที่ทนายแนนบอกคือเราก็ซื้อน้ำใช้เหมือนกัน
2: ใช่ค่ะถูกต้อง
0: ดังนั้นจ่ายเงินไปเพื่อใช้บริการก็แปลว่าผู้ให้บริการในเวลาเกิดเหตุนี้เขาก็ต้องรับผิดชอบ
2: รับผิดชอบถูกต้อง
0: ทีนี้เราก็จะแยกกันอย่างนี้ฮะอย่างโอเคถ้าเกิดอยู่ตามบ้านทั่วไปที่ไม่อยู่ในโครงการจัดสรรหรืออยู่ในคอนโดเนี่ยโอเคเราก็จะจ่ายตรงแต่บางที่เนี่ยเขาก็จะมีในเรื่องของนิติที่ต้องดูแลบางที่เขาก็แบ่งจ่ายให้เป็นเจ้าของห้องอะไรก็ว่าไปและบางที่ถ้าเกิดที่เขาแบบรวมกันอย่างนี้ฮะเราต้องแจ้งนิติเราก่อนหรือว่าเราไปแจ้งที่ประปาได้เลยครับนาย
2: คืออย่างสมมุติว่ากรณีถ้ามันมีความเสียหายเกิดขึ้นใช่ไหมคะความรับผิดเอาอย่างนี้ดีกว่าความรับผิดเนี่ยการประปาจะต้องรับผิดแค่ไหนการประปาเนี่ยนะคะคือแน่นอนแหละหน้าที่เขาก็คือจ่ายน้ำมาให้กับประชาชนตามบ้านเรือนเนาะหน้าที่ของเขาเนี่ยก็คือไอ้ท่อเมนใหญ่เลยค่ะตั้งแต
0: ่ต้นน้ำเลย
2: ผลิตน้ำเลยค่ะมาจนถึงจุดตัดเนี่ยคือมาตรวัดน้ำหรือมิเตอร์หน้าบ้านเรานั่นเองทีนี้ถ้าเกิดสมมติว่าก่อนจะมาถึงบ้านเราเนี่ยมันแตกท่อแตกน้ำ ำรั่วอันนี้ประปาต้องรับผิดชอบแต่ถ้าเกิดว่ามาหลังบ้านเราแล้วเนี่ยแล้วมันเกิดรั่วเกิดแตกแล้วก็น้ำรั่วในบ้านเราอันนี้เราต้องมีคนรับผิดชอบเองทีนี้อย่างกรณีน้ำดำกรณีน้ำดำแบบนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าเข้ามาในบ้านเราแล้วเนี่ยน้ำมันดำก็ต้องดูก่อนว่าเพื่อนบ้านอะเพื่อนบ้านดำไหมเออไม่ใช่ว่าเป็นบ้านเราบ้านเดียวถ้ามันเป็นบ้านเราบ้านเดียวเนี่ยเป็นไปได้นะว่าไอ้ท่อบ้านเรามันไม่สะอาดหรือเปล่าเราอาจจะต้องไปเช็คอุปกรณ์ในบ้านของเราเองแต่ทีนี้ถ้าเกิดเพื่อนบ้านก็เป็นด้วยอันนี้ประปาต้องรับผิดชอบอันนี้กรณีอาจจะเป็นในโครงการนะคะที่เป็นบ้านเรือนหรือว่าเป็นบ้านต่างๆเป็นหลังๆนี่มันจะมีปัญหาในเรื่องของกรณีที่มีนิติบุคคลอย่างเช่นเป็นอาคารชุดอาคารชุดนี่ก็จะเพิ่มขึ้นมาก็คือนิติบุคคลที่เขาต้องดูแลส่วนกลางนะคะอันนี้เนี่ยก็ต้องดูที่ว่าน้ำประปาเนี่ยมันส่งมาที่เขาเรียกว่าไอตัวมาตรวัดน้ำนะคะคือมิเตอร์น้ำใหญ
0: ่
2: ของส่วนกลางหลังจากนั้นเนี่ยความรับผิดชอบของการประปาหมดละ
0: อยู่ที่นิติแล้ว
2: อยู่ที่นิติแล้วค่ะคือมันจะส่งมาเป็นส่วนกลางทีนี้เนี่ยน้ำเนี่ยส่งไปไม่ว่าจะเป็นท่อเมนในโครงการนะคะขึ้นไปบนดาดฟ้าถังพักน้ำหรือจะลงไปใต้ดินถ้าเกิดว่ามันทำให้น้ำดำหรือว่าท่อมันแตกตรงนั้นเนี่ยนิติบุคคลต้องเป็นคนรับผิดชอบ
1: ค่ะในการที่อยู่อาศัยแตกต่างกันก็ต้องดูแลที่แตกต่างกัน
2: ใช่
1: ถ้าเจอเหตุแบบนี้ถ้าเกิดในกรณีอยู่บ้านเราควรจะต้องเช็คหรือจะต้องดูอะไรก่อนคะ
2: ถ้าเกิดว่าเกิดกรณีแบบนี้นะคะแน่นอนแหละพอน้ำมันดำแบบนี้คนตกใจ
1: ใช่
2: มันดำเพราะอะไรสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาจะต้องเปิดน้ำทิ้งละ
1: ค่ะ
2: เหมือนเวลาเราไปต่างจังหวัดเนาะเราไปเจอน้ำเหลืองๆขุ่น
0: ๆ
2: เราก็ไม่กล้าอาบเราต้องเปิดน้ำทิ้งแน่นอนค่ะค่าน้ำมันต้องจ่ายเพิ่มมากขึ้นสิ่งที่เราจะต้องทำเมื่อเจอน้ำดำแบบนี้เก็บตัวอย่างน้ำไว้ก่อน
0: ก็คือถ่ายรูปด้วยเก็บตัวอย่างน้ำด้วย
2: เก็บตัวอย่างน้ำ
1: ต้องไปจดมิเตอร์น้ำไหมคะ
2: จริงๆเนี่ยไอ้ตรงนี้เนี่ยอย่างกรณีเนี้ยนะคะของบ้านฉางเนี่ยเขามีมาตรการในการเยียวยาแล้วเพราะว่าทางผู้ช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะก็มีการลงพื้นที่ไปแล้วก็ไปตั้งโต๊ะมีการเยียวยาผู้ที่ได้รับความเสียหายเนาะก็คือเรื่องของบินค่าน้ำก็ย้อนหลัง3เดือนแล้วก็เอามาดูกับค่าน้ำปัจจุบันว่าเวลาเขาเปิดทิ้งเนี่ยคือมันหักลบกันมากน้อยแค่ไหนก็จะเป็นส่วนลดของบินค่าน้ำไปค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ถ้ามันไม่ได้มีข่าวเนาะแล้วมันเกิดขึ้นกับบ้านเราเนี่ยก็อย่าลืมค่ะก็คือเก็บตัวอย่างน้ำก่อนถ่ายรูปถ่ายวิดีโอเอาไว้หลังจากนั้นเนี่ยโทรแจ้งนะคะถ้าเกิดว่าเป็นในส่วนของนครหลวงเขาจะดูแลประมาณพื้นที่3จังหวัดก็คือกรุงเทพนนทบุรีแล้วก็สมุทรปราการอีก74จังหวัดนี่ก็คือจะอยู่ในส่วนของภูมิภาคเพราะฉะนั้นเนี่ยก็โทรไปได้สายด่วนนะคะอย่างของนครหลวงก็คือรู้สึกจะเป็นเบอร์1125ถ้าเป็นของภูมิภาคก็จะเป็น1662ก็โทรไปแจ้งเขาว่าบ้านของเราเนี่ยเกิดเหตุการณ์แบบนี
0: ้ต้อง
2: ถูกต้อง
0: บางคนเข้าใจว่าคือหน่วยงานเดียวกันนะคนละแยกนะอย่างที่ทนายแนนบอกใช่ไหม
2: ใช่ค่ะถูกต้องค่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยบางคนอาบน้ำอยู่เนาะน้ำดำปี่ๆมาแบบน
0: ี้ได้รับผลกระทบ
2: หลังหน้าสมมุติว่าหลังจากนี้ตามีปัญหาบ้างตาอักเสบบ้างเพราะว่าเชื้อโรคมันอาจจะเข้าตา
1: ผิวเป็นผื่นบ้าง
2: ไปหาหมอใบรับรองแพทย์ใบเสร็จรับเงินเก็บเอาไว้ค่ะ
1: ค่ะ
2: เพราะว่าเขาต้องเยียวยาแล้วเหมือนที่แนนบอกว่าถามเพื่อนรอบข้างด้วยข้างๆบ้านเจอผลกระทบแบบนี้หรือเปล่ารวมไปจนถึงบางบ้านอาจจะกำลังซักผ้าอยู
0: ่
2: เสื้อนักเรียนเสื้อสีขา

0: เสื้อใส่ไปทำงานเนาะแล้วมันดำมันหมองตรงนี้เนี่ยเขาก็ต้องรับผิดชอบในส่วนของค่าเสียหายเรื่องค่าเสื้อผ้าของเราด้วยใส่กรองเครื่องกรองต่างๆต
1: ้
0: องรับผิดชอบทั้งหมด
1: รับผิดชอบหมดสมมุติว่าทางสมมุตินะฮะไม่ได้บอกว่าทางการจะไม่ดูแลสมมุติว่าทุกอย่างมันอาจจะมีบางอย่างที่ติดขัดไปที่ทนายแนนพูดเมื่อกี้อาจจะไม่สะดวกเราต้องไปฟ้องที่ไหนสมมติถ้าเกิดต้องเตรียมเรื่องไปฟ้องร้องหรืออะไรอย่างเงี้ยครับฟ้องแพ่งหรือฟ้องอะไรได้บ้างไหมฮะ
0: คือจริงๆอย่างที่บอกไปตั้งแต่ช่วงต้นรายการเนาะคือถึงแม้ว่าเขาจะเป็นรัฐวิสาหกิจแต่ลักษณะแบบนี้เนี่ยคือพี่น้องประชาชนแน่นอนแหละเรียกค่าเสียหายเป็นการส่วนตัวบ้านใครบ้านมันบ้านฉันเสียค่าน้ำไปเท่านี้นะเสื้อผ้าฉันเสียแบบนี้ไส้กรองแบบนี้แน่นอนมันเข้าสู่คดีผู้บริโภ
1: ค
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาฟ้องก็ฟ้องเป็นคดีผู้บริโภคก็ยกเว้นค่าธรรมเนียมด้วยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมด้วยแต่ว่าอย่างบางเรื่องเนี่ยคือบางคนไม่ได้ไปใช้สิทธิ์ทางศาลก็โทรไปได้ที่สคบ
1: ให้เขาจัดการให
0: ้
1: เป็นตัวกลางในการเจรจาให้กับเรา
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ส่วนมากตามเคสที่เกิดขึ้นน่ะส่วนมากก็จะปิดจบกันในพื้นที่ใช่ไหมฮะตามคนที่เขาดูแลอยู่ในพื้นที่ส่วนมากก็จะไม่ค่อยมีอะไร
0: ใช่ค
1: ่ะทนายพอจะทราบไหมว่าน้ำดำๆเนี่ยมันเกิดจากอะไรเขายังไม่ได้แจ้งบอกใช่ไหมฮะ
0: คือรู้สึกว่าเขาจะมีการทำยายท่อนะคะแล้วทีนี้เนี่ยมันมีการสั่นสะเทือนพอสั่นสะเทือนเนี่ยมันก็เลยทำให้มีตะกอนไอ้พวกตะกอนดำพวกโคลนแบบเนี้ยค่ะมันก็เลยส่งผลกระทบไปยังชาวบ้าน
1: คือตะกอนมันอยู่ในท่ออยู่แล้ว
0: พอมันมีแรงสั่นสะเทือนมากๆอะค่
2: ะ
0: แล้วมันก็เลยไหลออกมาม
1: ันกระเทาะออกมา
0: เป็นสีดำแบบนี้เพราะฉะนั้นก่อนที่จะจ่ายน้ำไปสู่บ้านเรือนของประชาชนเนี่ยคือทางหน่วยงานหรือว่าบริษัทที่ทำเนี่ยเขาอาจจะต้องปล่อยน้ำทิ้งหรือเคลียร์ให้หมดก่อนว่าไอ้น้ำเนี่ยมันสะอาดดีหรือยังถึงจะส่งไปยังบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนไม่งั้นมันเสียหายนะกรณีวงกว้างเลยนะ
1: อย่างที่ภาพลักษณ์ก็ไม่ดีนะ
0: ใช่ค่ะอย่างที่บ้านฉางนี่รู้สึกจะสองตำบลนะ
1: โดนน้ำดำอย่างเงี้ยเหรอฮะ
0: ใช่ค่ะ
2: ทีนี้ถ้าแบบนี้อย่างที่เราเคยเห็นกันอย่างในบางกรณีเขาบอกว่าไม่ควรจะโพสต์ลงโซเชียลนะมันอาจจะมีผลต่อการเยียวยาและการพิจารณาอย่างเคสเนี้ยเข้ามาลงโพสโซเชียลก่อนเลยทำได้ใช่ไหมคะ
0: อ้าวอย่างที่เขาลงโพสโซเชียลส่วนใหญ่เนี่ยเขาโพสเขาก็ถามว่าเอ้บ้านใครเป็นเหมือนบ้านเราไหม
1: ไม่ได้เอาแบบตรงตี
0: ใช่เขาสงสัยไงเหมือนที่นั่นบอกไปเมื่อสักครู่เนี้ยไอ้บ้านเราเนี่ยน้ำมันดำเราก็ต้องไปถามเครื่องบ้านก่อนนะว่าข้างบ้านเราน้ำดำหรือเปล่
1: า
0: บางทีมันอาจจะไม่ได้มาเป็นมาจากการปะป
1: า
0: เราก็ต้องให้ความเป็นธรรมเขาด้วยบางทีมันอาจจะเกิดจากท่อบ้านเรามันสกปรกหรือเปล่าเพราะว่าแนนบอกแล้วว่าจุดตัดมันอยู่ที่มาตรวัดน้ำที่หน้าบ้านของเราก็คือมิเตอร์น้ำพอหลังจากนั้นเนี่ยต้องดูละถ้าสมมติว่าเข้ามาในบ้านเราบ้านเรามันดำปิดปี่อยู่บ้านเดียวอ่ะ
1: ก็แปลว่า
0: เราก็ต้องดูแล้วว่าไอ้ท่อบ้านเรามันสกปรกไหมหรือว่ามันมีส่วนไหนแต่ถ้าเกิดสมมติว่ามันดำหมดเลยทั้งโครงการดำหมดเลยทั้งตำบลทั้งอำเภอแบบเนี้ยอันนี้คือการประปาต้องรับผิดชอบและการไอ้โพสต์ถามเนี่ยบางทีอาบน้ำอยู่เนา
2: ะ
0: หรือว่าตอนนั้นอาจจะเป็นเวลาที่เราไม่สามารถที่จะออกไปหาคนข้างนอกได้ก็โพสต์ถามว่าเฮ้ยใครเคยมีประสบการณ์แบบนี้บ้างจะต้องทำยังไงอันนี้เราจะต้องไปเรียกร้องที่ไหนหรือว่าโทรไปติดต่อที่ไหนได้บ้างให้เขาเข้ามาดูแลถูก
2: ไหมคือถ้าโพสต์จะเป็นโพสต์ในลักษณะเชิงสงสัยเชิงถามในลักษณะแบบนี้ที่ไม่ได้เป็นการโพสต์อ้างอิงพาดพิงหรือโจมตีค่ะอันนี้คือเราสามารถทำได้
0: ใช่คือมันก็เป็นการโพสต์ธรรมดานะถามหาคือแนนเห็นนะมีโพสต์หลายโพสต์เลยนะจากเจ้าของเพจเนี่ยส่วนตัวเนี่ยหลายคนที่เขาออกมาถามว่าทำไมน้ำเขาถึงเป็นสีนี
1: ้
0: ใครเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้บ้างหรือเปล่าเพราะว่าหนักสุดส่วนใหญ่ที่เคยเจอเนี่ยน่าจะออกเป็นสีสนิม
1: ส
0: ีเหลือง
1: ๆ
0: แต่นี่มันดำปิดปี่มันไม่น่าจะเป็นไปได้
2: มันผิดปกติขนาดนี้
1: ดังนั้นก็ไม่แปลกแล้วถ้าเกิดสมมติว่าทางการบอกว่าอุ๊ยโพสต์แบบนี้คือผิดคือไม่ได้ผิดอะไรเพราะเจตนาเราต้องการแค่จะสงสัยและถามหาคำตอบ
0: ใช่ค่ะ
2: นี่แหละค่ะเอาสุดท้ายนี้ค่ะทนายแนนฝากถึงคุณผู้ชมหน่อยเพราะว่าหลายคนอาจจะเพิ่งทราบด้วยนะว่าน้ำประปาคือหนึ่งในสิทธิ์ของผู้บริโภคด้วยเหมือนกันค่ะ
0: ใช่ค่ะก็คือว่าเรื่องนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยก็อย่างที่บอกไปตั้งแต่ช่วงแรกนะคะว่ามันก็เป็นคู่สัญญาแหละเป็นสัญญาการใช้น้ำตั้งแต่คุณเดินเข้าไปขอมาตรวัดน้ำหรือมิเตอร์น้ำเนี่ยทางการประปาเขาก็ต้องมาติดให้แน่นอนตอนนี้มันมีสัญญาต่างตอบแทนละคุณต้องจ่ายค่าน้ำให้การประปาการประปาก็มีหน้าที่ที่จะต้องส่งมอบน้ำที่มีคุณภาพแล้วก็มีความสะอาดให้กับเราใช้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามันเกิดความเสียหายอะไรเกิดขึ้นเนี่ยก็สามารถที่จะฟ้องเป็นคดีในส่วนของคดีผู้บริโภคได้เพราะถือว่าเขาเองก็ถือว่าเป็นผู้ประกอบกิจการเขาได้รับเงินอ่ะ
2: ค่ะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคือสิทธิ์ของผู้บริโภคอย่างน้ำประปาที่อยู่ใกล้ตัวเราแล้วก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งสำคัญในการใช้ชีวิตด้วยนะคะวันนี้ขอขอบพระคุณค่ะคุณพิมพ์ระดาทิติกรธนานุรักษ์หรือว่าทนายแนนนะคะที่มาให้ความกระจ่างกับเราในเรื่องนี้ขอบพระคุณค่ะ
1: ขอบคุณครับทนายครับ ชวนทนายไปต่อเลยเมื่อสักครู่นี้น้ำดำใช่ไหมที่ชลบุรีบางละมุงเขามีน้ำเน่าคุณผู้ชมครับไม่ใช่ละครนะครับเป็นเรื่องของเพื่อนบ้านครับน้ำเน่าจากเพื่อนบ้านครับไหลมาตกลงไปในบ่อปลาของเพื่อนบ้านอีกหลังหนึ่งครับเสียหายหลายแสนเลยครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเจ้าของบ้านผู้เสียหายเนี่ยเขาก็เรียกร้องกับเทศบาลให้เป็นตัวกลางในการเจรจาไกล่เกลี่ยหน่อยเพราะว่าขี้เกียจคุยเองแล้วแน่เลยนะครับติดตามเรื่องนี้และเรื่องอื่นในร้องทุกข์ลงป้ายนี้กับน้องอ้อมอุษาเอี่ยมสุวรรณอ้อมสวัสดีครับ
2: สวัสดีทั้ง3ท่านเลยนะคะน้ำเน่าแต่ยุงไม่ชุมนะคะเพราะว่าความเสียหายเนี่ยมันมากกว่านั้นนะปลาตายไปอย่างที่พี่ต๊อบบอกค่ะหลักแสนแม้ว่าตอนนี้เนี่ยหน่วยงานทั้งเทศบาลแล้วก็ทางเจ้าของพื้นที่จะมีการไกล่เกลี่ยกันนะคะแต่ว่าปัญหาเนี่ยมันน้ำเน่าแล้วก็ปลาในบ่อก็ตายด้วยค่ะเรื่องนี้มีความคืบหน้าอย่างไรติดตามในร้องทุกข์ลงป้ายนี้ค่ะ

0: ีค่ะมีปัญหาอุตสาห์เคลียร์ให้น้ำไม่ไหลไฟดับหรือว่าเจอกับปัญหาน้ำเน่าซื้อของแล้วไม่ได้ของไม่ตรงปกนะคะสามารถแจ้งเข้ามาได้เหมือนเดิมค่ะ027902111ค่ะหรืออีกหนึ่งช่องทางสแกน QR code ที่ให้ไว้เลยค่ะเรื่องนี้นะคะสามารถที่จะส่งทั้งภาพหนึ่งคลิปวิดีโอรายละเอียดที่ต้องการร้องเรียนมาได้เลยค่ะหากเรื่องไหนมีมูลความจริงน่าสนใจแอดมินอ้อมพร้อมตอบคำถามแล้วก็ลงพื้นที่ไปหาคุณผู้ชมค่ะป่ะป้ายแรกในวันนี้ค่ะไปที่จังหวัดชลบุรีนะคะที่นี่เนี่ยโอ้โหเขามีปัญหาเขาบอกว่าน้ำเนี่ยมันเน่ามันเกิดจากการที่มีเพื่อนบ้านตอนแรกเนี่ยมีการที่จะฝังกลบนะคะแล้วก็ทำพื้นที่ให้มันเรียบไม่อยากจะทำให้มันเป็นบ่อปลาละแต่ทีนี้เนี่ยตอนแรกเนี่ยเอาพวกเศษปูนเอาพวกที่เป็นวัสดุก่อสร้างมาทิ้งเอาไว้แต่ว่าช่วงหลังค่ะกลับกลายเป็นขยะทั้งหมดน้ำมันก็เลยเน่าไหลซึมเข้าไปในพื้นที่ของคนที่ร้องเรียนนะคะเรื่องนี้เนี่ยมีความเสียหายหลักแสนบาทเลยทีเดียวค่ะให้ดูภาพเลยนะโอ้โหมันคุณผู้ชมดูสภาพนะ
1: มาจะลงบ่อปลาครับ
0: น้ำเสียได้ยินเสียงไหมเขาบรรยายเลยว่าน้ำเสียไหลลงบ่อปลาค่ะนี่เป็นภาพและคลิปวิดีโอที่ผู้เสียหายซึ่งเป็นชาวบ้านหมู่ที่4ตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีเขาส่งมาร้องเรียนกับทีมข่าวค่ะพร้อมเล่าความอัดอั้นตันใจว่าแต่เดิมเนี่ยพื้นที่ตรงนี้มีคนมาเช่าที่ดินแล้วก็ทำเป็นบ่อตกปลาแต่ต่อมาค่ะก็จากที่มีลักษณะเป็นบ่อน้ำก็เลยต้องการถมบ่อดังกล่าวแล้วก็มีคนเนี่ยนำเศษปูนก่อสร้างมาถมบ่อแต่ว่าไม่นานค่ะเศษปูนที่เห็นนี้ก็กลับกลายเป็นขยะทำให้น้ำมันเน่าเสียแล้วก็ส่งกลิ่นเหม็นผู้ร้องเรียนเขาก็เลยไปแจ้งเพื่อนบ้านให้แก้ไขแจ้งทางเทศบาลตำบลห้วยใหญ่ให้เข้ามาช่วยเหลือเทศบาลก็ได้ไปแจ้งเจ้าของค่ะให้มาดำเนินการปรับปรุงไม่ให้นำขยะมาทิ้งเพิ่มเติมอีกแล้วก็ให้นำขยะในบ่อเนี่ยไปกำจัดแต่จนถึงทุกวันนี้อันนี้คือเป็นภาพสดๆร้อนๆนะที่ผู้ร้องเรียนเขาส่งเข้ามาใน LINE @ไร้องทุกไทย PBS เขาบอกว่าไม่ได้รับการแก้ไขเลยทีมข่าวของเราค่ะก็เลยสอบถามไปที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมก็ให้ข้อมูลว่าจริงๆแล้วเนี่ยได้รับเรื่องร้องเรียนจากทั้งผู้เสียหายเจ้าของที่ดินแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่4เรียกมาเลยค่ะเรียกมาเจรจาไกล่เกลี่ยกันเมื่อวันที่21พฤษภาคม2569ให้เจ้าของที่ดินตรงนี้เนี่ยหยุดนำขยะมาทิ้งแล้วก็ทำการไถกลบที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยนะที่มันเป็นน้ำเนี่ยให้ไถกลบภายใน15วันแต่ว่าก็ไม่ดำเนินการค่ะมาจนถึงวันที่5มิถุนายนเทศบาลเขาก็มาตรวจสอบอีกครั้งก็พบว่าเจ้าของที่ดินเนี่ยหยุดเอาขยะมาเติมแล้วก็มีการไถกลบแล้วต่อมาปัญหามันไม่จบเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ฝนตกหนักค่ะน้ำที่เป็นน้ำที่เน่าเสียจากบ่อขยะเนี่ยก็เลยไหลซึมเข้าไปในบ่อปลาของผู้ร้องเรียนก็ส่งผลกระทบให้ปลาเนี่ยตายยกบ่อเลยคุณผู้ชมสิ่งที่ตามมาคือการเลี้ยงปลาเนี่ยเป็นรายได้หลักของผู้ร้องเรียนค่ะก็มีความเสียหายเรื่องนี้เนี่ยไม่ต่ำกว่าหลักแสนบาทก็อยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเข้ามาตรวจสอบหน่อยว่าการดำเนินการถมที่ดินดังกล่าวเนี่ยมันถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่แล้วก็เรื่องของการระบายน้ำเนี่ยอยากให้มีการทำให้เหมาะสมพร้อมขอให้ทางเทศบาลเนี่ยเป็นตัวกลางในการเจรจาไกล่เกลี่ยความเสียหายเรื่องที่เกิดขึ้นไปฟังเสียงของผู้เสียหายกันค่ะ
2: แรกๆตอนเนี่ยนะพี่เห็นไหมเห็นเนินตรงนั้นไหม
3: อ่ะฮะ
2: ที่แรกก็เป็นเศษหินเศษปูน
3: ครับ
2: แล้วพี่ดูหลังๆนี่ชายๆดิเนี่ย
3: อันนี้เป็นขยะจากใครมาทิ้งอ่ะ
2: ก็ขยะจากที่เขารับมาทิ้งอ่ะพี่
3: อ๋อ
2: เห็นว่าไอ้เขาจะเห็นก็จะเขียนไปว่ารับทิ้งเศษปูน
3: อ
2: ย่างเงี้ย
3: ก็เลยมีขยะมาปนด้วย
2: ขยะมาปนไปประมาณมาขยะอย่างเดียวเลย
3: อ่า
2: เนี่ยแล้วพี่ดูดิ

0: เศษปูนเหรอ
1: เศษที่นอนหมอนมุ้ง
0: หมอนมุ้งเศษเฟอร์นิเจอร
1: ์
0: ช่างไฟอ
1: ุ
0: ปกรณ์อะไรน่ะบ้าน
1: อ๋อตอนแรกกะว่าให้ทิ้งเฉพาะแค่พวกเศษปูนเศษอิฐเพื่อจะถมที
0: ่ใช่คร
1: ับหลังๆมานี่กลายเป็นขยะล้วนๆเลย
0: เศษปูนได้ไม่ถึง 20% อ่ะ
1: ครับ
2: มีคอมเมนต์ใน TikTok เยอะมากๆบอกว่าทางเทศบาลเนี่ยน่าจะมีการบังคับใช้กฎหมายให้มันเข้มงวดมากกว่านี้เอาล่ะค่ะทางเทศบาลตำบลห้วยใหญ่ล่าสุดแจ้งมานะคะว่าได้รับเรื่องร้องเรียนดังกล่าวแล้วอยู่ระหว่างส่งเจ้าหน้าที่กองช่างและฝ่ายสิ่งแวดล้อมเข้าไปตรวจสอบพื้นที่ค่ะแล้วก็สั่งให้ผู้รับเหมานำเสาหินเสาปูนนำขยะเนี่ยที่มาทิ้งไว้ตรงนี้จัดการให้เรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวจะดูดน้ำเสียที่มันดำๆเนี่ยนะออกไปส่วนตอนนี้ค่ะสิ่งที่จะทำได้ในการปรับปรุงสภาพให้มันไม่มีกลิ่นนะแล้วก็กลับมาเหมือนเดิมก็คือเดี๋ยวจะโรยปูนขาวฆ่าเชื้อใส่ EM ไปในบ่อค่ะเพื่อปรับสภาพน้ำโดยมีกำหนดการค่ะ7วันต้องแก้ไขให้แล้วเสร็จนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็จะตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งพร้อมยืนยันว่าให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายเอาล่ะเรื่องนี้เดี๋ยวอีก7วันเราตามกันต่ออย่างแน่นอนนะคุณผู้ชมเพราะว่านี่เป็นความเดือดร้อนก็เห็นใจทางเจ้าของบ่อปลาแล้วก็ทางเจ้าของพื้นที่เหมือนกันก็พยายามที่จะหาทางออกร่วมกันนะคะเอาล่ะไปต่อกันที่ป้ายที่2ค่ะป้ายนี้เนี่ยโอ้เป็นเรื่องราวของหมู่บ้านจัดสรรจริงๆแล้วเนี่ยเวลาที่มีหมู่บ้านจัดสรรก็ต้องการที่อยู่อาศัยกันถูกต้องไหมแต่ว่าผู้ร้องเรียนเขาบอกว่าซื้อบ้านมาแล้วแต่กลับกลายเป็นว่ามีอู่แท็กซี่มาเปิดในหมู่บ้านรถขวางทางสัญจรเข้าออกยากลำบากเหลือเกินเอาไปดูภาพกันค่ะนี่เลยคือมาจอดเต็มไปหมดเลยนี่ไม่รู้ว่าหมู่บ้านจัดสรรหรือว่าบริษัทกันแน่นะคุณผู้ชมผู้ร้องเรียนค่ะเขาส่งภาพมาให้ทีมข่าวตรวจสอบผ่านทางไลน์แอสไซร้องทุกไทย PBS พบปัญหาแท็กซี่จอดขวางทางเข้าออกหมู่บ้านเราก็เลยส่งทีมข่าวร้องทุกลงป้ายนี้ประจำจังหวัดนนทบุรีไปตรวจสอบค่ะพบกับพันตำรวจโทธัญวัฒน์เกษมศรีอายุ50ปีเป็นผู้ร้องเรียนเขาบอกว่าขอเป็นตัวแทนชาวบ้านเลยแล้วกันเพราะว่าได้รับผลกระทบจากบริษัทแห่งหนึ่งเนี่ยมาเปิดกิจการในลักษณะอู่แท็กซี่เพราะว่าแต่ละวันเนี่ยก็จะมีรถแท็กซี่ไฟฟ้าเนี่ยหมุนเวียนกันมาจอดตลอดทั้งวันแต่ว่าถ้าย้อนกลับไปในปี2561ค่ะเขาบอกว่าบริษัทนี้เนี่ยมาซื้อหมู่บ้านมาซื้อบ้านในหมู่บ้านแล้วก็ทำการต่อเติมอาคารต่อเติมพื้นที่ให้กับทางแท็กซี่เนี่ยแล้วก็มีการทำบริษัทซึ่งเป็นกลุ่มคนขับแท็กซี่มาจอดทั้งตัวเองแล้วก็เพื่อนบ้านเนี่ยได้รับความเดือดร้อนมากๆทั้งเรื่องของขยะการสูบบุหรี่การปัสสาวะการจอดรถในซอยที่กีดขวางทางสาธารณะในพื้นที่ส่วนกลางของหมู่บ้านผู้ร้องเรียนเขาก็ค่อนข้างมีความรู้ด้านกฎหมายนะคุณผู้ชมเขาบอกว่าต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยหลังจากที่แจ้งเข้ามาเราก็บอกว่าเอาอย่างนี้ได้ไปแจ้งหน่วยงานไหนมาแล้วบ้างเขาบอกว่าได้ส่งเรื่องร้องเรียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ไปที่ผู้ตรวจการแผ่นดินไปที่สำนักนายกรัฐมนตรีแล้วก็เจ้าของพื้นที่ก็คือเทศบาลเมืองบางไผ่ขอให้ทางเทศบาลเนี่ยเข้ามาตรวจสอบเรื่องอะไร3ประเด็นที่เขาอยากจะให้ตรวจสอบค่ะเรื่องแรกเลยคืออยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาตรวจสอบหน่อยว่าการต่อเติมอาคารจากบ้านให้กลายเป็นบริษัทรถแท็กซี่เนี่ยมันถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่อย่างที่2คนที่ร้องเรียนเขาค่อนข้างมีความรู้ด้านกฎหมายคุณผู้ชมเขาบอกว่าพอไปตรวจสอบแล้วพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่สีเหลืองนั่นแปลว่ามีการอาศัยอยู่ไม่ค่อยหนาแน่นเหมาะแก่การอยู่อาศัยไม่เหมาะกับการที่มีโรงงานอุตสาหกรรมหรือว่าอาคารขนาดใหญ่และมีอาคารแบบนี้มีบริษัทแบบนี้มันถูกต้องแล้วหรือไม่และอย่างที่3ค่ะเขาไปตรวจสอบว่าโฉนดที่ดินหรือว่าการชำระภาษีของทางบริษัทเนี่ยได้มีการทำตามกฎหมายแล้วหรือไม่นะคะซึ่งผู้ร้องเรียนเขาก็ส่งเรื่องนี้ค่ะไปที่ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีด้วยผ่านศูนย์ดำรงธรรมค่ะเพราะว่ามีชาวบ้าน50หลังคาเรือนที่ได้รับผลกระทบเรื่องนี้อยากจะให้เข้ามาตรวจสอบเรื่องดังกล่าวไปฟังเสียงกันค่ะ
3: เพราะฉะนั้นตั้งแต่ข้อ1การสร้างโครงสร้างที่ครอบอย่างเงี้ยผิดอยู่แล้วอันที่2ใช้ชุมชนเป็นที่ประกอบการและกระทบหมดครับวันที่มันเกิดเหตุจริงเนี่ยรถจอดเต็มนู่นเลยครับยามานี่ฮะยามานี่ยามานู่นจนผมต้องตั้งกลวยครับตอนนี้ผมร้องไปทุกหน่วยงานร้องผู้ตรวจการแผ่นดินร้องสำนักนายกร้องทุกที่ที่ผมร้องได้แม้กระทั่งอบต.เนี่ยป่านนี้ยังไม่มาเลยฮะ
2: ร้องทุกหน่วยงานแต่ไม่ร้องไห้เอาล่ะเราไม่ปักปลำนะว่าทางบริษัทผิดหรือไม่ผิดไปฟังทางผู้ถูกร้องเรียนกันบ้างคุณพิเศษธินกรณ์ณอยุธยาค่ะอายุ47ปีเป็นเจ้าของบริษัทเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยตัวเองเนี่ยมาซื้อพื้นที่อาคารแล้วก็บ้านเดี่ยวในหมู่บ้านนี้ตั้งแต่ปี2559ซึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ซื้อในลักษณะที่มีอาคารรกร้างก็ได้ทุบบ้านเดี่ยวทิ้งเพื่อทำเป็นที่จอดรถของทางบริษัทและที่มีข้อสงสัยว่าจ่ายภาษีถูกต้องไหมจ่ายถูกต้องนะคุณผู้ชมและในปี2561เนี่ยช่วงโควิดที่ผ่านมาก็มีรถแท็กซี่วนเข้ามาเยอะเพราะว่าพิษเศรษฐกิจตกต่ำเริ่มหากินลำบากแล้วก็พิษสงครามด้วยก็ทำให้มีคนมาขับรถแท็กซี่ได้มากขึ้นยอมรับว่าบางวันเนี่ยมีรถมาจอดเยอะจริงๆแต่ว่าไม่ได้จอดแช่ทั้งวันนะก็สลับสับเปลี่ยนกันไปมานะส่วนตอนนี้ปัญหาที่เขาร้องเรียนมาไม่ว่าจะเป็นห้องน้ำที่สูบบุหรี่ตอนนี้เดี๋ยวทางบริษัททำไว้ให้บริการเรียบร้อยและหากเพื่อนบ้านลำบากใจก็กราบขอโทษจริงๆคนแท็กซี่คนที่ขับรถแท็กซี่เนี่ยเข้ามาจอดรถเยอะเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยเขาก็ตอนนี้เนี่ยก็ไปหาที่เช่าจอดรถเอาไว้แล้วเพื่อแก้ปัญหารถเข้ารถออกเอาไปฟังเสียงของผู้ถูกร้องเรียนกันค
4: ่
2: ะ
4: อะไรที่มันผิดพลาดไปแล้วเราไม่สามารถที่จะคอนโทรลได้อันนี้ก็ต้องกราบขออภัยเพื่อนบ้านเลยว่าถ้าเราทำผิดอะไรเนี่ยเราพร้อมจะแก้ไขอยู่แล้วขอแค่บอกกันนะครับเดี๋ยวยินดีที่แก้ไขให้
2: โอ้ยินดีที่แก้ไขให้นะคะล่าสุดค่ะทีมข่าวเขาก็เลยไปสอบถามกับคนกลางก็คือทางผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลเมืองบางไผ่คุณอรุณสุวรรณคงบอกว่าหลังจากที่ได้รับเรื่องร้องเรียนก็เข้าไปตรวจสอบปัญหาการจอดขวางทางการจราจรตอนนี้ทางบริษัทเดี๋ยวเขาจะไปเช่าพื้นที่จอดรถให้กับกลุ่มแท็กซี่นะคะส่วนอย่างที่สองเรื่องของการดัดแปลงการต่อเติมอาคารจากการที่เป็นโครงการหมู่บ้านจัดสรรกลายเป็นบริษัทเนี่ยเดี๋ยวทางบริษัทเขายืนยันว่าเดี๋ยวจะรื้อถอนออกไปภายในสัปดาห์หน้าเข้าไปตรวจสอบอีกครั้งซึ่งหากพบว่ายังไม่ทำการรื้อถอนทางเทศบาลก็จะออกคำสั่งให้รื้อถอนโดยมีกำหนดคือ30วันนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นปัญหานะที่เรานำเสนอทั้งสองฝ่ายนะคุณผู้ชมทั้งผู้ร้องเรียนและผู้ถูกร้องเรียนยังไงก็ขอให้สามารถแก้ไขปัญหาแล้วก็เดินหน้าเรื่องนี้กันไปได้ด้วยนะคะทั้งหมดนี้ก็คือร้องทุกข์ลงป้ายนี้ในวันนี้ค่ะพี่ต่อพี่อุ้ยขาสารภาพเลยว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยใกล้บ้านกับน้องอ้อมมากๆจริงๆไม่ทราบมาก่อนเลยนะว่าเป็นพื้นที่แบบไหนอย่างไรแต่พอไปหาข้อมูลแล้วเนี่ยจริงๆเนี่ยเป็นหมู่บ้านจัดสรรก็ไม่สามารถที่จะเปิดบริษัทได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่จะดำเนินธุรกิจอะไรอาจจะต้องหาข้อมูลในพื้นที่สักนิดนึงว่าสามารถทำได้หรือไม่แต่หากเกิดปัญหาแล้วให้นึกถึงร้องทุกข์ลงป้ายนี้นะคะ
5: ไม่ใช่แค่ที่นี่ที่เดียวนะครับจริงๆมีหลายที่ที่มีเรื่องของการทะเลาะกันหรือว่าไม่เข้าใจกันเนี่ยคือมันเป็นบ้านที่อยู่อาศัยเนาะการจดทะเบียนหรือว่าการอะไรขึ้นอย่างในพื้นที่เนี่ยก็ต้องดูประเภทในการอยู่อาศัยด้วยดังนั้นต้องเลือกให้ถูกต้องแต่แรกนะครับจะมาอ้างว่าฉันซื้อมาฉันจะทำอะไรก็ได้ไม่ได้เพราะเราไม่ได้อยู่สังคมคนเดียวนะครับน้องอ้อมครับ
2: ถูกต้องเลยค่ะ
5: ว
2: ัน
5: นี้ขอบคุณน้องอ้อมมากๆเลยครับ
2: ขอบพระคุณค่ะ
5: สวัสดีค่ะจากร้องทุกข์ลงใต้นี้ครับคุณผู้ชมครับวันจันทร์วันนี้สีสันวาไรตี้มีหลายเรื่องมาฝากกันเช่นเคยติดตามกันต่อได้เลยครับ

0: อยู่กันต่อในช่วงสีสันวาไรตี้นะครับวันจันทร์เริ่มต้นสัปดาห์วันนี้ใครเพิ่งเปิดมาเจอเราสองคนฝากกดไลค์กดแชร์ส่งต่อสีสันส่งต่อรอยยิ้มกันด้วยนะครับ
1: โอ้ช่วงนี้คุณกระต๊อบคุณเฮลตี้มากเลยนะเม
0: ื่อ
1: วันเสาร์คุณไปที่สวนลุมพินีมาเป็นยังไงบ้างคะ
0: สนุกมากเลยผมไปกับเพื่อนๆแล้วก็ทีมงานนำโดยโปรดิวเซอร์ของเราแล้วก็มีน้องทีมงานครีเอทีฟไปเนี่ยตอนแรกก็คิดอยู่ว่าน้องก็จะให้ไปวิ่งแต่ช่วงเวลาที่นัดเนี่ยคือ10นาฬิกา
1: อ๋อโอเคคงไม่ใช่เวลาวิ่งแล้วล่ะ
0: ผมคิดว่าคงไม่มีใครวิ่งแต่คุณผู้ชมเชื่อไหมฮะสวนลุมพินีเนี่ยใจกลางเมืองแถวนั้นเนี่ย10โมง11โมงมีคนวิ่งนะคุณ
1: อ๋อมีคนไปออกกำลังกาย
0: ใช่
1: บางคนก็ไปปิกนิกใช้เวลาใช่ไหม
0: ซึ่งผมวางแผนจะวิ่งช่วงเย็นนะครับแต่ทีมงานบอกว่าพี่ต๊อบมีคนวิ่งพี
1: ่
0: แปลว่าเขาวิ่งกันได้
1: อ๋อแล้วก็ตัวยุ้ยยังไม่ได้ไปแต่ยุ้ยบอกเลยว่ายุ้ยส่งเป็นตัวยันแม
0: ่
1: เป็นตัวแทนคือถ้าคุณเป็นโค้ชเนี่ยดิฉันพูดเลยว่าท่านนี้เป็น head of head coach
0: ใ
1: ครอ่ะแม่ปิ๊กคุณไง
0: อ๋อแม่ผมมาเหรออ๋อใช่ผมพาแม่ไปด้วยครับลืมหรือว่าคุณพูดถึงคนอื่นไง
1: คุณลืมแม่คุณได้ยังไงเนี่ย
0: วันนี้จะนำเสนอสถานที่ที่ต้องบอกเลยว่าเป็นพื้นที่สีเขียวแล้วก็เป็นปอดของคนเมืองคนกรุงเทพนะครับแต่อีกหนึ่งที่ที่สำคัญเนี่ยก็คือเป็นพื้นที่แห่งการแบ่งปันและทำกิจกรรมมากมายในวันนั้นเนี่ยมีหลายกิจกรรมเกิดขึ้นนะครับโดยไทยเวทแล้วก็ดีแอคทีฟเนี่ยก็ไปจัดงานด้วยเหมือนกันแต่จะพาไปดูรวมๆว่าในวันหนึ่งถ้าเราจะไปเที่ยวสวนลุมที่นั่นมีอะไรให้ทำบ้างติดตามจากสกู๊ปชุดนี้เลยครับ

0: เอาละครับคุณผู้ชมครับวันนี้เป็นโอกาสที่ดีมากเลยนะครับที่พาคุณแม่ของผมนะครับคุณแม่ปิ๊กเนี่ยนะฮะที่ชอบเอาไปเล่าในรายการนะครับที่ตัวจริงเสียงจริงมาแล้วครับวันนี้เนี่ยอยากเปลี่ยนบรรยากาศจากการอยู่บ้านเฉยๆพาออกมาทำกิจกรรมครับวันนี้ที่สวนลุมพินีครับช่วงนี้เป็นช่วงเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครเขามีงานด้วยไทยเบสเนี่ยร่วมกับทางเครือข่ายแล้วก็อย่างจริงเนี่ยมาจัดงานแต่เดี๋ยวเรื่องนั้นเราไปดูกันว่าเขามีอะไรน่าสนใจแต่ช่วงต้นเนี่ยฮะแม่ผมที่ผมเคยเล่าให้ฟังในรายการจะได้ไหมเขาวิ่งเก่งแม่วิ่งกิโลนะ
1: 20
0: หรืออันนี
1: ้ปกติ5
0: แซ่บหรือเปล่าเราพูดเบอร์หรือเปล่าน
1: ี่ไงมาราธอน20
0: ป้านี่ใส่เสื้อมาอวดด้วยนี่เป็นอีก1ลุคครับผมเองส่วนตัวไม่เคยออกกําลังกายกับคุณแม่เลยไม่เคยวิ่งเราไม่เคยวิ่งกันเลยเนาะ
1: ใช่
0: ส่วนมากเดินไปซื้อของแต่วันนี้เนี่ยจะพาให้คุณแม่นําวิ่งเพราะว่าถือว่าเป็นรุ่นพี่ในวงการวิ่งผมเนี่ยปกติวิ่งก็วิ่งแต่ในลู่นะถามแม่ก่อนเวลาวิ่งเนี่ยอะไรสําคัญและต้องเตรียมตัวว
1: อร์มอัพ
0: วอร์มอัพเหรอวันนี้แม่นําต้องวอร์มมั้ยป่ะ
1: ได้นิดๆหน่อยๆ
0: แล้ววิ่งเนี่ยระหว่างวิ่งอะไรสําคัญรองเท้าเสื้อผ้าหน้าผมต้องแต่งตัวมั้ย
1: แน่นอนรองเท้านี่สําคัญมากที่สุดเลยจะทําให้วิ่งอย่างมีความสุขแล้วก็วิ่งทําเวลาได
0: ้รองเท้าเนี่ยซื้อเองหรือลูกซื้อให้อ
1: ันนี้ก็ได้รับอภินันทนาการจากลูก
0: มันดีอย่างนี้นั่นเองใช่มั้ยว่าแต่รองเท้านี่มันต้องเปลี่ยนบ่อยๆมั้ยแม่
1: มันจะมีอายุการใช้งานอยู่ที่ระยะเวลาที่เราวิ่งระยะทางที่เราวิ่ง
0: เอาเป็นว่าถ้าจะลงทุนกับการออกกำลังกายอย่างการวิ่งรองเท้าสำคัญ
1: ถูก
0: เสื้อผ้าใส่อะไรก็วิ่งได้
1: ใช่
0: นะฮะน้ำสำคัญต้องดื่มด้วยไหม
1: ใช่ค่ะ
0: โอเคใช่เดี๋ยวนี้ให้รุ่นพี่นะครับคุณแม่ของผมจะรุ่นพี่ในวงการวิ่งเนี่ยนำวิ่งหน่อยแล้วดูว่าเขาวิ่งต้องวิ่งยังไงมาดูกันนะครับว่าอดีตข้าราชการทหารจากภาคใต้วิ่งในสวนลุมพินีที่อยู่กลางเมืองแบบนี้มันจะต่างกับที่วิ่งที่ยะลาที่ใต้หรือเปล่าครับไปกันเลยแม่เอาวิ่งวิ่งเลยแม่วิ่งวิ่งเร็ว

0: แบบมีเพื่อนมาวิ่งด้วยฮะวันนี้มีน้องๆครีเอทีฟมาช่วยวิ่งด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะเป็นสแตนด์อินพิธีกรชายเนี่ยน่าจะได้แค่300เมตรเท่านั้นนะฮะถึงบอกไงเวลาวิ่งอ่ะมันจะมีอะไรนะฟันรันใช่ไหมมีอะไรอีก
1: ฟันรันที่2กิโล 2-5 แล้วก็ขยับมา10แล้วก็ขยับมา20
0: แหละนี่เปิดลายใหม่เป็นซิกรันวิ่งแค่300เมตรก็เพราะคนป่วยเหนื่อยแล้ววะยอมรับเลยนะคนที่เขาแบบ
1: อยู่กับการหายใจด้วย
0: วิ่งอ่ะอันนี้คือ
1: หายใจเข้า
0: เราสองคนเนี่ยก็คือตากล้องนะน้องบอมพี่แว่นพี่ดักนี่ก็คือเหนื่อยกว่าเราเพราะว่าเขาต้องวิ่งแซงเรา
1: หายใจเข้าแล้วก็ค่อยๆผ่อนออกทีละนิด
0: คนที่เขาวิ่งเป็นแบบ5 โล 10 โลเนี่ยเขาทำยังไงนะ
1: มันสนุกมันสนุก

0: ได้กับลูกชายสุดที่รัก
1: ก็สถานที่โอเคปอดของกรุงเทพเลยอันเนี้ยควรจะมีเยอะๆควรจะมีหลายๆจุดแต่ไม่ต้องใหญ่โตไงแต่มีหลายๆจุดเพื่อให้คนได้ออกกำลังกายและจริงๆการออกกำลังกายเช้าเย็นเนี่ยมันเป็นอะไรที่ทำให้ร่างกายแข็งแรงมีแรงทำงานพูดง่ายๆ
2: เช้าก็ต้องรีบตื่นไปทำงาน
1: ไม่แต่ถ้าออกกำลังตอนเช้านะสังเกตเลยว่ามันจะสามารถยาวทำงานได้ยาวจะไม่ง่วงตอนบ่ายสมัยทำงานก็ตื่นตีสี่ครึ่งมาวิ่งชั่วโมงหนึ่งแล้วก็ไปทำงานหกโมงเช้
0: า
1: แล้วก็ยาวเลยค่ะยาวถึงสี่ทุ่มอะไรอย่างเงี้ย
0: แล้วอย่างนี้ออกกำลังกายกับลูกเป็นไงมั่งรีวิวสิ
1: ก
0: ็ลูกเก่ง
1: ได้บรรยากาศคนขี้บ่นเพิ่มขึ้นมา
0: ใครที่บ่น
1: บ่นวิ่งแป๊บเดียวเหนื่อยแล้ว
0: เหน
1: ื
0: ่อยอ
1: ่
0: ะเหนื่อยนะคุณผู้ชมแต่สนุกดีนะคร
1: ับ
0: แม่เพิ่งรู้เหมือนกันว่าแม่วิ่งเก่งขนาดนี้ก็ต่อไปก็จะให้แม่ทำงานแทนเราแล้วล่ะเพราะว่าดูแข็งแกร่งเหลือเกินเกษียณแล้วก็ยังมีแรงเยอะขนาดนี้แปลว่ายังทำงานได้อีกนะครับสำหรับที่คิดว่าเออ60แล้วไม่อยากจะออกกำลังอ่ะรู้สึกว่าไม่ใช่วัยแล้วแม่มีอะไรจะฝากบอกคนที่แบบอยากออกกำลังกายเหมือนแม่ไหมลูกๆก็ลูกหลานก็ได
1: ้คนที่เกษียณแล้วไม่ได้ทำงานนี่แหละค่ะยิ่งสมควรต้องออกกำลังกายนะคะเพราะมันไม่งั้นอยู่บ้านเฉยๆแล้วไม่ออกกำลังกายมันก็จะยิ่งถอยลงไม่ใช่แรงมันก็จะถอยลง
0: พูดจริงๆเนี่ยแม่พูดก็ไม่ได้ลงทุนอะไรมากเลยนะครับแค่เอาตัวเองออกมาหายเหนื่อยแล้ว
1: ไปต้อง
0: เดี๋ยวรับเดินแม่ไปเลย

0: ย้ถึงสักที
1: เป็นไง
0: เหนื่อย
1: เหนื่อยหูยแค่นี
0: ้แม่ฟิตไงแม่ตัวเล็กอ่ะแม่อยู่บนโลกใบนี้มานานกว่าท็อปแม่ก็ไม่เหนื่อยเลยท็อปเหนื่อยเป็นไงบ้างแม่วันนี้มาออกกำลังกายกับท็อป
1: โอเคเน
0: า
1: ะ
0: แม่โอเคใช่ไหม
1: ใช่คือสถานที่โอเคไง
0: สถานที่แห่งนี้ก็คือสวนลุมพินีนั่นเองคุณผู้ชมครับที่บอกไปวันนี้เนี่ยไทย PBS แล้วก็ The Active รวมถึงภาคีเครือข่ายเนี่ยเขาจัดงานช่วงนี้เป็นช่วงเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครแม่เขาก็จะมีหลายๆคนเนี่ยเปิดพื้นที่อย่างที่ไทย PBS เองเนี่ยก็อยากจะฟังแนวคิดของคนรุ่นใหม่คนรุ่นเก่าคนทุกรุ่นเลยครับว่าอยากให้นโยบายอะไรเกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครในฐานะที่แม่ต่อให้ไม่ใช่คนกรุงเทพมหานครโดยตรงตามทะเบียนบ้านแต่ก็มาทำธุระในกรุงเทพบ่อยอยากให้มีอะไรในกรุงเทพมหานครสำหรับนโยบายใหม่ที่ผู้ว่าคนใหม่เขาจะได้เอาไปใช้ครับ
1: อยากให้มีแบบนี้หลายๆที่หลายๆจุดนะคะไม่ต้องใหญ่มากแต่ว่าให้มันกระจายทั่วกรุงเทพอย่างน้อยก็คือคนที่ทำงานหนักมาทั้งวันเขาก็จะได้มาพักผ่อนนะคะคลายความเครียดแล้วก็ที่สำคัญคือมันเป็นการปลูกต้นไม้ฟอกปอดให้คนกรุงเทพเนาะจาก PM 2.5 เพราะฉะนั้นก็คือควรจะมีหลายๆจุดเนาะว่าไหมแบบตามแหล่งชุมชนด้วยโดยเฉพาะและที่สำคัญก็ควรจะเปิดฟรีแบบนี้ที่นี่เปิดกี่โมงถึงกี่โมง
0: เปิด4:30 ถึง4:00 นแหมรู้งานเลยนะถ้าเกิดอยากจะมาลองวิ่งนะฮะมาวิ่งเองวิ่งกับเพื่อนหรือว่าชวนคุณแม่คุณพ่อและคนในครอบครัวมาวิ่งเนี่ยเวลาคือ4:30 ถึง4:00 นนะครับมาวิ่งกันได้เลยที่สำคัญที่นี่เขาเปิดให้ฟรีใครมีเวลาก็แบ่งมาวิ่งหน่อยนะครับวันละครึ่งชั่วโมงก็ได้นะแม่นะคร
1: ึ่
0: งชั่วโมง1ชั่วโมงก็ได้หรือทุกวันเนี่ยยิ่งดีนะครับเดี๋ยวขอไปเดินเที่ยวงานสักนึงก่อนจะกลับแล้วก็หาอะไรกินแถวนี้ครับไปแม่

0: ขอบคุณพิธีกรกิติมศักดิ์คุณแม่ปิ๊กด้วยนะคะ
1: ยุ้ยก็เลยจะบอกว่าให้ค่าตัวเทปนั้นคุณแม่ไปเหรออ
0: ๋อไม่ค่ะแบ่งจากคุณกระต๊อบไปให้แม่ปิ๊กค่ะ
1: เราแม่ใช้ไปหมดแล้วล่ะจ้ะ
0: เพราะว่าเราหอบเราเหนื่อยดูแม่ปิ๊กสิยังสดใสแข็งแรงอยู่เลย64แล้วนะ
1: 64ครับนี่มีคุณผู้ชมชมคุณแม่มาด้วยว่ายังแข็งแรงสดใสอยู่เลยใช่ไหม
0: มี2กระแส1คุณกระต๊อบคุณโชว์หุ่นแล้วบอกว่าหุ่นคุณดีมากหุ่นคุณร่างทองมาก
1: ขอบคุณครับ
0: แต่เมื่อกี้คุณบอกว่าจริงๆนี่คือปล่อยตัวมานิดนึงแล้ว
1: อันนี้แบบอวบๆช่ำๆเหมือนไก่ตอนนิดนึง
0: แซวตัวเองทำไมอ่ะแต่คุณแม่ปิ๊กน่ารักแข็งแรงนะคะแล้วก็น่าจะอีกหนึ่งกิจกรรมที่ทุกคนในครอบครัวสามารถไปใช้เวลาร่วมกันได้นะ
1: ตอนเย็นเนี่ยคุณผู้ชมสามารถที่จะไปเต้นอาราบิกกันได้ในวันนั้นเนี่ยผมก็ได้มีประสบการณ์ครั้งแรกที่ไปเต้นกับสวนลุมชนคุณชนสารไปด้วย
0: ภาพมานิดเดียวเองอ่ะได้ข่าวสเต็ปคุณยิ่งกว่านั้นนะ
1: ไม่รู้ทีมงานจะมาปล่อยอีกหรือเปล่าแต่ก็อยากให้เห็นแค่นั้นแหละนะฮะคุณผู้ชมครับถ้าเกิดมีโอกาสแวะเวียนมากรุงเทพมหานครไปในเมืองเนี่ยก็ไปเที่ยวได้ที่สวนลุมถ้าไม่วิ่งไม่เป็นไรครับที่นั่นเขามีเรือถีบให้ถีบมีเรือคายักให้พายมีกิจกรรมให้ทำเยอะแยะมากมายที่นั่นนะครับ
0: กิจกรรมเขาเพียบเลยนะคะแต่

0: อกชนแพลตฟอร์มดิจิทัลและตัวแทนเยาวชนร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับแนวโน้มของปัญหาที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปตามการพัฒนาของเทคโนโลยี AI ค่ะ
1: คุณยานีรัฐบริรักษ์ผู้อำนวยการสำนักสร้างเสริมระบบสื่อและสุขภาวะทางปัญญาสสส.ท่านก็ได้กล่าวนะครับว่าปัญหาการกลั่นแกล้งทางออนไลน์ยังคงเป็นภัยใกล้ตัวเด็กๆและเยาวชนไทยและยิ่งต้องเฝ้าระวังมากขึ้นในยุค AI ที่เข้ามามีบทบาทในโลกดิจิทัลครับเนื่องจากเทคโนโลยีนั้นสามารถถูกนำมาใช้สร้างภาพเสียงหรือข้อมูลที่สร้างความเสียหายต่อผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วจึงจำเป็นต้องเร่งสร้างภูมิคุ้มกันทางดิจิทัลรวบควบคู่กับการสร้างความตระหนักรู้ให้สังคมไม่เพิกเฉยต่อปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ครับ
2: วันนี้มีกลุ่มนักเรียนนักศึกษาเนี่ยมาร่วมในการจัดงานแล้วก็มีกลุ่มนักวิชาการคุณครูอาจารย์นะคะมาร่วมด้วยนั่นหมายถึงการที่เราเห็นถึงความตื่นตัวของทุกภาคส่วนที่เห็นตระหนักถึงความสำคัญของเรื่องของการช่วยกันทำให้พื้นที่ดิจิทัลเนี่ยเป็นพื้นที่ปลอดภัยแล้วก็เป็นพื้นที่ที่สร้างสรรค์ทำให้ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะมาแสดงพลังของความเป็นพลเมืองที่ทำให้นิเวศของสื่อดิจิทัลเนี่ยเป็นนิเวศที่ปลอดภัยแล้วก็ส่งเสริมต่อการเรียนรู้มากกว่าเป็นพื้นที่ที่มาทำร้ายกันค่ะ
0: โดยทางดร.ศรีดาตันทะอธิพาณิชย์ผู้จัดการมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทยและผู้ดำเนินรายการเวทีเสวนาเปิดเผยถึงความคืบหน้าในการผลักดันกฎหมายคุ้มครองเด็กจากภัยออนไลน์กำลังอยู่ในระหว่างเตรียมนำเข้าสู่การพิจารณาของสภาสาระสำคัญคือการเพิ่มการคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชนกำหนดแนวทางบทลงโทษที่ชัดเจนมากขึ้นต่อผู้กระทำความผิดในลักษณะการกลั่นแกล้งทางออนไลน์แล้วคาดว่าหากกฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับใช้จะเสริมประสิทธิภาพการป้องกันและรับมือภัยคุกคามทางออนไลน์ควบคู่ไปกับการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสร้างความตระหนักให้ผู้ใช้งานสื่อสังคมออนไลน์มีความรับผิดชอบต่อการกระทำของตัวเองมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะ
3: ของความผิดทางเสรีภาพนะคะเรื่องของการติดตามคุกคามทางออนไลน์นะคะหมายความว่าไปส่องบัญชี Facebook Instagram นะคะของคนอื่นและเอาข้อมูลนั้นมากลั่นแกล้งรังแกมาติดตามมาคุกคามนะคะอันนี้เรียกว่าไซเบอร์สตอกกิ้งต้องเป็นความผิดแล้วก็อีกอันนึงก็คือไซเบอร์บูลลี่นะคะการที่ส่งสติ๊กเกอร์นะคะลงโพสต์หรือเอาภาพตัดต่อแล้วทำให้คนอื่นเนี่ยเดือดร้อนรำคาญหรือเสื่อมเสียชื่อเสียงนะคะหรือเกิดผลกระทบต่อร่างกายจิตใจอนามัยทรัพย์สินต่างๆอันนี้ถือว่าเป็นความผิดที่ต้องมีโทษค่ะ
1: เราจะเห็นถึงความสำคัญที่จะยกเลิกแล้วก็ไม่ทำให้อีกฝ่ายต้องรู้สึกแย่นะครับทั้งนี้นะครับผู้ร่วมงานต่างเห็นตรงกันเลยครับว่าการหยุดไซเบอร์บูลลิ่งนั้นไม่ใช่หน้าที่ของใครเพียงคนเดียวครับแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของคนทุกคนในสังคมโดยเริ่มต้นได้จากการคิดก่อนโพสต์คิดก่อนแชร์และไม่เพิกเฉยเมื่อเห็นการกลั่นแกล้งเกิดขึ้นในโลกออนไลน์นะครับ
0: จากปัญหาไซเบอร์บูลลี่ไปอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจ
1: น่าสนใจมากๆเลยเช้าวันนี้นะครับอาหารที่เรารับประทานกันทุกวันคุณผู้ชมครับไม่ใช่แค่ความอร่อยเท่านั้นแต่จริงแล้วมีเรื่องราวของวิทยาศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยและหลายคนเนี่ยอย่างคุณยุ้ยชมัยพรเองก็เป็นคนกินข้าวแล้วก็วางแผนใช่ป่ะ
0: ชมัยพรเป็นคนสนใจฟู้ดไซน์มากนะเป็นอีกหนึ่งแขนงตอนที่ชมัยพรสอบเข้ามหาวิทยาลัยเราเลือกด้วย
1: อันนั้นคือในแง่การศึกษาและการวางแผนใช่ไหมแต่วันนี้จะพามาดูการแข่งขันครับคุณผู้ชมครับเขาบอกสนุกและเข้มข้นชวนคิดกับเกมโชว์จักรวาลรถวิทย์ฟู้ดไซแอนด์ไฟที่จะเปลี่ยนเรื่องอาหารให้น่าสนุกและได้ความรู้ครับนี่คือบรรยากาศงานนะครับที่เต็มไปด้วยความคึกคักของผู้เข้าแข่งขันที่ดีใจกับผลคะแนนสอบข้อเขียนของตัวเองครับแม้บางส่วนจะผิดหวังครับแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าทุกคนเองก็ทำได้อย่างเต็มที่แล้วน้องๆเยาวชนเหล่านี้ครับเขาเข้ามาทดสอบแล้วก็สอบข้อเขียนที่บอกว่าการสอบครั้งนี้ไม่ใช่แค่วัดความจำครับแต่เน้นการเข้าใจหลักการวิทยาศาสตร์อาหารทั้งเรื่องวัตถุดิบกระบวนการการปรุงไปจนถึงเหตุผลเบื้องหลังรสชาติที่หลายคนนั้นอาจจะมองข้ามไปครับ
0: เมื่อผ่านด่านข้อเขียนที่ผู้ผ่านเข้าร่วมจะได้เข้าสู่สนามจริงกับกิจกรรมตามฐานต่างๆที่ถูกออกแบบมาให้ผู้เข้าแข่งขันได้ใช้ไหวพริบและความคิดสร้างสรรค์ค่ะอย่างฐานตอบคำถามต้องแข่งกันแบบวินาทีต่อวินาทีถัดมาคือฐานกว่าจะเป็นอาหารจานนี้ต้องผ่านกระบวนการอะไรบ้างเช่นข้าวมันไก่กับผัดไทยอาหารจานไหนขั้นตอนเยอะกว่ากันแบบนี้แต่ละทีมเขาก็จะได้โชว์ของกันอย่างเต็มที่นำความรู้ด้านฟู้ดไซน์มาผสมผสานกับจินตนาการสร้างสรรค์เมนูใหม่แปลกและมีเหตุผลรองรับด้วยค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ครับอีกหนึ่งไฮไลท์ที่เรียกเสียงแล้วก็ปลุกความเป็นนักสืบในตัวคุณนั่นก็คือฐานจำลองสถานการณ์การสืบสวนครับที่เปลี่ยนผู้เข้าแข่งขันให้กลายเป็นนักสืบด้านอาหารที่ต้องวิเคราะห์เบาะแสแกะรอยวัตถุดิบแล้วก็หาคำตอบว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นกับเหยื่อพวกเขารับประทานเมนูปริศนาอะไรเข้าไปถ ถึงมีอาการแบบนี้เป็นด่าน

0: ที่ทั้งลุ้นทั้งท้าทายและต้องใช้ความคิดอย่างเป็นระบบครับไม่แปลกเลยว่าทำไมด่านนี้จึงได้รับความนิยมจากน้องๆ
1: จากองค์ประกอบทั้งหมดนี้ทำให้จักรวาลรถวิทย์หรือว่า Full Science 5X นั้นไม่ได้เป็นเพียงแค่เกมโชว์แต่นี่คือพื้นที่ที่ทำให้เห็นว่าวิทยาศาสตร์ไม่ได้อยู่ไกลตัวอาหารที่เราคุ้นเคยสามารถกลายเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้สร้างสรรค์และต่อยอดสู่อนาคตได้อย่างไม่มีสิ้นสุดนี่คือหนึ่งเวทีสะท้อนศักยภาพเยาวชนไทยที่พร้อมจะเปลี่ยนความรู้ให้กลายเป็นนวัตกรรมทำให้เรื่องใกล้ตัวนั้นน่าตื่นเต้นกว่าที่เคยค่ะว่าไปนะคุณผู้ชมชมัยพรยังอยากไปเลยดูแล้วสนุกมากนะคะ
0: จักรวาลรถทิพย
1: ์ใช่เป็นจักรวาลรถวิทย์ค่ะ
0: รถวิทย์ไม่ใช่รถทิพย
1: ์
0: รถทิพย์มันอร่อยเกิน
1: คุณหิวแหละ
0: หิวแหละนะฮะนะอาหารทุกอย่างเนี่ยที่เรารับประทานเข้าไปมีวิทยาศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องยิ่งช่วงนี้เขาเป็นกระแสไงฉลากตกหรือเปล่าสำหรับโปรตีน
1: ใช่ค่ะเดี๋ยวนี้งานโภชนาการก็ต้องมาพร้อมกันแล้วก็หลายๆคนที่คิดว่าอาหารสุขภาพกำลังได้รับความนิยมคุณก็ต้องมาพร้อมกับความรับผิดชอบด้วย
0: ท
1: ุกอย่างล้วนแล้วแต่มีการเรียนรู้และโอกาสในการเรียนรู้นี่แหละค่ะคุณผู้ชมที่อาจจะกลายเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการเปลี่ยนชีวิตของใครหลายคนวันนี้อีกหนึ่งพื้นที่ในการเรียนรู้เขานำประสบการณ์จริงจากโลกการทำงานแล้วถ่ายทอดเป็นองค์ความรู้ด้านโลจิสติกการขนส่งและความปลอดภัยในปฏิบัติงานเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนรู้สามารถต่อยอดในการมีอาชีพได้พาไปติดตามการผู้ที่เข้าร่วมโครงการที่จะสะท้อนให้เห็นว่าการพัฒนาทักษะที่ถูกต้องสร้างโอกาสและความมั่นคงให้กับชีวิตได้อย่างไรติดตามกันได้ในช่วงสุขยั่งยืนค่ะ
2: เบื้องหลังความสำเร็จของผู้คนจำนวนไม่น้อยไม่ได้เกิดจากพรสวรรค์เพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากการได้รับโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาทักษะที่ถูกต้องโรงเรียนโลจิสติกอะแคเดมี่คือหนึ่งในพื้นที่แห่งการเรียนรู้ที่นำประสบการณ์จริงจากโลกการทำงานมาถ่ายทอดเป็นองค์ความรู้ด้านโลจิสติกการขนส่งและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำไปต่อยอดเป็นอาชีพได้จริงทั้งยังมุ่งสร้างบุคลากรให้พร้อมก้าวสู่ตลาดแรงงานอย่างมีคุณภาพ

0: ก่อนหน้านี้พี่ติ๋มก็เปิดร้านเสริมสวยค่ะทำมานานแต่ว่าด้วยเศรษฐกิจไม่ค่อยจะดีในแต่ละวันนะคะก็เราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าวันนี้เราจะมีลูกค้าไหมเราจะมีรายได้ไหมมันไม่คงที่ค่ะก็เลยมองหาอะไรที่พอจะทำได้ในแนวที่เราชอบก็มองว่าอาชีพขับรถอ่ะมันเป็นอาชีพนึงที่หารายได้ได้ตลอดถ้าเรามีความสามารถมีโอกาสได้เห็นสื่อของทางโรงเรียนก็เลยได้ไปเรียนเพื่อถ้าเรามาขับรถจริงๆเราจะได้มีความรู้แล้วก็มีใบขับขี่ที่ถูกต้องค่ะช่วงแรกที่ได้มาเรียนรู้ในการขับรถค่ะก็ค่อนข้างจะยากเพราะว่าไม่มีพื้นฐานในการขับรถใหญ่มาเลยหลายๆอย่างที่ทำไม่ได้ก็ต้องมาเรียนรู้ค่ะทางโรงเรียนเน้นสอนก็คือความปลอดภัยในการขับรถที่จะใช้ใบขับขี่ท.3 ท.4มันต้องมีความปลอดภัยสูงมากบริษัทบางบริษัทก็จะมองว่าผู้หญิงไม่มีความสามารถเท่าผู้ชายค่ะก็เลยจะไม่ค่อยมีที่ไหนให้โอกาสพี่ติ๋มขับรถได้นะมีความสามารถพอที่จะให้โอกาสมองว่าอาชีพขับรถบรรทุกผู้ชายทำได้ผู้หญิงก็ต้องทำได้ค่ะในการขับรถบรรทุกของพี่ติ๋มในแต่ละวันค่ะก็ใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายพอเพียงค่ะอยากเก็บเงินไว้ใช้ตอนอายุมากมีความสุขในการที่ขับรถแล้วก็คำนึงถึงความปลอดภัยของเพื่อนร่วมทาง
1: เดิมเป็นฐานเกณฑ์นะครับแล้วก็ก่อนปลดประจำการก็มีทางค่ายครับมีแนวหลักสูตรต่างๆนะครับผมก็เลือกหลักสูตรขับรถนะครับของทาง ACGหลังปลดประจำการนะครับก็เตรียมตัวเข้าเรียนนะครับปกติเป็นทหารเกณฑ์ก็ไม่ต้องเตรียมอะไรเยอะครับพอดีร่างกายจิตใจพละกำลังค่อนข้างจะดีมาอยู่แล้วพร้อมที่จะเรียนรู้ทักษะความรู้ใหม่ๆเข้ามาค่อนข้างจะพร้อมบรรยากาศตอนเรียนก็เป็นกันเองครับอาจารย์ที่สอนก็ดีครับถ่ายทอดความรู้ทักษะให้เต็มที่เลยครับหลังจากที่เรียนจบหลักสูตรแล้วตอนนั้นก็ตั้งใจว่าจะไปเส้นทางนี้แบบตรงสายไปเลยครับอยากเรียนรู้ให้มันถึงจุดที่เราคิดว่าเราจะไปได้ไกลที่สุดเท่าที่จะทำได้จุดแข็งที่ได้จากโรงเรียนนะครับก็คือมีวินัยตรงต่อเวลา

0: แล้วก็เราทำเหมือนเราเป็นมืออาชีพครับเป็นเจ้าของธุรกิจแล้วแล้วก็เอาหลักที่เรียนนะครับมาประยุกต์ใช้บอกต่อลูกน้องจากประสบการณ์เราครับความรู้สึกที่ได้รับโอกาสจากโรงเรียนแล้วก็คำสอนของในหลวงรัชกาลที่9หลักคิดพอเพียงครับเราไม่ใช้อะไรเกินตัวเดี๋ยวสักวันเราก็ได้เอาเงินส่วนนั้นที่เราอดออมไว้มาต่อยอดธุรกิจให้มันไปเท่าที่เราอยากไปถึงได้ครับก็ขอบคุณมากครับที่ให้โอกาสหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่ผมเลือกแล้วก็ผมคิดไม่ผิดครับ
1: ก่อนหน้านั้นนะครับขับรถแท็กซี่นะครับมีรายได้ประมาณเดือนนึงก็ 20,000 นิดๆอยู่ในกรุงเทพครับแล้วช่วงนั้นมันเจอโควิดเข้ามารอบแรกนะครับปี2019ครับจากรายได้ที่เราเคยมีหายไปเลยครับก็เลยหาวิธีทำยังไงเราจะมีรายได้มาจุนเจือครอบครัวครับแล้วก็ไปเจอสื่อออนไลน์ครับมีโครงการสร้างอาชีพก็เลยลงสมัครเข้าร่วมโครงการครับตังค์ติดตัวมีแค่500บาทแล้วต้องไปเรียนที่สระบุรีก็เลยโทรมาขอถามรายละเอียดเขาบอกว่ามีที่พักให้เรียนฟรีกินฟรีพร้อมอาหาร3มื้อครับประทับใจตรงนี้ถึงกล้าตัดสินใจมาครับหลังจากที่ตัวผมเองจบหลักสูตรนะครับวันเดียวผมไปสมัครงานแล้วได้ทำงานเลยครับเพราะว่าเรามีใบประกาศจากทางโรงเรียนว่าผ่านการฝึกอบรมมาสภาพครอบครัวก็ดีขึ้นครับช่วงที่เราพัฒนาตัวเองคืออยากหารายได้ที่มันเพิ่มมากกว่านี้อีกก็เลยลองคิดถึงว่าจะลองวิ่งรถข้ามแดนไหมอาจจะมีรายได้เพิ่มขึ้นประมาณนี้ก็ลองศึกษาหาข้อมูลดูแล้วก็ลองไปสมัครครั้งแรกก็ตื่นเต้นเหมือนกันครับทุกวันนี้ขับรถถึงพ่วงบรรทุกวัตถุอันตรายแล้วก็รถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ครับเป็นสินค้าข้ามแดนครับสำหรับความยากมันนะครับผมมองว่าเรื่องเอกสารเรื่องการติดต่อชิปปิ้งเวลาเราจะข้ามฝั่งแล้วก็เรื่องเส้นทางฝั่งประเทศเพื่อนบ้านนะครับเพราะว่าเราไม่รู้เราไม่ชำนาญนะครับเราต้องไปศึกษาเกี่ยวกับเส้นทางเดือนนึงจากที่เราเคยวิ่งภายในประเทศนะครับจะอยู่ประมาณ 30,000 ต้นๆนะครับแต่พอเราวิ่งข้ามแดนเดือนนึงจะอยู่ 40,000 ถึง 50,000 บาทเลยครับผมรู้สึกภูมิใจมากนะครับที่ได้มาเรียนที่นี่นะครับมันให้แนวคิดให้ทัศนคติในการใช้ชีวิตของเรานะครับ
2: การที่จะมีบางอย่างในชีวิตที่ดีขึ้นครับการทำอะไรแบบเดิมหรือไม่พัฒนานั้นมันก็จะวนอยู่ที่เดิมดังนั้นนี่คืออีกหนึ่งตัวอย่างนะครับในการพัฒนาเพื่อให้มีชีวิตที่ดีและยั่งยืนนะครับคุณผู้ชมครับชวนไปเที่ยวงานมหกรรมสินค้าเกษตรอินทรีย์แล้วก็สินค้า GI กันหน่อยดีกว่านะครับที่เซ็นทรัลเวสเกตเนี่ยเขาจัดงานโดยเฉพาะคนที่ชอบกาแฟครับไม่ควรพลาดครับกับงาน Northern Agri Food and Coffee 2026ครับเขารวบรวมเอา17จังหวัดทางภาคเหนือเนี่ยเอาของดีมาน้องยุ้ยสายกาแฟคอกาแฟอย่างคุณยุ้ยเนี่ยไม่ควรพลาดนะฮะ
3: ใช่ค่ะเขาบอกว่าเป็นสุดยอดผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์เกษปลอดภัยสินค้า GI ผลิตภัณฑ์แปรรูปนวัตกรรมและกาแฟอาราบิก้าอัตลักษณ์พิเศษจาก17จังหวัดภาคเหนือรวมแล้วกว่า100บูธเอาอย่างเช่นที่อยู่บนโต๊ะตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมมีเป็นคอฟโฟจินิกดริงค์เป็นซุปเปอร์ฟู้ดนี่ค่ะเป็นกาแฟสกัดเข้มข้นที่ออกฤทธิ์นี่เป็นไงล่ะเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพไปแล้วนะคะ
2: ไอ้ผลิตภัณฑ์นี้น่าสนใจตรงที่ว่าเป็นสินค้าจากภาคเหนือใช่ไหมแต่ว่าเขาร่วมมือกับหลายคณะนะอย่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เขาวิจัยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์หลากหลายมหาวิทยาลัยเนี่ยเขาไปร่วมแล้วก็เอาไปใช้กันจริง
3: แล้วก็ร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติหรือว่า NIA ด้วยนะคะมีข้าวหอมพิจิตรคุณผู้ชมนี่มีผลิตภัณฑ์หลากหลายเลยข้าวกอขอ43คุกกี้งาขี้ม้อนจากจังหวัดน่านและอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะคะนี่เป็นกาแฟค่ะให้ดูทางด้านนี้เป็นกาแฟสายพันธุ์โรบัสต้าที่ได้รับรางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประเภทกาแฟโรบัสต้าจากกรมวิชาการการเกษตรนะคะในปี2565นั่นเองค่ะ
2: โอ้โหคุณผู้ชมครับอยากชวนไปจริงๆนะครับเพราะว่าวันพรุ่งนี้วันสุดท้ายแล้วกระเป๋านี้มีมอบให้กับคุณลูกค้าที่ไปอุดหนุนและช้อปปิ้งนะครับ
3: คุณผู้ชมที่ไปหรือว่าคุณลูก
2: ค้าที่ไป
3: ไงโอเค
2: ใช่ต้องเป็นลูกค้าแล้วคุณผู้ชมที่เป็นลูกค้านะครับจะได้ผ้ากันเปื้อนด้วยแล้วก็ได้กระเป๋านะฮะ
3: โอ้ทั้งเซตเลยหรอ
2: ใช่ทั้งเซตแต่ต้องไปซื้อของเขาให้ไปอุดหนุนเกษตรกรเขาหน่อยนะ
3: ค่ะเอาไปอุดหนุนกันได้เลยงานมีวันนี้และวันพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายนะคะผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเพียบเลยค่ะ
2: เอาละครับนะทั้งนี้ทั้งนั้นไปท่าแล้วก็เตรียมของไปด้วยที่นั่นเขารับไทยช่วยไทยพลัสด้วยนะ
3: จากที่ไหนนะคุณกระต๊อบ
2: จากที่เซ็นทรัลเวสเกตนะครับไปกันได้เลยที่ชั้น1ลานโปรโมชั่นลานกิจกรรมนะครับคุณผู้ชมครับหมดเวลาของเรา2คนแล้วครับเราและทีมงานขอบคุณมากๆครับสำหรับการติดตามในเช้าวันจันทร์นี้ขอให้เริ่มต้นสัปดาห์และก็เป็นวันที่ดีของทุกท่านนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ

0: กรุงเทพในอนาคตหน้าตาเป็นแบบไหนถึงเวลาส่งเสียงกำหนดอนาคตกรุงเทพไปด้วยกันกับไทย PBS ร่วมรีวิวกรุงเทพเมืองแบบไหนที่คุณอยากอยู่พร้อมดูผลสำรวจแบบเรียลไทม์ขอหนึ่งคำที่คุณอยากเห็นในอนาคตกรุงเทพ Tracking Poll ร่วมทำโพลสำรวจถึงผู้ว่ากทม.คนใหม่ในใจคุณจับตา28มิถุนายนนี้รู้ผลทุกคะแนนอัปเดตเรียลไทม์ลุ้นผู้ว่ากทม.คนใหม่ไปด้วยกันทางเว็บไซต์ thaipbs.or.th/bkkelection69
1: ถึงเวลาขีดเส้นทางใหม่ให้กรุงเทพที่เราอยากเห็นไทย PBS และเครือข่ายพันธมิตรปักหมุดอนาคตไปพร้อมกันกับการเลือกตั้งผู้ว่าและสก.กทม.ชุดใหม่ Next Station อนาคตกรุงเทพสารคดีข่าวเจาะลึก3มหากาพย์กรุงเทพปัญหามหานครสถานีประชาชนสัญจรสำรวจอินไซต์จากคนกรุง Bangkok Active ก้าวไปให้ไกลกว่าการเลือกตั้งด้วยข้อมูลและพลังพลเมือง Bangkok Voiceหามาชนคนมหานครเสียงคนเปลี่ยนเมืองอัปเดตเรียลไทม์ไม่พักตั้งแต่เริ่มหาเสียงไปจนถึงวินาทีประกาศผล www.thaipbs.or.th/bkkelection69 มากำหนดชะตาอนาคตกรุงเทพไปกับไทย PBS
2: คติธรรมนำชีวิต
3: คนที่มีความเครียดอยู่ทุกวันนี้นะโยมต้องพิจารณาดูว่าสิ่งต่างๆที่เข้ามาเนี่ยคืออารมณ์ที่เข้ามาปรุงแต่งของเราก็จะทำให้เราคิดไปต่างๆนานาพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้ว่าสจิตตปริโยทัปนังเอตังพุทธานุสาสนังการทำจิตให้บริสุทธิ์เนี่ยจะทำให้เราลดความทุกข์ลงแค่ดูลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกนึกพุทโธพุทโธนี่แหละถ้าเกิดเราอยู่ตรงนี้ได้นะเราเป็นผู้กำกับแต่ถ้าเกิดเมื่อไรเราไปตามความนึกคิดนะเราเป็นผู้แสดงผู้แสดงยังไงเนี่ยออกไปข้างนอกเนี่ยก็วิ่งออกไปข้างนอกร้อนๆเนี่ยถ้าเกิดเราไม่รู้จักกลับมาพักที่บ้านของเราแล้วเนี่ยโอ้โหป่วยเหนื่อยทีนี้จะทำยังไงให้กลับมาพักที่บ้านของเราเนี่ยกลับมาที่ลมหายใจของเรามันเป็นเจนรีชาร์จพอจิตได้มาพักเนี่ยจิตก็จะผลิตพลังจิตขึ้นมาพลังจิตตัวนี้ก็คือเหมือนเป็นโพซิทีฟเอเนจีเป็น energy บวกจิตเราก็ยกระดับจิตเราก็มีความเข้มแข็งความวิตกกังวลก็จะหายไป
2: วันนี้วันพระขึ้น8ค่ำเดือน8ปีมะเมีย

ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบ

0: 樹脂ネジの件でお話伺いに来ました。半沢さん、
1: 内海慎二さんが来てくれたよ。

0: こんな人ですけど、どうかどうかよろしくお願いいたします。
1: 大丈夫、私覚悟できてるから。

0: どいつもこいつも無能なやつばかりだった。
1: 調子に乗るのもいい加減にしろ。半沢
2: 言ったはずだ。後で分かったら容赦はしないと。
3: 失敗を見抜けなかったのはあなたたちの責任でしょ。
4: 頭取は君をいいように利用してるだけだよ。
5: 金融庁検査まであと2週間何かがおかしい。
6: おめでたいやつだな。
7: 何も分かってない。
5: そんなんで大丈夫なのか。
8: また直樹が責任取らされてどっかに飛ばされちゃうかもしれないってこと。
2: 銀行は所詮金貸しですよ。
9: 伊勢島ホテルを救ってください。
10: バンカーとして全力を尽くします。
11: 土下座してでも伊勢島ホテルを守ります。
12: รู้หรือไม่ดินแดนอีสานของไทยเคยเป็นอาณาจักรของไดโนเสาร์ตามรอยซากฟอสซิลใต้พื้นดินสู่การค้นพบที่เปลี่ยนหน้าประวัติศาสตร์โลก
13: ฟอสซิลหลายหมื่นชิ้นถูกขุดสำรวจค้นพบกระจายอยู่ในทั่วพื้นที่ภาคอีสาน
12: ร่วมไขปริศนาอดีตกว่า100ล้านปีในสุดยอดสารคดีโลกชุด

0: ไดโนเสาร์แดนอีสานทุกวันอาทิตย์เวลา 21:30 น.เริ่ม28มิถุนายนนี้ทางไทย PBS ดูสดกฎหมายเลข3ไทย PBS สื่อของทุกคน
1: เจาะลึกชีวิตสัตว์ที่ชาญฉลาดแต่ไม่ใช่สัตว์ประหลาดท่องโลกกว้าง 22-24 มิถุนายนในยุคที่ธรรมชาติต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายเราจะพาคุณไปเรียนรู้พฤติกรรมนักล่าที่น่าตื่นตะลึงเผยความมหัศจรรย์ที่ซ่อนอยู่ผ่านการผจญภัยในห้วงลึกแห่งท้องทะเลสตีฟแบ็กชอว์กับฉลามแห่งมหาสมุทรเรียนรู้โลกใหม่หลากหลายคุณค่าสารคดีทองโลกกว้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 น.ทางไทย PBS กดช่องหมายเลข3ชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live
2: มิถุนายน 2569 1ปีของการปิดชายแดนไทยกัมพูชา
3: คนไทยที่ยังเหลืออยู่นะครับเขาต้องใช้ชีวิตเหมือนหนูที่อยู่ในรูแล้วก็มีแมวเนี่ยเฝ้าอยู่ปากรูตลอดเวลา
4: หนูอยากเดินไปเดินมานั้นหนูนั่งแล้วก็เดี๋ยวพี่หาคนมาช่วย
5: รู้ไหมกูไม่โดนอะไรมั้งมึงกูไม่ถูกของถูกขังเลย
6: คือปฏิบัติการของพี่เบิร์ดผมสามารถใช้คำว่าปฏิบัติการลับได้ไหมครับพี
3: ่การวางแผนจะไม่เหมือนกันในแต่ละที่เพราะเราจะเลือกในจุดที่เหมาะที่สุดแล้วปลอดภัยที่สุดแล้วก็หลบสายตาที่สุด
2: Big Story เรื่องใหญ่ไทย PBSปฏิบัติการลับช่วยเหยื่อปล่อยเป็ดวันจันทร์ที่22มิถุนายนนี้เวลา 21:30 น.ทางไทย PBS
7: ก็ฝากกระต่ายหมายจันทร์ด้วยนะครับซึ่งผมเองเนี่ยจะฝากอะไรผมก็ยังไม่รู้กันเพราะว่าผมเองก็ยังไม่ค่อยเข้าใจว่าจะทำอะไรกันบ้าง
8: หรือคือพี่แจ็คแค่บอกว่าทำหนังสารคดีแล้วให้แพรไปเข้าเขาใหญ่แล้วหนูก็เซเยสเลยฉันใจง่ายเกินไปปะ
9: ก็ยังไม่ได้รู้แน่ชัดครับรู้แค่ว่าเดี๋ยวไปที่แบบป่าชายเลนอะไรเงี้ยฮะเราอาจจะไปดูสภาพแวดล้อมที่นั่นหรือว่าทำอะไรบางอย่างในนั้น
10: ถ้าไปนานๆคงกังวลครับผมไม่พาเราไปหลงป่าไปตายอะไรเงี้ยคงไม่เป็นแบบนั้น
11: พลอยไม่เคยถ่ายคลิปใต้น้ำเลยเพราะว่าถ่ายคลิปวิดีโอใต้น้ำไม่เป็นแล้วเนี้ยมันคือครั้งแรกที่ได้ถ่ายใต้น้ำด้วย
12: อยากฝากติดตามโปรเจกต์นี้นะฮะผมว่าเป็นโปรเจกต์ที่แปลกประหลาดมากครับก็จะมีสีสันที่สนุกแล้วก็ไม่ซ้ำกันก็ฝากติดตามโปรเจกต์กระต่ายหมายจันทร์ด้วยนะครับ

ฮังการีประเทศเล็กๆใจกลางยุโรปจากอดีตที่เคยอยู่ภายใต้อิทธิพลของสหภาพโซเวียตชาวฮังการีต่อสู้เพื่ออิสรภาพจนสามารถเปลี่ยนผ่านสู่ระบอบประชาธิปไตยและก้าวเข้าสู่เป็นสมาชิกนาโต้และสหภาพยุโรปแต่ในช่วงเกือบ2ทศวรรษที่ผ่านมาภายใต้การนำของผู้นำสายชาตินิยมที่ชื่อวิกเตอร์ออร์บานฮังการีกลับไปใกล้ชิดกับรัสเซียมากขึ้นขณะที่ความสัมพันธ์กับชาติในสหภาพยุโรปเริ่มร้าวฉานโดยเฉพาะหลังรัสเซียเปิดฉากทำสงครามเต็มรูปแบบกับยูเครนเมื่อต้นปี2022แต่สิ่งนี้กำลังเปลี่ยนไปเมื่อวิกเตอร์ออร์บานพ่ายแพ้การเลือกตั้งอย่างหมดรูปให้กับปีเตอร์มาจาผู้นำพรรคฝ่ายค้านในการเลือกตั้งเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมานี่กำลังนำไปสู่การเปลี่ยนผ่านทางการเมืองครั้งสำคัญที่สุดของฮังการีนับตั้งแต่เข้าร่วมสหภาพยุโรปติดตามได้ในแฟลชพอยต์จุดร้อนโลกพุธที่24มิถุนายนนี้เวลา21:30 นทางไทย PBS

0: ดินแดนสุวรรณภูมิมันมีคำพูดจากทั้งของอินเดียจากทั้งกรีกนะครับว่าถ้าใครเดินทางมาค้าขายที่นี่ก็จะกลับไปเป็นคนรวยมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ก็มีการถกเถียงกันมาเยอะครับมันอยู่ตรงไหนนะครับแล้วก็มันมีจริงไหมดินแดนสุวรรณภูมิปัจจุบันนี้ก็คือดินแดนในสวิสเอเชียมีไทยเป็นศูนย์กลางนะครับเป็นดินแดนที่ทางตะวันออกตะวันตกที่จะต้องมาค้าขายกันนะครับหรือไม่ได้เปลี่ยนสินค้าต้องผ่านนะครับเพราะบ้านเราเป็นดินแดนที่ด้ามขวานยาวลงมาเขาเรียกว่าคาบสมุทรไทยมาเลถ้าอินเดียจะมาค้าขายจีนจะมาค้าขายถ้าเรือดีจะต้องตีล่องช่องแคบมาละกาซึ่งมีโจรสลัดอยู่เขาก็ต้องจอดลงบริเวณแถวคาบสมุทรนะครับแล้วเอาของข้ามนั้นดินแดนตรงนี้แหละนะครับเป็นดินแดนที่ปะทะสังสรรค์กันระหว่างของผู้คน
1: แต่นักโบราณคดีกลับค้นพบโบราณวัตถุแต่ละซีกโลกที่อยู่พื้นที่แห่งนี้ซึ่งพิสูจน์ว่าเครือข่าย

0: ายการค้าในตำนานมีอยู่จริงดังเช่นฝั่งตะวันตกมีวงแหวนและแผ่นแป้นศิลาสมัยโมริยะสุงคะอีกทั้งเครื่องสักการะบูชาซึ่งเป็นหลักฐานเก่าแก่ที่แสดงถึงความเชื่อมโยงกับพุทธศาสนาในดินแดนไทยฝั่งตะวันออกจากจีนมีทั้งเครื่องสำริดตราประทับสมัยราชวงศ์ฮั่นส่วนในบริเวณนี้ก็มีทั้งจากวัฒนธรรมดองชอนซาวินคาลานายทั้งเครื่องสำริดทั้งกลองมโหระทึกเครื่องประดับต่างๆต่างหูเป็นต้น
1: บริเวณที่เกิดเมืองท่าในอดีตนะครับยกตัวอย่างเช่นเขาสามแก้วเอ่ยอ่าวคามเอ่ยหรือภูเขาทองเอ่ยเนี่ยเขาจะยึดโยงเช่นที่มีอ่าวแล้วก็จะมีลักษณะที่เป็นภูเขาครับเป็นแนวให้เห็นว่าตรงนี้ถึงแล้วนะครับผมเพิ่งทำงานขุดค้นทางโบราณคดีครับที่จังหวัดชุมพรพื้นที่ที่เรียกว่าเขาทะลุเขาทะลุคือแนวภูเขาหินปูนนะครับแล้วก็จะมีรูอยู่ตรงกลางตรงนั้นแหละเขาเรียกว่าเขาทะลุซึ่งมันสามารถมองเห็นได้จากระยะไกลครับจาก 4-50 กิโลก็เห็นรอบเขาทะลุเนี่ยผมเจอแหล่งโบราณคดีประมาณ 4-500 แหล่งนะครับและการขุดค้นล่าสุดผมพบโครงกระดูกมนุษย์หรือฝังศพอะครับที่เขามีภาชนะดินเผาแบบอินเดียครอบหน้าอยู
0: ่หลักฐานที่น่าตื่นเต้นที่สุดถูกค้นพบที่จังหวัดระนองมันคือจี้จำลองเหรียญของจักรพรรดิจากจักรวรรดิโรมันเหรียญนี้ผลิตในกรุงโรมเมื่อพุทธศักราช629สมัยจักรพรรดิโดมิเทียนก่อนจะเดินทางข้ามมหาสมุทรมายังอินเดียและถูกเจาะรูเพื่อใช้เป็นเครื่องประดับและสุดท้ายก็เดินทางถึงดินแดนแห่งนี้ซึ่งยืนยันว่าเกิดการติดต่อค้าขายทางทะเลระหว่างทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จริงๆ
1: จะเห็นได้ว่าคนในอดีตนะครับเขาจะใช้ธรรมชาติเป็นจุดแลนด์มาร์คไม่ว่าจะเป็นภูเขาสูงไม่ว่าจะเป็นทางน้ำที่โค้งตะวันจุดรอยต่อระหว่างแม่น้ำศพกันเราจะพบหลักฐานทางโบราณคดีจะมีเมืองโบราณอยู่ทุกครั้งเลยแต่พอมนุษย์เริ่มสร้างแลนด์มาร์คขึ้นมาเองที่เป็นcultural landmarkมันก็จะเปลี่ยนลักษณะฟังก์ชันอยู่สองลักษณะก็คือยังใช้เป็นสำหรับจุดมุ่งหมายอยู่กับอีกอย่างนึงใช้เพื่อตอบสนองตัวเองนะครับความต้องการตัวเองเพราะมนุษย์เริ่มมีชนชั้นทางสังคมแล้วเรามานั่งอยู่ตรงนี้คือวัดอรุณที่สร้างแลนด์มาร์คเหมือนกันก็คือพระปรางวัดอรุณถ้าเรามาถึงปุ๊บโอ้นี่ถึงกรุงเทพแล้วแต่จริงๆแล้ววัดอรุณเนี่ยกว่าเขาจะเกิดเป็นพระปรางที่สวยงามเนี่ยมันสั่งสมองค์ความรู้ครับสั่งสมภูมิปัญญามาตั้งแต่อดีตไม่ใช่แค่เดือนปีแต่เป็นพันปีดังนั้นภูมิปัญญาเหล่านี้แหละครับที่มันหล่อหลอมทำให้เป็นพระปรางวัดอรุณอย่างที่เห็นผมก็เลยเรียกได้เลยว่าพระปรางวัดอรุณก็เป็นส่วนหนึ่งของมรดกสุวรรณภูมิ

0: มาค่ะเช้านี้นะคะนี่คุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่ไทยบันเทิงทุกคนสวัสดีคุณผู้ชมหน่อยค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอแนะนำตัวก่อนเลยนะคะน้องกิฟต์อภิยาเป็นพิธีกรได้บ้างร้องเพลงค่อมคีนะคะเดี๋ยวให้คุณครูช่วยสอนนะคะคุณครูละค่ะ
2: ครับสวัสดีครับครูการครับ
0: ครูการนะคะต้องบอกว่าครูการจันทองนะคะแล้วก็แนะนำน้องๆก่อนแล้วเดี๋ยววันนี้จะมาเล่าให้ฟังว่าวันนี้น้องๆมาเซอร์ไพรส์อะไรในไทยบันเทิงนะคะ
3: สวัสดีค่ะหนูชื่อชารินสินทอดถาวรอายุ11ปีเรียนที่ ISB International School Bangkok และจะขึ้นป.6 ค่ะ
0: น้องชาลินนะคะคนต่อไปลูก
4: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพริมมัตนาพมชื่อเล่นพริมค่ะอายุ12ปีและอยู่โรงเรียน Regent International School พัทยาค่ะกำลังจะขึ้น Year 8ค่ะ
5: ค่ะเราเป็นพี่ใหญ่หรือเปล่าคะเนี่ย
6: สวัสดีค่ะหนูชื่อพัชรนัทเย็นยงการสิริชื่อเล่นชื่อเป่าเป้ยตอนนี้อายุ15ปีกำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนสาธิตปทุมวันค่ะตอนนี้ศึกษาอยู่มัธยมศึกษาปีที่4ค่ะ
5: น้องเป่าเป้ยนะคะส่วนตัวเล็กลิซ่าตัวน้อยของเราชื่อจริงชื่ออะไรคะ
7: สวัสดีค่ะชื่อไออุ่นนะคะชื่อจริงชื่อกันปิชาเม่งขำค่ะอยู่ที่โรงเรียนบรัมสโกฟอินเตอร์เนชั่นแนลสคูลค่ะแล้วก็กำลังขึ้นเยอร์3ค่ะ
0: พี่ว่าไม่ไออุ่นนะพี่ว่าร้อนแรงนะคะดูจากโชว์เมื่อสักครู่นะคะ
5: ร้อนแรงไหมคะ
7: ไม่รู้
5: ให้คนดูตัดสินนะคะ
0: สำหรับวันนี้ค่ะไทยบันเทิงขอเป็นเวทีใหญ่ให้น้องๆซ้อมจริงนะคะก่อนที่จะไปประกวดกันไกลมากๆส่งกำลังใจให้เด็กไทยค่ะเวที World Championship of Performing Arts นะคะ W Copa เขาบอกว่าถ้าคนรักการแสดงนี่เป็นโอลิมปิกของสายนี้เลยทีเดียวนะคะชื่อนี้คุณเพราะว่าคุณเก่งชัชยะไปคว้ามาเป็น10เหรียญทองเลยคุณผู้ชมแล้วมีเหรียญย่อยๆอีกจำได้ไหมที่คนชุดอลังการใส่ความเป็นไทยแล้วดีจะเคแบบอลังการจนฝรั่งต้องลุกขึ้นตบมือนะคะต้องบอกว่าคนที่อยู่ข้างๆกิฟเองนอกจากปีนั้นจะอยู่เบื้องหลังเป็นผู้ผลักดันพี่เก่งชัชยะแล้วปีนี้ขอส่งน้องๆทั้ง4คนด้วย คุณครูเล่าให้หน่อยค่ะว่านี่คือเฟ้นมาแล้วสำหรับ4คนนี้
2: คือกว่าจะเป็นตัวแทนประเทศไทยมันมีการออดิชั่นก่อนด้วยครับอันนี้ทุกคนก็ผ่านการออดิชั่นเพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่ง
0: ค่ะ
2: คือสุดท้ายแล้วก็คือน้องต้องร้องได้หลากหลายประเภทหรือถ้าเต้นก็เต้นได้หลากหลายรูปแบบเพราะว่าการแข่งขันไม่ใช่แบบjust ร้องแค่เพลงเดียวแล้วจบมันมีแขนงเหมือนเราไปแข่งวิ่งแข่งว่ายน้ำที่มันมีหลากหลายท่าเหมือนกัน
0: ก็คือเหมือนโอลิมปิกกีฬานั่นแหละแต่อันนี้เป็นการแสดงจริงๆสาขาใหญ่ๆที่เขาแบ่งมีอะไรบ้างคะครูขาอย่างเช่นมีร้องมีเต้นมีอะไรบ้าง
2: มี1ร้องเพลง2แดนซ์3
0: โมเดล
2: 4ดนตรี
0: ค่ะมี4แขนง
5: ครูการแต่ว่าทราบว่าเด็กๆแต่ละคนเนี่ยก็ไม่ได้แข่งขันกันแค่หมวดเดียวบางคนนี่โอ้โห10กว่าประเภทขึ้นไปครูแนะนำหน่อยว่าแต่ละคนเนี่ยแข่งอะไรบ้างแล้วเดี๋ยวให้เด็กๆช่วยตอบหน่อยว่าอันไหนคิดว่าเป็นจุดแข็งของเรา
2: ของหนูกี่รายการลูก
3: หนูจะไปร้อง12เพลง
2: 12เพลงนี่คือเดี่ยวประเภทเดี่ยว
0: โซโล่
2: ครับใช่ครับ
0: แล้วแนวเพลงหนูชาลินหนูกี่แนวเพลงคะที่จะไปร้องเนี่ย12เพลงเนี่ย
3: มี
0: บรอดเวย์
3: Country Latin Opera Pop Rock และ Category อื่นๆสไตล์ไม่เหมือน

0: กันเลยค
1: ่
0: ะ
2: แล้ววันนี้อยากจะวอร์มเสียงแนวไหนให้พี่ฟังดีคะชาลิน
3: country
2: อยากได้แบบควบม้าออกมาเลยได้ปะนิดนึงค่ะ
3: อ่ะโชว์หน่อยลูก
0: And I'm gonna teach you how to yodel just like me It's easy when you're singing to go You let it to your first take a deep breath Then exhale one and three Then you hear yodel if you listen close to

0: โอ้โหพร้อมใช้มากค่ะครูขาพร้อมใช้เลย
1: เสียงใสมากคนอื่นอย่ายอมนะครูคนอื่นมีอะไรมาโชว์
2: มีเหมือนกันครับแล้วเพิ่มเติมนิดนึงว่าในการแข่งขันทุกประเภทของในการแข่งขันโปรเซสประเภทมีเวลา1การแข่งขันให้1นาที
1: โอ้ใน1นาทีต้องมัดใจกรรมการ
2: 1นาทีต้องหาท่อนที่ดีที่สุดต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กรรมการฟังอ
0: ย่างเมื่อกี้ที่ชาลีร้องก็คือ60วิมั้ยคะครู
2: ประมาณนั้นเกินไม่ได้ถ้าเกินก็คือโดน disqualify
0: โดนหักคะแนนด้วยโอ้ตายแล้วตื่นเต้น
1: อย่างนี้ต้องวางแผนไว้ให้ดี
0: ต้องซ้อมหนักมาก
1: นะคะเอามาน้อง
0: ปรีม
1: ปรีม
0: หนูเตรียมอะไรไว้ลูกหนูแข่งอะไรบ้างคะ
2: มีอะไรบ้างลูก
3: หนูแข่งแบบ
0: หนูอยากเอาของเพื่อนนะลูกของหนู
2: เดี๋ยวเกี่ยวรายการลูก
3: หนูแข่งทั้งหมด23เพลงถ้าเกิดเป็นเดี่ยวเป็นทั้งหมด14เพลงค่ะ
0: โอ้โหแนวไหนบ้างคะน้องพิมพ์แนวไหนบ้าง
3: แนวแบบโอเปร่าป๊อปร็อก R&B แล้ววาไรตี้แล้วก็อื่นๆค่ะ
2: คือทั้งหมดมีการแข่งขัน14รายการน้องลงทุกแคตตากรีของ
0: มัน
2: เน
0: ี่ย
1: เมาให้หมด
0: คือวันๆนึงเนี่ยค่ะเท่ากับเขาต้องลุกขึ้นมาแล้วเขาแข่งกี่รายการคะครูขาต่อวันถ้าอย่าง
2: น
0: ี
2: ้คือวันที่แข่งขันนะถ้าไม่มีการผิดพลาดก็คือรุ่นที่น้องแข่งกันเนี่ยคือร้องเฉพาะเดี่ยวก็คือสมมติว่า12รายการกับ14เพลงแค่วันนั้น
0: ทั้งวันเหรอคะ
2: แข่งต่อเนื่องเลยครับตั้งแต่เริ่มแข่งโหดด้วย9โมงเช้าเริ่มแข่งคือเสียงต้องมาแต่เช้าคร
0: ับ
1: สู้ไหมน้องพิม
0: ต้องให้น้องพิมโชว์หน่อยมาล่าเนาะหนูเตรียมประเภทไหนไว้บ้างคะเป็นพิเศษเลยใส่ร็อกหรือเปล่าล่ะเราเสื้อหนังขนาดเนี้ย
3: Some's got hold on me here Oh Some's got hold on me right now Shout Let me tell

0: อะ
1: เมื่อกี้พี่แอบเห็นภาพอินเสิร์ตน้องพีมขึ้นข้างหลังว่า HK หนูไปแข่งอะไรที่ฮ่องกงมาคะ
0: แข่งร้องเพลงค่ะ
1: หรอคะแล้วเป็นยังไงบ้างคะแนนได้รางวัลอะไรกลับมาบ้างจ๊ะ
0: ได้รางวัลสูงสุด
1: ได้กี่คะแนนคะ
0: จำไม่ได้
1: จำไม่ได้
2: 99คะแนน
1: เต็มเท่าไหร่คะครู
2: เต็ม100
1: โอ้โห
3: ต้องบอกว่าเหล่านี้คือน้องๆที่ไปแข่งเวทีต่างประเทศเวทีอินเตอร์มาแล้วหลายๆเวทีนะใช่ไหมคะครู
2: คือเก็บเกี่ยวประสบการณ์แข่งเมืองนอกมาหลายเวทีแล้วแต่เวทีที่ยากที่สุดก็คือที่กำลังจะไปนะครับ
1: งั้นเดี๋ยวขอแอบย้อนกลับนิดนึงของชาลินได้ผ่านเวทีอะไรมาบ้างลูกก่อนหน้าน
2: ี้
1: ที
2: ่
1: เป็นอินเตอร์เอาที่หนูภูมิใจที่สุดเวทีอะไรโอ้โหเขาเยอะจริงๆล่ะค่ะคุณผู้ชมเขาทั้งถ้วยทั้งเหรียญล่ะ
4: คิดว่าแย้มค่ะ
2: ยับคือที่ไหนครับแยม
4: มาขี่ดนค่ะ
1: อ๋อเป็นเวทีที่โหดที่สุดเหรอลูก
4: ไม่ใช่ค่ะ
1: หรือชอบที่สุด
4: ที่หนูภูมิใจที่สุด
1: ภูมิใจที่สุด
3: นะคะเอามาที่น้องเป้ยบ้างวันนี้เตรียมอะไรมาแสดง
5: วันนี้เตรียมเพลง Category World ค่ะเป็นเพลงไทยที่จะนำไปร้องค่ะ
3: ทำไมถึงเลือก Category World มาโชว์
5: เพราะว่าหนูรู้สึกว่าหนูภูมิใจที่จะได้เอาเพลงไทยไปร้องที่อเมริกาค่ะ
3: อ่าฮะโชว์เลยไหม
5: ค่ะ

0: ออย่างนึงได้ไหมลูกครูขาหนูขอขนเสลี่ยงไปค่ะเพลงนี้เสลี่ยงมันต้องออกค่ะแล้ว
1: น
0: ี่
1: ค
0: ือ
1: เพลงประกอบละครดังของบ้านเรา
2: เนา
0: ะสุดยอดมากอย่าพูดแอบถามนิดนึงงั้นเพลงนี้ชุดหนูชุดอะไรที่เตรียมไป
3: เป็นชุดไทยค่ะ
0: มันต้องอย่างนั้นลูกคือเตรียมกันไปคนละกี่กระเป๋าฮะ
3: น่าจะ4-5กระเป๋า
2: เยอะมากเพราะว่าอย่าลืมว่าอย่าง20กว่าเพลงก็ต้อง20กว่าชุดนะครับ
0: คือเราจะดูถูกเรื่องเสื้อผ้าหน้าผมไม่ได้เลยอย่างทัชยาเขาก
2: ็ขนเยอะมาก
0: มันทำให้คนแบบสตันตั้งแต่เห็นเราในนาทีแรกวินาทีแรกนะคุณผู้ชมไปที่น้องลิซ่าของเราค่ะ
1: ตัวเล็กของเราน้องไออุ่นจริงๆไออุ่นก็ลงแข่งหลายประเภทมากๆร้องเพลงด้วยอะไรด้วยแต่ว่าอยากจะให้แตกต่างหน่อยวันนี้เห็นว่ามีความสามารถด้านการเป็นโมเดลใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
1: เดินแบบเหรอคะครู
2: ใช่ครับมันมีการเดินแบบของนุ่นจูเนียร์ด้วยเพราะว่ารุ่นที่น้องไปแข่งเนี่ยเป็นรุ่นเล็กที่สุดของการแข่งขันคือ 5-7 ขวบ
1: เมื่อก่อนเคยเห็นเหมือนจะเป็นเวทีที่น้องอินเตอร์รุ่งระดา
2: อินเตอร์ได้ที่1แชมป์โลกเลยนะครับ
1: มีโอกาสไปเดินแบบเวทีน
0: ี้น้องอินเตอร์ของเราอะนะ
1: ที่ตอนนี้โตแล้ว
0: ด้วย
2: ตอนนั้นเข้าไปตอนอายุแค่7ขวบเองคร
1: ับ
0: ตอนทำข่าวครั้งแรกก็อายุเท่านั้นเลยค่ะครูค่ะ
2: 2017เข้าไป
1: ทีนี้น้องไออุ่นของเราโชว์เดินแบบให้ดูได้ไหมคะ
3: ได้ค่ะ
0: สับฟูเธอแล้ว1นี
1: ่มันต้องมาด้วยความมั่นใจแบบนี้แหละคุณผู้ชม
0: ถามคุณครูนิดนึงค่ะคู่ต่อสู้เราเป็นหลาย10ประเทศเลยอะไรใช่ไหมคะครูคะ
2: ปีนี้72ประเทศ
0: 70โอ้โหเกือบ100อะไรคือสิ่งที่เราจะบอกเด็กๆอยู่เสมอความสามารถเขามีเขาเห็นประจักษ์อยู่แล้วล่ะแต่สิ่งที่พอมันขึ้นเวทีปุ๊บแล้วมันไม่มีโอกาสได้แก้ตัวเลยคุณครูมีบอกเขาไหมคะว่าอะไรที่เราต้องนึกอยู่เสมอ
1: ต้องบอกคุณผู้ชมว่าคือการเคยแข่งมาก่อนด้วย
2: ใช่ใช่คือสิ่งที่เราไปแล้วสิ่งที่มันยากที่สุดเนี่ยตอนแรกเราไปปีแรกๆเนี่ยเราก็หลงทางผิดว่าเขาชอบแบบไหน
0: คือ
2: รูปแบบของเจ้าภาพเขาเป็นอเมริกันเขาชอบอะไรที่ดูสบายและเขาดูแบบสมวัย
0: คือไม่ต้องเป๊ะขนาดนั้น
2: คือสมมติรุ่น 5-7 ถ้าเราไปเดินแบบอะถ้าเราใส่เหมือนแบบ3นิ้วครึ่งสนโสหน้าอย่างเงี้ย
0: มันสาวๆ
2: เขาปัดตกเลย
0: ไม่เอาเลย
2: บาง
1: ทีจริตมันไม่เหมาะกับวัย
2: เขาเคยเรียกเราไปคุยว่าแบบว่าอยู่เด็ก6-7ขวบ8ขวบอยู่ต้องขนาดนี้หรอทำไมต้องแต่งหน้าเข้มขนาดนี
0: ้
2: หรือบางทีแบบอายุ11-12ต้องร้องที่แบบดีว่าขนาดนั้นเลยเหรอเอาแค่ที่ดูสบายและสมวัยพอแล้ว
1: ค่ะให้มันเป็นความสามารถทักษะตามความน่ารักในวัยของเขานะคะ
2: เขาชอบอะไรที่พอดีครับ
1: ค่ะซึ่งครูการเองก็มีประสบการณ์ไปคว้าเหรียญทองมาก่อนแล้วก็เลยเอาประสบการณ์เหล่านั้นมาเป็นนักปั้นเด็กๆส่งมาหลายปีและจริงอยู่เบื้องหลังเก่งทัชยาในปีนั้นด้วย
2: ปีนั้นเก่งไปแข่งปีท่าย16ใช่ครับมีครูพีทเป็นหัวหน้าทีมอีกคนนึง
1: ครูการหาปิดท้ายส่งให้คุณผู้ชมได้แบบส่งกำลังใจให้น้องๆทีนึงก่อนที่จะลากันไป
2: คือจริงๆเราซ้อมกันมาเยอะมากนะครับสำหรับน้องๆทุกๆคนแต่จะบอกว่าสิ่งที่มันยากที่สุดเนี่ยการว่าคือพอไปถึงแล้วเนี่ยคู่ต่อสู้เยอะมากจะบอกเด็กทุกคนว่าเราซ้อมมายังไงเราก็ทำอย่างนั้นเราอย่าไปทำเกินเบอร์ว่าพอเราเห็นคู่แข่งที่มันเก่งมากแล้วเราทำใหญ่เกินเรามั่นใจว่าเราขายรูปแบบไหนที่มันพอดีเราทำอย่างนั้นพอ
0: เอาแบบนั้นเลยนะเด็กๆสู้ไม่สู
4: ้สู
0: ้ส
4: ู้
0: ไม่ส
4: ู้สู
0: ้กระเป๋าที่เอาไปขนเหรียญกลับมาให้หมดเลยนะคะขอกำลังใจแฟนๆได้ขอตัวแทนหน่อยค่ะหนูแข่งวันที่เท่าไหร่อะไรยังไงมีพี่ๆบินตามไปเชียร์ไหมบอกหน้าจอได้เลยจ้ะขอตัวแทนหน่อยใครเอ่ย
2: เอาพี่ป๊อปเปิ้ลแล้วกันนะ
0: พี่ป๊อปเปิ้ล
3: พวกหนูจะแข่งกันช่วงวันที่11ถึงวันที่21นะคะเดือนกรกฎาคมนี้นะคะก็เดี๋ยวพวกเราก็จะบินไปกันก็ขอให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้ทีมไทยแลนด์ด้วยนะคะ
0: น่ารักมากๆวันนี้ขอบพระคุณทั้งคุณครูแล้วก็น้องๆด้วยนะคะ
1: ขอบคุณค่ะ
2: ขอบค
1: ุ
2: ณค
1: ่
2: ะ
1: ขอบคุณนะคะนี่แหละคุณผู้ชมดาวดวงใหม่นะคะที่จะไปสร้างชื่อเสียงให้กับบ้านเราค่ะซึ่งข่าวต่อไปเนี่ยเรามีเรื่องราวงานผ้าที่เกี่ยวกับดวงดาวเหมือนกันชื่อผืนผ้าน่าสนใจมากชื่อดาวล้อมเดือนค่ะถ้าชวนคิดถึงผืนผ้าอันนี้เนี่ยคนอาจจะจินตนาการไปได้ไกลเลยว่าดาวล้อมเดือนคืออะไรคิดถึงท้องฟ้าที่มีความสวยงามนะคะนี่เป็นคำเปรียบเปรยคุณผู้ชมค่ะเป็นผ้าเอกลักษณ์ของจังหวัดมุกดาหารค่ะผ้าดาวล้อมเดือนเขาบอกว่าสร้างสรรค์โดยช่างฝีมือไทยขาตำบลบ้านเหล่าอำเภอคำชะอีนะชวนไปติดตามกันหัวใจในลายผ้าค่ะ

0: หูค่ะได้ยินกันในหลายชุมชนหลายจังหวัดแต่ถ้าถามถึงที่จังหวัดมุกดาหารต้องมาที่นี่เลยนะคะอำเภอคำชะอีค่ะที่นี่มีช่างทอฝีมือดีอยู่ไม่น้อยโดยเฉพาะที่ตำบลบ้านเหล่านะคะเป็นชุมชนคนไทยขาค่ะซึ่งอย่างสบายผืนนี้ที่ตังห่มอยู่นะคะเป็นฝีมือของท่านลีเลยช่างทอของเราแม่สวยนะคะก็เรียกว่าแหมทอได้สวยสมชื่อจริงๆค่ะ
1: ยากค่ะต้องช้าอย่างไม้ต้องเก็บเก็บปลายจ้ะต้องใช้ไม้มางัดเอาทีละแค่วสองแค่วเขาจะไม่ทำ
2: อย่างเก่งทอทั้งวันก็ได้ราวๆ10ดอกค่ะความยาวไม่กี่เซนติเมตรนี่ขนาดว่าเป็นช่างฝีมือมากประสบการณ์แม่สวยผิวผ่องวัย71ปีหนึ่งในช่างฝีมือดีไม่กี่คนของบ้านโพนตำบลบ้านเหล่าอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารที่สามารถทอผ้าลายดาวล้อมเดือนได้อย่างสวยเนี๊ยบแม้เป็นหน้าเป็นตาได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในลายผ้าชูโรงของอำเภอคำชะอีแต่แม่สวยบอกว่าแทบไม่มีช่างรุ่นใหม่มาสืบทอดก็เพราะว่าทอยากเนี่ยละค่ะอีกบ้านที่เป็นมือฉมังอยู่ตรงข้ามกันคือบ้านแม่สุพรพิมพ์สอนจดจำได้ค่ะว่าเมื่อก่อนมีเสียงฟืมกระทบกี่อยู่หลายบ้านแต่ยุคนี้ก็มีแค่รุ่นใหญ่ที่ใจยังสู้มือยังไหวทอเป็นทั้งทุงในงานบุญตัดเย็บเป็นสิ้นสบายเสื้อผ้าในวัย63ปีก็ยังมีอาชีพเสริมสร้างรายได้ในช่วงหน้าแล้งยามว่างจากการทำไร่ทำนาก็การทอผ้าเนี่ยแหละค่ะ
3: ผ้าแบบนี้มันเราทำยากเนาะเราก็จะขายแพงมันก็จะแพงหน่อยเวลาเขาเป็นกลุ่มๆหลายๆคนเขาก็อยากได้ถูกๆเขาก็ไปซื้อผ้าพิมพ์ส่วนใหญ่นะมันก็เลยอันที่จะซื้ออันนี้จริงๆนะมันจะน้อยถ้าเป็นกลุ่มใหญ่ๆเขาจะไปซื้อผ้าพิมพ์ที่เขาพิมพ์ตามร้านนะเขาจะได้ลายแต่เขาจะไม่ได้ไอ้แบบนี้ จ้ามันไม่ได้งานพิมพ์เขาจะได้ลาย
2: ผ้าลายดาวล้อมเดือนเรียกว่าเป็นลวดลายที่เคยเลือนหายขาดช่วงไปจากตำบลบ้านเหล่าเพราะในอดีตต้องใช้ช่างช่วยกันหลายคนค่ะจนช่วงที่กระแสผ้าไทยกลับมาได้รับความนิยมช่างทอเขาก็เลยรวมใจการทอลายนี้อีกครั้งปรับประยุกต์ใส่เขาให้ขึ้นลายง่ายต่อการทอมากขึ้นทั้งยังได้รับการส่งเสริมจากภาครัฐให้เป็นหนึ่งในลายเอกลักษณ์ของตำบลแม้ต่างจากชุดประจำชาติพันธุ์ดั้งเดิมของคนไทยคาที่สวมเพียงผ้าพื้นสีดำกับสิ้นมัดหมี่หากการได้สร้างสรรค์สืบต่อเทคนิคการทอที่มีความประณีตก็นับว่าเป็นความภูมิใจในฐานะชุมชนคนทอผ้าในอำเภอใหญ่ที่ชูวัฒนธรรมการแต่งกายและผ้าทอเป็นของดีบอกเล่าวิถีผู้คนอัญชลีโปสุวรรณไทย PBS รายงานค่ะ
4: คุณผู้ชมคะพาไปกินกันบ้าง
5: ค่ะ
4: พักใจกับอาหารอร่อยๆเพราะว่าเราจะไปจังหวัดนครปฐมที่นี่ของกินเยอะมาก
5: ถ้านึกถึงก็จะนึกถึง
4: เลยนะ
5: มุกกงมุกกรอบ
4: โอ้ย
5: ได้ไหม
4: เอาน้ำพริกไปด้วยนะคุณ เอาไปจิ้มกันนะคะคุณผู้ชมค่ะต้องบอกว่าศูนย์สื่อศิลปะวัฒนธรรมของเราค่ะได้ร่วมมือนะคะกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาค่ะจัดโครงการครัวปฏิวัติระดานาราภิรมย์เสน่ห์รสไทยจากวังสู่วิถีถิ่นนะคะเราไปถ่ายทอดความหลากหลายกันที่ชุมชนวัดมะเกลือโอ้เห็นเขาบอกว่ามีคอมเมนต์เตอร์ลงพื้นที่ชิมน้ำพริกชิมอาหารกันด้วยจะเด็ดจะสนุกแค่ไหนไปดูบรรยากาศกันค่ะ
6: พี่น้องเอามาเกลสกุ้งเผาวิวอร่อย
7: อร่อย
6: กินแล้ว
7: เดี๋ยวพี่จะซื้อกลับบ้านด้วย
6: อร่อย
4: เล่มไม่ได้แล้วนะคะแถมเจอกับนักเขียนตัวจริงเล่มเดียวไม่พอค่ะนักแสดงหนุ่มมาทำอะไรคะมาซื้อหนังสือค่ะเจมส์ธีรดลนะคะจัดไปเลยโอ้โหนี่ดินี่หล่อคู่กันเลยนะคะ
5: กินกันไม่ลงนะคะ
4: ในรอยรถพริกนะคะซื้อไปถึง2เล่มเลยทีเดียวค่ะพร้อมลายเซ็นอาจารย์ต้นอนุสรติปยานนท์เขียนด้วยเรียกว่าจะได้คลายสงสัยว่าทำไมน้ำพริกเผาที่เพิ่งชิมไปเนี่ยถึงได้หอมอร่อยขนาดนี้นะคะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นคือชิมแบบเพียวๆนะคะแถมยังได้ไอเดียว่าจะไปจับคู่กับกุ้งเผาด้วยค่ะอาจจะเสิร์ฟเป็นไฟน์ไดนิ่งนะคะสมมงน้ำพริกเผาบางช้างจากชุมชนสตรีบางช้างจังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งดีกีรองแชมป์จากรายการยกพลคนน้ำพริกซีซั่น1ค่ะแถมยังมีน้ำพริกจากวัตถุดิบแปลกๆที่เชฟรุ่นใหม่ถึงกับงงนะคะขอดมกลิ่นกันก่อนขอชิมเลยทีเดียว

0: อย่างน้ำพริกใบทำมังค่ะก็เป็นน้ำพริกถ้วยเด็ดจากรายการยกพลคนน้ำพริกซีซั่นที่1เหมือนกันนะคะที่ทางศูนย์สื่อศิลปะวัฒนธรรมไทย PBS ค่ะไปเปิดบูธแล้วก็จัดแสดงนิทรรศการด้วยโอ้โหชิมกันหนุบหนับหนุบหนับเลยนะคะครัวปฏิวัติลดานาราพิลมเสน่ห์รสไทยจากวังสู่วิถีถิ่นค่ะบรรยากาศที่เห็นที่วัดมักเกลือตำบลคลองโยงอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมเมื่อวานนี้เองนะคะซึ่งเชฟหนุ่มก็มองว่าการได้รู้จักกับวัตถุดิบท้องถิ่นตัวเองในฐานะที่เป็นเจ้าของร้านอาหารด้วยก็เป็นโอกาสต่อยอดทั้งชุมชนแล้วก็คนทำอาหารเลยค่ะ
1: มีโน้ตฮาวที่เราไม่รู้มีแบบความรู้ใหม่ๆองค์ใหม่ๆที่เราไม่รู้อย่างตะกี้ก็ได้ไปแบบไปลองชิมน้ำพริกไปซื้อหนังสือน้ำพริกมาอะไรอย่างเงี้ยครับผมมันคือการแบบศึกษาตลอดมันเหมือนการแลกเปลี่ยนอะไรซึ่งการแลกกันคือแบบความที่เป็นโลโก้มากๆเขาก็จะมีจุดที่เราเข้าไม่ถึงในความที่เราลองอะแดปอะไรหรือว่ามีเทคนิคอะไรใหม่ๆแล้วเอามาแชร์เขาได้มันเหมือนเป็นการ crossing มันเหมือนเป็นการแบบแลกเปลี่ยนกันซึ่งผมว่าสิ่งนี้มันทำให้แบบอาหารไทยมันสามารถโตขึ้นได้เยอะๆอีกยังคีพความเป็นOriginal ด้วยในขณะเดียวกันก็มีความโมเดิร์นที่มันไปสู่สายตาโลกได
2: ้สมัยก่อนที่ตำบลเป็นสวนเตียนปลูกพริกหอมกระเทียมนะคะแล้วก็ปลูกพริกบางทางด้วยก็เลยบอกเรามีเครื่องเนี่ยทำน้ำพริกขาวไป
3: พอป้ามาทำนะรายการเราไปทำเรื่องบางช้างใช่ไหมตอนนี้มันฟื้นมาหรือยังพริกบางช้างครับ
2: ก็คือช่วงนี้เกษตรเขาฟื้นฟูมากเลยไปเกษตรเขาเพาะขายกระถางละ500ตะกูสวยมากเลย500
4: และที่จะขาดไปไม่ได้เลยคือปากคำจากแม่ครัวตัวจริงค่ะแม่ยุภาสนโตนะคะรองแชมป์ซีซั่นแรกของเราค่ะก็ตัวแทนชุมชนบางช้างค่ะจังหวัดสมุทรสงครามที่ขออัปเดตให้ฟังนะคะว่าหลังจากที่ออกยกพลคนน้ำพริกไปก็เห็นว่าใครที่ได้ลองเนี่ยล้วนติดใจค่ะความหอมของพริกบางช้างออเดอร์นี่มีขาประจำเลยค่ะจากมหาวิทยาลัยในกรุงเทพนะคะนั่นก็ทำให้เกษตรกรหันมาปลูกกันมากขึ้นจนเรียกว่ากลายเป็นพืชเศรษฐกิจซึ่งแม่ครัวรองแชมป์ของเรานำมาบอกเล่าในวงเสวนาวิชาการค่ะถ้วยเก่าเล่าเรื่องรสซึ่งเป็นหนึ่งในชื่อบทของหนังสือในรอยรสพริกนะคะว่าด้วยรสชาติเฉพาะถิ่นค่ะซึ่งงานนี้เราไปกันที่จังหวัดนครปฐมค่ะอาจารย์ต้นอนุสรณ์ติปยานนท์ฟู้ดแอคทิวิสต์เจ้าของผลงานในรอยรสพริกและคอมเมนเตอร์รายการยกพลคนน้ำพริกรวมถึงนักวิชาการด้านข้าวกรรมศาสตร์จึงได้ร่วมแลกเปลี่ยนนะคะฉายภาพให้เห็นค่ะว่าอะไรทำให้จังหวัดนี้มีทั้งวัตถุดิบที่หลากหลายและเกิดเป็นเมนูอาหารหลากรสชาติจนได้ชื่อว่าเป็นอีกสวรรค์ของนักชิมค่ะ
5: นครปฐมเนี่ยในอดีตเนี่ยเหมือนกับเป็นประตูหน้าด่านก่อนจะลงภาคใต้รถไฟที่จะลงใต้ทั้งหมดเนี่ยพอเห็นสัญลักษณ์เป็นพระปฐมเจดีย์เนี่ยก็จะรู้ว่าก็ต้องจอดพวกอาหารทั้งหมดเนี่ยเขาก็จะมาชุมนุมขายสำหรับคนที่จะเดินทางไกลไม่ว่าจะเป็นข้าวแกงที่ใส่มาในกระทงก๋วยเตี๋ยวผัดพวกนี้ทำให้ชุมชนมามีการทำอาหารขายตามรถไฟอันนี้เรื่องที่หนึ่งอันที่สองก็คือนครปฐมเนี่ยมีแม่น้ำผ่านนะครับซึ่งก็เป็นเหมือนกับว่าพื้นที่ที่ทำให้เกิดกับการเคลื่อนไหวเคลื่อนที่อย่าลืมว่าในอดีตเนี่ยแม้แต่รัชกาลที่4ก็เดินทางทางนี้ทางน้ำเนี่ยเพื่อที่จะมาสักการะพระปฐมเจดีย์นั้นชุมชนเนี่ยก็อยู่มาตามคลองมหาสวัสดิ์อยู่มาตามนครชัยศรีพวกนี้นะครับอยู่ตามแหล่งน้ำแล้วก็มีชาวจีนที่เคลื่อนที่มาพร้อมกับรถไฟก็มาทำอุตสาหกรรมอันนึงที่ส่งผลต่ออาหารยุคหลังของนครปฐมก็คือการเลี้ยงหมู
6: เริ่มมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่2นะคะที่มีการค้าขายกับชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาติจีนนะคะหรือว่าชาวมอญชาวลาวเนี่ยก็จะมาตามสายน้ำนะคะก็เกิดการตั้งรกรากถิ่นฐานนะคะทำให้วัฒนธรรมการรับประทานอาหารเนี่ยมีความหลากหลาย
0: โครงการครัวปฏิวัติดานาราพิลมเสน่ห์รสไทยจากวังสู่วิถีถิ่นจัดโดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทานะคะร่วมกับศูนย์สื่อศิลปะวัฒนธรรมไทย PBS ของเรานั่นเองงานนี้นอกจากวงเสวนาถ้วยเก่าเล่าเรื่องรสนิทรรศการในรอยรสพริกก็ยังมีการแข่งขันน้ำพริกคลองโยงด้วยบอกเล่าวัตถุดิบท้องถิ่นของคนคลองจังหวัดนครปฐมนั่นเองค่ะ
4: ความเต็มที่ของศิลปินนะคะบางทีถ้าเราเนี่ยตั้งใจมากเกินไปอาจจะสร้างความบาดเจ็บได้เราเห็นในไทยพี่ตูนบอดี้สแลมก็เจ็บคอผ่านตัดใหญ่มาแล้วในต่างประเทศคุณเวนิกามีอัปเดตวง X Japan
0: ก็ต้องยกให้คนนี้เลยโยชิกินะคะเรียกได้ว่าลีลาบนเวท
4: ี
0: การโยกหัวสะบัดหัวอะไรต่างๆเนี่ยเรียกได้ว่า

0: ใช้แต้มชีวิตค่อนข้างจะเปลืองมากทีเดียวเพราะว่าเคยผ่าตัดไปแล้วถึง3รอบนะคะรักษากระดูกหมอนรองกระดูกค่ะคุณผู้ชมซึ่งการรักษาการผ่าตัดครั้งล่าสุดเนี่ยเจ้าตัวก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะหายดีหรือเปล่าแต่ยืนยันว่าหลังรักษาตัวแล้วจะกลับมาขึ้นเวทีคอนเสิร์ตอย่างแน่นอนค่ะมือกลองและลีดเดอร์ของ X Japan วงร็อกระดับตำนานของญี่ปุ่นนะคะโยชิกิเปิดเผยกับสำนักข่าว AP ว่าเวลานี้เนี่ยเขาพร้อมกลับมาขึ้นเวทีแบบสุดๆแล้วค่ะเพราะว่าผลการฟื้นฟูจากการผ่าตัดกระดูกคอครั้งล่าสุดเมื่อปี2024ออกมาดีกว่าที่คิดเอาไว้มากซึ่งต้องบอกว่าใครที่ไม่ใช่แฟนวง X เนี่ยเห็นตัวบางๆแบบนี้นะคะโยชิกิก็ขึ้นชื่อเรื่องการใส่พลังเกินร้อยให้กับทุกการแสดงค่ะทำให้ร่างกายบาดเจ็บสะสมนานเขาก็บอกว่าตัวเองชอบตีกลองอย่างหนักหน่วงแล้วก็โยกหัวไปด้วยซึ่งระหว่างการแสดงก็มักมีอาการบาดเจ็บเกิดขึ้นตลอดค่ะก็พอจะเดากันได้นะว่าสักวันหนึ่งจะต้องบาดเจ็บหนักแน่ๆแล้วก็ทำให้ต้องหยุดเล่นดนตรีไปรักษาตัวนานนับปีทีเดียวหลังการผ่าตัดครั้งที่3ค่ะปัจจุบันโยชิกิได้เปลี่ยนหมอนรองกระดูกเทียม2ชิ้นและอาการดีขึ้นจนสามารถกลับมาเล่นดนตรีได้นะคะแล้วก็กำลังจะมีโชว์ทริบิวต์ให้อดีตเพื่อนร่วมวงนะคะอย่างฮิเดโตะมัตสึโมโตะค่ะแล้วก็อีกคนนึงนะคะไทจิสวาดะในเดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้ด้วยโยชิกิบอกว่าตราบใดที่เขายังเล่นดนตรีต่อไปแฟนๆก็จะยังจดจำเพื่อนร่วมวง X Japan ที่จากโลกนี้ไปแล้วได้ด้วยเช่นกันค่ะโดยตำนานร็อกรุ่นใหญ่แดนประดิษฐ์ยังให้ความเห็นเกี่ยวกับการใช้ AI ในอุตสาหกรรมเพลงนะคะที่เริ่มมีดนตรีนักดนตรีแล้วก็โปรดิวเซอร์ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานโยชิกิบอกว่าสำหรับเขาเรื่องนี้เป็นทางเรื่องที่น่าตื่นเต้นแล้วก็น่ากังวลไปพร้อมๆกันเพราะว่างานสร้างสรรค์ของมนุษย์มีความลึกที่ AI ไม่สามารถเรียนแบบได้แม้ปัญญาประดิษฐ์จะช่วยให้ศิลปินสร้างผลงานที่น่าทึ่งได้ใน5วินาทีแทนที่จะใช้เวลา5ปีแต่สำหรับเขาระยะเวลา5ปีนั้นก็เป็นองค์ประกอบสำคัญนะคะเพราะว่าผู้ฟังสามารถเชื่อมโยงและชื่นชมความพยายามของศิลปินที่ใช้เวลายาวนานในการสร้างสรรค์ผลงานขึ้นมาด้วยเช่นกันค่ะเวทีรอบนี้นะคะถ้ากลับมาขึ้นได้จริงๆก็น่าจะไม่ได้เห็นการโยกหัวแล้วแหละเนาะเดี๋ยวจะมีรอบที่5ต่อไปนะคะ
1: สมมงใจล็อกรุ่นบุกเบิกเนาะที่ไปตีตลาดอินเตอร์ก่อนใครเลยวันนี้หมดเวลาของไทยบันเทิงแล้วเรา3คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: ใสเยอรมันแบบสนุกสนุกกันหรือยังวันเดย์วันดอยช์เยอรมันวันละนิดพาคุณเรียนภาษาเยอรมันผ่านเรื่องราว1วันใกล้ตัวทั้งสารคดีจากประเทศเยอรมนีเกมตอบคำถาม
1: เฮ้ยเด็กถูกต้องค่ะ
0: และกิจกรรมสร้างสรรค์ที่เรียนรู้ได้จริงฝึกคำศัพท์
1: ดีแชร
0: ์ดัสพาเพียและบทสนทนาเข้าใจง่ายสนุกและใช้ได้ในชีวิตประจำวันวันเดย์วันดอยช์เยอรมันวันละนิดทุกวันอาทิตย์เวลา 13:30 นเริ่ม5กรกฎาคมนี้ทางไทย PBS ชื่อ
2: เราจะเป็นแสนยานุภาพทางอาหารได้เราควรจะเคารพวัตถุดิบทางอาหารให้มากกว่าที่ควรจะเป็น
3: อีสานแท้ขนาดแท้ไม่ได
4: ้รสชาติเหมือน9ปีก่อน
2: สังคมไทยมีปฏิสัมพันธ์กับอาหารเนี่ยลึกซึ้งกว่าที่คิดประณีตศิลป์หรือว่าความประณีตในการปรุงอาหารแบบชาวบ้าน
5: เอาไปต้มแล้วเอาไปเคี่ยวแล้วก็มาตับ
2: มันเป็นเสมือนการเคารพในตัวอาหาร

0: ทุกความอร่อยมีความลับซ่อนอยู่เพราะในทุกคำมีเรื่องราวของผู้คนและธรรมชาติติดตามได้ในคุก Culture ทุกวันอาทิตย์เวลา 10:00 น.เริ่ม 12 กรกฎาคมนี้ทางไทย PBS
1: ร่วมผลงานรางวัลการันตีที่ไม่ได้มีดีแค่ชื่อเสียงแต่ทุกเรื่องควรค่าแก่การดูอีกครั้งทางวิภาด้วยผลงานคุณภาพจากละครที่แตกต่างเกิดแก่เจ็บโต
2: ไร้รังผู้โด่งดัง
3: พอมันง่ายอะนะมันก็ไร้คุณภาพ
4: เลยตีกันตายก่อนงานจะจบแน
1: ่ที่บ็อกซ์ชายชรากับหมาบ้า
5: ตรงนี้ก็รวยเนาะไม่ได้ทำงานมาตั้งนานแล้ว
6: เงินไม่ได้เหลือเยอะหรอกแต่คงจะอยู่ใช้อีกไม่นานเท่าไหร
1: ่สารคดีสร้างสรรค์ Homes for Hornbills
7: ความมั่นใจของเขาอันดับแรกก็คือที่เกาะยางน้อยยังปลอดภัยสำหรับเขาอยู
1: ่ After
8: อันนี้ด่านเดียวแล้วก็ขึ้นไปถึงบางกอยเลยนะคะ
9: ลิงชายของใช้ชีวิตใกล้ชิดกับมนุษย
7: ์มะเดื่อเนี่ยก็เป็นเอกลักษณ์ของคลองมะเดื่อ
1: Why Survival
7: ในป่าลึกสิ่งที่เราต้องระวังอีกเรื่องนึงก็คนที่เข้ามาหาผลประโยชน์จากป่านะฮะ
1: คนจนเมือง
10: พังยับเยินเลย
11: เราคงจะไม่มีกำลังที่จะเดินหน้าต่อ
1: Duck Academy
12: นี่ป่าเนี่ยแบดจะรู้เรื่องอะไรเป่านกหวีดแบดทหารเลยอย่างกับคนบ้า
1: และภาพยนตร์ที่เป็นมากกว่าความบันเทิงสันติวีนา
13: ไม่รักนี
14: ่ไอ้รักของแกนี่น่ะมันทำให้แกวิเศษอะไรขึ้นมาใช่ไหม
15: มึงอี้หัวใจกู
13: อย่านะกายอย่าร
1: ับชมความประทับใจอีกครั้งที่วิภาแหล่งรวมผลงานระดับรางวัลการันตีคุณภาพทาง www.vipa.meและวิภาแอปพลิเคชันทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาวิภา Vision and Passion
16: ลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS
17: ข่าวไทย PBS ข่าวที่คุณวางใจ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะพบกับจับตาสถานการณ์วันนี้วันที่22 มิถุนายน ปี 2569นะคะพบกับคุณจิตรตาเอี่ยมรัศมีและดิฉันธนภาคล่องพยาบาลค่ะ
2: และนี่คือสถานการณ์ที่น่าจับตาในวันนี้ค่ะชวนเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.อาทิตย์นี้หลังคาดคนกรุงออกไปใช้สิทธิ์น้อยเพราะบางส่วนมองว่าผลเลือกตั้งไม่เปลี่ยนแปลง
1: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเผยพบคนไทยเป็นนอมินีในพื้นที่ท่องเที่ยว8จังหวัดเร่งปราบปรามและป้องกัน
2: จบสนาม2 VNL ไทยอยู่อันดับ14โค้ชออสพอใจผลงานทีมวอลเลย์บอลสาวไทยเก็บชัยชนะได้2นัดตามเป้าหมายก่อนไปสนามสุดท้ายที่ญี่ปุ่น
1: สหรัฐและอิหร่านเจรจากันสิ้นสุดลงแล้วชาติตัวกลางยืนยันเป็นไปในทางที่ดีและคืบหน้าในหลายประเด็น
2: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดเชียงรายค่ะไปติดตามเหตุผนังคอนกรีตอุโมงค์รถไฟดอยหลวงถล่มที่ทำให้มีผู้เสียชีวิต2คนบาดเจ็บอีก2คนพร้อมทั้งสั่งสอบสาเหตุอย่างละเอียดและเข้มมาตรการความปลอดภัยค่ะนายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุภายในโครงการก่อสร้างอุโมงค์รถไฟดอยหลวงอำเภอดอยหลวงจังหวัดเชียงรายหลังเกิดเหตุผนังคอนกรีตภายในอุโมงค์หลุดลงมาทับคนงานส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต2คนบาดเจ็บ2คนนายปัทพงษ์บุญแก้ววิศวกรโครงการเปิดเผยว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ได้เกิดจากการถล่มของโครงสร้างอุโมงค์หลักแต่เป็นการหลุดร่วงของชั้นคอนกรีตพ่นยึดผิวหินชั่วคราวขณะที่คนงานกำลังติดตั้งอุปกรณ์นั่งร้านภายในอุโมงค์โดยคาดว่าสาเหตุเกิดจากปริมาณน้ำสะสมในชั้นหินจากฝนที่ตกต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาส่งผลให้สภาพธรณีวิทยาเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันซึ่งเป็นเหตุสุดวิสัย
3: เราผ่านภัยธรรมชาติบริเวณเชียงรายและพะเยาเนี่ยค่อนข้างสูงที่เราคาดไม่ถึงนะครับแม้ว่าจะเป็นเรื่องฝุ่นก็ตามแต่ฝุ่นจะเกี่ยวกับเรื่องของศักยภาพการทำงานของคนงานเราแต่ถ้าเป็นเรื่องน้ำนะครับเรื่องฝนหรือแม้แต่เล็กน้อยอย่างเรื่องแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในที่นี่มันไม่ได้แค่แผ่นดินไหวแค่คนที่28มันแผ่นดินไหวมาก่อนนั้นพวก3 มิลลิเมตร 4 มิลลิเมตรอาจจะไม่เป็นข่าวที่นี่เราก็รับรู้ตลอดนะครับแต่ว่าทั้งมวลเราเอาอยู่นะครับเพียงแต่ว่าใบบางจุดยาว3-4 กิโลเนี่ยอาจจะต้องมีเรื่องแบบนี้บ้างในการทางการรถไฟก็จะสอบสวนสืบสวนความประมาทอย่างที่ท่านรัฐมนตรีพูดอีกทีนึง
2: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมย้ำว่าได้สั่งการให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียดทั้งในส่วนของการออกแบบการก่อสร้างและการปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยของผู้รับเหมาและทีมวิศวกรพร้อมกำชับว่าก่อนเดินหน้าก่อสร้างในส่วนที่เหลือจะต้องประสานกรมทรัพยากรธรณีเข้าประเมินสภาพชั้นหินและความเสี่ยงอย่างรอบคอบเพื่อสร้างความมั่นใจไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยอีกหากผลการตรวจสอบพบว่ามีความบกพร่องหรือประมาทเลินเล่อต้องดำเนินการตามกฎหมายพร้อมกำชับทุกหน่วยงานเร่งตรวจสอบสาเหตุอย่างรอบด้านและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่
4: ก็ต่อไปนี้ก็คือก่อนที่จะทำอะไรเนี่ยก็ก่อนที่จะเข้าไปในข้างในเนี่ยบ้างเนี่ยต้องประสานทางกรมธรณีวิทยาเพื่อดำเนินการตรวจชั้นหินก่อนแล้วก่อนที่จะเจาะหรือจะฉีดในคอนกรีตเนี่ยก็ต้องมั่นใจว่ามันไม่แครกออกมาอีกครั้งครับผมแต่ถ้ามีประเด็นเรื่องความกับข้าวความประมาทก็ต้องดำเนินคดีครับ
2: ภายหลังเกิดเหตุโครงการได้สั่งหยุดการปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงทันทีและเตรียมให้ผู้เชี่ยวชาญด้านธรณีวิทยาเข้ามาตรวจสอบสแกนความปลอดภัยของโครงสร้างทั้งหมดคาดว่าจะใช้เวลา2สัปดาห์ก่อนจะอนุญาตให้เครื่องจักรและเจ้าหน้าที่กลับเข้ามาปฏิบัติงานอีกครั้งสำหรับอุโมงค์ดอยหลวงเป็นส่วนหนึ่งของโครงการรถไฟทางคู่สายเด่นชัยเชียงรายเชียงของสัญญาที่3ช่วงเชียงรายเชียงของระยะทาง87 กิโลเมตรวงเงินก่อสร้างราว 19,385 ล้านบาทดำเนินการโดยกิจการร่วมค้า CKST DC3 ซึ่งประกอบด้วยบริษัทชอการช่างจำกัดมหาชนบริษัทซิโนไทยเอนจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่นจำกัดมหาชนและบริษัทเชียงใหม่คอนสตรัคชั่นจำกัดโดยอุโมงค์ดอยหลวงเป็นหนึ่งในโครงสร้างสำคัญของรถไฟทางคู่สายใหม่ที่เชื่อมภาคเหนือกับชายแดนลุ่มน้ำโขง
1: จ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลมย่าหมู่เกาะเสม็ดจังหวัดระยองก็เร่งตรวจสอบฟองสีขาวอมเขียวที่ออกมาเกยหาดแม่รำพึงจังหวัดระยองที่มีการส่งกลิ่นเหม็นด้วยนะคะก็สร้างความวิตกกังวลให้กับชาวบ้านในพื้นที่ค่ะขณะที่ผลการตรวจสอบในเบื้องต้นก็พบว่าฟองเนี่ยเป็นฟองจากสาหร่ายและแพลงต้นพืชที่ตายแล้วไม่เป็นอันตรายต่อประชาชนค่ะฟองสีขาวอมเขียวที่พบบริเวณชายหาดแม่รำพึงตำบลตะพงอำเภอเมืองระยองแล้วก็ถูกเผยแพร่บนโลกออนไลน์จนเกิดความสงสัยแล้วก็เป็นข้อกังวลของชาวบ้านนะคะว่าอาจจะเป็นคราบน้ำมันหรือไม่นั้นเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลมย่าหมู่เกาะเสม็ดได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบบริเวณดังกล่าวไม่พบฟองสีขาวอมเขียวลงเหลืออยู่น้ำทะเลกลับมาใสสะอาดค่ะส่วนบริเวณชายหาดก็พบเพียงเศษซากสาหร่ายทะเลและยังคงมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาพักผ่อนแล้วก็เล่นน้ำตามปกติส่วนกรณีที่พบฟองสีขาวอมเขียวบริเวณชายหาดก่อนหน้านี้จากการตรวจสอบเบื้องต้นไม่พบคราบน้ำมันนะคะแต่ว่าเป็นฟองที่เกิดจากสาหร่ายหรือว่าแพลงก์ตอนพืชค่ะที่ตายแล้วแล้วก็ถูกคลื่นซัดขึ้นสู่ชายฝั่งที่มักเกิดขึ้นช่วงหลังฝนตกหนักและน้ำทะเลนิ่งยืนยันนะคะว่าไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ค่ะ
0: เขาเรียกว่าธาตุอาหารจากฝั่งเนี่ยลงไปในทะเลนะครับเป็นจำนวนมากเนี่ยก็จะทำใหพวกแพลงต้นหรือสิ่งมีชีวิตเล็กๆในทะเลเนี่ยก็มีเรียกว่าเติบโตเร็วผิดปกตินะครับก็เลยทำให้เกิดปรากฏการณ์แพลงต้นบูมก็จะพัดขึ้นมาหน้าหาดตามแล้วแต่ช่วงลมนะครับ
1: ขณะที่ปรากฏการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นตามธรรมชาติค่ะโดยเฉพาะในช่วงฤดูมรสุมหรือช่วงที่น้ำทะเลนิ่งนะคะซึ่งไม่กระทบต่อการใช้ชีวิตของประชาชนในพื้นที่รวมถึงนักท่องเที่ยวด้วยค่ะ
2: ฝ่ายปกครองอำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนและผู้ที่เกี่ยวข้องสกัดจับขบวนการลักลอบขนไม้เถื่อนได้ผู้ต้องหา4คนค่ะแล้วก็ยึดของกลางเป็นไม้ประดู่โดยรับสารภาพว่าจะนำไปส่งให้นายทุนที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบรถบรรทุกไม้เถื่อนหลังจับกุมได้บริเวณถนนสายบ้านใหม่

0: รอนตันตำบลเมืองแปงอำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนพบไม้ซุกซ่อนในรถเป็นไม้ประดู่ขนาดใหญ่25แผ่นก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองทราบว่าจะมีการลักลอบขนไม้ผ่านมาจึงได้จัดกำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจค้นรถต้องสงสัยพบผู้กระทำผิด4คนยึดยาบ้าได้อีก8เม็ดจึงควบคุมตัวทั้งหมดไปสอบปากคำที่สถานีตำรวจภูธรปายซึ่งระหว่างจับกุมก็มีสายโทรศัพท์เข้าเครื่องของผู้ต้องหาอยู่ตลอดเวลาจากการสอบสวนเบื้องต้นผู้ต้องหาทั้ง4คนยอมรับว่าไปรับไม้ประดู่ทั้งหมดมาจากบ้านผาสำราญหมู่8ตำบลเมืองแปงอำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีนายทุนเป็นคนว่าจ้างให้นำไปส่งในพื้นที่อำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่นอกจากนี้ผลตรวจปัสสาวะจากโรงพยาบาลปายยังยืนยันว่าทั้ง4คนมีสารเสพติดในร่างกายค่ะเบื้องต้นแจ้งข้อหามีไม้หวงห้ามไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตมียาเสพติดให้โทษยาบ้าไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตและข้อหาเสพยาเสพติดก่อนจะส่งตัวผู้ต้องหาทั้งหมดพร้อมของกลางให้ตำรวจดำเนินคดีตามกฎหมายและขยายผลเพื่อจับกุมผู้ร่วมขบวนการต่อไปค่ะ
1: กรณีที่โลกออนไลน์ตั้งข้อสังเกตค่ะหลังจากที่จ่าสิบตำรวจบรรณพศสังไพโรจน์หรือว่าจ่าจักรซึ่งเป็นผู้บังคับหมู่งานจราจรสภ.ไซน้อยได้ปิดเพจ Facebook ภายหลังที่จับกุมรถบรรทุกพ่วงได้คันหนึ่งนะคะจนเกิดกระแสเชื่อมโยงว่าอาจจะถูกผู้มีอิทธิพลกดดันจนต้องปิดเพจไปหรือไม่ล่าสุดทางเจ้าตัวพร้อมกับทางผู้กำกับสภ.ไซน้อยก็ออกมาชี้แจงยืนยันแล้วนะคะว่าเป็นการตัดสินใจจากพนักงานที่มีมากเกินกำลังไม่ได้ถูกกลั่นแกล้งหรือว่าถูกบังคับให้มีการปิดเพจดังกล่าวค่ะ
2: ผมแจ้งก่อนนะครับผมไม่ได้ยึดใบขับขี่นะผมแค่ให้เขาก๊อป
1: คลิปเหตุการณ์ที่จ่าสิบตำรวจบรรณพศสังไพโรจน์หรือว่าจ่าจักรผู้บังคับหมู่งานจราจรสภ.ไซน้อยเจ้าของเพจจ่าจักรจราจรไซน้อยและที่นี่ไซน้อยจับกุมรถบรรทุกพ่วงขนทรายคันหนึ่งข้อหาทำผิดกฎหมายจราจรในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีและหลังมีการโพสต์คลิประหว่างการจับกุมผ่านทางเพจ Facebook จ่าจักรจราจรไซน้อยและที่นี่ไซน้อยต่อมาก็ได้มีการประกาศปิดเพจดังกล่าวไปค่ะจนผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ก็ตั้งคำถามและวิพากษ์วิจารณ์กรณีการปิดเพจดังกล่าวว่าอาจเกี่ยวข้องกับการถูกกดดันจากผู้มีอิทธิพลหรือไม่ล่าสุดจ่าสิบตำรวจบรรณพศซึ่งเป็นเจ้าของเพจจ่าจักรจราจรไซน้อยและที่นี่ไซน้อยนะคะพร้อมกับผู้กำกับการสภ.ไซน้อยก็ได้ออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงในเรื่องนี้แล้วค่ะโดยจ่าสิบตำรวจบรรณพศระบุว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่11มิถุนายนที่ผ่านมาระหว่างที่ออกตรวจในพื้นที่ก็พบรถบรรทุกพ่วงไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนจึงได้เรียกสอบแล้วก็แจ้งข้อกล่าวหาตามกฎหมายก่อนที่ผู้ขับขี่จะนำเอกสารและแผ่นป้ายทะเบียนเนี่ยมาแสดงภายหลังจึงใช้ดุลยพินิจว่ากล่าวตักเตือนตามอำนาจโดยยืนยันนะคะว่าการบังคับใช้กฎหมายกับรถบรรทุกในพื้นที่เป็นการดำเนินการตามปกติค่ะโดยเฉพาะรถที่มีการดัดแปลงหรือมีลักษณะเสี่ยงต่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนและมีการดำเนินคดีกับผู้ที่กระทำผิดค่ะ
2: รถไม่ติดแผ่นป้ายเนี่ยมันไม่สามารถมาวิ่งได้นะครับให้ดำเนินการแก้ไขนะครับซึ่งวันนั้นเนี่ยทางเจ้าของรถเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับก็ผมก็ว่ากล่าวตักเตือนไปว่าถ้าเกิดผมเจออีกครั้งหนึ่งผมก็จะดำเนินคดีนะครับคือเหตุการณ์วันนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรครับเบื้องต้นนะผมก็ว่ากล่าวตักเตือนไปครับว่าให้ดำเนินการเอาแผ่นป้ายทะเบียนเนี่ยมาติดนะครับให้กลับมาติด
1: ด้านพันตำรวจเอกณัฐเดชาผู้กำกับการสภ.ไซน้อยยืนยันนะคะว่าไม่เคยมีคำสั่งให้จ่าจักรเนี่ยปิดเพจและไม่มีอำนาจในการสั่งปิดเพจส่วนตัวของผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยการตัดสินใจดังกล่าวก็เป็นเรื่องของการบริหารจัดการภาระงานของเจ้าตัวเองค่ะส่วนข้อสงสัยในเรื่องของผู้มีอิทธิพลหรือว่าการแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ก็ยืนยันว่าไม่เป็นความจริงและไม่เคยรู้จักกับเจ้าของรถบรรทุกคันดังกล่าวมาก่อนพร้อมกับระบุว่าหากพบการกระทำผิดในพื้นที่ก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายโดยไม่เลือกปฏิบัติค่ะ
3: ผมก็จะบอกอย่างนี้นะครับก็คือจะเรียนพี่ๆสื่อมวลชนว่าคือในส่วนของไอ้อิทธิพลอะไรเนี่ยผมไม่ได้สนใจดังนั้นนะครับเพราะว่าผมไม่ได้รู้จักเขาเลยแล้วก็ผมก็มีนโยบายก็คือถ้าไม่งั้นเนี่ยมันก็คงจะไม่มีเคสของเจ้าที่ตำรวจจราจรไปดำเนินการไปจับไปอะไรอย่างเงี้ยแหละครับเพราะว่าในเรื่องของตัวเนี้ยเรามีนโยบายเรื่องของการกวดขันวินัยจราจรทั้งหมดนะครับเรื่องรถบรรทุกรถน้ำหนักอะไรผมก็ไม่สนผมก็จับไป
1: นอกจากนี้ค่ะยังได้สั่งเรียกผู้ขับรถบรรทุกพ่วงคันดังกล่าวเข้ารับทราบข้อกล่าวหาเพิ่มเติมนะคะในข้อหาขัดขืนคำสั่งเจ้าพนักงานนอกเหนือจากความผิด

0: ที่ได้ดำเนินการไว้ก่อนหน้านี้ค่ะ
1: เหลืออีกไม่ถึง1สัปดาห์แล้วนะคะสำหรับการเลือกตั้งท้องถิ่นที่ได้รับการจับตาไม่ว่าจะเป็นผู้ว่ากทม.หรือว่าที่พัทยาเองก็ตามค่ะนโยบายใน

0: จึงเสนอผู้สมัครนายกเมืองพัทยาให้มีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจค่ะ
1: ไม่มีนักท่องเที่ยวเลยแม่ค้าน่าจะหวังเสาร์อาทิตย์แต่เดี๋ยวนี้เสาร์อาทิตย์ก็เหมือนธรรมดานอกจากว่ามีเทศกาลอะไรแบบนั้นเนี่ยถึงจะมีคน
2: แล้วเราดูแล้วทำไมมันเงียบคะ
1: มันไม่รู้เหมือนกันมันไม่มีคนมาเที่ยวเลยอ่ะถ้าว่ามีงานอะไรแบบนี้เหมือนวันไหลปีใหม่พวกนี้จะมีคนแต่หลังจากประเทศเหมือนวันหยุด4วันแบบนี้จะมีก็วันอาทิตย์อะไรแบบนี้แต่ตอนนี้เสาร์อาทิตย์เหมือนเดิมหมดเลย
2: มันเพิ่งมันเงียบหรอคะ
1: โอ้ยเงียบมาหลายเดือนแล้ว
0: นายอิทธิวัฒน์วัฒนศาสตร์สาทรผู้สมัครนายกเมืองพัทยาพรรคประชาชนนำเสนอ37นโยบายเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนพัทยาทุกพื้นที่อย่างเท่าเทียมทำให้เมืองพัทยาเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ
3: เรื่องนี้นะครับเราก็มันอยู่ในนโยบายของเราด้วยนะครับ37นโยบายก็เกี่ยวกับเรื่องของพี่น้องปากท้องชาวบ้านใช่ไหมครับเศรษฐกิจเกิดจากว่าตอนนี้เนื่องจากว่าช่วงนี้เป็นช่วงโรซีซั่นแล้วก็เป็นช่วงที่ลูกค้าของเราส่วนมากจะเป็นทางตะวันออกกลางจะเป็นดูไบคูเวตอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเกิดสงครามขึ้นเนี่ยเศรษฐกิจมันก็ตกลงเราจึงมีนโยบายเกี่ยวกับเรื่องของพัทยาแมนนี่มูสคือเขาเรียกกันนะครับเฟสติวัลหรือกิจกรรมต่างๆเนี่ยที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นในช่วงโรซีซั่นนี้นะครับ
0: ส่วนนายปรเมศงามพิเชษผู้สมัครนายกเมืองพัทยาจากกลุ่มเรารักพัทยานำเสนอนโยบายพัฒนาเมืองชูผลงานที่ทำมาแล้วในช่วง4ปีที่ผ่านมาและเน้นการจัดอีเวนต์กระตุ้นการท่องเที่ยวค่ะ
4: เรื่องกิจกรรมในส่วนของพัทยามิวสิกเฟสติวัลก็จัดกระจายใน4พื้นที่ตรงเนี้ยก็จะต้องยังอยู่นะครับเพื่อที่จะส่งเสริมให้คนมาท่องเที่ยวในเมืองพัทยาในกิจกรรมอย่างนี้นะครับแล้วก็เป็นกิจกรรมส่งเสริมด้านกีฬาซึ่งจริงๆก็พัทยาก็มีความพร้อมในหลายภาคส่วนทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะครับก็จะมีส่วนที่สำคัญคือในกิจกรรมใหญ่ๆเราก็จะเป็นนโยบาย pop up market นะครับก็คือเปิดพื้นที่ให้คนเนี่ยได้มาจับฉลากค้าขายฟรีกับเรานะครับในงานเทศกาลใหญ่ๆซึ่งอันนี้มันก็อาจจะช่วยได้ในระดับหนึ่งนะครับ
0: นายศักชัยแตงห้อผู้สมัครนายกเมืองพัทยาจากกลุ่มพัทยา2030นำเสนอนโยบายนายก24ชั่วโมงบริหารเชิงรุกมีระบบบริหารจัดการที่ทำงานตลอดเวลาเพิ่มความมั่นใจในการท่องเที่ยวตลอด24ชั่วโมงค
5: ่
0: ะ
5: เมืองยืนด้วยขาตัวเองไม่ได้เขาต้องอาศัยนักท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นปัญหาก็คือว่าเราจะทำไงที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาในเมืองพัทยาเพื่อที่เขาจะได้มาจับจ่ายใช้สอยเนาะทีนี้แต่ปรากฏว่าเกิดอะไรขึ้นทั่วโลกก็มีปัญหาทางด้านเศรษฐกิจถูกไหมครับก็เหลือแต่คนไทยนะเราก็จะทำยังไงถึงจะเชิญชวนคนไทยเนี่ยให้เขาเข้ามาเที่ยวมาจับจ่ายใช้สอยเราก็จะโปรโมทเมืองพัทยาจัดอีเวนท์ที่มันแยกออกไปจากเดิมเนี่ยนะครับอีเวนท์ส่วนใหญ่ที่เขาจะจัดอยู่ตามชายหาดถูกไหมครับเราจัดอีเวนท์กระตุ้นการท่องเที่ยว
0: สำหรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยามีทั้งหมด 82,736 คนส่วนใหญ่ประชากรในเมืองพัทยาเป็นประชากรแฝงมากกว่า 500,000 คนค่ะในแต่ละปีเมืองพัทยามีงบประมาณกว่า 2,400 ล้านบาทค่ะ
6: ซึ่งการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพและพัทยานะคะทางเครือข่ายภาคประชาชนค่ะก็เชิญชวนประชาชนนะคะให้จับตาดูการเลือกตั้งทั้ง2แห่งนี้ค่ะเพื่อให้การเลือกตั้งทั้ง2แห่งนี้มีความโปร่งใสแล้วก็มีความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งค่ะองค์กรภาคประชาชนนำโดย WeWatch iLaw แล้วก็โหวต62แล้วก็เครือข่ายภาคประชาชนก็ได้ร่วมกันแถลงข่าวเชิญชวนประชาชนค่ะร่วมสังเกตการการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.รวมถึงการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาในวันที่28มิถุนายนก็คือวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะคะโดยย้ำความสำคัญของความโปร่งใสแล้วก็การมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบกระบวนการการเลือกตั้งค่ะนายยิ่งชีพชานนท์ผู้จัดการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือไอลอก็กล่าวว่าการเลือกตั้งท้องถิ่นทุกระดับคนที่รับผิดชอบหลักก็คือท้องถิ่นค่ะไม่ใช่กกต.กลางก็เลยบอกด้วยว่าอันนี้จึงอยากให้เข้าใจตรงกันก่อนว่าหากมีปัญหาโทษกกต.ทันทีไม่ได้เพราะว่าเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเนี่ยมาจากท้องถิ่นคือถ้าเลือกตั้งกรุงเทพมหานครก็เป็นคนจัดการเลือกตั้งถ้าพัทยาก็เป็นเมืองพัทยาเป็นคนจัดค่ะดังนั้นนะคะก็บอกด้วยว่าการเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยจึงกระทบต่อชีวิตประจำวันแล้วก็เป็นเรื่องที่ใกล้ตัว

0: กับประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆมากกว่าการเลือกตั้งระดับส.ส.ค่ะ
1: เจ้าหน้าที่ไม่ให้ความร่วมมือและทำไม่ถูกนะครับก็ช่วยกันบันทึกข้อมูลให้ครบถ้วนถ่ายภาพถ่ายวิดีโอส่งเข้ามานะครับทางเว็บไซต์ vote62.com นะครับถ้าทำถูกแล้วถ่ายภาพกระดานขีดคะแนนส่งคะแนนเข้ามาทางเว็บไซต์ vote62.com เราก็จะรวมคะแนนของเราเองแล้วคะแนนของเราเนี่ยก็จะเอาไปเปรียบเทียบกับคะแนนของส่วนกลางที่ประกาศออกมาถ้าเขาทำถูกคะแนนตรงกันนะครับเราก็จะได้ผลการเลือกตั้งที่เชื่อถือได้ที่สุด
0: อีกท่านหนึ่งค่ะรองศาสตราจารย์ปริญญาเทวานฤมิตกูลคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ระบุว่าการเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งนี้เป็นโอกาสสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบการเลือกตั้งค่ะหลังจากที่สังคมตั้งคำถามเรื่องความโปร่งใสจากการเลือกตั้งที่ผ่านมาพร้อมกับย้ำว่าประชาชนนั้นมีสิทธิ์ร่วมกันในการตรวจสอบการเลือกตั้งและสามารถใช้โทรศัพท์มือถือบันทึกภาพเป็นหลักฐานหากพบความผิดปกติได้เพื่อให้ทุกคะแนนเสียงนั้นได้รับการนับอย่างถูกต้องและสะท้อนถึงเจตจำนงของประชาชนอย่างแท้จริงค่ะแต่สำหรับผู้ที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม.สก.นายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาในครั้งนี้ได้นะคะกกต.ก็แจ้งว่าควรไปแจ้งเหตุได้ตามกำหนดเพื่อป้องกันการเสียสิทธิ์ค่ะถ้าไปก่อนวันเลือกตั้งก็ไปแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์ได้ในระหว่างวันที่21ถึง27มิถุนายนและถ้าหลังเลือกตั้งก็ไปแจ้งเหตุที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิ์ได้ระหว่างวันที่29มิถุนายนถึงวันที่5กรกฎาคมค่ะแต่ถ้าไม่ไปเลือกตั้งแล้วก็ไม่ไปแจ้งเหตุก็จะถูกจำกัดสิทธิ์ทางการเมืองบางประการเป็นเวลา2ปีนะคะอย่างเช่นสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งท้องถิ่นหรือว่าดำรงตำแหน่งทางการเมืองบางตำแหน่งได้ค่ะ
2: การเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ปีนี้หลายคนมองว่าดูจะไม่ค่อยคึกคักสักเท่าไหร่ส่วนหนึ่งอาจจะมองว่าผู้สมัครคนเดิมน่าจะเป็นคนที่กลุ่มชัยชนะเอาไว้ในมือได้ซึ่งมันอาจจะต่างจากทางพัทยากันที่มีการแข่งขันกันอย่างเข้มข้นด้วยเหมือนกันนะคะแต่ว่าผลการคาดการณ์ที่บอกว่าคนกรุงจะออกไปใช้สิทธิ์น้อยมันจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าแล้วในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันมีอะไรที่อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนได้หรือไม่นะคะร่วมวิเคราะห์เพิ่มเติมกับรองศาสตราจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกกต.ถึงช่วงโค้งสุดท้ายการหาเสียงเลือกตั้งผู้ว่ากทม.กับนายกเทศนายกพัทยาค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะอาจารย์คะ
3: ครับคุณพึ่งนภาคุณเจษชตาสวัสดีครับ
2: ค่ะอาจารย์ของกทม.เนี่ยคือตอนนี้เรานำเสนอโพลไม่ได้ละอาจารย์แต่ว่าในผลการสำรวจที่ผ่านๆมาก็มองว่าไม่น่าจะมีอะไรพลิกโผดังนั้นการที่มีการคาดการณ์กันบอกพอมันไม่มีอะไรพลิกโผลแล้วเนี่ยค่ะจำนวนคนที่จะออกมาใช้สิทธิ์อาจจะน้อยกว่าครั้งที่ผ่านๆมาอาจารย์มองเรื่องนี้ยังไงบ้างนะคะ
3: คือตัวเลขของการใช้สิทธิ์นะครับถ้าเป็นการเลือกตั้งส.ส.ทั่วไปเนี่ยจะอยู่ที่สักประมาณ 10% น
2: ะ
3: แต่ว่าการเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยจะมีตัวเลขที่น้อยกว่าอยู่แล้วนะครับยกตัวอย่างเช่นกทม.คราวที่แล้วเนี่ยที่เลือกตั้งผู้ว่าเนี่ยก็อยู่สักประมาณ 60% นะครับส่วนของพัทยานั้นเนี่ยน้อยกว่าอีกน
2: ะ
3: คราวที่แล้วเนี่ยอยู่ที่ 50% เพราะฉะนั้นการคาดการณ์ตัวเลขเนี่ยผมก็คิดว่าน่าจะใกล้เคียงกับการเลือกตั้งผู้ว่าครั้งที่ผ่านมานะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการที่ว่าก็ขึ้นอยู่กับประชาชนแล้วครับว่าเราจะให้ความสำคัญในเรื่องนี้มากน้อยเพียงไรเพราะอย่างไรก็ตามเนี่ยการเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยเราจะได้ผู้บริหารที่เข้ามาทำหน้าที่ในการบริหารท้องถิ่นนะครับที่ตรงกับความต้องการของเราดังนั้นผมคิดว่าสิ่งสำคัญก็คือว่าคนจะต้องออกไปใช้สิทธิ์กันนะครับจะเป็นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยังไงก็แล้วแต่เนี่ยไม่ต้องไปสนใจหรอกครับว่าใครจะชนะใครจะแพ้คนที่เราเลือกจะชนะหรือไม่นะครับ
2: ค
3: ือการเลือกของเราเนี่ยมันก็เป็นการแสดงถึงเจตจำนงแล้วก็สะท้อนให้เห็นถึงว่าวิธีการในการที่จะหาเสียงของผู้สมัครแต่ละคนนั้นเนี่ย เป็นที่ถูกใจพอใจของเราหรือไม
2: ่
3: หรือการคัดสรรตัวบุคคลที่จะมาเป็นตัวเลือกให้แก่เราเนี่ย เป็นที่พึงพอใจหรือไม่จะแพ้หรือชนะไม่เป็นไรครับเพราะว่าเป็นเรื่องของการที่ว่าต้องการสะท้อนที่เราคิดออกไปครับผม
0: ค่ะซึ่งก็เป็นอย่างที่อาจารย์บอกว่าจริงๆแหละการเลือกตั้งก็มีนัยยะแล้วก็มีเจตจำนงบางประการอยู่ในตัวนั้นนะคะทีนี้มีการมองเหมือนกันว่าการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ครั้งนี้เหมือนเป็นการที่จะวัดผลงานผู้ว่าคนปัจจุบันจากจำนวนของผู้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่จะมีการประเมินผลงานผ่านตัวคะแนนอาจารย์มองอย่างนั้นหรือเปล่าคะ
3: คืออาจจะไปพูดแล้วอาจจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันเป็นช่วงที่ในจังหวัดที่ใกล้เลือกตั้งมากแล้วนะครับ

0: ว่าในแง่ของการที่จะเลือกใครหรืออย่างไรเนี่ยเราก็คงจะดูทั้งถ้าเป็นคนเดิมก็คงจะดูทั้งในแง่ของผลงานที่ผ่านมานะครับว่าเป็นอย่างไรหรือถ้าเป็นคนใหม่เนี่ยเราก็จะดูจากสิ่งที่เป็นการแถลงในเชิงของนโยบายสิ่งที่เขาจะทําในการหาเสียงต่างๆนะครับแล้วก็ไปใช้ประกอบในการพิจารณาส่วนประเด็นที่ว่าจะไปใช้สิทธิ์มากหรือน้อยนั้นเนี่ยคนผู้สมัครเนี่ยก็มีส่วนนะครับในการที่จะสร้างความคึกคักนะครับว่าถ้าหากว่าสิ่งที่เขาเสนอออกมาเนี่ยเป็นสิ่งที่ตรงใจกับประชาชนนะครับประชาชนก็คงจะอยากออกมาสนับสนุนอย่างเต็มที่นะครับ
1: ค่ะอาจารย์ถ้าเกิดว่าดูผลโพลที่ผ่านมาต้องย้ำอีกครั้งว่าคงจะพูดไม่ได้ในตัวบุคคลแต่ว่ามันจะอาจจะมองได้ว่าถ้าเฉพาะของกทม.เนี่ยคนที่เป็นผู้สมัครแบบที่เป็นผู้สมัครอิสระดูจะได้รับความนิยมมากกว่าผู้สมัครที่มาจากพรรคการเมืองด้วยอาจารย์มองปรากฏการณ์นี้ยังไงบ้างนะคะ
0: คือคงไม่ได้มองเพียงแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวนะแต่ผมมองถึงพฤติกรรมของการใช้สิทธิ์ออกเสียงของคนกรุงเทพมหานครเนี่ยว่าในแง่ของการเลือกตั้งทั่วไปกับการเลือกตั้งท้องถิ่นที่เลือกตั้งผู้ว่ากทม.เนี่ยวิธีการคิดวิธีการตัดสินใจของคนที่ใช้สิทธิ์เลือกตั้งในกทม.ที่แตกต่างกันนะครับคือถ้าเป็นการเลือกตั้งทั่วไปเนี่ยเขาก็จะมองว่าพรรคการเมืองไหนเนี่ยมีโอกาสที่จะทำงานนะครับหรือทำหน้าที่นะเป็นฝ่ายรัฐบาลผลักดันนโยบายระดับประเทศนะครับเพื่อทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนะครับอันนี้คือการเป็นการมองภาพรวมของประเทศไทยส่วนการเลือกตั้งท้องถิ่นคือผู้ว่ากทม.นั้นเนี่ยคนกทม.ก็จะมองปัญหาใกล้ตัวนะครับว่าสิ่งที่เราพบเราเห็นปัจจุบันเนี่ย เรื่องของน้ำท่วมก็ดีนะครับในกทม.เรื่องของถนนหนทางต่างๆก็ดีเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินต่างๆก็ดีแม้กระทั่งการบริการสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับงานในระดับกทม.เนี่ยใครที่มีความตั้งใจในการทำงานมากกว่ากันหรือใครที่มีการเสนอสิ่งที่เป็นรูปธรรมในการทำงานนะครับของแผนงานโครงการต่างๆที่ชัดเจนตรงใจมากกว่ากันเขาก็จะเลือกคนทำงานนะคือหมายความว่าคนซึ่งอาจจะเป็นคนซึ่งเหมือนกับว่ามีแนวโน้มที่จะสามารถตอบโจทย์ได้ดีมากกว่านะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการที่เป็นเกณฑ์ในการคิดในการตัดสินใจแตกต่างกันเราก็จะเห็นนะครับว่าผู้ว่าในอดีตของกทม.นั้นเนี่ยหลายต่อหลายคนก็ไม่ได้เป็นคนที่สังกัดพรรคการเมืองแต่ในขณะที่เดียวกันก็มีอีกหลายๆคนที่สังกัดพรรคการเมืองนะครับยกตัวอย่างเช่นพลตรีจำลองเนี่ยไม่ได้สังกัดนะครับนะดร.พิจิตรไม่ได้สังกัดนะแต่หม่อมสุขุมพันธ์ก็สังกัดเป็นต้นนะครับมันก็จะมีความแตกต่างกันเพียงแต่ว่าในแต่ละครั้งแต่ละครั้งนั้นเนี่ย เขาเลือกคนที่เขาคิดว่าสามารถทำงานตอบโจทย์คนกรุงเทพได้ครับ
1: ค่ะอาจารย์แล้วอย่างสก.ล่ะคะอาจารย์อันนี้จะใช้ตรรกะเดียวกันได้หรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้ก็ต้องยอมรับว่าสก.ที่เป็นฝากฝั่งของทางพรรคการเมืองเขาก็ค่อนข้างที่จะหาเสียงกันอย่างเข้มข้นด้วยแล้วทีนี้เนี่ยอย่างพรรคที่เขาครองที่นั่งส.ส.ของทั้งจังหวัดทั้งกทม.ได้ค่ะอาจารย์ดูแนวโน้มแล้วพอมาถึงสภาจังหวัดเนี่ยมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนที่จะได้เสียงข้างมากในสภานะคะ
0: คือสก.เนี่ยก็จะมี2ลักษณะนะลักษณะหนึ่งก็คือในพื้นที่ที่สก.เองอาจจะไม่ค่อยได้มีโอกาสใกล้ชิดกับประชาชนนะครับคือหมายความว่าผู้สมัครเรานึกไม่ออกเลยคือใครหรือแม้ทั้งใครเป็นสก.แล้วเนี่ยเราก็ไม่เคยที่จะมีโอกาสสัมผัสเขาได้เลยอันนี้เนี่ยก็จะเป็นในแง่ของเขตกรุงเทพพื้นที่ชั้นในนะครับซึ่งบางทีแล้วเนี่ยการที่จะมีโอกาสที่จะพบปะหรือเข้าไปใกล้ชิดกับคนที่เป็นสก.ผู้สมัครเนี่ยแทบจะไม่มีเลยนะครับเพราะฉะนั้นในพื้นที่แบบนี้เนี่ยซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งกับผู้สมัครเนี่ยแทบจะไม่มีเลยเขาก็จะดูเพียงแค่ว่าผู้สมัครดังกล่าวเนี่ยอยู่ในพรรคหรือในกลุ่มใดที่เป็นกลุ่มที่เขามีความนิยมหรือเขาจะไม่รู้จักตัวบุคคลเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นพฤติกรรมการออกเสียงแบบหนึ่งแต่ในพื้นที่ที่เหมือนกับว่าตัวผู้สมัครหรือตัวสก.เองเนี่ยมีโอกาสที่จะสัมผัสใกล้ชิดกับประชาชนในโอกาสต่างๆนะครับเช่นอาจจะเป็นพื้นที่รอบนอกออกไปนะครับซึ่งพอรู้จักกันใครเป็นใครนะและเขาก็ไปช่วยเหลือในกิจการต่างๆงานบวชงานแต่งอะไรก็แล้วแต่นะก็จะเป็นงานบุญการกุศลต่างๆเนี่ยก็จะได้รู้จักกันนะครับอันนี้เนี่ยในเรื่องของการที่จะเลือก

0: โดยอาศัยตัวบุคคลเนี่ยเกณฑ์เป็นตัวบุคคลเป็นเกณฑ์เนี่ยก็จะมีมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผลของการเลือกตั้งสกคราวนี้เนี่ยหลายคนก็คาดการณ์ว่าอาจจะมีระดับผส
1: ม
0: ก็คือว่าในพื้นที่ชั้นในนั้นเนี่ยอาจจะเป็นกลุ่มหรือพรรคการเมืองนะครับที่อาจจะมีกระแสนิยมหรือสามารถสร้างความรู้สึกในทางที่ดีกับคนที่เลือกได้นะครับว่าอย่าเป็นกลุ่มที่เข้ามาทำงานอย่างเป็นระบบนะครับสอดคล้องกันกับตัวผู้บริหารได้นะครับอันนี้ก็จะได้มีโอกาสมีความได้เปรียบส่วนพื้นที่ที่อาจจะเป็นรอบนอกออกไปนะครับความสัมพันธ์ในเชิงส่วนบุคคลการที่เป็นสก.อย่างต่อเนื่องแล้วก็อาจจะอยู่ในเรียกว่าสายตาของประชาชนจากประชาชนรู้จักเข้าถึงได้โดยง่ายเนี่ยก็อาจจะมีเป็นปัจจัยที่ใช้ในการตัดสินก็เลยมองเป็นไปได้ครับว่าผลการเลือกตั้งจะมีการประกันระหว่าง2แบบนี้ครับ
2: ค่ะเมื่ออาจารย์พูดถึงความสำคัญไปแล้วนะคะนี้สิ่งที่ทางเครือข่ายภาคประชาชนเป็นกังวลต่อการแล้วก็ต่อการเลือกตั้งครั้งนี้แล้วก็มีการจับตามองมันอยู่ที่ประเด็นตรงไหนอะคะ
0: ก็จะมีความแตกต่างกันนะครับว่าในแง่ของกทม.กับทางพัทยานะครับกทม.เองเนี่ยเรื่องของการถ้าพูดไปแล้วการทุจริตโดยการซื้อเสียงเนี่ยอาจไม่น่าจะมีเกิดขึ้นในแง่ของการเลือกตั้งผู้ว่านะเพราะว่าเป็นพื้นที่กว้างแต่การเลือกสก.นั้นเนี่ยก็อาจจะมีความเป็นไปได้ว่าในบางพื้นที่ที่อาจจะห่างไกลออกไปสักนิดหนึ่งนะฮะหรือว่าประชาชนอาจจะมีเรื่องของหัวคะแนนเรื่องของผู้มีอิทธิพลอาจจะมีอิทธิพลมากนะครับนั้นก็อาจจะเป็นเรื่องซึ่งจะต้องจับตาดูนะครับว่าการทำหน้าที่ของกรรมการประจำหน่วยนั้นเนี่ยเป็นการทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาหรือไม
1: ่
0: ไปช่วยสนับสนุนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือไม่ในขณะเดียวกันภาพรวมภาพกว้างของทั้งจังหวัดกรุงเทพมหานครเนี่ยก็เป็นเรื่องของการทำงานอย่างเป็นระบบนะครับการที่จะมีประสิทธิภาพในการทำงานด้วยความถูกต้องตามกฎหมายต่างๆและการนับคะแนนเป็นไปด้วยความโปร่งใสหรือไม่พวกนี้ก็จะเป็นประเด็นในการจับตาส่วนของพัทยานั้นเน
1: ี่
0: ยหน่วยเลือกตั้งไม่เยอะครับประมาณสัก113หน่วยคนมีสิทธิ์เลือกตั้งประมาณสัก 80,000 คน
1: ค่ะ
0: คนมาใช้สิทธิ์ถ้า 50% ก็สักประมาณ 40,000 คนนะครับอันนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นการแข่งขันที่ค่อนข้างจะรุนแรงระหว่างผู้สมัครที่เป็นผู้บริหารเดิมกับคู่แข่งที่เคยเป็นคู่แข่งในอดีต
1: ค
0: ่ะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นบ้านใหญ่ทั้งคู่นะ
1: ค่ะ
0: ครับอันนี้ก็คงจะอาจจะต้องจับตาดูเป็นพิเศษนะครับว่าอย่าให้มีกระบวนการในการใช้อิทธิพลนะของการเป็นคนที่มีอิทธิพลมีบารมีในพื้นที่เนี่ยเพื่อจะทำให้ผลการเลือกตั้งหรือจะทำให้การเลือกตั้งนั้นเป็นไปโดยไม่สุจริตนะครับ
1: ค่ะ
0: ก็มีการระดมอาสาสมัครนะครับตอนนี้ก็เห็นว่ายังได้จำนวนหนึ่งนะ
1: ค่ะ
0: นะครับแต่ว่าก็ยังอยากจะขอให้ประชาชนไม่ว่าจะเป็นในจังหวัดชลบุรีเองนะฮะอาจจะต่างอำเภอก็ได้นะครับไปช่วยกันลงชื่อที่โหวต62นะครับในเว็บไซต์ของโหวต62เนี่ยก็ลงชื่อกันได
1: ้
0: หรือแม้กระทั่งว่าถ้าอยู่ในกรุงเทพถ้าอยากไปเนี่ยเห็นว่าทางไอลอกับโหวต62เนี่ยก็จัดยานพาหนะในการที่จะพาอาสาสมัครไปนะครับในการสังเกตการได้ครับ
2: ค่ะอาจารย์ค่ะแล้วที่ผ่านมาได้รับเรื่องร้องเรียนมาบ้างหรือเปล่าอะคะ
0: อันนี้ยังไม่มีนะครับยังไม่มีเพราะว่ากระบวนการในการเทียบสังเกตการนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่เพิ่งเริ่มขึ้นมาในเวลาสั้นๆครับก็ยังไม่มีอะไรที่ชัดเจนมากมายครับ
1: ค่ะค่ะได้ค่ะอาจารย์ขอบพระคุณมากค่ะ
2: ขอบคุณค่ะอาจารย์คะ
1: ขอบคุณค่ะอาจารย์รองศาสตราจารย์สมชัยศรีสุทธยากรนะคะอดีตกกต.เพราะว่าตอนนี้มันสู่โค้งสุดท้ายละในการเลือกตั้งท้องถิ่นนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ว่ากทม.เองหรือว่านายกของทาง
2: พั
1: ทยาด้วยนะคะซึ่งการแข่งขันเนี่ยอาจารย์มองว่าในพื้นที่กรุงเทพถ้าเป็นลักษณะของผู้ว่าไม่น่าจะมีเรื่องของข้อทุจริตมากนักแต่ทีเนี้ยในระดับสก.ที่อาจจะมีการแข่งขันกันเดือดเพราะว่าพรรคการเมืองก็ลงมาเล่นด้วยแล้วความเป็นไปได้ที่จะได้สภาที่คละกันระหว่างพรรคการเมืองเนี่ยมันมีโอกาสสูงแล้วคนที่อยู่เดิมเนี่ยอันนี้ก็อาจจะต้องไปดูว่าพอมีความใกล้ชิดกันในพื้นที่มากๆแล้วการโน้มเอียงการปฏิบัติตัวของกรรมการที่กรรมการเขตเลือกตั้งหรือว่ากรรมการประจำหน่วยเนี่ยเขาจะเป็นยังไงอันนี้ก็ต้องติดตามด้วยเช่นเดียวกัน
2: ค่ะก็เลยมีการเปิดรับอาสาสมัครในการแจ้งรับเรื่องราวต่างๆในการที่พบเห็นที่ผิดปกติต่างๆก็สามารถที่จะแจ้งไปที่โหวต62ได้หรือว่าแจ้งไปที่ไอลอได้หรือว่าวีวอชได้ด้วยนะคะ
1: คุณผู้ชมมาดู

0: ภาพใหญ่กันบ้างค่ะเรื่องของเศรษฐกิจปากท้องวันนี้เนี่ยทางกกร.เขาจะไปเข้าพบกับนายกรัฐมนตรีด้วยท่ามกลางสถานการณ์ในตะวันออกกลางที่ตอนนี้มันโล่งใจเหมือนจะได้แค่ครู่เดียวเท่านั้นนะคะดังนั้นปัจจัยความเสี่ยงทางเศรษฐกิจจากราคาพลังงานก็อาจจะเพิ่มขึ้นอีกครั้งก็เป็นได้คือก่อนหน้านี้ค่ะมีการประเมินกันบอกว่าถ้าสงครามมันจบได้จริงนะโอกาสที่เศรษฐกิจไทยจะโตไประดับเหนือกว่า 2% มันยังพอมีความเป็นไปได้ค่ะเพราะว่าแรงกดดันไม่ว่าจะเรื่องราคาน้ำมันเรื่องของต้นทุนการผลิตจะลดลงก็คาดการว่านักท่องเที่ยวก็น่าจะโตตามมาแต่ถ้าสถานการณ์มันยืดเยื้ออันนี้ล่ะค่ะนักเศรษฐศาสตร์หลายคนมองตรงกันว่าความเสี่ยงก็ยังคงอยู่และอย่าลืมว่าความเสี่ยงจากสงครามการค้าโดยเฉพาะการเก็บภาษีค่ะนำเข้าของสหรัฐตามมาตรา301ที่จะเก็บเรา 12.5% เนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่เราน่าจะต้องเตรียมการรับมือด้วยเช่นเดียวกันช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะมีโอกาสได้ร่วมในเวทีสัมมนา Rethink Thailand หรือปรับขยับเศรษฐกิจหาทางรอดให้คนไทยผู้ร่วมสัมมนามีทั้งภาคนักวิชาการภาคการเมืองภาคธุรกิจก็สะท้อนถึงปัญหาในเชิงโครงสร้างและแรงกดดันที่มันเกิดขึ้นด้วยเหมือนกันนะคะอย่าง SME ค่ะคุณแสงชัยธีรกุลวานิชประธานกิตติมศักดิ์และประธานยุทธศาสตร์สมาพันธ์ SME ไทยก็สะท้อนเหมือนกันว่าตอนนี้ SME ขาดทุนต่อเนื่องนะคะแล้วก็มีความเสี่ยงจะกลายเป็นหนี้เสียเพิ่มขึ้นจาก 18% ณไตรมาสสุดท้ายของปี2568มันขยับขึ้นมาเป็น 22% ในไตรมาสแรกของปี2569แล้วด้วยค่ะขณะที่โครงสร้างเศรษฐกิจไทยยังเผชิญปัญหาความเหลื่อมล้ำเชิงโครงสร้างคือผู้ประกอบการรายย่อยหรือ SME เนี่ยเขามีสัดส่วนสูงถึง 84% ของทั้งระบบแต่อำนาจต่อรองต่ำมากเมื่อเทียบกับทุนขนาดใหญ่การแข่งขันมันก็เลยยากลำบากส่วนดร.ธนิศโสรัตน์รองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าอุตสาหกรรมไทยก็เตือนเหมือนกันนะคะว่าตอนนี้แรงงานในหลายอุตสาหกรรมมีความเสี่ยงตกงานสูงและหนึ่งในนั้นก็คือกลุ่มสถาบันการเงินค่ะมีการประเมินแนวโน้มว่าในช่วง 3-4 เดือนข้างหน้าเนี่ยอาจจะมีแรงงานในกลุ่มนี้ตกงานเป็นหลักหมื่นได้อันนี้จะเป็นผลมาจากการปรับตัวเข้าสู่ธนาคารพาณิชย์ไร้สาขาหรือว่า Virtual Bank เช่นเดียวกับกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ไม่สามารถปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนผ่านสู่รถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการจ้างงานในอนาคตรองศาสตราจารย์วีรยุทธ์การชูฉัตรรองหัวหน้าพรรคประชาชนก็มองนะคะว่าปัญหาเศรษฐกิจไทยตอนนี้มันมี4ประเด็นใหญ่หรือว่า4บั๊กที่เป็นปัญหาในเชิงโครงสร้างที่ต้องเร่งแก้ไขนั่นก็คืออันดับแรกอัดฉีดเงินแล้วเงินมันไม่หมุนค่ะบั๊กที่2ก็คือไทยส่งออกสินค้ามากแต่มันเป็นการส่งออกสินค้าเทคโนโลยีต่ำหรือโลเทคสะท้อนถึงความสามารถในการแข่งขันที่ถดถอยเมื่อเทียบกับคู่แข่งบั๊กที่3ก็คือ FDI หรือว่าการลงทุนจากต่างประเทศโดยตรงเนี่ยไม่สามารถสร้างอุตสาหกรรมใหม่โดยเฉพาะการเปลี่ยนผ่านสู่อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าแม้ว่าไทยจะได้รับการลงทุนจากต่างประเทศมากแต่ต่อยอดไปสู่การสร้างอุตสาหกรรมใหม่หรือยกระดับทักษะแรงงานได้ไม่เพียงพอค่ะอันดับ4บั๊กตัวสุดท้ายก็คือภาคเกษตรไทยที่เปลี่ยนไม่ทันโลกค่ะทีนี้มีอีกหนึ่งความเสี่ยงที่อาจารย์นนทฤทธิ์พิศาลยบุตรนักวิชาการอาวุโสสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือ TRI ชี้ให้เห็นว่ามันจะเป็นความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆหากว่าไทยไม่สามารถยกระดับในส่วนนี้ได้นั่นก็คือการนำเข้าบริการต่างๆที่ไม่สร้างรายได้ให้ประเทศนี
1: ้ปัญหาในเรื่องของภาคส่งออกคือตอนนี้นะฮะประเทศเราเนี่ยที่เราทำอิรุ่ยฉุยแฉกต่างๆแล้วไม่เจอวิกฤตแบบอินโดนีเซียส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่า current account หรือเราได้ดุล นะฮะจากต่างประเทศและที่เราทำอย่างนั้นได้เป็นเพราะว่าเรามีนักท่องเที่ยว40ล้านคนนะฮะเข้ามาเราส่งออกได้แต่เรานำเข้าก็เยอะนะจริงๆตอนนี้เป็นเนกาทีฟด้วยซ้ำนะอาจารย์ต้นตั้งคำถามถูกมากว่าส่งออกไปแล้วมันดีหรือเปล่าเพราะนำเข้ามันแซงส่งออกแล้วแต่ดุลบริการเราเป็นบวกเสมอในอนาคตนะฮะสิ่งที่น่ากังวลใจก็คือเรามี service import ซึ่งเป็นตัวที่จะทำให้เกิดวิกฤตในเศรษฐกิจในอนาคตนะฮะมันคืออะไรนะฮะมันคือที่ทุกท่านใช้กันนะฮะดิจิตอลแพลตฟอร์มใครใช้ Grab Agoda Airbnb ทุกครั้งที่ใช้เงินไหลออกต่างประเทศ
2: หรือ subscription ต่างๆ
1: 2นะดิจิตอลคอนเทนต์ต่างๆ Cloud IT service ต่างๆนะฮะ4 financial payment เราใช้ Visaต่างๆนะฮะเข้ามาแข่งขันแม้แต่ Virtual Bank ก็มีต่างชาติเริ่มเข้ามาแกะ Intellectual Property พวกแฟรนไชส์ต่างๆเราไปกินข้าว Starbucks ต่างๆโดนออกไปหมดนะ Business นะพวกลอต่างๆใช่ไหมครับที่เป็น Big Four เข้ามาดูดเงินเราไปหมดนะฮะแล้วโลจิสติกต่างๆรุ่นใหม่เราก็เห็นว่ามีแบรนด์ต่างมาทั้งหมดพวกนี้คือสิ่งที่เรียกว่า High Value Serviceขณะที่เราพยายามจะช่วยเหลือประเทศอาจารย์ต้นว่าแจกไปและจริงๆเราทำเป็นแค่ในหน้าเท่านั้นเองนะไปอยู่ตามสำเพ็งไปอยู่ตามประตูน้ำไปซื้อของจากจีนเข้ามาแล้วขายแต่ตอนนี้พอมันตัดตรงไปแล้ว

0: มูลค่าพวกเงินนั้นมันหายไปหมดเงินมันถึงไม่หมุนแล้วตอนนี้ในอนาคตพวกนี้กำลังจะเข้ามาแล้วเราจะสูญเสียโตขึ้นเรื่อยๆแต่จำนวนนักท่องเที่ยวเราเนี่ยมันไม่ได้เพิ่มขึ้นแล้ว40ล้านเรายังกลับมาไม่เท่าเดิมเลยและในอนาคตเนี่ยเซอร์วิสอินพอร์ตจะเป็นปัญหาและเราต้องการมนุษย์รุ่นใหม่พวกน้องๆที่จบเข้ามาเนี่ยที่จะสามารถเข้ามาต่อสู้ตรงนี้ได้ไห
1: ม
0: ถ้าเกิดว่าทำได้เราช่วยประเทศได้ด้วยและเป็นจุดที่สร้างรายได้ได้ทั่วโลก
2: ทางหนึ่งที่จะเป็นทางรอดในเศรษฐกิจไทยอาจารย์มองแบบนี้นะคะว่าต้องยกระดับการเติบโตผ่านการสร้างคนเก่งที่จะเป็นฮีโร่มาขับเคลื่อนประเทศไทยให้โตได้แบบก้าวกระโดดคือยกตัวอย่างถ้าเราสร้างคนอย่างอีลอนมัสได้แค่คนเดียวเนี่ยค่ะสร้างมูลค่าที่เกิดขึ้นอาจจะสูงขึ้นถึง3เท่าของ GDP ประเทศไทยได้เลยแต่ณขณะนี้เราเห็นทิศทางความพยายามของรัฐบาลในการดึงธุรกิจไฮเทคเข้ามาในประเทศแต่คำถามคือแล้วเราจะขึ้นไปอยู่บนขบวนรถไฟเรียนรู้ต่อยอดได้ขนาดไหนไม่ใช่แค่มองเห็นขบวนรถวิ่งผ่านไปเรื่องนี้เราเรียนรู้ได้จากประเทศเพื่อนบ้านที่เขาวางเป้าหมายยกระดับเป็นซิลิคอนวัลเลย์ของเอเชียค่ะ
3: ถ้าพูดถึงแหล่งเซมิคอนดักเตอร์ในเอเชียทุกคนจะมองไปที่ปีนังที่มาเลเซียนะครับได้ชื่อว่าเป็นซิลิคอนวัลเลย์แห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับคำถามก็คือมาเลเซียเนี่ยใช้ยุทธศาสตร์อะไรถึงสามารถทำให้เกิดการเป็นซิลิคอนวัลเลย์แห่งภาคตะวันออกได้ผมเรียกมันว่ายุทธศาสตร์โลกคู่ขนานไอ้สีน้ำเงินคือเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยครับเหมือนกับอุตสาหกรรมไฮเทคอื่นมันจะมีตั้งแต่ต้นน้ำจนปลายน้ำเลยตอนเริ่มต้นเนี่ยเขาต้องดึงบริษัทปลายน้ำเข้ามาก่อนใช่ไหมประกอบชิ้นส่วน assemblyค่อยๆไล่มาามาเชิญสู่ทดสอบเข้ามาบริษัทที่ลงทุนด้านทดสอบเข้ามาเสร็จแล้วมาผลิตวงจรรวมแล้วถึงจะค่อยพัฒนาต่อมาเป็นการออกแบบต้นน้ำยุทธศาสตร์ของมาเลเซียคือเสียเงินเนี่ยคือบริษัทข้ามชาติที่เขาดึงเข้ามาแต่ระหว่างที่เขาดึงเข้ามาในแต่ละซัพพลายเชนเขาเอาไอ้บริษัทสีเขียวซึ่งเป็นลิสต์ของบริษัทท้องถิ่นทั้งบริษัทเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจเข้ามาเกาะเกี่ยวในซัพพลายเชนด้วยเสมอ
4: ไปเรียนรู้แล้วไปอยู่ในซัพพลายเชนด้วย
3: ไม่ได้ดึงเข้ามาแต่บริษัทต่างชาติล้วนและไม่ได้กีดกันบริษัทต่างชาตินี่คือมันไม่ใช่ศูนย์หรือหนึ่งนะครับคุณไม่มีเทคโนโลยีเป็นของตัวเองคุณต้องดึงเขาเข้ามาแล้วต้องไล่มาจากปลายน้ำไล่มาต้นน้ำนี่นะแต่ระหว่างนั้นคุณอย่าเมินเฉยคุณอย่าแค่ทิ้งไว้แล้วคุณดูแค่ตัวเลขส่งออกแต่คุณต้องเอาบริษัทไทยSMEเข้าไปเกาะเกี่ยว
1: จ
3: น 4-5 ปีหลังบริษัทมาเลเซียเองสามารถเป็นผู้ออกแบบชิปได้แล้วแต่มันเกิดหลังจากที่ใต้ตรงนั้นแหละปลายน้ำกลางน้ำจนมาถึงต้นน้ำ
4: ทำให้บริษัทในประเทศเก่งขึ้นและเข้าไปอยู่ในห่วงโซ
3: ่ให้ไปอยู่ในห่วงโซ่นี่ต้องเป็นจุดตั้งต้นตั้งแต่แรกคืออย่าไปคิดว่าเอาบริษัทมาแล้วประสบความสำเร็จเหมือนที่เรามักจะเป็นน่ะเราบอกยอดเดือนมีเดือนลงทุนหนึ่งล้านล้านดีมาก
1: จะเข้ามา
3: อย่าจบความพอใจแค่นี้สุดท้ายคุณจะไม่ได้อะไรแล้ววันนึงเขาก็จะไป
4: ต้องมีคำถามต่อว่าแล้วคนไทยอยู่ตรงไหนที่คิดไทยอยู่ตรงไหน
3: เราไม่ได้กีดกันแต่เราทำยังไงให้ซัพพลายเชนของเราเข้าไปเกี่ยวและเก่งขึ้นไปด้วยตามเวลาครับ
2: นี่ต้องเป็นการวางนโยบายในเชิงยุทธศาสตร์เลยนะคะการนำเทคโนโลยีเข้ามาเป็นตัวช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยเฉพาะทางเทคโนโลยี AI เอาโมเดลต่างประเทศมาประยุกต์ใช้ไม่ว่าจะเป็นโมเดลของยุโรปของจีนที่พึ่งพาตัวเองได้มากขึ้นท่ามกลางความขัดแย้งด้านภูมิรัฐศาสตร์สร้างระบบนิเวศอุตสาหกรรมไฮเทคควบคู่กับการเพิ่มผลผลิตทางภาคการเกษตรสร้างนวัตกรรมและพัฒนามาตรฐานตรวจสอบย้อนกลับปรับทัศนคติส่งเสริมทุนมนุษย์เหล่านี้ค่ะจะเป็นสิ่งที่ช่วยให้เศรษฐกิจไทยไปรอดได้ค่ะ
5: มาดูความเคลื่อนไหวที่สภากันนะคะวันนี้ครม.เงาพรรคประชาชนได้ตั้ง2ประเด็นค่ะเรื่องหลักก็คือการขับเคลื่อนผลักดันให้จัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยที่สสร.นั้นยึดโยงกับประชาชนผ่านการเลือกตั้งหลังจากที่คณะกรรมการพัฒนาการเมืองทั้งของสภาแล้วก็ที่สภานั้นได้เข้าพูดคุยกับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในเรื่องนี้กับอีกเรื่องค่ะก็คือจะขยายต่อเกี่ยวกับผลกระทบทางการเมืองจากระบอบสีน้ำเงินด้วยนะคะติดตามจากคุณยานีไหว้ครูรายงานสดจากรัฐสภาค่ะคุณยานีคะ
6: จากสองขั้วพรรคการเมืองค่ะที่ขับเคี่ยวกันในประเด็นไทย AI พาสปอร์ตในวันนี้ก็ยังตามต่อกันด้วยประเด็นเรื่องการผลักดันสสร.ที่มาจากการเลือกตั้งค่ะครม.เงาพรรคประชาชนแถลงเดินหน้าการผลักดันเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ค่ะโดยจะกำหนดให้สสร.มาจากการเลือกตั้งหลังจากที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญค่ะให้คำยืนยันว่าประชาชนสามารถเลือกตั้งสสร.ได้แต่ว่ายังมีสสพรรคภูมิใจไทยออกมาคัดค้านว่าความเห็นของตุลาการไม่ใช่คำวินิจฉัยโดยนายพฤทธิ์วัชรศิลป์แจง4ประเด็นค่ะคือ1พรรคประชาชนยืนยันที่จะเดินหน้าผลักดันสสร.เลือกตั้ง 100% ค่ะ2เชิญชวนประชาชนร่วมลงชื่อร่างของภาคประชาชนหรือว่า Call for All ค่ะที่ขณะนี้มีผู้ลงชื่อ 23,000 รายชื่อแต่ว่าขั้นต่ำต้องใช้ 50,000 รายชื่อค่ะ 3 ค่ะขอให้ทุกพรรคการเมืองหารือทบทวนร่างของแต่ละพรรคในการผลักดันส

0: รมาจากการเลือกตั้งและสุดท้ายข้อ4ฝากไปยังสสพรรคภูมิใจไทยว่าหากมีความจริงใจที่จะเห็นสสรมาจากการเลือกตั้งก็ควรนำข้อมูลจากการหารือกับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไปพิจารณาอย่างรอบคอบ
1: แต่หากพรรคภูมิใจไทยตัดสินใจเดินหน้าโดยปฏิเสธการคำนึงถึงข้อมูลใหม่นี้เนี่ยก็อดสงสัยไม่ได้ครับว่าเหตุผลที่แท้จริงเนี่ยเป็นเพราะว่าพรรคภูมิใจไทยมีธงไว้อยู่แล้วว่าต้องการจะฉวยโอกาสจากคำวินิจฉัยที่มันมีความคลุมเครือเพื่อนำมาเป็นข้ออ้างในการตัดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกตั้งสสรออกไปเพื่อจะทำให้การเดินหน้าสู่การจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่นั้นเป็นกระบวนการที่ถูกผูกขาดโดยระบอบสีน้ำเงินที่จะสามารถเข้ามาผูกขาดทั้งเรื่องของการเลือกผู้ร่างหรือการชี้ขาดเนื้อหาในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได
0: ้ส่วนนางสาวสิริกัญญาตันสกุลรองหัวหน้าพรรคประชาชนกล่าวถึงการเตรียมพิจารณาร่างกฎหมายโอนงบประมาณปี2569และร่างกฎหมายงบประมาณปี2570โดยตอกย้ำว่าการจัดงบปี70นะคะเป็นงบประมาณฝีแตกค่ะโดยเฉพาะงบรายจ่ายพุ่งสูงถึง 120,000 ล้านบาทขณะที่งบการลงทุนลดลงมากถึง 70,000 ล้านบาทค่ะพร้อมเชิญชวนให้ประชาชนติดตามการอภิปรายงบประมาณในช่วงปลายเดือนมิถุนายนนี้โดยชี้ว่ามีงบประมาณของกระทรวงดีอีค่ะในการจัดทำโครงการไทย AI Passport Phase 2ด้วยค่ะนอกจากนี้ค่ะนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิยังชี้นะคะให้รัฐบาลชี้แจงเหตุผลในการแต่งตั้งโยกย้ายนะคะในจังหวัดภูเก็ตค่ะซึ่งหากรัฐบาลไม่ชี้แจงก็อาจทำให้ประชาชนมีความสงสัยว่ารัฐบาลพยายามที่จะแฝงเครือข่ายลงในพื้นที่หรือไม่ค่ะ
2: ค่ะขอบคุณคุณยาน
3: ีค่ะ
2: ซึ่งเรื่องของการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญนะคะพรรคภูมิใจไทยก็มีมติเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญแบบรายมาตราใน2ประเด็นก็คือการยกเลิกหมวดปฏิรูปประเทศและการให้อำนาจท้องถิ่นเก็บภาษีนะคะด้วยเหตุผลว่าเนื้อหาสาระเดิมนั้นไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันค่ะ
3: ข้อวิพากษ์นี้เกิดขึ้นหลังจากที่สว.และสส.เข้าหารือกับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนะคะไปขอความชัดเจนในคำวินิจฉัยที่18/2568ทำให้พรรคประชาชนและแกนนำกลุ่มสว.อิสระเชื่อมั่นว่าร่างรัฐธรรมนูญเพื่อจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่กำหนดให้สสรมาจากการเลือกตั้งโดยประชาชนได้ติดตามกับคุณสาวรักษ์วัฒนศิลป์ในการบ้านการเมืองค่ะ

0: แต่บริบทแวดล้อมอาจทำให้ข้อสรุปในทางปฏิบัติกรณีคำวินิจฉัยที่18/2568ที่เขียนว่ารัฐสภาไม่อาจให้ประชาชนเลือกผู้ร่างรัฐธรรมนูญได้โดยตรงอาจไม่ใช่ข้อสรุปที่จะปฏิบัติได้แม้จะเป็นข้อสรุปหลังการหารือกับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่สรุปว่าสสรมาจากการเลือกตั้งของประชาชนได้โดยตรงก็ตามค่ะ
1: อันนี้ต้องบอกว่าเป็นความเห็นของตุลาการนะครับไม่ได้เป็นความเห็นของพวกเราความเห็นของตุลาการเนี่ยคือบอกว่าบอกขอเพียงแค่ข้อจำกัดว่าคณะกรรมการยกร่างไม่สามารถมาจากการเลือกตั้งโดยตรงได้ดังนั้นหากสมมติคณะกรรมการยกร่างจะมาจากการเลือกโดยสภาร่างรัฐธรรมนูญที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงประชาชนก็เป็นสิ่งที่กระทำได้
0: นี่คือข้อสรุปที่คณะกรรมการการกิจการศาลองค์กรอิสระองค์กรอัยการรัฐวิสาหกิจองค์การมหาชนและกองทุนสภาผู้แทนราษฎรนำโดยนายวาโยอัศวะรุ่งเรืองประธานกรรมการและคณะกรรมการการพัฒนาการเมืองการมีส่วนร่วมของประชาชนสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภคของวุฒิสภานำโดยนายนรเศรษฐ์ปรัชญากรประธานกรรมการพร้อมตัวแทนพรรคการเมืองทั้งนายพฤทธิ์วัชรศิลป์จากพรรคประชาชนและนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะจากพรรคประชาธิปัตย์ที่เข้าหารือตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเพื่อขอความชัดเจนเกี่ยวกับคำวินิจฉัยที่18/2568เรื่องกระบวนการและอำนาจการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ค่ะสืบเนื่องจากที่มาของสสร.ตามคำวินิจฉัยถูกหยิบยกมาเป็นข้อถกเถียงตลอดช่วงการผลักดันแก้รัฐธรรมนูญปี2560กรณีแก้มาตรา256เพิ่มหมวด 15/1 ที่มาของสสร.หลังหารือจึงสรุปได้ว่าข้อจำกัดอยู่ที่คณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญไม่ควรมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนหากมีสภาหรือองค์กรที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนทำหน้าที่คัดเลือกกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญอีกทอดหนึ่งก็สามารถดำเนินการได้นี่ค่ะจึงเป็นเหตุผลให้พรรคประชาชนเตรียมเรียกประชุมส.ส.เพื่อทบทวนร่างแก้รัฐธรรม

0: มนูญปี2560ฉบับของพรรคทั้ง2ฉบับเพื่อกำหนดให้สสรมาจากการเลือกตั้งไม่ต่างจากร่างแก้รัฐธรรมนูญฉบับของสวที่เรียกตัวเองว่ากลุ่มอิสระที่จะเสนอให้มีสภารับฟังมาจากการเลือกตั้งก็ถือว่าสอดรับกับข้อวินิจฉัยข้อหารือที่ว่านี้ค่ะ
1: ส่วนร่างของสวเองอะครับร่างของเราที่เน้นในเรื่องของกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าในกระบวนการของเรามีความแตกต่างก็คือในส่วนของที่มาของสภาการมีส่วนร่วมของประชาชน200คนเนี่ยที่ประชาชนจะได้เลือกโดยตรงอยู่แล้วนะครับผมคิดว่าอันนี้ไม่ได้มีประเด็นอะไรที่ขัดแย้งกับความเห็นของท่านตุลาการในวันนี้นะครับก็สามารถมาจากการเลือกตั้งได้ส่วนกรรมธิการยกร่างนะครับที่ในร่างของเราเนี่ยมาจากการให้สภาเลือกนะครับก็เป็นไปตามความเห็นของท่านตุลาการนะครับแต่ว่าสภาการมีส่วนร่วมของเราเนี่ยก็จะเป็นคนที่กำกับควบคุมกระบวนการการยกร่างนะฮะก็คือคนที่มีหน้าที่ยกร่างเนี่ยไม่ได้สามารถเข้ามานึกหรือว่าอยากจะเขียนอะไรตามที่ใจอยากจะคิดได้นะครับก็ต้องมาตามจากกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเป็นเนื้อหาแล้วก็กรรมการยกร่างก็ทำหน้าที่เหมือนเป็นช่างเทคนิคนะครับมาแปลงความเห็นที่มาของเนื้อหาเนี่ยมาเป็นเนื้อหาในถ้อยคำในรัฐธรรมนูญนะครับก็คิดว่าในร่างของฝั่งวุฒิสภาเราเองที่จะเสนอเนี่ยไม่ได้มีความขัดแย้งอะไรกับความเห็นของทางตุลาการในวันนี้ครับ
2: เดี๋ยวต้องไปหารือกันก่อนครับคือตอนนี้มีการยื่นไป2ร่างแต่ต้องยอมรับว่าแม้กระทั่งร่าง2ร่างเนี่ยร่างแรกเนี่ยเป็นวิธีการให้ประชาชนเลือกตั้งสสร150คนแล้วให้รัฐสภารับรองร่างที่2เนี่ยเป็นประชาชนเลือก300คนแล้วรัฐสภาคัดเหลือ150ซึ่งทั้ง2ร่างเนี่ยเรียนตรงก็ยังไม่ได้เป็นการเลือกตั้งสสร 100% โดยตรงนะครับเพราะตอนแรกเราเข้าใจว่าอาจจะติดขัดคำวินิจฉัยสามัญูแต่พอมาถึงวันนี้ที่เราได้ความชัดเจนว่าคำวินิจฉัยไม่ได้ห้ามการที่ประชาชนเลือกตั้งสสร โดยตรง 100% เนี่ยเราก็อาจจะมีการกลับไปหารือกันภายในพรรคและอาจจะกลับไปอ้างอิงร่างที่เราเคยยื่นปี68ก่อนที่จะมีคำวินิจฉัยที่ตอนนั้นเนี่ยสสร มาจากการเลือกตั้ง 100% ครับ
0: และนอกจากพรรคประชาชนสวกลุ่มอิสระแล้วพรรคเพื่อไทยและพรรคประชาธิปัตย์ก็มีท่าทีไม่ต่างกันค่ะทบทวนร่างแก้รัฐธรรมนูญปี2560เสนอแก้มาตรา256กรณีเพิ่มหมวด15ทับ1ที่มาสสรให้สอดรับกับข้อหารือกับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญก่อนเสนอที่ประชุมรัฐสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบรับหลักการในวันที่7และ8กรกฎาคมนี้แต่ข้อสังเกตมีอยู่ว่าร่างหลักที่เสนอโดยพรรคภูมิใจไทยซึ่งมีเสียงสสและสวเป็นเสียงข้างมากในที่ประชุมรัฐสภามีหลักการและเหตุผลกำหนดเนื้อหาสาระของสสรไว้อย่างไรเป็นสำคัญด้วยค่ะแม้จะอ้างอิงว่ากรรมาธิการถึง2คณะเข้าหารือตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแต่ก็มีคำถามเขาว่าเป็นเพียงเสียงข้างน้อยไหมด้วย3เสียงที่เข้าหารือคือนายนครินทร์เมฆไตรรัตน์นายอุดมสิทธิวิรัชธรรมและนายสราวุธทรงศิวิไลคือตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่ให้ความเห็นไว้จากตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทั้งหมด9คนและถ้าจะอ้างอิงนายนครินทร์มีสถานะเป็นประธานศาลรัฐธรรมนูญหากแต่กำลังจะสิ้นสุดวาระซึ่งขณะนี้อยู่ในชั้นสรรหาของวุฒิสภาหันสรรหาคนใหม่แล้วค่ะส่วนอีกข้อสังเกตหนึ่งคือมติของพรรคภูมิใจไทยค่ะเมื่อสัปดาห์ก่อนนายสุภชัยใจสมุทรเปิดเผยว่าพรรคมีมติเสนอร่างแก้รัฐธรรมนูญแบบรายมาตรา2ประเด็นค่ะคือยกเลิกหมวดปฏิรูปประเทศและยกเลิกอำนาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกจากกฎหมายการเก็บภาษีท้องถิ่นนี่คือสัญญาณอะไรอย่างไรหรือไม่ถ้าจะให้คาดการก็น่าจะยึดแบบรายมาตรามากกว่าและถ้าจะแก้แบบรัฐธรรมนูญแบบยกร่างใหม่ทั้งฉบับแล้วคาดเคลื่อนออกไปก็น่าจะยึดแบบรายมาตราดีที่สุดค่ะอันนี้เป็นความคิดเห็นของพรรคภูมิใจไทยนะคะ
3: ค่ะขอบคุณคุณสวรักษ์ค่ะ
4: บอร์ดการรถไฟแห่งประเทศไทยเห็นชอบเพิ่มอัตรากำลังกว่า 2,800 ตำแหน่งนะคะเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนบุคลากรและรองรับการเปิดเส้นทางรถไฟสายใหม่และรถไฟทางคู่นะคะโดยเตรียมเสนอรัฐบาลให้ทบทวนมติครม.ที่จำกัดการรับพนักงานมานานเกือบ30ปีแล้วค่ะนายนันโพนิ่มแดงรักษาการผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าบอร์ดรฟท.มีมติเห็นชอบเพิ่มอัตรากำลัง 2,850 อัตราเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนบุคลากรเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานลดค่าใช้จ่ายการทำงานล่วงเวลาโดยเตรียมเสนอข้อมูลผ่านกระทรวงคมนาคมไปยังสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจและคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาทบทวนมติครม.ปี2541ค่ะที่กำหนดให้รับพนักงานใหม่ได้ไม่เกินร้อยละ5ของจำนวนผู้เกษียณอายุ แต่ละปีก็จะมีผู้เกษียณ300คนแต่สามารถรับพนักงานใหม่ได้เพียง6คนเท่านั้นค่ะการเพิ่มอัตรากำลังครั้งนี้นะคะก็เป็นการรองรับภารกิจสำคัญในช่วงปี68ถึงปี72ทั้งการเปิดรถไฟทางคู่การเปิดเส้นทางรถไฟสายใหม่และการรับมอบรถดีเซลรางและรถบรรทุกและรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์รวมถึงการดูแลความปลอดภัยในการเดินรถค่ะซึ่งก็เป็นงานเฉพาะทางที่ไม่สามารถทดแทนด้วยเทคโนโลยีหรือว่าการจ้างงานภายนอกได้ทั้งหมดโดยตำแหน่งที่ต้องการเร่งด่วนก็ประกอบด้วยกลุ่มพนักงานรถจักรและช่างเครื่องกลุ่มดูแลความปลอดภัยและบำรุงรักษาทางรถไฟรวมถึงกลุ่มควบคุมการเดินรถทั่วประเทศซึ่งเป็นกำลังหลักในการรองรับเครือข่ายรถไฟที่กำลังขยายตัวปัจจุบันนะคะรฟท.ก็มีพนักงานเพียง 8,215 คนลดลงจากเดิมที่มีกว่า 18,000 คนค่ะก็ส่งผลให้ขาดแคลนกำลังคนอย่างต่อเนื่องการเพิ่มบุคลากรก็จะช่วยให้พนักงานนั้นมีวันหยุดที่เพียงพอลดความเหนื่อยล้าจากการทำงานลดความเสี่ยงอุบัติเหตุแล้วก็ลดค่า OT จากปัจจุบันนะคะที่อยู่ในระดับร้อยละ 30-40 ของค่าใช้จ่ายเงินเดือนก็ให้เหลือร้อยละ10โดยสามารถนำงบประมาณส่วนที่ประหยัดได้มาใช้เป็นเงินเดือนพนักงานใหม่แทนค่ะ
5: วันนี้นายกรัฐมนตรีเรียกถกกรอเพื่อรับขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐานและทิศทางเศรษฐกิจนะคะให้สอดรับกับสถานการณ์โดยเฉพาะหมุดหมายสำคัญนั่นก็คือต้องการให้ประเทศมีความแข็งแรงและยั่งยืนติดตามจากคุณศิรประภาชัยเจริญรายงานสดจากทำเนียบรัฐบาลคุณศิรประภาคะ
6: ค่ะนายกรัฐมนตรีย้ำนะคะว่าการประชุมกรอ.ก็เปรียบเสมือนการประชุมครม.เศรษฐกิจ plus ค่ะที่จะขับเคลื่อนไปพร้อมกันระหว่างครม.และภาคเอกชนเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศค่ะเช้านี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอ.ครั้งที่1ทับ2569โดยมีรองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจรวมไปถึงประธานสภาหอการค้าไทยและประธานสภาอุตสาหกรรมร่วมด้วยค่ะนายกรัฐมนตรีย้ำถึงมิติใหม่ของการประชุมที่ทุกฝ่ายมาร่วมกันในรูปแบบของคณะกรรมการที่เรียกว่ากรอถือเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อมุ่งทำให้เศรษฐกิจของประเทศมีความมั่นคงแข็งแรงและยั่งยืนค่ะและการประชุมนี้นะคะก็จะเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจให้สอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบันค่ะนอกจากนี้ค่ะนายกรัฐมนตรียังเปรียบกรอ.เสมือนกับครม.เศรษฐกิจ plus ค่ะที่มีองค์ประกอบร่วมกันทั้งครม.และภาคเอกชนที่จะเป็นเครื่องจักรและกำลังสำคัญอีกแรงหนึ่งของรัฐบาลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไปพร้อมๆกันด้วยค่ะ
7: ตอนแรกเราก็คิดว่าจะเป็นในรูปแบบของคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจนะครับแต่ว่าได้หารือกับทางคณะรัฐมนตรีนะครับโดยเฉพาะยิ่งท่านรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลด้านเศรษฐกิจเนี่ยท่านเห็นว่าเราไม่จำเป็นต้องมีองค์ประกอบในแบบเป็นคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจนะครับแต่ขอให้มีเอกชนได้เข้ามามีส่วนร่วมด้วยเพื่อได้รับฟังแล้วก็แก้ไขปัญหาหารือแนวทางทั้งหลายร่วมกันซึ่งไม่เป็นการเจรจานะครับยังไงก็ตามคณะกรรมการชุดนี้ก็เป็นเสมือนครม.เศรษฐกิจ plus นะครับ
6: ขณะที่นายพศอารามวัฒนานนท์ค่ะประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยมองว่าเศรษฐกิจของประเทศในไตรมาส4ไม่น่าจะชะงักตามคำวิเคราะห์ของนักวิชาการพร้อมกับมองว่าไม่มีอะไรที่น่ากังวลค่ะเพราะว่ากรอบการเจรจาของสหรัฐและอิหร่านน่าจะดีขึ้นค่ะซึ่งรัฐบาลเองก็มีแผนหลายอย่างรวมไปถึงมีการตั้งคณะทำงานขึ้นมาหลายชุดค่ะ
8: ว
6: ัน
8: นี้คุยแล้วครับอ่านแล้วกับคณะทำงานคุยแล้วนะที่ไหนก็ไม่บอกใจเย็นเดี๋ยวขอการเจรจากับร้านก็มาดู
9: วันนี้มองประเมินท่าทียังไงเพราะดูเหมือนแบบว่า
8: ท่านมีแผนมาเยอะแยะเลยนี่ทำหลบแล้ว
9: ทาง
8: สร้างลูกอะไรเยอะแล้ว
6: สำหรับโครงสร้างของกรอชุดนี้นะคะจะมุ่งเน้นเรื่องของการปรับโครงสร้างพื้นฐานในหลายด้านค่ะอาทิด้านพลังงานซึ่งประเทศไทยยังคงมีการพึ่งพาอยู่มากค่ะรวมไปถึงด้านเทคโนโลยีด้านกำลังคนและแรงงานและด้านการแก้ไขกฎระเบียบอย่างโครงการ Thailand Fast Path ที่พิสูจน์ได้เห็นแล้วนะคะว่าการแก้ไขปัญหากฎระเบียบสามารถช่วยส่งเสริมการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ ส่วนการขับเคลื่อนประเทศภายใต้กรอ.นะคะในระยะต่อไปจะตั้งคณะทำงานย่อยขึ้นมาเพื่อขับเคลื่อนใน4ด้านหลักๆประกอบด้วยคณะทำงานด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านการค้าและความสามารถในการแข่งขันด้านกฎหมายและกฎระเบียบทางธุรกิจและด้านแรงงานโดยเชื่อว่าหาก

0: ารถดำเนินการได้อย่างเป็นระบบประเทศไทยจะสามารถพัฒนาดีขึ้นได้ภายใน 3-4 ปีนี้ค่ะค่ะและอีกสักครู่นะคะนายกรัฐมนตรีจะแถลงร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติรวมถึงนอมินีผิดกฎหมายค่ะ
1: ขอบคุณคุณศิรประภาค่ะ
2: เจ้าหน้าที่ทหารเฝ้าระวังชายแดนไทยเมียนมาในจังหวัดชุมพรค่ะหลังเกิดเหตุสู้รบฝั่งเมียนมาใกล้กับด่านช่องหินหมูไม่ถึง1กิโลเมตรค่ะชุดเฝ้าตรวจชายแดนที่4103กองร้อยตำรวจตะเวนชายแดนบ้านช่องหินหมูตำบลรับร่ออำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรยังคงเฝ้าระวังตามแนวชายแดนอย่างใกล้ชิดหลังเมื่อวานนี้ได้เกิดเหตุกองทัพอากาศเมียนมาใช้เครื่องบินรบทิ้งระเบิดโจมตีฐานปฏิบัติการของกองกำลังทหารกะเหรี่ยงกอทูเลบริเวณชายฝั่งประเทศเมียนมาซึ่งอยู่ตรงข้ามกับฐานปฏิบัติการชุดเฝ้าตรวจชายแดนที่4103บ้านช่องหินหมูตำบลรับรอบเพียง800เมตรแต่ไม่มีรายงานความสูญเสียค่ะแม้ว่าเช้านี้เหตุการณ์จะสงบลงแล้วแล้วก็เกิดเหตุนอกราชอาณาจักรแล้วก็ยังไม่ส่งผลกระทบต่อไทยแต่อาจมีแนวโน้มที่ผู้หนีภัยความไม่สงบชาวเมียนมาอาจจะหลบหนีข้ามฝั่งมายังฝั่งไทยได้นะคะสำหรับแนวชายแดนไทยเมียนมาด้านอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรก็มีความยาวประมาณ58กิโลเมตรทิศเหนือก็ติดกับอำเภอบางสะพานน้อยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ทิศใต้ก็ติดกับอำเภอกระบุรีจังหวัดระนองค่ะปัจจุบันบริเวณชายแดนด้านอำเภอท่าแซะก็มีกองกำลังทหารกะเหรี่ยงเคลื่อนไหวอยู่2กลุ่มหลักได้แก่กองกำลังสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยง KNU ซึ่งมีกำลังพล1กองพันและก็ตั้งฐานอยู่ลึกเข้าไปในประเทศเมียนมาห่างจากชายแดนไทยราว 50-70 กิโลเมตรและกองกำลังทหารกะเหรี่ยงกอทูเลซึ่งก็มีกำลังพล 200-500 นายโดยมีฐานปฏิบัติการตั้งอยู่ใกล้แนวชายแดนไทยด้านอำเภอท่าแสะค่ะ
3: การเจรจานัดแรกระหว่างสหรัฐและอิหร่านที่สวิตเซอร์แลนด์สิ้นสุดลงแล้วนะคะชาติตัวกลางอย่างปากีสถานและกาตาร์ยืนยันบอกว่าการเจรจานั้นเป็นไปในทิศทางที่ดีและคืบหน้าในหลายประเด็นแม้จะมีช่วงที่หยุดชะงักหลังจากที่ผู้นำสหรัฐออกคำขู่โจมตีอิหร่านอีกรอบหนึ่งก็ตามค่ะกระทรวงการต่างประเทศกาตาร์ออกแถลงการร่วมกับปากีสถานยืนยันว่าการเจรจานัดแรกภายใต้กรอบข้อตกลงเบื้องต้นระหว่างสหรัฐอิหร่านที่สวิตเซอร์แลนด์สิ้นสุดลงแล้วโดยที่ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงแผนงานร่วมกันเพื่อนำไปสู่การบรรลุข้อตกลงขั้นสุดท้ายภายใน60วันทั้งการจัดตั้งคณะกรรมการระดับสูงเพื่อกำกับดูแลการเจรจาการจัดตั้งหน่วยลดความขัดแย้งเพื่อให้ปฏิบัติการทางทหารในเลบานอนยุติลงรวมถึงการจัดตั้งช่องทางการสื่อสารระหว่างทั้งสองฝ่ายเพื่อหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ในช่องแคบฮอร์มุซคำยืนยันนี้สอดคล้องกับโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านที่ระบุว่าการทำงานของทีมเจรจาอิหร่านในสวิตเซอร์แลนด์เสร็จสมบูรณ์แล้วและคณะทำงานด้านเทคนิคจะเป็นผู้ดำเนินการต่อขณะที่อับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านระบุว่าการเจรจาที่เกิดขึ้นเป็นความคืบหน้าครั้งสำคัญเพื่อยุติสงครามในเลบานอนรวมทั้งยังมีความคืบหน้าในอีกหลายประเด็นทั้งการผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตรน้ำมันการยกเลิกมาตรการปิดล้อมทางทะเลการปลดอายัดทรัพย์สินของอิหร่านบางส่วนรวมถึงเรื่องแผนการฟื้นฟูอิหร่านด้วยการเจรจาครั้งนี้จบลงแม้ว่าระหว่างวันจะมีประเด็นตึงเครียดเกิดขึ้นหลังจากที่โดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐระบุผ่านทรูธโซเชียลว่าอิหร่านต้องสั่งการให้กองกำลังตัวแทนในเลบานอนยุติสร้างความเดือดร้อนมิฉะนั้นสหรัฐจะเปิดฉากโจมตีอิหร่านอย่างหนักหน่วงอีกครั้งและจะรุนแรงยิ่งขึ้นกว่าเดิมความเคลื่อนไหวนี้ทำให้มูฮัมหมัดอับบาสขออภัยค่ะมูฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบาฟประธานรัฐสภาอิหร่านออกมาตอบโต้ว่าสหรัฐควรระวังคำพูดของตัวเองให้ดีขณะที่สื่อหลายสำนักรายงานว่าทีมเจรจาของอิหร่านได้ประท้วงคำขู่ของทรัมป์จนทำให้การเจรจาหยุดชะงักลงแต่แหล่งข่าวของอิหร่านยืนยันกับสำนักข่าว CNN ว่าการเจรจายังไม่ล่มส่วนสำนักข่าวทัสนิมของอิหร่านรายงานว่าทีมเจรจาอิหร่านปฏิเสธที่จะกลับเข้าห้องเจรจาหลังจากที่ทรัมป์เผยแพร่คำขู่ดังกล่าวแต่ได้แลกเปลี่ยนข้อความผ่านประเทศตัวกลางแทนค่ะ
2: สงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านก็ดำเนินมากำลังจะครบ4เดือนแล้วนะคะพร้อมกับภาพความเคลื่อนไหวในวงเจรจาที่เกิดขึ้นในสวิตเซอร์แลนด์ค่ะท่ามกลางการบรรยากาศที่สันติภาพอาจจะยันสั่นคลอนอยู่เพราะว่าท่าทีของผู้นำสหรัฐเองนะคะคุณนิฐาดูเหมือนว่าทรัมป์เนี่ยกำลังป่วนข้อตกลงที่เป็นทางออกของสงครามเสียเองนะคะ
4: สงครามก็ต้องยุตินะคะแต่ว่าท่าทีแข็งกร้าวทางการเมืองก็ต้องรักษาไว้ไม่อย่างนั้นไม่เป็นผลดีกับการเมืองภายในประเทศแน่นอนค่ะเวลานี้หลายคนอาจจะกำลังตั้งคำถาม

0: ถามถึงท่าทีของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะคะสลับบทบาทไปมาระหว่างผู้นำสายเหี่ยวพร้อมสั่งยิงถล่มอิหร่านกับผู้นำที่ประนีประนอมเปิดกว้างต่อการเจรจาเพื่อจะหย่าศึกให้ได้อย่างเป็นรูปธรรมก็ไม่ทิ้งลีลาคาดเดาไม่ได้อันกลายเป็นเอกลักษณ์ประจำตัวไปแล้วนะคะซึ่งสวนทางกับทางด้านของ JD Vance รองประธานาธิบดีที่ดูเหมือนจะเลือกเส้นทางสายสันติค่ะหลังถูกเลื่อนมาจากกำหนดเดิมเมื่อวันศุกร์นะคะในที่สุดภาพที่หัวหน้าคณะผู้เจรจาของสหรัฐเป็นระดับถึงกับรองประธานาธิบดีกับตัวผู้แทนอิหร่านเนี่ยปรากฏตัวในห้องประชุมเดียวกันก็เกิดขึ้นแล้วเมื่อวานนี้นะคะแต่บรรยากาศอาจจะห่างไกลจากคำว่าหวานชื่นนะเพราะว่ารายงานข่าวระบุว่าแม้จะมีภาพบรรยากาศก่อนเริ่มการเจรจาแบบนี้ออกมาแต่ว่าฝ่ายอิหร่านเนี่ยไม่ยอมออกกล้องคู่กับคณะฝั่งสหรัฐนะคะที่จะมีทั้งตัวของรองประธานาธิบดีเจดีแวนซ์แล้วก็ลูกเขยของทรัมป์อย่างจาเร็ดคูชเนอร์รวมถึงตัวสตีฟวิทคอฟผู้แทนพิเศษสหรัฐด้วยยังไม่นับกระแสข่าวเรื่องการเดินออกจากห้องประชุมประท้วงที่ทรัมป์โพสต์ขู่ถล่มอิหร่านรอบใหม่นะคะซึ่งก็ดูเหมือนว่ารวมๆแล้วตัวทรัมป์กับแวนซ์เนี่ยจะแสดงท่าทีที่ตรงกันข้ามค่ะ
1: The opening of the Strait of Hormuz the ending of the Iranian nuclear programAll of these things have already been accomplished. The question before us now is how much more can we accomplish together? Can we turn over a new leaf? Can we change relations in the Middle East permanently? Or do we go back to doing things the old way, which is not our preference, but is certainly very much something that can happen.
0: การฉายภาพว่ามีจุดยืนที่แข็งแกร่งกว่านอกห้องเจรจาของทรัมป์เนี่ยสะท้อนแรงกดดันทางการเมืองที่กำลังเผชิญนะคะหลังจากที่เจอกระแสกังขาการทำสงครามจากสภาคองเกรสเพิ่มขึ้นเรื่อยๆซึ่งตัวสภาคองเกรสเองไม่เคยไฟเขียวการถล่มอิหร่านและพยายามลงมติยับยั้งหลายครั้งตอนนี้สมาชิกต้องรับศึกหนักนะคะอันเป็นผลพวงจากการจุดชนวนสงครามของทรัมป์

อยู่กับดิฉันบุษรินยิ่งเกียรติกุลค่ะปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคลังแจ้งยืนยันสิทธิ์แล้ว 12.5 ล้านคนส่วนผู้ถูกตัดสิทธิ์รอครม.เคาะอีกรอบเตรียมลงทะเบียนร่วมโครงการไทยช่วยไทย60-40 2เดือนที่เหลือค่ะเครือข่ายประชาชนภาคใต้และกลุ่ม SEC Watch ชุมนุมทำเนียบรัฐบาลคัดค้านร่างพรบ SEC และ Land Bridge ขอมีส่วนร่วมเขียนแผนพัฒนาภาคใต้ขณะที่เอกนิติระบุเตรียมประชุมโครงการ Land Bridge 26 มิถุนายนนี้กันศาสตร์อาคารสุดกลางเมืองจดใหญ่เมืองปลอดภัยผู้ว่ากทม.คนใหม่ขณะที่ภาคประชาชนร่วมกิจกรรม Bangkok Active Festival ชี้เมืองดีควรรองรับคนทุกกลุ่มและเปิดให้ทุกภาคส่วนร่วมออกแบบเมืองค่ะคุณผู้ชมคะปิดไปแล้วนะคะสำหรับการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่ช่วงเวลา5ทุ่มที่ผ่านมานะคะซึ่งขณะนี้ค่ะมีจำนวนผู้มาลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์แล้วประมาณ 12.5 ล้านคนค่ะนายวินิตวิเศษสุวรรณภูมิโฆษกกระทรวงการคลังค่ะได้รายงานยอดผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมลงทะเบียนยืนยันตัวตนแล้วมากกว่า 12.5 ล้านคนนะคะโดยขอให้ผู้ลงทะเบียนมาตรวจสอบความถูกต้องผ่านเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือแอปพลิเคชันเป๋าตังรวมถึงสาขาธนาคารของรัฐด้วยนะคะส่วนของผู้มีรายได้น้อยที่กระทรวงมหาดไทยสำรวจว่าเข้าข่ายโครงการนี้ค่ะมีอยู่ประมาณ 1,500,000 คนขณะนี้ลงทะเบียนแล้วเสร็จกว่า 1,400,000 คนนะคะหลังปิดการยืนยันตัวตนในวันที่21มิถุนายนกระทรวงการคลังก็จะตรวจสอบคุณสมบัติคัดกรองและประกาศผลในวันที่17กรกฎาคมนี้จากนั้นก็จะเปิดรับอุทธรณ์และเริ่มสิทธิ์รอบใหม่ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ค่ะส่วนกรณีการนำชื่อผู้ถือบัตรสวัสดิการไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีอย่างที่ทราบกันแล้วเกณฑ์นี้ยกเลิกไปนะคะกระทรวงการคลังจะยังไม่ตัดสิทธิ์ผู้ถือบัตรสามารถยื่นอุทธรณ์เพื่อพิจารณาเป็นรายกรณีได้หลังจากการประกาศผลวันที่17กรกฎาคมนี้ค่ะส่วนผู้ที่ถูกตัดสิทธิ์จากการคัดกรองรอบนี้นะคะกระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการพิจารณาแนวทางเสนอให้ครม.พิจารณาเปิดการลงทะเบียนรับเข้าโครงการไทยช่วยไทย Plus 60-40 ภายใต้กรอบสิทธิ์ที่ยังคงเหลือ 3.9 ล้านสิทธิ์ค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีมาตรการบรรเทาค่าครองชีพอื่นๆที่อยู่ระหว่างการพิจารณายังไม่นับรวมเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิ์ตามเดิมนะคะคุณผู้ชมคะไม่ว่าจะเป็นบัตรคนจนหรือว่าไทยช่วยไทย plus นะคะรัฐบาลก็ออกมาบอกว่านี่เป็นความพยายามในการบรรเทาผลกระทบในมิติเศรษฐกิจนะคะคู่ขนานกันไปกับการแก้ปัญหาเศรษฐกิจและการปฏิรูปโครงสร้างพื้นฐาน4ด้านด้วยกันค่ะโดยจะมีการหารือและการประชุมกรอ.นัดแรกในวันนี้ด้วยนะคะส่วนอีกหนึ่งเรื่องใหญ่ก็คือเรื่องของโครงการขนาดใหญ่อย่าง Land Bridge นะคะล่าสุดมีภาคประชาชนที่ออกมาเรียกร้องค่ะให้นายอนุทินชาญวีรกูลลงพื้นที่ไปที่ภาคใต้นะคะเพื่อแสดงออกถึงความชัดเจนในนโยบายการพัฒนาพื้นที่ภาคใต้แต่สรุปว่าไม่เป็นผลนะคะทางรองนายกคุณเอกนิติก็บอกว่าวันนี้จะมีการคุยหารือกันเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งวันที่26มิถุนายนนี้ด้วยค่ะไม่ได้ลงพื้นที่ภาคใต้ตามคำเรียกร้องของเครือข่ายประชาชนภาคใต้ที่ไม่เอากฎหมายเขตเศรษฐกิจพิเศษค่ะแต่ว่าเช้าวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้นั่งเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมกับภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจหรือว่ากรอ.นัดแรกที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะซึ่งนายเอกนิติได้พูดถึงการหารือกันในรอบนี้นะคะว่าจะมีการขับเคลื่อนและการปฏิรูปโครงสร้างพื้นฐานในระยะยาวเน้นการปรับโครงสร้างพื้นฐาน4ด้านเลยค่ะก็คือด้านของพลังงานเทคโนโลยีกำลังคนแรงงานและการแก้ไขกฎระเบียบเพื่อส่งเสริมการลงทุนและดึงนักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศไทยด้วยนะคะส่วนเรื่องของโครงการ Land Bridge ค่ะที่นายอนุทินได้ประกาศจะเดินหน้าไว้ในเวทีอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมที่เวียดนามนายเอกนิติซึ่งได้รับมอบหมายให้เป็นประธานคณะกรรมการศึกษาเรื่องนี้ภายในกรอบ90วันก็ระบุเลยนะคะว่าจะมีการประชุมคณะกรรมการศึกษาแนวทางขับเคลื่อนโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามันหรือโครงการ Land Bridge ค่ะเพื่อติดตามความคืบหน้ากันในวันศุกร์ที่26มิถุนายนนี้โดยยืนยันค่ะว่าจะดูแลและรับฟังความคิดเห็นในทุกมิติเลย

0: ทั้งเรื่องของสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจสังคมและชุมชนด้วยส่วนการประชุมสภาเมื่อวันที่18มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะนางสาวภคมลหลุนอนันต์ซึ่งเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนได้ตั้งกระทู้ถามถึงจุดยืนของการพัฒนาภาคใต้ของพรรคภูมิใจไทยและการยื่นร่างพรบ SEC ซึ่งเป็นกฎหมายเพื่อเดินหน้าโครงการแลนด์บริดจ์ท่ามกลางเสียงคัดค้านของคนในพื้นที่นะคะโดยมีนายสันเพชรบุญยามณีซึ่งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็ได้ลุกขึ้นมาชี้แจงว่ารัฐบาลเนี่ยไม่ได้ยืนยันร่างพรบ SEC เข้าสภานะคะส่วนคำถามว่าโครงการนี้จะคุ้มไหมเป็นเรื่องที่ต้องถกเถียงกันค่ะแต่ขอให้รอผลการศึกษาของคณะกรรมการในกรอบเวลา90วันก่อนซึ่งจะครบกำหนดก็คือต้นเดือนสิงหาคมนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมคะเมื่อนายกรัฐมนตรีไม่ได้ลงพื้นที่ตามข้อเรียกร้องนะคะมีกลุ่มภาคประชาชนจาก SEC Watch ค่ะชุมนุมปักหลักเพื่อคัดค้านเรื่องของร่างพรบ SEC หรือว่าที่เรียกชื่อเต็มก็คือพรบเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้รวมถึงโครงการแลนด์บริดจ์ด้วยนะคะไปคัดค้านปักหลักกันอยู่ที่ทำเนียบรัฐบาลตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราจะไปติดตามบรรยากาศสดและรายละเอียดของข้อเรียกร้องในครั้งนี้กับคุณทัศนีประกอบบุญนะคะรายงานสดมาจากถนนพระราม5ด้านหน้าทำเนียบรัฐบาลค่ะ
1: คุณบุษรินคะโดยเป้าหมายสำคัญของข้อเรียกร้องนะคะนอกจากเรื่องของการขอให้รัฐบาลนั้นหยุดร่างกฎหมาย SEC และก็โครงการแลนด์บริดจ์ระนองชุมพรแล้วนะคะประเด็นสำคัญก็คือเรื่องของการเดินหน้าให้เกิดการเขียนแผนพัฒนาภาคใต้ใหม่นะคะโดยให้ประชาชนนั้นได้มีส่วนร่วมในการที่จะออกแบบนะคะร่วมกันเขียนแผนแม่บทในการพัฒนาภาคใต้ที่เป็นในเรื่องของการสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่นั่นเองค่ะกลุ่มที่ใช้ชื่อว่าศึกษาการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้หรือ SEC Watch ทยอยปักหลักบริเวณถนนพระราม5หน้าทำเนียบรัฐบาลค่ะตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะคะอย่างชาวบ้านกลุ่มนี้ค่ะเป็นชาวประมงพื้นบ้านพวกเขาเดินทางมาจากตำบลภูมิเรียงอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยให้เหตุผลสำคัญว่าต้องการปกป้องพื้นแผ่นดินทำกินที่อยู่อาศัยให้กับลูกหลานหากปล่อยให้โครงการแลนด์บริดจ์สร้างท่าเรือน้ำลึกที่คาดว่าจะใช้เวลาไม่น้อยกว่า7ปีจะส่งผลกระทบต่อทรัพยากรทะเล2ฝั่งทั้งอันดามันและอ่าวไทยและแม้จะสร้างที่บริเวณแหลมริ้วอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรแต่ทะเลนั้นมีความเชื่อมโยงกันก็อาจจะส่งผลกระทบมาถึงโซนอ่าวบ้านดอนจังหวัดสุราษฎร์ธานีแน่นอนและกระทบต่ออาชีพประมงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอย่างหอยนะคะที่เป็นสัตว์เศรษฐกิจและทรัพยากรทางทะเลก็จะถูกทำลายหมดนั่นเองค่ะ
2: การที่เราจะขุดลอกเพื่อจะทำร่องเรือที่ให้เรือเข้ามันมีน้ำขุ่นมีตะกอนกระทบต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งซึ่งของเราก็มีทั้งหอยรากหอยหลอดหอยค่อยไหม้หอยตลับหอยขาวหอยเกรงแล้วก็เป็นสัตว์เศรษฐกิจของเราทั้งนั้นซึ่งถ้าทำจุดนี้มันตายและเราก็จะทำมาหากินไม่ได้ถึงก็โครงการเนี่ยใช้เวลาเขาบอกว่าโครงการใช้เวลาประมาณ7ปีซึ่ง7ปีเนี่ยทำให้ชาวประมงชายฝั่งเนี่ยตายกับทั้งหมดเลยนะไม่ใช่ตายแต่สัตว์น้ำเราก็เลยต้องต่อต้านเราก็เลยต้องทวงคืนแผ่นดินของเรา
1: เมื่อช่วงเวลา 11:00 นที่ผ่านมานะคะกลุ่ม SEC Watch ร่วมกันแถลงย้ำถึงข้อเรียกร้องสำคัญของการปักหลักเคลื่อนไหว3ข้อด้วยกันค่ะคือ1หยุดกฎหมาย SEC โดยรัฐบาลต้องออกหนังสือที่มีผลบังคับจริงที่ทำให้กฎหมายฉบับนี้ไม่ถูกผลักดันเข้าสู่ขั้นตอนตามกฎหมายทั้งในส่วนของรัฐบาลและพรรคการเมืองโดยเฉพาะร่างของสนขซึ่งเป็นการจัดทำร่างกฎหมายตามมติคณะรัฐมนตรีค่ะ2รัฐบาลต้องยุติการดำเนินการโครงการแลนด์บริดจ์ทั้งในส่วนของท่าเรือเส้นทางรถไฟทางหลวงพิเศษและโครงการในลักษณะนี้จะเกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้ได้หรือไม่จะต้องรอผลการศึกษาแผนแม่บทเศรษฐกิจยั่งยืนภาคใต้ที่จะจัดทำขึ้นภายใต้กลไกที่ถูกต้องชอบธรรมค่ะ3คือเขียนแผนพัฒนาภาคใต้ใหม่ภาคใต้ใหม่นะคะรัฐบาลจะต้องยกเลิกกฎหมายเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้สู่การจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาภาคใต้โดยกลไกที่ถูกต้องมุ่งเน้นการพัฒนาบนฐานศักยภาพและก่อเกิดประโยชน์แก่คนไทยโดยรัฐบาลจะต้องตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งที่ตกลงร่วมกันเพื่อจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาภาคใต้ใหม่ประธานกลุ่ม SEC Watch ยังย้ำนะคะว่า แม้ตัวแทนพรรคภูมิใจไทยจะพยายามชี้แจงว่าร่างกฎหมายของพรรคภูมิใจไทยทั้ง2ฉบับถูกตีตกไปแล้วแต่ความพยายามเดินหน้าและการเคลื่อนไหวสนับสนุนโครงการแลมบริดจ์อย่างต่อเนื่องและการดำเนินการของสนคที่เกี่ยวกับ SEC ซึ่งเป็นร่างรัฐบาลยังคงเดินหน้าจึงขอคัดค้านให้รัฐบาลแสดงความจริงใจในการหยุดการเดินหน้าร่างกฎหมายดังกล่าวที่จะเป็นการให้สิทธิต่างชาติเข้ามาใช้ทรัพยากรในประเทศไทยได้ถึง99ปีค่ะ
3: มี3ประเด็นสำคัญครับประเด็นแรกก็คือหยุดกฎหมายยติศีหรือพรบระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ครับอันที่2หยุดโครงการแรนบิดครับอันที่3เขียนแผนพัฒนาภาคใต้ใหม่ครับซึ่งทั้ง3ประการเนี่ยหัวใจสำคัญที่สุดคือพรบยติศีซึ่งจะเป็นตัวแม่บทนะครับที่จะทำให้เกิดโครงการต่างๆเช่นโครงการแรนบิดก็เป็นหนึ่งในตัวโครงสร้างพื้นฐานครับแล้วกฎหมายฉบับนี้เนี่ยถ้าบังคับใช้ในภาคใต้จะก่อให้เกิดการสูญเสียที่ดินนะครับของคนภาคใต้ไปให้กับต่างชาตินะครับสูญเสียอาชีพซึ่งวิชาชีพสงวนสำหรับผู้มีสัญชาติไทยก็จะถูกยกเลิกนะครับให้สามารถต่างชาติสามารถทำได้รวมถึงการเปลี่ยนแปลงกฎหมายผังเมืองนะครับซึ่งจะทำให้ภาคการเกษตรและภาคการท่องเที่ยวนะครับซึ่งเป็นสีเขียวในผังเมืองถูกเปลี่ยนเป็นสีม่วงนั่นหมายถึงว่าแรงงาน 2.4 ล้านคนที่อยู่ในภาคการเกษตรในภาคใต้จะได้รับผลกระทบ
1: นอกจากข้อเรียกร้องซึ่งรัฐบาลต้องปฏิบัติตามทั้ง3ประการแล้วนะคะพวกเขายังเรียกร้องให้รัฐบาลต้องแสดงเจตจำนงทางการเมืองให้ประชาชนได้เห็นว่ารัฐบาลจะไม่ขยายกฎหมายเขตเศรษฐกิจพิเศษไปยังพื้นที่อื่นใดของประเทศไทยอีกด้วยค่ะค่ะคุณบุษรินทร์คุณผู้ชมคะนี่ก็เป็นข้อเรียกร้องเบื้องต้นนะคะที่ได้มีการแถลงต่อผู้ชุมนุมและก็ต่อสาธารณชนนะคะแต่ว่าหลังจากนี้ในช่วงบ่ายค่ะจะมีการยื่นข้อเรียกร้องสำคัญนะคะต่อตัวแทนรัฐบาลไปถึงนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะซึ่งตัวแทนของภาคประชาชนก็ย้ำด้วยนะคะว่าจะยังคงปักหลักอยู่ตรงนี้ยาวไปถึง3กรกฎาคมหรือจนกว่าจะเป็นไปตามข้อเรียกร้องที่ได้ยื่นต่อรัฐบาลเองค่ะทีมข่าว The Active ยังคงเกาะติดสถานการณ์ค่ะสามารถที่จะติดตามได้ทุกช่องทางของ The Active และ Thai PBS ค่ะ
0: ขอบคุณค่ะขอบคุณคุณทัศนีค่ะคุณผู้ชมคะสิ่งสำคัญอีกเรื่องหนึ่งที่เราจะชวนคุยกันต่อในวันนี้นะคะก็คือโจทย์ใหญ่ของกรุงเทพมหานครด้วยนะคะอีกไม่กี่วันก็จะนับถอยหลังวันที่28นี้แล้วนะคะที่ต้องออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครคนใหม่กันค่ะในห้วงเวลานี้เป็นห้วงเวลาสำคัญที่เราจะได้ฟังเสียงสะท้อนของคนเมืองเองด้วยนะคะว่าจะอยากเห็นนโยบายหรือว่าข้อเสนอแบบใดจากผู้สมัครด้วยค่ะคุณผู้ชมคะในห้วงเวลานับถอยหลังสู่การเลือกตั้งนะคะสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดเหตุสะเทือนใจค่ะถ้ายังจำกันได้นะคะก็คือเหตุที่เกิดขึ้นกันศาสตร์ปูนที่อาคารเก่าแก่กว่า100ปีสุดค่ะมีผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครบางส่วนนะคะที่ไปในพื้นที่เกิดเหตุด้วยค่ะซึ่งประเด็นนี้นะคะก็มาพร้อมคำถามใหญ่เรื่องของความปลอดภัยของเมืองค่ะจากกรณีเหตุแผ่นปูนหรือว่าการสาดอาคารทรุดตัวใกล้กับวัดไตรมิตรวิทยาซึ่งอยู่ในถนนเจริญกรุงแขวงตลาดน้อยเขตสัมพันธวงศ์ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต1คนก็คือเป็นเพศชายวัย67ปีนะคะจากสาเหตุมีการคาดการณ์กันนะคะว่าเกิดจากสภาพอาการที่เก่ากว่า100ปีโดยก่อนเคลียร์พื้นที่ทั้งหมดนะคะจำเป็นต้องรอหน่วยงานด้านโยธามาประเมินความปลอดภัยเพื่อวางแผนการรื้อถอนส่วนอาคารทั้ง5คูหาค่ะจะต้องปิดกั้นพื้นที่เอาไว้ก่อนจนกว่าจะตรวจสอบความมั่นคงของโครงสร้างอาคารได้จากการสอบถามประชาชนในพื้นที่ก็พบด้วยนะคะว่าบางส่วนก็บอกว่าไม่รู้ด้วยค่ะว่าอาคารดังกล่าวใช้งานมานานแค่ไหนและถูกต่อเติมอย่างไรค่ะผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครนะคะเวลาที่เกิดเหตุก็มีการลงไปสังเกตการหลายคนเลยค่ะช่วงเวลานั้นทั้งคุณชัชชาตินางมลิการวมถึงคุณโจชัยวัฒน์และคุณอนุชาด้วยนะคะลงไปสังเกตการในพื้นที่อาคารทรุดตัวซึ่งแน่นอนว่านี่เป็นอีกประเด็นสำคัญที่สังคมตั้งคำถามถึงความปลอดภัยของเมืองเพราะว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดอุบัติเหตุจากอุปกรณ์สิ่งปลูกสร้างที่ชำรุดไม่ได้รับการดูแลค่ะ ที่ผ่านมามีข้อเสนอที่สำคัญด้วยนะคะคุณผู้ชมอย่างเช่นว่ากรุงเทพมหานครจะต้องเร่งรัดให้มีการสำรวจประเมินโครงสร้างอาคารเก่าไหมโดยเฉพาะตึกแถวอายุเกิน 50-100 ปีให้มีการตรวจสอบมาตรฐานทางกฎหมายและภาษีเพื่อบังคับให้เอกชนต้องเร่งปรับปรุงโครงสร้างที่ปลอดภัยมากขึ้นหรือไม่รวมถึงข้อเสนอในการเฝ้าระวังอย่างมีส่วนร่วมค่ะโดยให้ประชาชนสามารถแจ้งเหตุอาคารแตกร้าวหรือปูนกระเทาะเพื่อส่งให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบก่อนเกิดเหตุด้วยที่สำคัญก็คือการจัดพื้นที่สาธารณะนะคะโดยจะต้องจำกัดพื้นที่ที่มีความเสี่ยงเพื่อป้องกันชีวิตของประชาชนให้ได้ค่ะเวลานี้หากดูเฉพาะนโยบายด้านความปลอดภัยของเมืองค่ะเน้นไปที่การใช้เทคโนโลยีที่เข้ามาจัดการในการช่วยเหลือด้านภัยหลายเรื่องทั้งภัยพิบัติน้ำท่วมการแจ้งเตือนล่วงหน้าการใช้ไฟส่องสว่างรวมถึงกล้อง CCTV แต่มิติเหตุสุดวิสัยในลักษณะแบบนี้นะคะหรือว่าเป็นเหตุที่สามารถป้องกันได้จากภัยการก่อสร้างเนี่ยยังไม่เห็นนโยบายเรื่องนี้ชัดเจนมากนักค่ะคุณผู้ชมคะและในเวลานี้นะคะเราก็เห็นผู้สมัครหลายคนนะคะที่ออกมาพูดถึงนโยบายแล้วก็แนวคิดของตัวเองด้วยนะคะ Policy Watch รวบรวมมาให้เห็นบางส่วนแล้วกันค่ะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้มีข้อมูลก่อนการไปเลือกตั้งกันนะคะเบอร์แรกค่ะเบอร์หนึ่งนะคะก็คือหม่อมหลวงกรกศิวัฒน์นะคะซึ่งเป็นผู้สมัครอิสระค่ะคนนี้มาในคอนเซปต์เซฟ BKK Safe เลยนะคะเน้นการเป็นเซฟโซนทั่วกรุงเทพมหานครแล้วก็มีนโยบายสำคัญอย่างการจ้างงานผู้สูงอายุไปจนถึง65ปีด้วยค่ะถัดมาเบอร์5นะคะคุณอนุชาค่ะคนนี้จากพรรคประชาธิปัตย์นะคะคุณผู้ชมเขาก็จะเน้นเรื่องของการพัฒนายกระดับกรุงเทพให้ไปได้ไกลกว่านี้เป็นคอนเซปต์เมืองฟ้าอมรแอนด์มอร์นะคะแล้วก็จะมีการผลักดันเรื่องของตัวร่วมและการมีเรือไฟฟ้าคลองต่างๆด้วยค่ะถัดมาเบอร์7นะคะคุณภาสพงศ์ค่ะคนนี้มาในกลุ่มกรุงเทพบินได้นะคะซึ่งมีคุณเต้มงคลกิจเนี่ยเป็นประธานนั่นเองนะคะก็จะมีคอนเซปต์กรุงเทพบินได้อย่างเช่นการมีคลองแสนแสบที่น้ำจะต้องดื่มได้และมีโครงสร้างพื้นฐานอย่างรถที่ต้องบินได้ด้วยนะคะส่วนเบอร์9ค่ะคุณชัดชาตินะคะซึ่งก็เป็นอดีตแชมป์ด้วยมาในสโลแกนกรุงเทพเมืองสร้างโอกาสนะคะรอบนี้มา250กว่านโยบายก็คือมาหลายนโยบายเหมือนเดิมนะคะแล้วก็จะมีการรองรับเรื่องของบัตรทองให้ได้และมีการจัดเทศกาลระดับโลกคือมีการยืนยันว่าทุกนโยบายที่เคยเดินหน้าไปก่อนหน้านี้จะถูกยกระดับให้ดีมากยิ่งขึ้นค่ะถัดมาไปดูเบอร์10กันบ้างนะคะคุณชัยวัฒน์ค่ะมาในสโลแกนกรุงเทพง่ายๆนะคะเป็นการใช้ชีวิตง่ายๆเพื่อลดภาระให้กับคนเมืองนะคะยกตัวอย่างเช่นการมี GPS ในระบบขนส่งสาธารณะแบบเรียลไทม์และการพื้นที่การมีพื้นที่ค้าขายที่ถูกกฎหมายหรือมีหาบเร่แผงลอยที่มากขึ้นนั่นเองค่ะถัดมาเบอร์12ค่ะพลตำรวจโทชาญเทพนะคะมาจากพรรคเศรษฐกิจใหม่มีสโลแกนสร้างชีวิตที่ดีมีคุณภาพคนนี้จะเน้นไปที่เรื่องของการปราบอาชญากรรมด้วยแล้วก็มีการสนับสนุนสตรีทฟู้ดด้วยนะคะเบอร์13กันบ้างค่ะคุณผู้ชมเป็นคนคุณคมสันนะคะซึ่งเป็นผู้สมัครอิสระมาพร้อมกับนโยบาย Move on 3D 3D นี้นะคะก็จะหมายถึงการมีคุณภาพชีวิตที่ดีปากท้องที่ดีแล้วก็มีสุขภาพที่ดีด้วยและสุดท้ายเบอร์14คุณมัลลิกาเป็นผู้สมัครอิสระนะคะคนนี้มาในสโลแกนผู้ทันการเวลาผู้นำมหานครแห่งอนาคตนะคะโดยจะเน้นไปที่การใช้เทคโนโลยี AI เพื่อแก้ปัญหาเมืองเป็นหลักนั่นเองค่ะนี่คือนโยบายโดยสรุปคร่าวๆนะคะของบรรดาผู้สมัครที่เรารวบรวมมาให้เพียงแค่บางส่วนเท่านั้นต้องย้ำแบบนี้นะคะไม่แน่ใจเหมือนกันว่านโยบายเหล่านี้ถูกใจคุณผู้ชมบ้างหรือเปล่าแต่คงจะดีถ้าภาคประชาชนอย่างเราๆสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมออกแบบนโยบายได้ออกแบบการสร้างเมืองได้นะคะสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะสวนลุมพินีเลยถูกเนรมิตให้เป็นพื้นที่การทำกิจกรรมร่วมกันของประชาชนด้วยนะคะในงาน Bangkok Active Festival เป็นนิทรรศการสำหรับคนเมืองค่ะจำลองให้คนออกมาใช้ชีวิตกันอย่างเต็มที่นะคะภายใต้3โซนกิจกรรมด้วยกันโซนแรกก็คือโซน activity ค่ะคนเมืองก็จะมาพบปะพูดคุยกันทำกิจกรรมผ่านโซนนี้นะคะอย่างลานเล่นอิสระที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ณเวลานี้เนี่ยก็คือเป็นพื้นที่สำหรับเด็กโดยเฉพาะเลยนะคะเขามีคอนเซปต์ว่าจะคุ้มครองให้เด็กมีสิทธิ์ในการเล่นด้วยแนวคิดสำคัญก็คือ การเล่นควรจะเข้าถึงได้ง่ายมีอุปกรณ์ง่ายๆที่สามารถทำเองได้นะคะและมีความคาดหวังอยากจะเห็นพื้นที่เล่นขยายไปในพื้นที่อื่นๆของเมืองด้วยโดยภายในงาน Bangkok Active Festival ครั้งนี้นะคะก็มีการนำเสนอนโยบายกรุงเทพเมืองเล่นได้ด้วยค่ะมีการผลักดันให้เด็กและครอบครัวสามารถเข้าถึงพื้นที่เล่นพื้นที่ของการเรียนรู้ได้ภายในเวลา15นาทีมาพร้อมกับ4ข้อเสนอสำคัญนะคะตัวอย่างเช่นการคืนพื้นที่ว่างให้เล่นการสนับสนุนช่วงเวลาของการเล่นและการ

0: การเปลี่ยนเมืองนะคะให้เป็นพื้นที่เรียนรู้และพื้นที่เล่นด้วยค่ะถัดมาไปดูอีกโซนหนึ่งนะคะเป็นกิจกรรม Coffee Truck Coffee Talk ค่ะมุมนี้เป็นการแลกเปลี่ยนกันสำหรับผู้ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะคะเป็นกิจกรรมที่เน้นคนทำงานพนักงานออฟฟิศโดยจะเริ่มตั้งแต่การพูดคุยเรื่องเล็กๆอย่างเรื่องน้ำชากาแฟที่ชื่นชอบก่อนจะคุยกันอย่างออกรถออกชาตินะคะไปถึงการออกแบบเมืองด้วยค่ะ
1: เพิ่งรู้จักกัน
2: ใช่ค่ะครั้งแรกในชีวิตเลย
3: ได้เห็นดูยิ้มแย้มไหมครับยิ้มแย้มดูว่าเออกันน่าจะแบบเป็นเพื่อนคุยที่สนุกได้อะไรเงี้ยคร
4: ับ ได้กาแฟตอนเช้าแล้วค่ะก็เลยตื่น
5: ดีต้องแต่ถูกเรื่องค่าครองชีพแล้วในกลุ่มเรายังมีคุยเรื่องพื้นที่สีเขียวว่าเขาอยากได้พื้นที่สีเขียวมากขึ้นนอกจากสวยสาธารณะแล
0: ้วว่าเรื่องบอกไม่ได้บอกเลยตอนนี้นะคะคุณผู้ชมคือโซนปั่นเป็ดกับคนแปลกหน้านะคะเป็นกิจกรรมที่ต้องการให้คนไม่รู้จักได้มาปั่นเป็ดแล้วก็พูดคุยกันเรื่องเมืองนะคะโดยทีมงานเขาจะจัดประเด็นไว้ให้5ประเด็นหลักด้วยกันไม่ว่าจะเป็นทางเท้าขนส่งสาธารณะพื้นที่สีเขียวค่าครองชีพความปลอดภัยของเมืองการศึกษาสาธารณสุขรวมถึงสวัสดิการด้วยนะคะมีบางส่วนของกิจกรรมนะคะเป็นเสียงของผู้ร่วมกิจกรรมพูดถึงความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการปั่นเป็ดนี้ค่ะลองฟังดูค่ะ
1: แล้วถ้าอย่างนั้นการได้คุยกับคนแปลกหน้านี่น้องแบบคิดว่ามันจะได้ประโยชน์อะไร
6: อาจจะได้มุมมองใหม่ๆแล้วกันในการ
1: มันชีวิตอะไรอย่างนี
0: ้น้องแม่น้องแม่เป็นไงคุยกับกล้องหน่อย
7: สนุกค่ะ
0: สนุกไหม
7: ไม่เคยทำมาก่อน
1: อยากรู้แต่ว่าเจน Y ชัดเจนเลยน้องแบบนี้ก็เป็นเด็กเจนซีรุ่นใหม่วันนี้เราได้คุยแลกเปลี่ยนกัน2เรื่องใหญ่เนาะ
7: คือเรื่องขนส่งและสวัสดิการในกทมถึงเราคนละเจนแต่เราก็ยังคิดว่าแบบปัญหาที่ผ่านมาอะไรอย่างนี้มันก็ยังมีทั้งเจนพี่แล้วก็ยังส่งต่อมาถึงเจนหนูอยู่อะไรอย่างนี้ใช่ก็รู้สึกว่าอาจจะเข้าใจกันมากขึ้น
1: คล
7: ีกัน
8: การนั่งเป็ดเนี่ยสัญลักษณ์มันคือลงเรือลำเดียวกันนะคะค่ะถ้าสมมุติว่าเรามองกรุงเทพมหานครนะคะเป็นเมืองนึงที่เราอยู่ด้วยกันนะคะค่ะเมืองนี้เราอยากจะไปทางไหนคะก็เป็ดก็จะเป็นคนนำพาคน2คนไปด้วยกันเราคิดว่าถ้าเราลดกำแพงบางอย่างลงเนาะในตัวเราอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ทำให้เราเรียนรู้จากคนอื่นมากขึ้นค่ะเรียนรู้จากคนที่ไม่รู้จักมากขึ้นอันนี้เป็นเป้าหมายที่คิดว่าอยากพาไปให้ถึง
0: นอกจากกิจกรรมในโซนแอคทิวิตี้ที่คุณผู้ชมได้เห็นไปแล้วนะคะภายในงานยังมีนิทรรศการด้วยนะคะซึ่งเกี่ยวกับข้อเสนอเนี่ยค่ะอย่างที่เห็นตรงนี้เลยนะคะรวมถึงข้อมูลของผู้ว่ากรุงเทพมหานครทีมสก.ที่หลายฝ่ายออกมาระดมสมองกันนะคะเพื่อช่วยกันออกแบบเมืองด้วยค่ะโดยคนที่ไปร่วมงานนะคะก็มองว่าการจัดนิทรรศการครั้งนี้เนี่ยเป็นการย่อยข้อมูลที่ทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้แล้วก็ไม่ควรที่จะมีแค่ในช่วงของการเลือกตั้งด้วยค่ะ
9: มันบรรยากาศมันดีมากเพราะว่าไม่คือตอนแรกก็ไม่เขาเรียกอะไรเซอร์ไพรส์ที่ว่ามีเด็กๆอ่ะครอบครัวมาก็คือข้อมูลย่อยง่ายคือนิทรรศการทําให้คนเข้าถึงเรื่องเมืองได้ง่ายๆเป็นเกมบ้างเป็นสติ๊กเกอร์ให้แปะให้ความเห็นบ้างหรือเป็นกิจกรรมที่มันที่ผมคิดว่ามันทําให้เรื่องเมืองอ่ะมันเข้าถึงได้ง่ายกับทุกๆคนนะครับผมคิดว่าเนี้ยมันควรทําอย่างต่อเนื่องแม้ไม่มีเลือกตั้งก็ควรจะมีแบบนี้อาจจะเป็นปีละครั้งที่เรามาคุยเรื่องเมืองกันมันก็จะได้เป็นหมุดหมายในการอัปเดตอ่ะว่าเออเฮ้ยปัญหาตอนนี้มันอยู่ตรงไหนนะใครทําอะไรไปถึงไหนแล้วจริงๆผมคิดว่ามันเห็นผู้ประกอบการที่ทำงานเรื่องเมืองอ่ะกลุ่มคนที่จะเป็นคนรุ่นใหม่ๆวันนี้ผมก็เจอมากมายที่เอ้ยมีน้องๆกลุ่มนี้เขาทำเรื่องนี้ด้วยผมคิดว่าอันเนี้ยดีมากๆ
0: ก็เป็นกิจกรรมนะคะที่ชวนคนเมืองออกมาใช้ชีวิตแล้วก็ออกแบบเมืองกันด้วยนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีการระดมความเห็นกันด้วยค่ะทั้งจากภาคประชาชนนักวิชาการด้วยจากหลายภาคส่วนนะคะเป็นข้อเสนอในการแก้ปัญหาเมืองในหลายมิติค่ะอย่างมิตินึงที่สำคัญมากๆคือเรื่องของภัยพิบัตินั่นเองนะคะตอนนี้มีทั้งปรากฏการณ์เรื่องของโลกที่ร้อนมากขึ้นทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นรวมถึงปัญหาน้ำท่วมที่เกิดขึ้นบ่อยในกรุงเทพมหานครเรื่อง

0: องนี้ก็เลยมีข้อเสนอสำคัญว่าถ้างั้นเปลี่ยนกรุงเทพมหานครนะคะให้เป็นเมืองตั้งรับเปลี่ยนเป็นเมืองแห่งการป้องกันเชิงรุกได้ไหมนะคะเพื่อที่จะทำให้ประชาชนในพื้นที่เนี่ยสามารถคาดการล่วงหน้าได้ถึงเรื่องนี้ค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีเรื่องของสุขภาพจิตของเมืองด้วยนะคะโดยมีข้อเสนอที่สำคัญก็คือการทำให้กรุงเทพมหานครเนี่ยเป็นเมืองสุขภาพจิตในเชิงป้องกันแล้วก็ทำให้เรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องพื้นฐานของทุกๆโรงเรียนด้วยคือเด็กก็ต้องมีภูมิคุ้มกันเรื่องของสุขภาพจิตเหมือนกันนะคะถัดมาอีกประเด็นนึงก็คือเรื่องของเศรษฐกิจย่านเศรษฐกิจเมืองคุณผู้ชมคะกรุงเทพมหานครเนี่ยมีย่านสร้างสรรค์ถึง49ย่านเลยนะคะเขาก็มีข้อเสนอมาจากภาคประชาชนว่าควรจะเปลี่ยนย่านเหล่านี้ให้เป็นฐานเศรษฐกิจของเมืองเปลี่ยนคนในพื้นที่ให้เป็นเจ้าของร่วมกันพัฒนาและเปลี่ยนกติกาของเมืองให้เอื้อกับคนตัวเล็กตัวน้อยด้วยเรื่องพื้นที่สาธารณะก็เป็นอีกหัวข้อใหญ่นะคะที่มีข้อเสนอเหมือนกันว่ากทม.อาจจะต้องเชื่อมต่อทุกพื้นที่ของเมืองเชื่อมระบบขนส่งทางเท้าเข้าด้วยกันอย่างไร้รอยต่อและทำให้คนทุกกลุ่มใช้ประโยชน์ได้อย่างเท่าเทียมและทั่วถึงด้วยนะคะโดยภายในงานกิจกรรม Bangkok Active Election ในครั้งนี้ยังมีการจัดฟอรัมด้วยค่ะเป็นการพูดคุยกันอย่างวงที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้นะคะก็คือฟอรัม Global Vision นะคะเป็นการชวนมองแลกเปลี่ยนบทเรียนของโลกค่ะเพื่อทำความเข้าใจกทม.จากนักพัฒนาเมืองทั่วโลกเลยนะคะอย่างเช่นการมองปัญหาภัยพิบัติเป็นเรื่องที่ต้องปรับตัวมากขึ้นมองเรื่องรถติดเป็นการแก้ปัญหาด้วยการทำให้ทุกคนต้องเข้าถึงเรื่องของระบบขนส่งสาธารณะได้มากกว่านี้และต้องพยายามให้คนขยับมาใช้รถขนส่งสาธารณะมากกว่ารถส่วนตัวด้วยค่ะขณะที่ตัวแทนจากสิงคโปร์ค่ะก็มองว่าเมืองควรจะเพิ่มมิติของความหลากหลายและสามารถโอบรับคนทุกกลุ่มไว้ไม่เว้นแม้แต่กลุ่มคนเปราะบางนะคะซึ่งนี่เป็นหัวข้อที่ถูกพูดคุยในอีกวงนึงด้วยเหมือนกันก็คือวงสนทนาที่คุยกันว่ากรุงเทพมหานครควรจะเปลี่ยนอะไรในอีก5ปีข้างหน้าเพื่อให้เป็นเมืองที่น่าอยู่สำหรับทุกคนนะคะคือในวงนี้ค่ะก็ทุกคนนะคะแทบจะเห็นตรงกันเลยว่าเมืองที่ดีควรจะรองรับคนทุกกลุ่มได้และเปิดโอกาสให้คนทุกกลุ่มสามารถร่วมออกแบบด้วยกันได้นะคะและต้องไม่ลืมว่าเมืองแห่งนี้เนี่ยมีความแตกต่างหลากหลายจากปัญหาความเหลื่อมล้ำของเมืองด้วยค่ะ
1: ผมเห็นอยากเห็นเมืองที่คำนึงถึงความหลากหลายของวิถีชีวิตของพวกคนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งมิติทางเศรษฐกิจที่จะละเลยไม่ได้เราพูดกันในประเทศใหญ่ๆว่าประเทศเราสังคมไทยมีความเหลื่อมล้ำแต่เวลาเราพูดเรื่องเมืองเราพูดราวกับว่ามันไม่มีความเหลื่อมล้ำในเมืองเลยงั้นผมจะขออนุญาตบอกว่าขอให้ address ปัญหาความเหลื่อมล้ำปัญหาเรื่องความเป็นธรรมอยู่ในนุกมิติที่เราพูดกันนะครับผมคิดว่าผมสำหรับผมเนี่ยผมให้ความสำคัญกับเรื่องนี้นะครับสิงคโปร์เนี่ยทำสภาพแวดล้อมที่ดีมากแต่ก่อนที่สิงคโปร์จะทำเรื่องนั้นเขาก็ทำพร้อมๆกันหรือเรียกได้ว่าเป็นให้ความสำคัญในอันดับแรกเลยว่าจะทำให้คนสิงคโปร์มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงได้ยังไงอันนี้เป็นเรียกว่าอะไรครับเป็นพาราดามเป็นวิสัยทัศน์ตั้งแต่ที่สิงคโปร์ได้เอกราชตั้งแต่1960เลยว่าเขาจะต้องทำเรื่องนี้เพื่อให้คนสิงคโปร์มีชีวิตความเป็นอยู่มีที่อยู่อาศัยที่ดีแน่นอนไม่ทำเรื่องนั้นเรื่องเดียวคำนึงถึงสวนสาธารณะพื้นที่สีเขียวด้วยครับผมแล้วก็อักเรื่องที่2ที่ผมอยากจะพูดผมคิดว่า transportation คือการขนส่งสาธารณะขนส่งสาธารณะบ้านเราเป็นขนส่งที่ให้ความสำคัญกับรถยนต์เป็นสำคัญ
2: บางคน350บาทอ่ะไม่ใช่เป็นแค่ค่ากินค่าเดินทางเท่านั้นแต่อาจจะเป็นค่าโรงเรียนของลูกค่าต้นทุนของการไปประกอบอาชีพรายวันหรือแม้กระทั่งค่าที่อยู่อาศัยก็ได้สิ่งนี้ค่ะมาสะท้อนภาพเห็นได้ว่าจริงๆแล้วกรุงเทพมีเพนพอยต์สำคัญก็คือว่าแม้เราจะมีความเหลื่อมล้ำทางสังคมเยอะแต่ความเหลื่อมล้ำหนึ่งที่มันเชิงประจักษ์มากๆคือกรุงเทพเป็นเมืองที่ขโมยเวลาและโอกาสจากเราง
0: านที่สวนลุมจัดขึ้น3วันนะคะโดยข้อเสนอทั้งหมดนี้ก็จะถูกรวบรวมด้วยแล้วก็ถูกส่งต่อให้กับผู้ว่ากรุงเทพมหานครกับทีมผู้ว่ากรุงเทพคนใหม่ด้วยนะคะเพราะเราเชื่อว่าการเมืองที่น่าอยู่คือเมืองที่ทุกคนสามารถออกแบบร่วมกันได้นั่นเองทั้งหมดนี้คือรายการตรงประเด็นในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการย้อนหลังตามช่องทางด้านล่างนะคะวันนี้ดิฉันบุษรินทร์ยิ่งเกียรติกุลลาคุณผู้ชมไปเลยนะคะสวัสดีค่ะ

สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่จับตารอบทิศนะครับพื้นที่ของข่าวจากทั่วไทยส่งตรงจากศูนย์ข่าวไทย PBS วันนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมเชอสารศรีสัจจังนะครับพูดถึงยาเสพติดนี่ยังคงเป็นปัญหาสำคัญครับที่มันส่งผลกระทบต่อสังคมในทุกมิติเลยนะครับแม้ว่าจะมีความพยายามในการกวาดล้างจับกุมต่อเนื่องในหลายจังหวัดภาคอีสานแต่ถ้าดูจากกรณีต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วก็ดูเหมือนว่าปัญหามันจะยังไม่หมดไปง่ายๆเดี๋ยวผมจะไล่ให้ดูนะครับว่ามันเยอะขนาดไหนครับเริ่มกันที่กรณีแรกนะครับไปที่บุรีรัมย์พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรประโคนชัยนำตัวนายสุทธิรักษ์หรือว่าทิวัย24ปีส่งฝากขังที่ศาลจังหวัดบุรีรัมย์หลังจากที่เขาไปก่อเหตุยิงนายพิชิตชัยภูมิอายุ40ปีพ่อค้าลอตเตอรี่เสียชีวิตเมื่อช่วงกลางดึก17มิถุนายนที่ผ่านมาเพื่อชิงทรัพย์ถามว่าทรัพย์ที่ว่าคืออะไรครับชิงยาบ้าเอาไปเสพและขายต่อโดยมีนายเกียรติศักดิ์จันทแสงอายุ26ปีคนขับรถยนต์เก๋งพาไปก่อเหตุแล้วก็พาหลบหนีผู้ต้องหาทั้ง2คนถูกแจ้ง3ข้อหาหนักเลยครับร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนามีอาวุธปืนและกระสุนปืนร่วมยิงปืนในเมืองหมู่บ้านโดยไม่รับอนุญาตตำรวจเนี่ยพบยาบ้าบรรจุอยู่ในถุงตกข้างตัวผู้เสียชีวิตนับได้150เม็ดนะครับส่วนคดีการตรวจยึดและจับกุมเครือข่ายยาเสพติดรายสำคัญก็มีที่จังหวัดนครราชสีมาครับคลิปจากกล้องหน้ารถคลิปนี้บันทึกภาพเหตุการณ์ขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดหรือบก.ปส.ใช้รถ5คันไล่สกัดจับตู้ทึบสีขาวครับซึ่งต้องสงสัยว่าลักลอบขนยาเสพติดเข้าสู่พื้นที่ตอนไหนของประเทศแล้วดูขับสิคุณผู้ชมคือเจ้าหน้าที่พยายามเข้าปิดล้อมแล้วก็จอดรถขวางเส้นทางนะครับที่ตำบลสำโรงอำเภอโนนไทยหลังจากนั้นก็เกิดการไล่ล่าต่อเนื่องระยะทางคือไกลมากกระทั่งเกิดการเฉี่ยวชนกันส่งผลให้รถของตำรวจ1คันพลิกคว่ำแล้วก็ตกข้างทางนี่คันนี้ก็พลิกคว่ำเรียบร้อยแล้วนะครับสุดท้ายเนี่ยเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมสถานการณ์และสกัดจับรถเป้าหมายไว้ได้ภายหลังการตรวจค้นตู้ทึบคันดังกล่าวเจ้าหน้าที่พบยาบ้าประมาณ5ล้านเม็ดบรรจุอยู่ในถุงสีดำ12กระสอบมูลค่า48ล้านบาทเป็นอย่างน้อยครับพร้อมคุมตัวผู้ขับขี่ก็คือเป็นชาย1รายอยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดแล้วก็ยืนยันตัวตนครับจากการตรวจสอบเบื้องต้นผู้ต้องหาก็ให้การว่าได้รับมอบหมายให้ลำเลียงยาเสพติดทั้งหมดมาจากประเทศเพื่อนบ้านด้านจังหวัดนครพนมจะนำไปส่งให้กับเครือข่ายในพื้นที่กรุงเทพมหานครก็เลือกใช้เส้นทางรองเพื่อหลบเลี่ยงการตรวจค้นของทางเจ้าหน้าที่นะครับปัญหายาเสพติดในชุมชนต้องดูกรณีนี้เลยครับเจ้าหน้าที่ไปจับกลุ่มคนเสพคนขายได้แบบรายวันอย่างในคลิปที่เห็นอยู่นี้นะครับถ่ายโดยเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดมหาสารคามขณะที่นำกำลังเข้าไปตรวจสอบบ้านพักแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอชื่นชมหลังจากได้รับแจ้งจากประชาชนว่ามีการลักลอบขายยาเสพติดในบ้านหลังนี้พอเจ้าหน้าที่ไปถึงนะครับไปพบหญิงอายุ46ปีอยู่ในห้องน้ำมีควันแล้วก็กลิ่นคล้ายยาเสพติดลอยออกมาจากจุดดังกล่าวเจ้าหน้าที่จึงได้แสดงตัวแล้วก็ขอเข้าตรวจสอบคือช่วงแรกครับหญิงคนนี้ก็พยายามปฏิเสธนะครับแล้วก็ไม่ยอมให้เข้าตรวจค้นด้วยแต่ภายหลังเจ้าหน้าที่สามารถเข้าไปตรวจสอบภายในห้องน้ำได้ไปเจอยาบ้า225เม็ดแล้วก็ไอซ์อีกจำนวนหนึ่งซุกซ่อนอยู่ด้วยก็เลยยึดไว้เป็นหลักฐานจากการสอบสวนในเบื้องต้นผู้ต้องหาให้การรับสารภาพครับว่ารับยาบ้ามาในราคาเม็ดละ10บาทก่อนจะนำมาขายต่อให้กับกลุ่มวัยรุ่นในหมู่บ้านในราคาเม็ดละ25ถึง30บาทคุณผู้ชมมันราคาเหลือขนาดนี้แล้วฮะยาเสพติดยาบ้าเนี่ยครับเธออ้างว่าต้องการนำเงินส่วนนี้มาเลี้ยงดูลูกสาววัย14ปีซึ่งตอนนี้กำลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ครับคือที่น่ากังวลตอนนี้นะครับก็คือยาเสพติดเนี่ยมันเข้าถึงกลุ่มเยาวชนเพิ่มมากขึ้นครับบางกรณี9ขวบเสพยาแล้วครับผู้เกี่ยวข้องเขาก็พยายามที่จะพัฒนาองค์ความรู้แล้วก็ทักษะในการคัดกรองประเมินบำบัดฟื้นฟูและดูแลผู้ป่วยในชุมชนตามแนวทางการยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางครับผู้บริหารจากหน่วยงานภาครัฐและภาคีเครือข่ายด้านการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดพร้อมกับบุคลากรด้านยาเสพติดจากโรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบลในจังหวัดบุรีรัมย์30คนเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาและยาเสพติดรูปแบบ Fast Model ภายใต้โครงการรวมพลังรักศรัทธาแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการจังหวัดบุรีรัมย์ครับกิจกรรมในครั้งนี้ก็เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และทักษะด้านการคัด

0: รองประเมินบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพการติดตามดูแลผู้ป่วยในชุมชนตามแนวทางที่ยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางทางด้านของนายแพทย์ชันชัยธงพานิชผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญรักษ์ขอนแก่นท่านบอกว่าปัจจุบันสถานการณ์ยาเสพติดน่ากังวลใจมากครับโดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนที่พบว่าตอนนี้เข้าถึงยาเสพติดเพิ่มขึ้นอายุน้อยที่สุดที่พบตอนนี้9ขวบครับโดยทางโรงพยาบาลก็ต้องจัดบอร์ดดูแลเด็กและเยาวชนขึ้นมาโดยเฉพาะโดยจุดเริ่มต้นส่วนใหญ่ของเด็กที่ติดยาเสพติดก็มาจากการสูบบุหรี่ไฟฟ้าครับ
1: ที่เคยมีก็คือประมาณ9ขวบแต่ตอนนี้อายุของน้องๆที่มารักษาก็อยู่ที่ประมาณสัก11 12ครับ11 12ซึ่งที่เราจะเจอก็คือน้องก็จะเริ่มมาจากการสูบพอตพอจากสูบพอตก็จะเริ่มขยับความรุนแรงขึ้นเป็นจากพอตที่เป็นบุหรี่ก็เป็นพอตเคเป็นยาบ้าซึ่งอันนี้ก็เป็นที่น่ากังวลเพราะว่าตัวพอตเนี่ยเราไม่รู้เลยจริงๆแล้วถ้าผู้ปกครองไม่ได้นั่นใส่ใจอย่างพิเศษเนี่ยก็จะไม่รู้เลยว่าใช้เป็นสารเสพติดอยู่ข้างในเขาก็จะคิดว่าเป็นของเล่นเป็นขนมอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็ต้องฝากทางผู้ปกครองด้วยนะครับที่จะต้องช่วยกันสอดส่องดูแลครับว่าลูกหลานเรามีความผิดปกติอะไรไหมดูง่ายๆครับความผิดปกติทางพฤติกรรมไม่ค่อยสนใจครอบครัวเช่นหลบหน้าหลบตาไม่คุยอะไรต่างๆอยู่เหมือนมีโรคส่วนตัวอย่าไปคิดว่าลูกท่านมีโรคส่วนตัวไม่ใช่อันนี้เขาเริ่มอาจจะเริ่มมีปัญหานะครับ
0: น้อยสุด9ขวบแต่เจอมาก11 12ขวบนี่ก็หนักเหมือนกันนะคุณผู้ชมขณะที่นายโสพลสารัมประธานรัฐสภาซึ่งเป็นประธานเปิดกิจกรรมท่านบอกว่าแม้กฎหมายยาเสพติดที่ใช้อยู่ในปัจจุบันจะรองรับการดำเนินคดีกับผู้เสพซ้ำแต่ในทางปฏิบัติก็ยังมีขั้นตอนที่ซับซ้อนต้องรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมก่อนส่งฟ้องส่งผลต่อประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายครับจึงเห็นว่าควรจะต้องมีการปรับปรุงให้สอดคล้องกับสถานการณ์รวมถึงอาจจะต้องทบทวนมาตรการยึดทรัพย์แล้วก็บทลงโทษให้มีความเหมาะสมด้วยนะครับพร้อมกับบอกว่าเดี๋ยวจะมีการประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการยกร่างและปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดโดยจะรวบรวมข้อเสนอจากทุกภาคส่วนนำไปสู่การจัดทำกฎหมายฉบับใหม่ที่จะครอบคลุมทั้งเรื่องของการป้องกันบำบัดรักษาฟื้นฟูผู้เสพและปราบปรามเครือข่ายค้ายาเสพติดอย่างเป็นระบบด้วยครับยังอยู่ที่เรื่องของเด็กและเยาวชนนะครับหลังจากที่พบข้อมูลการทุจริตสวมชื่อเด็กนักเรียนรหัสจีในพื้นที่จังหวัดเชียงรายก็นำไปสู่การจับกุมเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องนะครับล่าสุดฝ่ายปกครองร่วมกับเครือข่ายสถานะบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดห้องทะเบียนเคลื่อนที่ครับไปคัดกรองกลุ่มเด็กนักเรียนรหัสจีเพื่อจะตรวจสอบดูนะครับว่านักเรียนกลุ่มเป้าหมายยังอาศัยอยู่ในพื้นที่และมีตัวตนจริงๆหรือไม่คุณสมคารเครือบุญมีรายละเอียดเรื่องนี้ครับ
2: ผู้ปกครองและเด็กนักเรียนไร้สัญชาติโรงเรียนบ้านป่าเมือดตำบลสำราญราษฎร์อำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่กว่า100คนเข้าให้ปากคำและตรวจสอบเอกสารกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองครูมูลนิธิเครือข่ายสถานะบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขณะจัดกิจกรรมห้องทะเบียนเคลื่อนที่ภายในโรงเรียนเพื่อคัดกรองกลุ่มเด็กนักเรียนที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนและได้รับรหัส G หรือรหัสประจำตัวเพื่อการเข้าถึงการศึกษาตามหนังสือสั่งการกรมการปกครองในการแก้ไขปัญหาเด็กนักเรียนรหัส G เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าเด็กนักเรียนกลุ่มนี้ยังอาศัยอยู่ในพื้นที่หรือมีตัวตนหรือไม่เพื่อนำเข้าสู่ระบบซึ่งหากเป็นบุตรของผู้ใช้แรงงานที่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งก็จะได้รับเลขประจำตัว13หลักและเข้าสู่กระบวนการทำบัตรประจำตัวบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่ขึ้นต้นด้วยเลข00แต่หากเป็นเด็กไร้สัญชาติก็จะนำเข้าสู่กระบวนการทำบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนขึ้นต้นด้วยเลข01หนึ่งในผู้ปกครองเด็กนักเรียนบอกว่าเป้าหมายหลักคือต้องการให้บุตรหลานได้เรียนหนังสือเพื่อให้มีอนาคตที่ดี
3: อยากให้น้องมีโอกาสเพราะดีแม่มันเสียเจ้าได้พาน้องมาเรียนเมืองนี้แล้วก็อยู่กับยายก็ไม่มีใครเลี้ยงอย่างนี้ค่ะ
4: ก็เลยอยากให้เขาม
3: ีโอกาสที่ได้เรียนอย่างนี้ค่ะใช่ละค่ะ
4: แล้วเราอยากให้คาดหวังอนาคตเขาดี
3: ก็ถ้ามีโอกาสก็อยากให้เขาได้เฮียนสูงสูงเฮียนไปเรื่อยๆอย่างนี้ค่ะ
2: ผู้อำนวยการมูลนิธิเครือข่ายสถานะบุคคลระบุว่ายอดรวมเด็กรหัส G เพิ่มขึ้นทุกปีเนื่องจากสะสมมาตั้งแต่ปี2561จนถึงปัจจุบันมียอดรวมทั้งประเทศกว่า200,000คน ในจำนวนนี้อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่กว่า 30,000 คนจึงกังวลว่าเมื่อสะสมนานและเพิ่มมากขึ้นเด็กนักเรียนรหัส G ที่มีชื่อแต่ตัวไม่อยู่อาจจะถูกกลุ่มคนที่หาผลประโยชน์นำชื่อไปใช้สวมให้กับบุคคลอื่นได้
5: ยอดมันเยอะแล้วก็สะสมมานานวันนี้ต้องยอมรับว่าอาจจะมีนักเรียนตัวจีนะครับที่มีแต่ชื่อตัวไม่อยู่ที่เราเรียกว่าเด็กผีกลุ่มนี้อันตรายกลุ่มนี้อันตรายกลัวว่ามีคนประสงค์ดีจะเอาไปรายการไปใช้แต่กระบวนการเนี่ยมันจะต้องร่วมกันนะครับเพราะว่าจีเนี่ยมันเป็นอำนาจของนายทะเบียนอำเภอนะครับไม่ได้เกี่ยวกับท้องถิ่นแต่ต้นทางมันต้องอยู่ที่โรงเรียนโรงเรียนสถานะหนึ่งเนี่ยเหมือนเป็นเจ้าบ้านเจ้าบ้านก็ต้องรับรองยืนยันการมีตัวตนว่าเด็กคนนี้ตามบัญชีรายชื่อในปัจจุบันยังอยู่โรงเรียนนี้จริงพอโรงเรียนต้องส่งรายการเพื่อยื่นคำร้องขอจัดทำทะเบียนประวัติต้นทางเป็นอย่างนี้ครับ
2: ขณะที่กรมการปกครองดำเนินการจับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในพื้นที่จังหวัดเชียงรายที่ผ่านมาผู้อำนวยการมูลนิธิเครือข่ายสถานะบุคคลกังวลว่าหากกรมการปกครองใช้เป็นเหตุผลในการดึงเรื่องการกำหนดเลขบัตรประจำตัว13หลักเด็กนักเรียนรหัส G ไปไว้ดำเนินการที่ส่วนกลางจะส่งผลให้การกำหนดเลขประจำตัว13หลักในกลุ่มคนที่จะได้รับการจัดทำประวัติตามมาตรา38วรรค2เกิดความล่าช้าและสะสมมากขึ้น
5: ลักษณะทำนองเดียวกันดึงเรื่องตัว G กลับไปผมว่าโอลมานปัญหานี้ก็จะหมักหมมอีกอยู่เก่ามันก็ช้าอยู่แล้วใช่ไหมครับสะสมมา9ปีแต่ถ้ากรมการปกครองเอาเหตุการณ์เมื่อวานไปพิจารณาจนนำไปสู่การพิจารณาดึงเรื่องกลับไปทั้งหมดให้ส่วนกลางเป็นผู้กำหนดเป็นผู้อะไรเปิด อนุมัติให้กำหนดเลขเนี่ยผมว่าจะเป็นปัญหายาวไปอีกครับอันนี้คือสิ่งที่กังวลก็ข้อเสนอคือว่าผิดที่ไหนก็แก้ไขปัญหาที่นั่นนะครับใครทำผิดก็ต้องลงโทษ
2: จังหวัดเชียงใหม่มีเด็กนักเรียนรหัสจีมากกว่า 30,000 คนขณะที่ไทย PBS ได้รับข้อมูลว่าที่ผ่านมามีกลุ่มคนอ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆเข้าไปติดต่อโรงเรียนขอข้อมูลรายชื่อเด็กนักเรียนรหัส G ในระบบของโรงเรียนหลายแห่งที่ไม่มีเจ้าตัวอยู่แล้วเพื่อหวังนำคนอื่นมาสวมแทนแลกกับผลประโยชน์สมครานเครือบุญไทย PBS รายงาน
0: ลงใต้ไปดูกรณีที่มีข้อร้องเรียนนะครับให้ตรวจสอบการบุกรุกพื้นที่สาธารณะในจังหวัดภูเก็ตนะครับล่าสุดหลายหน่วยงานก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบหลายจุดนะครับอย่างเช่นที่ชุมชนหัวท่าต้นโดนะครับอยู่ที่อำเภอถลางครับเจ้าหน้าที่สำนักงานเจ้าท่าก็ลงพื้นที่ไปติดตามการพิจารณาเอกสารหลักฐานใหม่ของชาวบ้านเพื่อที่จะพิสูจน์สิทธิ์การอยู่อาศัยนะครับว่ารุกล้ำแนวลำน้ำหรือไม่ครับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ตพร้อมกับเจ้าหน้าที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดภูเก็ตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับลงพื้นที่ไปรังวัดเพิ่มเติมเพื่อตรวจสอบแนวเขตบ้านของชาวบ้าน5หลังในชุมชนหัวท่าต้นโดครับบ้านคอเอ็นตำบลไม้ขาวอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตหลังชาวบ้านยื่นหลักฐานใหม่เพื่อประกอบการตรวจพิสูจน์กรณีถูกร้องเรียนว่าสร้างสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำลำน้ำประเด็นนี้ก็มีการตรวจสอบมาตั้งแต่ปี2560นะครับทางผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นผู้นำรังวัดบอกว่าดั้งเดิมชุมชนแห่งนี้มีทั้งหมด52ครัวเรือนได้รับการอนุญาตให้อยู่อาศัยตามกฎหมายนิรโทษกรรมช่วงปี2560ถึง2563แต่ตอนนี้มีบ้าน5หลังที่ส่งเอกสารไม่ครบจึงได้ยื่นหลักฐานการอยู่อาศัยเพิ่มเติมไปใหม่เช่นสำเนาทะเบียนบ้านเอกสารหลักฐานการขอติดตั้งไฟฟ้าภาษีโรงเรือนพร้อมกับตั้งข้อสังเกตนะครับว่าเกี่ยวข้องกับผู้กว้างขวางในพื้นที่หรือไม่ที่ทำให้การแก้ไขปัญหานี้ล่าช้าครับ
6: ก็มาอยู่ตรงนี้ตอนนั้นก็ประมาณ3ตั้งแต่37ปีได้นะคะพอดีถามผู้นำชุมชนเมื่อกี้ก็บางยากโกก็บอกว่า37ปีตั้งแต่ก่อนที่เขาสร้างสะพานรักษาศิลป์ก็มีบ้านนายศิลป์อีกหลังนึงนะที่เขามาแสดงหนังก็หลายปีมาแล้วค่ะแล้วก็มาอยู่ก็จะถึงปัจจุบันนี้นะคะไอเราก็เพิ่งเข้ามารับตำแหน่งใหม่ๆก็ยังไม่ได้รู้เรื่องคสช.เลยมากมาย
0: เบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าจะนำหลักฐานเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบภายใต้กรอบกฎหมายและอำนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานนะครับเพื่อที่จะพิจารณาการอนุญาตให้ดูว่าอยู่อาศัยได้หรือไม่อย่างไรก็คาดว่ากระบวนการทั้งหมดจะแล้วเสร็จภายในปีนี้นะครับ ข่าวนี้คุณผู้ชมแสดงความเห็นกันเข้ามาได้นะครับคิดเห็นอย่างไรเพราะว่ากรมประมงเขาบอกว่าจากการไปสำรวจแหล่งน้ำธรรมชาติพบว่าปลาหมอคางดำ

0: ลดลงนะครับแม้ว่าก่อนหน้านี้ไทย PBS เราจะนำเสนอข่าวความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในพื้นที่เขตบางขุนเทียนจับปลาหมอคางดำในบ่อเลี้ยงกุ้งได้กว่า15ตันนะครับซึ่งเขาก็บอกว่าการได้รับงบประมาณไม่ต่อเนื่องเนี่ยก็อาจจะทำให้การแก้ปัญหานี้เกิดช่องโหว่ครับนายณฤพลเลิศปัญญาโรจน์ สส เขตบางขุนเทียนบางบอนพรรคประชาชนตั้งคำถามต่อการจัดสรรงบประมาณการรับซื้อปลาหมอคางดำที่ขาดความต่อเนื่องส่งผลในการแพร่ขยายพันธุ์ของปลาหมอคางดำในพื้นที่มันเพิ่มขึ้นระหว่างที่กรมประมงรับฟังความเห็นจากเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่เขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครครับขณะที่นายอำนวยคงพรมหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมประมงก็ยอมรับครับว่าการขาดช่วงของงบประมาณรับซื้อปลาหมอคางดำทำให้การขับเคลื่อนนโยบายและการแก้ปัญหาสะดุดจริงล่าสุดจึงเตรียมขอจัดสรรงบประมาณจำนวน83ล้านบาทเพื่อรับซื้อปลาหมอคางดำในรอบที่3ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อยู่ระหว่างการพิจารณาครับ
1: ในส่วนของเกษตรกรเนี่ยที่เขาได้รับผลกระทบอะไรครับตอนยุครัฐบาลของท่านคุณแพรองทานเนี่ยนะครับก็ได้มีการดำเนินการมีงบประมาณสักเกือบร้อยล้านที่ผมเข้าใจในการที่จะมาแก้ไขปัญหาปลาหมอคางดำนะครับแล้วก็ถือไปนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเราจะมีงบประมาณอีกครั้งนึงเนี่ยครั้งใหม่เนี่ยจะมีเท่าไหร่นะครับในการที่จะมาแก้ไขปัญหาปลาหมอคางดำเพราะว่าจากรอบที่แล้วเนี่ยก็ยังแก้ไขไม่ได้ 100% นะครับแล้วก็ยังคาดว่าในหลายๆกลุ่มเนี่ยก็ยังพบว่ามีปลาหมอคางดำที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วยซ้ำนะครับก็เลยอยากจะทราบว่าถ้าเราจะมีงบประมาณรอบใหม่มาเนี่ยเราจะได้ประมาณเมื่อไหร่แล้วเราจะแก้ไขปัญหาอย่างไรที่จะยังมีมากยิ่งขึ้นนะครับ
2: งบประมาณในการแก้ไขปัญหาของปีที่ผ่านมาเนี่ยใช่เราได้งบกลางแล้วก็งบของกรมส่วนหนึ่งแต่รวมๆแล้ว

0: ทางหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมประมงบอกด้วยนะครับว่าการสำรวจปริมาณปลาหมอคางดำในแหล่งน้ำธรรมชาติ21จังหวัดที่พบการแพร่และขยายพันธุ์ของปลาหมอคางดำถือว่าลดลงแล้วนะครับเมื่อเทียบกับ2ปีที่ผ่านมาแต่ข้อมูลนี้มันดูสวนทางกับมุมมองของพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งเลยครับที่บอกว่าทุกครั้งที่ล้างบ่อจับกุ้งเนี่ยก็จะเจอปลาหมอคางดำเพิ่มขึ้นหลายเท่าครับ
1: ไม่มีไม่ลดมีแต่มากขึ้นเราจะขับเรือหรืออะไรก็แล้วแต่เขาจะอยู่ตามซอกตามซอกตามช่องเล็กช่องน้อยยิ่งตรงไหนที่มีเหมือนน้ำลินเข้าลินออกหรือตามน้ำไหลได้อะเขาก็จะหลบๆอยู่ทางนั้นนะคะ
2: ก็คือแม่ก็มันแม่ยืนยันเลยว่ามันยังมีเยอะอยู
1: ่มันเยอะอยู่ไม่ลด
2: มากกว่าเดิมด้วยไหม
1: มันมากกว่าเดิมด้วยสิคือตอนแรกอะจริงๆอะมันเบาลงไปตอนที่เขาออกมาร ับ
2: ซ
1: ื้
2: อ
1: แล้วครับรับซื้อตอนนั้นมีแรงจูงใจคนที่ไหนที่ไหนก็มาเนี่ยถ้าตามข้างคลองเนี่ยคนที่เขาไม่นั่งเขาก็จะมาเหวี่ยงแหแล้วก็ไปขายได้แต่ตอนนี้คือพอราคามันมาไม่มีราคาเขาก็ไม่หา
0: คุณผู้ชมยังจำกันได้ไหมครับก่อนหน้านี้มีแนวคิดเรื่องของการทำหมันปลาหมอคางดำด้วยนะครับล่าสุดนายพงศ์สรณัฐทองลีส.ส.เขตบางขุนเทียนจอมทองพรรคประชาชนบอกว่าคือก่อนหน้านี้กรมประมงก็ได้มีการรายงานผลวิจัยทำหมันปลาหมอคางดำไม่ประสบความสำเร็จนะครับต่อที่ประชุมคณะกรรมาธิการเกษตรวุฒิสภาครับก็มีการชี้แจงว่าการทำหมันปลาหมอคางดำก็เคยได้ปลา 4N มาแล้วแต่มันไม่เป็นไปตามเป้าที่วางไว้ก็ต้องทำวิจัยเพิ่มเติมครับรวมถึงศึกษาวิจัยคลื่นเสียงการใช้ไฟฟ้าเพื่อกำจัดปลาหมอคางดำในแหล่งน้ำธรรมชาติสำหรับกิจกรรมจับปลาหมอคางดำภายในคลองบางกระดี่น้อยคลองเกาะโพแขวงแสมดำเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครสามารถจับปลาหมอคางดำได้รวม 2,076 กิโลกรัมเลยนะครับการแก้ปัญหาปลาหมอคางดำดูเหมือนว่าจะไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับอย่างที่อำเภอระโนดจังหวัดสงขลาตอนนี้ชาวบ้านเขาพยายามนำมาทำเป็นอาหารแล้วก็แปรรูปขายครับชาวบ้านบ้านใหม่อำเภอระโนดที่สงขลารวมตัวสมาชิกในหมู่บ้านมาช่วยกันล้างทำความสะอาดปลาหมอคางดำกว่า50กิโลกรัมที่เพิ่งจับได้จากบ่อกุ้งร้างของนายทุนที่อยู่ห่างออกไปไม่ไกลนะครับชาวบ้านก็เล่าว่านายทุนต้องการถมบ่อกุ้งเพื่อจะปลูกปาล์มน้ำมันจึงได้สูบน้ำออกจากบ่อกุ้งแล้วก็แจ้งชาวบ้านที่ต้องการสัตว์น้ำในบ่อสามารถเข้าไปจับได้แต่ปรากฏว่าบ่อกุ้งไม่เจออย่างอื่นเลยครับนอกจากปลาหมอคางดำไม่มีปลาอื่นๆเลยชาวบ้านก็จับปลาหมอคางดำมาได้หลายกระสอบแบบนี้ชาวบ้านยังบอกอีกว่าหลังจากได้ปลาหมอคางดำมาก็ต้องเรียกสมาชิกในบ้านมาช่วยกันล้างทำความสะอาดตัดหัวแต่งครีบหางควักไส้ข้างในออกทำความสะอาดจนมั่นใจแล้วก็เตรียมเอาไว้สำหรับทำเมนูทอดทำแกงส้มและส่วนที่เหลือก็จะตั้งใจเอาไปตากแห้งเป็นปลาหมอคางดำแดดเดียวซึ่งตามตลาดก็จะมีปลาหมอคางดำแดดเดียวขายด้วยนะครับตอนนี้ขายกันขีดละ20บาทกิโลกรัมละ200บาทแต่ก็ไม่ได้มีขายมากนักเพราะว่าเนื้อปลาหมอคางดำมันไม่อร่อยเหมือนกับปลาชนิดอื่นนะครับ
3: ใส่เกลือตากแดดค่ะ
4: ปกติเรากินกันอยู่แล้วไม่ขายปลาหมอคางดำเลย
3: แม่ขายเอาได้นะแต่ว่านะเนี่ยสิเขาฉากบอสเนี่ยสิเอามากินสิจึงไม
4: ่เขาบอกว่าเนื้อมันไม่อร่อยจริงไหม
3: มันแข็งยังขวานนะมันแข็งแข็งบ้าปลานิ่นนุ่ง
0: ชาวบ้านเขาให้ข้อมูลนะครับว่าปลาหมอคางดำมันระบาดในพื้นที่อำเภอระโนดสักประมาณ2ปีก่อนแล้วก็ยังคงเกิดขึ้นต่อเนื่องจนถึงทุกวันนี้แม้ว่าจะเคยมีการจัดกิจกรรมลงแขกลงคลองใช้วิธีการโรยกากชาทำมาหมดแล้วจับขึ้นจากแหล่งน้ำก็ทำมาแล้วแต่ไม่เป็นผลครับ
5: บ้านอยู่ไหน
6: กำจัดไม่หมดต้องใช้กำจัดปื้อก็มาเคยกำจัดทิ้งแล้ว
4: เขาทำยังไงอะคะ
6: ก็มาวางยา
5: วางยาไหน
6: คนไม่หมดวางยาเต้าเต้าที่แยกแผลกันก็ลงกากชาตายยังก่อนหลังจากกันก็เต็มขึ้นมาแล้ว
0: แต่อย่างไรก็ตามนะครับเมื่อสำรวจแหล่งน้ำธรรมชาติในพื้นที่อำเภอระโนดอย่างคลองเป็ดตำบลท่าบอนเนี่ยสามารถมองเห็นปลาหมอคางดำได้เป็นจำนวนมากเลยนะครับเป็นฝูงอยู่กันเต็มโดยเฉพาะช่วงเช้ามันก็สะท้อนว่าปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำในพื้นที่อำเภอระโนดจังหวัดสงขลายังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมข้อเสนอจากนักวิชาการก็ระบุว่าการแก้ปัญหาปลาหมอคางดำระบาดเนี่ยจำเป็นต้องเน้นสร้างการรับรู้ให้ชาวบ้านนำไปใช้ประโยชน์เพื่อกระตุ้นการจับในแหล่งน้ำธรรมชาติพร้อมกับเสนอให้รัฐ

0: ร่วมกับภาคเอกชนอย่างเช่นโรงงานปลาป่นที่สามารถนำปลาหมอคางดำใช้เป็นวัตถุดิบได้ตั้งราคารับซื้อปลาหมอคางดำจากชาวบ้านเพื่อที่จะแก้ปัญหาลดปริมาณปลาหมอคางดำและที่สำคัญเลยนะครับยังคงต้องใช้มาตรการทางกฎหมายผู้ที่นำเข้าปลาหมอคางดำสัตว์เอเลี่ยนสปีชีส์เพราะเป็นการสร้างผลกระทบเป็นวงกว้างครับอยู่ที่จังหวัดสงขลาแล้วนะครับแต่เปลี่ยนบรรยากาศกันหน่อยแล้วพาคุณผู้ชมไปที่ชุมชนบ้านเหนืออำเภอหาดใหญ่กันหน่อยนะครับที่นั่นเขาเปิดตลาดนัดริมน้ำเพื่อปลูกจิตสำนึกในการรักคลองให้กับคนในชุมชนนะครับผ่านการใช้คลองในการสร้างรายได้นอกจากนี้ครับนักท่องเที่ยวยังสามารถไปชมการบริหารจัดการมัสยิดพร้อมกับศึกษาแนวทางการดูแลเด็กกำพร้าของทางมัสยิดได้อีกด้วยครับมัสยิดบ้านเหนือตำบลคูเต่าอำเภอหาดใหญ่ถือเป็นมัสยิดแห่งแรกของจังหวัดสงขลาครับที่ได้ใช้พื้นที่ด้านหลังซึ่งตั้งอยู่ริมคลองอุตะเภาปลายคลองเนี่ยเชื่อมต่อไปยังทะเลสาบสงขลาเปิดเป็นตลาดนัดริมน้ำภายใต้แนวคิดของนายวิสุทธิ์บินลาเตะอิหม่ามประจำมัสยิดบ้านเหนือที่ต้องการจะสร้างรายได้สร้างเศรษฐกิจให้ชาวชุมชนปลายคลองอุตะเภาซึ่งเป็นชุมชนเก่าแก่ที่ผู้คนกว่า180ต้องใช้ลำคลองมุ่งหน้าออกสู่ทะเลเพื่อจับสัตว์น้ำครับพวกเขาจึงมีความผูกพันกับคลองทำให้ระยะหลังเนี่ยจึงมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ใหม่และรณรงค์ให้ชาวบ้านดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมมากขึ้นครับ
1: เป้าหมายสำคัญก็คือการสร้างรายได้ให้กับคนในหมู่บ้านสร้างเศรษฐกิจที่มีการพึ่งพาตนเองมากขึ้นอะไรอย่างนี้นะครับพร้อมกับที่เรามองถึงศักยภาพของชุมชนแห่งนี้ที่มีเป็นชุมชนปลายคลองอุตะเภาชุมชนเก่าแก่ที่อยู่ริมคลองแล้วก็มีวิถีชีวิตที่ผูกพันกับคลองเนี่ยมาตั้งแต่โบราณ
0: สำหรับตลาดนัดริมน้ำมัสยิดบ้านเหนือเปิดให้ชุมชนซึ่งส่วนใหญ่ก็มีบ้านเรือนอยู่ริมน้ำชาวบ้านแถวนี้แหละครับนำสินค้ามาวางขายได้มีทั้งปลาสดอาหารชนิดต่างๆเนี่ยนี่ปลาสดนะคุณผู้ชมแล้วก็มีสินค้าที่เป็นสัตว์น้ำจากทะเลสาบสงขลาอีกมากมายนะครับของหวานก็มีนะครับน้ำแข็งใสแบบนี้ก็มีขายเหมือนกันเป็นวิถีชีวิตของผู้คนในละแวกนี้นะครับรวมแล้วเนี่ยคุณผู้ชมมากกว่า100ล้านค้าแล้วนะครับนอกจากตลาดนัดแล้วก็ยังมีกิจกรรมของมัสยิดครับซึ่งมีทั้งโรงเรียนที่นักเรียนได้ร่วมกันปลูกพืชผักผลไม้แล้วก็มีสวนกวางซึ่งจะเปิดให้ผู้มาเยือนได้เข้าเยี่ยมชมนะครับสามารถนั่งเรือในคลองอุตะเภาไปเยี่ยมเด็กกำพร้าภายใต้การดูแลของมัสยิดบ้านเหนือได้ด้วยนะครับผู้สนใจเนี่ยก็สามารถเดินทางจากตัวเมืองหาดใหญ่ไปยังมัสยิดบ้านเหนือได้ครับระยะทางแค่ประมาณ15กิโลเมตรเท่านั้นเองก็จะได้พบกับความร่มรื่นกิจกรรมของตลาดนัดริมน้ำมัสยิดบ้านเหนือตลาดนัดแห่งนี้เปิดให้บริการทุกวันเสาร์และอาทิตย์ตั้งแต่บ่ายโมงจนถึง2ทุ่มของทุกวันนะครับและเพิ่งประเดิมเปิดให้บริการ20มิถุนายนที่ผ่านมานี้เองนะครับก็วางแผนเดินทางไปกันได้นะครับและส่งท้ายรายการวันนี้ครับพาคุณผู้ชมไปดูภาพบรรยากาศของการประมูลทุเรียนทองผาภูมิประจำปี2569อยู่ที่ตำบลหินดาดอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีนะครับสำหรับปีนี้ครับคุณผู้ชมผู้ที่ประมูลในราคาทุเรียนเนี่ยสูงสุดคือ 40,000 บาทนะครับทุเรียน 40,000 ครับเป็นทุเรียนจากสวนสกุลรุ่งพันหมอนทองที่นายอนุสรสง่าแสงในอำเภอทองผาภูมิเป็นคนตัดเองและส่งมอบให้กับผู้ประมูลนะครับนี่ลูกละ40,000นะครับคุณผู้ชมและทั้งหมดทั้งมวลแล้วรายได้จากการจัดงานครั้งนี้รวมทุเรียน40,000ด้วยแล้วนะครับ 203,000 บาทไม่หักค่าใช้จ่ายครับเขาจะส่งมอบให้กับกิ่งกาชาดอำเภอทองผาภูมิไปใช้ในลำดับต่อไปสำหรับทุเรียนทองผาภูมิได้รับการประกาศให้เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือว่า GI ด้วยอัตลักษณ์ที่ชัดเจนในพื้นที่แหล่งผลิตของจังหวัดกาญจนบุรีนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสินค้าที่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคทั้งชาวไทยและต่างชาติสร้างชื่อเสียงและรายได้ให้กับจังหวัดกาญจนบุรีและเกษตรกรในพื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาทต่อปีเลยครับหมดเวลาของรายการจับตารอบทิศนะครับช่วงนี้ผมเชิญสารพร้อมทีมงานลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: คติธรรมนำชีวิต
1: คนที่มีความเครียดอยู่ทุกวันนี้นะโยมต้องพิจารณาดูว่าสิ่งต่างๆที่เข้ามาเนี่ยคืออารมณ์ที่เข้ามาปรุงแต่งของเราก็จะทำให้เราคิดไปต่างๆนานาพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้ว่าสจิตตปริโยทัปปนังเอตังพุทธานุสาสนังการทำจิตให้บริสุทธิ์เนี่ยนะจะทำให้เราลดความทุกข์ลงแค่ดูลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกนึกพุทโธพุทโธเนี่ยแหละถ้าเกิดเราอยู่ตรงนี้ได้นะเราเป็นผู้กำกับแต่ถ้าเกิดเมื่อไรเราไปตามความนึกคิดนะเราเป็นผู้แสดงผู้แสดงยังไงเนี่ยออกไปข้างนอกเนี่ยก็วิ่งออกไปข้างนอกร้อนๆเนี่ยถ้าเกิดเราไม่รู้จักกลับมาพักที่บ้านของเราแล้วเนี่ยโอ้โหป่วยเหนื่อยทีนี้จะทำยังไงให้กลับมาพักที่บ้านของเราเนี่ยกลับมาที่ลมหายใจของเรามันเป็นเกณฑ์รีชาร์จพอจิตได้มาพักเนี่ยจิตก็จะผลิตพลังจิตขึ้นมาพลังจิตตัวนี้ก็คือเหมือนเป็นโพซิทีฟเอเนอร์จีเป็น energy บวกจิตเราก็ยกระดับจิตเราก็มีความเข้มแข็งความวิตกกังวลก็จะหายไป
0: วันนี้วันพระขึ้น8ค่ำเดือน8ปีมะเมีย

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ต้อนรับเข้าสู่สารพันลั่นทุ่งบางเขนนะคะเจอกันทุกวันเสาร์บ่ายสามโมงแน่นอนค่ะเราสองคนนะคะกิ๊บอภิญญาฉายจันทิพย์ค่ะ
1: ปากกวินพบปันธุฤกษ์นะครับแล้วก็บรรเลงดนตรีเพราะๆนะฮะโดย SC Band นะครับสัปดาห์นี้พาคุณผู้ชมเรียกว่าเอาใจคนที่เป็นมีขวัญใจเป็นคนใต้ยังไม่เคยมาเยือนสารพันลั่นทุ่งบางเขนก่อนหน้านี้เองถ้าใครติดตามสารพันลั่นทุ่งบางเขนเนี่ยเราเจอศิลปินใต้มาเยอะมากแล้วค่ะพ
0: ี่
1: เ
0: ก
1: ดไม่ว่าจะเป็นพี่หลวงไก่พี่เจี๊ยบเบญจพร
0: พี่นุ้ย
1: พี่นุ้ยสุวินาพี่บิว
0: ใช่ค่ะ
1: ขาดคนนี้ไปไม่ได้เลยได้เจอตัวสักที
0: พี่เบาพี่เบา
1: พี่เบาวี
0: พี่เบาวีเขาเลยจัดบทเพลงพิเศษมาเยอะแยะเลยที่สำคัญมีเรื่องเล่าความประทับใจที่คุณผู้ชมจะไม่เคยได้ฟังที่ไหนมาก่อนนะคะเพราะว่าเป็นความภูมิใจของนายทหารคนหนึ่งทหารอากาศท่านนี้ค่ะมีโอกาสได้ถวายงานรับเสด็จนะคะครั้งที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินเยือนที่จังหวัดลพบุรีนั่นเองพี่บ่าววีบอกว่านอกจากจะได้รับเสด็จอย่างใกล้ชิดแล้วยังทำภารกิจอารักขาอยู่ตามพื้นที่ในจุดต่างๆด้วย
1: นี่เป็นความภาคภูมิใจในฐานะลูกทัพฟ้านะฮะเพราะว่าอย่างพี่บ่าววีเนี่ยเราอาจจะคุ้นเคยกับบทบาทความเป็นนักร้องลูกทุ่งแต่อีกหนึ่งบทบาทที่พี่บ่าววีทำมานานก็คือตรงตามฉายาเลยสุภาพบุรุษลูกทัพฟ้าวันนี้จะมาคุยเรื่องราวกันครับคุณผู้ชมทั้งเส้นทางของการเป็นทหารอากาศน
0: ะ
1: แล้วก็รวมไปถึงเส้นทางสายดนตรีของพี่บ่าววีด้วยนะครับ

0: เรื่องราวชีวิตของพี่บ่าววีก็มีเยอะนะครับเรื่องราวที่อยู่ในความทรงจำน่าประทับใจในฐานะที่เป็นลูกทัพฟ้าก็ต้องนำมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ด้วยนะครับต้อนรับเรืออากาศโทวีรยุทธนานช้าหรือว่าพี่บ่าววีครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: ไม่ชิน
1: นะคะ
0: เรียกเต็มยศ
1: นิดนึงคนเขามีตำแหน่งน้องปาก็ต้องเรียกให้ครบพี่บ่าววีนี่ก็คือเป็นความภูมิใจนะคะเป็นลูกทัพฟ้ามากี่ปีเต็มแล้วคะเนี่ย
2: ตั้งแต่ปี2536ครับมาจนถึงมันปีนี้68แล้วกี่ปีแล้วเนี่ย
0: 33ปีเลยใช่มั้ยฮะ
2: 30กว่าปีแล้วครับ
0: ตอนนั้นก็คือเป็นเส้นทางก่อนการเป็นนักร้องลูกทุ่งเลยด้วยถูกไหม
2: ใช่ครับเป็นนักเรียนจ่าอากาศสอบเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศก่อนปี2536ก่อนที่จะมาเป็นนักร้องนะครับผม
1: อันนี้คือพี่บ่าววีเป็นความฝันของเด็กผู้ชายคนนึงหรือว่าที่บ้านฝากฝังว่าเอ๊ะอยากให้เป็นทหารจังเลยจะได้ดูแลครอบครัว
2: คือที่บ้านเนี่ยก็หนึ่งครับใช่ครับแล้วก็ตัวผมด้วย
1: ค
2: ือด้วยตัวส่วนตัวเนี่ยชอบทหารตำรวจอะไรเงี้ยครับแล้วก็ชอบร้องเพลงก็เลยมีความใฝ่ฝันว่าเอ๊ะเราอยากเป็นทหารอยากเป็นนักร้องให้กับตัวเองนะนะครับผมเป็นความใฝ่ฝันด้วยครับทหารตอนนี้ผมสังกัดอยู่กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศครับ
0: กรมกิจการพลเรือน
2: ครับผมกรมกิจการพลเรือนครับ
0: บทบาทหน้าที่คืออะไรครับพี่ภาวี
2: บทบาทหน้าที่ก็คือสมมติในตัวผมเนี่ยนะครับก็เรามีความสามารถในการร้องเพลงมีความสามารถในการที่ไปตรงไหนเวลาไปหาพี่น้องประชาชนครับตามจังหวัดต่างๆพวกเรียกปชวไปดูการจิตวิทยาหรือว่าไปร้องเพลงไปนำความสุขไปอะไรอย่างเงี้ยส่วนมากจะไปในด้านนั้นในส่วนตัวผมนะครับ
0: จริงๆปาเข้าใจว่าถ้าเกิดคนที่มีความรักในเรื่องของการร้องเพลงแล้วเป็นทหารส่วนใหญ่บางท่านจะไปอยู่ในดุริยาง
2: ค์ใช่ใช่
0: ทำไมพี่บ่าววีถึงไม่ไปอยู่ในทางดุริยางค์ล่ะฮะ
2: คือตอนแรกพี่สอบเข้ามาเป็นนักเรียนทหารเนี่ยพี่เป็นเหล่าสารวัตรทหารนะ
1: ค่ะ
2: สหแล้วก็ไปทำงานอยู่ลพบุรี
0: คร
2: ับผมไปทำงานอยู่ลพบุรีก็พี่เป็นร้องเพลงร้องอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าด้วยความที่เราจะปรับย้ายตัวเองให้ลงหน่วยที่สุดเนี่ยมันด้วยตำแหน่งด้วยอะไรต่างๆพี่ก็เลยปรับย้ายมาอยู่กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ
1: นี่แหละด้วยตำแหน่งหน้าที่ที่เราใฝ่ฝันและทำสำเร็จก็จะมีโอกาสได้ทำงานที่เป็นงานใหญ่ๆและเป็นความภาคภูมิใจณเวลานี้ค่ะพี่บ่าววีคะประสงค์นิกรชาวไทยถวายความอาลัยนะคะให้กับสมเด็จพระพันปีหลวงแต่สำหรับพี่บ่าววีก็มีเรื่องเล่าที่วันนี้จะมาแบ่งปันให้กับทุกคนด้วยเป็นภารกิจสำคัญ
2: ครับคือพระองค์ท่านต้องไปทรงงานที่ลพบุรีครับแล้วก็เป็นทหารอย่างที่บอกเป็นสารวัตรทหารก็ไปยืนตามจุดต่างๆนะครับเมื่อหลายปีที่ผ่านมาก็อาจจะไกลๆแล้วครับแต่ก็รู้สึกว่ามีความภาคภูมิใจ
1: ค่ะ
2: ดีใจนะครับที่ครั้งหนึ่งได้

0: วายงาน
1: ได้ถวายงานตรงนี้ครับผมครับ
0: เห็นบอกว่ามีการยืนประจำจุดและอารักขาด้วยต้องทำยังไงบ้างหรอครับพี่บ่าววี
1: คือด้วยหน้าที่หลักของสาวัตทหารเนี่ยครับเวลาเราไปตามอารักขาผู้บุคคลสำคัญนะครับก็จะปล่อยตามจุดเรานะครับบางทีรถท่านผ่านอะไรเงี้ยครับผมก็ไปแบบนั้นนะครับอยู่อาจจะมองเห็นไกลๆเห็นรถแวบๆก็ดีใจแล้วครับดีใจแล้วรู้สึกว่าประทับใจบางทีตื่นเต้นนะ
2: ครับ
1: มันตกใจมันทั้งที่เราอยู่ไกลๆอ่ะมันดีใจด้วยมันตื่นเต้นด้วยอะไรเงี้ยครับ
2: ในฐานะที่เป็นทั้งพระสงฆ์นิกรของพระองค์เองแล้วก็เป็นทหารด้วยในแง่ความรู้สึกที่เราทำหน้าที่นี้มาตลอดพี่บ่าววีรู้สึกยังไงบ้างฮะกับการได้เป็นส่วนหนึ่งที่แบบปฏิบัติหน้าที่ถวายพระองค์ท่านเนี่ยครับ
1: คือด้วยความที่เราเป็นคนไทยนะครับเราก็จะมีความสุขเวลาได้ถวายงานกับท่านนะครับหรือแม้ว่าเราได้เห็นภาพการภารกิจต่างๆของท่านนะครับมันรู้สึกว่านี่คือความเป็นไทยเรามีความสุขและยิ่งที่อย่างที่บอกครับพอเราได้ถวายงานอย่างเงี้ยมันทำให้เราครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับ
2: ครับ
1: ก็ไม่เคยคิดว่าครั้งหนึ่งในชีวิตเราจะได้ถวายงานแบบอย่างที่บอกถึงแม้เล็กๆมันรู้สึกว่ามันภูมิใจครับแล้วก็มันประทับใจในตัวเองประทับใจที่ว่าเราได้มีโอกาสครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยครับ
0: นี่แหละดีใจที่ได้เป็นทหารนะได้ทำหน้าที่นี้ด้วยนะคะ
2: เป็นความภูมิใจสูงสุด
1: จ้
2: ะด้วยพี่บ่าววีแอบถามในอีกหนึ่งในฐานะความเป็นพระสงฆ์นิกรเราทุกคนน่าจะเคยเห็นพระบรมฉายาลักษณ์ของพระองค์ท่านด้วยนะฮะแล้วก็ติดตามได้เห็นพระราชกรณียกิจต่างๆในฐานะของพี่บ่าววีเองความเป็นพระสงฆ์นิกรเราเติบโตมากับการที่พระองค์ท่านทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเองพี่บ่าววีรู้สึกยังไงบ้างหรือว่ามีพระราชกรณียกิจไหนที่ทรงเหตุที่เห็นแล้วแบบติดตามท่านแล้วเรารู้สึกโอ้โหท่านทุ่มเทเพื่อพระสงฆ์นิกรของพระองค์ท่านขนาดนี้ไหมคร
1: ับ ก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของเรื่องของป่าไม้เรื่องอะไรเงี้ยครับที่ท่านปฏิบัติการปฏิบัติอย่างจริงจังนะครับรู้สึกว่าท่านทำเรื่องตรงนี้ให้ดูแลว่าเราต้องอุดมสมบูรณ์อะไรเงี้ยครับที่ได้เห็นอย่างเห็นเป็นติดตาเลยอะไรเงี้ยครับ
0: โดยเฉพาะภาคใต้ด้วยนะจะว่าไปเนาะเราก็ชุ่มชื่นมีป่ามีเขามีอะไรอุดมสมบูรณ์นะคะขอเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างบอกว่าพี่บ่าววีเนี่ยสวมหมวกหลายใบเลยใบนึงเป็นนายทหารใบนึงเป็นนักร้องอีกใบกิฟต์มอบให้ความเป็นนักกีฬาด้วยอ่ะมาที่นักร้องแวบนึงบอกว่าวันนี้มีบทเพลงพิเศษที่แตกต่างมามอบให้กับรายการสารพันลั่นทุ่งบางเขน
1: ครับผม
0: มีเพลงไหนที่ภูมิใจนำเสนอบ้างคะวันนี
1: ้ก็น่าจะเป็นเพลงที่ร้องคู่กับน้องฝ้ายนะครับที่เชิญน้องมาร้องเป็นพิเศษ
0: จ้ะ
1: จริงเพลงนี้มันจะเป็นเพลงที่ร้องได้สนุกแต่ด้วยวันนี้เราจะมาทำเป็นเวอร์ชันในแบบช้าก็ด้วยที่อยากบอกว่าทำไมพิเศษเพลงนี้เพราะว่าพิเศษตรงที่ว่าความเป็นประเพณีและวัฒนธรรมความเป็นใต้ก็คือเวียนครกก็คือลำวงชาวบ้าน
2: ครับ
1: มันรู้สึกว่าเราอยากถ่ายทอดให้คนความเป็นไทยนะครับให้คนทุกคนนะครับทั่วโลกได้รู้จักมันอาจจะเป็นประเพณีเล็กๆเวลาเรามีงานบ้านงานบุญอะไรเงี้ยคนส่วนมากก็จะก็เรียกเวียนครกคือลำวงชาวบ้านอะไรเงี้ย
0: เดี๋ยวถามเด็กใต้นิดนึงค่ะเคยไปรำวงเวียนครกไหมจ๊ะ
2: เคยเจอลำวงแต่ป๊าก่ะตอนแรกป๊าไม่คุ้นว่าเขาเรียกเวียนครก
1: โอ้ไม่คุ้น
2: แต่ป๊ามารู้ทีหลังว่าเขาเรียกการลำวงแบบนี้ว่าเวียนครกก็เลยเป็นลำวงเวียนครกมีอีกหนึ่งคนที่ทำป๊าจำได้ว่าพี่ลุยสุวินาก็มีเพลงเวียนครกด้วย
1: ใช่ครับ
2: ใช่ไหมฮะ
1: คือด้วยความเป็นคนใต้เนี่ยคำว่าเวียนครกนี่มันเหมือนกับเราโตมาเกิดมาปุ๊บเวลาเรามีงานบุญงานบ้านอะไรขึ้นบ้านใหม่งานแต่งอะไรเงี้ยมันจะมีความในเรื่องของความรื่นเริงนะก็จะมีเวียนครกเนี่ยทุกเกือบทุกบ้านเวลาจ้างงานเวลาอะไรเงี้ยแล้วเราก็ไปเล่นเราก็เลยตัวเราเองเลยวันนี้เลยมาปุ๊บก็เลยเอาเพลงนี้เป็นพิเศษ
2: ครับ
1: และก็ที่พิเศษอีกก็คือเพลงลูกทุ่งบางเพลงเนี่ยผมไม่เคยร้องเลยวันนี้ผมไม่เคยร้องแม้แต่ครั้งเดียวเลยเนี่ยจะเป็นครั้งแรกร้องที่นี่ลูกทุ่งคือด้วยความที่รายการสารพันลั่นทุ่งแล้วเรามาร้องเพลงสไตล์ผมเนี่ยมันติดทั้งเพื่อชีวิตบ้างลูกทุ่งบ้างอะไรครับเราก็ว่าไหนๆก็มาสารพันลั่นทุ่งแล้วครั้งหนึ่งเราอยากถ่ายทอดบทเพลงแบบนี้ในความที่เราชอบ
2: ครับเพลงไหนปรับเซียนพี่บ่าววี
1: คือถ้าบอกตรงเลยทั้งสองเพลงเลยคือเพลงที่ผมจะร้องเนี่ยคือเพลงหลบเดือนคือเช้าตื่นมาผมจะต้องเปิดเพลงของสายันสัญญาฟังนอนตอนเวลาไปไหนมาไหนก็แล้วแต่แล้วก็วันนี้อีกเพลงก็คือคนหัวใจโทรมของอายอดรักคือรู้สึกได้ถ่ายทอดของบุคคลที่เขาท่านได้ล่วงลับไปแล้วก็จริงแต่บทเพลงมันอยู่ในใจเราแล้ววันนี้พอรายการติดต่อไปชอบมากเลยถามว่าปรับเสียงไหมปรับเสียงเลยเพราะว่าครั้งแรกเลย
2: ครับ
1: กลัวจะรอดไหมวะ

0: อะไรเงี้ย
1: แต่ชีวิตนี้ได้ร้องสักทีนึงเพราะรายการนี้เลยเพราะปกติไปที่อื่นก็จะได้แต่ร้องเพลงประจำที่ถูกขอบ่อยๆใช่มั้ยคะ
0: เนี่ยมาสารพันธ์นั้นทุ่งเลยบอกว่าต้องขอบคุณรายการเลยครับไอ้ผมได้มาได้ร้องตรงนี้ครับรู้สึกมีความสุขนะครับรู้สึกมีความสุขในใจเราแล้วก็คิดว่าคนดูก็น่าจะมีความสุขกับเรา
2: อย่างพี่บ่าววีเองแสดงว่าต้องเติบโตมากับบทเพลงลูกทุ่งที่เป็นของพี่เป้ากับ
0: พี่เป้าเลยครับตัวจริงเลยครับผมครับครับ
2: คนทั้งสองท่านเลย
0: พี่เป้าพี่ยอดรักอะไรเงี้ยมารุ่นหลังก็พี่เอกชัยอะไรเงี้ยใช่ไหมครับเราก็โตมาแล้วก็คือเราผมเป็นคนที่ชอบฟังลูกทุ่งอยู่แล้วแล้วก็ทุกแนวแหละครับแต่ทุกแนว
1: พี่บ่าววีงั้นอย่างนั้นตอนเป็นทหารน่ะกิ๊บเห็นตามในหนังอ่ะที่เขาวิ่งกัน
0: อ
1: ่ะอุ๊บอุ๊บก
0: ับ
1: เพื่อน
0: อ
1: ่ะมีร้องเพลงพี่เป้าพี่แอลไหมคะกับเพื่อนเพื่อน
0: ทุกเพลงเลย
1: เหรอคะ
0: ร้องให้เป็นจังหวะวิ่งอ
1: ๋ออย่างอย่างเช่นเพลงอะไรบ้างคะ
0: มีเพลงที่ตอนที่ผมดังกำลังเป็นทหารปีแรกๆเลยที่ผมไปเป็นวิ่งเนี่ยเป็นเพลงของพี่ยิ่งยงสมศรีร้องกันไปวิ่งกันไปนะครับแล้วก็เกือบทุกเพลงนะครับแล้วก็ฐานอากาศขาดลักเนี่ยมาทำให้เป็นจังหวะเข้ากับลอยลอยวิ่งอะไรใครสุดสายตาขอบฟ้าสีคราม
1: ก็มีแรงวิ่ง
0: แล้วก็วิ่งกันไปอะไรเงี้ยครับ
2: เพราะจริงๆเป็นลูกท้าวฟ้าด้วยไงก็เลยกลายเป็นร้องเพลงนี้ด้วยถูกไหมฮะก็เลยกินก็ไปใหญ่
0: ใช่ครับสนุกร้องกับเวลาเราร้องสนุกในกรมในอะไรเงี้ยครับ
2: ครับเป็นอีกหนึ่งฉายาของพี่บ่าววีที่หลายคนเรียกก็คือผสมผสานในความเป็นลูกทุ่งแล้วก็เรื่องของความเป็นลูกท้าวฟ้าสุภาพบุรุษลูกท้าวฟ้าฉายานี้มาได้ยังไงพี่บ่าววีฮะใครเป็นคนตั้งจำได้ไหมครับ
0: ฉายานี้เป็นสื่อวันแรกๆที่ผมเรื่องมีบทเพลงโด่งดังจากขอนไม้กับเรือสื่อดีเจสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆยุคนั้นนะครับเขาเห็นผมเวลามีงานที่ไหนแล้วคือชอบทำบุญชอบช่วยเหลือสังคมแล้วก็เนี่ยเขาเลยเอ้ยแล้วก็เป็นทหารด้วยเขาเลยใช้คำว่าสุภาพบุรุษลูกท้าวฟ้าคือคำว่าสุภาพบุรุษคือเราเต็มที่กับแฟนคลับแฟนเพลงแล้วก็ไปตรงไหนแล้วก็เต็มที่นั่นเนี่ยเวลาเรากลับไปเปิดเพจในอินบ็อกซ์เนี่ยเขาก็จะรู้ว่าเราชอบช่วยเหลือชอบอะไรเงี้ยเต็มเลยทักกันมาเต็มเลยเต็มเลยมาขอนู่นขอนี่เต็มเลยบางทีเราก็อู้ตายแล้วคิดใช่
1: เราจะให้ทุกคนก็ไม่ไหวเหมือนกัน
0: เพราะว่าเราก็พิจารณาไป
1: คัดยังไงคะมีการเลือกยังไงคะจะช่วยเหลือใครวันไหนยังไง
0: ก็บางทีก็โดนหลอกไปบ้างโดนหลอกไปก็เยอะแล้ว
2: พี่บ่าววีรู้ได้ยังไงว่าโดนหลอกคร
0: ับ ก็จะเห็นเลยว่าพอเราส่งเงินไปปุ๊บพออะไรปุ๊บอ้าวเฮ้ยไปขอคนนู้นอีกแล้วเฮ้ยขอคนนี้อีกแล้วอะไรอย่างเงี้ย
2: แล้วนอกจากเรื่องของการถ้าช่วยเหลือในเรื่องของปัจจัยฮะพี่บ่าววีจริงๆเวลาถ้าเป็นกิจกรรมที่ลงไปอาสาช่วยเหลือส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมแบบไหนแนวไหน
0: โอ้แต่ก่อนพี่มีโครงการโครงการอะไรกีฬานักร้องนักดนตรีอะไรเงี้ยไปประมาณทุกวันเกิดทําบุญทุกหลายๆโรงเรียนจะชื่อโครงการอะไรนะโรงเรียนอะไรกีฬาเกี่ยวกับนักร้องเกี่ยวกับนักดนตรีอะไรอย่างเงี้ยนะครับพี่จะทำมีโครงการอยู่จนมาถึงโครงการที่9ที่10แล้วก็ทำมาตลอดทุกปีในช่วงวันคล้ายวันเกิดก็จะไปมอบทุนการศึกษามอบชุดกีฬามอบโดยใช้งบตัวเองหมดเลย
1: ค่ะ
0: คือด้วยกันที่เราชอบไม่ได้ขอสปอนเซอร์หรือขอใครเลยทำอะไรต่างๆเป็นงบตัวเองหมดทุกครั้งนะครับแล้วก็ม
2: ี
0: สิบกว่าปีแล้วครับทำอยู่ตลอดแล้วก็ส่วนมากก็อยู่เกี่ยวกับเรื่องแบบนี้ชอบตลอดเลยครับ
2: ส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะของโรงเรียนที่ไหนพี่บ่าววีจะเป็นทางใต้เลยไหมครับเพราะเป็นขวัญใจทางใต้
0: มีทางใต้ด้วยแล้วก็มีทั่วประเทศแหละครับแต่หนักไปทางใต
1: ้
0: อย่างล่าสุดเนี่ยก็เป็นเกี่ยวกับให้น้องๆปีล่าสุดเนี่ยก็คือไปร้องเพลงตามสถานศึกษา
2: ครับ
0: โรงเรียนเวลาน้องเขาช่วงเขาเรียกว่าช่วงพักเที่ยงโรงเรียนไหนโหวตมาอะไรเงี้ยตัวนี้10กว่าโรงเรียนพี่ไปร้องมาแล้วประมาณ7 6 7โรงเรียน
1: ร้องเสร็จเด็กๆวิ่งตามหาต้นเสียงไหมคะ
0: เต็มเลยเด็กๆมาร้องต้อนรับข้อคือเราต้องคุยกับผอ.ทางโรงเรียนก่อนเราได้รับโหวตผมจะเป็นคนเล่นในเพจโรงเรียนไหนอยากให้พี่บ่าววีไปครับแล้วก็จะโหวตกันมาที่ได้เล่นไปเล่นแล้วตอนประมาณ7โรงเรียนครับยังเหลือค้างน้องอีก 2-3 โรงเรียนผมเป็นคนที่ไม่มีค่าตัวนักดนตรีผมไม่มีค่าตัวแล้วก็จะไปเล่นไอ้น้องๆโรงเรียนต่าง
1: ๆ
0: 10โรงเรียนที่ผมตั้งโครงการไว้แล้วก็ได้เล่นหมดแล้วเกือบ
1: เล่นครบหมดแล้ว
0: เหลืออีก 3-4 โรงเรียนเพราะบางทีบังเอิญน้องสอบผมก็จะติดต่อไปที่เจ้าหน้าที่ของโรงเรียนซึ่งเป็นเรื่องที่เราคิดขึ้นเองทําขึ้นเองตอนนี้แฟนเพลงผมเนี่ยม.2 ม.3 หมดเลย
2: เด็กมากเลยเหรอ
0: เด็กครับเด็กเยอะมากเลยทุกที
2: ่เพราะอะไรฮะพี่บ่าววีทําไมถึงเป็นรุ่นเยาวชนขนาดน
0: ั้นกระแสโซเชียลมันกลับมาก
1: ระ
0: แสโซเชียลกลับมาปุ๊บมันดึงเพลงเก่าๆเรากลับมาแล้วเด็กรุ่นใหม่มันมาเล่นกับเพลงเราร
1: ู้จักหมด
0: ใช่ครับ
2: ขอนไม้กับเรือแน่นอน
0: ขอนไม้กับเรือแน่นอนแต่ว่าเพลงใหม่ที่มันมาหลังเลยคือพวกยิ่งเยาว์ยิ่งลอยพวกจารักไซบ้าพวกบทเพลงที่ไม่เคยโด่งดังมากมันกลับมาโด่งดังในยุคโซเชียล
2: ขอย้อนไปเมื่อกี้พี่บ่าววีพูดถึงเด็กๆน้องๆอาจจะเป็น

0: พลงบางบทเพลงแต่ถ้าตอนปาร์คเด็กๆปาร์คใช้คำว่าเด็กๆ
1: เด็กปาร์คจะขอเพลงเหรอคะเด็กปาร์ค
0: ขอไม้กับเรือเท่านั้นตอนนั้นปรากฏการณ์มันตูมตามมากพี่บ่าววีย้อนหน่อยครับอะไรที่มันทำให้กลายเป็นขอนไม้กับเรือมันกลายเป็นพุแตกแล้วแจ้งเกิดชื่อบ่าววีตอนนั้นปั๊บโอ้เปิดทุกคลื่นวิทยุทุกรายการทีวียาวอยู่หลายเดือนมากเลยเนี่ย
2: คือด้วยความที่คำว่าขอนไม้กับเรือบทเพลงด้วยตัวบทเพลงที่มันเป็นความเปรียบเทียบความรักการเสียสละและด้วยตัวเราที่ศิลปินที่มาจากทางใต้อะไรที่มันใหม่ๆโอเคชุดแรกผมฝากฟ้าผมได้นักร้องชายดาวรุ่งยอดนิยมพอมาเป็นขอนไม้กับเรือเนี่ยมันมีอะไรที่เฮ้ยเพลงมันจะลูกทุ่งก็ไม่ใช่จ๋าเพื่อชีวิตก็ไม่เชิงใช่จะไปทางสตริงก็โอ้แต่มันมาแบบอะไรใหม
1: ่
2: พออะไรใหม่ปุ๊บคนที่มารับผมว่าเขาแล้วไปโดนใจกับกลุ่มแฟนเพลง
0: ครับ
2: เขาเลยเข้าไปทุกกลุ่มจะถามว่าจะกลุ่มลูกทุ่งยังไม่ใช่ไปทุกกลุ่มเลยครับแล้วนั้นผมเล่นยันแบบห้างหรูๆเล่นยันจนไปที่ในท้องไร่ท้องนาไปทุกที่ก็เลยนั่นแหละครับขนไม้กับเรือมันเลยอาจจะโดนใจครับ
1: ค่ะอันนี้ต้องสารภาพกับพี่บ่าววีจริงเหมือนยุคนั้นน้องปาร์คเราก็จะฟังเพลงวัยรุ่นอะไรไปตามภาษาใช่ไหมแต่อยู่ๆเดินไปเนี่ยเราจะฮัมได้เลยเปรียบกับพี่เป็นแค่ขนไม
2: ้
1: งงมากไปฟังมาตอนไหนไม่รู้แต่รู้ว่ามันวนอยู่ในหัวแบบนี้คือดังจัดจนที่คนฟังเพลงทุกแนวยังต้องรู้จักเพลงนี้จริงๆค่ะ
2: เป็นนักร้องชายยอดเยี่ยมแห่งปีสำหรับปีนั้นนะครับในสาขาลูกทุ่งในสาขาเพื่อชีวิตอะไรเงี้ยครับ
1: เนี่ยสมแล้วที่เป็นไอดอลแล้วยังคงเข้าไปอยู่ใกล้เด็กๆนักเรียนนักเป็นพลังใจพี่บ่าววีจ๋าเห็นว่าปีหน้าก็จะมีผลงานเพลงอย่างที่เอามาโปรโมทบนเวทีเราด้วย
2: ครับผม
1: ติดต่อหรือติดตามผลงานยังไงดีคะ
2: คือช่องทางของผมนะครับเพจบ่าววีอาสยามนะครับช่อง YouTube ก็บ่าววีช่อง TikTok ก็บ่าววีนะครับเข้าไปติดตามได้เลยครับผมนะครับทุกๆที่แล้วก็สำคัญคือเวลาเจอที่ไหนก็ทักทายได้เลยกันเองสบายๆชีวิตโฟกัสที่ความสุขนะครับ
0: ครับ
1: ขอบพระคุณพี่บ่าววีนะคะ
2: ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ
0: ขอบคุณครับ
1: นี่แหละค่ะความสำเร็จสร้างเองพี่บ่าววีนะคะอยากเป็นทหารก็ไปสอบอยากเรียนก็หมั่นเพียร19ปีก็ยังสู้จนได้ใบปริญญาอยากเป็นนักร้องก็ส่งใบสมัครเองจนเขาเห็นแววเป็นนักร้องเรียกว่าเป็นตัวอย่างในการใช้ชีวิตเนาะปาร์คเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ครับดังนั้นถ้าเกิดคุณผู้ชมนะฮะติดตามผลงานพี่บ่าววีกันไปยาวๆรวมไปถึงบทเพลงท้ายรายการไปด้วยนะครับส่วนอยากเจอศิลปินท่านไหนแนะนำติชมได้ที่เพจ Facebook ไทยบันเทิงไทย PBS ครับแล้วก็027902627นะครับ
1: คุณผู้ชมอยู่กับสารพันลั่นทุ่งบางเขนนะคะออกอากาศทุกวันเสาร์บ่าย 3:00 นออกอากาศซ้ำอีกครั้งทุกวันจันทร์บ่าย 00:00 ถึงบ่าย 14:00 นะคะช่วงนี้หมดเวลาพูดคุยซะแล้วแต่ว่าบทเพลงเพราะๆยังมีอีกเพียบทั้งรายการเลยตอนนี้เรา3คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

ผ่านไปกับคู่ชีวิตนะครับเรื่องราวความรักของการจะหาคนรักจริงใจนะครับให้เป็นคู่ชีวิตฟังเพลงต่อไปครับลูกจ้างหัวใจครับผมครับ

0: ครับและวันนี้นะครับนะได้รับเกียรติจากน้องสาวมาร้องเพลงคู่กันด้วยนะครับนะครับเชิญนะครับเชิญน้องสาวครับผมครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีครับน้องฝ้ายนะครับโอ้โหครับซึ่งแต่ก่อนเนี่ยครับนะเราอยู่อาสยามด้วยกันนะ
1: ใช่ค่ะ
0: ตอนนี้ก็ยังร้องเพลงอยู
1: ่ยังร้องเพลงอยู่ค่ะ
0: และทำงานอะไรที่ไหนเนาะ
1: ตอนนี้นะคะฝ้ายก็เป็นสิบเอกหญิงแล้วนะคะทิพยาพรวิทยาสิงห์นะคะอยู่สังกัดกรมดุริยางค์ทหารบกค่ะ
0: ได้รับเกียรติอย่างมากเลย
1: ค่ะ
0: และก็วันนี้เรามาย้อนความหลังที่แบบเคยร้องเพลงด้วยกันอะไรด้วยกันนะครับนะฮะกับบทเพลงเกี่ยวกับความเป็นประเพณีและวัฒนธรรมเวียนครุกเวียนครุก
1: โอเคใช่แล้วโอเคได้เลยค่ะ
0: ได้ครับเวียนครุกร็อกเกอร์นะครับกับน้องสาวครับ

0: นักผจญเพลงวันนี้ครับ10ปีแล้ว
1: 10ปีในชีวิตคนเราเนี่ยไม่น่าเชื่อมันจะผ่านไปเร็วได้ขนาดนี้ถ้าเป็นจำนวนปีที่เรามีความสุขเราอยู่กับสิ่งที่ดีๆเนี่ยเข็มนาฬิกาหมุนเร็วเสมอเลย
0: นักผจญเพลง Free Play วันเสาร์นี้ 3:30 น.เป็นต้นไปทางไทย PBS

ทุกความอร่อยมีความลับซ่อนอยู่เพราะในทุกคำมีเรื่องราวของผู้คนและธรรมชาติติดตามได้ในคุก Culture ทุกวันอาทิตย์เวลา 10:00 น.เริ่ม12 กรกฎาคมนี้ทางไทย PBS

0: สวัสดีครับติดตามทันข่าว 14:00 นทางไทย PBS กับผมอัฟนันอับดุลเลาะห์ครับผู้บัญชาการทหารสูงสุดเข้าพบนายกรัฐมนตรีรายงานสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาครับโดยเฉพาะพื้นที่บ้านหนองจานจังหวัดสระแก้วหลังเกิดเสียงดังขึ้นครับติดตามกับคุณศิรประภาชัยเจริญรายงานสดจากทำเนียบรัฐบาลคุณศิรประภาเชิญครับ
1: ค่ะคุณอัฟนันค่ะนายกรัฐมนตรีเรียกหน่วยงานด้านความมั่นคงขึ้นหารือบนตึกไทยคู่ฟ้าโดยเฉพาะพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาค่ะท่ามกลางสถานการณ์การยั่วยุโดยนายกรัฐมนตรีย้ำให้หน่วยงานด้านความมั่นคงนั้นอดทนอดกลั้นค่ะหลังจากที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแถลงข่าวผลการดำเนินการในการปราบปรามสแกมเมอร์และตัดวงจรนอมินีข้ามชาติทางพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและพลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดได้เดินทางเข้าพบเพื่อหารือสถานการณ์ความมั่นคงตามแนวชายแดนค่ะนายกรัฐมนตรีระบุนะคะว่าได้เชิญหน่วยงานด้านความมั่นคงเข้าหารือในรอบสัปดาห์เพื่ออัปเดตสถานการณ์เนื่องจากในปัจจุบันเองมีประเด็นต่างๆเกิดขึ้นโดยเฉพาะกรณีบ้านหนองจานจังหวัดสระแก้วโดยฝ่ายกัมพูชาพยายามขอคืนพื้นที่ท่ามกลางเสียงดังคล้ายระเบิดในพื้นที่แต่เหตุการณ์ทั้งหมดนั้นอยู่นอกเขตแดนไทยค่ะนายอนุทินระบุนะคะว่าแม้ฝ่ายกัมพูชาจะยังคงปฏิบัติการยั่วยุตลอดเวลาแต่ไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตามค่ะหน่วยงานด้านความมั่นคงต้องมีความอดทนอดกลั้นและไม่เป็นผู้กระทำผิดกติกาแต่ต้องย้ำถึงการดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนและรักษาอธิปไตยของไทยด้วยความเข้มแข็งค่ะขณะเดียวกันนะคะนายกรัฐมนตรีปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์ถึงกรณีในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เกิดเหตุคนร้ายลอบทำลายเจ้าหน้าที่รัฐนะคะโดยเฉพาะชุดคุ้มครองครูในช่วงห่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาจากเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งได้กำชับหน่วยงานด้านความมั่นคงเกาะติดดูแลพื้นที่อย่างใกล้ชิดค่ะขณะที่การปราบปรามนอมินีสแกมเมอร์ข้ามชาตินะครับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็เน้นย้ำค่ะว่าจะเดินหน้าทำงานอย่างเต็มที่ค่ะขณะเดียวกันก็ปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์อย่างชัดเจนนะคะว่าจะมีการออกหมายจับข้าราชการที่เกี่ยวข้องหรือไม่โดยระบุนะคะว่าขอให้รอดูการขยายผลค่ะ
0: ขอบคุณคุณศิรประภาครับนางการดีเลียวไพโรจน์เตรียมเสนอที่ประชุมคณะกรรมาธิการการสื่อสารโทรคมนาคมและดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้ตั้งคณะอนุกรรมาธิการเพื่อติดตามการดำเนินโครงการ THAI Passport ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมครับกับคุณยานีไหว้ครูรายงานสดจากรัฐสภาครับคุณยานีเชิญครับ
2: โดยคณะอนุกรรมการยืนยันไม่ได้ขวางการใช้ AI ของประเทศไทยแต่ย้ำนะคะว่าต้องการให้โครงการ Thai AI Passport นั้นเป็นไปอย่างโปร่งใสค่ะนางการดีเลียวไพโรจน์ ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ในฐานะอนุกรรมาธิการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันดิจิทัลไทยในคณะกรรมาธิการสื่อสารโทรคมนาคมของสภาแถลงผลหารือกับผู้เชี่ยวชาญและผู้ประกอบการอุตสาหกรรม AI จาก16สมาคมค่ะกรณีโครงการไทย AI Passport โดยยืนยันนะคะว่าไม่ได้ขัดขวางการใช้ AI ในประเทศไทยเพียงแต่ย้ำว่าโครงการนี้ต้องเป็นโครงการที่โปร่งใสและจะต้องใช้เงินภาษีอย่างคุ้มค่าที่สุดและเกิดประโยชน์กับประชาชนและประเทศไทยในระยะยาวค่ะโดยเปิดเผยว่าจะทำรายงานข้อเสนอแนะส่งไปยังคณะกรรมาธิการชุดใหญ่ใน4ประเด็นหลักคือเรื่องของการติดตามมาสเตอร์แพลนในการขับเคลื่อน AI การจัดทำโครงการให้ได้ประโยชน์สูงสุดเรื่องของการป้องกันข้อมูลรั่วไหลรวมถึงการกำหนด KPI ชี้วัดความสำเร็จค่ะพร้อมทั้งจะเสนอตั้งคณะอนุติดตามโครงการ Thai AI Passport ด้วยค่ะส่วนกรณีที่ DSI แถลงอ้างว่านายภาวุฒิพงษ์วิทยาพานุส.ส.พรรคประชาชนตกเป็นผู้สงสัยนะคะเกี่ยวกับการหลอกลวงลงทุนฟอเร็กซ์นั้นนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนก็ย้ำว่ายังคงเป็นผู้ต้องสงสัยค่ะส่วนจะเข้าชี้แจง DSI ก็หากมีหมายเรียกเชื่อว่านายภาวุฒิค่ะพร้อมชี้แจงทุกหน่วยงานและอยู่ที่ความสมัครใจค่ะสอดคล้องกันนี้นายพิจารณ์ชวพัฒนวงศ์เลขาธิการพรรคก็ย้ำข้อสังเกตว่าเป็นความพยายามค่ะที่จะดิสเครดิตนายภาวุฒิและพรรคประชาชนสืบเนื่องจากการตรวจสอบรัฐบาลในโครงการต่างๆและชี้ค่ะเป็นหน้าที่ของนายภาวุฒิที่จะชี้แจงและพิสูจน์ต่อสังคมหากยังไม่มีข้อกล่าวหาที่ชัดเจนพร้อมทั้งตั้งคำถามกลับนะคะว่าประชาชนค่ะจะได้อะไรจากการแถลงของ DSI ในครั้งนี้ค่ะ

0: นอกจากนี้ทางแกนนำพรรคประชาชนยังเปิดเผยนะคะว่ามีการตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงในเรื่องนี้คู่ขนานกันไปด้วยค่ะ
1: ขอบคุณคุณยานีครับเวลาทันข่าว14นาฬิกาแล้วนะครับอีกสักครู่ติดตามชมรายการสถานีประชาชนครับสวัสดีครับ
2: ล้านน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: ครับคุณชมครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: มีคำถามมาถามชมฮะว่าอยากให้บ้านของชมเองนะฮะหมู่บ้านของคุณเองนั้นเป็นศูนย์กลางในการปล่อยมลพิษหรือเปล่าเพราะว่ามีชาวบ้านครับในพื้นที่พระนครศรีอยุธยานะครับเขาส่งตัวแทนมาเรียกร้องความเป็นธรรมเขาบอกว่าเขาไม่ต้องการนะครับ
1: เอาล่ะอันนั้นคือเรื่องที่2 ส่วนเรื่องแรกที่เราเน้นหลักในวันนี้คุณผู้ชมคะใครเจอปัญหาแบบนี้สามารถพูดคุยกับเราเข้ามาได้ผ่านทางช่องทางออนไลน์เวลานี้เลยค่ะคือเรื่องของความสวยความงามพี่เดียวเข้าคลินิกเสริมความงามบ่อยไหมคะ
0: พี่เดียวเป็นผู้ชาย เข้าไปแล้วมีปัญหา
1: คือก่อนเข้าอาจจะ ต้องมีการตรวจสอบก่อนด้วยนะคะรวมถึงคุณผู้ชมด้วยเช่นเดียวกันฉะนั้นวันนี้ชวนมารู้เท่ารู้ทันกันหน่อยก่อนจะเข้าคลินิกเสริมความงามต้องตรวจสอบอย่างไรรวมถึงสคบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลังจากนี้จะออกมาตรการและก็มาตรฐานคุมเข้มแบบไหนบ้างคุยกับ2ท่านนี้ค่ะท่านแรกค่ะคุณประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะท่านที่2ค่ะคุณภัทรกรที่บุญรัตน์รองหัวหน้าฝ่ายคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิผู้บริโภคค่ะ
0: สวัสดี2ท่านนะครับ
1: สวัสดีทั้ง2ท่านค่ะ
0: ก่อนที่คุยกัน2ท่านนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังนะฮะคือว่าทั้งชายทั้งหญิงเนี่ยสามารถเข้าคลินิกเสริมความงามได้ก็มีข่าวอย่างนี้ละกันนะว่าคือต่อไปเนี่ยการให้บริการครับเสริมความงามธุรกิจนี้นะฮะคือว่าต้องเป็นธุรกิจควบคุมสัญญาครับคือว่าผู้รับบริการเนี่ยต้องได้เงินคืน7วันนะฮะหากว่าไม่เป็นไปตามสัญญาหรือว่าการโฆษณาครับเล่าให้ฟังแบบนี้ครับชมครับเดี๋ยวดูภาพก่อนนะฮะนี่นะครับคือปัจจุบันแล้วเนี่ยการโฆษณาชวนเชื่อหรือว่าจัดโปรโมชั่นลดแลกแจกแถมของคลินิกเสริมความงามนั้นถือว่าเป็นภัยเงียบนะครับที่ดึงดูดให้ผู้บริโภคเนี่ยยอมควักเงินในกระเป๋าตั้งแต่หลักหมื่นไปจนถึงหลักแสนบาทนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยผู้บริโภคหลายคนกลับต้องตกเป็นผู้เสียหายได้แผลเป็นแล้วก็ความช้ำใจกลับบ้านเหมือนกับกรณีของผู้เสียหายที่ชมจะได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลนะที่ว่ามีการตัดสินใจเติมเต็มหน้าให้สวยงามด้วยคอร์ส1 Gradient ครับราคาประมาณสัก 50,000 บาทกับคลินิกย่านห้วยขวางเพราะว่าด้วยความเชื่อมั่นในคุณหมอแล้วก็คลินิกครับแต่ว่าหลังจากฉีดไปแล้วสิครับคุณผู้ชมครับกลับมีอาการบวมแล้วก็มีก้อนที่ใบหน้าส่งผลให้ผู้เสียหายเนี่ยไม่สามารถทำงานได้ตามปกติเพราะว่าอาชีพเป็นนางแบบแล้วก็นักแสดงด้วยครับ
1: แบบนี้ค่ะคือด้านทนายความแล้วก็ตัวแทนของผู้เสียหายเขาบอกว่าปัจจุบันน่ะผู้เสียหายยังได้รับผลกระทบทั้งทางด้านร่างกายจิตใจย่ำแย่มากตอนนี้คือไม่สามารถไปทำงานได้นะคะนาน3เดือนแล้วค่ะเนื่องจากว่ายังอยู่ระหว่างการไปรักษาแก้ไขอาการต่างๆแต่ใบหน้าเนี่ยสิคะยังคงมีอาการบวมอยู่เลยแล้วก็มีรอยฟกช้ำด้วยส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตและการประกอบอาชีพต่อเนื่องผู้เสียหายได้มีการพูดคุยแล้วก็ประสานกับทางคลินิกแต่ยัง

0: ไม่ได้ข้อยุติเป็นที่น่าพอใจจึงตัดสินใจยื่นเรื่องร้องเรียนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะอยากให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็ช่วยดำเนินการตามกระบวนการการคุ้มครองของผู้บริโภคหน่อยฉะนั้น2ท่านนี้ตอบคำถามนี้ได้แน่นอนคือเคสนี้ที่ฉันเชื่อว่าไม่ได้เกิดขึ้นแค่เคสแรกในประเทศไทยอาจจะเกิดขึ้นหลายครั้งแล้วแต่เคสนี้ขออนุญาตใช้เป็นเคสตัวอย่างและนำไปสู่การแก้ไขคุณประเดิมชัยคะเคสแบบนี้จะแก้อย่างไรโดยเฉพาะผู้หญิงคนนี้ค่ะ
1: ครับก็ต้องเรียนครับว่าในขณะนี้ทางผู้เสียหายเองนะครับได้มายื่นร้องเรียนต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบนะครับเพื่อที่จะได้ให้เข้ามาดูแลนะครับในภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของทางสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับแน่นอนครับว่าในส่วนความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยครับในความรับผิดชอบของสคบนะครับกระบวนการขั้นตอนเนี่ยทางสคบเองเนี่ยนะครับก็จะได้มีการเชิญทั้งผู้ที่เสียหายนะครับและรวมทั้งในส่วนของผู้ประกอบการนะครับมาเจรจานะครับในเรื่องของการที่จะต้องรับผิดชอบนะครับว่าในส่วนของผู้ให้บริการโดยเฉพาะในส่วนของเจ้าของคลินิกนะครับที่เปิดให้บริการแล้วส่งผลกระทบนะครับกับร่างกายนะครับของผู้ใช้บริการนะครับว่าจะรับผิดชอบมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยครับก็ได้มีการเชิญนะครับให้ทั้งเจ้าของคลินิกนะครับแล้วก็ผู้ประกอบการเนี่ยนะครับมาพูดคุยกันที่ในส่วนของสคบที่แจ้งวัฒนะนะครับแต่ทางผู้ประกอบการเองเนี่ยก็ขอเลื่อนนะครับไปเพราะว่าวันที่เชิญเนี่ยครับทางผู้ประกอบการอ้างว่ามีภารกิจนะครับที่ไม่สามารถที่จะไปร่วมในการที่จะเจรจากับผู้เสียหายได้ก็จะเลื่อนไปเป็นวันที่15กรกฎาคม
0: ที่ท่านก็เลยไปหาเลยถึงที
1: ่ก็เลยหลังจากนั้นทางท่านตรีเองนะครับท่านสุภาพอิสระภักดีนะครับก็ได้มอบหมายนะครับให้ผมได้ลงไปติดตามตรวจสอบนะครับในสถานที่จริงก็คือในส่วนของคลินิกนะครับที่อยู่แถวบริเวณหลังเซ็นทรัลพระราม9นะครับใกล้กับเซ็นทรัลพระราม9นะครับเพราะว่าเป็นคลินิกที่เปิดให้บริการเนี่ยครับต้องเรียนว่าในขณะนี้นะครับในส่วนของทางท่านตรีเองและในส่วนของสคบเองนะครับไม่ได้หยุดเฉพาะในเรื่องของการติดตามตรวจสอบในส่วนของคลินิกเฉพาะที่เป็นปัญหาในปัจจุบันนี้เท่านั้นนะครับเพราะว่าในภาพรวมเท่าที่เราได้ไปรวบรวมข้อมูลมาจะเห็นว่ามีผู้ประกอบการที่ทำในลักษณะของคลินิกในด้านของการให้บริการเสริมความงามนะครับทั่วประเทศเนี่ยประมาณ 9,000 กว่าแห่ง 9,000 กว่าแห่งซึ่งในกทม.เนี่ยครับประมาณ 2,000 กว่าแห่งนะครับซึ่งตอนนี้นะครับทางสคบเองเนี่ยครับก็กำลังร่วมมือกับทางในส่วนของหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุขนะครับเพื่อที่จะได้รวบรวมข้อมูลทั้งหมดว่าในส่วนของคลินิกที่เปิดให้บริการอยู่ในขณะนี้นะครับเรากำลังทำข้อมูลเพื่อเจาะลึกลงไปนะครับในระดับจังหวัดในระดับอำเภอทั้งประเทศนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะได้ทำให้ผู้ประกอบการเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยครับต้องยอมรับว่าผู้ประกอบการบางรายเนี่ยก็อาจจะยังไม่ทราบถึงขั้นตอนการบังคับใช้กฎหมายว่าประเภทของการให้บริการที่คลินิกเสริมความงามให้บริการเนี่ยมันเป็นการบริการที่ถูกบังคับว่านะครับคุณจะต้องทำนะครับภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคว่าการให้บริการเนี่ยคุณจะต้องมีสัญญาทุกเคสนะครับไม่ว่าคุณจะทำเป็นแพ็กเกจหรือว่าให้บริการครั้งเดียวก็ตามแต
0: ่
1: ต้องมีการเซ็นสัญญาทุกครั้งนะครับถ้าไม่เซ็นถ้าไม่ทำเนี่ยเจ้าของคลินิกเนี่ยครับก็จะมีโทษนะครับมีโทษทั้งจำทั้งปรับนะครับทั้งจำทั้งปรับนะครับโทษจำคุกเนี่ยครับไม่เกิน1ปีนะครับปรับไม่เกิน 200,000 นะฮะอย่างเงี้ยนะครับเมื่อประมาณสัก4สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยครับท่านตรีเองเนี่ยก็ได้ไปลงพื้นที่นะครับท่านตรีสุมาศเนี่ยได้ไปลงพื้นที่ที่หาดใหญ่นะครับที่สงขลานะครับว่าก็มีเรื่องร้องเรียนเข้ามาว่าคลินิกที่หาดใหญ่ที่สงขลาเนี่ยครับก็ลักษณะของการให้บริการกับผู้บริโภคเนี่ยก็สร้างปัญหานะครับให้กับผู้บริโภคเหมือนกันก็ไปลงพื้นที่นะครับทางสสจที่ว่าเข้าร่วมประชุมเนี่ยก็แจ้งให้กับทางท่านตรีทราบแล้วก็ได้มีการต้องยอมรับว่าทางสงขลาเนี่ยก็จะเป็นโมเดลที่ทำให้ในส่วนของรัฐมนตรีแหละในส่วนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยครับรับมาดำเนินการในการที่จะตั้ง
0: แล้วสมมุติว่าถ้าหากย้อนมาคลินิกนี้ก่อนท่านคะคลินิกนี้ท่านลงพื้นที่ไปในวันนั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยสารที่ฉีดเข้าไปหน้ามันผิดหรือว่าตัวคลินิกมันผิดคะ
1: สารที่ฉีดเนี่ยครับทางอย.ยืนยันว่ามีการยื่นจดแจ้งถูกต้อง
0: สารถูกต้อง
1: สารถูกต้องแต่ลักษณะของการให้บริการที่ฉีดเข้าไปเนี่ยอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการวินิจฉัยของแพทย์ผู้ให้บริการนะครับว่าจะฉีด ในปริมาณเท่าไหร่อย่างไรเนี่ยครับเท่าที่มีการพูดคุยเบื้องต้นกับผู้เสียหายนะครับได้รับแจ้งว่ามีการฉีดเข้าไป2โดสนะฉีดเข้าไป2เข็มพูดง่ายนะครับเขาก็มองว่าการฉีดเข้าไป2เข็มเนี่ยมันเป็นการฉีดที่มากเกินไปสำหรับใบหน้าของเขาเขาแจ้งว่าอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าไอ้ข้อมูลทางวิชาการพวกนี้นะครับหรือว่าความเห็นทางการแพทย์เนี่ยก็คงเป็นเรื่องที่ทางแพทย์ก็ต้องเป็นคนให้ความเห็นนะครับเพียงแต่ทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องของการที่ผมได้รับฟังจากพยานบอกเล่าจากผู้เสียหาย
2: ครับคืออยากคุยกับตัวแทนผู้เสียหายเหมือนกันเพราะว่าผู้เสียหายไม่ได้มาด้วยครับแต่ว่าทีมงานต่อสายไปที่ทางทนายความของผู้เสียหายฮะก็คือคุณทมนวันพันสายครับทนายความผู้เสียหายครับสวัสดีครับคุณทมนวันครับ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับอาการล่าสุดนะของผู้เสียหายเป็นยังไงบ้างครับ
3: ก็คือตั้งแต่ที่เข้ารับการฉีดตัวเวเรียนกับคุณหมอค่ะตั้งแต่ช่วงเมษายนที่ผ่านมาค่ะปัจจุบันก็คือยังมีก้อนเนื้อภายใต้ผิวหน้าอยู่อะค่ะก็คือเวลาผ่านมาประมาณ2เดือนแล้วก็คือยังมีก้อนเนื้ออยู่ซึ่งตัวเนี้ยค่ะไม่สามารถฉีดสลายได้ทำให้มันยังไม่สามารถหน้ายังไม่สามารถกลับมาเป็นเหมือนเดิมอะค่ะ
2: ครับที่บอกว่าไม่สามารถสลายได้นี่คือว่าก้อนเนื้อก็คือว่าจะบวมอยู่อย่างนั้นแล้วทีนี้เนี่ย คือทางผู้เสียหายคือบอกว่ายังไงฮะว่ามีการฉีดเกินโดสหรือว่ายังไงฮะ
3: คือตอนแรกทางผู้เสียหายอะค่ะอยากให้กรอบหน้าชัดเจนขึ้นทีนี้ก็ตอนแรกก็ปรึกษากันว่าอาจจะเป็นใช้เครื่องยกกระชับแต่ว่าทางคุณหมอแนะนำให้ฉีดตัวเรียนตัวนี้ค่ะซึ่งทางผู้เสียหายอะก็ไว้วางใจก็คือให้คุณหมอฉีดตามที่คุณหมอประเมินซึ่งทางผู้เสียหายอะค่ะแจ้งว่าฉีดไปถึง2กล่องซึ่งครั้งพอหลังจากนั้นนะคะหน้าก็มีการบวมแล้วก็มีก้อนแข็งๆในหน้าทีนี้ก็เลยทางผู้เสียหายก็เลยมองว่าทางคุณหมออาจจะฉีดเกินกว่าสภาพหน้าของเขาหรือเปล่าเนี่ยค่ะซึ่งตัวที่ฉีดเข้าไปอะค่ะไม่สามารถที่จะฉีดสลายเหมือนฟิลเลอร์ทั่วไปได้เนื่องจากว่ามันเป็นก้อนเนื้อข้างในอะค่ะ
0: ค่ะพี่ทนายแล้วพอไปคุยกับเจ้าของคลินิกเขายอมรับไหมคะว่าก้อนเนื้อที่มันเกิดขึ้นบนใบหน้าผู้ชายมันเกิดจากอะไรฉีดเกินโดสหรือว่ามันเกิดที่ตัวยากับผู้เสียหายคะ
3: คือทางคุณหมอไม่ได้ให้คำตอบตรงนี้ค่ะคือตัวคุณหมอที่เป็นคนฉีดเองอะค่ะก็คือไม่สามารถแก้ไขให้ใบหน้าของผู้เสียหายเนี่ยกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้แล้วก็ไม่ได้มีการเยียวยาอะไรนอกจากว่าส่งให้คุณหมอท่านอื่นเป็นคนแก้ไขซึ่งปัจจุบันนะคะผู้เสียหายก็ยังเข้าการรับการแก้ไขใบหน้ากับคุณหมอท่านอื่นโดยเหมือนจะต้องแทงเข็มเข้าไปข้างในผิวหนังแล้วก็เหมือนจิ้มก้อนนั้นให้เล็กลงอะค่ะแล้วก็เหมือนกระจายเกลี่ยให้ทั่วหน้าเพื่อให้หน้าไม่นูนออกมาค่ะแต่ตัวก้อนอะก็คือยังอยู่ในใบหน้าอย่างนั้นอยู่อะค่ะ
2: ครับพอเกิดเหตุแบบนี้แล้วไปกระทบกับงานของผู้เสียหายใช่ไหมฮะแล้วการเยียวยาของคู่กรณีนี่เป็นยังไงฮะ
3: ก็คือตั้งแต่เกิดเรื่องตั้งแต่เมษาค่ะทางผู้เสียหายก็ติดต่อคุณหมอที่เป็นคนฉีดอะค่ะเลื่อยมาแต่ว่าก็ไม่ได้รับการเยียวยาไม่ได้รับการแก้ไขจนกระทั่งตัวคุณหมอค่ะได้ปิดแล้วก็บล็อกทุกช่องทางการติดต่อทำให้ผู้เสียหายไม่สามารถติดต่อคุณหมอได้เลยอะค่ะซึ่งปัจจุบันก็ยังไม่ได้รับการติดต่อเยียวยากับทางผู้เสียหายอย่างใดเลยค่ะ
2: ครับแล้วผู้เสียหายเขาเรียกร้องอะไรบ้างครับ
3: ก็คือตั้งแต่เกิดเรื่องอะค่ะก็เนื่องจากหน้าบวมทำให้ผู้เสียหายอะซึ่งเป็นนักแสดงแล้วก็นักร้องนางแบบนะคะไม่สามารถทำงานในวงการได้ไม่สามารถรับงานตัวพรีเซนเตอร์หรือว่าโฆษณาหรือว่าสกินแคร์ได้คือก็ต้องยกเลิกงานตั้งแต่ช่วงเมษายนนะคะจนถึงปัจจุบันซึ่งมีความเสียหายในเรื่องทั้งรายส่วนเสียรายได้เสียโอกาสในการทำงานแล้วก็ยังมีค่าปรับจากการที่ต้องยกเลิกงานด้วยอะค่ะ
0: ค่ะเอาแบบนี้กับพี่เดียวและคุณผู้ชมรวมถึงพี่ทนายความความจริงรายการของเราเป็นธรรมนะคะก็ให้ความเป็นธรรมกับทางคลินิกด้วยนักข่าวของเราพยายามติดต่อสอบถามไปทางคลินิกนะคะวันนี้ก็มีการชี้แจงแต่ขออนุญาตชี้แจงเป็นเอกสารประกอบมานะคะเป็นข้อความพิมพ์มาเขาบอกแบบนี้ค่ะคือโดยปกติทั่วไปนะคะหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานพยาบาลโดยตรงได้มาตรวจสอบแล้วไม่พบว่ามีความผิดปกติอย.ที่ดูแลเรื่องยาและผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในคลินิกก็มาแล้วก็ไม่เจออะไรด้วยในตอนนี้เนี่ยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้มาตรวจสอบแล้วและไม่พบว่ามีความผิดอะไรเดี๋ยวจะถามทั้งสองท่านเพิ่มเติมนะคะแล้วถ้าหน่วยงานไหนคิดว่าจำเป็นต้องมาตรวจสอบเพิ่มเติมเราก็ยินดีค่ะอันนี้คลินิกชี้แจงมาเพื่อที่ได้เป็นโอกาสในการชี้แจงข้อเท็จจริงพิสูจน์ตัวเอง ที่ผ่านมาทางเราได้ใช้และก็ดูแลเคสนี้เป็นอย่างดีทุกครั้งที่เข้ามาเขาก็ได้รับการดูแลเป็นอย่างดีเราก็ดูแลให้แล้วก็ทำหัตถการ

0: ต่างๆให้เพื่อให้เกิดความพึงพอใจและรักษาความสัมพันธ์อันดีในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาได้มีการเข้ามาที่คลินิกทั้งหมด9ครั้งค่ะรวมมูลค่าที่ทำหัตถการไปที่ดูแลไปเนี่ย 200,000 บาทโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นแล้วก็ทางคลินิกก็เปิดเป็นปกติเพื่อรับคนไข้ตลอดค่ะ
1: ครับส่วนในการฉีดผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเมื่อวันที่19เมษายนก็ไม่ได้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายส่วนการออกให้ข้อมูลในครั้งนี้ในแง่ที่เราเป็นผู้ให้บริการคนไข้ก็เป็นคนไข้ที่เราดูแลไม่อยากให้มีข้อต่อแย้งผ่านสื่อหรือว่าพูดกระทบกระเทือนทำลายความสัมพันธ์ระหว่างหมอกับคนไข้โดยภาพรวมเพราะว่าสังคมเองก็มีความอ่อนไหวอยู่แล้วเราไม่อยากใช้เวทีในการโจมตีคนไข้ของเราเองในกรณีนี้ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับสถานพยาบาลอื่นๆที่ตั้งใจดูแลคนไข้อย่างบริสุทธิ์ใจปฏิบัติตามมาตรฐานที่ถูกต้องแต่เราไม่รู้ว่าคนไข้คนไหนจะมาด้วยรูปแบบไหนซึ่งเราต้องระมัดระวังใช้ความรอบคอบในการสื่อสารและพิจารณาเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นเดี๋ยวถามทนายความก่อนนะเดี๋ยวจะมาถามท่านประเดิมชัยแล้วก็พี่ภัทรกรนะฟังข้อมูลการชี้แจงแบบนี้แล้วเป็นยังไงบ้างครับเป็นไปตามนี้หรือเปล่าครับ
2: ที่ทางคลินิกแจ้งว่ามีการดูแลประมาณ 200,000 บาทอะค่ะก็เท่าที่รับข้อมูลมาจากผู้เสียหายอะค่ะเหมือนเป็นมันไม่ได้เป็นการแก้ไขที่ต้นเหตุอะค่ะคือเหมือนเป็นการแก้ไขที่ปลายเหตุทีเนี้ยในส่วนของใบหน้าของผู้เสียหายอะค่ะก็ยังคงบวมแล้วก็มีรอยนูนที่หน้าทำให้ไม่สามารถรับงานได้เหมือนเดิมทีนี้เข้าใจเรื่องการรักษาความสำคัญระหว่างแพทย์กับผู้รับบริการนะคะแต่ว่าจากที่ผู้เสียหายเขาได้ติดต่อหาคุณหมอมาโดยตลอดอะค่ะก็มีการทั้งบล็อกไม่รับสายแล้วก็มีการปิดกั้นการติดต่อสื่อสารทุกอย่างทีนี้ก็เลยไม่แน่ใจว่าการที่จะรักษาความสัมพันธ์อย่างที่ทางคลินิกแจ้งค่ะนิยามมันเป็นยังไงกันแน่ค่ะ
0: โอเค
2: ทีนี้ก็อยากให้คลินิกติดต่อเข้ามาคุยกับผู้เสียหายอะค่ะ
0: ค่ะเอาล่ะพี่ทนายบอกว่าการชี้แจงดูเหมือนเป็นการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุคือการรักษาต้นเหตุที่ต้องการคือต้องการให้ใบหน้าของผู้ใช้กลับมาเป็นดังเดิมถูกต้องใช่หรือไม่คะ
2: ค่ะใช่ค่ะ
0: เอาละเบื้องต้นตรวจสอบกับทางพี่ทนายเพียงเท่านี้นะคะคุณผู้ชมคืออย่างที่บอกไปทั้งคลินิกและก็ทั้งสองท่านบนเวทีอยากจะใช้เคสนี้เป็นเคสตัวอย่างในสังคมว่าที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันต้องป้องกันยังไงเคสนี้ต้องเรียนแบบนี้ก่อนนะคะเข้าไปทำหัตถการแต่ไม่ได้เซ็นสัญญาถูกต้องนะคะโดยปกติแล้วตามคลินิกทั่วๆไปบางครั้งก็ให้เซ็นบางครั้งก็ไม่ให้เซ็นชาวบ้านบางคนเข้าไปรักษาก่อนจะทำหัตถการหรือก่อนจะจ่ายเงินไม่มีใครทวงสัญญาเลยแม้แต่คนเดียวค่ะเพราะไม่รู้ว่ามันต้องเซ็นพี่มิ้งภัทรกรคะในมุมของสภาผู้บริโภคเคสแบบนี้มันควรที่จะล็อกและป้องกันให้ดีกว่านี้หรือเปล่าคะมันต้องมีกฎหมายตัวไหนมาซัพพอร์ต
3: จริงๆเหตุกฎหมายทางสคบมีอยู่แล้วเนาะธุรกิจเสริมความงามเนี่ยต้องเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาแล้วก็มีผลบังคับใช้อยู่แล้วจริงๆมันมีหลายฉบับแล้วก็ฉบับปรับปรุงใหม่เนี่ยก็ใช้เมื่อประกาศราชกิจจา26กันยา2568มีผลตั้งแต่ต้นปีแล้วนั่นหมายความว่าควบคุมสัญญาท่านก็ต้องมีการเซ็นสัญญาแน่นอนอยู่แล้วนะแต่ในกรณีเคสที่จะป้องกันเนี่ยในเกาหลีเสริมความเยอะมากเลยนะ
0: เออใช่
3: นะครับเขาแก้ประเด็นที่จะต้องมาถกเถียงในระหว่างกระบวนการดำเนินการหัตถการเนี่ยเขาติดกล้องวงจรปิดเลยไม่ต้องมาถกเถียงกันว่าตกลงโปรโตคอลในการทำหัตถการมันถูกต้องหรือเปล่าเนาะหลายเคสเนี่ยพี่มิ้งเป็นทนายเนาะสืบคดีในเรื่องของเสริมความงามมาเยอะเนาะคุณหมอแนะนำอยู่แล้วนะครับข้อบ่งใช้ในการที่จะใช้สารเติมเต็มอะไรต่างๆเนี่ยมีข้อบ่งใช้อะไรบ้างท่านทำตามคอร์สไหมนะในบางคดีที่พี่มิ้งเข้าไปสู้เนี่ยนะครับเป็นยาใช้ภายนอกแต่ว่าคุณหมอเอามาฉีดมีลักษณะแบบนี้เหมือนกันนะครับสิ่งที่ตัวผู้บริโภคเองจะต้องตรวจสอบก็คือยาต่างๆที่จะต้องมาฉีดบนใบหน้าเราเนี่ยคุณหมอต้องแสดงนะแล้วก็ต้องบอกว่าโดสต้องฉีดเท่าไหร่จำนวนเท่าไหร่แล้วก็ให้ข้อเท็จจริงข้อมูลกับตัวคนไข้เองหรือผู้ประสงค์ที่จะทำเสริมความงามด้วยอันนี้เป็นทางโปรโตคอลซึ่งเราฟังอยู่คุณหมอมาอธิบายหลายๆครั้งแล้วว่าต้องมีการขอดูขวดเนี่ยมันมีการเปิดก่อนหรือเปล่าไม่ใช่ยาที่หลงเหลือเอามาฉีดลักษณะแบบเนี้ยโปรโตคอลอย่างเงี้ยท่านทำถูกต้องหรือเปล่าอันนี้ก็คงต้องฝากทนายไปดูประเด็นพวกนี้ด้วยนะครับเอาชื่อยาเนี่ยไปเสิร์ชกับค้นหาทำหนังสือขอไปที่อย.เลยว่าข้อบ่งใช้ของยาชนิดนี้ใช้ได้มากน้อยเพียงไรใช้วิธีใช้อย่างไร
0: แต่ว่าคลินิกชี้แจงว่าอย.ก็ลงพื้นที่มาตรวจแล้วนะไม่เจอความผิด
3: อย่างที่เมื่อกี้พี่มีบอกว่าข้อบ่งใช้ท่านไม่ไปดูเนาะเวลาเปิดกล่องมามันจะมีข้อบ่งใช้ในส่วนของตัวผลิตภัณฑ์ว่าคุณจะต้องฉีดกี่ซีซียาใช้ภายนอกหรือภายในไปดูนะบางทีเราไม่ทราบหรอกนะท่านทำหนังสือสอบไปที่อย.อันนี้เพราะว่าประเด็นตอนนี้

0: ท่าที่ฟังคำชี้แจงเนี่ยคิดว่าคงไม่ได้จบในชั้นนี้หรอกเนาะก็ท่านต้องเตรียมตัวเอาไว้นะครับแล้วก็โฆษณาใดๆเกี่ยวกับเรื่องคุณหมอนะวุฒิบัตรท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญกล่าวอ้างไหมนะตัวพรบ.เวชกรรมท่านไปดูนะ
1: ค
0: ุณหมออวดอ้างไม่ได้นะว่าเก่งวิเศษมาจากไหนนะมันมีเรื่องประเด็นในส่วนของเรื่องการโฆษณาอีกการโฆษณาใดๆก็ต้องไปขออนุญาตจากสปส.ก็คือกรมสนับสนุนบริการสุขภาพอยู่ดีๆท่านจะบอกว่าฉีดนี้แล้วก็เห็นผลนู่นนี่นั่นครั้งเดียวเห็นผลอย่างเงี้ยไม่ได้
1: อวดอ้างไม่ได้แต่ว่าเมื่อสักครู่นี้คือว่าพี่มิงก็จับสัญญาละทั้งในส่วนของฝั่งทนายความของผู้เสียหายแล้วก็ในส่วนของตัวคลินิกเองที่ว่าชี้แจงเป็นข้อความมาแบบนี้แนวโน้มคือไม่สามารถที่จะไกลเกลี่ยในชั้นแรกได้เลยใช่ไหมฮะ
0: ผมยังไม่เห็นมีการคำว่าขอโทษหรือยินดีที่จะยินยอมเน
2: า
0: ะ
2: มาฟังมีไหมคำนี้ค่ะ
0: ฟังแต่เหมือนกับว่าเออเป็นเรื่องที่ตัวผู้บริโภคทราบอยู่แล้วนู่นนี่นั่นอ่ะดูคล้ายๆจะอารมณ์ไปมานว่ามีความไม่หาทางการทำดีแล้วแล้วมันเกิดข้อผิดพลาดจริงๆแล้วเรื่องที่ผู้บริโภคเองเนี่ยอาจจะเรียกร้องเขาไม่อยากท่าเสียหรอกเขามาเสียเวลาจะบอกว่าออกไปแล้วค่ารักษาแก้ไขเนี่ยสองสามแสนมันไม่ใช่ประเด็นเลยประเด็นเนี่ยในส่วนของเรื่องการที่คุณทำถูกต้องแล้วก็ไม่ให้เกิดปัญหานี่มันคือดีที่สุดของสำหรับผู้บริโภคคร
1: ับ ครับแล้วมีการบล็อกเนี่ยผู้เสียหายติดต่อไม่ได้คือณเวลานี้คือว่าต้องรอให้ทางคลินิกเนี่ยติดต่อมาอย่างเดียวเลยนะฮะ
0: จริงๆก็จริงๆถ้าเป็นผู้ประกอบการที่แสดงความรับผิดชอบเนี่ยผมว่าก็สื่อสารกับผู้บริโภคเถอะถ้าท่านแบบเนี้ยเราก็ไม่รู้ว่าจะไปเรียกร้องยังไงนะท่านหน่วยงานรัฐถึงลงเข้าไปดูแลเองนะครับที่จะต้องไปตรวจสอบว่ายังไงอย่างที่ผมเรียนให้ทราบนี่แหละเวลากระบวนการไปทุกอย่างมันถูกต้องหรอกแต่กระบวนการที่อยู่ในห้องที่ทำหัตถการเนี่ยเราไม่เห็นนะอันนี้อาจจะต้องเสนอทางที่ปรึกษาว่าเอารูปแบบของที่เกาหลีใต้เลยติดกล้องไม่ต้องมานั่งถกเถียงเพราะว่าเคสลักษณะแบบนี้มันเกิดขึ้นที่เกาหลีอยู่แล้ว
2: แต่ความจริงในไทยดิฉันเชื่อว่าในคลินิกทั้งในห้องแล้วก็ข้างนอกห้องรวมถึงตรงแคชเชียร์ก็น่าจะติดกล้องแต่ยังไม่เคยมีกฎหมายบังคับใช้เอากล้องพวกนี้มาต่อสู้ทางคดีหรือเปล่า
3: คือผมเข้าใจอย่างนี้ครับว่าบางทีมันเป็นเรื่องบางครั้งเนี่ยนะครับการที่จะนำพูดง่ายว่านำข้อมูลส่วนบุคคลมาเปิดเผยต่อสาธารณะเนี่ยครับมันก็มีกฎหมายบังคับอยู่นะครับฉะนั้นถามว่าการที่นะครับติดกล้องนะครับเพื่อในระหว่างการให้บริการเนี่ยนะครับบางครั้งเนี่ยมันก็ไปอาจจะมองในแง่ของการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลหรือเปล่าอะไรนะ
1: ครับ
3: มันก็ต้องไปดูในแง่ข้อกฎหมายให้ครอบคลุมว่าหรือว่ากฎหมายที่มีอยู่เนี่ยนะครับมันยังไม่คุ้มครองหรือว่ายังไม่สามารถก้าวไปถึงเนี่ยก็ต้องมาดูกฎหมายว่าต้องทำให้มันถึงนะครับเพื่อที่จะทำให้เกิดความเป็นธรรมในกรณีที่เกิดข้อถกเถียงกันเนี่ยมันจะได้มีพยานหลักฐานได้ครบนะครับแต่ทั้งหมดเนี่ยนะครับต่อกรณีเคสเนี่ยผมขออนุญาตเสริมอย่างนี้ครับว่าผมเข้าใจว่าในเรื่องของสิ่งที่ทางผู้ประกอบการได้ชี้แจงเมื่อสักครู่นะครับว่าหน่วยงานที่เข้าไปตรวจสอบเนี่ยครับจริงๆเนี่ยครับหลังจากเกิดเหตุที่มีผู้เสียหายไปร้องเรียนจริงๆเขาไปร้องที่ในส่วนของคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคของสภาผู้แทนราษฎรนะครับแล้วก็ทางกรรมการเองเนี่ยได้เชิญในส่วนของสคบนะครับไปให้ข้อมูลนะครับหลังจากที่มีเรื่องไปร้องที่กรรมการคุ้มครองผู้บริโภคแล้วเนี่ยนะครับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกรมสนับสนุนส่งเสริมบริการนะครับของกระทรวงสาธารณสุขนะครับในส่วนของคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าอย.สคบนะครับได้มีการลงพื้นที่นะครับในส่วนของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือว่าสปส.นะครับได้ลงพื้นที่ไปตรวจนะครับพบว่าคลินิกแห่งนี้นะครับมีการทําที่ไม่ครบถ้วนตามกฎหมายใน3เรื่องนะครับที่มีการตรวจพบนะครับก็คือ1นะครับไม่พบแพทย์นะครับผู้ปฏิบัติงานนะครับพบไม่พบแพทย์ผู้ปฏิบัติงานเนี่ยนะครับได้ไม่ได้มีการยื่นจดยื่นสพสพ6ก็คือว่าแพทย์ผู้ให้บริการนะครับที่กฎหมายบังคับนะครับแพทย์ผู้ให้บริการนะครับซึ่งกฎหมายบังคับอยู่แล้วนะครับว่าต้องมีการยื่นจดแจ้งนะครับวันที่ไปหน่วยงานไปตรวจสอบนะครับไม่พบนะครับ
2: แต่ว่ามีแพทย์ใช่ไหม
3: มีแพทย์นะครับว่าเจ้าของเนี่ยเป็นแพทย์อยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าเขาไม่ได้ยื่นจดนะครับไม่ยื่นจดสพ6นะครับตามที่ในส่วนของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพมีกฎหมายบังคับไว้นะครับเขาไม่ได้ยื่นจดแจ้งนะครับส่วนที่2ก็คือเนื่องพบว่ามีการปรับเปลี่ยนพื้นที่การใช้สอยในคลินิกนะครับมีการปรับเปลี่ยนพื้นที่การใช้สอยนะครับซึ่งไม่เป็นไปตามที่ได้มีการยื่นขออนุญาตไว
1: ้
3: นะครับอันนี้นะครับทางในส่วนของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเองเนี่ยครับก็จะต้องดำเนินการในอำนาจหน้าที่ของตัวเองและรวมทั้งนะครับป้ายบอกเวลาการให้บริการนะครับก็ไม่เป็นไปตามที่ได้มีการยื่นแจ้งไว้นะครับอันนี้ก็เป็น3ความผิดนะครับที่

0: ในส่วนของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเนี่ยได้ไปตรวจลงพื้นที่ตรวจนะครับ ร่วมกับอย.แล้วก็สคบ.นะครับในส่วนของอย.ที่ตรวจเรื่องของผลิตภัณฑ์นะครับก็ไม่ได้พบหลักฐานการใช้ผลิตภัณฑ์ที่นะครับไม่ได้มีคุณภาพตามที่อย.กำหนดนะครับทุกผลิตภัณฑ์เขามีเลขทะเบียนอย.จดทะเบียนถูกต้องนะครับทุกอย่างเพียงแต่ว่าผลิตภัณฑ์ที่นำมาให้บริการแล้วนำมาใช้ครับก็อย่างที่เรียนไปเมื่อสักครู่คือว่าการวิจัยของแพทย์เนี่ยนะครับกับการให้บริการอันนี้ก็ถือว่ามีส่วนที่สำคัญครับผม
1: คือ3ข้อเนี่ยที่บกพร่องไปเนี่ยตอนนี้เขาเรียกว่าการที่ว่าแพทย์ไปฉีดให้เนี่ยคือมันสามารถมายึดโยงกันในการดำเนินการทางกฎหมายได้ไหม
0: ที่จริงผู้ประกอบการเนี่ยครับจะต้องดำเนินการให้ครบถ้วนตามกฎหมายที่กฎหมายกำหนดนะครับเพราะว่าไม่สามารถทำอะไรที่นอกเหนือกว่าที่กฎหมายกำหนดได้อยู่แล้วฉะนั้นตรงนี้เรื่องพวกนี้นะครับจะถือว่าเป็นข้อยกเว้นไม่ได้นะครับฉะนั้นก็ถือว่าในส่วนของคลินิกผู้ให้บริการเนี่ยก็มีส่วนต้องรับผิดชอบตามกฎหมายใน3ประเด็นที่ผมได้นำเรียนไปเมื่อสักครู่ครับ
2: งั้นเอาแบบนี้ดิฉันอยากจะให้ผู้บริโภคทุกๆวันนี้ที่เดินเข้าคลินิกหลังจากวันนี้เป็นต้นไปเลยเนี่ยเราจะรู้ได้อย่างไรว่าสิ่งที่เรากำลังไปทำมันต้องเซ็นสัญญาทุกครั้งเพื่อรักษาสิทธิ์ตัวเองกดสิวนี่ถือว่าใช่ไหมคะทำเลเซอร์ใช่หรือเปล่าฉีดหน้ารูปแบบไหนจึงต้องเซ็นสัญญาคะท่าน
0: ครับคือถ้ามันเป็นเรื่องของการใช้บริการในสถานเสริมความงามนะครับตรงเนี้ยกฎหมายบังคับว่าจะต้องมีการทำสัญญา
2: ทำสัญญา
0: ทุกกรณีนะครับนั่นหมายความว่ามันมีรูปแบบสัญญาที่เป็นมาตรฐานที่ทางสำนักงานข้ามการคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยได้ออกนะครับออกเป็นรูปแบบไว้อยู่แล้วฉะนั้นในส่วนของคลินิกผู้ประกอบการทุกแห่งเนี่ยนะครับเขาสามารถที่จะเข้าไปดาวน์โหลดนะครับในส่วนของเอกสารหลักฐานตรงนี้จากของสคบเนี่ยได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็นำมาใช้กับผู้ให้บริการ
2: แต่ถ้าหากบางคลินิกเราเข้าไปทำเสริมความงามแต่อยู่ในคลินิกนะคะไม่ให้เราเซ็นสัญญาเรามีสิทธิ์ที่จะไม่ทำต่อและแจ้งสคบได้ทันที
0: ใช่ครับ
2: สัญญาที่ว่าเป็นธรรมแต่ละย่อหน้ามันคนสรุปและบอกเราว่าอะไรบ้างคะ
0: ก็มันจะมีการบังคับไว้ชัดเจนนะครับว่าเรื่องหนึ่งเรื่องของรูปแบบการให้บริการสองจำนวนครั้ง3แพทย์ผู้ปฏิบัติงานซึ่งถูกบังคับว่าจะต้องมีระบุไว้ในสัญญานะครับว่าแพทย์ผู้ปฏิบัติงานเนี่ยนะครับมีชื่อเสียงเรียงนามเป็นอย่างไรนะครับเลขที่แพทย์เป็นยังไงอะไรเงี้ยนะครับต้องมีการระบุไว้นะครับทุกรายการและรวมทั้งประเภทของการให้บริการนะครับว่าคุณไปใช้บริการประเภทไหนอย่างไรเนี่ยจะต้องถูกระบุไว้ในสัญญาทั้งหมดครับ
1: และกฎหมายของผู้บริโภคครับพี่มิงฮะกรณีเรื่องของเลมอนลอที่จริงๆแล้วเคยคุยมานานแสนนานฮะล่าสุดนี้จะเป็นยังไงต่อไปนะ
3: ครับเดี๋ยวขออนุญาตเสริมท่านที่ปรึกษาที่คำถามน้องแป้ละกันว่าธุรกิจเสริมความงามที่ถูกควบคุมเรื่องสัญญาเนี่ยคือ1นวดสปานะครับความสวยครับ
2: เดี๋ยวนี้ทุกวันนี้หนูไปนวดนี่ไม่เคยได้เซ็นสัญญาเลยนะ
3: อยู่ในกฎหมายควบคุมเรื่องสัญญาด้วยนะครับความสวยความงามที่ดูแลผิวหน้าผิวกายที่อะไรมันจะต้องดำเนินการหรือมีสารที่ต้องฉีดเข้าไปในร่างกายนะครับแล้วก็ควบคุมดูแลสัดส่วนน้ำหนักด้วยที่จะควบคุมสัญญา
2: คลินิกลดน้ำหนัก
3: ใช่ครับควบคุมการดูแลสัดส่วนพวกนี้ก็อยู่ในตัวประกาศสัญญาของสคบฉบับนี้
2: ค่ะเอาล่ะ
3: โอเคแล้วก็กลับมาถึงเรื่องเลมอนลอเดี๋ยวคงที่ปรึกษาอาจจะนั่นแต่ว่าวันพุธที่จะเข้าสภาเนี่ยจะเป็นฉบับร่างของสคบนะครับเพราะว่าในส่วนของสภาองค์กรของผู้บริโภคภาคประชาชนเนี่ยก็มีส่งร่างเข้าไปด้วยนะครับวันนี้ทางเลขาธิการเองก็ไปที่สภาผู้แทนราษฎรนะครับเข้าไปให้ข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายฉบับนี้ในส่วนของภาคประชาชนที่ยื่นเสนอไปอาจจะมีอะไรที่เรื่องนิยามอะไรแตกต่างกันระยะเวลาเนี่ยก็ไปให้ข้อมูลว่ากฎหมายฉบับของสภาที่นำเสนอไปมีข้อมูลหรือข้อด้อยหรือข้อดีหรืออะไรที่จะต้องมาเปรียบเทียมกับทางร่างของตัวสคบ
1: ครับล่าสุดที่เห็นข้อมูลมาว่าหากว่าไปบังคับเรื่องของคลินิกเสริมความงามต่างๆเนี่ยหากว่ามีความผิดพลาดเกิดขึ้นคือผู้บริโภคต้องได้รับเงินภายในกี่วันนะ7วันนี้นะ
3: หมายถึงว่ามีสิทธิ์ที่จะยกเลิกสัญญาได้ภายใน7วัน
1: ภายใน7วัน
3: หรือสถานเสริมความงามต่างๆนะครับที่ปิดกิจการนะครับหรือย้ายสถานที่ผู้บริโภคสามารถที่จะขอคืนเงินตามสัดส่วนที่ใช้ไปแล้วนะครับแต่ว่าคงอยากจะเสริมทางที่ปรึกษาด้วยว่าธุรกิจที่เก็บเงินล่วงหน้าแล้วก็ปัญหาของเสริมความเยอะมากเก็บเสร็จนะคอร์สเป็นแสนเป็นล้านถึงท้ายที่สุดฉันไม่ทำแล้วบายบายเนาะไปฟ้องก็ผมก็ต้องเรียนแบบนี้ก็คือได้คำพิพากษามาตอนนี้มีหลายคลินิกขอกล้าเอ่ยนามเลยเนาะเอสเซล่าอาทิชัยเนาะล่าสุดทูลูเซนป
2: ิ
3: ดกิจการตอนนี้ร้องมาที่สภาให้ไปทวงเงินกับกิจการพวกเนี้ยอย่างเงี้ยในกรณีต่างๆนี่ก็จะครอบคลุมในส่วนของเรื่องเสริมความงามที่ต้องควบคุมสัญญา
2: ค่ะคุณประเดิมชัยทิ้งท้ายเรื่องเลมอนลอความเข้มข้นหลังจากนี้ในประเทศไทย
0: ครับผมคิดว่าถ้ากฎหมายฉบับนี้นะครับซึ่งเป็น

0: กฎหมายที่เป็นประโยชน์นะครับกับผู้บริโภคหรือว่าพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศนะครับก็คือในส่วนของพระราชบัญญัติว่าด้วยความรับผิดชอบเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าพ.ศ.นะครับซึ่งในขณะนี้นะครับทางสภาเนี่ยจะบรรจุร่างเข้าพิจารณาในวันพุธเนี่ยนะครับมีทั้งหมดตอนนี้หลักมีอยู่2ร่างก็คือในส่วนของร่างของสำนักงานคำการคุ้มครองผู้บริโภคโดยรัฐบาลเป็นเจ้าของร่างนะครับแล้วก็เป็นร่างของสภาของผู้บริโภคนะครับที่เสนอเข้ามาอีกร่างหนึ่งแล้วก็เข้าใจว่าจะมีในส่วนของร่างของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับที่เสนอเข้ามาด้วยฉะนั้นหมายความว่าถ้าวันพุธเนี่ยนะครับมีทั้ง3ร่างเข้ามานะครับก็จะเป็นการอภิปรายถกเถียงกันในสภานะครับของสภาผู้แทนราษฎรว่าหลักการเหตุผลนะครับความจำเป็นของกฎหมายฉบับนี้นะครับมีประโยชน์อย่างไรนะครับซึ่งขออนุญาตอธิบายในภาพรวมว่ากฎหมายฉบับนี้ถ้าออกมาครับของเดิมเนี่ยมันถูกบังคับใช้โดยประมวลกฎหมายแพ่งซึ่งกระบวนการขั้นตอนในการพิสูจน์ในกรณีที่ซื้อสินค้านะครับมาใช้นะครับแล้วเกิดความชำรุดบกพร่องหรือว่าเสียหายนะครับเป็นหน้าที่ของผู้บริโภคจะต้องนำพิสูจน์นำสืบนะครับว่าความชำรุดบกพร่องเนี่ยนะครับเกิดจากตรงไหนอย่างไรแต่กฎหมายฉบับนี้นะครับถ้าประกาศใช้นะครับผ่านสภาผู้แทนราษฎรไปแล้วเนี่ยเป็นหน้าที่ของผู้ขายหรือผู้จำหน่ายนะครับที่จะต้องเป็นผู้นำสืบพิสูจน์ว่าสินค้าเนี่ยนะครับที่ชำรุดบกพร่องเนี่ยเกิดจากอะไรยังไงนั่นหมายความว่าผู้บริโภคเองเนี่ยครับก็จะได้ประโยชน์มากขึ้นนะครับในสาระสำคัญหลักเนี่ยครับมีตั้งแต่เรื่องของการที่นะครับสิทธิที่ผู้บริโภคจะได้ครับก็คือเรื่องการซ่อมนะครับซ่อมเปลี่ยนนะครับแล้วก็ลดราคาหมายความว่าลดราคานะครับแล้วก็4ยกเลิกสัญญานะครับซึ่งตรงนี้นะครับถือว่าเป็นของใหม่ที่ผู้บริโภคเองเนี่ยครับก็จะได้ประโยชน์อย่างยิ่งอ่ะครับ
1: แหมความจริงออกมาช้าไปนิดนึงหลังจากที่รถยนต์ไฟฟ้าไฟไหม้แต่หากมีอาจจะได้บังคับใช้กฎหมายฉบับนี้เดี๋ยววันพุธนี้ต้องรอติดตามความคืบหน้าอีกครั้งนึงนะคะขอบคุณทั้งสองท่านเป็นอย่างสูงค่ะคุณผู้ชมคะมาดูอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะเป็นความเดือดร้อนของชาวบ้านที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาปัญหามาอยู่ตรงนี้ในหมู่บ้านเขามีปัญหาเรื่องของขยะก็เลยมีการประชุมกันหน่อยค่ะว่าจะแก้ไขปัญหาตรงนี้อย่างไรปรากฏว่าผู้นำชุมชนตอนนั้นก็เลยเสนอไอเดียว่าเดี๋ยวจะจัดซื้อเตาเผาขยะแบบไร้ควันชาวบ้านบอกไม่เอาไม่อยากได้เตาเผาแต่อยากได้รถจัดเก็บขยะเสียมากกว่าสุดท้ายไปมากลายเป็นเตาเผาซะงั้นและเตาเผาที่ว่ามีมูลค่าสูงมากเผาจริงๆมีควันท่วมเลยค่ะคุณผู้ชมนี่คือสภาพบรรยากาศก่อนนะคะแต่ว่าที่ไกลๆมองไปปล่องสูงๆอันนี้คือเตาเผาขยะที่ตั้งอยู่ในหมู่3บ้านละมุกเก่าค่ะตำบลเสนาอำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดซื้อจัดจ้างโดยองค์การบริหารส่วนตำบลเสนามีทั้งหมด6เตาไม่ใช่น้อยนะคะกระจายอยู่ใน6หมู่บ้านในพื้นที่นะคะมูลค่ารวมๆแล้วเนี่ย2ล้านกว่าบาทใช้มาตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาคมปี67ตอนนั้นอบต.เคลมเลยบอกว่ามันเป็นเตาเผาขยะไร้ควันเผาไปเนี่ยโหไม่มีปัญหาเรื่องมลพิษเลยสามารถเผาขยะได้ไม่ต่ำกว่า50กิโลกรัมต่อชั่วโมงแต่เมื่อนำมาใช้งานจริงกลับพบว่ามันมีทั้งควันมันมีทั้งกลิ่นเหม็นลอยเข้าชุมชนค
2: ่
1: ะ
2: ให้ดูภาพมุมสูงนะครับคุณผู้ชมครับจะเห็นว่าเตาเผาขยะของหมู่3อยู่ห่างจากชุมชนไม่ถึง50เมตรครับโดยเฉพาะบ้านจัดสรรซึ่งอยู่ใกล้ที่สุดทุกครั้งครับที่ว่ามีการเผาคือต้องทนดมกลิ่นควันกลิ่นเหม็นทุกวันเลยชาวบ้านบอกว่าอย่างนั้นชาวบ้านก็พยายามที่ไปร้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาโดยตลอดเลยกระทั่งมีผู้บริหารอบต.เสนาครับคือชุดใหม่เนี่ยเขาได้รับเลือกตั้งเข้ามาจึงจัดทำประชาคมหมู่บ้านขึ้นมาซึ่งชาวบ้านหมู่3ก็ลงความเห็นผ่านการยกมือมติเป็นเอกฉันท์นะครับว่าชาวบ้านไม่ต้องการเตาเผาขยะแต่ว่าต้องการใช้รถเก็บขยะและยินดีจะจ่ายเงินค่าธรรมเนียมตามกฎหมายด้วยไปฟังเสียงชาวบ้านหน่อยครับ
3: เป็นบ้านเราแต่ก่อนเราเผากันแค่เล็กไม่น้อยเราเผาวันเดียวแต่อันนี้อาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์มาเผาทีหนึ่งมันเลยทำให้เกิดมลภาวะที่เยอะขึ้นแล้วเป็นพลาสติกบางคนเนี่ยซื้อแกงมาถุงหนึ่งเทแกงใส่ถ้วยเอาถุงทิ้งถังขยะแต่บางคนมีจิตสำนึกนิดนึงเทแกงใส่ถ้วยล้างถุงแล้วถึงจะสะบัดแล้วใส่ถังขยะมันความแห้งและความเปียกมันต่างกันเศษอาหารที่เก็บถุงไปแล้วอยู่หมักหมมเป็นอาทิตย์แต่บ้านเรานี่วันเดียว2วันอาหารบูดแล้วเหม็นแล้วเรายังไม่เอาเลยและอันนี้เราจะเก็บไว้เหร ตาเผาเนี่ยหมดแล้วจะเอาไปทางไหนเอาไปเลย

0: หลังจากการทำประชามติค่ะปรากฏว่ามีตัวแทนชาวบ้านมาครบนะคะเสียงเกินกึ่งหนึ่งได้มติว่าไม่เอาเตาเผาขยะและก็ให้อบต.มายกเตาเผาขยะออกจากพื้นที่ซึ่งอบต.เสนาจะวางแผนในการกำจัดขยะอีกครั้งหนึ่งพร้อมกับยกเตาเผาขยะออกจากพื้นที่ไปเลยแต่ว่าขั้นตอนเหล่านี้จะต้องผ่านสภาอบต.ค่ะ
1: เรื่องของการย้ายเตานะครับเพราะมันเป็นครุภัณฑ์ของอบต.ที่เป็นการจัดซื้อนะครับโดยผ่านสภานะครับเราก็ต้องเข้าสภาเพื่อให้ทางสภานะครับอนุมัติหรือว่าเห็นชอบที่จะย้ายเตานี้ออกครับแต่ผมก็หวังว่านะครับก็เป็นปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนสภาก็น่าจะเห็นใจนะครับ
2: คืออย่างไรก็ตามนะครับอบต.เสนาก็ขอความร่วมมือจากชาวบ้านให้ช่วยการบริหารจัดการขยะคัดแยกขยะครัวเรือนแล้วก็จะให้เจ้าหน้าที่เนี่ยมาขนย้ายออกจากพื้นที่ไปก่อนนะครับระหว่างที่ดำเนินการตามขั้นตอนของทางสภาเพื่อหาแนวทางการกำจัดขยะคาดว่าก็จะใช้เวลาไม่ต่ำกว่า6เดือนด้วยกันนะครับเพื่อหาทางออกร่วมกันนะฮะวันนี้เราได้มีการเชิญตัวแทนของชาวบ้านมาด้วยนะฮะท่านสมชายคามีศักดิ์ครับท่านเป็นชาวตำบลเสนาอำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับท่านต่อไปครับท่านทิติกรบุญทองใหม่ครับท่านเป็นผู้จัดการแผนงานมูลนิธิบูรณะนิเวศนะครับท่านต่อไปครับหน่วยงานกลางครับที่มาให้การช่วยเหลือนะฮะท่านศรีดินทิพย์สิงห์ทองครับท่านเป็นผู้ในการกลุ่มงานประสานการป้องกันการทุจริตภาค1สำนักงานปปช.แล้วก็มีตัวแทนชาวบ้านครับนั่งอยู่ที่ด้านหน้าด้วยสวัสดีทุกท่านเลยนะครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: ขอคุยกับท่านสมชายก่อนละกันนะฮะเพราะว่าแอบได้ยินมาว่าความทุกข์ความเดือดร้อนของชาวบ้านเนี่ยเขาไม่ต้องการเตาเผาจริงๆเลยล่ะฮะ
3: จริงๆเตานี้มันสร้างปัญหามาตั้งแต่แรกเลยก่อนที่จะมีการจัดซื้อก็ผมคัดค้านตลอดเลยครับว่ามันไม่คุ้มจะเกิดผลเสียกับประชาชนมากมายเพราะปัจจุบันนี้ผมเป็นประธานกลุ่มผู้ใช้น้ำและประธานองค์กรผู้ใช้น้ำผมดูแล้วว่ามลภาวะเป็นพิษเนี่ยมันเข้าระบบเลยฮะชาวไร่ชาวนากระทบชาวบ้านชาวบ้านเนี่ยหนักมากครับผมได้ไปอยู่จุดที่ใกล้ที่สุดนะฟันขึ้นไปแล้วแล้วก็จะมีเป็นคล้ายๆอะไรล่ะเป็นขี้เถ้าอะไรเนี่ยลงมาใกล้แล้วก็รัศมี100เมตรเนี่ย อยู่ไม่ได้ครับ
2: ครับคือโครงการเนี่ยเป็นเตาเผาไร้ควัน
3: ครับ
2: แต่เมื่อสักครู่นี้ท่านสมชายพูดว่ามีควันคือมันยังไงกันแน่ฮะทำไมมีควันเนี่ยเป็นเตาเผาไร้
3: ผมมีหลักฐานครับ
2: เอามีหลักฐานด้วยเล่าให้ฟังหน่อยคือแบบควันที่มันออกมาเนี่ยมันพวยพุ่งไปขนาดนี้ยังไงทั้งๆที่โครงการบอกว่าเป็นเตาเผาไร้ควัน
3: ครับ
2: เล่าให้ฟังหน่อยฮะ
3: ก็ทางอบต.เก่าฮะนายกคนเก่าเขาจัดซื้อขึ้นมาก็ประชาชนก็จริงๆตระเตยหลาก็ไม่ค่อยรู้เรื่องนะการประชาคมไม่มีชื่อผมเพราะผมคนกระการจะเชิญผมเข้าประชุมไงผมก็ไม่ยอมเซ็นเพราะผมคัดค้านตลอดเวลาแต่ประชาคมไม่ผ่านเขาก็ใช้เจ้าหน้าที่เขาไปให้ชาวบ้านเซ็นก็ทำการจัดซื้อกันได้ผมคัดค้านว่า6หมู่บ้านเนี่ยเงินที่ซื้อรถเก็บขยะเนี่ยราคาล้านกว่าบาทแต่6หมู่ซื้อเตามา6เตาเนี่ยผมคิดว่าหลักถึง3ล้านนะแต
0: ่
3: ผมก็ไม่สามารถจะรู้ได้นะผมก็คำนวณคร่าวๆว่าคิดว่าตก3ล้าน
0: คือคุณลุงสมชายกำลังจะบอกว่าชาวบ้านเนี่ยอยากได้รถจัดเก็บขยะเสียมากกว่าเตาในพื้นที่เพราะดูเหมือนว่าใช้รถเนี่ยจะช่วยรัฐเนี่ยประหยัดเงินทุนด้วยใช้รถปุ๊บเนี่ยซื้อรถก็ถูกกว่าล้านกว่าบาทก็สามารถจัดเก็บได้แล้วก็ไปทิ้งบ่อขยะอีกพื้นที่นึงแต่ฉันสงสัยคุณลุงขาแล้วก่อนที่เขาจะซื้อเตาเนี่ยชาวบ้านเขาจัดการขยะกันยังไงคะเนี่ย
3: เมื่อก่อนชาวบ้านก็ใช้ยังไงล่ะพอมันเยอะออกมาก็ไปทิ้งชุมชนใกล้เคียงมากแล้วก็มีของตำบลกระจิวอำเภอประชีในหมู่3ผมนะเขามารับเก็บอยู่ตรงนั้นเขาเรียกบ้านเหนือนะเขาก็ช่วยไปได้ส่วนหนึ่งแต่ส่วนใหญ่หมู่บ้านหมู่ผมเนี่ยเป็นหมู่ใหญ่ที่สุดของในตำบลเสนารองไปก็หมู่ที่2หมู่ผมหมู่3นะฮะประชาชนจะเยอะมากที่สุดเลยการขยะเนี่ยมันเยอะมากประชาชนเผามั่งเผาเองมั่งแต่เขาเผาเองเนี่ยบ้านนึงเขามีน้อยเขาก็เผาน้อย
2: ครับ
3: มลภาวะมันก็ไม่ถึงพอมารวมเข้าฮะปัจจุบันนี้มีห้องเช่ามีหอพักมีพม่าไปอยู่อะไรเนี่ย

0: ตอนนี้ขยะจะมากมายเลย
1: ก็คือเว้นจากพื้นที่เดิมที่มีวิธีการเดิมๆคือเผานายกอบต.คนเก่าก็แก้ไขด้วยการซื้อเตาเผาแต่เป็นเตาเผาที่มีควัน
0: แต่ก็เขาบอกว่าของเขาไร้ควัน
2: ไร้ควันอันนี้ขาดกันละนั้นเดี๋ยวถามท่านทิติกรหน่อยเพราะว่าถ้าเกิดว่าชาวบ้านบอกว่ายังคงอยู่ในพื้นที่กับการจะเป็นศูนย์กลางในการปล่อยควันแล้วนะที่โครงการนี่คือคนละอย่างกันปล่อยไปมันจะเป็นยังไงมีผลกระทบไงบ้าง
3: ครับจากที่เห็นภาพนะครับก็คือตัวเตาเผาเนี่ยเป็นเตาเผาขนาดเล็กแล้วทีนี้โดยปกตินะครับเตาเผาขยะเนี่ยหรือว่าการเผาขยะเนี่ยมันจะก่อให้เกิดสารชนิดนึงที่เรียกว่าไดออกซินสารไดออกซินเนี่ยมันเกิดจากการเผาขยะที่ในหรือว่าเผาพวกพลาสติกที่ไม่ได้มีอุณหภูมิสูงพอในนี้คือต้อง850องศาเซลเซียสขึ้นไปต่อเนื่อง5วินาทีถึงจะกำจัดตัวสารมลพิษที่ชื่อว่าไดออกซินได้นะครับผมซึ่งเตาเผาเนี่ยเท่าที่ทราบนะครับเตาเผาที่ใช้โดยอบต.เนี่ยมีช่วงการเผาอยู่ที่ประมาณ600ถึง900องศาซึ่งระยะนี้ถามว่ามันกำจัดไดออกซินได้ไหมผมคิดว่าอาจจะไม่เพียงพอที่จะกำจัดได้เพราะว่าถ้ามันไม่ถึง850องศาครับมันจะไม่สามารถกำจัดไดออกซินได้แล้วตัวสารไดออกซินเนี่ยมันเป็นสารอันตรายที่ก่อให้เกิดมะเร็งก่อให้เกิดผลกระทบต่อระดับ DNA ต่อฮอร์โมนส่งผลกระทบต่อร่างกายของเราเป็นสารก่อมะเร็งด้วยแล้วก็อีกอย่างก็คือตัวสารไดออกซินครับมันจัดเป็นสารมลพิษตกค้างยาวนานที่สามารถคงอยู่ในสิ่งแวดล้อมหรือในห่วงโซ่อาหารได้ยาวนานหลักหลายสิบปี50ปีเลยด้วยซ้ำ
1: มันไปตามเขม่าที่ลอยไปตกตรงไหน
3: ตัวไดออกซินเนี่ยครับมันจะมาจากการเผาไหม้เนาะซึ่งมันจะออกมาได้ทั้งสองทางคือหนึ่งคือจากเขม่าที่เป็นเท่าเบาที่ลอยฟุ้งไปในอากาศตามควันที่เห็นซึ่งบางทีเราอาจจะไม่เห็นแต่มันก็ปล่อยออกมาเหมือนกันถ้าความร้อนไม่ถึงนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นเท่าหนักที่เกิดจากการเผาแล้วแล้วก็สุดท้ายก็คือเป็นเท่าที่อยู่ในเตาหรือว่าที่ตกเขาเรียกว่าตกตะกอนรอบเตาอย่างเงี้ยครับผมในพื้นที่โดยรอบซึ่งตรงเนี้ยก็จะมีการปนเปื้อนของไดออกซินอยู่ด้วย
1: งั้นขอความรู้หน่อยค่ะการจะเผาเตาขยะให้ได้850องศาดูมันต้องเป็นมืออาชีพมากๆเตามันต้องได้มาตรฐานมันต้องมีตัววัดอุณหภูมิข้างในแต่นี่คือการเผาขยะชุมชนที่มีทั้งของในชุมชนขยะเปียกขยะแห้งปนกันอยู่ในนี้ขยะชุมชนลังกระดงกระดาษเต็มไปหมดแล้วอัดเข้าไปทีเดียวซึ่งโอกาสตั้งแต่แรกที่จะ850องศาแทบจะไม่มีป่ะคะ
3: ต้องอันนี้ก็ต้องบอกว่าโดยสเปคของเครื่องเนี่ยมันแม็กซิมัมอยู่ที่900เพราะฉะนั้นก็
1: เฉียวเฉียดมาก
3: อาจจะถึงแต่การที่เราจะให้อุณหภูมิมันคงที่ได้นะครับ
1: ค
3: ือเราต้องปิดตัวเตามิดชิดแล้วก็ปล่อยให้มันเดินเครื่องไปจนความร้อนถึงแล้วถึงจะเริ่มเผ
2: า
3: แต่เตาที่เขาใช้จริงในพื้นที่เนี่ยมันมีการเติมขยะตลอดทั้งวันมีการเปิดปิดตลอดทั้งวันแล้วก็ตัวเชื้อเพลิงเองที่ใช้ก็เป็นเชื้อเพลิงผสมก็คือใช้เป็นพวกขยะชุมชนมีการปนเปื้อนของไม่ว่าจะเป็นพลาสติกกระดาษไม้ต่างๆซึ่งมันมีความผสมของ
1: มีเศษอาหารอีกบางทีชาวบ้านไม่แยกเข้ามา
3: ทีนี้ตัวอุณหภูมิเนี่ยผมคิดว่ายังไงก็โอกาสยากที่จะถึง850อย่างคงที่ต่อเนื่อง5วินาทีอย่างเงี้ยครับผม
2: คือเป็นเรื่องยากใช่ไหม
3: เป็นเรื่องยากมากที่เตาเผาขนาดเล็กแบบนี้จะทำใหอุณหภูมิมันถึงอย่างต่อเนื่องได้แล้วก็กำจัดสารตัวนี้ได้
2: พอดีนายกฟังอยู่ผมถามท่านผู้จัดการนิดนึงถามแบบตรงๆนะ
3: ครับ
2: ถ้าเกิดว่าเราเห็นว่าเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยไม่มีระบบปิดชาวบ้านจะตายด้วยโรคมะเร็งไหม
3: ต้องบอกว่าสารไดออกซินเนี่ยครับมันไม่ได้ก่อให้เกิดผลกระทบทันทีแบบเฉียบพลันมันเป็นผลกระทบเรื้อรังที่มันจะก่อให้เกิดผลกระทบในระยะยาวณวันนี้หรืออีกใน1ปี2ปีชาวบ้านในพื้นที่อาจจะไม่มีผลอะไรไม่ได้มีอาการปกติอะไรอาจจะได้แค่เจ็บป่วยเบื้องต้นปวดหัวหรือว่ารู้สึกเจ็บคอมีปัญหาที่ระบบทางเดินหายใจเล็กน้อยแต่ในอนาคตหลายๆท่านอาจจะก่อให้เกิดเป็นโรคมะเร็งหรือโรคที่เป็นผลกระทบระยะยาวซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยมันอาจจะย้อนกลับมาได้ยากว่ามันคือสาเหตุจากอะไร
2: เห็นภาพแล้วมีความเสี่ยงสูงไหมฮะ
3: ต้องบอกว่ามีความเสี่ยงสูงมากๆครับผมคือทางมูลนิธิเราเนี่ยเราก็มีการศึกษาเรื่องของสารไดออกซินที่เกิดจากตัวเตาเผาขยะไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่หรือว่าการเผาในที่โล่งในหลายพื้นที่ในประเทศไทยแล้วก็มีการทำงานร่วมกับต่างประเทศซึ่งก็ชัดเจนว่าเตาเผาขยะใหญ่ที่ไม่ว่าจะขนาดเตาเผาขนาดใหญ่ที่เขามีระบบบำบัดมลพิษที่ดีหรือว่ามีระบบบำบัดมลพิษที่เขาเคลมว่าดี ที่กำจัดตัวไดออกซินได้นะครับ สุดท้ายแล้วเราก็ค้นพบว่าโดยรอบเตาของเขาในรอบพื้นที่ในพื้นที่ชุมชนก็เจอสารไดออกซินปนเปื้อนระดับที่สูงติดอันดับโลก

0: ัวจะเป็นมะเร็งท่านนายกขอทางออกหน่อยค่ะในเมื่อมันมีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่ชัดว่าการเผาขยะที่อุณหภูมิไม่ถึง850องศาในพื้นที่อาจจะเกิดสารก่อมะเร็งได้แต่ณเวลานี้มีตั้ง6เตาในพื้นที่ของท่านท่านจะแก้ไขปัญหานี้อย่างไรคะ
1: ครับก็จะเป็นการแก้ไขปัญหานะครับก็คือจะเป็นแก้การแก้ไขปัญหาระยะยาวของอบต.นะครับก็คือจะมีการจัดซื้อรถเก็บขยะนะครับเพื่อมาบริการประชาชนนะครับแต่ถ้าเป็นเป็นการจัดการขยะในระยะสั้นนะครับก็คือจะเป็นการหนึ่งจะเป็นการรณรงค์นะครับให้เป็นการคัดแยกขยะนะครับสองก็อาจจะเป็นการสังเกตนะครับแล้วก็สามอาจจะเป็นธนาคารขยะนะครับแล้วก็จะเป็นในแนวทางของการที่มุ่งเน้นนะครับให้ช่วยกันเป็นการที่ว่าเกี่ยวกับการลงขยะนะครับผม
2: ครับท่านนายกฮะเตาเผาที่เห็นเนี่ยจะใช้ต่อไปไหมฮะหรือว่าหยุดใช้ไปเลยครับ
1: จะใช้ต่อไปหรือเปล่าครับก็ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็จะอยู่ที่แต่ละหมู่บ้านครับตอนนี้คือผมเร่งทำประชาคมนะครับประชาคมแต่ละหมู่เลยนะครับก็ตอนนี้ครับก็คือว่าเดี๋ยวผมจะฟังครับก็คือว่าหมู่ตำบลของผมเนี่ยครับมีทั้ง6หมู่นะครับตอนนี้หมู่ที่1นะครับมีการเผาอยู่นะครับแต่ก็มีชาวบ้านร้องเรียนเข้ามาบ้างแล้วครับ
2: ครับ
1: ก็ส่วนหมู่ที่2นะครับมีการร้องเรียนครับและหยุดเผาเตาวันนี้ก่อนที่ผมจะได้มาเข้ามารับดำรงตำแหน่งครับก
2: ็
1: จะเป็นหมู่ที่สามนะครับก็คือว่าเป็นหมู่ที่ร้องเรียนอยู่ณตอนนี้นะครับก็คือแต่มีการร้องเรียนตั้งแต่ตอนที่ผมจะเข้ามาดำรงตำแหน่งเลยครับ
2: คือตอนนี้
1: ผมเข้ามาแล้วเนี่ยก็เข้ามาเร่งแก้ไขและติดตามแก้ปัญหาให้นะครับ
2: คือชาวบ้าน
1: แล้วก็หมู
2: ่ชาวบ้านทุกหมู่ฮะเขาได้รับทราบข้อมูลไหมครับว่ามันมีผลการวิจัยทางวิทยาศาสตร์เองหรือว่าถ้าเกิดได้ฟังท่านผู้จัดการที่ได้ความเมื่อสักครู่นี้ไอ้เตาเผานั้นเนี่ยคือมันไม่ได้มาตรฐานแล้วอาจจะไม่ถึง800ถึง900องศาเนี่ยมันจะมีสารก่อมะเร็งเนี่ยฮะชาวบ้านเขาทราบไหมฮะว่าถ้าเกิดยังเผาอยู่เนี่ยมันมีความเสี่ยงสูง
1: ครับตรงนี้ผมก็ข้อมูลก็ยังไม่แน่ชัด นะครับว่าการที่ประชาคมก่อนที่จะจัดซื้อนั้นหรือว่าการอธิบายนะครับชาวบ้านน่าได้รับข้อมูลที่ทั่วถึงหรือเปล่านะครับ
2: ครับไม่เป็นไรที่ผ่านมาผ่านไปแต่ว่าอนาคตข้างหน้าเนี่ยที่เราพยายามแก้ไขปัญหานี่ฮะเราจะแก้ยังไงดีคือจะสร้างความเข้าใจกับชาวบ้านยังไงดี
1: แก้ไขปัญหาใช่ไหมครับก็คือการแก้ไขปัญหาเลยครับก็คือว่าหนึ่งเลยนะครับผมเป็นนโยบายที่ดำเนินการเอาไว้นะครับคือจัดซื้อนะครับรถขยะเป็นของตำบลเราเองนะครับเพื่อบริการประชาชนให้ทั่วถึงเป็นแบบรูปทำระยะยาวเลยครับผม
2: ขออภัยท่านนายกผมถามเรื่องเตาฮะเตานี่คือเราจะทำไงคือถ้าเกิดว่ามีชาวบ้านเขาได้รับทราบข้อมูลแล้วเขาไม่อยากเอาแล้วเนี่ยฮะ
1: ตรงนี้ก็คือถ้าเป็นหน้าตรงนี้นะครับก็คือต้องมีการหยุดเผานะครับต้องการหยุดเผาแล้วก็การยกย้ายออกสถานที่นะตรงที่ตั้งไว้นะครับครับผม
0: เอาแบบนี้ละกันคือฟังท่านนายกเนาะท่านบอกว่าก็มีวิธีการแก้แบบระยะยาวคือจัดซื้อรถแต่ดิฉันดูเหมือนว่ามันจะระยะยาวเกินไปเพราะจะต้องมีการไปวางแผนตามไตรมาสตามงบตามระบบราชการแต่ระยะสั้นติดใจนิดนึงท่านนายกขาคือส่งเสริมให้ชาวบ้านคัดแยกขยะและฝังกบคัดแยกอะพอเข้าใจแต่คัดแยกแล้วไปไหนต่อฝังกบแล้วไปฝังกบในพื้นที่ใครคะ
1: ครับผมครับก็คือว่าถ้าเป็นการรณรงค์นั้นครับก็เป็นในระยะสั้นครับอยู่ในระหว่างดำเนินการที่จะจัดซื้อรถขยะครับผมก็จะทำแผนนะครับคือว่าสร้างข้อบัญญัติขึ้นมาครับเพื่อจะให้มีการจ้างเหมาบุคคลภายนอกเนี่ยครับบ
2: ุ
1: คคลภายนอกนะครับหรือประชาชนนะครับเข้ามารับซื้อหรือว่าเก็บขยะขนขยะทิ้งก่อนครับ
0: ทำได้เมื่อไหร่คะเริ่มได้เมื่อไหร่ดีคะ
1: เริ่มได้เมื่อไหร่นะครับก็คือผมนะครับต้องคือแบบนี้คือต้องเรียนกันบ้านนะครับก็คือตรงนี้เราต้องนำเข้าสภาครับเพื่อเป็นทำข้อบัญญัตินะครับเป็นข้อบัญญัติเข้ามาเพื่อเป็นการบัญญัติการจัดเก็บรายได้การจัดเก็บค่าขยะเนี่ยครับผมต้องผ่านสภาก่อนนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมก็คิดไปแล้วครับว่าที่สภาเนี่ยคงเห็นชอบด้วยนะครับเพราะเนื่องจากสภาเนี่ยครับคือสภาเนี่ยคือสมาชิกทุกคนนะครับในแต่ละหมู่ครับที่ได้รับจากการเลือกตั้งเนี่ยครับเพื่อที่จะนำความเดือดร้อนแก้ปัญหาต่างๆครับเข้ามาพัฒนาหมู่บ้านของหมู่บ้านนะครับน่าจะยินยอมให้ครับ
2: ครับงั้นเดี๋ยวรบกวนท่านนายกถือสายรอหน่อยแล้วกันฮะ

0: ฟังท่านสิริทิพย์หน่อยฮะเพราะว่าพอเราฟังตัวแทนชาวบ้านมาแล้วฟังทางผู้จัดการธิติกรมาแล้วนะฮะนี่การตรวจสอบนี่เป็นยังไงเรื่องของเตาเผาขยะเนี่ย
1: การตรวจสอบของทางปปช.ที่เราลงพื้นที่ไปเบื้องต้นนะคะก็เห็นแล้วว่ามันมีปัญหาเกี่ยวกับชาวบ้านนะคะที่ได้รับควันดำนะคะจากกลิ่นจากฝุ่นละอองที่มาจากเตาเผานะคะแล้วก็ เราทราบว่ามีการตั้งเตาเผาเนี่ยในระยะที่ใกล้กับชาวบ้านมากเกินไปอย่างเช่นหมู่6ก็20เมตรนะคะหมู่อื่นก็ประมาณ30เมตร40เมตรประมาณนี้ค่ะซึ่งควันเนี่ยมันก็จะลอยเข้าบ้านไปนะคะลอยเข้าบ้านทีนี้ทางปปช.ก็เลยแนะนำนะคะว่าให้มีการประชุมประชาคมเพื่อตั้งเตาเผาที่เหมาะสมนะคะให้กับหมู่บ้านนะคะตั้งสถานที่ใหม่แต่ต้องมีการประชุมประชาคมคัดเลือกที่ที่เหมาะสมนะคะแล้วก็มีการตรวจวัดคุณภาพอากาศที่ปล่องระบายอากาศนะคะแล้วก็รวมถึงได้ผลมาแล้วก็ต้องประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบถึงผลด้วยนะคะแล้วก็แนะนำทางนายอำเภอค่ะแนะนำทางอำเภออุทัยธานีนะคะอำเภออุทัยแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อมาทำข้อเสนอแนะนะคะแล้วก็เพื่อจัดทำแนวทางแก้ไขอย่างยั่งยืนนะคะโดยมีองค์ประกอบโดยมีผู้เชี่ยวชาญนะเข้ามาเป็นคณะทำงานด้วยนะคะรวมถึงให้ความรู้กับประชาชนแล้วก็รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเรื่องเตาเผาขยะให้มีการคัดแยกขยะพิษขยะอันตรายหรือขยะติดเชื้อพวกนี้ค่ะควรมีการคัดแยกให้ดีนะคะรวมถึงพลาสติกต่างๆนะคะควรคัดแยกให้เรียบร้อยนะคะก่อนที่จะเอาเข้าเตาเผารวมถึงได้แนะนำทางอบต.นะคะว่าให้มีการตั้งงบประมาณทำเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้นะคะหรืออาจจะขอจากเงินงบประมาณอุดหนุนท้องถิ่นเฉพาะกิจจากผ่านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นไปยังสำนักงบประมาณค่ะ
2: ค่ะคืออย่างนี้กันท่านปอดิฉันขอยัดแยกเป็น2ประเด็นคุณผู้ชมจะได้เข้าใจด้วยนะรวมถึงชาวบ้านแยกเป็นตรวจสอบเตาค่ะกับแยกเป็นตรวจสอบคน
1: ค่ะ
2: ตรวจสอบเตาท่านได้ไปตรวจสอบยังคะว่าสุดท้ายแล้วเตานี้มันไร้ควันจริงๆหรือเปล่าถ้าหากมีการเปิดและเติมขยะเข้าไปแบบนี้
1: เตานี้ไม่ได้ไร้ควันนะคะคือจริงๆแล้วตามสัญญากับตาม TOR ของเขาเนี่ยโครงการเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเตาขยะซึ่งไร้ควัน
2: ค่ะ
1: แต่พอลงไปตรวจสอบรวมถึงภาพวิดีโอต่างๆที่ชาวบ้านส่งมาเป็นระยะต่อเนื่องนะคะทุกวันเลยส่งมาจะเป็นเตาเผาที่มีควัน
2: แสดงว่าเตานี้ไม่ได้มาตรฐานว่าท่านยืนยันเองว่าเตานี้ไม่ไร้ควัน
1: ไม่ใช่ว่าไม่ได้มาตรฐานนะคะเตานี้เนี่ยอาจจะได้มาตรฐานแต่อาจจะมีการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ที่ไม่ถูกต้องหมายถึงเจ้าหน้าที่เผาอะค่ะคือมีการจริงๆแล้วมาตรฐานของเขาเนี่ยการอุ่นเตาเนี่ยจะต้องอยู่ที่ 30-90 นาทีที่จะต้องใส่ขยะและขยะเนี่ยต้องมีความชื้นไม่น้อยกว่าต้องต่ำกว่า 25% ถึงจะเอาเข้าเตาเผาแต่คุณเนี่ยต้องอุ่นเตาก่อนเพื่อให้อุณหภูมิอยู่ที่มากกว่า750องศามันจะมีการเผาไหม้ที่สมบูรณ์ซึ่งจะไม่มีควันเนี้ยอาจจะเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่หรือเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ค่ะคือเปิดแล้วใส่เลยมีการเปิดเตาแค่10นาทีแล้วก็ใส่ขยะซึ่งเป็นขยะเปียกขยะไม่เปียกก็ใส่ไปทั้งหมดมันเกิดปัญหาประเด็นตรงนี้ก็ได้
2: ระบบเตาไม่ผิดแต่อาจจะอยู่ที่ระบบมนุษย์
1: ใช่ค่ะอาจจะนะทั้ง2อย่างเราไม่ได้บอกว่าเตาไม่ได้มาตรฐานหรือเจ้าหน้าที่แต่กระบวนการที่เราเห็นนะคะเราอาจจะเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่เท่าที่ทราบข้อมูลก็คือ10นาทีเจ้าหน้าที่ก็เปิดเตาอุ่นเตาเสร็จก็ใส่ขยะเปียกมากกว่า 25% ก็ใส่มันทำให้เกิดควันดำตรงนี้
0: ครับนั้นแบบนี้คือเราอยากจะเจาะลึกลงไปฮะว่าจะทำยังไงนะต้องให้ความเป็นธรรมด้วยกับคนที่จะตั้งโครงการขึ้นมาทำไงให้ได้มาตรฐานนะฮะเดี๋ยวสักครู่นะเพราะว่าทางทีวีจบแล้วเดี๋ยวต่ออะไรยาวๆกันต่อนะฮะ
3: เข้าหาประชาชนเป็นที่พึ่งของทุกคน
2: ทุกปัญหามีทางออกที่สถานีประชาชน

สวัสดีครับติดตามทันข่าว15นาฬิกาทางไทย PBS กับผมอัฟนันอับดุลเลาะห์ครับผู้เสียหายคดี Forex เข้าพบ DSI มอบเอกสารชักชวนลงทุนและข้อมูลการจัดสัมมนาโดยอ้างว่าถูกชักชวนเปิด

0: พอร์ตลงทุนก่อนสูญเงินทั้งหมดขณะที่ทนายความยื่นข้อมูลบริษัทโบรกเกอร์ต่างชาติที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบเพิ่มเติมครับผู้เสียหายที่อ้างว่าเคยร่วมลงทุนในธุรกิจ Forex พร้อมนายวิทูลเก่งงานทนายความเข้าพบพนักงานสอบสวนกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เพื่อนำเอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนมอบเป็นหลักฐานเพิ่มเติมผู้เสียหายเปิดเผยว่าเคยเข้าร่วมสัมมนาเกี่ยวกับการลงทุนแลกเปลี่ยนอัตราเงินตราต่างประเทศหรือ Forex โดยมีผู้แนะนำการลงทุนหรือ IB ที่รู้จักกันในชื่อโค้ชเจมเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้และแนะนำให้เริ่มลงทุนผ่านการเปิดพอร์ตด้วยเงิน500ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 15,000 บาทเพื่อใช้ในการซื้อขายผู้เสียหายอ้างว่าภายในงานสัมมนายังมีผู้บริหารของบริษัท SFM Marketเข้าร่วมกิจกรรมและมอบเงินลงทุนให้สมาชิกบางส่วนก่อนที่ตนจะตัดสินใจร่วมลงทุนแต่สุดท้ายพอร์ตการลงทุนขาดทุนจนสูญเงินทั้งหมดนายวิทูลเปิดเผยว่าได้นำข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท QRS Global ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทที่ DSI กำลังตรวจสอบมอบให้พนักงานสอบสวนเพิ่มเติมด้วยครับโดยอ้างว่าบริษัทดังกล่าวเป็นโบรกเกอร์ต่างชาติที่ไม่ได้ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยและเคยถูกศาลออสเตรเลียมีคำสั่งปิดกิจการเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาขณะที่ผู้เสียหายระบุว่าหลัง DSI เปิดเผยรายชื่อบริษัทและเครือข่ายที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบทำให้นักลงทุนจำนวนมากเกิดความกังวลแต่หลายคนยังไม่ตัดสินใจเข้าแจ้งความเนื่องจากเกรงว่าหลักฐานที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อการดำเนินคดีครับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติชี้แจงกรณีจ่าจักรสภ.ไซน้อยปิดเพจดังยืนยันเป็นการตัดสินใจของเจ้าตัวครับหลังมีเรื่องร้องเรียนเข้ามาจำนวนมากจนดูแลไม่ทั่วถึงล่าสุดเปิดเพจใหม่แล้วนะครับพร้อมย้ำว่าไม่มีผู้มีอิทธิพลหรือแรงกดดันอยู่เบื้องหลังครับ
1: บอครับ
0: พลตำรวจเอกกิจรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวถึงกรณีเพจที่นี่ไซน้อยและจ่าจักรจราจรไซน้อยของจ่าสิบตำรวจบรรณภพสังไพโรธหรือจ่าจักรตำรวจจราจรสภ.ไซน้อยจังหวัดนนทบุรีปิดเพจพร้อมกันจนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่าอาจถูกกดดันจากผู้มีอิทธิพลโดยยืนยันว่าได้พูดคุยกับผู้กำกับสภ.ไซน้อยแล้วและข้อเท็จจริงคือจ่าจักรมีความตั้งใจปิดเพจด้วยตัวเองเนื่องจากมีข้อมูลร้องเรียนและเรื่องร้องเรียนส่งเข้ามาเป็นจำนวนมากจนไม่มีเวลาดูแลและแก้ไขปัญหาได้อย่างทั่วถึงพร้อมระบุว่าจ่าจักรเป็นตำรวจที่ทำงานดีขยันและถือเป็นอินฟลูเอนเซอร์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยังเปิดเผยด้วยครับว่าล่าสุดจ่าจักรได้กลับมาเปิดเพจใหม่แล้วพร้อมมอบแนวทางให้ผู้บังคับบัญชาช่วยบริหารจัดการข้อมูลและกระจายงานเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนมีประสิทธิภาพมากขึ้นและยืนยันว่าไม่มีอิทธิพลหรือแรงกดดันใดๆมาบีบคั้นการทำงานของตำรวจจราจรรายนี้อย่างแน่นอนก่อนหน้านี้กรณีดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากโพสต์คลิปการตรวจจับรถบรรทุกพ่วงในพื้นที่นนทบุรีก่อนประกาศปิดเพจจนเกิดข้อสงสัยในสังคมว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับการถูกกดดันจากผู้มีอิทธิพลชายวัย82ปีขับรถยนต์ไฟฟ้าพุ่งทะลุร้านสะดวกซื้อชนพนักงานและลูกค้าภายในร้านได้รับบาดเจ็บ3คนโดยอ้างว่าขณะกำลังจอดรถพลาดเหยียบคันเร่งแทนเบรกทำให้รถพุ่งเข้าชนร้านอย่างกระทันหันครับภาพจากกล้องวงจรปิดเปิดเผยให้เห็นรถยนต์ไฟฟ้าขับเข้ามาในลานจอดของร้านสะดวกซื้อสาขาวัดเขาคันธมาศตำบลสัตหีบอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีครับก่อนจะชะลอเพื่อเข้าจอดแต่จู่ๆรถกลับพุ่งเข้าชนเข้าไปในร้านชนบริเวณเคาน์เตอร์และชั้นวางสินค้าได้รับความเสียหายหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพบผู้ได้รับบาดเจ็บ3คนประกอบด้วยพนักงานร้านลูกค้าและคนขับรถทั้งหมดถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลคนขับรถอายุ82ปีให้การว่าก่อนเกิดเหตุได้ขับรถมาจากวัดแล้วแวะซื้อสินค้าแต่ว่าระหว่างทางกำลังจะจอดรถเกิดพลาดเหยียบคันเร่งแทนเบรกทำให้รถพุ่งเข้าไปภายในร้านอย่างกระทันหันขณะที่พนักงานบาร์กาแฟซึ่งได้รับบาดเจ็บเปิดเผยว่าขณะเกิดเหตุกำลังชงกาแฟให้กับลูกค้าและหันหลังอยู่จึงไม่ทันเห็นรถที่พุ่งเข้ามาครับรู้ตัวอีกทีรถพุ่งชนเข้ากับเคาน์เตอร์จนได้รับบาดเจ็บบริเวณขาและข้อเท้าเบื้องต้นเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบรายละเอียดและสาเหตุที่แท้จริงของอุบัติเหตุครั้งนี้ครับหมดเวลาทันข่าว 15:00 น.แล้วนะครับอีกสักครู่ติดตามชมรายการคนสู้โรคเดลี่จบแล้วชมทุกทิศทั่วไทยครับสวัสดีครับ
2: คติธรรมนำ

0: ีวิต
1: คนที่มีความเครียดอยู่ทุกวันนี้นะโยมต้องพิจารณาดูว่าสิ่งต่างๆที่เข้ามาเนี่ยคืออารมณ์ที่เข้ามาปรุงแต่งของเราก็จะทำให้เราคิดไปต่างๆนานาพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้ว่าสจิตตปริโยทัปปนังเอตังพุทธานุสาสนังการทำจิตให้บริสุทธิ์เนี่ยนะจะทำให้เราลดความทุกข์ลงแค่ดูลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกนึกพุทโธพุทโธเนี่ยแหละถ้าเกิดเราอยู่ตรงนี้ได้นะเราเป็นผู้กำกับแต่ถ้าเกิดเมื่อไรเราไปตามความนึกคิดนะเราเป็นผู้แสดงผู้แสดงยังไงเนี่ยออกไปข้างนอกเนี่ยก็วิ่งออกไปข้างนอกร้อนๆเนี่ยถ้าเกิดเราไม่รู้จักกลับมาพักที่บ้านของเราแล้วเนี่ยโอ้โหป่วยเหนื่อยทีนี้จะทำยังไงให้กลับมาพักที่บ้านของเราเนี่ยกลับมาที่ลมหายใจของเรามันเป็นเกณฑ์รีชาร์จพอจิตได้มาพักเนี่ยจิตก็จะผลิตพลังจิตขึ้นมาพลังจิตตัวนี้ก็คือเหมือนเป็น positive energyเป็น energy บวกจิตเราก็ยกระดับจิตเราก็มีความเข้มแข็งความวิตกกังวลก็จะหายไป
0: วันนี้วันพระขึ้น8ค่ำเดือน8ปีมะเมีย

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคนสู้โรคเดลี่สุขภาพดีมีได้ทุกวันค่ะบ่ายวันนี้อยู่กับตั๊กดนยาพงษ์พฤทธิวัฒน์ค่ะชวนคุณผู้ชมมาดูแลสุขภาพด้วยสาระความรู้ที่ถูกต้องนะคะวันนี้มาพร้อมกับเมนูอาหารมากมายเลยค่ะและมาพร้อมกับแขกรับเชิญคนพิเศษของเราด้วยวันนี้อยู่กับคุณหมอต้นนายแพทย์กฤษดาศิรามพุทธค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: คุณหมอขนเมนูมาเยอะขนาดนี้จะมาพูดถึงเรื่องอาหารการกินแน่นอน
1: เราจะมากิน
0: เราจะมากินใช่ไหมคะ
1: เซลล์เล่น
0: เพิ่งผ่านมื้อเที่ยงมาไม่นานแต่หลายคนบอกว่าอาหารแบบนี้หน้าตาคุ้นหน้าคุ้นตาธรรมดาเลยค่ะคุณหมอคะแต่ว่าต้องบอกว่าถ้าสำหรับคนที่ป่วยเป็นโรคเกาต์แล้วเนี่ย มีทั้งเมนูต้องห้ามแล้วก็เมนูที่สามารถรับประทานได้ใช่ไหมคะคุณหมอ
1: ใช่ครับมีเมนูทั้งปวดจี๊ดแล้วก็หายปวดก็มี
0: วันนี้ล่ะค่ะเราจะได้มาเรียนรู้พร้อมกันว่ามีเมนูไหนบ้างที่รับประทานได้และเมนูไหนบ้างที่รับประทานไม่ได้นะคะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันใครมีคำถามหรือว่าข้อสงสัยสามารถร่วมส่งกันเข้ามาได้ค่ะผ่านช่องทางต่างๆของเราไม่ว่าจะเป็น Facebook Live Thai PBS Facebook Fanpage คนสู้โรค TikTok Live X Live YouTube @thaipbs และ www.thaipbs.or.th ค่ะแต่ว่าตอนนี้คุณผู้ชมท่านไหนเป็นบ้างที่ก่อนไปวิ่งออกกำลังกายนะคะถ้าดื่มน้ำหรือว่ารับประทานอาหารไปก่อนเนี่ยจะรู้สึกเจ็บแน่นบริเวณจุกลิ้นปี
1: เป็นพวกสายวิ่ง
0: เป็นไหมคะหมอตักก็เป็นนะ
1: มันจะเจ็บชายโครงด้วยคุณตัก
0: บริเวณไหนคะชายโครงเราอยู่ตรง
1: ชายโครงเราอยู่ตรงด้านข้างครับตรงสี่ข้าง
0: สี่ข้างบริเวณนี้เหรอคะ
1: ใช่ครับสองข้างเลย
0: เวลาปวดปวดทั้งคู
1: ่บางทีก็ปวดข้างเดียวก็มีแต่ได้ทั้งสองแบบเลย
0: ค่ะสายวิ่งท่านไหนวิ่งแล้วรู้สึกเจ็บตลอดเวลาเลยนะคะต้องมาเช็คกันหน่อยค่ะว่าก่อนที่จะไปวิ่งเนี่ยเรากินน้ำหรือว่าอาหารกระชั้นชิดก่อนที่จะไปวิ่งหรือเปล่าเรื่องนี้ทำให้ปวดจุกขึ้นมาได้เรื่องนี้จะจริงหรือเท็จแฟกเช็คมีคำตอบค่ะ

ก็ความเชื่อที่บอกว่าเราเวลาที่เราจุกเนี่ยเกิดจากการดื่มน้ำหรือว่าทานอาหารใกล้ๆกับตอนที่เริ่มวิ่งมากเกินไปเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเรื่องจริงเรื่องจริงเรื่องจริงนะครับแต่ไม่ทั้งหมดจริงๆแล้วอาการเกิดอาการจุกเสียดเนี่ยนะครับมันเกิดจากการที่กล้ามเนื้อ

0: พื่อนแนวทางเดียวกันที่ทำเกษตรแล้วก็อยู่ในพื้นที่บริเวณเดียวกันจังหวัดนครปฐมเขาก็ไปอบรมเพราะเห็นว่าเราอ่ะเป็นเด็กนครปฐมเหมือนกันก็เลยลองไปเที่ยวที่สวนนะตอนนั้นไปที่สัมพันธ์แล้วก็พ่อก็ชวนมาเริ่มทำอ่ะตอนแรกก็พ่อทำสวนมะนาวก่อนแล้วก็เริ่มชวนมาทำไส้เดือนก็เป็นทิศทางที่เราสนใจเหมือนกันนะทำสวนเกษตรผสมผสาน
1: การเลี้ยงไส้เดือนเริ่มจากนำมูลวัวนมมาแช่ในน้ำทิ้งไว้ประมาณ2สัปดาห
2: ์อันนี้ก็คือเราให้ความชุ่มชื้นกับมูลวัวนะคะแล้วก็เป็นกระบวนการหมักทำให้อย่างที่บอกว่าไส้เดือนเราไม่มีฟันกระบวนการหมักเนี่ยมันทำให้อาหารนุ่มขึ้นไส้เดือนเขาชอบความชื้น1ได้ความชื้นให้2พอมันนุ่มขึ้นไส้เดือนก็ดูดอาหารกินได้ง่ายขึ้นนะคะ
3: ต้องเป็นวัวนมเท่านั้น
2: จริงๆแล้วอะค่ะที่นี่สะดวกกับการใช้วัวนมแต่ว่าถ้าคนอื่นเนี่ยจะใช้มูลสัตว์อื่นๆก็ได้มีการทำที่เขาทำเลี้ยงมีใช้มูลม้ามูลแพะมูลช้างบางพื้นที่เขาเลี้ยงช้างเนี่ยเขาก็กำจัดพวกปุ๋ยคอกแบบนั้นออกไปทำยังไงให้มันเพิ่มมูลค่า
3: อย่างข้อดีของมูลวัวมีข้อดียังไงที่เอามาเลี้ยง
2: มูลวัวคืออันนี้พอเป็นวัวนมเนี่ยธาตุอาหารของเขาจะสูงค่ะแล้วก็หาได้ง่ายราคาไม่แพงต้นทุนของเราเนี่ยต้นทุนการผลิตก็จะไม่ได้สูงเกินไป
1: เมื่อแช่มูลวัวครบแล้วก็จะนำมูลวัวมาใส่ในกะละมังค่ะ1กะละมังจะใส่ไส้เดือนลงไปประมาณ2ขีดซึ่งไส้เดือนที่เลี้ยงจะเป็นสายพันธุ์ AF และพันธุ์ยูโร
2: เป็นไส้เดือน2สายพันธุ์นะคะตัวเล็กๆอันนี้จะเป็นไส้เดือนยูโรนะคะเราจะสังเกตลักษณะปลายหางของเขานะคะจะมีสีเหลืองเห็นชัดเจนนะคะส่วนน้องที่กำลังเคลื่อนตัวได้ไวๆนะคะตัวยาวๆใหญ่ๆอันนี้เขาจะเรียกว่าพันธุ์ AF หรือ African Night Caller นะคะ อันนี้ก็จะผลิตมูลได้ขนาดที่ใหญ่กว่าแล้วก็ขยายจำนวนอะขยายได้ไว
1: การดูแลในแต่ละวันจะต้องคอยรดน้ำเช้าเย็นให้อาหารเสริมทุกๆ5วัน
3: คุณผู้ชมคะเดี๋ยวพามาให้อาหารเสริมไส้เดือนค่ะวันนี้เป็นเปลือกแตงโมนะคะการให้เนี่ยเขาก็จะให้แค่ครึ่งเดียวของฝั่งกะละมังนะคะนี่ขุดไปแบบนี้นะคะดิฉันก็แบบ
4: น้องเสียงสั่น
3: กลัวนิดนึงนะคุณผู้ชมแล้วก็กรบแบบนี้ค่ะ
4: ใช่
3: ทำไมเราถึงต้องให้ครึ่งเดียวคะพี่
2: เราจะเว้นพื้นที่อีกครึ่งนึงนะคะไว้เป็นที่ปลอดภัยให้เขาอยู่กินนะคะ
3: ค่ะ
2: นี่อันนี้เดี๋ยวให้อันถัดไปน้องอ้อผู้ชำนาญการ
3: ก็คือให้แค่2ชิ้นเองอะคะพี
2: ่ใช่ค่ะ
3: ขุดนะคุณผู้ชม
2: ก็คือเราไม่ต้องให้เยอะนะคะ
3: อย่างเห็นพี่บอกว่าคือมูลวัวก็เป็นอาหารของเขาอยู่แล้ว
2: ใช่ค่ะอันนี้เป็นเรียกว่าเป็นอาหารเสริมเราจะให้ผลไม้ฉ่ำน้ำเป็นอะไรก็ได้ค่ะ
3: ค
2: ่
3: ะ
2: เป็นเมลอนแตงโมแตงกวาหรือว่าบางส่วนก็อาจจะให้เป็นมะละกอสุก
3: ค่ะนี่ก็คือผลไม้ต่างๆที่เราหาได
2: ้หรือว่าถ้าเป็นผักก็เป็นผักฉ่ำน้ำเงี้ยค่ะอย่างบางพื้นที่มีผักตบชวาเยอะแล้วก็ไปหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็เอามาให้เขาฝังเป็นจุดๆแบบนี
1: ้ไส้เดือนจะเลี้ยงไปประมาณ 35-40 วันค่ะเมื่อเลี้ยงครบกำหนดแล้วก็จะต้องนำมาร่อนเพื่อคัดแยกมูลและตัวไส้เดือนออกจากกันค่ะโดยจะร่อนทั้งหมด2รอบ
3: ที่จะนำมาร่อนนี่คือเราต้องสังเกตก่อนใช่ไหมว่าแบบไหนเอามาร่อนได้ไม่ได้
2: เราต้องดูก่อนค่ะว่าหลังจากเราเลี้ยงเสร็จแล้วเนี่ยไส้เดือนของเราเนี่ยกินอาหารหมดหรือยังการทดลองง่ายๆนะคะว่าเขากินหมดหรือยังเนี่ยก็ให้เราเอามือค่ะล้วงลงไปจนถึงก้นกะละมังมันจากที่ตอนเราเลี้ยงนะคะมันจะเป็นก้อนใหญ่ๆตอนนี้เราจะไม่เห็นมีก้อนใหญ่ๆแล้วมันจะละเอียดร่วนจนหมดถ้าเป็นแบบนี้ก็คือเราใช้ได้และเหมาะกับการเอาไปร่อน
3: พี่บอกว่าถ้าแห้งเกินไปก็ไม่ดี
2: ถ้าแห้งเกินไปปกติในมูลไส้เดือนน่ะมันจะมีจุลินทรีย์ธรรมชาติค่ะถ้าแห้งเกินไปจุลินทรีย์พวกนี้เขาก็มีโอกาสที่จะตายได้นะคะธาตุอาหารในมูลไส้เดือนของเราก็จะลดลงจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์เนี่ยในนี้มันจะมีเชื้อราที่เป็นราเขียวเนี่ยราดีราไทโคเดอร์มาอันนั้นก็อาจจะไม่อยู่นะคะ
1: พื้นที่การเลี้ยงไส้เดือน800กะละมังเมื่อนำมาร่อนก็จะได้มูลไส้เดือนจำหน่ายประมาณ2ตันครึ่งค่ะราคามูลไส้เดือน1กิโลกรัมอยู่ที่25บาท5กิโลกรัม100บาท20กิโลกรัม200บาท
3: คุณผู้ชมต้องบอกว่ามูลไส้เดือนตรงนี้ที่เห็นไม่พอขายค่ะมีลูกค้าสั่งจองตลอดเลยใช่ไหมคะเป็นกลุ่มไหนที่เป็นลูกค้าเราคะพี
2: ่ปกติก็จะเป็นเกษตรกรในพื้นที่ค่ะมีพ่อค้าประจำก็คือมีมาจากจตุจักรบ้างมีลูกค้ากลุ่มที่ทำกระบองเพชรนะคะ

0: ลุ่มไม้ใบคนปลูกผัก
1: ค่ะและมีขายออนไลน์ด้วยไหมคะพี
0: ่ออนไลน์ก็มีเคยส่งแต่ว่าส่วนมากตอนนี้ค่าขนส่งจะสูงนิดนึงนะคะแนะนำให้ลูกค้ามารับที่หน้าฟาร์มจะได้ราคาที่เป็นมิตรภาพกับลูกค้าจุดเด่นของมูลไส้เดือนอันนี้ค่ะเขาจะมีธาตุอาหารครบค่ะทั้งธาตุหลักธาตุรองแล้วก็จะมีจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์อยู่ในนี้ค่ะโดยเฉพาะเวลาเราเพาะต้นกล้ามันจะมีไตโคเดอร์มาธรรมชาติค่ะป้องกันโรคเน่าคอดินก็ใช้เพาะกล้าก็ได้นะคะใช้ทำวัสดุตอนพืชก็ได้ค่ะผสมนิ้นปลูกก็ได้ใช้เป็นปุ๋ยคอกก็ได้
1: จะเห็นว่าคือแบบละเอียดมาก
0: นะคะถ้าขนาดประมาณนี้เราใส่ประมาณครึ่งกำมือ
1: ครึ่งกำมือ
0: แนะนำให้ลูกค้าใส่ทุกๆวันเสี่ยงโชคนะคะจะจำง่ายเดือนละ2ครั้ง
1: ทุกวันเสี่ยงโชคนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ต้นเดือนกับกลางเดือนนะ
0: คุ
1: ณผ
0: ู้
1: ชมนะ
0: เราก็จะจำได้ว่าอ๋อเราได้ใส่แล้ว
1: อ
0: ันนี้ก็จะใส่เขาก็จะทำให้ใบต้นพืชของเราอะเขียวขึ้นนะคะรากก็จะเจริญดีแตกกอได้ดี
2: ใครที่สนใจอยากจะเลี้ยงไส้เดือนที่นี่เขาก็มีไส้เดือนจำหน่ายค่ะราคากิโลกรัมละ400บาทติดต่อได้ที่เพจ Facebook บ้านมะนงเมล็ดพันธุ์พืชผักพื้นบ้าน
3: นอกจากเลี้ยงไส้เดือนแล้วพี่มะนงก็ยังรับงานเป็นวิทยากรนะครับยินดีที่จะถ่ายทอดความรู้ให้กับคนที่สนใจในการผลิตปุ๋ยจากมูลไส้เดือนแบบนี้ครับแล้ววันนี้ครับเราปิดท้ายกันด้วยไปเปิดเสน่ห์ของเกาะสีชังนะครับแหล่งท่องเที่ยวใกล้กรุงเทพนะครับไปสัมผัสประวัติศาสตร์วิถีชุมชนและก็มนต์เสน่ห์แห่งท้องทะเลชลบุรีเดินทางสะดวกนะครับสามารถเที่ยวได้ภายในวันเดียวครับและนี่คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยที่อยู่ล่างจอนี้ได้ครับและกลับมาติดตามรายการกันได้ใหม่เจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์บ่าย 3:30 น. ถึง 4:00 น. วันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: หลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS
1: ข่าวไทย PBS ข่าวที่คุณวางใจ

สวัสดีค่ะพบกับทันข่าว16นาฬิกากับดิฉันธนภาคล้องพยาบาลค่ะศาลแขวงพระนครใต้สั่งจำคุก2ปีไม่ละลงอาญาปูมนธนาในคดีฟ้องเท็จกลั่นแกล้งลูกหมีรัศมีค่ะขณะที่เจ้าตัวได้ยื่นหลักทรัพย์มูลค่า 45,000 บาทขอปล่อยตัวชั่วคราวค่ะซึ่งศาลก็ได้พิจารณาให้มีการประกันตัวค่ะวันนี้ศาลแขวงพระนครใต้นัดฟังคำพิพากษาคดีที่นางสาวรัศมีทองสิริไพศรีหรือลูกหมีเป็นโจทยื่นฟ้องปูมันธนาหิมะทองคำเป็นจำเลยในข้อหาหมิ่นประมาทค่ะโดยนางสาวรัศมีเดินทางมาศาลพร้อมทนายความระบุว่ามั่นใจในพยานหลักฐานที่มีอยู่และกรณีนี้คดีแพ่งได้มีคำพิพากษาแล้วว่าตนเองไม่ได้มีพฤติการปล่อยเงินกู้หรือก็ทำผิดตามที่ถูกกล่าวหาแต่ฝ่ายคู่กรณียังไปแจ้งความดำเนินคดีในลักษณะที่เห็นว่าไม่เป็นความจริงจึงเป็นที่มาของการตัดสินใจเข้าแจ้งความกลับในข้อหาแจ้งความเท็จค่ะส่วนรายละเอียดของคดีลูกหมีรัศมีระบุว่าปูมัทนากล่าวหาว่าตนเองนั้นปล่อยเงินกู้ค่ะทั้งที่ไม่เคยมีหลักฐานใดๆมายืนยันได้ขณะที่ฝ่ายของตนเองมีหลักฐานการชักชวนลงทุนและมีเอกสารครบทำให้ศาลเห็นว่ากรณีนี้เป็นการแจ้งความเท็จศาลจึงมีคำพิพากษาให้จำคุก2ปีไม่รอลงอาญาและให้นับโทษต่อ

0: จากคดีช่อโกงสำหรับคดีความระหว่างตนเองกับปูมัณฑนาในชั้นศาลมีทั้งหมด5คดีและขณะนี้ตนเองชนะแล้ว4คดีค่ะคงเหลือคดีหมิ่นประมาทอีกคดีที่ศาลจังหวัดนนทบุรี
1: ของพี่ลูกหมีกับคุณปูมัณฑนานะคะกันค่ะก็ภายในปีนี้
0: ขณะที่นางสาวอํานวยพรมณีวันทนายความลูกหมีรัศมีเปิดเผยค่ะว่าหลังศาลมีคำพิพากษาฝ่ายโจทก์ไม่ได้คัดค้านการขอประกันตัวทางปูมัณฑนาจึงได้ยื่นหลักทรัพย์มูลค่า 45,000 บาทในการขอปล่อยตัวชั่วคราวซึ่งล่าสุดศาลได้พิจารณาแล้วอนุญาตให้ประกันตัวค่ะส่วนคดีฟอร์เล็กนะคะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI ได้เตรียมเสนอคดี Forex เป็นคดีพิเศษค่ะหลังพบว่ามีพฤติการคล้ายกับแชร์ลูกโซ่พร้อมกับเตรียมออกหมายเรียกพยานเข้าให้ปากคำค่ะทางด้านพยานที่เคยเทรดหรือว่าลงทุนในบริษัทที่ DSI กำลังตรวจสอบอยู่ได้เข้าให้ข้อมูลยืนยันว่ามีการชักชวนให้ร่วมลงทุนโดยจัดสัมมนาและก็ตั้งข้อสังเกตนะคะว่าสมาชิกที่เข้าร่วมสัมมนานั้นมักจะเป็นหน้าใหม่ไม่มีคนเดิมค่ะผู้เสียหายที่อ้างตัวมาในฐานะพยานพร้อมนายวิทูลเก่งงานทนายความเข้าพบพนักงานสอบสวนกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI พร้อมกับนำหลักฐานเป็นเอกสารที่อ้างว่าเป็นรายละเอียดการชักชวนร่วมสัมมนาและเรียนการลงทุนแลกเปลี่ยนอัตราเงินต่างประเทศหรือ Forex ส่งมอบให้ DSI ผู้เสียหายเล่าว่าผู้ให้คำแนะนำหรือที่เรียกว่าโค้ชเข้าให้ไปร่วมเรียนการลงทุนด้วยก็คือโค้ชเจมซึ่งรู้จักผ่านโฆษณาบนสื่อออนไลน์โดยเนื้อหาบางส่วนช่วงโค้ชนะคะโดยเนื้อหาบางช่วงโค้ชก็มีคำแนะนำให้ร่วมลงทุนเริ่มต้นจากการเปิดพอร์ตหรือว่าเติมเงินเข้าไป500ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 15,000 บาทเพื่อใช้ในการเทรดอีกทั้งในการสัมมนามีผู้บริหารของบริษัท HFM Market เข้ามาร่วมแจกเงินลงทุนให้กับสมาชิกซึ่งบริษัทนี้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษอยู่ระหว่างตรวจสอบหลังพบว่าเกี่ยวข้องกับเครือข่าย Forex แต่สุดท้ายก็อ้างว่าพอแตกทำให้เสียเงินไปหลักแสนบาทค่ะ
2: ผมออกคำสั่งคัดทิ้งไม่ได้เหมือนมีการรีโหลดของโบรกเกอร์ซึ่งตอนนั้นผมก็เข้าใจว่าผมอยู่ต่างจังหวัดสัญญาณอินเทอร์เน็ตตัวเองน่าจะไม่ดีผมก็เลยรีเน็ตรีเครื่องเข้าใหม่แล้วพอเหมือนแบบสัญญาอะไรกลับมาปกติแล้วครับราคาก็ลากลงไปจนแบบระเบิดไปแล้วอะไรเงี้ยแล้วผมก็แบบมีจุดเอ๊ะแล้วว่าทำไมโบรกอื่นก่อนที่ผมจะมาเรียนกับโค้ชเจมไม่มีปัญหานี้ผมก็เลยไปตามกระทู้ทางเฟซตามอ่านคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยครับในทวิตแล้วก็แบบมีผู้เสียหายแบบที่เจอเคสของโบรกเกอร์ที่แบบมีการดีเลย์ของการออกคำสั่งเปิดปิด
0: นอกจากข้อมูลจากผู้เสียหายแล้วนะคะนายวิทูลเปิดเผยว่าได้นำข้อมูลของบริษัท QRS Global หนึ่งในบริษัทที่ DSI อยู่ระหว่างการตรวจสอบคดี Forex มามอบให้กับเจ้าหน้าที่หลังพบข้อมูลว่าบริษัทนี้เป็นโบรกเกอร์ต่างชาติที่ไม่มีอยู่ในประเทศไทยและเมื่อวันที่4เมษายนปี68มีคำพิพากษาของศาลออสเตรเลียที่มีคำสั่งให้ปิดบริษัทดังกล่าวเพราะว่ามีสินทรัพย์น้อยแล้วก็เกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์อีกทั้งปัจจุบันยังพบว่ามีการโอนเงินเข้าบริษัทผ่าน Payment Gateway อย่างต่อเนื่องค่ะส่วนความคืบหน้าการสอบปากคำพยานและผู้เสียหายก็พบว่าส่วนใหญ่ลงทุนตั้งแต่หลักหมื่นไปจนถึงหลัก10ล้านบาทโดยมูลค่าความเสียหายสูงสุดอยู่ที่70ล้านบาทโดยถูกผู้ให้คำแนะนำหรือว่าโค้ชนั้นชักชวนให้ร่วมลงทุนผ่านโบรกเกอร์จากเว็บไซต์ต่างประเทศโดยมีการสร้างความน่าเชื่อถือด้วยการแสดงทรัพย์สินเพื่อสร้างแรงจูงใจค่ะพนักงานสอบสวนจึงได้เร่งรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมเสนอต่ออธิบดี DSI ให้พิจารณารับเป็นคดีพิเศษในความผิดฐานพ.ร.ก.การกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนหรือว่าแชร์ลูกโซ่ก็คาดว่าจะมีความชัดเจนภายใน2วันค่ะนางการดีเลียวแพโรจน์ในฐานะอนุกรรมธิการเพิ่มขีดความสามารถแข่งขันดิจิทัลไทยก็ย้ำว่าการเดินหน้าตรวจสอบโครงการ THAI Passport ไม่ได้ขวางการใช้ AI นะคะแต่ว่ายังคงกังวลเกี่ยวกับกระบวนการแล้วก็ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างค่ะติดตามจากคุณยานีไหว้ครูรายงานสดจากรัฐสภาค่ะคุณยานีคะ
3: ค่ะคุณพึ่งนภาคะจากการรับฟังบุคคลจากแวดวง AI นะคะในที่ประชุมก็มีข้อสรุปหนึ่งที่จะเสนอที่ประชุมคณะกรรมการชุดใหญ่ในการตั้งคณะอนุเพื่อติดตามโครงการไทย AI Passport ค่ะนางการดีเลียวไพโรจน์ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ในฐานะอนุกรรมธิการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันดิจิทัลไทยค่ะในคณะกรรมการการสื่อสารโทรคมนาคมของสภาได้สรุปผลหารือกับตัวแทนสมาคมวิชาชีพผู้ประกอบการ AI ใน4ประเด็นค่ะ

0: เกี่ยวกับโครงการไทย AI Passport นั่นก็คือการติดตามมาสเตอร์แพลนในการขับเคลื่อนการทำให้โครงการเกิดประโยชน์สูงสุดและใช้งานกับอุตสาหกรรมหลักค่ะรวมถึงข้อกังวลต่อข้อมูลผู้ใช้ว่าอาจจะรั่วไหลและย้ำถึงตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการที่จะชี้เห็นว่าโครงการนี้มีความคุ้มค่าหรือไม่ค่ะพร้อมกันนี้ก็เสนอตั้งคณะอนุติดตามโครงการไทย AI Passport ด้วยยืนยันนะคะว่าไม่ได้ขัดขวางการใช้ AI แต่ว่าไม่สบายใจเกี่ยวกับกระบวนการและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างค่ะ
1: เราต้องการให้มั่นใจว่ามีความเชี่ยวชาญมากเพียงพอมีความเป็นอิสระแล้วก็สามารถที่จะตัดสินโครงการนี้ได้อย่างโปร่งใสและก็ต้องเรียนว่าถ้าจะทำให้โครงการนี้คุ้มค่าที่สุดถือว่าจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะสำคัญภายในกระบวนการ
0: ส่วนนายภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุสสพรรคประชาชนก็ได้อัปเดตวันนี้ค่ะว่าอยู่ระหว่างการเตรียมตัวรวบรวมข้อมูลเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงกับ DSI หลังตกเป็นผู้ต้องสงสัยเกี่ยวกับการหลอกลวงลงทุนฟอเร็กและการฟอกเงินโดยชี้แจงสั้นๆว่าตามข้อมูลที่ DSI ได้เปิดเผยเกิดขึ้นมาแล้วหลายปีค่ะจึงต้องใช้เวลาในการรวบรวมหลักฐานและข้อเท็จจริงโดยได้ขอเอกสารจากสถาบันการเงินต่างๆค่ะสอดคล้องกันนี้แกนนำพรรคประชาชนทั้งนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคและนายพิจารณ์ชวะพัฒนวงศ์เลขาธิการพรรคค่ะกล่าวย้ำว่านายภาวุฒิต้องชี้แจงหลักฐานและข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ต่อทุกหน่วยงานและต่อสังคมพร้อมเปิดเผยว่าคณะกรรมการวินัยสอบสวนข้อเท็จจริงของพรรคก็จะสอบคู่ขนานกันด้วยก่อนที่นายพิจารณ์ค่ะจะกล่าวย้ำในการตั้งข้อสังเกตว่าการดำเนินการของ DSI เป็นความพยายามดิสเครดิตนายภาวุฒิและพรรคประชาชนที่อยู่ในช่วงการตรวจสอบโครงการของรัฐบาลอย่างเข้มข้นหรือไม่ค่ะค่ะคุณพึ่งนภาคะนอกจากนี้นะคะนายอิสริยะไพรีค่ะสสบัญชีรายชื่อของพรรคประชาชนก็เปิดเผยค่ะว่ารับไม้ต่อจากนายภาวุฒิในการติดตามเรื่องของโครงการไทย AI Passport ค่ะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะเขาก็ได้ดำเนินการคู่กันกับนายภาวุฒิมาแล้วแต่ว่าก่อนหน้านี้ให้นายภาวุฒิเป็นคนออกหน้าค่ะ
2: ขอบคุณคุณยานีค่ะรัฐบาลของอนุทินก็จะบริหารประเทศใกล้ครบ1ปีแล้วนะคะโดยนายกก็ชี้ว่าการปรับปรามสแกมเมอร์ตัดวงจรนอมินีข้ามชาติในช่วง3เดือนแรกของรัฐบาลนั้นมีจำนวนลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญนะคะโดยเฉพาะการยึดทรัพย์สินมีจำนวนมากขึ้นตามลำดับค่ะพร้อมกับคาดโทษเจ้าหน้าที่หากทำงานไม่มีประสิทธิภาพหรือว่าล้มเหลวอาจจะถึงขั้นต้องเปลี่ยนบุคคลอื่นเข้าไปทำหน้าที่แทนนะคะติดตามจากคุณศิลปภาชัยเจริญค่ะรายงานสดจากทำเนียบรัฐบาลค่ะคุณศิลปภาคะ
3: ค่ะคุณพึ่งนภาคะนายกรัฐมนตรีย้ำนโยบายในการแก้ไขปัญหาทั้งการปราบปรามสแกมเมอร์รวมไปถึงนอมินีข้ามชาตินะคะว่าต้องจริงจังและต้องมีประสิทธิภาพค่ะเพราะหากว่าไม่มีประสิทธิภาพแล้วก็จะหาคนที่มีประสิทธิภาพมาทำงานแทนค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานแถลงผลการดำเนินงานในการปราบปรามสแกมเมอร์และตัดวงจรนอมินีข้ามชาติโดยย้ำนะคะว่าเป็นนโยบายหลักของรัฐบาลที่จะประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการร่วมกันป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติอย่างจริงจังส่งผลให้มีจำนวนลดลงอย่างมีนัยสำคัญรวมถึงมีจำนวนทรัพย์สินที่ยึดได้เพิ่มมากขึ้นค่ะซึ่งเห็นได้ความเปลี่ยนแปลงในช่วง3เดือนหลังมีคดีลดลงไปกว่า 60% ค่ะนายกรัฐมนตรีกล่าวเน้นย้ำนะคะว่าให้ทุกพื้นที่นั้นตื่นตัวทั้งเรื่องนอมินีและจะต้องดำเนินการอย่างจริงจังค่ะเพราะหากไม่มีประสิทธิภาพในการดำเนินการก็ต้องทำงานให้เกิดหรือทำงานแล้วเกิดความล้มเหลวนะคะก็จะต้องจำเป็นที่จะหาคนที่มีประสิทธิภาพมาทำงานแทนค่ะ
4: ในช่วง3เดือนหลังโดยเฉพาะอย่างยิ่ง3เดือนหลังเนี่ยที่เราปราบปรามไล่มาอย่างจริงจังเนี่ยมันลดลงไปเกือบ 60% นะครับเราก็ต้องทำให้มันหมดไปให้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้อ
5: ย
4: ่
5: างนอมินีนี่มันมีที่ภูเก็ตมันมีที่สุราษฎร์แล้วในส่วนของท่าน
4: มีทุกที่แหละครับก็ไปก็ตรงไหนที่มีการกระทำเช่นนี้ก็ต้องดำเนินการทั้งหมดชลบุรีระยองนะเชียงใหม่เชียงรายมีหมดอ่ะ
3: ขณะที่พลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติระบุถึงการปราบปรามผู้มีอิทธิพลในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตโดยมอบหมายให้ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่ตรวจสอบหาข้อที่จริงทั้งพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่จะทำหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูลและให้ติดตามขยายผลถึงบุคคลที่เข้าไปเกี่ยวข้องโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่รัฐค่ะ
6: ขณะนี้เราได้ให้ผู้ช่วยผบ.ตร.ลงไปนะครับขณะเดียวกันก็เป็นเรื่องที่ท่านพลเอกสำราญนวลมาในฐานะผู้อำนวยการศูนย์

0: ปราบปรามคนร้ายข้ามชาตินะครับแล้วก็ผู้บัญชาหลายท่านเนี่ยเราก็ได้มีการรวบรวมข้อมูล
1: ส่วนนายนฤชาโคสาศรีวิไลนะคะอธิบดีกรมการปกครองกล่าวถึงกรณีการตรวจสอบนายรุ่งเรืองที่มาบุตรค่ะปลัดจังหวัดภูเก็ตนะคะซึ่งเบื้องต้นค่ะพบว่ายังไม่มีความผิดถึงขั้นจะต้องดำเนินการทางวินัยร้ายแรงและได้ส่งให้ไปปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเดิมแล้วค่ะส่วนหลักฐานเส้นเงินนั้นอยู่ในส่วนการรวบรวมข้อมูลของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองซึ่งเรื่องนี้อยู่ในขั้นตอนของกฎหมายจึงไม่อยากเปิดเผยในรายละเอียดมากนักค่ะหลังจากนี้ก็ต้องติดตามนะคะว่าจะมีการขยายผลเรื่องนอมินีถือครองที่ดินหรือธุรกิจอะไรอีกเพิ่มเติมหรือไม่นะคะเนื่องจากว่ายังมีอีกหลายพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญของประเทศค่ะ
2: ขอบคุณคุณศิลปภาค่ะเจ้าของรถบรรทุกพ่วงเข้าพบตำรวจสภ.ไซน้อยพร้อมกับนำรถเข้าตรวจสอบนะคะยืนยันว่าไม่มีความเกี่ยวข้องกับการจ่ายส่วยหรือว่าผู้มีอิทธิพลพร้อมกับยอมรับว่าความผิดกรณีดัดแปลงสภาพรถและพร้อมเสียค่าปรับค่ะขณะที่ผู้กำกับการสภ.ไซน้อยก็ยอมรับนะคะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ไม่มีอิทธิพลใดมาบีบคั้นค่ะนางคณาเจ้าของและผู้ขับขี่รถบรรทุกพ่วง22ล้อซึ่งเป็นรถคันเดียวกับที่ปรากฏในคลิปที่เผยแพร่บนสื่อสังคมออนไลน์เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนพร้อมกับนำรถบรรทุกเข้าตรวจสอบภายหลังเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์จากกรณีที่รถมีการดัดแปลงตกแต่งจำนวนมากและมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายนางอังคณาชี้แจงว่าเหตุเกิดเมื่อวันที่11มิถุนายนที่ผ่านมาขณะที่ขับรถบนถนนในพื้นที่ไซน้อยยอมรับว่าในวันดังกล่าวขับรถในช่องทางขวาและไม่ได้ติดแผ่นป้ายทะเบียนเนื่องจากว่าป้ายทะเบียนหลุดและวางอยู่บริเวณหน้ารถเจ้าตัวยอมรับว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายพร้อมกับยินดีรับโทษและเสียค่าปรับแต่ระบุว่าเกิดความไม่พอใจเนื่องจากว่าหลังถูกเรียกตรวจนั้นต้องรออยู่เป็นเวลานานค่ะจนเกิดการโต้เถียงกับเจ้าหน้าที่และเคยพิจารณาจะแจ้งความฐานกักขังหน่วงเหนี่ยวก่อนที่ผู้กำกับการสภ.ไซน้อยจะเข้ามาพูดคุยทำให้เหตุการณ์นั้นยุติลงนอกจากนี้ยังยืนยันว่าไม่มีความสัมพันธ์ใดๆกับผู้บังคับบัญชาหรือว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจและไม่ได้เป็นผู้มีอิทธิพลไม่เคยจ่ายสวยตามที่มีการตั้งข้อสงสัยในโลกออนไลน์ค่ะ
3: เราไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องไงกับเรื่องที่เป็นข่าวอะว่าเราจ่ายสวยเราเป็นเจ้าแม่เราเป็นผู้มีอิทธิพลเราไม่ได้เป็นไงเราเป็นคนขับสิบล้อเราเป็นแค่คนขับสิบล้อขับมาตั้งแต่8ขวบอยากมีรถเป็นของตัวเองก็เลยซื้อเองซื้อมาทีละคันแล้วก็มาเป็นเจ้าของรถเนี่ยค่ะแค่นั้นเลยจะเป็นผู้มีอิทธิพลตรงไหนแล้วก็พูดเลยนะผู้กำกับอ่ะจะพูดเลยว่าผู้กำกับเป็นคนดีมาก
2: ด้านผู้กำกับการสภ.ไซน้อยก็ยอมรับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้รู้สึกเครียดและกดดันยืนยันไม่มีผู้มีอิทธิพลใดเข้ามาเกี่ยวข้องค่ะ
4: และสิ่งที่เกิดขึ้นกับผมเนี่ยกลัวมาลงผมอย่างเงี้ยใครรับผิดชอบกับผมบ้างใครรับผิดชอบครอบครัวผมบ้างใครรับผิดชอบลูกเมียผมบ้างไงที่เขาว่ามาด่าครอบครัวผมอ่ะ
2: ขณะที่จ่าสิบตำรวจบรรณพศสังไพโรจน์ผู้บังคับหมู่งานจราจรสภ.ไซน้อยและผู้ดูแลเพจจ่าจักรจราจรไซน้อยชี้แจงค่ะว่าการปิดเพจไม่ได้เกี่ยวข้องกับกรณีรถบรรทุกคันดังกล่าวหรือมีคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาแต่เป็นการยุติการใช้งานชั่วคราวเพื่อที่จะปรับปรุงรูปแบบการทำงานเนื่องจากว่ามีเรื่องร้องเรียนจากประชาชนจำนวนมากจนไม่สามารถติดตามแก้ไขปัญหาได้อย่างทั่วถึงค่ะ
5: ผมก็เลยบอกว่าทำการแก้ไขก่อนแล้วผมจะออกใบสั่งให้นะครับผมก็ใช้อำนาจตามพ.ร.บ.อ่ะว่าถ้าคุณแก้ไขผมก็ปล่อยแค่นั้นเองถ้าทำการแก้ไขนะแค่นั้นเองซึ่งไม่มีอะไรเลย
6: ณตอนนั้นที่จ่าจักรเดินวนรอบรถสิบล้อนะคะ
5: ครับ
6: แล้วคุยโทรศัพท์ไปด้วยยืนรออะไรคะ
5: ยืนรออะไรไม่ผมก็ดูครับว่ามีป้ายแม่มีป้ายลูกไหมแค่นั้นเองไม่ได้มีอะไร
2: จ่าสิบตำรวจบรรณพศระบุด้วยว่าปัจจุบันบทลงโทษตามกฎหมายจราจรหลายข้อหาเป็นเพียงโทษปรับค่ะทำให้ผู้กระทำผิดบางส่วนนั้นไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายและยังคงกระทำผิดซ้ำจึงเห็นว่าควรมีการทบทวนมาตรการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะกระทรวงคมนาคมเตรียมตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณีผนังอุโมงค์ดอยหลวงถล่มทับคนงานเสียชีวิตค่ะเพื่อที่จะหาสาเหตุที่แท้จริงและผู้ที่รับผิดชอบโดยยืนยันนะคะว่ายังไม่มีการยกเลิกสัญญาหรือว่าขึ้นบัญชีดำกับผู้รับเหมาค่ะกรณีเกิดอุบัติเหตุผนังอุโมงค์รถไฟดอยหลวงโครงการก่อสร้างทางรถไฟสายเด่นชัยเชียงรายเชียงของ

0: อย่างที่3ช่วงเชียงรายเชียงของถล่มระหว่างการปฏิบัติงานติดตั้งระบบแผ่นกันน้ำรั่วซึมภายในอุโมงค์ส่งผลทำให้มีคนงานเสียชีวิต2รายและมีผู้บาดเจ็บสาหัสเมื่อวันที่20มิถุนายนที่ผ่านมารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมระบุว่าเตรียมตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในโครงการก่อสร้างดังกล่าวเพื่อพิจารณาว่าเป็นเหตุสุดวิสัยหรือเกิดจากความบกพร่องซึ่งต้องใส่ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมเข้ามาร่วมตรวจสอบด้วยขณะนี้ยังไม่สามารถระบุความรับผิดชอบของฝ่ายใดได้ค่ะส่วนการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบบริษัทผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบตามเงื่อนไขสัญญาและกรมธรรม์ประกันภัยที่เกี่ยวข้องส่วนกระแสวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับความเชื่อมโยงทางการเมืองของบริษัทผู้รับเหมานั้นยืนยันว่าเป็นไปตามระเบียบจัดซื้อจัดจ้างค่ะ
1: นี่เราอย่าไปคิดว่าเป็นญาติใครเป็นบริษัทของใครแต่เราต้องดูว่าบริษัทต่างๆที่เป็นบริษัทที่เข้ามารับเหมาเนี่ยเขาผ่านเกณฑ์การประเมินไหมถ้าเขาผ่านเกณฑ์การประเมินผมคิดว่าบริษัทอะไรก็ได้และผู้ติดต่อขณะที่มาทำการยื่นการประเมินกันในการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละครั้งเราก็ต้องมีการคัดเลือกเป็นอย่างดี
0: นายพิพัฒน์ยอมรับว่าที่ผ่านมาโครงการก่อสร้างด้านคมนาคมหลายแห่งเกิดอุบัติเหตุขึ้นต่อเนื่องค่ะแต่ต้องพิจารณาจากปัจจัยแวดล้อมประกอบด้วยทุกโครงการมีมาตรฐานควบคุมงานและขั้นตอนตรวจสอบด้านความปลอดภัยตามหลักวิศวกรรมหลังจากนี้นะคะจะกำชับหน่วยงานเจ้าของโครงการและผู้รับเหมาเข้มงวดในการดูแลมากขึ้นค่ะรัฐมนตรีพลังงานสั่งทบทวนเกณฑ์ค่าไฟทางสาธารณะหลังที่พบว่ามีการนำมาคิดคำนวณรวมกับบิลค่าไฟบ้านของประชาชนที่แบกรับมาเป็นเวลานานค่ะนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวว่าต้นทุนแฝงจากการนำค่าไฟทางสาธารณะทั่วประเทศมาคำนวณรวมไว้ในบิลค่าไฟของประชาชนในรูปแบบของค่าความสูญเสียพลังงานว่าได้ตรวจสอบในเชิงลึกพบว่าโครงสร้างค่าไฟฟ้าฐานที่ประชาชนคนไทยจ่ายกันอยู่ทุกเดือนนั้นมีต้นทุนแฝงที่เรียกว่าnon technical loss โดยเฉพาะไฟสาธารณะค่ะหรือว่าไฟส่องสว่างริมทางหลวงทั่วประเทศหลายแห่งที่ไม่มีผู้รับผิดชอบจ่ายเงินจริงและผลักภาระกลับมาหารเฉลี่ยมาเป็นค่าไฟฐานในบิลค่าไฟบ้านของประชาชนมาอย่างยาวนานแล้ว
2: พวกไฟทางหลวงทางหลวงชนบทเนี่ยก็แยกบัญชีให้ชัดว่าตกลงเนี่ยเอาไปใช้เท่าไหร่วันนี้เอาไปแทรกอยู่ในตีว่าเป็นความสูญเสียนะฮะแล้วก็เอาไปบวกในค่าไฟของทุกคนของทุกประเภทแบบนี้ไม่ถูกต้องครับก็ต้องรีบสังคายนาใหม
0: ่ดังนั้นการปฏิรูปโครงสร้างค่าไฟในระยะต่อไปจะไม่ใช่เพียงการปรับสูตรคำนวณค่าไฟฟ้าเท่านั้นนะคะแต่ว่าจะครอบคลุมการทบทวนต้นทุนทุกองค์ประกอบของระบบทั้งการแก้ไขปัญหาสัญญาณรับฟื้นไฟฟ้าที่ไม่เป็นธรรมลดความสูญเสียในระบบสายส่งและสายจำหน่ายตลอดจนการพิจารณาต้นทุนค่าไฟฟ้าสาธารณะของภาครัฐที่ปัจจุบันยังถูกนำมาคิดรวมอยู่ในค่าไฟฐานและบิลค่าไฟของประชาชนค่ะโดยกระทรวงพลังงานเตรียมผลักดันให้มีการปรับเปลี่ยนระบบไฟถนนทางหลวงและไฟฟ้าสาธารณะของหน่วยงานภาครัฐมาใช้หลอดไฟ LED มากขึ้นค่ะเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานลดการใช้ไฟฟ้าและลดค่าใช้จ่ายในระยะยาวซึ่งหากสามารถลดการใช้พลังงานของระบบไฟฟ้าสาธารณะลงได้ประมาณ1/3ซึ่งก็จะช่วยลดต้นทุนค่าไฟฟ้าของประเทศได้มากกว่า10สตางค์ต่อหน่วยซึ่งก็จะส่งผลโดยตรงต่อการลดภาระค่าไฟของประชาชนในอนาคตค่ะสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์สุดท้ายก่อนถึงวันเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพแล้วนะคะหลายคนก็ลงพื้นที่พบปะกับประชาชนพร้อมกับนำเสนอนโยบายแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในกรุงเทพที่เป็นปัญหาซ้ำซากค่ะอย่างเช่นเรื่องของการศึกษาเรื่องของปัญหาใหม่อย่างเรื่องโครงสร้างอาคารเก่าก็มาเป็นแรงจูงใจในการเรียกคะแนนเสียงในช่วงโค้งสุดท้ายอย่างนี้ค่ะนายนุชาบุรพชัยศรีผู้สมัครผู้ว่ากทม.พรรคประชาธิปัตย์พร้อมด้วยนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์และผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพหรือสก.ลงพื้นที่ไปยังเขตลาดกระบังเขตคลองสามวาและเขตจตุจักรรับฟังปัญหาจากประชาชนพร้อมกับเสนอนโยบายทั้งเรื่องของความสะอาดของตลาดการคมนาคมและการสร้างรายได้รวมถึงปัญหาโครงสร้างอาคารเก่าในกรุงเทพจากเหตุการณ์ระเบิดอาคารเก่าถล่มที่เขตสัมพันธวงศ์ โดยมีนโยบายทำงาน

การเชิงรุกในการเดินหน้าตรวจสอบอาคารเก่าและเปลี่ยนในเรื่องของกฎระเบียบทำให้เกิดความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นค่ะขณะที่นายพัชพงษ์ชัยวิริยะวานิชผู้สมัครผู้ว่ากทม.กลุ่มกรุงเทพบินได้และนายมงคลกิจสุขสินธารนนท์ที่ปรึกษาวันนี้ก็ลงพื้นที่ไปยังมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือและโรงเรียนฤทธิวรรณาลัยพบปะกับนักศึกษาแล้วก็นักเรียนค่ะนำเสนอนโยบายด้านการศึกษาเพิ่มค่าอาหารนักเรียนสังกัดกทม.ซึ่งก็มีกว่า 250,000 คนเป็นมื้อเย็นคนละ60บาท200วันต่อปีเท่ากับคนละ 3,080 บาทต่อปีค่ะและเจรจาโรงเรียนสังกัดสพท.อาชีวะซึ่งมีนักเรียนในสังกัดกว่า 300,000 คนให้มาอยู่ในการกำกับดูแลของกทม.ซึ่งสามารถเรียนฟรีและมีอาหารครบ3มื้อค่ะโรงเรียนบ้านแม่กลเกในอำเภอแม่สอดจังหวัดตากประกาศหยุดการเรียนการสอน1วันค่ะหลังมีกระแสข่าวว่าทหารเมียนมานั้นจะโจมตีฝ่ายกะเหรี่ยงใกล้กับชายแดนค่ะว่าที่ร้อยตีธวัชชัยแสงแปลงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่กลเกณฑ์ตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเปิดเผยค่ะว่าวันนี้ทางโรงเรียนต้องประกาศหยุดการเรียนการสอนเป็นเวลา1วันเพื่อความปลอดภัยของครูและนักเรียนหลังมีการประเมินสถานการณ์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วว่าการสู้รบบริเวณชายแดนไทยเมียนมาอาจจะรุนแรงขึ้นเพราะว่าใกล้กับชายแดนมากขึ้นค่ะโดยรายงานจากฝ่ายความมั่นคงระบุว่าทหารเมียนมาอาจจะนำกำลังกว่า200นายบุกเข้าโจมตีแล้วก็ยึดที่มั่นฝ่ายกะเหรี่ยงบ้านผาลูและบ้านมินลาป่านอำเภอเมวดีจังหวัดเมวดีรัฐกะเหรี่ยงประเทศเมียนมาซึ่งก็อยู่ตรงข้ามกับบ้านห้วยมหาวงหมู่ที่9ตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดจังหวัดตากซึ่งโรงเรียนก็อยู่ใกล้กับชายแดนประมาณ100ถึง200เมตรเท่านั้นค่ะและที่ผ่านมาก็มีลูกกระสุนข้ามแดนมาตกที่โรงเรียนอยู่บ่อยครั้งอย่างไรก็ตามนะคะหากสถานการณ์ความปลอดภัยเพียงพอทางโรงเรียนก็จะกลับมาเปิดการเรียนการสอนตามปกติทางนี้ขอให้ผู้ปกครองนักเรียนนั้นติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินพร้อมกันนี้ค่ะยังได้กำชับให้นักเรียนอยู่ในที่กำบังหรือว่าที่พักอาศัยหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้งส่วนการเรียนการสอนชดเชยนั้นทางโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งค่ะโดนัลด์ทรัมป์ระบุว่านายกรัฐมนตรีอังกฤษนั้นจะลาออกจากตำแหน่งก็ตอกย้ำกระแสข่าวจากสื่ออังกฤษหลายสำนักนะคะที่รายงานตรงกันค่ะว่าผู้นำอังกฤษนั้นอาจจะประกาศลาออกจากตำแหน่งในวันนี้หลังเผชิญแรงกดดันทางการเมืองอย่างหนักค่ะขณะที่ล่าสุดค่ะผู้นำอังกฤษนั้นได้ประกาศลาออกแล้วค่ะโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐได้โพสต์ข้อความผ่านทรูธโซเชียลอ้างว่าเคียร์สตาร์เมอร์นายกรัฐมนตรีอังกฤษนั้นจะลาออกจากตำแหน่งพร้อมวิจารณ์การทำงานของสตาร์เมอร์ว่าล้มเหลวอย่างมากในประเด็นผู้อพยพเข้าเมืองและนโยบายด้านพลังงานก่อนที่จะทิ้งท้ายด้วยการอวยพรให้ผู้นำอังกฤษโชคดีค่ะความเคลื่อนไหวนี้ของทรัมป์มีขึ้นท่ามกลางสถานการณ์การเมืองในอังกฤษที่ทวีความตึงเครียดอย่างหนักโดยมีกระแสข่าวว่านายกรัฐมนตรีอังกฤษนั้นเตรียมประกาศแผนลงจากตำแหน่งในวันนี้หลังจากที่เผชิญกับแรงกดดันจากสมาชิกพรรคเลเบอร์กว่า100คนเรียกร้องให้เปลี่ยนแปลงผู้นำพรรคขณะที่แหล่งข่าวรัฐบาลอังกฤษให้ข้อมูลสวนทางกันโดยยืนยันว่าสตาร์เมอร์ยังคงมุ่งมั่นที่จะบริหารประเทศต่อไปขณะที่ล่าสุดสตาร์เมอร์ได้ออกมาประกาศลาออกแล้วค่ะอนาคตทางการเมืองของสตาร์เมอร์เผชิญความท้าทายมาสักระยะแล้วก่อนที่จะสั่นคลอนอย่างรวดเร็วหลังแอนดี้เบอร์แนมคว้าชัยชนะในการเลือกตั้งซ่อมที่เขตเมกเกอร์ฟิลด์ได้อย่างถล่มทลายทำให้เบอร์แนมกลับสู่สภาในฐานะส.ส.อีกครั้งซึ่งก็เป็นการเปิดทางให้สามารถลงแข่งชิงตำแหน่งของสตาร์เมอร์ได้นอกจากนี้ชัยชนะในการเลือกตั้งซ่อมของเบอร์แนมยังช่วยจุดประกายความหวังให้กับส.ส.พรรคเลเบอร์บางส่วนที่กำลังกังวลว่าพรรคภายใต้การนำของสตาร์เมอร์ที่มีคะแนนนิยมตกต่ำอย่างมากจะไม่สามารถชนะการเลือกตั้งทั่วไปครั้งต่อไปในปี2029ได้การตัดสินใจลาออกของสตาร์เมอร์จะทำให้อังกฤษกำลังจะมีนายกรัฐมนตรีคนใหม่เป็นคนที่7ภายในระยะเวลาเพียง10ปีซึ่งถือว่าเป็นอัตราการเปลี่ยนผ่านผู้นำที่สูงที่สุดในรอบเกือบ2ศตวรรษและสะท้อนให้เห็นถึงความผันผวนทางการเมืองในประเทศที่ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะคลื่นความร้อนได้แผ่ปกคลุมทั่วยุโรปค่ะส่งผลทำให้อากาศร้อนจัดตั้งแต่เกาะอังกฤษไปจนถึงประเทศแถบยุโรปตะวันตกท่ามกลางอุณหภูมิสูงสุดเฉียด40องศาเซลเซียสในหลายพื้นที่ค่ะ

0: ที่กรุงมาดริดของสเปนประชาชนและนักท่องเที่ยวต้องพึ่งพาพัดหรือพัดลมขนาดเล็กระหว่างเดินเที่ยวตลาดหรือว่าสวมเสื้อผ้าสีอ่อนเพื่อสะท้อนความร้อนหลังอุณหภูมิพุ่งสูงแต่42องศาเซลเซียสค่ะสำนักงานอุตุนิยมวิทยาสเปนประกาศเตือนภัยขั้นรุนแรงครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของคาบสมุทรไอเบีเรียรวมถึงเกาะมายอร์การวมถึงเกาะมายอร์กาหลังคาดว่าคลื่นความร้อนนั้นจะลากยาวไปจนถึงวันพุธนี้เป็นอย่างน้อยไม่ต่างจากทั่วยุโรปค่ะทั้งเยอรมนีอิตาลีและประเทศอื่นๆส่วนผู้เชี่ยวชาญด้านสภาพภูมิอากาศระบุว่าคลื่นความร้อนครั้งนี้สะท้อนแนวโน้มสถานการณ์น่ากังวลที่คลื่นความร้อนในทวีปยุโรปกำลังทวีความรุนแรงเกิดถี่ขึ้นแล้วก็กินเวลานานกว่าในอดีตอันเป็นผลกระทบโดยตรงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือภาวะโลกรวนที่กำลังเกิดขึ้นทั่วโลกค่ะหมดเวลาของท่านค่ะ16 นาฬิกาแล้วนะคะรายการต่อไปติดตามเสียงเปลี่ยนเมืองค่ะส่วนช่วงนี้ฉันและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: เอกนัทรับเปิดข้อมูลค่าไฟทางหลวงในบินประชาชนหวังให้ทบทวนแยกส่วนค่าไฟหน่วยงานรัฐเชื่อหากสำเร็จค่าไฟบ้านถูกลงเถื่อนเกลื่อนไซต์ก่อสร้างแรงงานสัญชาติจีนไร้ใบอนุญาต2สัปดาห์ลุย3จังหวัดจับกว่า100คนกรีดแผลผลประโยชน์ใต้พรมหาดบางเทาเปิดเบื้องหลังเอกชนฟ้องศาลทุจริตภาค8อดีตรองผู้ว่าปลัดภูเก็ตเหตุสั่งรื้อถอนร้านริมหาดเคียร์สตาร์เมอร์นายกรัฐมนตรีอังกฤษประกาศลาออกหลังคะแนนนิยมตกต่ำเผชิญแรงกดดันภายในพรรคคาดส่งไม้ต่อแอนดี้เบอร์แนมติดตามในข่าวค่ำไทย PBS 18 นาฬิกา
2: เจาะลึกชีวิตสัตว์ที่ชาญฉลาดแต่ไม่ใช่สัตว์ประหลาดท้องโลกกว้าง 22-24 มิถุนายนในยุคที่ธรรมชาติต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายเราจะพาคุณไปเรียนรู้พฤติกรรมนักล่าที่น่าตื่นตะลึงเผยความมหัศจรรย์ที่ซ่อนอยู่ผ่านการผจญภัยในห้วงลึกแห่งท้องทะเลสตีฟแบ็กชอลกับฉลามแห่งมหาสมุทรเรียนรู้โลกใหม่หลากหลายคุณค่าสารคดีท้องโลกกว้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17 นาฬิกาทางไทย PBS กดช่องหมายเลข3ชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live
3: อาจารย์ครับวันนี้เราสมมติว่าเราสมมติเรื่องอะไรกันครับอาจารย
4: ์ดูหน้าตาดูว่ามาเฟียทั้งคู
5: ่ใช่หน้าตาที่ให้เลย
4: นะหัวข้อคือ
5: สมมติว่ารัฐแพ้มาเฟีย
6: งั้นเราย้ายประเทศดีกว่าไหมก็ถ้ารัฐยังแพ้มาเฟียจะไปอยู่ทำไมแล้วล่ะ
4: สมมติ
7: สมมติโอกาสแพ้นะ
4: โอกาสแพ้
7: รัฐแพ้มาเฟียได้เพราะมาเฟียมันอยู่กับประเทศไทยมาชั่วนาตาปี
5: รัฐเคยชนะมาเฟียด้วยเหรอ
7: ยังไม่เคยเลยจะรัฐก็มาเฟียมาหายไปนานแล้ว
4: อันตรายกว่านั้นคือเมื่อรัฐมาเป็นมาเฟียซะเอง
5: ไม่น่ากลัวนะครับลองดูครับว่าจะชนะหรือว่าอย่างไรนะครับติดตามรายการสมมติว่าทางทีวี4 ทุ่มครึ่งทุกคืนวันจันทร์ครับ

0: สวัสดีค่ะเสียงปรีนเมืองกับฟักแฟงวิภาพรวัฒนวิทย์ค่ะวันนี้ชวนติดตามความเคลื่อนไหวจากภาคประชาชนที่นัดชุมนุมรวมตัวกันบริเวณทำเนียบรัฐบาลนะคะเรียกร้องให้รัฐบาลหยุดเดินหน้าร่างพระราชบัญญัติระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้เราจะเรียกย่อๆในรายการว่าร่างพรบ SEC ที่คุณผู้ชมหลายท่านคุ้นหูทำไมต้องหยุดกฎหมาย SEC วันนี้จะขยายจากเสียงของชาวบ้านส่วนหนึ่งที่ไปรวมตัวกันบริเวณหน้าทำเนียบนะคะเวลานี้มีชาวบ้านหลายภาคส่วนค่ะส่วนหนึ่งเดินทางจากภาคใต้บางส่วนในกรุงเทพก็เดินทางมาสมทบกันด้วยนะคะปักหลักเพื่อจะชุมนุมรอคำตอบจากหน่วยงานรัฐบาลหลังจากที่วันนี้ล่าสุดค่ะมีการยื่นหนังสือไปยังผ่านไปยังท่านรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อจะส่งต่อให้กับทางนายกรัฐมนตรีนะคะได้ดำเนินการตามข้อเรียกร้องของชาวบ้านค่ะหนึ่งในกลุ่มชาวบ้านที่เดินทางมาที่บริเวณหน้าทำเนียบคือกลุ่มนักรบผ้าถุงนะคะมองว่าร่างพรบ SEC ฉบับนี้ให้สิทธิพิเศษชาวต่างชาติมากเกินไปแล้วก็ไปลดทอนไปละเมิดสิทธิชุมชนด้วยลองชมภาพบรรยากาศเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาบริเวณทำเนียบรัฐบาลและเดี๋ยวอีกสักครู่จะไปอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดนะคะเมื่อช่วงเช้าคุณผู้ชมจะเห็นภาพนี้เกิดขึ้นค่ะ
1: เขาจะเอาปาจีนไปทำอีซีมาหรือยังปาจีน
2: ควรไปอยู่ตรงกลางมาแล้วอ่ะ
0: นั่นแหละค่ะมีชาวบ้านหลายกลุ่มไปรวมตัวกันนะคะจากปราจีนภาคตะวันออกแล้วก็อีกหลายจังหวัดทางภาคตะวันออกก็ด้วยเพราะว่าส่วนหนึ่งคนในพื้นที่ภาคตะวันออกหรือว่าพื้นที่ EEC ไม่อยากเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับบ้านของพวกเขาในพื้นที่ภาคใต้เป็นจุดร่วมเดียวกันค่ะในการต่อสู้เพื่อเรียกร้องกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่นะคะคุณผู้ชมจะเห็นว่าเป็นการรวมตัวกันดูแลกันเองมาด้วยใจและหลายส่วนต้องยกครัวมากันเลยนะคะเพราะมีการประเมินว่ากว่าจะได้รับคำตอบจากรัฐบาลอาจจะต้องใช้ระยะเวลาอาจจะต้องมีการนอนพักค้างกันด้วยค่ะเราจึงได้เห็นบรรยากาศการปักหลักรอคอยบางส่วนทำครัวกันแล้วค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าเป็นการระดมข้าวของจากหลายพื้นที่ระดมเงินกันเพื่อที่จะปักหลักอยู่ตรงนี้รอคำตอบจากรัฐบาลนะคะอยากชวนคุณผู้ชมย้อนไปก่อนย้อนไปดูภาพว่ากว่าแต่ละกลุ่มจะเดินทางมาปักหลักหน้าทำเนียบรัฐบาลได้ใช้สรรพกำลังแล้วก็ใช้การรวมตัวกันด้วยตัวเองนะคะจุดหนึ่งก็คือกลุ่มนักรบผ้าถุงเดี๋ยวจะชวนย้อนภาพว่าเขามาตั้งแต่เมื่อวานนี้เหมารถตู้กันมาเดินทางกันเป็นอย่างไรและคาดหวังอะไรบ้างติดตามรายงานชิ้นนี้จากคุณไวนีสอุนักข่าวพลเมืองกลุ่มนักรบผ้าถุงค่ะ
3: ตอนนี้ก็อยู่ที่บ้านบางบางมุสีตะบนสะกอมนะครับตอนนี้ทีมนักรบผ้าถุงชนะได้ขนเสบียงอุปกรณ์เครื่องใช้นะครับขึ้นรถเด็กตอนนี้นะครับเรากำลังเดินทางไปกรุงเทพอีกครั้งนะครับพี่น้องรับผ้าถุงของเราจะไปร่วมกับเครือข่ายนะครับผักตายทั้งหมดที่จะไปรวมเรียกร้องกับมีให้พรบ SEC ที่ถูกเขียนขึ้นมาอยากจะให้สิทธิ์ต่างๆกับทุนความฉาบกับพวกเราจึงเห็นว่าพรบฉบับนี้นะครับไม่เหมาะสมที่จะมาจ่ายกับประเทศไทย
4: ตัวอย่างก็เห็นอยู่แล้วว่า EEC เนี่ยของทางภาคตะวันออกเนี่ยเขามีผลกระทบมากน้อยแค่ไหนเนี่ยทุกคนรู้อยู่แก่ใจว่าเขาเดือดร้อนกันขนาดไหนแล้วมา SEC ที่ภาคใต้ทะเลก็จะหมดไปถามว่าเมื่อทะเลเสียหายไปเนี่ยมันจะรื้อฟื้นขึ้นมาได้อีกหรือเปล่าไม่มีทางที่จะรื้อฟื้นขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นที่มาเนี้ยเพื่อต้องการที่จะหยุด SEC เพื่อไม่ให้ทำลายภาคใต้ของเราค่ะ
5: วันนี้พวกเราจะแสดงจุดยืนพร้อมกันนะครับว่าพวกเราจะไม่ยอมรับเด็ดขาดให้พรบฉบับนี้ผ่านเข้าสู่สภานะครับและเราจะยืนยันพร้อมกับพี่น้องทั่วประเทศว่าเราจะต้องปกป้องแผ่นดินประเทศไทยเราให้ปลอดจากพรบพิเศษฉบับนี้ให้ได้ครับ
0: นั่นเป็นเสียงส่วนหนึ่งเป็นความต้องการจากพื้นที่นะคะคุณผู้ชมและดูท่าแล้วคงต้องปักหลักรอคอยคำตอบจากรัฐบาลค่ะแม้ว่าท่านรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจะเป็นคนออกมารับหนังสือแต่ตอนนี้ยังไม่มีคำตอบที่ชัดเจนว่าข้อเรียกร้องของชาวบ้านในการหยุด ร่างกฎหมาย SEC จะเป็นไปได้ไหมคำถามคือทำไมต้องมาช่วงนี้เราได้รับคำตอบจากเครือข่ายศึกษาการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้หรือว่า SEC Watch ค่ะรายงานว่าช่วงปลายเดือนมิถุนายนจนถึงต้นเดือนกรกฎาคมนี้ตามไทม์ไลน์ของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรหรือสนขจะเป็นช่วงของการผ่านร่างกฎหมาย SEC ในชั้นครม.แล้วเดี๋ยวเตรียมส่งต่อไปยังสภาผู้แทนราษฎรมันเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของกระบวนการพิจารณาจึงเป็นที่มาของการเข้ามารวมตัวกันเพื่อส่งเสียงวันนี้จะคุยกันเพิ่มเติมนะคะจากคุณประสิทธิ์ชัยหนูนวลค่ะประธานเครือข่ายศึกษาการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้หรือว่า SEC Watch ออนไลน์อยู่กับเรานะคะพี่ชัยสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับผม
0: สวัสดีค่ะเมื่อช่วงเช้าท่านรองปลัดมารับหนังสือถ้าเราประมวลจากบรรยากาศและท่าทีของรัฐบาลพี่ชัยประเมินว่าตอนนี้ท่าทีเป็นยังไงคะ
2: ท่าทีของรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วก็ข้าราชการที่ลงมารับนะครับก็ถือว่าเป็นการให้คำมั่นสัญญาว่าจะดำเนินการนะครับเสนอได้ไวแต่ท้ายที่สุดนะครับก็อยู่ที่ผู้มีอำนาจนะครับคือรัฐมนตรีหรือว่านายกรัฐมนตรีครับแต่ว่าท่าทีของพี่ๆข้าราชการที่ลงมารับหนังสือก็ถือว่าเป็นท่าทีที่ดีที่เป็นมิตรกับประชาชน
0: ค่ะค่ะทีนี้เป้าหมายสูงสุดของภาคประชาชนที่นัดรวมตัวกันครั้งนี้จะเป็นคำตอบเดียวเลยไหมคะก็คือให้ยกเลิกเลยหรือว่าเราจะต้องมีกระบวนการอะไรเพิ่มเติม
2: สำหรับในภาคใต้นะครับ

0: มีข้อเสนอ3 เรื่องนะครับคือ1ต้องหยุดกฎหมาย FTC เลยโดยวิธีการก็คือจะต้องไม่นําร่างของสนสนะครับซึ่งจะทําร่างเสร็จแล้วรับความเห็นเสร็จแล้วเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีครับซึ่งกําหนดไว้ปลายมิถุนาถึงต้นกรกฎานี่เป็นข้อเสนอที่1นะครับข้อเสนอที่2ต้องยกเลิกโครงการลันบิดครับโดยเฉพาะการดําเนินการในขณะนี้นะนะครับทั้งตัวท่าเรือทางหลวงนะครับแล้วก็ทางรถไฟจะต้องยุติทั้งหมดแล้วจะมีโครงสร้างขนาดใหญ่แบบนี้อีกหรือไม่เนี่ยก็ให้รอผลการศึกษาของแผนแม่บทการพัฒนาภาคใต้ครับซึ่งเป็นข้อเสนอข้อที่3ก็คือเขียนแผนพัฒนาภาคใต้ใหม่โดยรัฐบาลจะต้องตั้งองค์คณะขึ้นมาคณะหนึ่งที่เห็นชอบร่วมกันนะครับกำหนดบทบาทหน้าที่อำนาจในการจัดทำแผนให้เรียบร้อยครับเพราะเราต้องการแผนฉบับใหม่ที่เกิดจากข้อเท็จจริงและการมีส่วนร่วมของประชาชนนะครับส่วนภาคตะวันออกก็จะมีข้อเสนอเรื่องการเยียวยาของพี่น้องที่ระยองนะครับการหยุดขยายเขตที่จังหวัดปราจีนบุรีครับผมนี่จะเป็นข้อเสนอหลักๆของใต้และตะวันออกครับ
1: ค่ะแปลว่ากลุ่มผู้ชุมนุมตอนนี้ไม่ได้จะขัดขวางการพัฒนาแต่มองว่าการพัฒนาที่จะต้องมีส่วนร่วมและมองถึงยุทธศาสตร์อันนี้เป็นหัวใจสำคัญถูกต้องไหมคะ
0: ใช่ครับเราคิดว่าประเทศนี้ในทุกภูมิภาคจำเป็นต้องมีแผนในการพัฒนาครับแต่แผนพัฒนานั้นต้องกำหนดจากกลไกและกระบวนการที่ชอบธรรมนั่นหมายถึงว่าใช้ข้อเท็จจริงครับในการกำหนดว่าแต่ละพื้นที่ควรจะมีแผนอย่างไรซึ่งเราผลักดันมากแล้วก็อยากให้รัฐบาลแล้วก็ทั้งสังคมครับช่วยกันทำแผนแม่บทของแต่ละภูมิภาคที่เป็นแผนแม่บทที่ตรงกับความต้องการและศักยภาพจริงๆครับ
1: ประเมินจากบรรยากาศทางการเมืองต่างๆเนี่ยเป็นไปได้ไหมคะว่ารัฐบาลจะไม่ตอบรับข้อเสนอสมมุติแฟงประเมินเคสที่แย่ที่สุดคือไม่ตอบรับเนี่ยคิดว่าการกดดันในลำดับต่อไปหรือการชุมนุมนี้จะเป็นยังไงคะ
0: ผมคิดว่ามีโอกาสสูงที่รัฐบาลจะไม่ยอมครับเนื่องจากเราพิจารณาบริบททั้งตัวแลนด์บริดจ์ที่ได้ลงแรงมาในหลายลักษณะนะครับคิดว่าก็คงจะไม่ง่ายเหมือนกันครับโดยเฉพาะพรบ. FTC ซึ่งเป็นตัวแม่ที่จะเกิดโครงการหลายๆโครงการขึ้นนะครับเชื่อว่ารัฐบาลยากที่จะยอมในขณะเดียวกันเราก็ไม่สามารถที่จะปล่อยให้กฎหมายฉบับนี้บังคับได้นะครับเพราะว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะชั่วลูกชั่วหลานนั้นวิธีการของเราก็คือว่าเราจะปักหลักอยู่ที่ทำเนียบรัฐบาลครับจนกว่ารัฐบาลจะยกเลิกครับผม
1: ค่ะไทย PBS จะยังคงเกาะติดเรื่องนี้ช่วงนี้ขอบคุณพี่ประสิทธิ์ชัยนะคะเดี๋ยวเรากลับมาอัปเดตกันใหม่นะคะขอบพระคุณค่ะต่อเนื่องจากสิ่งที่พี่ประสิทธิ์ชัยพูดเมื่อสักครู่ค่ะคุณผู้ชมก็คืออยากจะปกป้องฐานทรัพยากรไม่อยากให้ผลกระทบเกิดขึ้นแบบชั่วลูกชั่วหลานทีมงานลองเปรียบเทียบสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนในร่างกฎหมายพ.ร.บ.ฉบับ EEC นะคะหรือว่าระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกพอมันเกิดขึ้นแล้วมันเกิดอะไรบ้างต่อภาคตะวันออกแล้วลองเทียบเคียงกับพื้นที่ภาคใต้ซึ่งวันนี้ต้องยอมรับว่าฐานทรัพยากรในภาคใต้ยังสมบูรณ์อยู่มากนะคะด้านขวามือของแฟงค่ะน่าจะเป็นซ้ายมือของคุณผู้ชมนะคะฝั่งโน้นคือท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดเรียกย่อๆว่าท่าเรือมาบตาพุดในพื้นที่จังหวัดระยองเกิดขึ้นเพื่อเดินหน้า EEC ค่ะคุณผู้ชมการเกิดขึ้นของท่าเรือมาบตาพุดมีเรือขนถ่ายก็จริงนะคะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคือข้อเรียกร้องของกลุ่มภาคประมงด้วยเช่นเดียวกันถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเพราะว่าในจุดนั้นก็มีการถมทะเลนะคะที่ท่าเรือมาบตาพุดทีนี้ถ้าเราเทียบกันว่าถ้าเกิดแลนด์บริดจ์เกิดพ.ร.บ. SEC จริงๆฝั่งขวามือซึ่งคือพื้นที่แหลมอ่าวอ่างจังหวัดระนองจะเปลี่ยนไปค่ะจะหน้าตายิ่งใหญ่กว่าภาพนู้นนะคะเพราะว่าถ้าท่าเรือแรนบิดฝั่งระนองเกิดขึ้นจริงๆจะใหญ่เป็น2 เท่าของท่าเรือที่มาบตาพุดค่ะภาพนี้ที่คุณผู้ชมเห็นที่อ่าวอ่างก็จะเปลี่ยนไปเลยเพราะเขาจะมีการถมทะเลทำท่าเรือฝั่งระนองและชุมพรรวมๆแล้วเกือบ 7,000 ไร่นะคะดูอีกภาพหนึ่งค่ะอีกภาพหนึ่งก็น่าจะสะท้อนบริบทของพื้นที่ภูเขาป่าไม้ฐานทรัพยากรได้อย่างชัดเจนนะคะฝั่งนู้นคือเขตอุตสาหกรรมกบิลบุรีจังหวัดปราจีนบุรีค่ะคุณผู้ชมเป็นจุดที่เขาเล็งๆนะคะว่าอยากจะดันเข้า EEC แต่ขนาดยังไม่เป็น EEC พื้นที่อุตสาหกรรมก็แผ่ขยายไปแล้วค่ะทีนี้อีกจุดหนึ่งก็คือที่อำเภอพะโต๊ะจังหวัดชุมพรถ้าเผื่อร่างพ.ร.บ. SEC ผ่านเข้าไปคือเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้เกิดขึ้นภูเขาทะเลหมอกสวยๆต้นไม้สวนทุเรียน พืชผลทางการเกษตรของชาวบ้านก็เป็นไปได้สูงว่าหน้าตามันจะเปลี่ยนไปเป็นภาพนู้นค่ะคือเป็นพื้นที่ที่มีการแผ่ขยาย

0: ของนิคมอุตสาหกรรมนี่เป็นการประเมินภาพหากว่าเกิดขึ้นนะคะเนื่องจากว่าหลายจุดมีสิ่งที่ใกล้เคียงกันและปฏิเสธไม่ได้ว่าSEC copy มาจาก EEC ค่ะการชุมนุมของภาคประชาชนในครั้งนี้จึงมีเป้าหมายที่จะเรียกร้องให้หยุดกระบวนการนำร่างกฎหมาย SEC เข้าสู่การพิจารณาของครม.หยุดการเข้าสู่การพิจารณาของสภาเพราะกังวลว่าผลกระทบจะเกิดขึ้นนะคะซึ่งภาคประชาชนมองว่ากฎหมาย SEC ทั้ง71มาตราเป็นการ copy paste จากกฎหมาย EEC ในภาคตะวันออก copy กันแบบคำต่อคำไม่สามารถเรียกว่าเป็นการพัฒนาที่คำนึงถึงบริบทของพื้นที่ได้ค่ะในทางตรงกันข้ามภาคประชาชนมองว่ากฎหมาย SEC สร้างผลกระทบให้กับภาคใต้และจะทำให้ภาคใต้หน้าตาไม่ต่างอะไรจากผลกระทบที่เกิดขึ้นในภาคตะวันออกประชาชนอาจจะต้องสูญเสียที่ดินทำกินที่อยู่อาศัยฐานทรัพยากรหลายจุดถูกแทนที่ด้วยนิคมอุตสาหกรรมนะคะความสูญเสียที่เกิดขึ้นหลายโจทย์ด้วยกันในกฎหมายถ้าไล่วันนี้ไม่จบค่ะรายการสั้นๆแต่อยากจะบอกว่าส่วนหนึ่งที่เราเห็นก็คือการทำผังเมืองค่ะผังเมืองจะเป็นโจทย์สำคัญที่ทำให้หน้าตาของภาคใต้เปลี่ยนไปจากร่างกฎหมาย SEC สิ่งที่ตามมาคือผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมนะคะโจทย์หนึ่งที่เราได้ยินกันบ่อยๆคือผลกระทบในภาคประมงค่ะเพราะว่าการพัฒนาSEC ต่อเนื่องกับแลนบริดจ์เนี่ยด้านหนึ่งก็เกี่ยวเนื่องกับฐานทรัพยากรในฝั่งประมงหรือว่าติดทะเลนะคะอย่างในพื้นที่ภาคตะวันออกการเกิดขึ้นของเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกก็ทำให้ภาคประมงได้รับผลกระทบแล้วค่ะวันนี้กฎหมาย SEC บวกคู่กับเมกะโปรเจกต์อย่างแลนบริดจ์ก็เลยทำให้คนในพื้นที่ภาคใต้กังวลใจประมงในพื้นที่ภาคใต้มีความกังวลใจมากนะคะวันนี้เราฟังบทเรียนสิ่งที่เกิดขึ้นกับประมงในภาคตะวันออกจากกฎหมายพิเศษจากเสียงนี้ค่ะ
1: ก่อนที่จะเกิดของ EEC หรือจะเกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมเนี่ยมันเกิดสิ่งที่สมบูรณ์ก่อนอยู่แล้วนะพอเริ่มพัฒนาอุตสาหกรรมขึ้นมามันเกิดความเสียหายด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆเนี่ยภาพโดยรวมเนี่ยคือเสียหายเป็นจำนวนมากนะครับมันไม่ได้เกิดการพัฒนาในพื้นที่แต่มันเกิดการพัฒนาด่านทุนด่านเดียวด่านประโยชน์ส่วนทุนเนี่ยส่วนใหญ่ประชาชนหรือคนในพื้นที่เนี่ยจะไม่ค่อยได้ประโยชน์ถือว่าไม่ได้ประโยชน์ทีเดียวนะที่เราได้รับจากการพัฒนาทุนเนี่ยก็คืออุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยจากที่ประชาชนหรือคนในท้องถิ่นได้เนี่ยก็คือส่วนหนึ่งสิ่งแวดล้อมที่เสียหายไปที่เขาได้แล้วก็ส่วนหนึ่งในสุขภาพชีวิตได้เสียหายไปที่สมบูรณ์อยู่แล้วกับได้ในความเจ็บป่วยนะครับด้านเศรษฐกิจสังคมอันนี้คือบอกได้เลยว่าไม่ได้จากการที่พัฒนาอุตสาหกรรมเลย
2: วันนี้สถานการณ์ทางสิ่งแวดล้อมที่ปราจีนบุรีก็หนักมากๆนะครับไม่แพ้3จังหวัดนะครับรวมไปถึงการเข้ามาของโรงงานอุตสาหกรรมช่วง4-5 ปีที่ผ่านมาช่วงที่ระยะเปลี่ยนผ่านเรื่อง EC นะครับเราก็มีโรงงานอุตสาหกรรมเข้ามาจำนวนมากนะครับมีแรงงานต่างด้าวนะครับมีผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็ปัญหาเรื่องเศรษฐกิจชุมชนที่ถูกทยอยเรื่องนักลงทุนต่างชาติเข้ามายึดกลุ่มเศรษฐกิจนะครับวันนี้ถ้า EC เกิดขึ้นที่ปราจีนบุรีก็ยิ่งจะซ้ำเติมสถานการณ์ให้เลวร้ายลงไปอีกนะครับแล้วเราก็มองว่าปัญหาเดิมที่3จังหวัดเนี่ยไม่สามารถแก้ไขได้นะครับ EC ไม่สามารถเอื้อมมือเข้าไปแก้ไขปัญหาเรื่องไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างประชากรไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจชุมชนหรือปัญหาสิ่งแวดล้อมที่หนักมากๆนะครับวันนี้ผมคิดว่า EC ยังไม่ใช่คำตอบนะครับว่าจะเป็นแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืนได้จริงแล้วก็ส่งรายได้ให้กับคนไทยรวมถึงชุมชนท้องถิ่นได้จริงๆนะครับ
0: ผลกระทบจาก EEC ยังไม่ทันแก้ก็เดินหน้ากฎหมาย SEC นี่คือสถานการณ์การพัฒนาในประเทศไทยนะคะลาไปเลยสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ไทยบันเทิงนะคะเจอกับเค้กกฤทธาดีมีปฏิรบค่ะใครติดตามละครหน้าจอไทย PBS ทราบดีค่ะเราปิดจบละครกันไปแล้วประทับใจแถมฟีดแบคดีจากผู้ชมด้วยนะคะคุณปู่วุ่นวายหลานชายวัยวุ่นค่ะนี่เป็นซีรีส์น้ำดีที่หลายคนบอกว่าไม่ต้องเน้น NC แบบซีรีส์วายทั่วไปแทรกกับเรื่องราวความสัมพันธ์ของคนต่างวัยคุณหลานกับคุณปู่นะคะเมื่อวานนี้ค่ะตอนจบมีการจัดกิจกรรมชวนผู้โชคดีค่ะมาดูซีรีส์ตอนจบร่วมกันกับ2หนุ่มนักแสดงแปลนกล้องค่ะคู่จิ้นคู่นี้กำลังฮอตเลยบอกเลยค่ะบรรยากาศในงานน่ารักพิเศษสุดๆค่ะ
1: แม่ๆครับสนใจขนมเสน่ห์จันทร์อร่อยอร่อยของพวกเราไหมครับรับรองว่าอร่อย 100%
2: โอ้โหหมดเป๊มกัน
0: สเปเชียลซีนที่พิเศษกว่านี้ว้ายหาดูที่ไหนไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่าทั้งแปลนธนวัฒน์และก้องมนตรีค่ะเขาเสิร์ฟความสุขให้แฟนๆละครได้ฮอปกันแบบสดๆเลยค่ะทั้งฉากไลฟ์ขายขนมเสน่ห์จันทร์ที่เปลี่ยนเป็นขนมแท่งอบกรอบค่ะไปจนถึงดราม่าโยนเสื้อทิ้งค่ะที่ต้องบอกแฟนๆว่าอย่าขโมยเสื้อน้องนะคะอย่าขโมยเสื้อน้องแปลนกลับบ้านนี่เป็นบรรยากาศความสนุกที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้เองค่ะกับกิจกรรมดูซีรีส์ตอนสุดท้ายกับล้านชายวายวุ่นชวนแฟนๆค่ะที่ดูละครของเราแล้วก็เป็นผู้โชคดีนะคะ30คนค่ะมาดูตอนจบซีรีส์คุณปู่วุ่นวายหลานชายวายวุ่นกับ2หนุ่มที่ไทย PBS นี่เองค่ะสิ่งที่พิเศษกว่าใครๆก็คือแฟนๆเนี่ยได้ฟังเบื้องลึกเบื้องหลังค่ะจากแปลนกล้องเช่นค่ะชี้พิกัดเลยว่าคนเขียนบทซีรีส์เรื่องนี้ก็คือคนที่เล่นเป็นนักรีวิวนิยายค่ะหรือว่าฉากประทับใจนะที่ทั้งสองคนบอกว่าเลือกยากมากยังฉากที่ถ่ายทำนานที่สุดของแปลนก็คือต้องปะทะอารมณ์กับพ่ออีทค่ะส่วนกล้องเนื้อคือฉากสารภาพรักที่สนามฟุตบอลค่ะเจ้าตัวบอกว่าอุปสรรคคือความง่วงค่ะเพราะว่าตอนนั้นเช้ามากงานนี้ค่ะทั้งคู่ยังได้เล่นเกมแจกของที่ระลึกให้ผู้โชคดีด้วยพร้อมกับเฉลยคำถามคาใจนะที่แฟนๆสงสัยว่าตกลงต้องใช้แฮชแท็กอะไรแน่ค่ะเซฟกายหรือว่ากายเซฟค่ะ
3: คำตอบสั้นๆเซฟกายหรือกายเซฟนะ
4: ก็แล้วแต่แฟนๆเลยครับก็อยากให้แฟนๆดูเยอะแล้วก็มาแบบพิมพ์คอมเมนต์กันเยอะ
5: ใช่คือมันมีแต่ละช่วงเวลามันมีความกลับกันอยู่นะถ้าดูเราจะเห็นว่า ช่วงแรกอาจจะเซฟกายแล้วก็หลังๆอ้าวกายเซฟนี่ว่า อะไรเงี้ยหรือพอสุดท้ายเราอาจจะเห็นว่าเซฟมีความบุกมากขึ้นก็อาจจะเป็นเซฟกายคือกลับไปกลับมาอะไรใช่โอ้โหเอาจริงๆเรื่องนี้รีเลทเยอะมากแล้วก็คือข้อคิดแทบจะทุกซีนเอาจริงๆมันยากมันเป็นเรื่องที่เลือกซีนแบบยากมากเพราะว่าทุกๆซีนเนี่ยผมรู้สึกว่าเขาคิดมาอย่างถี่ถ้วนมากๆแล้วก็ให้ข้อคิดในทุกๆตอนระหว่างเรื่องเลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมีหลายซีนมากที่คุยกับปู่แล้วเราได้เปิดใจกับเขาได้ลองคุยได้ลองทะเลาะกันได้ลองมีคอนฟลิกต์กันอะไรเงี้ยมันทำให้เราได้ข้อคิดเยอะมาก
4: ผมว่าทุกซีนจริงๆมันก็สำคัญมากๆเลยนะครับคือเหมือนกับซีรีส์เรื่องนี้มันอาจจะไม่ใช่แบบซีรีส์ที่มันต้องเลิฟซีนดุๆอะไรแบบนี้แต่มันก็ให้แนวคิดที่ว่าจริงๆความรู้สึกที่เรามีให้กันจริงๆมันไม่จำเป็นว่ามันต้องแบบไปถึงจุดๆนั้นก็ได้แค่แบบรู้สึกดีต่อกันแค่นี้มันก็เพียงพอแล้วครับ
0: ส่วนแฟนละครที่มานะคะสำรวจแล้วหลายวัยค่ะมีทั้ง Gen 4 Gen Y Gen X หลังจบซีรีส์และได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความเห็นจากแฟนๆนะคะเราประมวลมาให้ฟังค
6: ่
0: ะ
6: หลายฉากหลายเรื่องมันก็ค่อนข้างรีเลทกับเราเพราะเรารู้สึกว่าเราก็เป็นแบบนี้ด้วยเนาะฉากที่รีเลทกับเราก็คือรู้สึกว่าเราอ่ะจะถูกยอมรับที่ไหนก็แล้วแต่ไม่เท่าถูกยอมรับจากคนในครอบครัวใช่ซีนที่เขาคุยเปิดใจกันมันก็เลยทำใหนี่ดูแล้วคนอื่นไม่รู้ว่ารู้สึกยังไงแต่นี่ดูแล้วนี่แอบร้องไห้
7: ใช่ก็กับแฟนค่ะก็คือปกติซีรีส์ระบายเรื่องอื่นแบบเราก็มีเห็นมี NC เยอะเนาะเราก็เกรงใจเขาเราก็การไม่กล้าดูแบบแต่เรื่องนี้คือมันอบอุ่นอยู่กับครอบครัวค่ะก็เราสามารถเปิดแบบขึ้นทีวีที่บ้านได้เลย
8: คู่นี้พี่แอฟบอกว่าตอนแรกคิดว่าจะไปรอดไหมเพราะเป็นดาราใหม่นักแสดงใหม่แล้วเล่นกับพ่ออีทด้วยจะไหวไหมเพราะอีคือถ้าเรียกพ่ออีทนี่คือพ่ออีค่อนข้างจะนำได้โดดเด่นกว่าตัวคนอื่นทั้งหมดเธอเขาเล่นได้ดีพอสมควรคือสามารถ

0: ฟินย้อนดูความสัมพันธ์ของครอบครัวแล้วก็คนต่างเจนจากเรื่องนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถย้อนกลับมาดูคุณปู่วุ่นวายหลานชายวัยวุ่นได้อีกรอบค่ะที่แอปพลิเคชันวิวตอนนี้นะคะแล้วก็สามารถดูยาวๆ12ตอนรวดแบบไม่มีโฆษณาได้ที่วิภาและเว็บไซต์ไทย PBS เริ่ม1กรกฎาคมนี้ค่ะส่วนคุณแม่คนนี้นะคะผ่านวันเวลาผ่านการทำงานเกี่ยวกับเพลงพื้นบ้านมาด้วยความภูมิใจค่ะมีลูกศิษย์หลากหลายรุ่นได้สืบสานต่อกำลังพูดถึงแม่ศรีนวลขำอาจนะคะศิลปินแห่งชาติค่ะมีกำลังใจค่ะว่าสิ่งที่ทำมาตลอดชีวิตเนี่ยของการเป็นศิลปินได้ออกดอกออกผลแล้วในวันนี้ค่ะในวัย79ปียังคงมีพลังเหลือเฟือนะคะที่จะถ่ายทอดให้ทุกคนที่อยากเรียนเพลงและปีนี้ค่ะคุณผู้ชมหลายคนค่ะที่ห่างหายกันไปได้กลับสู่อ้อมกอดแม่ศรีนวลเพื่อมาอวยพรวันคล้ายวันเกิดของแม่นะคะแล้วก็แสดงให้เห็นว่าเพลงพื้นบ้านให้ชีวิตกับลูกศิษย์มาอย่างไรติดตามจากลั่นทุ่งค่ะ
1: แก่ๆอย่างนี้ก็อยากจะเล่นด้วยนั่นนั่นเล่นเทไอเลี้ยง
2: ลีลารำร้องที่ได้ไปจากครูเพลงพื้นบ้านกลับมาขึ้นเวทีอีกครั้งในแบบที่ไม่ต้องซักซ้อมเดินขึ้นเวทีก็โชว์กลเม็ดลูกเล่นของเพลงได้ทันทีค่ะเพราะจำขึ้นใจมาตั้งแต่วัยสาวทั้งแม่สมบูรณ์แม่สมจิตสิทธิ์หวังเต๊ะเดินทางมาจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยารวมถึงแม่ยุพินระดิ่งหินลูกศิษย์คนแรกของแม่ศรีนวลขำอาจศิลปินแห่งชาติโคจรมาเจอกันในงานอ้อมกอดแม่ศรีนวลหรือวันคล้ายวันเกิดในวัย79ปีทั้ง3ยังจดจำได้ดีถึงบทเพลงที่ครูเคยสอนและใช้แสดงมานานค่ะแม้เคยแสดงอยู่คนละคณะแต่มีต้นสายทานเพลงไปจากบ้านลำตัดหวังเต๊ะจึงกลับมารวมด้วยใจที่คิดถึงสร้างบรรยากาศอบอุ่นกับงานผ่านบทเพลงคึกครื้นโดยมีเสียงรำมานาและลูกคู่จากลูกศิษย์รุ่นใหม่ที่มาเติมสีสันให้กับงานหลายคนพักจากการเล่นเพลงพื้นบ้านไปหลายปีค่ะด้วยปัญหาสุขภาพและการจ้างงานที่น้อยลงแต่บางคนปรับตัวไปเล่นเพลงทางออนไลน์เช่นแม่ยุพินที่เปิดแอปทำคลิปเพลงจนปัจจุบันมียอดฟอลไม่น้อยเป็นช่องทางให้ยังต่อยอดเพลงพื้นบ้านไปในอีกแพลตฟอร์มและตัวเองก็ยังได้ร้องเพลงที่ชื่นชอบแม้ลีลาจะปรับเปลี่ยนไม่ได้ดนมุกแสดงกับคณะเหมือนในอดีตค่ะ
3: นี่ก็ดีใจแหละที่ได้มาร่วมยินดีกับศิลปินแห่งชาติที่เป็นครูในดวงใจเลยนะยังไงก็มองท่านเก่งที่สุดแล้วก็เพราะว่าไงอ่ะเป็นแบบไม่มีใครสวยแล้วมองแบบมองตั้งแต่เรายังรุ่นอยู่นะมองแกนี่ก็สวยรำก็สวยร้องก็ดีโอ้โหดีใจมากเลยที่ได้ยืนคู่กับท่านนี้ตลอดเลยนะคะเหมือนกับว่าเราก็เป็นตัวยืนเป็นนางเอกอะว่างี้ดีกว่าเป็นนางเอกแล้วก็คนซักคนแบบว่าเวลาอะไรที่มันผิดถูกปุ๊บเราต้องแบบซักแกงเงี้ยยืนคู่กันมาตลอดเลยค่ะว่าได้เลย
4: ก็มีหลายคนเนาะที่ลูกแม่ยุพินก็คือลูกศิษย์คนแรกของแม่คนแรกเลยที่แม่สอนแม่สอนอยู่3คนคนแรกที่เป็นลำตัดเนาะตั้งแต่เขายังอายุ17น่ะเขามาหัดที่บ้านแม่ต้องจ้างเขานะวันละ20บาทแล้วแกงถุงนึงอยากฝึกเด็กอ่ะนะอยากให้เป็นเอาไปวันนี้เอาไป20บาทแล้วก็เอาแกงไปถุงนึงกลับบ้านแบบเขาก็ไปตั้งคณะแฟนเขาไปหัวหน้าคณะแล้วเขาก็ไปขายของไปอะไรเขาก็สบายแล้ว
2: ถ้อยคำจากใจเรียงร้อยเป็นเนื้อร้องที่มีลูกศิษย์หลายรุ่นร่วมอวยพรต้นเสียงคือลูกสาวนิรมัยนิมากับหลานสาวเรียมนิมาทายาทของต่อต้านนิมาลูกชายผู้รับช่วงการแสดงลำตัดต่อมาจากพ่อหวังเต๊ะค่ะโดยให้ความเคารพในครูทั้งในฐานะทายาทและครูการแสดงคนแรกที่ทำให้ลำตัดและเพลงพื้นบ้านต่างๆอยู่ในตัวตนของลูกศิษย์ที่ผ่านมาหลายรุ่นได้ร่ำเรียนไปจากบ้านของแม่ศรีนวลแม่พ่อหวังเต๊ะกับแม่ประยูนจะสิ้นไปแล้วหลายปีโดยมีแม่ศรีนวลเป็นหลักให้กับคณะลำตัดที่พ่อหวังเต๊ะสร้างชื่อไว้จนเป็นบ้านลำตัดที่ได้ชื่อว่ามีศิลปินแห่งชาติถึง3คนพร้อมถ่ายทอดต่อมาให้กับลูกศิษย์เรียนในแหล่งเรียนรู้ที่อำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม
5: มารวมตัวกันเพื่อที่จะ มาแสดงความรักนะความคิดถึงต่างๆอย่างเงี้ยครับก็อยากจะให้วันเกิดของแม่ศรีนวลเนี่ยเป็นวันสําคัญวันนึงแล้วก็เป็นลักษณะหรือว่าการแสดงออกถึงวันสําคัญของนักแสดงเพลงพื้นบ้าน
3: เพลงพื้นบ้าน
5: ที่จะมารวมตัว
3: เป็นอีเซ

0: ได้หมดเลยค่ะคือเราไม่ได้ว่าต้อนรับเฉพาะลูกศิษย์แม่ศรีนวลนะคะเราอยากเจอลำตัดเก่าๆคนเก่าๆเพราะว่าเราไม่อยากไปเจอกันในงานอื่นเราอยากเจอในงานแบบเนี้ยที่อย่างลำตัดเก่าได้คุยลำเก่ากันเดี๋ยวถ้ายังไม่ได้กลับอาจจะได้มีเนี่ยลำเก่าๆจากอยุธยามันมีลำตัดมันมีหลายที่หลายซุ้มเราจะเรียกกันว่าซุ้มใช่มั้ยคะมันก็จะมีการระลึกถึงความหลังเก่าๆได้ยินเพลงเก่าๆทําให้เด็กรุ่นใหม่น่ะอย่างพวกพี่เนี่ยบางทํานองพี่ยังไม่เคยได้ยินพี่ก็จะได้ยิน
1: ก็ได้มาฟังในวันนี้อะไรเง
0: ี้
1: ย
0: ใช่ใช
2: ่โอ้ยิ่ง79ยิ่ง80ยิ่งทําดิเออมันมีความสุขนะชีวิตเราอยู่กับการแสดงมาตลอดเวลาตั้งแต่อายุ15ยันถึงทุกวันนี้เรามีความสุขตรงนี้ก็ทําไปแล้วอยากถ่ายทอดไปว่าเออให้เขารู้จักว่าเออนี่ลำตัดนะอย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยให้เขารู้จักมั้งบางคนก็ไม่รู้จักเลยแล้วพอมารู้จักเขาก็เออเขาก็ชอบอะไรเนี่ยเขาก็ไปสืบสานต่อแล้วลูกศิษย์แม่นี่แข็งแกร่งมากทีมแม่นะได้ตังค์ไม่ได้ตังค์ไม่รู้ไปบางครั้งเราก็เกรงใจอะเนาะเราก็ไม่อยากใช้เขาฟรีอะไรเงี้ยเกรงใจเขาก็ไม่บ่นสักคำนึงเราก็ตื่นตันใจเนาะ
3: ของแม่ศรีนวลขำอาจเป็นแม่แบบด้านการแสดงให้กับลูกๆและลูกศิษย์ค่ะครั้งหลังสุดที่เป็นการฝึกอบรมรอบใหญ่ก็คือในงานสั่งสมสืบสานศิลป์ศตวรรษวิถีหวังดีนิมาหรือครบรอบ100ปีหวังเต๊ะเมื่อปีที่ผ่านมาค่ะพร้อมกับเปลี่ยนให้ลานกว้างกลางบ้านเป็นห้องเรียนลำตัดของเยาวชนมีไม่น้อยที่เดินทางมาจากจังหวัดใกล้เคียงเช่นพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีนนทบุรีและกาญจนบุรีค่ะโดยทำให้สมก็เป็นศูนย์กลางเรียนรู้ด้านเพลงพื้นบ้านตามความตั้งใจแน่วแน่ของแม่ศรีนวลเพื่อระลึกถึง2ศิลปินพ่อหวังเต๊ะแม่ประยูนลำตัดแห่งยุคที่จากไปรวมถึงครูเพลงพื้นบ้านท่านอื่นๆที่เคยฝากเสียงเพลงไว้และหวังให้พื้นที่แห่งนี้เป็นมรดกชุมชนค่ะน้ำอ้อยจำจิตไทย PBS รายงานค่ะ
4: พี่น้ำอ้อยก็ไปเป็นตัวแทนไทยบันเทิงนะคะมอบดอกไม้อวยพรวันเกิดแม่ศรีนวลด้วยค่ะสำหรับวันนี้ไทยบันเทิงเราหมดเวลาแล้วนะคะสวัสดีค่ะ

0: จะเรียนภาษาเยอรมันแบบสนุกสนุกกันหรือยังวันเดย์วันดอยช์เยอรมันวันละนิดพาคุณเรียนภาษาเยอรมันผ่านเรื่องราว1วันใกล้ตัวทั้งสารคดีจากประเทศเยอรมนีเกมตอบคำถาม
1: เฮ้ยเด็กถูกต้องค่ะ
0: และกิจกรรมสร้างสรรค์ที่เรียนรู้ได้จริงฝึกคำศัพท์
1: ดีแชร
0: ์ดัสพาเพียและบทสนทนาเข้าใจง่ายสนุกและใช้ได้ในชีวิตประจำวันวันเดย์วันดอยช์เยอรมันวันละนิดทุกวันอาทิตย์เวลา 13:30 นเริ่ม5กรกฎาคมนี้ทางไทย PBS ชื่
2: ออาจารย์ครับวันนี้เราสมมุติว่าเราสมมุติเรื่องอะไรกันครับอาจารย
3: ์ดูหน้าตาดูมาเฟียทั้งคู
4: ่ใช่หน้าตาไม่ให้เลย
3: หัวข้อคือ
4: สมมติว่ารัฐแพ้มาเฟีย
5: งั้นเราย้ายประเทศดีกว่าไหมก็ถ้ารัฐยังแพ้มาเฟียจะไปอยู่ทำไมแล้วล่ะ
3: สมมติ
5: สมมติ
6: มีโอกาสแพ้นะ
3: มีโอกาสแพ้
6: รัฐแพ้มาเฟียได้เพราะมาเฟียมันอยู่กับประเทศไทยมาชั่วนาตาปี
4: รัฐเคยชนะมาเฟียด้วยเหรอ
6: ยังไม่เคยเลยปัญญาก็มาเฟียหายไปนานแล้ว
3: อันตรายกว่านั้นคือเมื่อรัฐมาเป็นมาเฟียซะเอง
4: ไม่น่ากลัวนะครับลองดูครับว่าจะชนะหรือว่าอย่างไรนะครับติดตามรายการสมมติว่าทางทีวี4:30 ทุกคืนวันจันทร์ครับ
7: ลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่

รักของปวงราษฎร์น้ำระไทยใสสะอาดฉโลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการช่องละกว้างของเราเช่นเคยแบบนี้นะครับและในวันนี้ครับผมขอพาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องราวของฉลามครับหนึ่งในสุดยอดนักล่าแห่งมหาสมุทรทั่วโลกกันครับนำทีมโดยคุณสตีฟแบ็กชอว์ของเรานะครับซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านธรรมชาติและก็สัตว์ป่าครับซึ่งก็ได้บอกไว้ครับว่าฉลามเนี่ยมีอยู่หลายร้อยชนิดด้วยกันครับโดยแต่ละชนิดนั้นนะครับก็มีความแตกต่างกันก็ขึ้นอยู่กับแหล่งที่อยู่อาศัยของพวกมันนั่นเองเขาจึงออกสำรวจครับมหาสมุทรทุกแห่งเริ่มต้นจากมหาสมุทรแอตแลนติกกันก่อนครับซึ่งก็จะครอบคลุมพื้นที่ตั้งแต่มหาสมุทรอาร์กติกที่หนาวเย็นแล้วก็ไล่ลงมาเรื่อยๆนะครับจนถึงเขตร้อนผ่านเส้นศูนย์สูตรแล้วก็ลงไปถึงมหาสมุทรแอตแลนติกใต้รวมไปถึงทวีปแอนตาร์กติกากันเลยทีเดียวครับฉลามเนี่ยจึงต้องมีวิวัฒนาการนะครับให้เหมาะกับธรรมชาติในพื้นที่ต่างๆเพื่อความอยู่รอดของพวกมันโดยในปัจจุบันนะครับภูมิอากาศที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างมากจึงทำให้ฤดูกาลตามธรรมชาตินั้นเนี่ยมีการเปลี่ยนไปด้วยครับฉลามก็ต้องเรียนรู้ที่จะปรับตัวด้วยเช่นเดียวกันเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันได้เลยนะครับในสุดยอดสารคดีชุดนี้ Shark with Steve Backshaw Steve Backshaw กับฉลามแห่งมหาสมุทรในตอน Atlantic Ocean Atlantic ครับ
1: Sharks are the most feared predators on Earth, but also the most misunderstood. I've been diving with sharks for over 30 years. Now I'm getting closer than ever before. Journeying deep into our oceans to explore their hidden lives.Challenging what we think we know to better understand some of the most mysterious creatures that exist in our world.

0: คุณผู้ชมครับเมื่อได้เห็นความกว้างใหญ่ของมหาสมุทรแอตแลนติกเนี่ยก็เข้าใจได้เลยนะครับว่าทำไมผู้คนสมัยโบราณเนี่ยจึงคิดว่าการจับปลาในทะเลนั้นจับเท่าไหร่ก็ไม่มีวันหมดครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยเรารู้แล้วนะครับว่านี่คือความคิดที่ผิดครับเพราะเหล่าฉลามเนี่ยกำลังเผชิญกับความท้าทายครั้งใหญ่เพราะมนุษย์เรานี่แหละเป็นเหตุซึ่งถือว่าเป็นภัยร้ายแรงของฉลามมากเลยทีเดียวนะครับที่พวกเราเนี่ยควรจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองครับให้กลับมาเป็นผู้พิทักษ์ฉลามนับจากนี้ต่อไปกันดีกว่านะครับคุณผู้ชมนะครับรู้สึกยังไงกันบ้างกับเรื่องราวที่ได้รับชมไปนะครับความจริงต่างๆที่เราอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนคุณผู้ชมสามารถพูดคุยกันต่อได้เลยนะครับที่ Facebook Fanpage ของรายการนั่นก็คือที่ท่องโลกกว้างไทย PBS กันนะครับและเดี๋ยวตอนต่อไปครับเดี๋ยวไปติดตามชมสารคดีชุดนี้กันต่อนะครับกับ Shark with Steve Backshawสตีฟแบ็กชอว์กับฉลามแห่งมหาสมุทรซึ่งจะมาในตอน Indian Ocean กันครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับคุณผู้ชมวันนี้ลากันไปก่อนเช่นเคยสวัสดีครับ
1: ท่องโลกกว้าง Save the Earth คุณก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลโลกของเราได้นะการปิดอุปกรณ์แกจเจ็ตไร้สายเมื่อไม่ใช้งานเป็นวิธีง่ายๆเพื่อช่วยประหยัดพลังงานและลดการใช้ไฟฟ้าโดยไม่จำเป็นไม่ว่าจะเป็นหูฟังไร้สายลำโพงบลูทูธหรือเราเตอร์การปิดหรือถอดปลั๊กเมื่อไม่ได้ใช้งานไม่เพียงแค่ช่วยลดค่าไฟแต่ยังช่วยยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์และลดการใช้พลังงานอีกด้วย
2: มิถุนายน2569 1ปีของการปิดชายแดนไทยกัมพูชา
3: คนไทยที่ยังเหลืออยู่นะครับเขาต้องใช้ชีวิตเหมือนหนูที่อยู่ในรูแล้วก็มีแมวเนี่ยเฝ้าอยู่ปากรูตลอดเวลา
4: หนูอยากเดินไปเดินมานั้นหนูนั่งแล้วก็เดี๋ยวพี่หาคนมาช่วย
5: หนูรู้ไหมกูไม่โดนอะไรมั้งมึงกูไม่ถูกของถูกขัง

0: ือปฏิบัติการของพี่เบิร์ดผมสามารถใช้คำว่าปฏิบัติการลับได้ไหมครับพี
1: ่การวางแผนจะไม่เหมือนกันในแต่ละที่เพราะเราจะเลือกในจุดที่เหมาะที่สุดแล้วปลอดภัยที่สุดแล้วก็หลบสายตาที่สุด
2: Big Story เรื่องใหญ่ไทย PBS ปฏิบัติการลับช่วยเหยื่อปล่อยเป็ดวันจันทร์ที่22มิถุนายนนี้เวลา 21:30 นทางไทย PBS
3: อาจารย์ครับวันนี้เราสมมติเรื่องอะไรกันครับอาจารย
4: ์ดูหน้าตาด้วยมาเฟียทั้งคู
5: ่ใช่หน้าตาที่ให้เลย
4: นะหัวข้อคือ
5: สมมติว่ารัฐแพ้มาเฟีย
6: งั้นเราย้ายประเทศดีกว่าไหมก็ถ้ารัฐยังแพ้มาเฟียจะไปอยู่ทำไมแล้วล่ะ
3: สมมติ
7: มีโอกาสแพ้นะ
4: มีโอกาสแพ้
7: รัฐแพ้มาเฟียได้เพราะมาเฟียมันอยู่กับประเทศไทยมาชั่วนาตาปี
5: รัฐเคยชนะมาเฟียด้วยเหรอ
7: ยังไม่เคยเลยมันจะรักก็มาเฟียไปหายไปนานแล้ว
4: อันตรายกว่านั้นคือเมื่อรัฐมาเป็นมาเฟียซะเอง
5: ไม่น่ากลัวนะครับลองดูครับว่าจะชนะหรือว่าอย่างไรนะครับติดตามรายการสมมติว่าทางทีวี4:30ทุกคืนวันจันทร์ครับ
8: รู้หรือไม่ดินแดนอีสานของไทยเคยเป็นอาณาจักรของไดโนเสาร์ตามรอยซากฟอสซิลใต้พื้นดินสู่การค้นพบที่เปลี่ยนหน้าประวัติศาสตร์โลก
9: ฟอสซิลหลายหมื่นชิ้นถูกขุดสำรวจค้นพบกระจายอยู่ในทั่วพื้นที่ภาคอีสาน
8: ร่วมไขปริศนาอดีตกว่า100ล้านปีในสุดยอดสารคดีโลกชุดไดโนเสาร์แดนอีสานทุกวันอาทิตย์เวลา 21:30 นเริ่ม28มิถุนายนนี้ทางไทย PBS ดูสดกฎหมายเลข3ไทย PBS สื่อของทุกคน

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ล้านน้ำตาประสบนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

เอกนัทรับเปิดข้อมูลค่าไฟทางหลวงในบินประชาชนหวังให้ทบทวนแยกส่วนค่าไฟหน่วยงานรัฐเชื่อหากสำเร็จค่าไฟบ้านถูกลงเถื่อนเกลื่อนไซต์ก่อสร้างแรงงานสัญชาติจีนไร้ใบอนุญาต2สัปดาห์ลุย3จังหวัดจับกว่า100คนกรีดแผลผลประโยชน์ใต้พรมหาดบางเทาเปิดเบื้องหลังเอกชนฟ้องศาลทุจริตภาค8อดีตรองผู้ว่าปลัดภูเก็ตเหตุสั่งรื้อถอนร้านริมหาดเคียร์สตาร์เมอร์นายกรัฐมนตรีอังกฤษประกาศลาออกหลังคะแนนนิยมตกต่ำเผชิญแรงกดดันภายในพรรคคาดส่งไม้ต่อแอนดี้เบอร์แนม

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวค่ำอยู่กับผมเจษฎาจิตสละครับ
1: ดิฉันวันวิสาทินวัฒน์ค่ะ
0: วันนี้เราจะเริ่มกันที่เอเลี่ยนสปีชีส์นะครับจริงๆแล้วมีสัตว์หลายชนิดครับที่เป็นเอเลี่ยนสปีชีส์ในบ้านเราแต่ที่ทำให้ชื่อนี้มันติดหูก็คือปลาหมอคางดำวันนี้ก็ยังแพร่ระบาดอยู่นะครับสำหรับปลาหมอคางดำนอกจากมันจะแพร่เร็วครับมันเป็นอันตรายลุกรานกับสัตว์น้ำอื่นๆที่อยู่ในน้ำด้วยเดิมทีเราเจอมันในน้ำจืดตอนหลังน้ำกร่อยมันก็อยู่ได้วันนี้ไปเจอในทะเลคนก็เริ่มหวั่นๆละหรือมันจะอยู่ในน้ำทะเลได
1: ้อย่างที่มีข้อมูลมาก่อนหน้านี้ว่าดูเหมือนปลาหมอคางดำมันจะปรับตัวเก่งเจอได้ทั้งน้ำจืดน้ำกร่อยแล้วก็น้ำเค็มล่าสุดเดียค่ะมีคนไปเจอปลาหมอคางดำอยู่ในทะเลอีกแล้วนะคะไต่เรือไดหมึกค่ะไปพบปลาหมอคางดำจำนวนหนึ่งบริเวณกลางทะเลบางสะพานในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะและจุดที่พบนั้นน้ำลึกถึง12เมตรด้วยกันแต่ว่าประมงจังหวัดคาดการว่ามันอาจจะเกิดจากตอนแรกมีฝนตกหนักแล้วน้ำอาจจะพัดพาเอาปลาหมอคางดำมาในทะเลค่ะ
2: เอานี่นะครับนี่มาดูนี้เลยนี่มาดูครับเกิดอะไรขึ้นกับระบบนิเวศแล้วครับดูนะครับตัวอะไร
3: คางดำตัวจริงๆตัวเป็น
4: ๆครับผม
1: ลองสังเกตสิคะใช่ปลาหมอคางดำหรือเปล่าไต่เรือใช้สวิงช้อนปลาหมอคางดำขึ้นมาหลังจากพบว่ามันลอยตัวอยู่บนผิวน้ำตรงจุดที่ส่องไฟของเรือไดหมึกกลางทะเลบางสะพานอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะคลิปวิดีโอนี้บันทึกเอาไว้เมื่อเวลาประมาณ2ทุ่มคืนที่ผ่านมาระหว่างออกเรือไปตกหมึกและจุดที่ไปเจอปลาหมอคางดำจุดนั้นน้ำลึกประมาณ12เมตรนะคะอยู่ใกล้กับแนวกันคลื่นท่าเรือน้ำลึกห่างจากชายฝั่งไปประมาณ500เมตรไต่เรือคาดว่าปลาหมอคางดำอาจจะเคลื่อนตัวมาตามแนวกันคลื่นคอนกรีตก่อนจะมาถึงจุดที่ไปเจอแต่ไม่น่าจะออกสู่ทะเลไปได้ไกลกว่านี้ค่ะเพราะว่าในทะเลมันมีปลานักล่าอย่างปลาเก๋าแล้วก็ปลากระพงค่ะ
2: ไปเจอตอนช่วงประมาณ2ทุ่มครับปลาหมอคางดำเนี่ยมันเข้ามาเล่นที่ไฟครับผมก็ไปตกหมึกธรรมดาผมนี่แหละมันเข้ามาเล่นที่ไฟซึ่งมันก็ห่างจากฝั่งก็ค่อนข้างเยอะนะครับจากฝั่งตามที่เรือจอดตามเรือประมงจอดเนี่ยเพราะปกติมันก็อยู่ชายหาดของมันอยู่แล้วอยู่ตามในคลองอะไรอย่างเงี้ยแต่เนี้ยที่ผมไปเจอเนี่ยมันอยู่แนวกั้นคลื่นครับของท่าเรือน้ำลึกบางสะพานนะครับมันอยู่ตามแนวกั้นคลื่นเลยผมคิดว่ามันน่าจะออกไปมันเลาะสันเขื่อนแนวกั้นคลื่นออกไปมาก
0: ข้อมูลจากการสำรวจปลาหมอคางดำในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับพบการแพร่กระจายในคลองชายฝั่ง8แห่งนะครับก็คือคลองหัวดอนคลองปากน้ำปราณบุรีคลองเขาแดงครับคลองเกลียวคลองบางนางรมคลองวานปากคลองแม่รำพึงและคลองท่าเทียบเรือเทศบาลบางสะพานน้อยครับ
1: ประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ระบุค่ะว่าปลาหมอคางดำที่พบบริเวณท่าเรือน้ำลึกบางสะพานมันอยู่กันเป็นฝูงค่ะประมาณ 7-10 ตัวจุดนี้แม้ว่าจะเป็นพื้นที่น้ำลึกแต่ว่าอยู่ไม่ไกลจากชายฝั่งและคาดว่าอาจจะเกิดจากฝนตกหนักน้ำก็ไหลลงสู่ทะเลจึงพัดพาเอาปลาหมอคางดำมาด้วยเบื้องต้นศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลางลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติมนะคะและได้ตรวจวัดคุณภาพน้ำเนื่องจากปลาหมอคางดำสามารถทนความเค็มได้สูงถึง40 ppt ขณะที่ค่าความเค็มของน้ำทะเลบางสะพานจะอยู่ที่ 28-32 ppt ทำให้กังวลค่ะว่าปลาหมอคางดำอาจจะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศทางทะเลหรือไม่โดยเฉพาะกับสัตว์น้ำวัยอ่อนในพื้นที่ค่ะ
0: ปลาหมอคางดำยังไม่จบเลยครับยังเจอเรื่อยๆตอนนี้เจออีกหนึ่งเอเลี่ยนสปีชีส์ก็คือ

0: กุ้งเคลฟิชชื่อมันเพราะเนาะเป็นชื่อฝรั่งชาวบ้านเรียกกุ้งก้ามแดงสมัยผมเรียกอีกชื่อหนึ่งกุ้งตู้ปลาถ้าคนเคยเลี้ยงปลาจะเห็นกุ้งนี้ครับสีมันสวยท่านผู้ชมจริงๆมันกินได้นะครับแล้วชาวบ้านเขาก็กินจริงๆปัญหาก็คือมันเป็นเอเลี่ยนสปีชีส์แบบลุกรานแปลว่ามันกินสัตว์น้ำอื่นๆไปด้วยครับแล้วตอนนี้มันแพร่อยู่ในกว้านพะเยานะครับคือเรื่องนี้มองสองด้านชาวบ้านประมงพื้นบ้านเนี่ยเขาได้เงินได้ทองกับมันเหมือนกันครับขายเป็นราคาอยู่ท่านผู้ชมครับแม้เนื้อมันจะน้อยหนังมันจะหนาแต่มันยังขายได้กิโลละ 2-300 บาทครับแต่สิ่งที่เขาเป็นห่วงคือถ้าปล่อยให้มันแพร่ในกว้านพะเยากุ้งสายพันธุ์อื่นๆรวมไปถึงสัตว์น้ำไวออนอื่นๆมันจะเสี่ยงอันตรายไปด้วยครับกุ้งเครฟิชหลากหลายขนาดนะครับติดขึ้นมากับรอบของชาวประมงครับที่วางดักจับสัตว์น้ำในกว้านพะเยาที่ตำบลเวียงอำเภอเมืองพะเยานะครับกุ้งชนิดนี้เนี่ยมักจะติดรอบขึ้นมาครั้งรอบประมาณ 1-2 กิโลกรัมครับการสำรวจพบว่ากุ้งเครฟิชหรือว่ากุ้งก้ามแดงครับมักจะติดมากับรอบนะครับนำมารวบรวมเพื่อขายให้กับผู้บริโภคกิโลนึงได้ราคาเหมือนกันครับโลละ 200-250 บาทนะครับแม้ว่ากุ้งชนิดนี้เนี่ยจะเป็นที่ต้องการแล้วก็ขายได้คือกินได้อะครับเปลือกมันเนี่ยหนาหน่อยเนื้อน้อยหน่อยแต่คนก็กินได้ตอนนี้สิ่งที่คนไม่สบายใจก็คือมันมีการแพร่ระบาดในกว้านพะเยาอาจจะทำให้สัตว์น้ำชนิดอื่นๆในกว้านลดน้อยลงครับแล้วก็กระทบกับระบบนิเวศ
1: ถึงแม้ว่ามันจะโด่งดังเนาะแล้วก็มันสร้างรายได้ทั้งกับประมงพื้นบ้านก็จริงแต่ว่าถ้าเฮากับยาคือมันเป็นทรัพย์ที่อยู่ในกว้านอย่างยืนเพราะว่าสิ่งที่ตัวน้องเองเนี่ยห่วงแหนก็คือกุ้งก้ามกามกุ้งกว้านเลยเจ้าเพราะว่าถ้าเกิดเฮาเลือกกุ้งตัวนี้ปุ๊บกุ้งมูนั่นมันจะแบบนี้เลยเช่นกุ้งฝอยกุ้งดั้งเดิมกุ้งกว้านซึ่งมูนั่นเฮาน่าจะรักษาไว้มากกว่า
2: จังหวัดพะเยาเร่งรณรงค์ให้จับกุ้งเครฟิชหรือกุ้งก้ามแดงและนำมาแปรรูปเป็นอาหารค่ะเพื่อลดปริมาณนะคะและออกมาตรการห้ามนำกุ้งชนิดนี้มาปล่อยในกว้านพะเยาและพื้นที่สาธารณะค่ะถ้าเห็นจะดำเนินคดีมีโทษปรับกว่า2ล้านบาทนะคะและถ้ามีผู้ประสงค์จะเลี้ยงสัตว์ที่ไม่ใช่เป็นของพื้นถิ่นต้องขออนุญาตแล้วก็แจ้งให้ประมงจังหวัดพะเยารับทราบค่ะ
3: ต่อไปเนี่ยจะเพิ่มข้อแม้ในเรื่องของการที่ว่ากรณีที่ท่านไม่เลี้ยงแล้วเนี่ยท่านจะมีการนำกุ้งดังกล่าวเนี่ยมาส่งคืนให้กับประมงนะครับซึ่งในตัวระเบียบตรงใหม่เนี่ยเราจะพ่วงท้ายไปว่ากรณีที่ท่านไม่ส่งคืนแล้วก็มาปล่อยในแหล่งน้ำก็ตามเนี่ยจะมีโทษปรับสูงสุดอันนี้คือมาตรการที่จะยับยั้งในเรื่องของการที่จะเพิ่มปริมาณกุ้งในกว้านพะเยานะครับสองในเรื่องของการรณรงค์นะตอนนี้ก็ผมต้องสร้างกระแสในเรื่องของการที่จะร่วมรักกว้านพะเยานะในฐานะเป็นหัวใจสำคัญของชาวพะเยาหนึ่งตอนนี้เดี๋ยวเราจะมีหนังสือแจ้งไปที่สมาคมพัฒนาร้านอาหารนะครับในการที่จะชูเมนูในเรื่องของการนำกุ้งเครฟิชเนี่ยมาเป็นองค์ประกอบหลักในการที่จะปรุงอาหาร
0: รองศาสตราจารย์อภินันท์สุวรรณรักษ์คณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำมหาวิทยาลัยแม่โจ้ครับบอกว่ากุ้งเครฟิชที่ระบาดในกว้านพะเยาเนี่ยคาดว่ามาจากกลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์สวยงามนะครับอาจจะเอามาปล่อยในกว้านซึ่งกุ้งชนิดนี้เนี่ยเป็นเอเลี่ยนสปีชีส์ชนิดรุกรานครับเหมือนกับหมอคางดำเลยนะฮะมีความแข็งแกร่งขยายพันธุ์รวดเร็วแล้วก็มีพฤติกรรมเป็นสัตว์นักล่าครับกินได้ทั้งพืชปลากบด้วยกุ้งด้วยกันก็กินลูกหอยก็ด้วยครับถ้าปล่อยมันไว้แบบนี้มันอาจจะกระทบกับระบบนิเวศนะครับนอกจากนี้กุ้งเครฟิชยังปรับตัวได้ดีครับแล้วก็อพยพไปตามแหล่งน้ำสาขาจนอาจจะแพร่กระจายไปถึงแม่น้ำโขงในอนาคตนะครับซึ่งภาครัฐและประชาชนต้องร่วมมือกันกำจัดครับเพื่อควบคุมประชากรแล้วก็เสนอให้มีการศึกษาวิจัยอย่างจริงจังนะครับเพื่อประเมินผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่อย่างละเอียดครับ
2: DSI เตรียมชงคดี Forex ให้ที่ประชุมคดีพิเศษพิจารณารับเป็นคดีพิเศษหรือไม่ค่ะแต่เวลานี้ทั้งนายภาวุฒิและฟิล์มรัฐภูมิ2คนที่ถูกเอ่ยชื่อระหว่างการแถลงข่าวของ DSI ว่าอาจจะมีส่วนหรือว่าเชื่อมโยงไปยังการตรวจสอบก็ยังไม่ได้ติดต่อมานะคะเพื่อที่จะชี้แจงข้อมูลอะไรหลังจากที่ทาง DSI บอกว่าไปพบเส้นเงินเชื่อมโยงไปยังบริษัทที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบความเคลื่อนไหวล่าสุดวันนี้ DSI ประกาศตามหา ผู้เสียหายยังไม่ชัดว่าเป็นผู้เสียหายลักษณะไหนกันแน่นะคะแต่พอ

0: ประกาศของ DSI ถูกเผยแพร่ออกไปก็ยิ่งตอกย้ำถึงการตั้งข้อสังเกตว่าจริงๆคดีนี้จนถึงเวลานี้คดีนี้มีผู้กระทำผิดและมีผู้เสียหายแล้วหรือไม่ค่ะผู้ได้รับความเสียหายจากโบรกเกอร์ Forex QRS Global HFM GOFX Etherwells และบริษัทที่ให้บริการเกี่ยวกับการรับส่งการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์2บริษัทก็คือ Rainy Corporation จำกัดและ Pay Solution จำกัดให้ติดต่อกับเจ้าหน้าที่เพื่อให้ข้อมูลเป็นพยานหลักฐานในคดีนี่คือเนื้อหาจากข้อความที่เผยแพร่โดยเพจกรมสอบสวนคดีพิเศษที่ประกาศให้ผู้ที่ได้รับความเสียหายในคดี Forex ที่ DSI กำลังตรวจสอบเข้ามาให้ข้อมูลค่ะแล้วก็มีคำถามตามมาว่าถ้าประกาศตามหาผู้เสียหายแบบนี้แปลว่าจนถึงคดีนี้ DSI มีผู้เสียหายในคดีนี้แล้วหรือไม่ซึ่งก่อนหน้านี้ปลายสัปดาห์ที่แล้วนางสาวเดียภาวิจิตมณีวัฒน์หรือน้ำเพชรอดีตนางงามก็ออกมาแสดงตัวบอกว่าเธอเป็นหนึ่งในบุคคลที่เป็นผู้เสียหายจากกรณีนี้แต่อีกด้านหนึ่งถ้าพิจารณาดูจากพฤติการและข้อมูลจากกลุ่มนักลงทุนด้วยกันก็มีการตั้งข้อสังเกตนะคะว่าจริงๆแล้วคุณน้ำเพชรเนี่ยอยู่ในฐานะไหนกันแน่ระหว่างผู้ชักชวนลงทุนหรือเป็นผู้เสียหายค่ะ
1: อีกด้านหนึ่งครับวันนี้มีพยานนะครับมาให้ข้อมูลกับ DSI ครับเขาอ้างว่าเคยเข้าร่วมลงทุนกับบริษัทที่ DSI กำลังตรวจสอบเอาเอกสารแล้วก็รายละเอียดการชักชวนสัมมนาการเรียนการลงทุนแลกเปลี่ยนอัตราเงินต่างประเทศหรือว่า Forex โดยกลุ่มโบรกเกอร์ที่ชักชวนให้คำแนะนำหรือที่เรียกกันว่าโค้ชเขาพูดถึงชื่อของโค้ชเจมครับพยานเนี่ยยอมรับนะครับได้ร่วมกันเปิดพอร์ตตามคำแนะนำของโค้ชเติมเงินเข้าไปในระบบ500ดอลลาร์สหรัฐครับตีเป็นเงินไทยประมาณ 15,000 บาทนะครับเงินจำนวนนี้เอาไว้ใช้เทรดแต่สุดท้ายเกิดความเสียหายครับในศัพท์วงการเขาเรียกพอร์ตแตกเงินเนี่ยเสียไปหลักแสนบาทนะครับในงานสัมมนาครับพยานเนี่ยให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับบอกว่ามีผู้บริหารของบริษัท HFM Marketหนึ่งในบริษัทที่ DSI ตรวจสอบเข้ามาร่วมแจกเงินลงทุนให้กับสมาชิกด้วยส่วนกรณีที่ยังไม่เข้าแจ้งความเพราะตอนนั้นไม่มั่นใจในหลักฐานครับว่าจะพอดำเนินคดีหรือไม
2: ่ผมไม่รู้จะสู้ทางนี้ยังไงเพราะว่าหนึ่งเรากดเองถูกไหมครับเขาไม่ได้มาบอกให้เรากดเราไปเชื่อเขาเองด้วยซึ่งผมมองว่าผู้เสียหายในเคสนี้ส่วนใหญ่อาจจะคิดเหมือนผมเพราะว่าหนึ่งเรากดเองอยู่ที่บ้าน2เขานำไลฟ์เทรดสดด้วยแล้วก็เราสมัครใจเข้าไปสมัครเรียนเองด้วยผมกลัวว่าแบบเหมือนข้อมูลอาจจะไม่เพียงพอซึ่งบางคนที่อาจจะเสียพันเหรียญ 2,000 เหรียญอะไรครับอาจจะไม่กล้าออกมาฟ้องหรือแจ้งความเพราะว่าเหมือนแบบเสียงเราเล็กอะครับพี่มันอาจจะยังไม่ดังพอ
0: ส่วนความคืบหน้าทางคดีค่ะพนักงานสอบสวน DSI บอกว่าขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนขยายผลไปยังผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติมเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานส่งให้คณะกรรมการคดีพิเศษพิจารณาต่อว่าจะรับคดี Forex เป็นคดีพิเศษหรือไม่ซึ่งการดำเนินงานก็สามารถตรวจสอบบุคคลนิติบุคคลและตรวจยึดทรัพย์ไว้แล้วกว่า100ล้านบาทนะคะโดยในการแถลงข่าวของ DSI พันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษยืนยันข้อมูลค่ะว่าน่าจะมีผู้เสียหายมากถึง500คนและความเสียหายน่าจะสูงถึงประมาณ 1,000 ล้านบาทขณะที่นายภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุสสพักประชาชนและนายรัฐภูมิโตคงทรัพย์หรือฟิล์มที่ DSI บอกว่าไปพบเส้นเงินเชื่อมโยงไปยังบริษัทที่ตรวจสอบมีรายงานว่าทั้ง2คนก็ยังไม่ได้ติดต่อมาพบพนักงานสอบสวนเพื่อให้ข้อมูลนะคะซึ่ง DSI ระบุว่าทั้ง2คนยังไม่อยู่ในสถานะผู้ถูกกล่าวหาหรือเป็นผู้ต้องหาทางคดีนะคะเพราะว่ายังเปิดโอกาสให้มาชี้แจงได้สอดคล้องกับข้อมูลจาก Facebook ของนายภาวุฒิที่โพสต์ข้อความบอกว่ากำลังเตรียมและรวบรวมข้อมูลเพื่อชี้แจงกับ DSI อยู่ยินดีให้ความร่วมมือเต็มที่พร้อมอธิบายเพิ่มเติมว่าเหตุการณ์ที่ DSI ไปพบเส้นเงินเกิดขึ้นเมื่อหลายปีก่อนทำให้ต้องใช้เวลาในการรวบรวมหลักฐานและข้อเท็จจริงและขณะนี้ได้เริ่มขอหลักฐานเอกสารจากสถาบันการเงินต่างๆประกอบการชี้แจง DSI และพักแล้วค่ะนายภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุยังไม่ปรากฏตัวต่อสื่อมวลชนเลยนะคะนับตั้งแต่เกิดเรื่องท ที่ DSI บอกว่าไปพบเส้นเงินแม้ว่าจริงๆวันนี้จะมีวาระการประชุมอนุกรรมาธิการดิจิทัลซึ่งคุณภาวุฒิเนี่ยค่ะเป็นประธานนั่งในอนุชุดนี้นะคะอนุกรรมาธิการชุดนี้เนี่ยคุณภาวุฒิเองก็เหมือนเป็นตัวตั้งตัวตีเป็นโต้โผใหญ่นะคะในการติดตามโครงการ THAI Passport มาตั้งแต่แรกวันนี้คุณภาวุฒิก็ไม่ได้มาทำให้คุณการดีค่ะรองประธานอนุชุดนี้ทำหน้าที่นั่งหัวโต๊ะแทนนะคะขณะที่ฝั่งของพรรคประชาชนเองก็ประสานเสียงออกมาปกป้องนายภาวุฒิแล้วก็มองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับนายภาวุฒิเนี่ยค่ะเหมือนเป็นการดิสเครดิตทางการเมืองมองว่าเป็นการสกัดการตรวจสอบโครงการของรัฐค่ะ
1: ในวงนี้แหละครับวันนี้แกนนำของพรรคประชาชนจริงๆเขามีประชุมครม.เงานะครับคุยกันหลายเรื่องหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องนี้ครับรวมไปถึงงบประมาณปี70ครับที่เขามีอินไซต์ซ้อยในบอกว่าแต่ละกระทรวงถูกหันงบลงทุนหมดแต่มีอยู่กระทรวงหนึ่งกระทรวงดีอีครับงบเนี่ยเพิ่มขึ้นมา 30% และใน 30% นี้มันพุ่งตรงไปยังหน่วยงานที่กำกับโครงการ THAI Passport Phase 2ครับหลังการประชุมครม.เงาครั้งที่7ของพรรคประชาชนนะครับนางสาวสิริกัญญาตันสกุลครับเชื่อว่าในร่างงบปี70จะผ่านความเห็นชอบครม.วันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็จะเข้าสู่สภาช่วงวันที่29มิถุนายนนี้ไปจนถึงวันที่1กรกฎาคมนี้ซึ่งฝั่งฝ่ายค้านเขาก็เตรียมพร้อมการอภิปรายเอาไว้สาระสำคัญของงบครับมองว่าสะท้อนโรคเรื้อรังแบบฝีแตกที่ไม่สามารถปกปิดบาดแผลได้นะครับซึ่งในตัวงบเนี่ยมีรายจ่ายประจำที่พุ่งสูงถึง 1.2 แสนล้านบาทส่วนรายจ่ายลงทุนหรืองบลงทุนลดลงไปถึง 70,000 ล้านบาทครับแต่มีอยู่1กระทรวงที่รับงบเพิ่มขึ้นถึง 30% ครับนั่นก็คือกระทรวง DE หรือกระทรวงดิจิทัลนะครับและงบนั้นพุ่งตรงไปยังสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสดช.เพื่อเดินหน้าโครงการ THAI Passport Phase 2ครับ
3: ดังนั้นเนี่ยปีนี้ก็เท่ากับว่ารัฐบาลนี่หลังชนฝาแล้วไม่สามารถที่จะปรับแต่งตัวเลขงบประมาณได้เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วก็ต้องยอมรับสภาพความเป็นจริงสถานการณ์ที่หนักหนาสาหัสของงบประมาณไทยค่ะแล้วก็อีกตัวนึงก็คือที่จะเข้าครม.วันพรุ่งนี้เช่นเดียวกันก็คือพรบ.โอนงบนะคะของปี69นะคะซึ่งเหลือเวลาใช้อีกไม่มากแล้วนะซึ่งเราได้เตือนรัฐบาลไปตั้งแต่ต้นว่ามาโอนงบในช่วงไตรมาส3ของปีงบประมาณเนี่ยมันจะได้ไม่เยอะซึ่งก็ปรากฏว่าก็ได้ไม่เยอะจริงๆจากที่ตั้งเป้าไว้100,000ล้านโอนจริงได้แค่10,000ล้านเท่านั้นเองนะคะก็ต้องเสียเวลานะคะแล้วก็ทำให้เกิดการที่จะต้องฟรีซต้องระงับการจัดซื้อจัดจ้างไปชั่วคราวอ่ะเพื่อให้มันผ่านกระบวนการของสำนักงบประมาณว่าตัวไหนจะได้ไปต่อตัวไหนจะต้องโดนตัดเนี่ยอีกประมาณเป็นเดือนนะคะ
0: ทีนี้พอผู้สื่อข่าวถามถึงกรณีที่ DSI แถลงถึงเส้นเงิน28ล้านบาทของนายภาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคประชาชนว่าเชื่อมโยงกับคดี Forex เป็นการลดความน่าเชื่อถือของนายภาวุฒิและพรรคประชาชนที่กำลังตรวจสอบโครงการต่างๆของรัฐบาลหรือไม่นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิและนายพิจารณ์ชาวะพัฒนวงศ์แกนนำของพรรคประชาชนพูดตรงกันบอกว่าเรื่องนี้ต้องแยกเป็น2ประเด็นค่ะคือ1เป็นความสมัครใจของตัวนายภาวุฒิที่จะเข้าไปชี้แจง2บอกว่าพรรคก็มีกระบวนการภายในมีมาตรการในการกำกับดูแลอยู่แล้วค่ะ
4: เราอยากที่จะเห็นการทำงานของภาครัฐเพื่อจะตอบสนองผลประโยชน์ของประเทศชาติและผลประโยชน์ของประชาชนอย่างแท้จริงไม่ว่าจะเป็น DSI ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการในกระทรวง DE นะครับที่ต้องปฏิบัติโครงการจัดซื้อจัดจ้างอะไรต่ออะไรเนี่ยเราก็อยากจะเห็นการทำงานที่ตอบสนองนะครับความต้องการและผลประโยชน์ของประเทศนะครับสำหรับกระบวนการทางกฎหมายนะครับอย่างไรตรงนั้นเนี่ยผมคิดว่าคงยังไม่ถึงเวลาที่จะมาพูดถึงเรื่องรายละเอียดเรื่องนั้นนะครับแต่ว่าอยากจะให้กำลังใจกับข้าราชการทุกๆท่านมากกว่า
5: ผมก็เชื่อว่าคุณภาวุฒิเองพร้อมที่จะเข้าไปชี้แจงต่อทุกหน่วยงานนะครับแต่ว่าเรารอความชัดเจนจาก DSI ก่อนด้วยซ้ำว่าตอนนี้เนี่ยตกลงแล้วข้อกล่าวหานะครับที่มีต่อคุณภาวุฒิเนี่ยตกลงแล้วเป็นอย่างไรกันแน่ตอนนี้เขายังอยู่ในสถานะของผู้ต้องสงสัยอยู่นะครับส่วนอีกประเด็นนึงเนี่ยในเรื่องของกระบวนการภายในเนาะซึ่งเมื่อวานผมเองก็ได้มีการที่ให้สัมภาษณ์ไปนะครับว่าพรรคประชาชนเองเราก็มีมาตรฐานในการกำกับดูแลกระบวนการภายในอยู่เช่นเดียวกัน
1: ตามวาระครับครม.เงายังได้พิจารณากรณีการโยกย้ายข้าราชการที่ภูเก็ตนะครับ แล้วก็การลงพื้นที่ของ

0: รัฐมนตรีมหาดไทยโดยนายเฉลิมพงษ์แสงดีสสภูเก็ตพรรคประชาชนครับมองว่าปัญหาที่ภูเก็ตไม่ใช่เรื่องปัญหารายบุคคลนะครับแต่เป็นปัญหาเชิงโครงสร้างเพราะผู้มีอิทธิพลอย่างรากลึกในระบบโดยไม่เกรงกลัวกฎหมายครับเบื้องหลังยังมีเรื่องอำนาจการเมืองและผลประโยชน์ในพื้นที่แอบแฝงซึ่งทำลายระบบเศรษฐกิจนะครับรวมไปถึงทำร้ายผู้ประกอบการและนักลงทุนที่สุจริตขณะที่นางสาวภักขมลหนุนอนันต์ สส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนครับบอกว่านายกควรมีคำตอบให้คนไทยทั้งประเทศว่าการแต่งตั้งโยกย้ายรองผู้ว่าและผู้ว่าภูเก็ตไม่ใช่การวางระบอบอำนาจสีน้ำเงินใหม่ใช่ไหม
1: ขณะเดียวกันค่ะอนุกรรมาธิการเพิ่มขีดความสามารถแข่งขันดิจิทัลไทยในคณะกรรมาธิการการสื่อสารโทรคมนาคมและดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะคะชุดนี้เรียกว่าอนุ DES ของสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยค่ะประชุมแล้วก็วันนี้แถลงโดยนางการดีเลียวไพโรจน์ในฐานะรองประธานอนุกรรมาธิการพูดถึง4ปมปัญหาที่กังวลเรื่องการผลักดันโครงการ THAI Passport 1. ก็คือทิศทางและความเหมาะสมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจปัญญาประดิษฐ์ 2. การจัดทำด้วยกระบวนการที่ทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะ 3. ต้องลดข้อกังวลต่อการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคลการจัดเก็บและการประมวลผลที่ระบุใน TOR ต้องชัดเจนและมีระบบการจัดเก็บที่ดีแล้วก็ 4. บอกว่ามีเรื่องการประเมินผลความสำเร็จในโครงการนะคะซึ่งนางการดียืนยันบอกว่าไม่มีเจตนาจะไปขัดขวางหลักการที่ว่าคนจะต้องเก่ง AI ขึ้นแต่ช่วยให้เป็นไปในทิศทางที่ดีกว่าเท่านั้นโดยย้ำค่ะว่าฝ่ายค้านไม่ได้ด่วนสรุปว่าโครงการเป็นไปไม่ได้แต่ว่ามันมีสัญญาณผิดปกติที่จะต้องปรับแก้ค่ะ
0: วันนี้คนก็ถามเหมือนคุณวันวิสาถามเมื่อสักครู่นี่แหละครับการที่ DSI ออกมาเปิดชื่อของคุณภาวุฒ
1: ิ
0: กล่าวหาแล้วแต่บอกว่ายังไม่ผิดขณะเดียวกันชื่อของผู้เสียหายก็ยังเปิดให้คนมายื่นอยู่เลยว่าใครเป็นผู้เสียหายบ้างมันก็เลยมีคำถามไปยังนายกรัฐมนตรีครับว่าเรื่องนี้เป็นการดิสเครดิตทางการเมืองหรือไม่นายกตอบแบบนี้ครับมีคีย์เวิร์ดสำคัญก็คือไม่เคยคิดทำร้ายใครครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีครับพร้อมพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแถลงผลการดำเนินงานปราบปรามสแกมเมอร์และตัดวงจรนอมินีข้ามชาตินายกบอกว่าการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีคอลเซ็นเตอร์เครือข่ายสแกมเมอร์และองค์กรเครือข่ายนอมินีต่างๆนะครับเป็นภารกิจที่รัฐบาลให้ความสำคัญเพราะเป็นอาชญากรรมที่ส่งผลกระทบและสร้างความเสียหายต่อประชาชนในวงกว้างรัฐบาลจึงยกระดับให้การปราบปรามอาชญากรรมเหล่านี้เป็นวาระแห่งชาติครับปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติโดยเฉพาะกลุ่มเครือข่ายนอมินีต่างชาติที่อาศัยช่องว่างทางกฎหมายและใช้คนไทยเป็นนอมินีเป็นอีกหนึ่งปัญหานะครับที่รัฐบาลกำลังเร่งรัดแก้ไขโดยยกระดับป้องกันปราบปรามการใช้เทคโนโลยีทำธุรกิจผิดกฎหมายอย่างเข้มข้นเพื่อปกป้องสิทธิของคนไทยรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศครับ
2: ในช่วง3เดือนหลังโดยเฉพาะอย่างยิ่ง3เดือนหลังเนี่ยที่เราปราบปรามไล่มาอย่างจริงจังเนี่ยมันลดลงไปเกือบ 60% นะครับเราก็ต้องทำให้มันหมดไปให้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้อย่าง
3: นอมินีนี่มันมีที่ภูเก็ตมันมีที่สุราษฎร์แล้วในส่วนของท่าน
2: มีทุกที่แหละครับก็ไปก็ตรงไหนที่มีการกระทำเช่นนี้ก็ต้องดำเนินการทั้งหมดชลบุรีระยองนะเชียงใหม่เชียงรายมีหมดอะ
1: เอาตอบหลายเรื่องอีกแล้วนะคะแล้วก็มีเรื่อง THAI Passport นายกอนุทินปฏิเสธที่จะชี้แจงข้อความการโพสต์ในลักษณะเสียดสีหรือเปล่าของนางสาวรักชนกศรีนอกสสพักประชาชนในทำนองที่เรียกร้องให้สสพักภูมิใจไทยน่ะออกมาปกป้องโครงการ THAI Passport ของนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเพื่อแลกกับ KPIคือคุณรักชนกเนี่ยเขาโพสต์ทำนองนั้นก็ไปถามนายกอนุทินว่าเขาโพสต์แบบนี้เนี่ยนะคะคุณอนุทินว่ายังไงนายกอนุทินบอกเป็นเรื่องของพรรคภูมิใจไทยคนอื่นไม่ต้องมายุ่งค่ะ
2: ของพรรคภูมิใจไทยก็เป็นเรื่องพรรคภูมิใจไทยคนอื่นไม่ต้องมายุ่ง
4: แต่ต้องเสียสีท่านนายกว่าแบบคนที่ไม่มีตำแหน่งในคนก็รีบทำผลงานปกป้องคุณชัยชนก
2: เอาที่สบายใจไม่มีปัญหาขึ้นจะขึ้นเทศก็ล้างเท้าให้สะอาด

0: ส่วนคดี Forex นะคะที่มีการเชื่อมโยงเปิดชื่อกันนายกอนุทินก็ปฏิเสธข่าวความเชื่อมโยงกรณี DSI กรมสอบสวนคดีพิเศษแถลงเปิดชื่อนายภาวุฒิส.ส.ของพรรคประชาชนเกี่ยวกับคดี Forex เนี่ยค่ะนายกย้ำแล้วก็ยืนยันบอกไม่เคยคิดทำร้ายหรือว่าต้องการจะไป discredit หรือไปกลั่นแกล้งทางการเมืองใครแล้วบอกว่าถ้าจะแกล้งกันจริงคงโดนไปหลายคนแล้วแต่ไม่เคยทำแต่เรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองค่ะ
1: ถ้าทุกอย่างหักล้างไปได้ถูกต้องไม่มีความผิดพลาดอะไรเราจะไปทำอะไรได้ใช่ไหมแล้วก็ผมมีเรื่องอื่นที่ผมถนัดที่ผมสนุกที่มันผมรู้สึกว่ามันเป็นประโยชน์กับบ้านเมืองนะครับกับประชาชนให้ทำตั้งเยอะแยะผมไม่ไปทำเรื่องอย่างที่บอกอะเดี๋ยวก็พูดหลุดคำพูดเดี๋ยวพูดถือขาวเข้าไปนั่นอีก
2: แต่ไม่ใช่การดิสเครดิตทางการเม
1: ือง ผมไม่ทำเรื่องสับปะรดเคพันนี้หรอก
0: ส่วนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่าการทำคดีของนายบุญยฤทธิ์เรารุ่งโรจน์อดีตผู้สมัครส.ส.กทม.พรรคประชาชนก็เป็นไปตามวิธีพิจารณาความอาญาส่วนจะขยายผลหรือว่าจับกุมใครขึ้นอยู่กับการสอบสวนและพยานหลักฐานค่ะพร้อมปฏิเสธชี้แจงถึงความเชื่อมโยงคดีนี้กับคดีของนายภาวุฒินะคะเพียงแต่ยืนยันถึงการทำคดีว่าไม่เคยกลั่นแกล้งใครโดยเฉพาะเรื่องการเมืองค่ะ
3: ปัญหาไม่ได้อยู่ที่โครงการ THAI Passport ของกระทรวง DE เท่านั้นนะครับก่อนหน้านี้ฝ่ายค้านเขาตั้งข้อสังเกตว่ามีอย่างน้อย3โครงการใน3กระทรวงที่ดู TOR แล้วมันคล้ายประหนึ่งเสมือนว่าก๊อปกันมาหรือไม่นะครับ1ก็คือกระทรวงอว.ครับที่มีโครงการหนึ่งที่ TOR มันคล้ายๆกันซึ่งอาจารย์เชนเขาบอกมาตั้งแต่ต้นอยู่ละจะให้ไปทบทวน TOR ใหม่นะครับคือจะใช้คำว่าถอยจะใช้คำว่าทบทวนก็ได้ครับกับอีกโครงการนึงที่อยู่ในกระทรวงศึกษาธิการนะครับทีนี้ถ้าเราไปโฟกัสคิดแบบซื่อๆครับไม่ต้องคิดลึกเนี่ยธรรมดารัฐมนตรีสั่งถอย TOR มาทบทวนแล้วก็ประกาศข้อเสนอกันใหม่เนี่ยก็ทำได้ครับแต่ถ้ามองในแง่ของการเมืองท่านผู้ชมครับนี่มันจะกลายเป็นว่ารัฐมนตรีที่มาจากพรรคเพื่อไทยไปยกเลิกทบทวนหรือถอยโครงการที่เขาตั้งไว้ตั้งแต่ยุคภูมิใจไทยหรือเปล่าปัญหาการดำเนินโครงการจัดหาระบบแฟ้มสะสมทักษะรายบุคคลระดับอุดมศึกษาหรือแพลตฟอร์ม Skill Credit Portfolio นี่เป็นโครงการลงทุนพัฒนาแพลตฟอร์มศูนย์กลางพัฒนาทักษะและรวบรวมผลงานนักศึกษานะครับซึ่งเกิดขึ้นในยุครัฐมนตรีที่มาจากพรรคภูมิใจไทยครับวงเงิน 5,400 ล้านบาทนะครับล่าสุดครับรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาบอกว่าได้สั่งให้ชะลอโครงการนี้นะครับเพื่อทบทวนรายละเอียดของโครงการแล้วก็ประกาศหลักเกณฑ์จัดซื้อจัดจ้างหรือ TOR เบื้องต้นครับอาจจะปรับปรุง TOR ให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่ใหม่ขึ้นแล้วจะนำผลการทบทวนโครงการเสนอเข้าครม.ตามลำดับครับ
4: ในส่วนของสิ่งที่ทำไปแล้วนะครับก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับการประเมินอยู่แล้วนะครับสำหรับสิ่งที่กำลังจะทำโดยธรรมชาติแล้วเราก็จะดูตามลักษณะอยู่แล้วว่าเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงบ้างนะครับแล้วก็มีการดำเนินงานตามระบบนะครับผมก็เป็นในแนวทางที่ปกติทำกันอยู่แล้ว
0: ขณะที่นายศึกสิทธิ์ศรีจอมขวัญรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองของศาสตราจารย์ยศชนันนะคะบอกว่าศาสตราจารย์ยศชนันตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ TOR โครงการดังกล่าวแล้วและมอบหมายให้ตัวเองอะค่ะเป็นประธานศึกษาความเหมาะสมและยกร่าง TOR ฉบับใหม่ซึ่งขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลก่อนเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใน2สัปดาห์ข้างหน้าค่ะ
3: ก่อนหน้านี้ครับนายภริศวัชระศิลป์ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ของพรรคประชาชนครับเคยอภิปรายโครงการนี้ในสมัยรัฐมนตรีจากพรรคภูมิใจไทยนะครับตั้งข้อสังเกตว่า TOR โครงการนี้ออกแบบการลงทุนพัฒนาแพลตฟอร์มนี้อาจจะซ้ำซ้อนกับแพลตฟอร์มหน่วยงานสถานศึกษาครับซ้ำยังมีภาระการจ่ายค่าเช่าซื้อสื่อการเรียนการสอนทำให้กรอบวงเงินดำเนินโครงการสูงเกินความจำเป็นครับสำหรับโครงการแพลตฟอร์มแฟ้มสะสมทักษะมีเจตนาออกแบบและพัฒนาแพลตฟอร์มกลางสำหรับนักศึกษานะครับให้สามารถเข้าถึงโครงการอบรมเรียนรู้ทักษะจากสถาบันการศึกษาต่างๆครับแล้วก็สามารถระบุหรือเตือนให้พัฒนาทักษะที่ยังขาดได้เพื่อให้มีความพร้อมตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานตลอดจนจับคู่นักศึกษากับบริษัท

0: ที่ต้องการรายงานตามทักษะที่ฝึกอบรมเป็นต้นครับ
1: ไม่ใช่แค่โครงการไทย AI Passport นะคะแต่ว่าตัวรัฐบาลพรรคภูมิใจไทยแล้วก็รัฐมนตรีหลายคนก็ถูกตรวจสอบจากฝ่ายค้านแล้วก็ถูกตั้งคำถามจากประชาชนพอสมควรเรียกว่าเป็นมรสุมที่กำลังรุมเร้ารัฐบาลพรรคภูมิใจไทยแล้วค่ะและนี่น่าจะเป็นสาเหตุให้นายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลออกมาขีดเส้น1ปีจะประเมินผลครม.อนุทิน2คุณอนุทินบอกไม่มีนะ KPI มีแต่ API
0: อนุทินน่ะเหรอ
1: เอคืออนุทินคล้ายๆ KPI ก็คือการประเมินผลด้วยคะแนนล่ะค่ะแม้ว่านายกรัฐมนตรีจะประกาศชัดบอกเดี๋ยวจะขันน็อตรัฐมนตรีแต่ว่าในมุมมองของนักวิชาการก็ยังเชื่อค่ะว่าเสียงข้างมากที่รัฐบาลมีอยู่ตอนนี้ก็น่าจะเป็นส่วนสำคัญในการช่วยพยุงเสถียรภาพของรัฐบาลไว้เว้นแต่ปัญหาเรื่องปากท้องจะเป็นเหตุการณ์ที่อาจจะกลายเป็นแรงต้านให้รัฐบาลพรรคภูมิใจไทยนั้นต้องเผชิญติดตามจากรายงานของคุณเกตมณีแก้วผลึกค่ะ
2: ทำงานยังไม่ครบ3เดือนเต็มรัฐบาลพรรคภูมิใจไทยเจอสารพัดปัญหารุมเร้าโดยเฉพาะโครงการเรือธงกำลังกลายเป็นชนวนเปิดแผล
3: เดี๋ยวให้ทางทีมงานชี้แจงนะครับผม
2: อย่างโครงการ THAI Passport ที่มีนายชัยชนกชิดชอบเป็นรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงเป็นเจ้าของโครงการที่ขับเคลื่อนและไม่เพียงแต่สถานะเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยแต่นายชัยชนกยังเป็นลูกชายของนายเนวินชิดชอบครูใหญ่พรรคภูมิใจไทยอีกด้วยนี่จึงเป็นนัยยะของการมุ่งเป้าหมายขยายแผลจากฝ่ายค้านไม่ต่างจากคำสั่งนายกรัฐมนตรีดึง EEC มาขับเคลื่อนเดินหน้าแทนนายพิพัฒน์รัชกิจประการที่โดนพุ่งเป้าสะท้อนปมปัญหาเว้นแต่บริบทแอบแฝงจะเป็นความลงตัวของคนในค่ายสีน้ำเงินกันเองที่มีดีกีหัวหน้าพรรคจะดูภาพใหญ่และให้ขุนพลภาคใต้ไปดูโครงการแลนด์บิดและ SEC ซึ่งตรงกับหน้างานมากกว่านอกจาก2ปมใหญ่ปัญหาค้างเก่าคดีที่รอสะสางทั้งข้อพิพาทที่ดินเขากระโดงจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจรัฐข้อกล่าวหาเรื่องแชทดุดช่วยน้ำเงินด้วยไล่ยาวไปจนถึงวัดพลังเด็กใครใหญ่กว่ากัน
4: จะไปเอาน้ำยาอะไรไปปลดผู้ว่าราชการจังหวัดวะมอทอ1นั่งหัวโดอยู่ตรงนี้
2: ที่สุดท้ายรองผู้ว่าก็ทําเอาผู้ว่าภูเก็ตเด้งไปเป็นรองปลัดกระทรวงด้วยยังมีจิ๊กซอต่อไปถึงปฏิบัติการปราบปรามผู้มีอิทธิพลและนอมินีทุนเทาและยังกระหน่ําซ้ําเติมด้วยการทวงถามความคืบหน้าเป็นรายวันเพราะมีข้อสังเกตที่นําครอบงําองค์กรอิสระทั้งกกต.ผ่านคดีหัวเลือกสว.ปี2567ปปช.เหตุยกคำร้องคดีซุกหุ้นนายศักดิ์สยามชิดชอบหรือแม้แต่คดีบัตรเลือกตั้งที่มี QR code และบาร์โค้ดในมือศาลรัฐธรรมนูญและยังชี้ขาดความชอบด้วยกฎหมายกรณีออกพระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทแถมยังถูกตั้งข้อสังเกตว่าแทรกแซงปิดกั้นสื่อมวลชนแล้วยังสร้างประเด็นกบข่าวเชิงรบของรัฐบาลเองอีกเรียกว่าแทบนับไม่ถ้วนกับปมปัญหาที่เกิดขึ้นจึงเป็นที่มาของรายงานข่าวที่ว่านายกรัฐมนตรีขีดเส้น1ปีประเมินผลงานซึ่งแม้ไม่พูดก็พออ่านออกได้ว่าปลายทางคือปรับครม.
5: รัฐมนตรีนี่มีหน้าที่บริหารประเทศเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีการประเมินผลการดําเนินงานผลการทํางานของเขาอยู่แล้วนะครับอย่างในส่วนของพรรคภูมิใจไทยที่ผมดูแลอยู่ก็เป็นไปตามข่าวนั่นแหละครับทุกคนต้องทํางานทุ่มเททุกอย่างให้กับรัฐบาลให้กับประเทศให้กับพี่น้องประชาชนตรงนี้ไม่ต้อง KPI ครับก็ API นะครับอนุทิน PI นะครับ
2: ในมุมมองของรองศาสตราจารย์ยุทธพรอิสระชัยอาจารย์รัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชชี้ว่าไม่แปลกที่พรรคแกนนำจะตั้งรัฐบาลจะกลายเป็นเป้าประกอบกับอารมณ์ความรู้สึกของสังคมรัฐบาลอนุทิน2คือรัฐบาลเก่าจาก4เดือนมาเป็น4ปีจึงไม่มีเวลาทดลองงานแต่แม้จะเจอปมปัญหารุมเร้าอาจจะเรียกได้ว่าวิกฤตหลายเรื่องแต่ส่วนตัวก็ยังมองว่ารัฐบาลยังพยุงตัวได้อีกปีถึง2ปีด้วยถือเสียงข้างมากจากรัฐสภาในมือแต่หลังจากนี้หากปมเศรษฐกิจปากท้องก่อให้เกิดแรงต้านและกลายเป็นการรวมตัวชุมนุมเรียกร้องหรือหมายถึงม็อบอาจจะทำให้รัฐบาลอายุสั้นได้
6: นะครับถ้ามันผนวกกันเนี่ยน่ากังวลนะว่าจะกลายเป็นม็อบใหญ่ได้แล้วอย่าลืมว่าการเมืองนอกสภาเนี่ยมันไม่ได้ตอบโจทย์ได้ด้วยเพียงแค่คณิตศาสตร์การเมืองที่อยู่ในสภาเท่านั้นนะครับนะแม้ว่ามือสนับสนุนในสภาจะมากมาย นะแต่ท้ายสุดถ้าไปต่อไม่ได้นะครับก็เนื่องมาจากปัญหาความชอบธรรมทางการเมืองในมุมของสังคมเนี่ยนะก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันนะครับ
2: มรสุมที่รุมเร้าอาจไม่ใช่เรื่องเหนือความคาดหมายแต่การรับมือของรัฐบาลต่างหากที่เป็นเครื่องชี้วัดอายุของรัฐบาลเพราะนั่นหมายถึงเสียงตอบรับจากประชาชนประกอบกับสมการการเมืองที่พอจะพลิกเกมสู้ได้แต่ถ้าแก้ปมเคลียร์ปัญหาไม่ได้ย่อมเกิดแรงเหวี่ยงทั้งจากการเมืองและมวลชนถึงเวลานั้นการประคับประคองอำนาจในมือให้ยาวนานที่สุดหรือหมายถึงการอยู่ครบวาระ4ปีอาจเป็นเรื่องยากเกียรติมณีแก้วผลึกไทย PBS รายงาน
0: ปัญหาค่าน้ำมันเริ่มซาตอนนี้ปัญหาค่าไฟเริ่มร้อนแรงครับท่านผู้ชมรู้ไหมครับว่าในบินค่าไฟเนี่ยนอกจากไฟบ้านของเรามีค่านั่นโน่นนี่ต่างๆรวมเป็นบินค่าไฟของเรามีค่าไฟทางมารวมอยู่ด้วยผมยอมรับเลยนะว่าก่อนหน้านี้ผมไม่ทราบเลยและฟังแล้วน่าตกใจครับพอฟังรัฐมนตรีขิงเอกนัทพร้อมพันธ์บอกว่าจริงๆแล้วไฟทางมันรวมอยู่กับไฟบ้านเนี่ยรวมมาเป็น10ปีแล้ววันนี้รัฐมนตรีเปิดประเด็นนี้นะครับพร้อมที่จะสางปมค่าไฟเราก็ต้องดูกันต่อครับว่าจะไปสุดที่ตรงไหนเพราะเรื่องนี้มันใกล้ตัวท่านผู้ชมเหลือเกินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานครับพูดถึงการออกมาเปิดข้อมูลเรื่องการรวมบัญชีค่าไฟทางกับไฟบ้านของประชาชนครับบอกว่าเหตุผลที่ต้องเปิดประเด็นนี้เพื่อจะนำไปสู่การลดค่าไฟบ้านให้กับประชาชนนะครับหลังจากนี้จะต้องแยกส่วนค่าไฟทางกับค่าไฟบ้านของประชาชนให้เกิดความชัดเจนครับซึ่งจะต้องทบทวนสัญญาที่ภาครัฐเคยทำไว้กับเอกชนครับ
7: เรื่องนี้ผมออกมาพูดเองว่าเราอยากลดค่าไฟสำหรับประชาชนเนี่ย3เรื่องที่ควรจะทำ1ก็คือสัญญาช่วยนิรันดร์แอดเดอร์นะครับ2คือไฟทางที่แอบเป่าไปหลบตาประชาชนไปใส่อยู่ในบินค่าไฟในไฟฐานและส่วนที่3ก็คือพวกอัตรารับซื้อไฟจากโรงไฟฟ้ากับพวกอัตราที่เราขายไฟให้กับเอกชนอย่าง data center เนี่ยนะครับก็ไม่ควรคิดถูกกับคนอื่นเขาน
0: ายเอกนัทยอมรับครับการรวมใบเสร็จค่าไฟทางกับไฟบ้านทำมาเป็น10ปีแล้วครับเราจ่ายไปเป็น10ปีแล้วนะฮะนายเอกนัทเนี่ยมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องครับแล้วก็ไม่ควรทำจึงถึงเวลาที่ต้องทบทวนกันใหม่โดยจะต้องแยกบัญชีไฟหลวงไฟทางและไฟของหน่วยงานราชการนะครับถ้าแยกได้เชื่อว่าค่าไฟจะถูกลงครับ
1: แปลกใจเหมือนคุณเจษดาใช่ไหมคะคุณผู้ชมเพราะว่าหลายคนคิดว่ารวมไปแล้วเป็นที่เราจ่ายภาษีแต่จริงๆแล้วอยู่ในบินค่าไฟคณะกรรมการพลังงานวุฒิสภาเปิดเผยข้อมูลค่ะเรื่องต้นทุนค่าไฟฟ้าแฝงบอกว่าโครงสร้างค่าไฟฟ้าของไทยในปัจจุบันต้นทุนแฝงเชิงโครงสร้างและนโยบายทั้งหมดมันรวมกันอยู่ที่ประมาณ 50-90 สตางค์ต่อไฟฟ้า1หน่วยก็ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาความผันผวนของราคาเชื้อเพลิงและภาระหนี้สะสมในงวดนั้นๆโดยหนึ่งในต้นทุนแฝงก็มาจากค่าไฟฟ้าสาธารณะหมายถึงครอบคลุมหมดเลยค่ะไฟถนนไฟทางหลวงสัญญาณไฟจราจรที่ถูกเอาไปคำนวณรวมเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนระบบจำหน่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวงหรือกฟน.และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือกฟผ.เพราะฉะนั้นเท่ากับว่าผู้ใช้ไฟฟ้าทุกประเภทตั้งแต่บ้านอยู่อาศัยไปจนถึงโรงงานอุตสาหกรรมกำลังช่วยแบกรับภาระนี้ผ่านค่าไฟฐานไปโดยอัตโนมัติค่ะ
0: คำนวณต่อท่านผู้ชมครับจริงๆแล้วประเทศไทยเนี่ยมีต้นทุนค่าไฟถนนสูงถึง 24,82 ล้านบาทต่อปีนะครับค่าไฟทางเนี่ยท่านผู้ชม 20,000 ล้านต่อปีคิดเป็นปริมาณไฟฟ้า 4,447 ล้านหน่วยครับซึ่งมันกลายเป็นต้นทุนที่แฝงอยู่ในบินค่าไฟของประชาชนประมาณ 5-10 สตางค์ต่อหน่วยครับถ้าสามารถผลักดันให้หน่วยงานรัฐหรือท้องถิ่นเป็นคนรับผิดชอบค่าไฟเองอย่างเต็มรูปแบบว่าง่ายๆถ้ารัฐท้องถิ่นจ่ายเองเต็มๆค่าไฟเฉลี่ยของประชาชนเนี่ยจะลดลงทันทีนะครับ 0.1032 บาทต่อหน่วยหรือประมาณ10บาท32สตางค์ต่อหน่วยครับเยอะนะซึ่งถือเป็นการคืนความเป็นธรรมให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าครับนอกจากนี้ยังมีภาระจากค่าความพร้อมจ่ายหรือค่า AP และกำลังการผลิตสำรองที่ล้นเกินโดยประมาณการต้นทุนแฝงอยู่ที่ 30-50 สตางค์ต่อหน่วยครับนอกจากนี้เราเจอต้นทุนอื่นอีกเป็นต้นทุนการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดผ ภาระเงินส่วนเพิ่มในการรับซื้อไฟหรือว่าแอดเดอร์แล้วก็มีอัตราการรับซื้อไฟพลังงานหมุนเวียนมีการประมาณการต้นทุนแฝงอยู่ที่ประมาณ 15-25 สตางค์ต่อหน่วยครับถ้าค่าไฟฟ้าเฉลี่ยประชาชนใจจริงอยู่ที่ประมาณ 4.18 สตางค์ต่อหน่วยจะมีต้นทุนที่เป็นค่าเนื้อเชื้อเพลิงจริงค่าก่อสร้างโรงงานไฟฟ้าและค่าสายส่งอยู่ที่การใช้จริงเนี่ยประมาณ 3.30 สตางค์ถึง 3.50 สตางค์ครับก็คือต่ำกว่านั้นส่วนที่เหลืออีกประมาณ 50-90 สตางค์ก็คือต้นทุนแฝงเชิงนโยบายและความมั่นคงทางพลังงานนะครับที่กล่าวมาทั้งหมดเมื่อสักครู่ดังนั้นการปฏิรูปโครงสร้างเพื่อตัดต้นทุนแฝงเหล่านี้ออกไปจึงเป็นกุญแจสำคัญครับที่จะช่วยลดค่าไฟฟ้าของประเทศให้ลดลงอย่างถาวรครับ
1: เลขมันเยอะสรุปมันเลยจะแก้ยังไงดังสาวอารีพรอัศวินพงพันธ์นักวิชาการด้านนโยบายพลังงานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือ TDRI ค่าไฟสาธารณะนะคะมองว่าการคำนวณค่าไฟฟ้าสาธารณะรวมไปในบิลค่าไฟมันเป็นภาระทับซ้อนที่ประชาชนต้องจ่ายหรือไม่เหมือนกับการที่ประชาชนจ่ายภาษีเพื่อให้ได้รับบริการสาธารณะอื่นๆแต่สุดท้ายกลับถูกผลักภาระให้ต้องจ่ายเพิ่มและในระยะแรกถ้ายังไม่สามารถยกค่าไฟสาธารณะออกจากบิลค่าไฟฐานได้ก็ควรจะแยกรายละเอียดค่าไฟสาธารณะในบิลค่าไฟออกจากค่าไฟฐานค่ะเพื่อให้ประชาชนอย่างเราๆได้เห็นตัวเลขที่ชัดเจน
8: ประชาชนรับภาระทับซ้อนหรือเปล่านะคะและถ้าจะทำให้ตามความเห็นเนี่ยก็ควรที่จะไม่มีส่วนตรงนี้ 10% นะคะเพราะว่าคิดว่าควรที่จะอยู่ในภาษีที่ประชาชนจ่ายก็ควรที่จะให้ทางอปท.เป็นผู้รับผิดชอบตรงนี้โดยที่อปท.รับผิดชอบก็คือมาจากงบประมาณที่ได้รับงบประมาณตรงนี้ก็มาจากภาษีที่ประชาชนจ่ายนั่นแหละแต่ว่าแยกออกมาชัดเจนเลยนะคะว่านี่คือค่าไฟที่อปท.ต้องได้รับต้องรับผิดชอบแทนหรือในระยะแรกเพื่อที่จะไม่ให้เกิดความสงสัยก็คือในบิลค่าไฟแยกออกมาชัดเจนเลยว่าส่วนไหนที่เป็นค่าไฟสาธารณะที่ประชาชนต้องร่วมกับรับผิดชอบให้เห็นค่ะว่าส่วนนี้อยู่ที่ราคาที่เท่าไหร
0: ่นักวิชาการด้านนโยบายพลังงานนะครับบอกว่าถ้ายกค่าไฟสาธารณะออกจากบิลค่าไฟจะช่วยลดภาระที่ประชาชนต้องจ่ายลงได้ครับแต่ไม่ใช่ก้อนใหญ่เพราะก้อนใหญ่จริงๆนะครับท่านผู้ชมครับมันยังมีต้นทุนแฝงที่รัฐต้องเร่งจัดการทั้งค่าความพร้อมจ่ายและค่าแอดเดอร์ซึ่งเป็นต้นทุนที่ประชาชนไม่ได้ใช้จริงย้ำอีกครั้งนะฮะอันนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ท่านผู้ชมค่าความพร้อมจ่ายและค่าแอดเดอร์หลายอย่างเลยฮะที่ต้องเร่งรื้อ
1: มีอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจและกำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบนะคะเกี่ยวกับข้อกล่าวหาว่าขณะนี้มีขบวนการจ่ายสวยในกลุ่มรถบรรทุกหรือไม่วันนี้เนี่ยมีเจ้าของรถบรรทุกพ่วงเขามาพบกับตำรวจสภ.ไซน้อยแล้วก็เอารถเข้ามาตรวจสอบด้วยนะคะเพื่อยืนยันว่าไม่มีความเกี่ยวข้องอะไรกับการจ่ายสวยจ่ายผลประโยชน์หรือมีผู้มีอิทธิพลเข้ามาเกี่ยวข้องแต่เขาบอกยอมรับผิดกรณีที่ไปดัดแปลงสภาพรถแล้วก็พร้อมจะจ่ายค่าปรับค่ะซึ่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติระบุให้เดินหน้าทำงานอย่างหนักนะคะยืนยันไม่มีอิทธิพลอะไรมาแทรกแซงค่ะนางอังคณาอายุ42ปีเจ้าของและผู้ขับขี่รถบรรทุกพ่วง22ล้อซึ่งเป็นรถคันเดียวกับที่ปรากฏในคลิปที่เผยแพร่อยู่บนสื่อสังคมออนไลน์เข้ามาพบพนักงานสอบสวนค่ะแล้วก็นำรถบรรทุกเข้ามาให้ตรวจสอบด้วยหลังจากเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์กรณีที่รถดัดแปลงตกแต่งมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายนะคะซึ่งตัวนางอังคณาชี้แจงบอกว่าเหตุเกิดเมื่อวันที่11มิถุนายนที่ผ่านมายอมรับขับรถอยู่บนถนนในพื้นที่ไซน้อยในช่องทางขวาและไม่ได้ติดแผ่นป้ายทะเบียนเนื่องจากป้ายทะเบียนหลุดแล้วก็วางอยู่บริเวณหน้ารถซึ่งทราบว่าผิดกฎหมายค่ะยินดีจะรับโทษยินดีจะจ่ายค่าปรับแต่เกิดความไม่พอใจเนื่องจากรอตำรวจตรวจสอบนานจึงมีการโต้เถียงกับเจ้าหน้าที่ซึ่งตัวเธอเองก็เตรียมแจ้งความฐานกักขังหน่วงเหนี่ยวนะคะแต่ผู้กำกับการสภ.ไซน้อยเข้ามาพูดคุยจนเหตุการณ์ยุติลงนางอังคณายืนยันไม่มีความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาหรือตำรวจไม่ได้เป็นผู้ที่มีอิทธิพลไม่เคยจ่ายสวยตามที่มีการตั้งข้อสงสัยในโลกออนไลน์ส่วนเรื่องการดัดแปลงรถนางอังคณาระบุว่าอันนี้เป็นความชื่นชอบส่วนตัวค่ะ
9: เราไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องไงกับเรื่องที่เป็นข้าวอะว่าเราจ่ายสวยเราเป็นเจ้าแม่เราเป็นผู้มีอิทธิพลเราไม่ได้เป็นไงเราเป็นคนขับสิบล้อ เราเป็นแค่คนขับ10ล้อขับมาตั้งแต่8ขวบ

0: ากมีรถเป็นของตัวเองก็เลยซื้อเองซื้อมาทีละคันแล้วก็มาเป็นเจ้าของรถเนี่ยค่ะแค่นั้นเลยจะเป็นผู้มีอิทธิพลตรงไหนแล้วก็พูดเลยนะผู้กำกับอ่ะจะพูดเลยว่าผู้กำกับเป็นคนดีมาก
1: เคยค่ะไม่เคยแน่นอนค่ะ
2: ฟังความอีกข้างครับแม่วันนี้มาอยู่ร่วมเฟรมกันเลยนะครับจ่าสิบตำรวจบรรณพบสังไพโรธผู้บังคับหมู่งานจราจรสภ.ไซน้อยผู้ดูแลเพจจ่าจักรจราจรไซน้อยครับชี้แจงนะครับบอกว่าการปิดเพจเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับกรณีรถบรรทุกคันนี้หรือมีคำสั่งมาจากผู้บังคับบัญชาครับแต่ปิดชั่วคราวเพื่อปรับปรุงรูปแบบการทำงานนะครับเนื่องจากมีเรื่องร้องเรียนจากประชาชนเยอะมากจนไม่สามารถติดตามแก้ไขปัญหาได้ทั่วถึงครับ
3: ผมก็เลยบอกว่าทำการแก้ไขก่อนแล้วผมจะออกใบสั่งให้นะครับผมก็ใช้อำนาจตามพ.ร.บ.อ่ะว่าถ้าคุณแก้ไขผมก็ปล่อยแค่นั้นเองถ้าทำการแก้ไขนะแค่นั้นเองซึ่งไม่มีอะไรเลย
4: ณตอนนั้นที่จ่าจักเดินวนรอบรถสิบล้อนะคะแล้วคุยโทรศัพท์ไปด้วยยืนรออะไรคะ
3: ยืนรออะไรไม่ผมก็ดูไงครับว่ามีป้ายแม่มีป้ายลูกไหมแค่นั้นเองไม่มีอะไร
5: พลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้คำแนะนำผู้กำกับการสภ.ไซน้อยบอกว่าขอให้หนักแน่นเรื่องการทำงานเพื่อประชาชนไม่ต้องไปหวั่นไหวค่ะ
6: ตรงนี้ท่านมีความประสงค์ว่าจะปิดก่อนด้วยตัวท่านเองแล้วก็จะเปิดใหม่นะครับก็ทราบว่าเปิดแล้วนะ
7: ครับ
6: ทราบว่าเปิดแล้วผมเองก็ให้แนวคิดกับท่านท่านผู้กลับไปว่าขอให้หนักแน่นในเรื่องการทำงานเราทำอะไรเพื่อประชาชนดีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าข้อมูลที่จากได้มาแล้วเราบริหารด้วยการแจกจ่ายงานไปก็จะเป็นประโยชน์แต่ว่า
8: ท่านนายก
6: ไม่ต้องหวั่นไหวนะครับทำงานไปแล้วไม่มีอิทธิพลไหนหรอกครับที่จะมาบีบคั้นเราไม่มียืนยัน
2: ล่าสุดครับท่านผู้ชมครับจากกลับมาเปิดเพจแล้วเป็นตำรวจนี่ก็ยากเหมือนกันนะโดนทั้งขึ้นทั้งล่องเปิดก็โดนกดดันปิดก็โดนกดดันวันนี้เปิดเพจแล้วนะครับมีมุมมองมาจากประธานสมาพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยครับเชื่อว่าการปิดเพจหรือเปิดเพจของตำรวจที่ทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาเชื่อว่ามาจากความกดดันบางอย่างครับไม่ว่าจะเป็นผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอิทธิพลนี่เป็นข้อสังเกตนะครับจึงขอให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติตระหนักถึงตำรวจน้ำดีที่ทำงานอย่างตรงไปตรงมาถ้าทำหน้าที่ถูกต้องถูกกดดันหมดกำลังใจก็จะส่งผลต่อภาพลักษณ์ของตำรวจครับประธานสมาพันธ์การขนส่งทางบกยังตั้งข้อสังเกตเพิ่มเติมถึงสัญลักษณ์ที่มักจะพบบริเวณหน้ารถบรรทุกครับซึ่งถูกมองว่ามีความเชื่อมโยงกับการจ่ายส่วยหรือไม
9: ่คือสัญลักษณ์ที่บอกเนี่ยก็น่าจะเป็นระยะเรื่องการเคลียร์นะอาจจะเคลียร์1ตัวอาจจะ 10,000 2ตัว 20,000 3ตัว 30,000 แล้วการวิ่งน้ำหนักก็จะบอกเลยว่าอันนี้จะน้ำหนักเนี่ยสมมติว่า1ตัวเนี่ยน้ำหนักลิมิตอาจจะอยู่ที่60ตันนะไม่เกิน60ตันนะไอ้สองตัวก็ได้70ตันถ้าสามตัวนี่วิ่งไปร้อยตันเลยหมายถึงส่วนเกินนะอันตรายมากครับอันตรายมากเพราะว่ารถเวลาเกินแล้วมีป้ายเหล่านี้เนี่ยทางด่านเนี่ยไม่เข้าหรอกฮะมันมีแจ๊กมันรู้กันนะรู้กันหมดแล้วฮะมันคือการเคลียร์ในรูปแบบใหม่มันเคลียร์ไปถึงท้องถิ่นด้วยนะเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่เฉพาะไอ้ตำรวจทางหลวงไม่ใช่ไม่กรมทางหลวงนะมันมีทางหลวงชนบทด้วยมันมีปกครองท้องถิ่นด้วยมันเคลียร์ไปหมดแล้วเดี๋ยวนี้มันกินไปถึงรากหญ้ารากตึกแล้วเพราะนั้นถ้าไม่ปราบปรามอะไรให้มันเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเจ้าหน้าที่คนที่ตั้งใจทำงานนะจะสูญเสียกำลังใจนะ
5: นายทองอยู่ระบุคำว่าปัญหาสวยรถบรรทุกเกิดจากการสมยอมของเอกชนและเจ้าหน้าที่รัฐที่เรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการที่กระทำความผิดเช่นพวกบรรทุกน้ำหนักเกินขนส่งสิ่งผิดกฎหมายส่วนผู้ที่ได้รับผลกระทบก็คือประชาชนค่ะดังนั้นแนวทางการแก้ไขก็คือหน่วยงานที่ถือกฎหมายต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างตรงไปตรงมาถ้าพบผู้กระทำความผิดต้องดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดค่ะ
2: ตามกันต่อนะครับเรื่องของสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์ขาดสภาพคล่องยุบยกเลิกค้างจ่ายค่าสงเคราะห์ในหลายพื้นที่ล่าสุดครับมีการเข้าแจ้งความเอาผิดกรรมการสมาคมและกองทุนชาปนกิจสงเคราะห์วาปีปทุมนะครับเพราะไม่ส่งมอบบัญชีทรัพย์สินและเอกสารสำคัญเพื่อใช้ในกระบวนการชำระบัญชีตามกฎหมายครับ เอกสารเกี่ยวกับการซื้อที่ดินและอาคารสำนักงานของสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์วาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามครับซึ่งราคาเนี่ยสูงกว่า5ล้านบาทนะครับเมื่อปี2563นี่เป็นหนึ่งในหลักฐานครับที่ผู้ชำระบัญชีตรวจพบความผิดปกติเพราะไม่มีการบันทึกในงบดุลที่สมาคมชาปนกิจต้องรายงานต่อนายทะเบียนครับซึ่งอาจจะเป็นการทำบัญชีและงบดุลที่ไม่โปร่งใสนะครับหลังนายทะเบียนเนี่ยมีคำ

0: นักกิจสงเคราะห์ครับเพื่อนำเงินคืนให้กับเจ้าหนี้ทุกคนโดยเฉพาะผู้รับผลประโยชน์ที่ยังไม่ได้รับเงินสงเคราะห์ศพกรณีสมาชิกเสียชีวิตกว่า4,500 คนครับ
1: ผมก็แปลกใจกว่าที่ว่ามันมีที่ว่ามีสมาคมมันมีการซื้อที่ดินอาคารและที่ดินเนี่ยครับทำไมมันไม่ปรากฏในงบดุลเราก็ไม่เห็นตรงนี้หรือเราดูไม่ครบถ้วนหรือไงรู้แต่น่าจะดูแล้วไม่น่าจะมีครับ
2: ทีนี้ขั้นตอนวันนี้ที่เรามาที่สถานีตำรวจค่ะวาปีปทุมตอนนี้จะถามเพื่อเราบัญชีจะดำเนินการยังไงบ้าง
1: ก็คือวันนี้ที่มามีวัตถุประสงค์ก็คือว่าเนื่องจากแบบที่บอกครับเราไม่มีเอกสารเพียงพอที่จะดำเนินการต่อได้เรามีเหตุจำเป็นที่จะต้องให้เขาส่งมอบให้เราแต่เขาไม่ส่งมอบเราก็เลยมาจัดแจ้งความร้องทุกข์เพื่อให้เขาดำเนินคดีและให้เขาส่งมอบ
3: ก่อนหน้านี้ผู้เสียหายหลายพันคนทยอยเข้าไปตรวจสอบรายชื่อเพื่อยืนยันการเป็นเจ้าหนี้หวังจะทวงเงินค่าสงเคราะห์ศพที่สมาคมค้างจ่ายนะคะรวมเป็นเงินแล้วก็กว่า 1,400 ล้านบาทตามขั้นตอนการชำระบัญชีซึ่งเป็นขั้นตอนสำคัญในการตรวจสอบทรัพย์สินของสมาคมและจะได้นำมาเฉลี่ยทรัพย์คืนให้กับเจ้าหนี้หลายคนก็มีความหวังค่ะว่าจะได้เงินคืนแต่หลายคนยอมรับหมดหวังหลังจากล่าสุดสมาคมมอบหมายให้ทนายความไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันว่าการชำระบัญชีครั้งนี้ยังไม่สามารถดำเนินการได้เพราะว่าทางสมาคมเตรียมยื่นอุทธรณ์การแต่งตั้งผู้ชำระบัญชีต่อศาลจังหวัดมหาสารคามแต่ฝ่ายผู้ชำระบัญชียืนยันค่ะจะเดินหน้าทำงานจนกว่าศาลจะมีคำสั่งยกเลิกเพิกถอนการแต่งตั้งค่ะ
0: ส่วนกรณีการร้องเรียนให้มีการตรวจสอบสมาคมชาปนกิจแสงรุ่งที่อุดรธานีครับพบว่ายังคงมีประชาชนเดินทางมายื่นคำร้องเพิ่มเติมนะครับที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดโดยอ้างว่ายังไม่ได้รับเงินค่าปลงศพให้กับสมาชิกว่าที่ร้อยตรีปรัชญาประทุมชมพูผอ.กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมอุดรธานีครับบอกว่าตอนนี้ตัวเลขผู้ร้องเรียนเนี่ยยังไม่นิ่งนะครับอยู่ระหว่างรอแต่ละอำเภอรายงานเข้ามาคาดว่าวันที่29มิถุนายนนี้จะได้ข้อสรุปซึ่งทางพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อุดรธานีครับในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลจะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาประชุมหาข้อสรุปนะครับเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาในสัปดาห์หน้าครับ
3: ไทยเป็นหนึ่งในเป้าหมายของต่างชาติที่เข้ามาลงทุนนะคะมันก็คงจะมีทั้งสองด้านล่ะค่ะทั้งถูกกฎหมายผิดกฎหมายซึ่งข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าตรวจสอบพบว่าตอนนี้มีหลายธุรกิจใช้คนไทยถือหุ้นแทนลักษณะเป็นนอมินีนะคะขณะนี้พบว่ามีการขยายไปยังธุรกิจใหม่ๆพื้นที่โซนใหม่ๆเพิ่มเติมก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบส่วนกรณีแอปพลิเคชันสั่งอาหารที่ต่างชาติเข้ามาทำธุรกิจพบว่า1 ใน 3บริษัทเข้าข่ายประกอบธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะหลังปรากฏภาพไรเดอร์ส่งอาหารของแอปพลิเคชันที่มุ่งให้บริการกลุ่มลูกค้าชาวจีนในเขตห้วยขวางค่ะระบบทั้งหมดจะเป็นภาษาจีนเลยนะคะทำให้เกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจและการขออนุญาตประกอบกิจการอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าบอกว่าจากการตรวจสอบพบ3แอปพลิเคชันจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทอยู่ในไทยบริษัทแรกค่ะจดทะเบียนเมื่อวันที่21กันยายนปี2563บริษัทที่2จดทะเบียนวันที่1กันยายนปี2564และบริษัทที่3อันนี้จดทะเบียนเมื่อวันที่3สิงหาคมปี2566เป็นธุรกิจประเภทอีคอมเมิร์ซและพบว่า1ใน3บริษัทมีต่างชาติถือหุ้นร้อยละ50ขึ้นไปคือมีสถานะเป็นบริษัทต่างชาติซึ่งตามบัญชี3อนุ21พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวกำหนดเอาไว้ต้องขออนุญาตก่อนประกอบกิจการแต่ว่าบริษัทดังกล่าวไม่ได้ขออนุญาตค่ะ
4: ถ้าธุรกิจไหนเรายกเว้นไม่ต้องขออนุญาตเราจะไปประกาศในกฎกระทรวงซึ่งธุรกิจอีคอมเมิร์ซไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องไปดูว่าสัดส่วนการถือหุ้นถ้าบริษัทไหนใน3บริษัทมีคนต่างชาติถือหุ้นตั้งแต่ 50% ขึ้นไปสถานะเขาจะเป็นต่างชาติซึ่งเราตรวจสอบแล้วว่ามีอยู่1บริษัทนะครับที่ใน3บริษัทที่สถานะเป็นต่างชาติและไม่ได้ขออนุญาต
0: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าครับจะส่งข้อมูลให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีต่อไปนะครับส่วนอีก2บริษัทครับแม้จะมีชื่อคนไทยถือหุ้น 50%ขึ้น

0: ไปแต่ยังต้องรอการตรวจสอบครับว่าเป็นนอมินีหรือไม่ขณะเดียวกันยังพบแนวโน้มการใช้นอมินีขยายไปยังจังหวัดใหม่ๆนะครับเช่นราชบุรีครับตากแล้วก็สมุทรสาครนะครับแล้วก็ยังพบว่ามีการดำเนินธุรกิจใหม่ๆนอกเหนือจากสำนักงานบัญชีสำนักงานกฎหมายครับธุรกิจใหม่ที่เจอเช่น co-working space โรงงานอุตสาหกรรมธุรกิจค้าเหล็กครับช่วง8เดือนที่ผ่านมาจากการลงพื้นที่ตรวจสอบธุรกิจใน11จังหวัดนะครับเจอบริษัทกลุ่มเสี่ยงนอมินี 3,294 รายครับแล้วก็ส่งข้อมูลให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายครับ
1: จากการตรวจสอบพบพฤติการนะคะคือการใช้พนักงานของสำนักงานบัญชีหรือสำนักงานกฎหมายนะคะที่รับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทมาเป็นผู้ถือหุ้นแทนซึ่งล่าสุดขยายผลตรวจสอบในพื้นที่ท่องเที่ยว8จังหวัดพบสำนักงานบัญชี29แห่งและผู้ทำบัญชี140คนเข้าไปถือหุ้นในบริษัทที่มีต่างชาติร่วมลงทุน 2,040 บริษัทมูลค่าหุ้นรวมแล้วก็ 2,528 ล้านบาทบางรายเนี่ยถือหุ้นมากถึง212บริษัทมูลค่าหุ้นรวมแล้ว247ล้านบาทนะคะก็น่าสงสัยว่าอาจจะเข้าข่ายเป็นนอมินีโดยกรมเตรียมออกมาตรการเพิ่มเติมค่ะเน้นไปที่การตรวจสอบเส้นทางการเงินของผู้ถือหุ้นพิสูจน์ว่ามีการลงทุนจริงเพื่อป้องกันการจัดตั้งบริษัทนอมินีจะเริ่มบังคับใช้วันที่1สิงหาคมนี้และเฝ้าระวังพฤติกรรมรูปแบบใหม่ๆนะคะก็คือชาวต่างชาติที่ได้สัญชาติไทยเข้ามาถือหุ้นมากกว่าร้อยละ50ทำให้บริษัทนั้นมีสถานะเป็นบริษัทไทยซึ่งผู้มีอำนาจควบคุมก็ยังคงเป็นชาวต่างชาตินั่นแหละค่ะ
0: มีแต่เรื่องร้ายๆนะครับมีแต่ปัญหาบ้านเมืองดูอนาคตกันบ้างเนา
1: ะ
0: สำหรับรัฐบาลอนุทินครับขีดเส้นเอาไว้แล้วท่านผู้ชมอีก12ปีข้างหน้าครับเราจะเป็นประเทศที่มีรายได้สูงครับเกือบ40ปีแล้วนะครับที่ไทยอยู่ในสถานะประเทศรายได้ปานกลางครับตามนิยามของธนาคารโลกวันนี้ที่ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจหรือกรอที่มีนายกเป็นประธานครับตั้งเป้าเอาไว้ไทยต้องเป็นประเทศรายได้สูงภายใน12ปีครับพร้อมจะยกระดับศักยภาพทางเศรษฐกิจให้มากกว่า 3% และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันให้ติดอันดับ20ประเทศแรกของโลกภายในปี2573ครับจากปัจจุบันตอนนี้อยู่อันดับที่26นะครับรองนายกและรัฐมนตรีคลังครับในฐานะรองประธานกรอ.นะครับบอกว่านายกมอบหมายให้รองนายก4คนรับผิดชอบในยุทธศาสตร์แต่ละด้านครับประกอบไปด้วยด้านการลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่ปั้นไทยให้เป็นศูนย์กลางดิจิทัลและ AI ศูนย์กลางการเงินภูมิภาคระบบหุ่นยนต์อัตโนมัติขณะที่ด้านการค้าการบริการครับมุ่งให้ไทยเป็นศูนย์กลางบริการสุขภาวะและท่องเที่ยวเชิงคุณภาพดึง SME เข้าสู่ห่วงโซ่การผลิตเพื่อการส่งออกครับ
1: มีการปฏิรูปทุนมนุษย์รองรับการลงทุนอุตสาหกรรมใหม่เป็นวาระแห่งชาติพร้อมกับสนับสนุนการลงทุนพัฒนางานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ส่งเสริมให้คนไทยเข้าถึง AI ได้อย่างทั่วถึงค่ะโดยกำหนด KPI ติดตามผลระยะ6เดือน12เดือนและตลอดวาระรัฐบาลและแม้จะมีการจัดทำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570นะคะรัฐบาลลดกรอบวงเงินลงทุนเพื่อรักษาวินัยการคลังแต่ไม่กระทบกับการขับเคลื่อนโครงการการลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่ละค่ะตั้งเป้าเร่งงบประมาณลงทุนจากร้อยละ22เป็นร้อยละ30ของ GDP เนื่องจากรัฐบาลจะใช้กลไกระดมทุนผ่านกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทยและมาตรการเร่งรัดการลงทุนหรือ Thailand Fast Pass ค่ะ
2: แต่ว่าแน่นอนครับรัฐบาลนี้ก็คือใน12ปีเนี่ยมันคงไม่พอไม่ทันแต่อย่างน้อยเพื่อให้เป้าเราชัดเจนเนี่ยเรามีเป้าใน2573เนี่ยที่เป็นเป้าอย่างชัดเจนที่ท่านนายกได้อนุมัติร่วมกันเมื่อสักครู่นี้ก็คือเป้าที่บอกว่าขีดความสามารถการแข่งขันต้องอยู่ท็อป20ศักยภาพเศรษฐกิจจะต้องสูงกว่า 3% อันนี้ก็คือเป็นเป้าระยะที่จับต้องได้งั้นเป้าระยะแต่ถ้าเราไม่เห็นเป้าระยะยาวเลยเนี่ยเราจะไม่มีปลายทางที่เราจะไปซึ่งอันนี้เนี่ยก็คงต้องทำร่วมกันภาครัฐเอกชน
0: เป็นไงฮะท่านผู้ชมฟังแล้วมีความหวังไหมถ้ายังไม่เห็นภาพเราฉายภาพต่อครับนายดนุชา พิชยนันท์เลขาสภาพัฒน์นะครับบอกว่าถ้าไทยจะหลุดพ้นจากการเป็นประเทศรายได้ปานกลางเป็นประเทศรายได้สูงต้องผลักดันให้ระดับศักยภาพเศรษฐกิจไทยจากปัจจุบัน 2.7% เป็น 5.7% เพื่อให้รายได้ประชากรต่อหัวเพิ่มขึ้นจาก 8,000 ถึง 9,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อปีเพิ่มเป็น 15,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อปีครับส่วนการเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐลดทุจริตคอร์รัปชันนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกครับบอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลจากกกร.นะครับเพื่อแก้ไขกฎหมายลำดับรองพร้อมกับปรับระบบออกใบอนุญาตผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ลดการใช้ดุลยพินิจควบคู่กับการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะและแก้ไขกฎหมายจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้เม็ดเงินลงทุนรัฐเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจโดยตรงครับลดการทุจริตคอร์รัปชัน
1: เมื่อสักครู่คุณเจษฎาบอกมีข่าวดีเพราะว่ารัฐบาลเขากำลังเร่งรัดเรื่องการลงทุนแต่ว่าไส้ในของการลงทุนมันก็ต้องถูกกฎหมายด้วยใช่ไหมคะแต่ว่าปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยค่ะก็ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบหลายกรณีที่ผิดกฎหมายอยู่ในห่วงเวลาไม่ถึง2สัปดาห์ที่ผ่านมาหน่วยงานไทยไปจับกุมคนจีนค่ะลักลอบทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตภายในไซต์ก่อสร้างทั่วประเทศได้มากกว่า100คนนะคะมีตั้งแต่ระดับที่เป็นคนงานไปจนถึงระดับที่เป็นวิศวกรในการควบคุมงานค่ะนอกจากนี้ยังไปเจออุปกรณ์ก่อสร้างบางส่วนนำเข้ามาจากประเทศจีนปรากฏการที่ว่ามานี้ค่ะเรียกกันว่าไซต์ก่อสร้างศูนย์เหรียญ นะคะและกำลังเกิดขึ้นในหลายพื้นที่แล้วก็ถูกตั้งข้อสังเกตว่านี่อาจจะเกี่ยวข้องกับการเปิดฟรีวีซ่าให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติหรือไม่ติดตามจากรายงานค่ะ
3: คนงานกว่า100ชีวิตพยายามวิ่งหนีการจับกุมหลังเจ้าหน้าที่กรมการจัดหางานเข้าตรวจสอบไซต์ก่อสร้างของกลุ่มทุนจีนแห่งหนึ่งในนิคมอุตสาหกรรมนวนครอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีเมื่อวันที่11มิถุนายนที่ผ่านมาผลการตรวจสอบพบคนต่างชาติไม่มีใบอนุญาตทำงาน114คนเป็นชาวเมียนมา27คนกัมพูชา2คนและมากที่สุดคือสัญชาติจีน85คนการสอบสวนยังพบว่ามีคนจีนอย่างน้อย2คนเป็นตำแหน่งวิศวกรและช่างเทคนิคส่วนที่เหลือเป็นกรรมกรหลังการจับกุมไทย PBS ลงพื้นที่ไซต์ก่อสร้างแห่งนี้วันที่18มิถุนายนที่ผ่านมาพบว่าการก่อสร้างยังคงเดินหน้าต่อระหว่างเฝ้าสังเกตการเป็นเวลากว่า3ชั่วโมงพบคนงานลักษณะคล้ายคนจีน4คนเดินเข้าไปในไซต์ก่อสร้างทีมข่าวสอบถามเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของโครงการให้ข้อมูลว่าคนจีนที่เหลืออยู่มีใบอนุญาตทำงานถูกต้องหนึ่งในคนงานชาวไทยที่ทีมข่าวพบในไซต์ก่อสร้างให้ข้อมูลว่าคนจีนที่ถูกจับไปก่อนหน้านี้ทำงานวางระบบท่อน้ำในไซต์ก่อสร้างปัจจุบันงานในส่วนนั้นจึงต้องหยุดชั่วคราว
4: คนจีนไม่เห็นเลยมันหายไปหัวไปไหนหมดไม่รู้จุดใหญ่ก็หยุดอ่ะมีคนจีนครับข้างในคนจีนมาทำคนละแผนกันเนี่ยมันขุดท่อวางท่ออยู่ข้างในอ่ะคนจีนติดไปหลายวันแล้วเนี่ยรู้จีไม่เห็นหน้าหลายวันแล้วเนี่ย
3: นอกจากจังหวัดปทุมธานีในเดือนมิถุนายนยังมีหลายพื้นที่ทั่วประเทศไทยที่เจ้าหน้าที่ตรวจพบคนจีนลักลอบทำงานในไซต์ก่อสร้างเช่นเมื่อวันที่12มิถุนายนหลังการจับกุมที่จังหวัดปทุมธานี1วันเจ้าหน้าที่จัดหางานจังหวัดชลบุรีตรวจค้นไซต์ก่อสร้างโรงงานแห่งหนึ่งในอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีพบแรงงานไม่มีใบอนุญาต35คนในจำนวนนี้พบเป็นคนจีน4คนรับหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้างล่าสุดเมื่อวันที่18มิถุนายนที่ผ่านมาชุดปราบปรามภัยแทรกซ้อนกองทัพภาคที่4จับกลุ่มวิศวกรผู้คุมงานคนจีน12คนและคนงานเมียนมา56คนขณะทำงานอยู่ในไซต์ก่อสร้างคอนโดมิเนียมในอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตทั้งหมดไม่มีใบอนุญาตทำงานกรมการจัดหางานให้ข้อมูลว่าปัญหาการลักลอบทำงานของชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวจีนส่วนหนึ่งเป็นผลจากการเปิดรับชาวต่างชาติซึ่งบางส่วนใช้วีซ่านักท่องเที่ยวแฝงตัวเข้ามาทำงาน
5: ซึ่งในการตรวจจับแต่ละครั้งก็จะมีความหลากหลายของผู้กระทำความผิดนะครับไม่ว่าจะสัญชาติจีนสัญชาติเมียนมาสัญชาติกัมพูชาสัญชาติลาวก็มีหมดครับเราจะดูในส่วนของการทำงานซึ่งเป็นความผิดซึ่งหน้าในส่วนไหนที่เกี่ยวข้องกับการนำมานำพาต่าง เราจะให้มีการสืบสวนสอบสวนเพิ่มเติมโดยชั้นพนักงานสอบสวนอยู่แล้วครับบางคนเข้ามาโดยใช้วีซ่าท่องเที่ยวใช้เป็นฟรีวีซ่าเข้ามาประมาณสัก60วันเข้ามาท่องเที่ยวและต่อมาเมื่อได้โอกาสก็เห็นช่องทางก็อาจจะเข้าไปทำงานโดยที่ไม่ได้ขอรับใบอนุญาตมาเลยอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งช่องทาง
3: นายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยให้ข้อมูลว่าปัจจุบันมีวิศวกรไทยที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทั้งประเทศกว่า 200,000 คนถือว่ามีจำนวนเพียงพอต่อความต้องการแต่ที่ขาดคือวิศวกรที่มีทักษะสูงเช่นงานรถไฟงานอุโมงค์และการก่อสร้างใต้ดินดังนั้นวิศวกรจีนจึงมีความชำนาญแต่ปัญหาคือการเข้ามาทำงานในรูปแบบรับเหมาก่อสร้างศูนย์เหรียญที่ขนมาทั้งคนและอุปกรณ์รวมทั้งผู้ไม่มีใบอนุญาตทำงาน
6: ถ้าเกิดว่าทางกลุ่มของคนต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในลักษณะที่ผมใช้คำว่าศูนย์เหรียญศูนย์เหรียญเนี่ยหมายความว่าเขามาครบวงจรเลยนะเขาเอาทุนมาเอาคนของเขามาเอาอุปกรณ์แม้กระทั่งเอาวัสดุของประเทศเขาเข้ามาด้วยเนี่ยตรงนี้ครับมันก็อาจจะกระทบกับการเข้ามาแย่งงานของวิศวกรไทย
3: ข้อมูลจากกรมการจัดหางานระบุว่าคนจีนที่ทำงานถูกต้องในประเทศไทยมีทั้งหมด 74,518 ตำแหน่งจังหวัดชลบุรีมีมากที่สุด 21,755 ตำแหน่งตามด้วยกรุงเทพ 21,664 ตำแหน่งและระยอง 18,778 ตำแหน่งภูวเดชฉัตรวาพรไทย PBS รายงาน
0: ที่กระบี่ครับที่นั่นเป็นอีกพื้นที่หนึ่งนะครับที่ภาครัฐพยายามจะปราบปรามกวาดล้างเครือข่ายนอมินีต่างชาติตอนนี้เจอบริษัทต้องสงสัยนะครับถึง400แห่งด้วยกันครับนี่เป็นภาพมุมสูงนะครับของวิลล่าแห่งหนึ่งครับตำบลหนองทะเลอำเภอเมืองกระบี่ปิดล้อมด้วยรั้วไม้ไผ่มิดชิดนะครับเป็นหนึ่งในจุดที่เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบเมื่อ2วันก่อนครับที่วิลล่าแห่งนี้ครับเปิดให้บริการนักท่องเที่ยวกลุ่มเฉพาะในรูปแบบเปลือยกายทั้งภายในรีสอร์ทนะครับชายหาดส่วนตัวแล้วก็ชายหาดใกล้เคียงจากการตรวจสอบนะครับที่นี่จดทะเบียนเป็นบริษัทนิติบุคคลครับเป็นของหญิงชาวไทยคนหนึ่งมีสามีเป็นชาวต่างชาติเบื้องต้นพบพฤติการเข้าข่ายความผิดหลายข้อหานะครับจึงดำเนินคดีตามพรบโรงแรมปี47และความผิดเกี่ยวกับการเผยแพร่หรือครอบครองสื่อลามกอนาจารพร้อมตรวจยึดพยานหลักฐานจำนวนมากเพื่อขยายผลครับผู้ว่ากระบี่ครับบอกว่าที่ผ่านมาเจอบริษัทต้องสงสัยใช้นอมินีถือหุ้นแทนชาวต่างชาติรวม17บริษัทนะครับครอบครองที่ดิน25แปลงมูลค่ากว่า499ล้านบาทครับมีพฤติการใช้คนไทยถือหุ้นแทนนะครับเพื่อเข้าครอบครองที่ดินและทำธุรกิจในพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญของกระบี่ครับ
7: ชัดเจนว่าแห่งนี้มีผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติ2แล้วก็คนไทย1นะครับแล้วเดี๋ยวก็เจ้าพนักงานที่ดินก็คงจะแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนที่สพ.อ่าวนางนะครับแล้วก็ดำเนินการจำหน่ายหุ้นภายในที่กฎหมายกำหนดคือ180วันไม่เกิน1ปีนะครับแล้วในส่วนของทางปกครองก็ดูในเรื่องของกฎหมายโรงแรมก็ชัดเจนนะครับว่าที่แห่งนี้ไม่ได้มีการจดทะเบียนโรงแรมเดี๋ยวเราก็ต้องดำเนินคดีต่อไปนะครับในส่วนของเรื่องนอมินีเนี่ยตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็กำลังจะดูเอกสารเพิ่มเติมนะครับเพื่อเตรียมดำเนินการ
0: มีรายงานครับว่าพบการจดทะเบียนยกเลิกบริษัทนิติบุคคลที่มีชาวไทยถือหุ้นร่วมกับชาวต่างชาติเพิ่มมากขึ้นนะครับหลังถูกตรวจสอบอย่างเข้มข้นเฉพาะที่กระบี่ครับมีบริษัทนิติบุคคลที่ต้องสงสัยเข้าข่ายลักษณะนอมินีมากกว่า400บริษัทครับ

0: ข้าสู่สัปดาห์สุดท้ายก่อนจะถึงวันเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.กันแล้วนะคะต้องย้ำกับคุณผู้ชมนะคะวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้เป็นวันเลือกตั้งการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้าไม่มีการเลือกตั้งนอกเขตท่านจะได้บัตรเลือกตั้งเนี่ย2ใบไปเลือกผู้สมัครผู้ว่ากทม.ใบนึงแล้วก็เลือกสก.ใบนึงในบัตรเนี่ยไม่ได้ระบุชื่อของผู้สมัครนะคะแปลว่าท่านต้องจำเบอร์เข้าไปส่วนบรรยากาศการหาเสียงในช่วงสัปดาห์สุดท้ายตอนนี้ดูเหมือนว่าเหล่าบรรดาผู้สมัครจะเริ่มปรับเปลี่ยนแผนหรือว่าไฮไลท์ประเด็นสำคัญที่พยายามจะสื่อไปถึงประชาชนมันเปลี่ยนไปจากช่วงแรกนะคะก็มีการงัดกลยุทธ์ออกมาหาเสียงกันอย่างเข้มข้นค่ะนายอนุชาบุรพชัยศรีผู้สมัครผู้ว่ากทม.พรรคประชาธิปัตย์เน้นลงพื้นที่หาเสียงในตลาดและชุมชนค่ะวันนี้เดินทางไปที่ตลาดกลางนครร่มเกล้าเขตลาดกระบังตลาดเกรียงไกรเขตคลองสามวาแล้วก็ที่ซันพลาซ่าอยู่ในเขตจตุจักรนะคะก็ควงคู่นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ไปช่วยหาเสียงด้วยนโยบายส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการพัฒนาตลาดกทม.ให้สะอาดการทำระบบคมนาคมให้เชื่อมต่อไปยังเส้นทางหลักแล้วก็มีนโยบายเชิงรุกตรวจสอบอาคารเก่าในกทม.ปรับระเบียบกฎหมายค่ะหลังจากเกิดเหตุกันศาสตร์อาคารเก่าพังถล่มลงมาในเขตสัมพันธวงศ์พร้อมเน้นย้ำนโยบายแก้ไขปัญหาเรื่องทุจริตปราบปรามคอร์รัปชันค่ะ
1: นางมัลลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขครับคนนี้เป็นผู้สมัครอิสระนะครับลงพื้นที่ไปสำรวจสภาพอาคารเก่าในย่านเยาวราชและเขตสัมพันธวงศ์ครับบอกว่ากทม.จำเป็นต้องเปลี่ยนวิธีทำงานนะครับจากการรอรับแจ้งเหตุมาเป็นการทำงานเชิงรุกด้านความปลอดภัยอย่างจริงจังครับเพราะกรุงเทพมีอาคารเก่าจำนวนมากกระจายอยู่ใน50เขตนะครับบางส่วนถูกดัดแปลงจนเกิดความเสี่ยงด้านโครงสร้างนางมัลลิกาครับประกาศถ้าได้รับเลือกเป็นผู้ว่าจะตั้งหน่วยวิศวกรพิทักษ์เมืองลงพื้นที่ไปตรวจสอบอาคารเสี่ยงทั่วกรุงเทพมหานครอย่างเป็นระบบครับใช้เทคโนโลยีดิจิทัลจัดทำฐานข้อมูลอาคารแบบเรียลไทม์เป็นมาตรการเร่งด่วนภายใน90วันนะครับไปสำรวจอาคารเก่าทุกเขตทำบัญชีอาคารเสี่ยงและเผยแพร่ต่อสาธารณะตรวจสอบอาคารอายุเกิน30ปีในเขตเศรษฐกิจครับ
0: ขณะที่นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครผู้ว่ากทม.ยังไม่มีกำหนดเรื่องวันปราศัยนะคะจะเน้นการลงพื้นที่แล้วก็นำเสนอนโยบายผ่านป้ายหาเสียงรูปแบบใหม่ที่ถูกนำไปติดตั้งไปเผยแพร่ตามจุดสำคัญย่านเศรษฐกิจแล้วก็สื่อสารผ่านทางโซเชียลมีเดียล่าสุดเผยแพร่นโยบายทั้ง50เขตของกทม.ผ่านเว็บไซต์ teamchatchat.com/map เพื่อให้ประชาชนเข้าไปสำรวจนโยบายในเขตพื้นที่ของตัวเองคลิกเข้าไปในเขตที่ตัวเองอาศัยอยู่นโยบายทั้งหมดบอกว่ารวบรวมมาจากการลงพื้นที่รับฟังเสียงของคนในเขตกิจกรรมผู้ว่าสัญจรแล้วก็ข้อร้องเรียนที่ร้องเรียนผ่านทราฟี่ฟองดูค่ะส่วนนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรแม้ว่าวันนี้ผู้สมัครผู้ว่ากทม.ของพรรคประชาชนไม่มีภารกิจการลงพื้นที่หาเสียงแต่โค้งสุดท้ายก่อนจะถึงวันเลือกตั้งกลับเห็นการเร่งเครื่องอย่างชัดเจนของทีมสนับสนุนของพรรคประชาชนใช้กลยุทธ์ระดมแกนนำระดับประเทศนะคะออกมาลงพื้นที่หาเสียงกันลักษณะดาวกระจายนำโดยนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนและนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจค่ะผู้ช่วยหาเสียงลงพื้นที่ไปพบปะประชาชนแนะนำตัวนายชัยวัฒน์ให้เป็นที่รู้จักกันมากขึ้นลงพื้นที่ประกบแบบนี้เลยส่วนเวทีปราศัยก็ยังกระจายไปในหลายพื้นที่ทั่วเมืองค่ะคนทัพแกนนำของพรรคและผู้ช่วยหาเสียงมาช่วยกันลงพื้นที่อย่างพร้อมหน้าไม่ว่าจะเป็นนายรังสิมันโรมรองศาสตราจารย์วีรยุทธการชูฉัตรสลับกันขึ้นเวทีนำเสนอนโยบายตอกย้ำจุดยืนของพรรคสะท้อนให้เห็นว่าพรรคประชาชนในช่วงโค้งสุดท้ายระดมสรรพกำลังเพื่อเร่งส่งนายชัยวัฒน์ให้ตีตื้นขึ้นมาในผลโพให้ได้เพื่อคว้าคะแนนจากคนกรุงเทพให้ได้มากที่สุดค่ะ
1: ปัญหานี้ก็มาได้ถูกจังหวะเวลานะครับมันไม่ใช่แค่เรื่องของกันศาสตร์เก่าพังถล่มลงมาครับแต่นี่คือปัญหาโครงสร้างของอาคารเก่าที่อยู่ทั่วกรุงเทพทั้ง50เขตเป็นโจทย์ใหญ่ของกทม.นะครับเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในจังหวะเวลาที่มีการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.มีการลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะครับซึ่งในอนาคตกทม.ก็คงต้องทำงานเชิงรุกในการสำรวจอาคารเก่าทั้งหมดครับส่วนคนที่อาศัยอยู่ในจุดเกิดเหตุมันก็ต้องมีกังวลใจกันบ้างแหละครับเกิดใกล้บ้านแบบนี้แจ้งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบได้ครับ หลังสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์นะครับนำวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยหรือวสท.ลงพื้นที่สำรวจอาคารเก่า50ปีครับหลังการสาดคอนกรีตพังถล่มลงมาพบโครงสร้างอิฐมีอายุไม่ต่ำกว่า50ปีคานไม้พื้นเป็นไม้ส่วนการสาดที่ถล่มเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กคาดว่าสาเหตุมาจากความเสื่อมของอาคารนะครับและการสาดคอนกรีตเสื่อมสภาพผอ.เขตขอ

0: ภัยครับผู้อำนวยการสำนักงานควบคุมอาคารสำนักงานโยธากรุงเทพมหานครนะครับบอกว่าสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ออกประกาศห้ามเข้าพื้นที่และส่งเจ้าหน้าที่เข้ารื้อกันศาสตร์ที่ถล่มลงมาเพื่อเปิดพื้นที่ครับส่วนคานคอนกรีตที่ยังไม่สุดจะมีการค้ำยันชั่วคราวนะครับเพื่อรอการตัดตามคำแนะนำของวสท.ขณะที่พื้นที่ใกล้เคียงที่เกิดเหตุครับกทม.กำลังกำหนดแผนร่วมกับวสท.ในการตรวจสอบเบื้องต้นสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ครับจะส่งเจ้าหน้าที่นะครับไปสำรวจถ้าพบอาคารไหนเสี่ยงจะรีบแจ้งเจ้าของอาคารเพื่อให้มีการปรับปรุงครับถ้าประชาชนที่อยู่อาศัยละแวกนั้นรู้สึกไม่ปลอดภัยก็แจ้งมายังสำนักงานเขตได้นอกจากนี้สำนักการโยธากทม.นะครับจะทำแผนสำรวจอาคารเก่าทั่วกรุงเทพเพื่อจัดทำกรุ๊ปอาคารเสี่ยงครับโดยเฉพาะอาคารที่สร้างก่อนปี2522ก่อนที่จะมีพ.ร.บ.อาคารชุดบังคับใช้ซึ่งอาคารลักษณะนี้กระจายอยู่หลายเขตครับบางที่อายุมากกว่า100ปีแม้อาคารเหล่านี้จะมีความสูงไม่มากนะครับแต่มีจุดเสี่ยงก็คือส่วนที่ยื่นของอาคารซึ่งประชาชนสามารถส่งข้อมูลหรือแจ้งเข้ามาผ่านทรัฟฟี่ฟองดูได้ครับ
1: อาจจะมีทั้งการช่องทางที่1ก็คือการลงพื้นที่สำรวจโดยเน้นไปที่อาคารเก่าซึ่งสร้างก่อนปี2522ก่อนนะครับซึ่งเป็นโครงสร้างอาจจะที่ใช้งานอาคารมาเป็นเวลานานครับส่วนที่2เนี่ยอาจจะเปิดช่องทางครับผมอาจจะเป็นส่วนของทรัฟฟี่ฟองดูหรือว่าอะไรในการที่ให้ส่งข้อมูลมาแล้วทางวิศวกรรมสถานนะครับจะส่งผู้เชี่ยวชาญมาช่วยกันดูแล้วก็วิเคราะห์แล้วก็แจ้งทางตอบทางไลน์ครับคล้ายๆกับตอนเกิดเหตุแผ่นดินไหวครับตอนนี้กำลังแบ่งกลุ่มอาคารแบ่งพื้นที่ดูจำนวนของผู้เชี่ยวชาญที่จะมาช่วยมาร่วมมือครับ
2: นักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิ่งแวดล้อมเปรียบเทียบการอนุรักษ์เมืองเก่ากับเมืองโบราณระหว่างต่างประเทศกับไทยนะคะบอกว่าในต่างประเทศทุกหน่วยงานจะทำงานร่วมกันมีการตรวจสอบโครงสร้างก่อนจะปรับปรุงความสวยงามความปลอดภัยและวางแผนเพื่อความยั่งยืนการอนุรักษ์อาคารเก่าไม่ได้แช่แข็งตึกแต่ว่าให้อาคารเก่าอยู่ร่วมกับชีวิตโมเดิร์นได้อย่างยั่งยืนโดยเขตอนุรักษ์จะไม่คุ้มครองแค่ตึกแต่ว่าคุ้มครองทั้งย่านแต่ว่าในประเทศไทยเนี่ยไม่เป็นแบบนั้นค่ะการขึ้นทะเบียนเมืองเป็นชุมชนเก่าหรือเมืองเก่าทำแยกส่วนทุกหน่วยงานก็ต่างคนต่างทำพื้นที่เกิดเหตุเนี่ยค่ะถูกจัดอยู่ในย่านชุมชนเก่าเยาวราชได้รับการขึ้นทะเบียนและประกาศเป็นแหล่งสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมประเภทย่านชุมชนเก่าโดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือสผ.และเป็นพื้นที่อนุรักษ์เมืองเก่าของกทม.แต่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานอย่างเป็นทางการโดยกรมศิลปากรก็ถูกควบคุมโดยข้อบัญญัติและกฎกระทรวงเช่นห้ามก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารเพื่อรักษาคุณค่าความเป็นเมืองประวัติศาสตร์ทำให้เจ้าของพื้นที่ไม่มีงบประมาณดูแลมีการเช่าช่วงแล้วก็ต่อเติมสะสมค่ะ
3: กรมศิลปากรเนี่ยยังไม่ได้ประกาศว่าอาคารพวกนี้มันเป็นโบราณสถานมันก็เลยไม่มีเงินมาบูรณะไม่มีเงินมาการจัดการเพราะฉะนั้นเขาเลยให้เจ้าของเดิมเป็นคนดูแลนะครับแต่ว่าเขตสัมพันธวงศ์หรือกทม.เนี่ยจะต้องไปคุมว่าพื้นที่ตรงนี้นะจะต้องไม่มีการทำให้สูงเกิน15เมตรนะครับห้ามบังทิวทัศน์แล้วก็สีจะต้องเป็นสีเทาสีเดิมๆอะไรอย่างเงี้ยไม่มีการต่อเติมจะต้องขออนุญาตต้องคุมเข้มนี่ไงนี่ผมเป็นสิ่งที่เขาแยกกันทำไงแต่ท่านในต่างประเทศเขาบอกเนี่ยเวลาประกาศเป็นเขตเมืองเก่าก็ต้องเข้าไปดูแลเลยนะต้องไปสำรวจว่าอาคารอยู่ได้ไหมใช่ไหมบางทีเขาก็เอาลื้อข้างนอกแล้วก็ดูข้างในอะไรเงี้ยข้างข้างในเนี่ยรื้อหมดใช่ไหมแต่ข้างนอกเนี่ยนะก็ปรับแต่งให้มันเป็นลักษณะอาคารเก่าไว้โดยทำให้มั่นคงแข็งแรงอนุรักษ์ไว้นะครับไม่ให้มีรถมาวิ่งผ่านทำให้เกิดความสั่นสะเทือนไม่ให้มีการต่อเติมนะแต่ของเราเนี่ยต่างคนต่างประกาศไปแยกส่วนสผ.ประกาศกทม.ประกาศกรมศิลป์ไม่ประกาศใช่ไหมสุดท้ายทำอะไรไม่ได้คนที่ดูก็คือเขตก็คือเขตสัมพันธวงศ์
0: นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมครับบอกว่ากทม.ต้องเร่งตรวจสอบเชิงรุกเขตเมืองเก่าทั้งความปลอดภัยแข็งแรงและโครงสร้างอาคารเก่าทั้งหมดครับเพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำ
2: วันนี้มีการปักหลักชุมนุมเสนอข้อเรียกร้องของเครือข่ายประชาชนภาคใต้ตะวันออกนะคะชุมนุมกันเพื่อคัดค้านร่างกฎหมาย SEC Land Bridge ค่ะเรียกร้องให้มีการจัดทำแผนพัฒนาภาคใต้ใหม่นะคะไม่ใช่แค่เฉพาะตัว SEC แต่ว่าทางเครือข่ายเขายังเรียกร้องให้หยุดการขยายพื้นที่ EEC จังหวัดปราจีนบุรีด้วยพร้อมบอกถึงบทเรียนของ EEC เนี่ยมันหลายด้านผลกระทบก็ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นเรื่องมลพิษทรัพยากรสิ่งแวดล้อมต่างๆพื้นที่การเกษตรทะเลถูกทำลายไปด้วยนะคะทางกลุ่มเขายืนยันจะปักหลักยาวไปจนกว่าจะบรรลุเป้าหมายข้อเรียกร้องค่ะกลุ่มศึกษาการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้SEC Watch ค่ะและกลุ่มศึกษาการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC Watch ปักหลักชุมนุมกันบริเวณถนนพระราม5ตรงข้ามทำเนียบรัฐบาลและร่วมกันอ่านแถลงการยื่นข้อเรียกร้องสำคัญไปยังนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีผ่านนายนพพรบุญแก้วรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะทั้งกลุ่มเขามีข้อเรียกร้องสำคัญ3ข้อด้วยกัน1. ให้หยุดกฎหมาย SEC โดยรัฐบาลต้องออกหนังสือที่มีผลบังคับจริงที่ทำให้กฎหมายฉบับนี้ไม่ถูกผลักดันเข้าสู่ขั้นตอนตามกฎหมายค่ะทั้งในส่วนของรัฐบาลและพรรคการเมืองโดยเฉพาะร่างของสนคซึ่งเป็นการจัดทำร่างกฎหมายตามมติครม.ค่ะ
0: 2. ครับรัฐบาลต้องยุติการดำเนินโครงการแลนด์บริดจ์ทั้งในส่วนของท่าเรือเส้นทางรถไฟทางหลวงพิเศษครับและโครงการในลักษณะนี้จะเกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้ได้หรือไม่จะต้องรอผลการศึกษาแผนแม่บทเศรษฐกิจยั่งยืนภาคใต้ที่จะจัดทำขึ้นภายใต้กลไกที่ถูกต้องชอบธรรมนะครับ 3. ครับเขียนแผนพัฒนาภาคใต้ใหม่รัฐบาลจะต้องยกเลิกกฎหมายเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้สู่การจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาภาคใต้ครับโดยใช้กลไกที่ถูกต้องมุ่งเน้นการพัฒนาบนพื้นฐานศักยภาพและก่อเกิดประโยชน์แก่คนไทยโดยรัฐบาลจะต้องตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งครับที่ตกลงร่วมกันเพื่อจะทำแผนแม่บทการพัฒนาภาคใต้ใหม่ครับ
4: ทั้ง3ประการเนี่ยหัวใจสำคัญที่สุดคือพรบ HTC ซึ่งจะเป็นตัวแม่บทนะครับที่จะทำให้เกิดโครงการต่างๆเช่นโครงการแลนด์บริดจ์ก็เป็นหนึ่งในตัวโครงสร้างพื้นฐานครับแล้วกฎหมายฉบับนี้เนี่ยถ้าบังคับใช้ในภาคใต้จะก่อให้เกิดการสูญเสียที่ดินนะครับของคนภาคใต้ไปให้กับต่างชาตินะครับสูญเสียอาชีพซึ่งวิชาชีพสงวนสำหรับผู้มีสัญชาติไทยก็จะถูกยกเลิกนะครับให้สามารถต่างชาติสามารถทำได้รวมถึงการเปลี่ยนแปลงกฎหมายผังเมืองนะครับซึ่งจะทำให้ภาคการเกษตรและภาคการท่องเที่ยวนะครับซึ่งเป็นสีเขียวในผังเมืองถูกเปลี่ยนเป็นสีม่วงนั่นหมายถึงว่าแรงงาน 2.4 ล้านคนที่อยู่ในภาคการเกษตรในภาคใต้จะได้รับผลกระทบ
2: จากนั้นได้ร่วมกันอ่านแถลงการณ์ที่พวกเขาใช้ชื่อว่าหยุดกฎหมายขายแผ่นดินให้ต่างชาติเพื่อชี้ถึงผลกระทบในมิติต่างๆที่เกิดขึ้นในภาคตะวันออกจากกฎหมาย EEC นะคะบอกว่ามีทั้งเรื่องมลพิษทรัพยากรสิ่งแวดล้อมพื้นที่เกษตรทะเลที่ถูกทำลายเรียกร้องให้หยุดขยายพื้นที่ EEC มายังจังหวัดปราจีนบุรีและขยายพื้นที่ผลกระทบนี้ไปยังภาคใต้โดยพวกเขายืนยันจะปักหลักต่อเนื่องจนกว่าจะบรรลุเป้าหมายข้อเรียกร้องที่ยื่นไปยังรัฐบาลค่ะ
0: ก่อนหน้านี้คงจำกันได้นะครับเจอปัญหาน้ำสีดำที่จังหวัดสระบุรีครับจุดนั้นก็คือคลองห้วยตะเข้นะครับตอนนี้จากน้ำสีดำเนี่ยมันเปลี่ยนจากสีดำกลายเป็นสีน้ำตาลครับแต่เป็นสีน้ำตาลที่มีฟองสีขาวลอยเต็มผิวน้ำชาวบ้านที่อยู่บริเวณนั้นเนี่ยเห็นผิดสังเกตนะครับเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบครับนี่เป็นภาพมุมสูงนะครับบริเวณประตูระบายน้ำคลองเปรียวอำเภอเมืองสระบุรีครับเป็นภาพเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาจะมองเห็นผิวน้ำเต็มไปด้วยฟองสีขาวไหลยาวต่อเนื่องครับขณะที่สีของน้ำบางจุดเข้มกว่าปกตินะครับจากประตูระบายน้ำไม่ถึง1กิโลเมตรก็คือจุดที่น้ำไหลลงไปรวมกับแม่น้ำป่าสักใกล้กันเป็นสถานีสูบน้ำดิบของเทศบาลเพื่อนำไปใช้ผลิตน้ำประปาจุดนี้เนี่ยยังสามารถมองเห็นสีน้ำตัดกันอย่างชัดเจนครับทีมข่าวได้คลิปวิดีโอเพิ่มเติมนะครับจากเพจสระบุรีโซเชียลซึ่งบอกว่าถ่ายเอาไว้เวลา 5:00 นของเมื่อวานนี้บริเวณฝายห้วยตะเข้จุดที่เคยพบน้ำสีดำพบว่าน้ำที่ไหลผ่านกลายเป็นสีน้ำตาลอ่อนครับแต่เมื่อไหลลงจากฝายพบว่าเกิดเป็นฟองสีขาวลอยทั่วผิวน้ำ ชาวบ้านให้ข้อมูลนะครับว่าก่อนที่น้ำบริเวณฝายห้วยตะเข้จะเกิดฟองในช่วงเย็นวันที่21มิถุนายนน้ำบริเวณต้นน้ำก็คือคลองหนองน้ำเขียวก็พบฟองลักษณะคล้ายกันตั้งแต่ช่วงเช้าครับ
2: ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมให้ข้อมูลค่ะว่าฟองที่เกิดขึ้นอาจจะมาจากหลายสาเหตุค่ะทั้งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรืออาจจะเป็นการเกิดการปนเปื้อนของสารเคมีบางอย่างก็ต้องส่งตรวจพิสูจน์ในห้องแลบหรือห้องปฏิบัติการจึงจะสามารถระบุสาเหตุที่ชัดเจนได้ก่อนหน้านี้กรมควบคุมมลพิษเคยลงพื้นที่ไปเก็บตัวอย่างน้ำภายในคลองห้วยตะเข้คลองหนองน้ำเขียวคลองเกตแล้วก็คลองเพียวส่งไปตรวจสอบแล้วก็รายงานผลช่วงต้นเดือนที่ผ่านมานะคะพบสารโลหะหนักและสารอินทรีย์ระเหยง่ายเกินค่ามาตรฐานน้ำผิวดินค่ะ
0: จากนั้นครับได้ส่งหลักฐานให้กับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือบก.ปทส.ครับเพื่อสืบหาผู้ลักลอบปล่อยน้ำเสียลงแหล่งน้ำสาธารณะนะครับส่วนผลตรวจตะกอนดินได้รับรายงานว่าใช้เวลาอีกไม่เกินสัปดาห์จะรายงานผลอย่างเป็นทางการครับ
2: ก่อนหน้านี้เกษตรกรเจอกับราคาค่าปุ๋ยที่พุ่งสูงขึ้นนะคะแม่ปุ๋ยเนี่ยเจอสูงสุดกระสอบละ 1,800 บาทแต่ว่าล่าสุดมีสัญญาณดีเพราะว่ากระทรวงพาณิชย์แล้วก็3สมาคมปุ๋ยประเมินแนวโน้มราคากำลังปรับตัวลดลงนะคะหลังจากสถานการณ์ปุ๋ยในตลาดโลกนั้นเริ่มคลี่คลายโดยเดือนมิถุนายนมีการส่งออกสินค้าจากอ่าวเปอร์เซียผ่านทางช่องแคบพอมูสมากขึ้นแต่จากการสำรวจการลงพื้นที่การจำหน่ายปุ๋ยในไทยมันยังสวนทางนะคะโดยพบว่าราคาปุ๋ยยังไม่ได้ลดลงค่ะชาวสวนมะระในอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีรดน้ำใส่ปุ๋ยดูแลผลผลิตเกษตรกรคนนี้บอกว่าราคาปัจจัยการผลิตโดยเฉพาะปุ๋ยเคมียังแพงค่ะอยู่ในระดับสูงนะคะโดยเฉพาะแม่ปุ๋ยซื้อกันกระสอบละ 1,800 บาทส่วนปุ๋ยสูตรอื่นๆเช่น16 16 16ก็ยังไม่ลดราคาแต่ละร้านตั้งราคาขายก็ไม่เท่ากันจึงต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลปัจจัยการผลิตให้มันถูกลงหลังจากราคาพลังงานมีแนวโน้มคลี่คลายแล้วค่ะ
5: ณตอนนี้แล้วก็ขึ้นมาเป็น 1,400 แล้วก็มันลงมาหน่อยแล้ว 1,400-1,500 แม้แต่ปุ๋ยไอ้4600ยังขึ้นเลยขึ้นน่าดูขึ้นแพง
6: สูงก็ถือว่าแพงมาก
5: แพงบอกแพงขาดตลาดเลยอ่ะแพงนี่ก็ใช้แต่ว่านานจะใช้สักทีนึงใช้ตอนเล็กใช้ตอนเฉพาะตอนเล็กตอนโตเราไม่ใช้มันเป็นสูตร1600นั่นไง
6: ก็ถือว่ายังไปได้ประคองประคองแหละ
5: คือประคองนะตอนนี้คือประคองก็อยากให้รัฐบาลช่วยให้มันเรื่องปุ๋ยกับเรื่องน้ำยาเนี่ยควบคุมหน่อยแล้วก็น้ำมันอย่างนึงน้ำมันเนี่ยต้องใช้บินซินหรือไอ้91เพราะต้องลดน้ำอยู่เรื่อย
0: ร้านขายปุ๋ยที่บางบัวทองครับบอกว่าตอนนี้ยังลดราคาขายไม่ได้นะครับเพราะยังมีสต๊อกเก่าอยู่ส่วนแม่ปุ๋ยยูเรียสูตร4600ราคายังไม่ลดลงครับและร้านไม่ได้สต๊อกสินค้านะครับแต่จะเน้นสูตร16เป็นหลักโดยราคาขายอยู่ที่ 1,500 บาทต่อกระสอบครับขณะที่ต้นทุนอยู่ที่ 1,350 บาทในอนาคตถ้าต้นทุนถูกลงก็จะลดราคาลงตามสถานการณ์ครับ
7: เพราะว่ายูเรียเนี่ยตั้งแต่มีสงครามครั้งแรกเลยยังไม่ได้ลงเลยราคาจากเดิมดั้งเดิมเลยอ่ะ700กว่าบาท800ปัจจุบันนะตอนนี้ถ้าซื้อทุนต่อตันเนี่ยยังตกอยู่ที่กระสอบละ 1,500-1,550 มันขึ้นมา 100% นะชาวสวนชาวไร่แย
6: ่
7: ไม่ได้รับเลย
6: ก็ปกติไม่รับมาแล้ว
7: ต้องขายประมาณสมมติ 1,550 ถ้าเรา1บวก100ก็ 1,650 แต่บางร้านที่เล็กกว่าเราอ่ะเขาก็ต้องไปอัพราคาอีกใช่ไหมคะอย่างเรายังซื้อจำนวน5ตัน3ตัน10ตันอะไรอย่างนี้
2: การประชุมติดตามสถานการณ์ปุ๋ยเคมีระหว่างกระทรวงพาณิชย์กับ3สมาคมปุ๋ยนะคะมีนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานยืนยันค่ะปริมาณปุ๋ยก็ยังมีเพียงพอต่อความต้องการหลังเพิ่มความเข้มงวดติดตามตรวจสอบการจำหน่ายควบคู่กับมาตรการปุ๋ยธงเขียวส่วนการเจรจานำเข้าปุ๋ยเคมีโดยเฉพาะปุ๋ยยูเรียจากจีนและรัสเซียก็ยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องแม้ว่าอิหร่านจะกลับมาดำเนินการภายในช่องแคบฮอร์มุสแล้วนะคะ นายกสมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทยบอกว่าแม้อิหร่านจะกลับมาเปิดช่องแคบฮอร์มุสแต่จะไม่กระทบกับการนำเข้าปุ๋ยจากตะวันออกกลางหลังจากกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงการต่างประเทศเจรจาอิหร่านยกเว้นการเก็บค่าผ่านทางและเปิดเส้นทางเดินเรือเพื่อขนส่งสินค้ามายังไทยค่ะ
8: วันนี้จริงๆที่เราบอกว่าซัพพลายเนี่ยพอเนี่ยนะครับและจริงๆก็พอแต่เรากลัวที่สุดก็คือคนเอาไปเอาไปหาประโยชน์นะครับไปซื้อก่อนล่วงหน้าแล้วไ

0: ก็บเอาไว้ทำแบบเดียวกับน้ำมันปัญหาก็จะเกิดขึ้นกับเรื่องเกิดช็อตเตจขึ้นมาซึ่งตอนนี้เราไม่พยายามที่จะบอกจำนวนสต็อกแต่จริงๆเรามีสิ่งเสมอเพราะจะซัพพลายเพราะว่าเราเป็นห่วงมากเลยนะครับกลุ่มหนึ่งของบุคคลเหล่านี้นำไปแล้วก็ไปเอาไปเพิ่มบุคคลไปเพิ่มราคาน
1: ายเทพวิทย์เตียวสุรัตน์กุลที่ปรึกษาสมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทยบอกว่าสถานการณ์ราคาปุ๋ยเวลานี้มันผ่านจุดสูงสุดมาแล้วและมีแนวโน้มจะปรับลดลงอย่างต่อเนื่องหลังปุ๋ยล็อตใหม่ออกจากอ่าวเปอร์เซียมาแล้วค่ะขณะนี้อยู่ระหว่างการขนส่งเข้ามาที่ไทยตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งก็จะทำให้ราคาปุ๋ยลดลงอย่างต่อเนื่องกรมการค้าภายในรายงานราคาปุ๋ยยูเรียในประเทศปรับขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ60ส่วนฟอสเฟตเพิ่มขึ้นร้อยละ20โพแทสเซียมร้อยละ 0.2 นะคะหลังมีการปิดช่องแคบฮอร์โมนค่ะ
2: อีกหนึ่งโจทย์ใหญ่ของประเทศไทยครับก็คือการแก้ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้นะครับตอนนี้ทั้งคณะผู้แทนพิเศษของรัฐบาลและคณะพูดคุยสันติสุขเนี่ยเริ่มทำงานกันแล้วครับแต่ในมุมมองของนักรัฐศาสตร์นะครับมองว่านอกจากเริ่มแล้วต้องเร่งรอบคอบแล้วก็เพิ่มความถี่ในการแก้ปัญหาครับทำตามวงรอบการเมืองไม่ได้เพราะนั่นเป็นจุดอ่อนนะครับขณะเดียวกันนักวิชาการท่านนี้ครับยังเสนอให้ตั้งสภาที่ปรึกษาเพื่อรับฟังปัญหาอย่างรอบด้านนะครับติดตามจากรายงานของคุณศิรประภาชัยเจริญครับ
3: แม้ว่าการเดินหน้าสร้างสันติสุขชายแดนภาคใต้จะเกิดขึ้นแต่ก็ยังไม่ได้ทำให้สถานการณ์ความไม่สงบลดลงอย่างเห็นได้ชัดหากแต่ในทางกลับสวนทางความคาดหวังด้วยกระบวนการการก่อเหตุมีความถี่ขึ้นโดยเมื่อวันที่19มิถุนายนที่ผ่านมาการเกิดเหตุลอบทำร้ายชุดคุ้มครองครูกระจายในหลายพื้นที่และนำมาซึ่งความสูญเสียของเจ้าหน้าที่คล้ายเป็นการส่งสัญญาณแบบมีนัยสำคัญต่อการเดินหน้าของภาครัฐนั่นอาจเป็นเพราะเมื่อวันที่12ถึง14มิถุนายนที่ผ่านมาการเดินหน้าของคณะพูดคุยสันติสุขชายแดนใต้นัดแรกเริ่มขึ้นแล้วที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียทั้งนี้เกิดขึ้นภายหลังการเดินสายรับฟังความคิดเห็นจากทั้งกองทัพนักวิชาการและภาคประชาสังคมซึ่งคณะพูดคุยยอมรับแล้วว่าเตรียมการไปไม่ง่ายเลยสืบเนื่องจากต้องประสานผ่านผู้อำนวยความสะดวกฝั่งมาเลเซียที่ไม่ได้ระบุวันเวลาตอบรับให้แต่ในหนึ่งก็ทำให้คณะพูดคุยชี้ว่าฝั่งผู้เห็นต่างมีเจตนาที่จะเจรจาเพื่อสันติสุขร่วมกันและเป็นที่สังเกตว่าการเจรจาที่เริ่มต้นขึ้นก็คู่ขนานกับการเดินหน้าลงพื้นที่ของอนุคณะกรรมการภายใต้โครงสร้างคณะผู้แทนพิเศษรัฐบาลโดยมีรายงานว่าการลงพื้นที่ไปในห้วงเวลาใกล้เคียงกันเพื่อวางกรอบการทำงานในขั้นต้นและรองรับบริบทแวดล้อมด้วยเป้าหมายเดียวกันคือมุ่งสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินควบคู่กับการเสริมสร้างเศรษฐกิจตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติประสานงานอย่างใกล้ชิดระหว่างส่วนกลางและพื้นที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันวิชิตบุญโปร่งมองถึงการวางตัวผู้แทนพิเศษรัฐบาลและหัวหน้าคณะพูดคุยที่เป็นคลังข้อมูลรู้พื้นที่เป็นอย่างดีและสิ่งหนึ่งที่กลายเป็นจุดบอดคือฝั่งไทยมีการเปลี่ยนตัวคณะพูดคุยบ่อยครั้งหรือตามวงรอบการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองต่างจากฝั่งตรงข้ามที่ยังคงเป็นกรรมการชุดเดิมและมีข้อแนะนำว่าจากนี้ควรเปิดการเจรจาให้ถี่มากขึ้นและยังคงยึดกรอบกติกากฎหมายและรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะปมความพยายามเปลี่ยนแปลงพื้นที่เป็นเขตปกครองพิเศษซึ่งถือเป็นเรื่องที่ยากด้วยความไม่พร้อมในมิติต่างๆและเป็นเหตุให้เกิดระยะห่างระหว่างรัฐกับประชาชนท้ายสุดอาจเป็นที่มาของความแตกแยก
4: ประเด็นที่ว่าจะขอเป็นเขตปกครองพิเศษเนี่ยจะต้องพูดคุยกันว่าหนึ่งเขตปกครองพิเศษจะต้องมีความเป็นลักษณะพิเศษทางเศรษฐกิจอย่างกรณีพัทยาหรือกทม.ที่สามารถมีภาษีมีโครงสร้างขั้นพื้นฐานจัดเก็บภาษีนะครับดูแลตัวเองได้ในขณะเดียวกัน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยความพร้อมอะไรต่างๆแล้วโครงสร้างขั้นพื้นฐานในการพัฒนาหรืออะไรพูดง่ายว่าเพื่อจะกระจายรายได้ลดความเหลื่อมล้ำเนี่ยมันไกลจากความปรารถนาของเขามากของกลุ่มผู้เคลื่อนไหวมากดังนั้นความพร้อมยังไม่มีนะครับเดียวกันเองเนี่ยถ้าสมมติว่าการเป็นเขตปกครองพิเศษ ความรู้สึกที่จะมีระยะห่างเหินจากคนไทยทั่วไปก็จะมีมากขึ้นจะกลายเป็นความแตกแยกนะครับอันนี้ต้องระมัดระวังให้ดี
3: ส่วนจุดกึ่งกลางระหว่างรัฐบาลและกลุ่มผู้เห็นต่างผู้ช่วยศาสตราจารย์วันวิชิตเชื่อว่าเป็นไปได้ที่จะมีสภาที่ปรึกษาเพื่อเป็นศูนย์รวมความเห็นจากหลายฝ่ายผ่านบทบาทที่จะนำไปสู่กระบวนการสร้างสันติสุขร่วมกันและจะร่วมกันสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้เกิดขึ้นโดยเร็วแต่ก็ต้องระมัดระวังเรื่องปฏิบัติการด้านข้อมูลข่าวสารหรือ IO ที่อาจบิดเบือนเจตจำนงนำไปสู่ความแตกแยกก่อวอร์ดและกลับมาใช้ความรุนแรงประกอบกับการขีดเส้นกั้นเป้าประสงค์การแก้ไขปัญหาตามสถานการณ์เพื่อวนลูปไปตามวาระการเมืองที่ผลลัพธ์ไม่ต่างกันกับการย่ำอยู่กับที่ศิรประภาชัยเจริญไทย PBSรายงาน
1: เกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นในการเมืองของอังกฤษนะคะเมื่อเคียร์สตาร์เมอร์ประกาศก้าวลงจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคเลเบอร์แล้วค่ะหลังจากเผชิญแรงกดดันทางการเมืองอย่างหนักนะคะแต่ว่าสตาร์เมอร์เองก็ยังคงดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปจนกว่าจะได้ผู้นำพรรคคนใหม่ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นช่วงเดือนกันยายนค่ะได้รับเสียงปรบมือและเสียงเชียร์ดังกระหึ่มแล้วค่ะเมื่อเคียร์สตาร์เมอร์นายกรัฐมนตรีอังกฤษเดินออกจากบ้านเลขที่10ถนนดาวนิงกรุงลอนดอนสตาร์เมอร์แถลงยืนยันบอกว่าจะลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคเลเบอร์และนายกรัฐมนตรีหลังจากยอมรับค่ะว่าสมาชิกพรรคไม่เชื่อมั่นว่าเขาคือคนที่เหมาะสมที่สุดในการนำพรรคเข้าสู่การเลือกตั้งทั่วไปครั้งหน้าที่จะเกิดขึ้นในปี2029สตาร์เมอร์ระบุว่าการได้ก้าวขึ้นมาเป็นหัวหน้าพรรคเลเบอร์ถือเป็นช่วงเวลาที่น่าภาคภูมิใจที่สุดในชีวิตและความตั้งใจในการก้าวเข้าสู่เส้นทางการเมืองเพราะว่าต้องการโอกาสในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของประชาชนหลายล้านคนให้ดีขึ้นสตาร์เมอร์กราบบังคมทูลสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่3เกี่ยวกับการตัดสินใจครั้งนี้แล้วค่ะโดยคาดว่าผู้นำพรรคคนใหม่จะพร้อมทำหน้าที่ก่อนเปิดสมัยประชุมสภาในเดือนกันยายนซึ่งในระหว่างนี้สตาร์เมอร์ก็ยังคงปฏิบัติหน้าที่ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อไปนะคะพร้อมประกาศสนับสนุนผู้สืบทอดตำแหน่งอย่างเต็มที่ค่ะ
2: การประกาศลาออกของสตาร์เมอร์ไม่ผิดคาดนะครับหลังมีกระแสข่าวว่าเขาเตรียมประกาศลงจากตำแหน่งในวันนี้ครับขณะที่โดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐออกมาประกาศเรื่องนี้เหมือนกันนะครับสตาร์เมอร์นำพรรคเลเบอร์คว้าชัยชนะอย่างถล่มทลายในการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อปี2024ครับแต่คะแนนนิยมกลับลดลงอย่างต่อเนื่องหลังเกิดเรื่องอื้อฉาวนะครับรวมถึงการกลับลำนโยบายหลายครั้งจนสร้างความไม่เชื่อมั่นให้กับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนำไปสู่การเรียกร้องจากสมาชิกพรรคกว่า100คนให้เขาลงจากตำแหน่งครับ
1: อีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้อนาคตทางการเมืองของสตาร์เมอร์สั่นคลอนอย่างหนักก็คือการที่แอนดี้เบอร์แนมนักการเมืองคนสำคัญของพรรคคว้าชัยชนะเหนือตัวแทนพรรครีฟอร์ม UK พรรคฝ่ายขวาของอังกฤษในการเลือกตั้งซ่อมที่เขตเมกเกอร์ฟิลด์ค่ะทำให้เบอร์แนมกลับเข้าสู่สภาในฐานะส.ส.ได้อีกครั้งก็เป็นการเปิดทางให้เขาสามารถลงชิงตำแหน่งของสตาร์เมอร์ได้หลายฝ่ายคาดการว่าเบอร์แนมคนนี้น่าจะเข้ามารับไม้ต่อจากสตาร์เมอร์เนื่องจากส.ส.ของพรรคมองว่าเบอร์แนมจะสามารถกู้สถานการณ์ของพรรคขึ้นมาได้ล่าสุดค่ะเบอร์แนมเองก็ประกาศยืนยันแล้วว่าจะลงสมัครชิงตำแหน่งหัวหน้าพรรคเลเบอร์ค่ะ
2: ผมย้ำเสมอนะครับว่าสหรัฐอิหร่านลงนามใน MOU เป็นการพักรบปูทางไปสู่ข้อตกลงในการปิดจบสงครามแบบถาวรครับมีเส้นตาย60วันแค่การคุยกันนัดแรกที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ไม่ง่ายแล้วครับแต่ตอนนี้คุยได้แล้วนัดแรกผ่านไปแล้วมีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันบ้างติดตามในหน้าต่างโลกวันนี้ครับ Success.

แม้ว่าในช่วงต้นของการเจรจาโลกจะหายใจได้ไม่ทั่วท้องสักเท่าไหร่นะหลังจากอิหร่านบอกว่าจะไม่ยอมคุยต่อเพราะว่าไม่พอใจคำขู่ของผู้นำสหรัฐจากบทสัมภาษณ์ในรายการ Fox News Sunday ค่ะแต่ว่าการเจรจาก็กลับมาเดินหน้าต่อไปได้นะคะแล้วก็จบลงด้วยสิ่งที่ฝ่ายอิหร่านเรียกว่าเป็นความคืบหน้าครั้งใหญ่ค่ะทีมเจรจาอิหร่านที่นำโดยโมฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบาฟประธานสภาและอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศเดินทางถึงสถานที่

0: ที่จัดการประชุมในสวิตเซอร์แลนด์ทำกลางกองทัพสื่อจากทั่วโลกนะคะการเจรจานัดนี้เป็นการประชุมแบบ4ฝ่ายค่ะโดยมีปากีสถานและกาตาร์เป็นตัวกลางซึ่งใช้เวลาหารือกันนานมากกว่า10ชั่วโมงด้วยกันนะคะโดยนี่ถือเป็นการพบกันนัดแรกระหว่างสหรัฐกับอิหร่านนับตั้งแต่โดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐและมาซูสเปเซสเคียนประธานาธิบดีอิหร่านลงนามในบันทึกความเข้าใจหรือ MOU 14ข้อเพื่อเปิดทางเจรจาข้อตกลงฉบับสมบูรณ์ใน60วันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะคุณผู้ชมจริงๆสหรัฐและอิหร่านมีกำหนดหารือกันตั้งแต่เมื่อวันศุกร์ค่ะแต่ว่าก็เจอรกเลื่อนนะคะหลังจากการสู้รบระหว่างอิสราเอลกับเฮสบอลลาห์ในเลบานอนยังไม่จบทางที่ตาม MOU แล้วต้องมีการยุติปฏิบัติการทางทหารถาวรในทุกแนวรบทันทีค่ะแม้จะไม่ได้มีการเปิดเผยชัดเจนนะคะว่าผังที่นั่งของทีมเจรจาแต่ละคนอยู่ตรงไหนกันแน่เพราะว่าอิหร่านและสหรัฐไม่ยอมถ่ายรูปคู่กันค่ะและการพูดคุยค่อนข้างจะเป็นไปในทางลับนะคะแต่ถ้าให้คุณผู้ชมสังเกตจากภาพก่อนที่จะเริ่มมีการประชุมเกิดขึ้นที่โต๊ะแต่ละฝั่งค่ะเขาจะมีธงชาติของแต่ละประเทศตั้งอยู่ก็เลยจะทำให้พอจะเดาได้นะคะว่าใครน่าจะอยู่ตรงไหนบ้างโดยสองที่ตรงกลางคุณผู้ชมนั่นคือที่นั่งน่าจะเป็นที่นั่งของนายกรัฐมนตรีจากประเทศตัวกลางอย่างกาตาร์แล้วก็ปากีสถานนะคะขณะที่ทีมสหรัฐนั่งอยู่ทางฝั่งซ้ายแล้วก็อิหร่านอยู่ทางฝั่งขวาค่ะซึ่งหัวโต๊ะที่อยู่ใกล้กับผู้นำประเทศตัวกลางเนี่ยก็น่าจะเป็นที่นั่งของหัวหน้าทีมเจรจานะคะทั้งเจดีแวนส์รองประธานาธิบดีสหรัฐและกาลิบาฟในฝั่งของอิหร่านค่ะโดยแม้ว่าทีมเจรจาของทั้งสองประเทศเนี่ยจะเป็นชุดเดียวกับการเจรจาที่ปากีสถานเมื่อเดือนเมษายนแต่ครั้งนี้ทั้งสองประเทศยอมนั่งอยู่ในห้องประชุมห้องเดียวกันค่ะแม้จะไม่ได้คุยกันตรงๆก็ตามซึ่งก็ต้องชื่นชมความสามารถทางการทูตของประเทศตัวกลางด้วยค่ะแวนส์ระบุนะคะตั้งแต่ก่อนเริ่มการประชุมเมื่อวานนี้ว่าทรัมป์ได้ขอให้ทีมเจรจาสหรัฐพลิกโฉมความสัมพันธ์ของสหรัฐกับอิหร่านไปสู่บทใหม่แต่ท่าทีของทรัมป์ที่อยู่ในอีกซีกโลกหนึ่งกลับเป็นตรงกันข้ามค่ะคือทรัมป์เนี่ยมีทั้งการโพสต์ข้อความขู่โจมตีอิหร่านถ้าไม่เลิกสนับสนุนกลุ่มเฮสบอลลาห์ในการก่อความรุนแรงในเลบานอนรวมทั้งยังขู่ว่าจะกลับมาถล่มอิหร่านและยึดช่องแคบฮอร์มุสอีกครั้งหากปิดดีลกันไม่ได้ท่าทีแข็งกร้าวเช่นนี้เองค่ะเกือบจะทำให้การเจรจาล่มนะคะก่อนที่จะกลับมาเดินหน้ากันต่อโดยหนึ่งในทีมเจรจาของฝั่งอิหร่านระบุว่าการหารือประเด็นความมั่นคงและเศรษฐกิจกับสหรัฐจะเดินหน้าต่อไปไม่ได้ค่ะถ้าสงครามในเลบานอนยังไม่ยุติลงขณะที่กาลิบาฟเตือนให้ทรัมป์ระวังคำพูดคำจาเอาไว้หน่อยก็ดีค่ะโดยหัวหน้าทีมอิหร่านบอกว่าถ้าคำขู่ของสหรัฐได้ผลสถานการณ์ก็คงจะไม่ออกมาเป็นแบบนี้ค่ะแม้ช่วงต้นการเจรจาจะตะกุกตะกักสักหน่อยนะคะแต่ว่าทั้งสองประเทศก็เห็นชอบร่วมกันได้ในหลายเรื่องด้วยกันค่ะเรื่องแรกก็คือแผนรถแมพเพื่อบรรลุข้อตกลงฉบับสมบูรณ์ภายใน60วันนะคะโดยเชื่อว่ารถแมพฉบับนี้เนี่ยจะช่วยปูทางการเจรจาด้านเทคนิคที่จะเกิดขึ้นตลอดสัปดาห์นี้ที่สวิตเซอร์แลนด์ค่ะแล้วก็ถือว่าน่าจะเป็นการรับปากนะคะว่าการเจรจาหย่าศึกกันเนี่ยจะจบได้ใน2เดือนนี้แต่เมื่อทำจริงๆเนี่ยจะทำได้อย่างที่คุยเอาไว้หรือเปล่าคงจะต้องรอดูกันต่อไปนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เองหลายคนก็ยังเชื่อว่าน่าจะไม่จบใน60วันคุณผู้ชมเรื่องที่2ที่ตกลงกันก็คือการจัดตั้งกลุ่มลดความขัดแย้งค่ะในเลบานอนซึ่งจะประกอบไปด้วยสหรัฐอิหร่านแล้วก็เลบานอนนะคะโดยมีประเทศตัวกลางเป็นผู้อำนวยความสะดวกค่ะเพื่อรับประกันว่าจะไม่มีปฏิบัติการทางทหารเกิดขึ้นในเลบานอนอีกส่วนเรื่องสุดท้ายนี่ก็คือการเปิดช่องทางการสื่อสารเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดนะโดยมีจุดประสงค์เพื่อให้การเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุสเป็นไปอย่างปลอดภัยซึ่งจะมีผล60วันตาม MOU ค่ะในประเด็นเรื่องเลบานอนนะคะรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านบอกว่าผลงานของกลุ่มลดความขัดแย้งจะถือเป็นบททดสอบที่แท้จริงครั้งแรกค่ะว่าการเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านจะได้ผลหรือว่าไม่ได้ผลนะคะแต่กลุ่มที่จัดตั้งขึ้นโดยไม่มีคู่ขัดแย้งตัวจริงอย่างอิสราเอลและเฮสบอลลาห์รวมอยู่ด้วยจะช่วยยุติความขัดแย้งได้จริงหรือไม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งสหรัฐค่ะจะทำให้อิสราเอลเชื่อฟังได้มากแค่ไหนนะคะซึ่งอิหร่านยืนยันว่าถ้ายังคุยเรื่องอื่นๆใน MOU ไม่จบรวมถึงการปลดอายัดทรัพย์สินและยุติมาตรการคว่ำบาตรน้ำมันอิหร่านก็จะไม่เจรจาในประเด็นนิวเคลียร์ด้วยค่ะด้านอารักชีระบุผ่านสื่อสังคมออนไลน์นะคะว่าการส่งออกน้ำมันและปิโตรเคมีของอิหร่านได้รับการยกเว้นมาตรการคว่ำบาตรการปิดล้อมฮอร์มุสถูกยกเลิกแล้วมีการปลดอายัดทรัพย์สินบางส่วนรวมไปถึงมีการ เปิดตัวแผนฟื้นฟูและพัฒนาอิหร่านครั้งใหญ่ด้วยค่ะภาพการเจรจาที่สวิตเซอร์แลนด์ตั้งแต่เมื่อวานนี้ต่อเนื่องจนถึงเช้ามืดวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นสะท้อนให้เห็นได้อย่างชัดเจนนะคะถึงความเปราะบางของการหารือเพื่อยุติสงครามในตะวันออกกลางซึ่งสิ่งที่ต้องเฝ้าระวังอย่างมากในตอนนี้คุณผู้ชมหนีไม่พ้นปากของโดนัลด์ทรัมป์แล้วก็ท่าทีของอิสราเอลค่ะที่จะกลายมาเป็นตัวป่วนจนทำให้การเจรจาไปไม่รอดหรือไม่ค่ะ
1: ขอบคุณคุณทิพย์ตะวันครับท่านผู้ชมครับดูเหมือนว่าสารพัดปัญหาที่เกิดขึ้นที่ภูเก็ตเนี่ยจะไม่จบที่การย้ายข้าราชการระดับสูงนะครับแต่ตอนนี้สิ่งที่เคยซุกเอาไว้ใต้พรมมันถูกเปิดออกมาแบบรายวันครับ
2: มันมีเรื่องของผลประโยชน์บนที่ดินนะคะที่กำลังถูกพูดถึงกำลังถูกตรวจสอบค่ะเพราะว่าล่าสุดมีเอกชนผู้อ้างสิทธิ์ครอบครองที่ดินสค.1ริมชายหาดบางเทานะคะออกมาเปิดเผยข้อมูลบอกว่าได้ยื่นฟ้องอดีตผู้ว่ารองผู้ว่าและปลัดจังหวัดรวม4คนต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค8จากกรณีคำสั่งปิดและรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง16หลังด้วยกัน The Exit ลงพื้นที่ย้อนรอยไปดูปมที่ดินริมหาดบางเทาซึ่งเป็นหนึ่งในข้อสังเกตถึงชนวนรอยร้าวที่เกิดขึ้นล่าสุดติดตามกับคุณอิทธิพลเอี่ยมเชยค่ะ
3: The Exit ลงพื้นที่ริมชายหาดบางเทาตำบลเชิงทะเลอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตตามพิกัดที่ถูกระบุว่ามีคำสั่งเด็ดขาดจากจังหวัดภูเก็ตให้ปิดและรื้อถอนสถานประกอบการรุกล้ำพื้นที่สาธารณะจำนวน16ร้านคำสั่งนี้มีประกาศบังคับไปเมื่อวันที่29เมษายนหรือเกือบ2เดือนก่อนจุดนี้ทีมข่าวได้รับอนุญาตจากผู้ประกอบการพบว่าเป็นร้านอาหารขนาดใหญ่ภายในตกแต่งลักษณะกึ่งถาวรปัจจุบันปิดให้บริการมีโซ่คล้องประตูป้องกันทรัพย์สินสูญหายผู้ประกอบการให้ข้อมูลเพียงสั้นๆว่าเป็นผู้เช่าพื้นที่ต่อจากเจ้าของผู้อ้างสิทธิ์ถือครองสค.1จ่ายค่าเช่าเดือนละหลักล้านบาทมาตั้งแต่ปี2565เขาลงทุนไปแล้ว3ครั้งรวมกว่า100ล้านบาทแต่คำสั่งปิดทำให้สูญเสียรายได้2เดือนรวมกันกว่า20ล้านบาทเพื่อให้ได้ข้อมูลที่รอบด้านว่าที่ดินจุดนี้เป็นที่ดินประเภทไหน The Exit ตรวจสอบเอกสารหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงจังหวัดภูเก็ตจากแผนที่จะเห็นว่าบริเวณสีม่วงเนื้อที่6ไร่จุดที่มีคำสั่งเด็ดขาดให้ปิดและรื้อถอนทั้งหมดแต่พบว่าสถานะที่ดินอยู่ระหว่างพิสูจน์สิทธิ์ระหว่างกรมป่าไม้กับเอกชนหลังจากเอกชนเจ้าของที่ดินเดิมอ้างถือครองสค.1ส่วนบริเวณสีส้มเอกชนถือครองโฉนด5แปลงเนื้อที่รวม16ไร่จุดนี้ปัจจุบันศาลมีคำสั่งให้รื้อถอนตามพรบสิ่งปลูกสร้างเพราะก่อสร้างโดยไม่ได้ขออนุญาต
4: มีปัญหาปั๊บ
3: ก็คือ Exit ติดต่อไปยังทนายความของนายกิติพงษ์แก้วคงหรือโกวัฒผู้อ้างสิทธิ์ถือครองสค.1จำนวน6ไร่ในฐานะโจทยื่นฟ้องรองผู้ว่าปลัดจังหวัดและพวกในข้อหาใช้อำนาจเกินขอบเขตจากการออกคำสั่งเด็ดขาดให้ปิดและรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างเมื่อวันที่29เมษายนและยังสั่งตัดไฟในวันที่30เมษายนผู้อ้างสิทธิ์สค.1เชื่อว่าเจ้าหน้าที่รัฐใช้อำนาจเกินขอบเขตมาจากกระบวนการพิสูจน์สิทธิ์ในที่ดินยังไม่แล้วเสร็จและอ้างว่ายังมีหลักฐานบางอย่างที่ทำให้ยื่นฟ้องศาลทุจริตและประพฤติมิชอบได้ทนายความยังอ้างว่าสค.1แปลงนี้ซื้อมาเมื่อปี2534แต่ภายหลังถูกพบว่าซ้ำกับสค.1ที่เจ้าของโรงแรมอีกแห่งในอำเภอถลางถือครองจนกระทั่งมีเรื่องโต้แย้งกันมาตั้งแต่ปี2561ปัจจุบันอยู่ระหว่างฟ้องพิสูจน์สิทธิ์ในชั้นศาลประธานชมรมผู้ประกอบการสถานบันเทิงหาดป่าตองมองว่าภาพรวมปัญหาที่ดินย่านธุรกิจในจังหวัดภูเก็ตเป็นเรื่องซับซ้อนและหาดบางเทาไม่ใช่กรณีแรก
5: มุมมองของภาคประชาชนอย่างผมนะผมมองว่ากฎหมายเอื้อต่อเอื้อทำให้มีเกิดช่องว่างแล้วทำให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐเนี่ยไปทำในลักษณะอย่างนั้นได้ยกตัวอย่างง่ายๆเช่นในพื้นที่ของป่าตองเองเนี่ยใช้กฎหมายตัวเดิมมาประมาณ40ปีพอ40ปีเนี่ย กับกลายเป็นณปัจจุบันถนนบางลาเองเนี่ยยังใช้ผังเมืองเป็นสีส้มอยู่เลยเป็นสีส้มนั่นหมายถึงว่าเป็นที่พักอาศัยแต่ปัจจุบันมันเป็นสถานเอนเตอร์เทนเมนต์ทั้งหมดเวลาการขอใบอนุญาตเนี่ย

0: โดยให้จำคุก1ปีแต่รอลงอาญาและปรับ 100,000 บาทต่อมากรมป่าไม้อ้างพบการบุกรุกเพิ่มและก่อสร้างอาคารอีก9หลังกรมป่าไม้จึงได้ยื่นฟ้องเพิ่มอีกคดีและคดีนี้ศาลอุทธรพิพากษาว่ามีความผิดให้จำคุก1ปีโดยไม่ปรับและไม่ควบคุมความประพฤติดีเอ็กซิสติดต่อไปยังนายรุ่งเรืองที่มาบุตรอดีตปลัดจังหวัดภูเก็ตที่ถูกกล่าวหาได้รับคำตอบเพียงสั้นๆว่าพร้อมให้ข้อมูลในวันที่24มิถุนายนนี้ซึ่งตรงกับวันครบกำหนดคำสั่งย้ายให้ไปช่วยราชการหลังอธิบดีกรมการปกครองลงนามคำสั่งด่วนที่สุดให้นายรุ่งเรืองพร้อมกับนายอำเภอและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองรวม5คนย้ายออกจากภูเก็ตไปช่วยราชการประจำที่กรมการปกครองระหว่างวันที่25พฤษภาคมถึง24มิถุนายนหลังคำสั่งระบุว่าเป็นการย้ายเพื่อเปิดทางให้คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงกรณีมีข้อเรียกร้องเรื่องการเรียกรับผลประโยชน์หรือส่วยสถานบันเทิงในพื้นที่หาดป่าตองกรณีนี้นายรุ่งเรืองอดีตปลัดจังหวัดภูเก็ตยื่นฟ้องอธิบดีกรมการปกครองต่อศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบภาค8ในข้อหาปฏิบัติหน้าที่มิชอบมีรายงานศาลนัดไต่สวนมูลฟ้องปลายเดือนนี้พื้นที่หาดบางเทาเป็นหนึ่งในย่านเศรษฐกิจท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดภูเก็ตผู้ประกอบการในพื้นที่ให้ข้อมูลกับดีเอ็กซิสว่ามีคนบางกลุ่มเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกจากเจ้าหน้าที่รัฐและมีบุคคลที่คนในพื้นที่รู้จักกันดีเป็นคนเก็บเงินทุกวันที่2ของเดือนอิทธิพลเอี่ยมเชยไทย PBS รายงาน
1: ช่วงนี้ฝนลดอากาศร้อนนะครับติดตามเพิ่มเติมกับคุณนิตยากิรติเสริมสินครับ

0: สวัสดีค่ะคืนนี้ไปจนถึงกลางสัปดาห์หลายภาคของไทยมีแนวโน้มฝนลดลงแล้วนะคะส่วนกรุงเทพมหานครฝนจะมักตกช่วงบ่ายถึงค่ำและมีแนวโน้มอากาศร้อนขึ้นค่ะอย่างภาคกลางอุณหภูมิสูงสุด39องศาเซลเซียสนะคะสาเหตุที่เป็นเช่นนั้นเรามาดูภาพถ่ายดาวเทียมจะเห็นว่าบริเวณประเทศไทยตอนบนนะคะขณะนี้โล่งมากเลยล่ะค่ะแทบจะไม่ค่อยมีฝนนะคะซึ่งแนวโน้มของฝนนั้นลดลงเนื่องจากว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้ค่ะที่มีกำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงแล้วนะคะส่วนพายุโซนร้อนกำลังแรงเมฆขลานะคะที่คุณผู้ชมเห็นนะคะในจุดนี้ไม่มีผลกระทบกับประเทศไทยแต่อย่างใดค่ะแต่สำหรับแนวโน้มฝนลดก็จริงนะคะแต่ว่ายังคงมีฝนฟ้าขนองโดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือค่ะจังหวัดที่ยังเสี่ยงภัยฝนฟ้าขนองได้แก่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากเพชรบูรณ์ส่วนภาคอีสานนะคะได้แก่เลยหนองคายบึงกาฬชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และจังหวัดอุบลราชธานีค่ะมาดูพื้นที่ทางภาคกลางกันหน่อยค่ะภาคกลางยังคงมีพื้นที่เสี่ยงฝนฟ้าคะนองที่อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและจังหวัดนครปฐมนะคะส่วนพื้นที่ทางภาคตะวันออกได้แก่นครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและจังหวัดตราดค่ะส่วนภาคใต้นะคะยังคงมีฝนตกที่สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสส่วนฝั่งอันดามันคือจังหวัดตรังและจังหวัดสตูลค่ะช่วงนี้ไปติดตามสภาพอากาศในแต่ละภาคกันค่ะคืนนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคอีสานมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 37-39 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกยังคงมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่มีอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสสำหรับอ่าวไทยมีคลื่นสูง1เมตรส่วนภาคใต้ระยะนี้นะคะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสอ่าวไทยมีคลื่นสูง1เมตรอันดามันมีคลื่นสูง2เมตรค่ะสำหรับกรุงเทพมหานครนะคะวันนี้ยังคงมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-70 ของพื้นที่ส่วนพรุ่งนี้ไปจนถึงวันศุกร์ยังคงมีฝนตกและมีแนวโน้มอากาศร้อนขึ้นค่ะคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามสภาพอากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ติดตามข่าวในพระราชสำนักกับคุณชนนัยมีชัยค่ะ

สวัสดีครับติดตามข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยฝ่าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งและอักษรสารตราตั้งเวลา 17:10 น.วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นางคาทารีนาวีเซอร์ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐออสเตรียประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐออสเตรียประจำประเทศไทยนางคาทารีนาวีเซอร์เคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐออสเตรียประจำสาธารณรัฐอินเดียมาก่อนเวลา 17:14 น.พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายกราวดิโอริกาโดกุติเอเรสซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตพิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอาร์เจนตินาประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตพิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอาร์เจนตินาประจำประเทศไทยนายกราวดิโอริกาโดกุติเอเรสเคยดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมทรัพยากรมนุษย์กระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐอาร์เจนตินามาก่อนเวลา 17:19 น.พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายอับดุลนาซีดมุฮัมมัดเคเออัสซาดะซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งรัฐกาตาร์ประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งรัฐกาตาร์ประจำประเทศไทยนายอับดุลนาซีดมุฮัมมัดเคเออัสซาดะเคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตกรมกิจการอาหรับกระทรวงการต่างประเทศรัฐกาตาร์และกงสุลใหญ่รัฐกาตาร์นครอิสตันบูลสาธารณรัฐตุรกีมาก่อนเวลา 17:27 น.พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นางลูซีอินเจรีคีรูทูซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐเคนยาประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐเคนยาประจำประเทศไทยนางลูซีอินเจรีคีรูทูเคยดำรงตำแหน่งเป็นรักษาการอธิบดีกรมกิจการการเมืองและการทูตกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐเคนยามาก่อนเวลา 17:32 น.พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายฮารีปราโบโวซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจำประเทศไทยนายฮารีปราโบโวเคยดำรงตำแหน่งเป็นอุปทูตรักษาการและรองผู้แทนถาวรคณะผู้แทนถาวรสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจำสหประชาชาติณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกามาก่อนเวลา 17:36 น.พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายกาลิสเอเฮนบาอุมซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตพิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐลัตเวียประจำประเทศไทยคนแรกในการมาดำรงตำแหน่ง

0: เป็นเอกอัครราชทูตพิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐรัสเวียประจำประเทศไทยคนแรกนายกาลิสเอเฮนบาอุมได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐรัสเวียประจำสาธารณรัฐประชาชนจีนด้วย
1: สมเด็จพระกนิษฐาเทราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี
0: ้วันนี้เวลา 9:00 นสมเด็จพระกนิษฐาเทราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายเข้มแข็งยุติธรรมดำรงที่ปรึกษาโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาเทราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำผู้แทนจากกลุ่มรวมพลังเกษตรอินทรีย์จังหวัดสุรินทร์เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายข้าวเปลือกหอมมะลิอินทรีย์ข้าวสารหอมมะลิและสิ่งของเพื่อพระราชทานแก่โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโอกาสนี้พระครูชินวรโกศลผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพรมสุรินทร์ตำบลในเมืองอำเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์และพระครูปลัดเสกสรรธีรปัญโยเจ้าอาวาสวัดลำดวนตำบลธมออำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์รวมเข้าเฝ้าด้วยนางสาววิลาวัณวนดุรงวันกรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนานำนายเฉลิมชัยมหากิจสิริกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทโทริเซนไทยเอเจนซี่จำกัดมหาชนและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถกระบะไฟฟ้าพร้อมสถานีชาร์จไฟฟ้าและรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าพร้อมสถานีชาร์จไฟฟ้าเพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของมูลนิธิชัยพัฒนาศาสตราจารย์ภัยรัตน์ทัชยพงศ์กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมคณะกรรมการมูลนิธิและคณะกรรมการคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยก็ร่วมกิจกรรมการศึกษาวิจัยอาร์กติกปีพุทธศักราช2569นำในเสทรงพลอยนักวิจัยสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและนายปราณชวลิตธรรมรงค์นักศึกษาระดับปริญญาเอกการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียผู้เข้าร่วมการศึกษาวิจัยอาร์กติกกับคณะสำรวจอาร์กติกแห่งจีนGenere Arctic Expedition 2026ของสถาบันวิจัยขั้วโลกแห่งจีน PRIC ปี2569ฝากทูลละอองพระบาทรับพระราชทานพรก่อนเดินทาง
1: สมเด็จพระกนิษฐาเทราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐออสเตรียและสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีระหว่างวันที่22ถึง30มิถุนายน2569ตามประกาศสำนักพระราชวังดังนี้
0: ประกาศสำนักพระราชวังด้วยสมเด็จพระกนิษฐาเทราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยพัฒน์รัตสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐออสเตรียและสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีระหว่างวันที่22ถึงวันที่30มิถุนายนพุทธศักราช2569ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐออสเตรียสมเด็จพระกนิษฐาเทราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจัดทอดพระเนตรสถานที่สำคัญและการดำเนินงานของสถาบันต่างๆได้แก่ Austrian Academy of Science หอสมุดแห่งชาติออสเตรียพิพิธภัณฑ์ลูกโลกพิพิธภัณฑ์ภาษาเอสเปรันโตและพิพิธภัณฑ์การเดินเรือแห่งเมืองสปิทซ์ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีสมเด็จพระกนิษฐาเทราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะส่งร่วมพิธีเปิดการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบลณเมืองลินเดาครั้งที่75นอกจากนี้จะทอดพระเนตรสถานที่สำคัญต่างๆได้แก่มายส์คาทิดรัลพิพิธภัณฑ์กูเทนแบกพิพิธภัณฑ์บ้านเกอเทพิพิธภัณฑ์ศิลปะโรแมนติกเยอรมันพระราชวังชลอตชไลแฮมส์และฟาร์มโคนมไซส์โฮฟไบเออร์บรูนสมเด็จพระกนิษฐาเทราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะประทับ

0: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ตอบโจทย์นะคะยังไม่จบสำหรับโครงการที่ชื่อ THAI Passport นะคะโครงการที่กระทรวง DE จะนำเงินงบประมาณ 1,600 ล้านบาทไปซื้อ AI Pro นะคะเพื่อให้ประชาชน5ล้านคนได้ใช้ถึงแม้ว่าจะมีเสียงทักท้วงอย่างไรก็ตามมีการปรับไปบ้าง นะคะหลังจากฟังเสียงของประชาชนโดยตอนนี้มีการปรับให้ไม่ต้องใช้ถึง5ล้านคนก็ได้นะแต่ว่าให้คิดเงินตามคนใช้หรือว่าระบบ pay per use นะซึ่งก็ดีขึ้นนะแต่ว่ายังไม่หมดนะสำหรับต้องบอกว่าจะเรียกว่าดราม่าก็ได้นะโครงการนี้เนื่องจากตอนหลังๆก็กลายเป็นประเด็นทางการเมืองโดยเฉพาะเมื่อพรรคประชาชนได้ตั้งคำถามนะคะบอกว่าที่ DSI ไปตรวจสอบคุณภาวุฒินะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนซึ่งเป็นคนเปิดโปงเรื่อง THAI Passport เนี่ยมันเกี่ยวข้องอะไรกับการแก้ทางการเมืองหรือเปล่าแล้วก็เมื่อสักครู่ที่เราได้ยินไปก็คือท่านนายกรัฐมนตรีก็ออกมาพูดแบบไม่พอใจแล้วก็ไม่สบายใจนะนี่คือประเด็นทั้งหมดทั้งมวลที่ชี้ว่า THAI Passport ยังคงมีเรื่องที่ต้องให้ถามต่อยังไม่เสด็จน้ำนะยังไม่เคลียร์ใจประชาชนซะทีเดียวนะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะคุยกันอีกรอบกับทางดร.กันดีเลียวไพโรจน์ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็เป็นรองประธานคณะอนุกรรมาธิการเพิ่มขีดความสามารถแข่งขันดิจิทัลไทยด้วยค่ะสวัสดีค่ะ
1: ดร.กันดีค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะ
0: จำได้ว่าเราเจอกันครั้งล่าสุดวันที่9มิถุนายนแล้ว11มิถุนายนคุณกันดีก็ไปที่เวทีสาธารณะเรียกอย่างก็ได้นะที่ DE เขาเปิดแล้วก็รับฟังความเห็นประชาชนวันนั้นที่เราคุยกันเนี่ยประเด็นมันอยู่ที่ว่าอันที่1โครงการไม่โปร่งใส TOR แปลกๆอะไรทำนองนี้อันที่2คือว่าต่อให้โปร่งใสเนี่ยแต่ว่าการใช้เงิน 1,600 ล้านบาทมันคุ้มหรือเปล่าเพราะว่าสิ่งที่ได้มามันได้ฟรีก็ได้มันไม่ได้โปรจากวันนั้นที่เราคุยกันจนถึงวันนี้เนี่ยเมื่อกี้มันมีสิ่งที่เราพูดไปแล้วว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงไปบ้างก็คือว่าดีอีกเขายอมนะยอมเรื่องหนึ่งก็คือว่าเอาไม่ต้อง5ล้านก็ได้นะเราใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นแล้วทำไมมันไม่จบคะ
1: จริงๆแล้วข้อกังวลของโครงการนี้เนี่ยมันมีนอกเหนือกับกว่าแค่5 ล้านคนหรือว่าเป็นนักศึกษาที่ท่านรัฐมนตรีใช้คำว่า pay per use นะคะซึ่งก็ถือว่ายุติธรรมมากขึ้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าไปตั้งแต่ต้นเลยตั้งแต่น่าจะเป็นปลายเดือนที่แล้วที่ทั้งฟังเทคโนโลยีตัวดิฉันเองเนี่ยก็เฝ้าตั้งคำถามเรื่องของความสงสัยของความผิดปกติของการจัดซื้อจัดจ้างนั้นเนี่ยยังไม่หมดไปแถมจะมีข้อมูลเพิ่มขึ้นมาด้วยก็คืออย่างเช่นถ้าเรากำลังพูดถึงการTOR หรือว่าอย่างวันเนี้ยทางพรรคประชาชนก็บอกว่ามันมีแอปอื่นอยู่แล้วที่ใช้ได้คล้ายๆกันหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกับรับจ้างตรงนี้มีแอปชื่อเดียวกันนี้อยู่แล้วคือต้องเรียนตรงๆอะค่ะพี่นาคะถ้าพูดถึงกฎหมายตามกระดาษเนี่ยณปัจจุบันถ้ามองเผินๆเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ผิดกฎหมาย
0: ถูกระเบียบ
1: ถูกมันถูกระเบียบเพราะระเบียบนั้นถูกสร้างด้วยคนแล้วคนก็ทำตามให้ถูกระเบียบบนกระดาษ
0: แต่มันเท่ากับการโปร่งใสหรือเปล่า
1: แต่มันจะมีความผิดสังเกตซึ่งตรงนี้นะคะว่าถ้าในประเด็นเรื่องนี้ที่ผ่านมานั้นเนี่ยแล้วท่านรัฐมนตรีเองเนี่ยก็ออกตัวว่าท่านไม่ได้ไปยุ่งก้าวก่ายในรายละเอียดของโครงการเป็นในลักษณะของข้าราชการทำไปนะคะที่ท่านปลัดก็ต้องออกมาชี้แจงแทนท่านเลขาสตช.ต้องไปชี้แจงแทนแบบนี้เป็นต้นเพื่อนมันก็เลยย้อนกลับมาอย่างที่ว่าได้ตั้งข้อสังเกตนะคะว่าแม้ว่ามันจะโปร่งใสแต่มันผิดสังเกตแบบนี้ในฐานะผู้นำองค์กรนะคะในฐานะผู้นำกระทรวงนั้นเนี่ยจะไม่ออกมาซักถามเชียวหรือทำไมถึงไม่มีการโต้ตอบหรือไม่มีการพูดคุยทางด้านนี้เลยคือเหมือนยิ่งผ่านไปทำให้ข้อสงสัยเนี่ยมันไม่ได้หายไปนะคะมันแค่ต้องการภาวะผู้ที่บอกว่าไม่ได้เกี่ยวข้องนะในรายละเอียดแต่ว่าในเรื่องนี้เนี่ยพอมันมีความผิดสังเกตเนี่ยก็อยากที่จะถามหาว่ามีการทำอย่างไรมีการเทคแอคชั่นยังไงที่จะได้ให้คนไทยสบายใจมากยิ่งขึ้นอันนั้นก็คือเป็นเรื่องที่หนึ่งจอดเอาไว้ใช่ไหมคะ
0: ก็คือเรื่อง TOR ยังติดอยู่เรื่องเดิมใช่ไหมคะ
1: เรื่อง TOR ก็ยังเป็นอยู่เรื่องเดิมนะคะจริงๆแล้วก็จะมีการพูดคุยกันมากขึ้นเช่นล็อกสเปคหรือไม่อย่างไรอย่างตัวฉันเองก็จะมองว่าที่มันเกี่ยวข้องกับจอเลยเนี่ยมันไม่ได้เป็นการล็อกคุณสมบัติผู้รับจ้างแต่ว่ามันเป็นขอบขายงานที่รู้สึกว่ามันไม่จำเป็นเพราะฉะนั้นประเด็นของฉันก็จะเป็นอีกประเด็นนึงว่าแล้วโครงการทั้งหมดนี้คือจะมุ่งไปในประเด็นหลักก็คือว่าเราใช้งบประมาณ 1,600 ล้านนั้นเนี่ย

0: คุ้มค่าที่สุดแล้วหรือยังและประเทศไทยได้ประโยชน์ที่สุดแล้วหรือไม
1: ่
0: ตอนนี้พอลงไปศึกษาเรื่อยๆพอยิ่งตอบมันก็ยิ่งเหมือนยิ่งพันหางตัวเองตรงที่ว่าแล้วความขีดความสามารถในการแข่งขันระยะยาวของ AI นั้นเนี่ยตอบโจทย์จริงหรือเปล่า
1: ก่อนจะไปถึงตรงนั้นซึ่งเราจะให้เวลาทั้งหมดของรายการเนี่ยคุยเพราะว่าเป็นเรื่องใหญ่มากเป็นเรื่องอนาคตของประเทศกลับมาเรื่องไอ้สัญญา TOR นิดนึงเข้าใจว่าทางดร.การดีเนี่ยพยายามไปขอ
0: สัญญาจ้าง
1: สัญญาจ้าง
0: ค่ะ
1: ได้ไหมคะแล้วถ้าได้มามันดูแล้วมันแบบมันรู้สึกหายสงสัยหรือเปล่า
0: ค่ะตอนนั้นที่ไปขอผ่านทางกรรมาธิการค่ะเพราะมันก็จะเป็นสายที่เราสามารถขอได้ในฐานะส.ส.และผู้ตรวจสอบไปขอผ่านกรรมาธิการปปง.เมื่อ2สัปดาห์ที่แล้ว1ขอสัญญาจ้าง2ขอรายชื่อของผู้ร่าง TOR และรายชื่อของกรรมการตรวจรับและ3ก็คือขอรายงานงวดที่1ซึ่งน่าจะเสร็จแล้วถ้านับดูตามระยะเวลานะคะเพราะนั้นคือ30วันหลังจากที่เขามีการเซ็นสัญญาก็คือ7เมษายนเพราะฉะนั้นว่าง่ายๆคือ6พฤษภาคมเนี่ยรายงานนี้ต้องมีแล้วปรากฏว่าได้เพียงแค่รายชื่อของผู้ที่ร่าง TOR เท่านั้น
1: ที่เหลือไม่ได้
0: ที่เหลือเนี่ยอันนี้ก็แอบฝากเลยนะคะว่า คือได้มาของจัดสัญญาจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยปรากฏว่าเราได้แค่ใบปะหน้าไม่ได้ตัวหนังสือข้างในแล้วนึกว่าได้คนเดียวนึกว่าเขารักเราไม่เท่ากันปรากฏว่าวันนี้ก็ไปถามกับทางพรรคประชาชนพรรคประชาชนบอกเหมือนกันเลยพี่ผมก็ได้ปะเดียวกัน
1: แล้วใบปะหน้านี่บอกอะไรได้บ้างคะ
0: ก็บอกแค่ชื่อจัดซื้อจัดจ้างชื่อโครงการแค่นั้นเองค่ะเพราะว่าเราบอกไปแล้วว่าเหตุผลที่เราอยากที่จะดูในสัญญาการจัดซื้อจัดจ้างเพราะเรารู้ว่าขั้นตอน TOR ที่เราอ่านอย่างละเอียดแล้วเนี่ยมันผ่านไปแล้วคราวนี้เนี่ยมันเรื่องของสัญญาการจัดซื้อจัดจ้างเราอยากจะเข้าใจให้ลึกซึ้งว่าเราจัดซื้อจัดจ้างเรื่องอะไรแล้วก็ไปในเหตุผลว่ามันจะมีในเรื่องของประเด็นย่อหน้าที่ให้สิทธิ์กับผู้ว่าจ้างหรือไม
1: ่
0: เหมือนอย่างที่ทางท่านรัฐมนตรีท่านนายกท่านปลัดได้พูดถึงว่ามันเลิกไม่ได้มันเลิกไม่ได้แล้วมันเลิกไม่ได้มันเพียงแต่ว่าเราอ่ะแค่อยากที่มาช่วยกันดูแล้วมันตรวจสอบเรารู้ดีค่ะว่าไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจอะไรเนี่ยมันคือกับความเสียหายจากทางภาครัฐแต่เราคิดว่าถ้าเกิดเราเปิดตรงนี้เราจะมีความเข้าใจมากขึ้นเพราะว่าสัญญาจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยมันเป็นการเซ็นสัญญาใช่ไหมคะอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าอะไรก็ตามที่เขียนใน TOR เนี่ยสัญญาจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยจะต้องเขียนเป็นขั้นกว่าเสมออันนี้โดยธรรมชาติคือจะน้อยกว่า TOR ไม่ได้เพราะฉะนั้นที่ท่านบอกว่ามันคุ้มมันดีมันไม่ใช่โปรมันไม่ใช่ฟรีมันเป็นโปรสัญญาจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยแหละค่ะ
1: จะ
0: ช
1: ่
0: วยไขข้อสงสัยให้กับพวกเราว่าตกลงแล้วเนี่ยมันคืออะไรกันแน่เพราะมิฉะนั้นนะคะเวลาเราถกเถียงกันเนี่ยเราจะถกเถียงบนพื้นฐานของข้อมูลไม่เท่ากัน
1: ถ้างั้นถ้ายังไม่ได้เห็นสัญญาก็มีสิทธิ์สงสัยต่ออย่างนั้นใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะมันจะมี2เอกสารที่จะช่วยเราได้มากก
1: ็
0: คือสัญญาจัดซื้อจัดจ้างแล้วก็แผนการดำเนินงานงวดที่1เพราะว่าแผนการดำเนินงานงวดที่1ของงานภาครัฐนะคะโดยทั่วๆไปเนี่ยมันก็จะล้อๆกันมาล้อจาก TOR มาเป็นสัญญาแล้วก็แผนแต่ว่ามันจะมีความละเอียดกว่าในเชิงของไทม์ไลน์ทรัพยากรหรือจุดที่เราข้อสงสัยว่า5ล้านคนใน TOR บอกว่า5ล้านคนกลุ่มเป้าหมายเอ๊ะเราก็เอ๊ะไปกลุ่มเป้าหมายแปลว่ามันต้องมีกระบวนการคิดวิเคราะห์อะไรบางอย่างว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายแต่การแถลงที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่มีคำว่ากลุ่มเป้าหมายมันคือประชาชน
1: ทั่วไป
0: และในขณะเดียวกันในสไลด์ของที่ทางมีการนำเสนอในสดช.เนี่ยปรากฏว่าประโยชน์ที่ได้รับของโครงการนี้เนี่ยมันคนละเรื่องกับวัตถุประสงค์ที่อยู่ใน TOR มันให้เราสงสัยแล้วก็ย้อนแย้งค่ะเช่นใน TOR บอกว่าเราต้องการให้คน5ล้านคนเข้าถึง AI เพื่อยกระดับขีดความสามารถอะไรก็ว่าไปในขณะที่ประโยชน์ที่ได้รับเวลาเราได้เอกสารมาจากการนำเสนอในของสดช.เนี่ยบอกว่าต้องการที่จะลดค่าครองชีพตกลงมันจะเอายังไงเพราะฉะนั้นจะเป็นยังไงดีถามว่ามันเหมือนเป็นคนละคำมันดีทั้งคู
1: ่
0: แต่ว่ามันทำให้เราสงสัยว่ามันทำให้เราสงสัยถึงข้อที่มาของโครงการนี้ต่อไปอีกนะคะ
1: ว่าตกลงจะเอาอะไรกันแน่
0: ตกลงจะเอาอะไรกันแน
1: ่
0: ก็ต้องเรียนย้ำอีกครั้งหนึ่งคือว่าในมุมของดิฉันเองเนี่ยไม่ได้คัดค้านการที่คนจะได้ AI ฟรีแต่เราอยากจะให้มั่นใจว่าเงินภาษีของเรานั้นเนี่ยได้ประโยชน์สูงสุดโปร่งใสและประชาชนได้ประโยชน์จริงๆแต่ตอนนี้มันเป็นแนวคิดแบบนี้ค่ะว่าความรู้สึกคือว่าเรามีเงิน 1,600 ล้านแล้ววิธีคิดของเราเหมือนกับว่าเราจะพยายามไปซื้อแบบของถูกอย่าว่างั้นเลยมันถุงยังชีพอ่
1: ะ
0: ต่อราคาให้ถูกที่สุดดีที่สุดแล้วถ้าพี่ไปเทียบนะครับว่าเทียบกับบริษัทนี้หรือประเทศนั้นซื้อเนี่ยเขาซื้อ100เราซื้อ27บาทเองยังไงเราก็ถูกกว่าอย่างเงี้ยมันคุ้มแล้ว
1: ค่ะ
0: เพราะว่ามันเป็นวิธีคิด

0: ของการซื้อของมาแจกใช่ไหมคะแต่การซื้อของมาแจกแบบนี้มันจึงเป็นคำถามว่าแล้วมันเกิดที่จะตอบโจทย์กับขีดความสามารถแล้วก็สร้างความยั่งยืนและเติบโตทางเศรษฐกิจนั้นเนี่ยได้อย่างไรนั้นก็ยังเป็นสิ่งที่ไม่ได้ตอบโจทย
1: ์ดร.อ้อพูดหลายครั้งถึงเรื่องขีดความสามารถด้าน AI ของคนไทยถ้าเกิดกระทรวง DE บอกว่าอันนี้มันเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างขีดความสามารถทางด้าน AI ของคนไทยพอฟังได้ไหมคะ
0: มันเป็นนั่นเป็นคำถามที่เราถามตั้งแต่วันแรกที่อ้อมได้มีโอกาสไปถามที่ทางกระทรวง DE เองเลยอะค่ะว่าสรุปแล้วเนี่ยแผนยุทธศาสตร์ของคำว่าปัญญาประดิษฐ์ของประเทศไทยมันคืออะไรคือการถามเนี่ยไม่ได้จะกวนอะไรเลยค่ะเพราะเราอยากเข้าใจตรงกันเพราะว่าถ้าเกิดเรารู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้โครงการคือมันมาจากหนึ่งในแผนที่เราเห็นว่ามันมีความสำคัญแต่ว่าจริงๆต้องให้ความยุติธรรมนะคะเขาก็จะมีเสาหนึ่งที่บอกว่ายกระดับทักษะ AI อย่าง
1: ซึ่งอันนี้มันก็พอตอบได้ไหมเพราะว่ามีเทรนนิ่งมีให้ใช้ฟรีอะไรอย่างเงี้ยพอจะเข้าขาย
0: ใช่ค่ะเราพยายามนี่พยายามคิดเข้าข้างช่วยสุดๆนะว่ามันคงจะอยู่ในเสานี้แน่ๆนะคะแต่ทีนี้พอมาดูภาพว่าแล้ว KPI ที่มันได้มันคืออะไรนะคะต้องอย่าลืมว่าเวลาท่านรัฐมนตรีท่านก็เอ่ยถึงว่าการปริมาณการใช้หรือที่ท่านเรียกว่า adoption rate ก็คือคนที่ใช้เนี่ยค่ะของเราเนี่ยอยู่ในสัดส่วนในภาวะที่ต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆในอาเซียนเอาละก็คือเราไม่ถกเถียงกันว่าสถิตินี้มาจากไหนแต่คำถามก็ถามไปง่ายๆอย่างเรียบง่ายค่ะว่าก็แปลว่าเรากำลังสัญญาว่า adoption rate นี่จะสูงขึ้นถูกต้องไหมคะเพราะว่าเราจะนับแค่จำนวนคนมาลงทะเบียน5ล้านคนก็ไม่พอจริงๆถ้าไปคุยกับเพื่อนสายเทคก็จะถามว่า5ล้านคนที่เข้ามาไม่พอนะจะต้องเป็นเข้าแล้วก็ยกระดับต่อไปได้จริงก็คืออย่างที่เราเรียกว่าเป็น active user หรือว่าเป็นผู้ที่ใช้แล้วสามารถปรับแล้วก็ upskill ได้จริงซึ่งมันเป็นสิ่งที่เราไม่ได้เห็นใน TOR นั่นแหละค่ะมันเป็นประเด็นว่าเราจึงอยากที่จะเห็นถึงภาพใหญ่ของ roadmap ใช่ไหมคะว่าอยากได้อะไรประเทศไทยควรจะอยู่ตรงไหนในเรื่องนี้เพราะไม่งั้นเนี่ยสิ่งที่ตั้งคำถามนี้ต้องเรียนก่อนว่าตอนที่เราทำสองรัฐเนี่ยเรากวาดโครงการที่เกี่ยวข้องกับ AI มาของทั้งประเทศนั้นเนี่ยมันมีอยู่เป็นแบบ 2,000 กว่าโครงการ
1: ที่เกี่ยวข้องกับ AI
0: ที่เกี่ยวข้องกับ
1: ที่ยกระดับความรู้ของคนไทย
0: ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า AI ก่อนค่ะ
1: 2,000 โครงการเหรอ
0: ใช่ค่ะมันทำให้รู้สึกโอ้ถ้ามันเยอะขนาดนี้มันแปลว่ามันควรจะต้องมียุทธศาสตร์ที่ดีที่เหมาะสมแล้วคนที่ทำแบบนี้ก็คงจะเป็นใครไม่ได้นอกจากกระทรวงดีเองหรือสดช.หรือที่เราเคยได้ยินว่าเราเคยมีคณะกรรมการ AI แห่งชาติแบบนี้อยู่แต่ตอนนี้เท่าที่ทราบว่าไม่มีการประชุมมาเป็นระยะเวลานานหลายเดือนหรือเผื่อเป็นปีแล้วแบบนี้เป็นสิ่งที่ตั้งคำถามมาตั้งแต่วันแรกก่อนที่เรื่องของไทย AI Passport เนี่ยจะเข้ามาเป็นประเด็นด้วยซ้ำไปว่าเรากำลังถมเงินออกไปเรื่อยๆแล้วเราก็เดาข้อสอบอะค่ะพี่นาว่างบประมาณที่เราจะต้องดูในสัปดาห์หน้านั้นเนี่ยเราก็จะหลั่งไหลเห็นการใช้คำว่า AI เข้ามาอยู่ในงบประมาณแต่ว่าเราอยากถามหาว่าแล้วภาพใหญ่นั้นเนี่ยมันจะเป็นอย่างไร
1: ก็คือว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้ขาดเรื่องไอ้โครงการ AI
0: เราไม่ได้ตั้งใจมาค้านโครงการ AI เพราะว่าเป็นโครงการของภูมิใจไทยนะคะแต่เราไม่เราไม่เห็นความชัดเจนว่าประเทศไทยจะได้ประโยชน์อะไรซึ่งวันนี้มันก็เริ่มน่าเสียใจแล้วว่าเริ่มมีการแบ่งพวกแบ่งว่าพวกเราเป็นคนที่ขัดขวางไม่ให้คนใช้ AI ฟรีและอีกคนอีกฝั่งนึงก็บอกว่าเนี่ยคนต้องการอยากใช้ AI ซึ่งต้องเรียนท่านนะคะว่าวันนี้เอาจริงๆถ้าคนจะใช้ AI ฟรีอะค่ะเขาเข้าได้อยู่แล้วแค่เขามีอีเมลเธอค่ะถูกไหมคะแล้วเราก็ให้ข้อมูลพร้อมของเขาไปก็อาการเดียวกับที่รัฐกำลังให้เราทำตรงนี้เลยค่
1: ะ
0: เราล็อกอินเข้าไปแล้วเอาเงิน 1,600 ล้าน 1,500 ล้านไปให้ผู้ผลิต AI ต่างชาติอีกแล้วก็เอาคน5ล้านคนเข้าไปอย่างที่หลายๆคนคิดว่าถ้าเป็นประเทศอื่นเนี่ยเขาแทบจะไม่ต้องจ่ายตังค์แล้วแบบนี้เพราะเอาคนหรือว่าผู้ใช้เนี่ยไปอยู่บนแพลตฟอร์มเขาแล้วในขณะเดียวกันก็มี data ที่เขาจะเอาไปใช้ประโยชน์ต่อทีนี้พอพูด Data อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องใหญ่มากที่อ้อถามตั้งแต่วันแรกเหมือนกันว่าใครคือเจ้าของข้อมูลแล้ว Data นี้เราจะทำอย่างไร
1: คือตั้งแต่ต้นรายการเนี่ยมันก็จะมีสิ่งที่เรายังไม่ได้คำตอบตั้งแต่เรื่องสัญญาจ้างแผนแม่บทใช่ไหมครับภาพใหญ่ว่าเป้าหมายที่สุดแล้วเนี่ยมันจะพาเราไปตรงไหนพวกโครงการ AI ทั้งหลายรวมถึง DHI Passport แล้วก็ KPI คืออะไรแล้วก็มาอีกเรื่องหนึ่งซึ่งวันนี้เข้าใจว่าทางดร.อ้อเนี่ยคุยกับคณะอนุกรรมาธิการ
0: ค่ะ
1: ก็คือเขาเรียกว่าอธิปไตยทางข้อมูล
0: ใช่ค่ะวันนี้เอาโชคดีมากว่าต้องกราบขอบพระคุณจริงๆเพราะว่าอนุกรรมาธิการขีดความสามารถ

0: านดิจิทัลเนี่ยก็คือเป็นคณะอนุกรรมการจากกรรมการใหญ่ของ DES นะคะคือวันนี้เชิญทั้ง15สมาคมและสภา SME สมาคมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีทางด้านนี้มาก็ได้รับความกรุณาความเมตตาเต็มที่จากเพื่อนๆที่เป็นผู้เชี่ยวชาญวันนี้สิ่งที่เขาพูดคุยกันมันมีหลายเรื่องต้องขออนุญาตเล่าให้ฟังแบบนี้ว่าเรื่องของภาพใหญ่Vision Master Plan ก็เป็นสิ่งที่เขาถามหาเหมือนกันคือคำถามแรกเลยว่านี่มันอยู่ตรงไหนกับทิศทางประเทศไทยอันที่สองเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับกระบวนการการทำงานละเพราะว่าเราอ่ะยังมีความหวังว่าถ้าเราเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วก็ไปแบบสร้างสรรค์นะคะว่าถ้าจะปรับสัญญาเนี่ยอะไรบ้างที่ทางผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้เนี่ยเขาคิดว่าควรจะปรับ
1: มีอะไรบ้างคะ
0: อันแรกก็เลยเขาอยากให้ไปทบทวนเรื่องของความซ้ำซ้อนของสิ่งที่มีอยู่แล้วอย่างเช่นเรื่องของ e-learning หรือการเทรนเนี่ยคือการได้ใช้แพลตฟอร์มฟรีอย่าง MOOC ของมหาวิทยาลัยหรือที่อื่นๆเนี่ยเขามีการสอนเรื่อง AI อยู่แล้วบางที่สอนฟรีได้ด้วยซ้ำไป
1: แต่ประชาชนเข้าถึงได้ไหมคะ
0: เข้าถึงได้ค่ะถ้าจะเข้าเนี่ยประเด็นนี้เลยค่ะว่าวันนี้มันอยู่อย่างกระจัดกระจายถ้าจะให้จะเขาก็เสนอแนะว่าถ้าเรารวบมาเป็นที่เดียวกันแล้วจริงๆแล้วสิ่งที่ท่านมนตรีทำพูดถึงว่า learn to earn โอ้อันนี้ดีนะคะก็คือเข้าไปเรียนเรียนแล้วได้เครดิตแล้วเครดิตเอามาใช้ AI โอ้อันนี้ใช้ได้อันนี้ good idea เลยแหละแต่ว่าอย่างเนี้ยการ learn แบบเนี้ยค่ะมันมี learn ได้หลากหลายรูปแบบแล้วมันมีอยู่แล้วหรือเราจะดีไหมว่าเราเป็นคนให้เครดิตคนที่ผ่านจากมหาลัยซึ่งก็มีการ certify จากผู้เชี่ยวชาญด้วยแบบเนี้ยมาต่อยอดเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะจัดลดงบประมาณส่วนตรงนี้เนี่ยลงไปได้อันนั้นก็คือประเด็นที่1ประเด็นที่2คือว่าแทนที่เราที่จะบอกว่าประชาชนทั่วไป5ล้านคนก็มีการนำเสนอแนะอย่างที่พวกเราเสนอกันมาตลอดค่ะว่าอยากให้เน้นไปในเรื่องของ use case ที่สำคัญที่จะไปต่อยอดขีดความสามารถของประเทศไทยได้และคนในเนี้ยในอุตสาหกรรมเนี้ยต้องการจริงๆเช่นท่องเที่ยวการเกษตรอาหารการแพทย์หรือว่าแม้แต่การบริการภาครัฐจริงๆแล้ว5อย่างนี้นะคะอ้อก็กลับไปเช็คในยุทธศาสตร์ AI ของประเทศก็ตรงกันเป๊ะเลยเขามี10มีอีก5แต่ว่าอันนี้อย่างน้อยเนี่ยมันมีจุดเจ็บที่สำคัญที่เราอยากที่จะพัฒนาตรงนี้ต่อไป
1: เอาอยากให้ยกตัวอย่างนิดนึงคนที่ไม่เคยใช้เนี่ยอาจจะนึกภาพไม่ออกว่า AI เนี่ยมันจะมาทำให้สมมติเราเป็นผู้ประกอบการท่องเที่ยวทำโรงแรมก็ได้เป็นบูติกโฮเทล 20-30 ห้องเนี่ยถ้าไม่มี AI กับมี AI เนี่ยมันต่างกันยังไงคะ
0: อย่าง AI เนี่ยจะช่วยได้ต้องเรียนว่าเป็น AI อย่างวันนี้ AI ที่อยู่ใน Air Passport เนี่ยจะเป็น AI ลักษณะการแชทคือคุยกันถามหรือว่าทำภาพขึ้นมาซึ่งวันนี้ทางสมาคมที่เกี่ยวข้องกับ AI สร้างสรรค์เขาก็บอกว่าไอ้โทเก้นที่ใครได้เนี่ยเครดิตเนี่ยมันเหมือนเป็นการทำภาพเล่นน่ะมันไม่ใช่ทำภาพเพื่ออาชีพตอบคำถามพี่นายอย่างเช่นการท่องเที่ยวการใช้ AI เพื่อไปทำพวก marketing plan กระบวนการที่จะสามารถทำให้มันเป็นอัตโนมัติได้บัญชีหรืออะไรต่างๆหรือแม้แต่การทำการตลาดแบบนี้ค่ะมันสามารถทำได้หลายรูปแบบหรือแม้แต่ถ้าวันนี้เอาตรงเวลาเราไปเที่ยวหรือจองโรงแรมอย่างเงี้ยเราก็ผ่านพวกแพลตฟอร์มกลางนะโรงแรมเราก็บอกโอ้โหจะทำยังไงซึ่งวันนี้มันเป็นโอกาสทองว่าเวลาคนเสิร์ชเที่ยวไหนเนี่ยอยู่เขาคนเขาก็จะเสิร์ชทาง AI แบบนี้เราก็จะช่วยได้เราควรจะช่วยไปในทางนี้ซึ่งมันเป็นสนามรบใหม่จริง
1: ๆ
0: ถัดมาอีกเรื่องนึงก็คือว่าอยากจะทำยังไงให้มันเกิดการที่แทนที่จะให้ไปเนี่ยทั้งหมด5ล้านคนในคราวเดียวทั้งหมดเป็นไปได้ไหมว่าทำเป็นช่วงซึ่งอ้อชอบแนวคิดนี้มากเลยนะคะพี่นาขาว่า
1: อันนี้คือทางที่ประชุมวันนี้
0: ทางที่ประชุมเขานำเสนอแทนที่บอกว่าเช่น3เดือนแรกเปิดให้คนที่เป็นพวก AI builders อะค่ะเข้ามาใช้โทเก้นพวกคนนี้เขาต้องจ่ายจริงคนนี้เพื่อทำจริงๆแล้วจ่ายเงินค่าโทเก้นจริงๆและให้เหล่านี้ออกมาให้มันเป็นกลุ่มธุรกิจหรือเป็นแอปพลิเคชันเฉพาะทางแล้วจากนั้นเนี่ยก็ให้คนเข้าไปใช้ต่อแบบนี้มันจะเป็นการสร้างทั้งสองฝากอะค่ะผู้ใช้ที่เก่งขึ้นและผู้สร้าง AI ซึ่งเป็นผู้ประกอบการไทยที่เก่งขึ้นตามไปด้วยกันเพราะฉะนั้นเขาจะมีมุมคิดว่าในเรื่องเดิมเลยนะแต่วิธีคิดกระบวนการเนี่ยสลับกันสักนิดนึงหรือเพิ่มสักหน่อยแทนที่ AI THAI เนี่ยจะเป็นเพียงแค่เกตเวย์มาแชทแล้ว Data ก็ออกไปทำให้โครงการนี้เปรียบเสมือนแพลตฟอร์มที่สร้างทั้งคนสร้าง AI ซึ่งมีอยู่ในประเทศไทยแล้วก็ให้คนไทยนั้นเก่งขึ้นด้วย
1: เพราะ
0: อ
1: ัน
0: น
1: ี้
0: เป็นไอเดียที่ดี ก็เขาบอกว่าในสโคปเดิมอย่างนี้เลยค่ะเพราะว่าวันนี้ที่ประชุมอ้อให้โจทย์สำคัญเลยว่าข้อ1ถ้าเป็นแบบเดิมเราจะทำยังไงให้มันดีขึ้นกับ 1,600 ล้านเนี่ยไปทำอะไรให้คุ้มค่ามากที่สุดเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เป็นการพูดคุยที่อ้อถือโอ้ต้องขอกราบขอบพระคุณเพราะว่ามีประสิทธิภาพสูงมากและได้ข้อมูลที่หลากหลายแล้วก็เยอะเอามากๆเลยค่ะ
1: แล้วมีอะไรอีกบ้างคะที่คิดว่าถ้าเกิดเราเห็นสัญญานะแล้วกลับไปที่สัญญาแล้วสัญญาเขียนว่ามันสามารถปรับได้ซึ่งเขาปรับมาแล้วนะอันหนึ่งก็คือเป็นแบบจ่ายตามจริงถ้ามันปรับได้อีกมากกว่านี้ไอ้ข้อเสนออะไรอีกบ้างที่น่าสนใจที่เราจะเอาไปจับยัดแล้วเปลี่ยนได้
0: ใช่ค่ะอย่างเช่นคือในกระบวนการข้างในแม้แต่ว่าคำว่า pay per use เนี่ยค่ะทางทีมพี่ๆน้องเทคโนโลยีก็บอกว่าเราคงจะต้องให้เห็นชัดว่าตกลงคนนับกันยังไง อาจจะคือนำเสนอด้วยแม้แต่กระทั่งว่าสร้างแดชบอร์ดขึ้นมาให้มีการติดตามแล้วเราจะได้เห็นการใช้จริงๆเพราะว่าก็ไม่อยากให้มันเป็นเหมือนกล่องดำอะค่ะว่าเอาตกลงใช้เท่าไหร่พวกเราไม่รู้แต่ในขณะที่ว่าพวกเราเนี่ยมีคนเก่งๆที่จะช่วยติดตามมีข้อเสนอด้วยนะคะว่าอย่างเช่นกระบวนการตรวจรับหรือว่ากรรมการตรวจรับเนี่ยอย่างวันนี้เรายังไม่ทราบชื่อว่าเป็นท่านไหนอีกด้านนึงก็คืออยากจะให้เปิดกว้างเช่นตั้งอนุกรรมาธิการจาก DES เนี่ยล่ะค่ะให้มาเป็นหนึ่งในผู้ที่เหมือนมาดูมามีส่วนร่วมในการดูการตรวจรับตรงนี้เพื่อที่จะให้เกิดความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น
1: ค่ะ
0: แต่ว่าแนวคิดมันไม่ได้เป็นแนวคิดที่จะต้องล้มและต้องล้มนะคะแต่มันเป็นแนวคิดที่บอกว่าจะทำยังไงให้คุณภาพสูงสุดแล้วก็ประชาชนได้ประโยชน์สูงสุดแล้วก็ภาษีประชาชนนั่นแหละได้ประโยชน์อย่างแท้จริง
1: ทีนี้อยากจะกลับไปที่จะเรียกว่าแผนใหญ่หรือแผนแม่บท AI นิดหนึ่งมันสำคัญหรือจำเป็นขนาดไหนที่เราจะต้องมีเป้าหมายแล้วก็เขาเรียกว่าแผนที่ชัดเจนในการที่จะทำให้คนในประเทศไทยเนี่ยได้รู้จักได้ใช้ AI เป็นเพราะว่าคือเหมือนกับมีคนบอกว่าถ้าเกิดเราไม่ทำเนี่ยอนาคตเนี่ยเราจะไปไม่ได้มันพูดเกินจริงไปหรือเปล่า
0: คือ
1: เราไม่จำเป็นจะต้องไป
0: จริงๆอย่างที่เราเรียนนะคะว่าการพัฒนากำลังคนทั้ง AI เนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องทำแต่ถ้าที่เราทำตอนนี้มันเกรงว่าเราจะต้องจ่ายเงินซื้อออกไปเรื่อยๆตอบคำถามพี่นาก่อนว่าแผนสำคัญไหมแผนที่ละเอียดมากอาจจะไม่สำคัญนะคะแต่ยังน้อยเราต้องตอบไปได้ว่าวิสัยทัศน์เราต้องการสร้างอะไรพอมันมีแผนมันก็จะมีตัวชี้วัดอย่างวันนี้เนี่ยทางคณะก็พูดถึงว่าเราต้องมี KPI ที่ชัดเจนว่าอะไรที่บ่งบอกถึงความสำเร็จที่แท้จริงของโครงการนี้ซึ่งไม่ใช่เรื่องยากแล้วมีเคสหนึ่งประเด็นหนึ่งใหญ่ๆแล้วก็เอาว่าสำคัญมากอยากจะแชร์มีท่านผู้เชี่ยวชาญท่านหนึ่งบอกว่าเขาเนี่ย

0: SME ยิ่งขายเยอะก็ยิ่งเจ๊งคือพอมันเห็นประสบการณ์นี่เหมือนแผลสดอะค่ะพี่นาเราก็เขาก็บอกว่าวันนี้อาการมันเป็นแบบนั้นเลยเรากำลังเอาเงิน 1,000 กว่าล้าน 1,000 กว่าล้านของเราแต่ละปีนั้นเนี่ยไปซื้อเอาคนไทยของเราเนี่ยไปอยู่บนแพลตฟอร์มต่างชาติเสียเป็นส่วนใหญ่ต้องเรียกว่าโมเดลไทยก็มีนะแต่น้อยมากเสียเป็นส่วนใหญ่แล้วก็ใช้วิธีคิดแบบสนับสนุนซับซิไดซ์ซึ่งเอาภาษีของเราเองเนี่ยแหละไปให้เขา data ก็ไปให้เขาในขณะที่วันนี้ปีที่2ก็จะมีอีก900ล้านจะทำในลักษณะคล้ายคลึงกันคำถามก็คือว่าถ้าวันหนึ่งเขาบอกว่าไม่เอาละ27บาทต่อคนนะเลิก
1: เพิ่มเป็น101
0: ขอเป็น 2,000 เอาไหมในวันที่เรา
1: แล้วเราก็จะต้องพึ่งเขาอยู่ด
0: ีเราก็ต้องพึ่งเขาอยู่ดีเพราะหนึ่งเหมือนเราเสพติดอะไรบางอย่างไปแล้วเหมือนอีคอมเมิร์ซอะไรว่าเราเสพติดคูปองเราเสพติดการลดราคาในขณะที่วันนั้นจนผ่านมาเนี่ยเราไม่ได้บิ้วหรือสร้างขีดความสามารถของ AI ของบ้านเราเลยเนี่ยเพราะว่าขออนุญาตมองในลักษณะของ อนาคตศาสตร์สักนิดนึงค่ะเพราะว่าวันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญแล้วประเด็นเนี้ยเป็นประเด็นที่ผู้บริหารควรจะต้องมานั่งคุยว่าท่านมองตรงนี้หรือเปล่านะคะคือถ้ามันจะมีประเด็นอื่นหรือว่าอีกอันนึงที่เป็นคนที่ห่วงกังวลมากๆก็คือเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลอ่อนไหวต่างๆใน TOR เขียนชัดค่ะว่าข้อมูลจะต้องประมวลภายในประเทศคือเขาใช้คำที่ยังไงเขาก็ไม่ผิดเพราะใช้คำว่าส่งเสริมการประมวลข้อมูลภายในประเทศแต่วันนี้เราก็ชัดแล้วจากวันที่เราไปทำเวทีสาธารณะข้อมูลก็จะไปประมวลผลต่างประเทศแล้วก็เอากลับเข้ามาสิ่งนี้แหละค่ะที่ทำให้พวกที่อยู่ทางด้านเทคโนโลยีเนี่ยเขาเป็นกังวลที่เขาเรียกว่าอธิปไตยทางด้านข้อมูลอธิปไตยทางด้าน AI เราเนี่ยแทบหน่วยงานรัฐเนี่ยไม่ได้เดินทางเรื่องนี้เลยซ้ำร้ายยังสนับสนุนเอาเงินไปให้เขาแล้วส่งข้อมูลของพวกเราไปกระบวนการเหล่านี้อีก
1: ซึ่งตรงนี้มันจะสามารถแก้ได้ถ้าเกิดเราเป็นเจ้าของเทคโนโลยีเอง
0: เราจะช่วยได้ค่ะ
1: ช่วยได
0: ้แล้วนี่เป็นเหตุผลหลายๆอย่างที่ว่าแทนที่จะเป็นโมเดลแบบนี้แบบเป๊ะอย่างที่เราอ่านจาก TOR นะคะเราน่าจะมาปรับให้เกิดการใช้เกิดการสนับสนุนให้เกิดการสร้าง โมเดลในไทยแล้วก็มีการต่อยอดไปคือโมเดลต่างชาติมันต้องใช้อยู่แล้วล่ะแต่จะเอา5ล้านคนเพื่อให้เขาใช้เป็นกลุ่มใหญ่เนี่ยคิดว่าเรากำลังให้เงินกับต่างชาติเอาข้อมูลให้เงินไม่พอนะให้ข้อมูลไปอีกเหมือนแบบซื้อให้ข้อมูลแล้วแถมเงิน
1: อ
0: ่ะเพราะฉะนั้นแนววิธีคิดแบบนี้ค่ะอย่าเพิ่งใช้ตรรกะทางการเมืองตัดสินใจจากกับข้อมูลนี้เลยลองดูข้อมูลตรงนี้ที่ใจเป็นธรรมนะคะว่าพวกเรานั้นห่วงกังวลเรื่องอะไรอันนี้จะเป็นประโยชน์มาก
1: สุดท้ายนี้ตั้งข้อสังเกตแล้วอยากให้ดร.อ้ออาจจะช่วยเสริมหรือช่วยขัดก็ได้นะคือคิดในแบบลอจิกง่ายๆเนี่ยคือสิ่งที่เราควรจะได้เห็นอ่ะมันน่าจะเป็นแผนแม่บทมันน่าจะเป็นภาพใหญ่ให้เราเห็นว่า
0: วันนี้เราอยู่ตรงไหน
1: เราอยู่ตรงไหน
0: วันนี้เราอยู่ตรงไหน
1: AI เราเนี่ยเราต้องการอะไรเราจะเดินยังไงแล้วค่อยบอกแผนย่อยแต่ที่เราคุยกันตอนเนี้ย
0: เรา
1: 2-3 นาทีแล้วเนี่ยมันคือแผนย่อย
0: มันคือแผนย่อยที่
1: ม
0: ัน
1: เป็นภาพใหญ่เลยว่าที่ทางของเราจะอยู่ตรงไหนถูกต้อง
0: ค่ะนั่นคือสาระสำคัญที่อ้อถามตั้งแต่วันแรกเลยว่าประเทศไทยจะได้อะไรกับสิ่งนี้แล้วเราจะไปตรงไหนในเรื่องของ AI ซึ่งอ้อก็เสียใจมากว่าวันนี้ยังไม่ได้คำตอบสิ่งนั้นนะคะได้แต่เห็นภาพเป็นหนึ่งหน้าที่อยู่ในเว็บไซต์แต่ว่าวันนี้คิดว่าถ้ารัฐบาลจะให้ความสนใจเรื่องนี้จริงแล้วอย่ามากล่าวอ้างว่าเราค้านเพราะเป็นประเด็นการเมืองอย่าเลยค่ะเพราะว่าคนที่มาวันนี้ต่างมีความรู้และมีประสบการณ์ทั้งสิ้นรับฟังหน่อย
1: ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากๆค่ะดร.กันดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ขอบพระคุณค่ะ
1: ทั้งหมดคือตอบโจทย์นะคะพักสักครู่ติดตามรายการทันโลกแล้วเจอตอบโจทย์อีกครั้งพรุ่งนี้2 ทุ่มครึ่งวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: มิถุนายน2569 1ปีของการปิดชายแดนไทยกัมพูชา
1: คนไทยที่ยังเหลืออยู่นะครับเขาต้องใช้ชีวิตเหมือนหนูที่อยู่ในรูแล้วก็มีแมวเนี่ยเฝ้าอยู่ปากรูตลอดเวลา
2: หนูอยากเดินไปเดินมานั้นหนูนั่งแล้วก็เดี๋ยวพี่หาคนมาช่วย
3: รู้ไหมกูไม่โดนอะไรมามึงกูไม่ถูกของถูกขังเลย
4: คือปฏิบัติการของพี่เบิร์ดผมสามารถใช้คำว่าปฏิบัติการลับได้ไหมครับพี
1: ่การวางแผนจะไม่เหมือนกันในแต่ละที่ว่าเราจะเลือกในจุดที่

0: มาะที่สุดแล้วปลอดภัยที่สุดแล้วก็หลบสายตาที่สุด
1: Big Story เรื่องใหญ่ไทย PBS ปฏิบัติการลับช่วยเหยื่อปล่อยเป็ดวันจันทร์ที่22มิถุนายนนี้เวลา 21:30 น.ทางไทย PBS

0: สหรัฐอิหร่านนัดแรกคืบหน้าเจาะเอกสารแถลงการร่วมมองโจทย์ท้าทายการสร้างสันติภาพระยะยาวของ2ประเทศจะมีหลายประเด็นในรายการคุณ
1: มองฉากอนาคตการเมืองอังกฤษหลังเคียร์สตาร์เมอร์ประกาศลาออกจับตาแอนดี้เบอร์นัมตัวเต็งนายกรัฐมนตรีคนใหม่เปิดประวัติเดลาเอสเปียล่าจากทนายปีศาจสู่เก้าอี้ประธานาธิบดีโคลอมเบียควนหลงมินอองไลเยือนจีนพบสีจิ้นผิงเดินหน้าระเบียงเศรษฐกิจจีนหวังรักษาเขตอิทธิพลคุมทางออกสู่มหาสมุทรอินเดีย
0: สวัสดีครับพบทันโลกกับไทย PBS ครับท่ามกลางความหวังในการยุติสงครามในตะวันออกกลางเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาทุกสายตาทั่วโลกจับจ้องไปยังเมืองเบอร์เกนสต็อกของสวิตเซอร์แลนด์นะครับที่นั่นมีการเจรจา4ฝ่ายเกิดขึ้นระหว่างสหรัฐอิหร่านปากีสถานและกาตาร์สหรัฐมีเจอร์ดีแวนซ์รองประธานาธิบดีสตีฟวิทคอฟผู้แทนพิเศษด้านตะวันออกกลางและเจเร็ดคูชเนอร์ลูกเขยของโดนัลด์ทรัมป์เป็นผู้แทนเข้าร่วมนะครับมีช่วงนึงก่อนการพูดคุยกันแวนซ์ได้พูดถึงการเริ่มต้นบทใหม่ของความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับอิหร่านและพยายามลดทอนความรุนแรงของสถานการณ์ในเลบานอน
2: And first of all I want to thank the President of the United States who sends his best to all the great leaders assembled here because he's empowered us to find a diplomatic resolution to a host of issues that matter to the American people but I think the world the opening of the Strait of Hormuz the ending of the Iranian nuclear programAll of these things have already been accomplished. The question before us now is how much more can we accomplish together? Can we turn over a new leaf? Can we change relations in the Middle East permanently? Or do we go back to doing things the old way, which is not our preference, but is certainly very much something that can happen.
0: แต่การเจรจาก็เกือบจะล่มนะครับมีรายงานว่าก่อนที่การพูดคุยกัน4ฝ่ายจะเปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการ Fox Newsสื่อของสหรัฐระบุว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ขู่โจมตีถ้าอิหร่านยังพยายามปิดล้อมช่องแคบฮอร์มุซต่อไปนะครับนอกจากนี้ก็ยังระบุว่าสหรัฐอาจจะหันมาควบคุมช่องแคบฮอร์มุซและเก็บค่าธรรมเนียมการเดินเรือด้วยขณะเดียวกันผู้นำสหรัฐก็กดดันให้อิหร่านยับยั้งไม่ให้กลุ่มเฮสบอลเลาะห์ในเลบานอนเดินหน้าโจมตีเช่นเดียวกันปรากฏว่าสำนักข่าวทัสนิมสื่อทางการอิหร่านรายงานว่าคณะเจรจาอิหร่านพอเห็นข้อความแบบนี้ไม่พอใจครับเดินออกจากห้องประชุมและใช้วิธีการแลกเปลี่ยนข้อความผ่านประเทศผู้ไกลเกลี่ยต่อไปแต่เรื่องมันคนละเรื่องกับฝั่งของสหรัฐที่ออกมาเปิดเผยนะครับแวนซ์ออกมาให้สัมภาษณ์ออกมาแถลงข่าวเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาบอกว่าคณะเจรจาของอิหร่านไม่มีการเดินออกจากห้องประชุมแล้วก็ชื่นชมผลการประชุมในครั้งนี้ด้วยนะครับท้ายที่สุดการเจรจาก็สามารถเดินหน้าต่อไปได้ใช้เวลานานถึง18ชั่วโมงก่อนที่แกนนำคณะเจรจาของอิหร่านจะเดินทางกลับไปยังกรุงเตหะรานครับแล้วการเจรจามีผลเป็นอย่างไรเอกสารแถลงการร่วมของปากีสถานและกาตาร์ระบุว่าทุกฝ่ายเห็นชอบการจัดตั้งคณะกรรมการระดับสูงขึ้นมาทำหน้าที่กำกับดูแลทางการเมืองต่อการไกล่เกลี่ยนะครับมี3ประเด็นสำคัญที่เขาจะโฟกัสก็คือประเด็นนิวเคลียร์การคว่ำบาตรรวมทั้งการติดตามผลนอกจากนี้ยังเห็นชอบโรดแมปบรรลุข้อตกลงฉบับสุดท้ายภายในเวลา60วันซึ่งจะเป็นพื้นฐานของการเริ่มต้นการเจรจาทางเทคนิคทันทีตั้งช่องทางการสื่อสารทางตรงของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องป้องกันความเข้าใจผิดนะครับและเห็นชอบตั้งศูนย์ประสานงานลดความขัดแย้งในเลบานอนรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านอับบาสอารักชีก็โพสต์ว่าการไกล่เกลี่ยนำไปสู่ความคืบหน้าในการยุติสงครามในเลบานอนเปิดทางส่งออกน้ำมันและผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมียกเลิกการปิดล้อมอิหร่านและปลดอายัดทรัพย์สินบางส่วนแต่บททดสอบสำคัญอันดับที่1ก็คือการตั้งศูนย์ลดความขัดแย้งจะเป็นไปได้หรือเปล่าซึ่งสมาชิกคณะเจรจาอิหร่านก็ย้ำประเด็นนี้อย่างชัดเจน
3: ในขุสเบนเดย์ที่มุ่มที่สุดมูซูกุฟติโกฮายอิมรูซบูดในจัลสัตดูจานเบและชันจานเบและฮามินอลันที่นิชัสต์อสลีในฮอลบาร์กูซาริสมูซูลูบนานبیش از همه مورد تاکید قرار گرفت و طبیعتاً اگر در خصوص لبنان که یکی از جبهه‌های اصلی است که باید خاتمه جنگ در اون اعلام بشود این اتفاق نیفتد حتماً موضوعات بعدی مورد مذاکره قرار نخواهد گرفت
0: คุณผู้ชมครับการเจรจาเชิงเทคนิคเป็นบททดสอบสำคัญต่อการสร้างสันติภาพของทั้งสองประเทศนะครับเนื่องจากสหรัฐและอิหร่านอาจจะใช้เวลาในการพูดคุยกันนานกว่า60วันตามเป้าหมายที่กำหนดไว้คำถามเนี่ยครอบคลุมตั้งแต่อนาคตของยูเรเนียมเสริมสมรรถนะจะทำอย่างไรการตรวจสอบจากนานาชาติจะเข้มข้นมากขนาดไหนไปจนถึงขั้นตอนในการผ่อนคลายมาตรการคว่ำบาตรด้วยซึ่งการผ่อนคลายมาตรการคว่ำบาตรและการปลดอายัดทรัพย์สินอิหร่านก็อาจจะเผชิญกับอุปสรรคทางการเมืองในกรุงวอชิงตันดีซีเพราะอะไรเพราะว่าบางมาตรการจะต้องได้รับไฟเขียวจากสภาคองเกรสซะก่อนนะครับขณะที่การจัดตั้งศูนย์ประสานงานเพื่อลดความขัดแย้งในเลบานอนก็เกิดขึ้นในวันที่นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูขึ้นไปพูดบนเวทีการประชุมด้านนโยบายต่างประเทศที่นครเยรูซาเล็มย้ำถึงการคงทหารเอาไว้ในเขตรักษาความปลอดภัยหรือว่าเขตกันชนทางตอนใต้ของเลบานอนพื้นที่บริเวณนี้ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ600ตารางกิโลหรือประมาณ 6% ของเลบานอนทั้งประเทศ
4: We established a security zone in Lebanon and we shall keep it as long as is necessary to protect our people
0: ผมเจอบทความในอัลจาซีรานะครับเขาก็ประเมินว่ามันเหมือนการให้เลบานอนและอิสราเอลเนี่ยถูกคาดหวังให้ปฏิบัติตามข้อตกลงทั้งที่ทั้งสองประเทศนี้ไม่ได้มีส่วนร่วมโดยตรงในการจัดตั้งกลไกนี้ขึ้นมาเลยนะครับการสอดแทรกปมเลบานอนทำให้อิหร่านมีอำนาจมากขึ้นในฐานะผู้นำระดับภูมิภาคและผู้นำของกองกำลังกลุ่มตัวแทนด้วยแต่ขณะเดียวกันการกระทำแบบนี้ก็กำลังสร้างความซับซ้อนให้ความขัดแย้งอย่างมหาศาลด้วยครับก่อนจะครบรอบ10ปีการลงประชามติ Brexit ในวันพรุ่งนี้การเมืองของสหราชอาณาจักรสั่นคลอนอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากชัยชนะอย่างถล่มทลายในการเลือกตั้งซ่อมได้จุดกระแสเปลี่ยนตัวผู้นำพรรคเลเบอร์จนนำมาสู่การประกาศลาออกจากตำแหน่งของเคียร์สตาร์เมอร์คุณสุขสดชื่นสุขสมจิตติดตามเรื่องนี้ครับ
5: การดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของเคียร์สตาร์เมอร์ที่ผ่านมาไม่ถึง2ปีหลังจากชัยชนะแบบถล่มทลายในการเลือกตั้งทั่วไปปี2024เข้าสู่ระยะสุดท้ายแล้ว
6: Who's been a rock by my side
5: ในวันนี้เขาประกาศยืนยันว่าจะลาออกจากตำแหน่งและเปิดทางให้ผู้นำคนใหม่เข้ารับตำแหน่งแทนหลังจากแอนดี้เบอร์แนมอดีตนายกเทศมนตรีเกรเทอร์แมนเชสเตอร์เจ้าของฉายา The King in the North หรือราชาแห่งแดนเหนือคว้าชัยชนะอย่างถล่มทลายในการเลือกตั้งซ่อมเขตเมเกอร์ฟิลด์สำหรับเก้าอี้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาซึ่งถูกมองว่าเป็นจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่และสร้างแรงกดดันครั้งสำคัญ
7: It is our last chance to change, but we're going to take it, aren't we? We are going to take that opportunity, and we are going to lay out a new path for Britain.
5: ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาพรรคเลเบอร์ภายใต้การนำของเคียร์สตาร์เมอร์ต้องรับศึกหนักรอบด้านทำกลางคะแนนนิยมที่ตกต่ำลงเรื่อยๆและเสียงวิพากษ์วิจารณ์นโยบายด้านผู้อพยพค่าพลังงานที่พุ่งสูงการปรับขึ้นภาษีการเปลี่ยนแปลงระบบสวัสดิการรวมถึงความรู้สึกของประชาชนว่ารัฐบาลยังไม่สามารถสร้างผลงานที่เป็นรูปธรรมได้มากพอแม้ก่อนหน้านี้สตาร์เมอร์จะยืนยันว่าเขาพร้อมต่อสู้ในการชิงตำแหน่งผู้นำพรรคแต่กระแสหลังชัยชนะของเบอร์แนมกำลังสร้างแรงกระเพื่อมอย่างมีนัยยะสำคัญนำไปสู่การประกาศวางมือจากตำแหน่งในวันนี้และหากไม่มีผู้ท้าชิงตำแหน่งผู้นำพรรคคนอื่นๆเบอร์แนมอาจก้าวขึ้นรับตำแหน่งภายในช่วงกลางเดือนกรกฎาคมแต่หากต้องมีการเลือกตั้งภายในพรรคกระบวนการอาจยืดเยื้อไปจนถึงช่วงปลายเดือนกันยายนในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเบอร์แนมกลายเป็นหนึ่งในนักการเมืองที่ได้รับความนิยมมากที่สุดของประเทศแม้สังกัดพรรคเลเบอร์ซึ่งทำผลงานได้น่าผิดหวังในการเลือกตั้งท้องถิ่นที่ผ่านมาตลอดเส้นทางการเมืองกว่า16ปีใน

0: ฐสภาเบอร์แนมเคยดำรงตำแหน่งในรัฐบาลของโทนี่แบลร์และกอร์ดอนบราวน์รวมถึงเคยเป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขก่อนจะดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีเกรเทอร์แมนเชสเตอร์เป็นเวลา9ปีบทบาทในฐานะนายกเทศมนตรีช่วยสร้างภาพลักษณ์ของนักการเมืองผู้มีวาทศิลป์และสามารถบริหารงานได้จริงจนหลายฝ่ายมองว่าอาจเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดในการรับไม้ต่อจากสตาร์เมอร์ชัยชนะของเบอร์แนมยังแสดงให้เห็นว่าเขาสามารถปลุกกระแสผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและเอาชนะพรรค Reform UK พรรคการเมืองฝ่ายขวาในพื้นที่สำคัญได้ซึ่งเป็นปัญหาที่รัฐบาลสตาร์เมอร์กำลังเผชิญนอกจากนี้ยังเพิ่มแรงสนับสนุนให้พรรคเลเบอร์ปรับทิศทางไปสู่การเมืองแบบภูมิภาคมากขึ้นหรือแนวคิดแมนเชสเตอร์ริซึมเบอร์แนมระบุว่าแนวคิดดังกล่าวเป็นสังคมนิยมที่เป็นมิตรกับภาคธุรกิจและเป็นการยุติยุคของแนวคิดเสรีนิยมใหม่รวมถึงระบบเศรษฐกิจที่เชื่อว่าความมั่งคั่งจะไหลจากคนรวยลงสู่คนทั่วไปหัวใจสำคัญของวิสัยทัศน์แบบเบอร์แนมคือการกระจายอำนาจออกจากกรุงลอนดอนซึ่งครอบงำเศรษฐกิจของประเทศมาอย่างต่อเนื่องเขายังต้องการให้รัฐมีบทบาทในการเป็นเจ้าของหรือกำกับดูแลส่วนสำคัญอย่างพลังงานน้ำระบบขนส่งและที่อยู่อาศัยเพื่อทำให้ค่าครองชีพลดลงและสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจจากภูมิภาคต่างๆในทางตรงกันข้ามพรรคเลเบอร์ภายใต้การนำของสตาร์เมอร์ถูกมองว่าไม่สามารถแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำระหว่างภูมิภาคหรือสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญภายในเวลาอันรวดเร็วนักการเมืองและบุคคลสาธารณะจำนวนมากออกมาเรียกร้องให้สตาร์เมอร์ลาออกจากตำแหน่งอีเวตคูเปอร์รัฐมนตรีต่างประเทศซึ่งสตาร์เมอร์เป็นผู้แต่งตั้งก็แนะนำให้เขาวางมือจากตำแหน่งเช่นกันหากแอนดี้เบอร์แนมก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งสำเร็จเขาจะกลายเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่7ของสหราชอาณาจักรนับตั้งแต่การลงประชามติ Brexit เพื่อถอนตัวออกจากสหภาพยุโรปเมื่อ10ปีที่ผ่านมาสุขสดชื่นสุขสมจิตไทย PBS รายงาน
1: สลับไปดูโคลอมเบียกันบ้างนะครับเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองครั้งสำคัญเช่นเดียวกันหลังจากผู้สมัครจากพรรคฝ่ายขวาสามารถคว้าชัยชนะในการเลือกตั้งประธานาธิบดีได้ว่าที่ผู้นำโคลอมเบียคนใหม่เคยเป็นทนายความที่มีบทบาทในการว่าความให้บุคคลอื้อฉาวจำนวนไม่น้อยนะครับติดตามเรื่องนี้กับคุณกิติพัฒน์ธนเศรษฐวิทย์ครับ
2: ท่ามกลางความไม่พอใจของประชาชนต่อปัญหาเศรษฐกิจและความไม่ปลอดภัยในประเทศที่ทวีความรุนแรงขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมาการเมืองโคลอมเบียกำลังมาถึงจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญหลังจากอาเบลาโดเดลาเอสเปียล่าผู้สมัครจากพรรคการเมืองฝ่ายขวาคว้าชัยเลือกตั้งประธานาธิบดีได้อย่างเฉียดฉิวโดยได้คะแนน 49.7% เอาชนะอีบันเซเปดาผู้สมัครจากพรรคการเมืองฝ่ายซ้ายพันธมิตรทางการเมืองของประธานาธิบดีกุสตาโวเปโตรที่ได้คะแนน 48.7% ถือเป็นการเลือกตั้งประธานาธิบดีที่สูสีที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองโคลอมเบียแม้เดลาเอสเปียล่าไม่เคยดำรงตำแหน่งทางการเมืองมาก่อนแต่เขาใช้จุดขายความเป็นคนนอกการเมืองในการหาเสียงนำเสนอภาพลักษณ์ในฐานะผู้ที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงระบบการเมืองเดิมและฟื้นฟูความมั่นคงให้กับประเทศเดลาเอสเปียล่ามีชื่อเสียงจากการเป็นทนายความชื่อดังของโคลอมเบียเคยรับว่าความให้ลูกความที่เป็นบุคคลอื้อฉาวหลายคนตั้งแต่ผู้เกี่ยวข้องกับคดีทุจริตและการยักยอกเงินนอกจากนี้ยังเคยว่าความให้อเล็กซ์ซาฟนักธุรกิจผู้ใกล้ชิดกับนิโคลัสมาดูโรอดีตประธานาธิบดีเวเนซุเอลาในข้อหาฟอกเงินนอกเหนือจากงานด้านกฎหมายเขายังเป็นที่รู้จักในฐานะนักธุรกิจผู้เป็นเจ้าของรถยนต์หรูและเครื่องบินส่วนตัวไปจนถึงการเปิดแบรนด์แฟชั่นของตนเองซึ่งช่วยสร้างภาพจำในฐานะบุคคลสาธารณะนอกวงการการเมืองแม้จะเผชิญกับเสียงวิจารณ์ในประเด็นการรับว่าความให้บุคคลอื้อฉาวแต่เดลาเอสเปียล่ายืนยันว่าการกระทำเหล่านี้เป็นเพียงการทำหน้าที่ของทนายความไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสมรู้ร่วมคิดหรืออาชญากรรมใดหนึ่งในนโยบายสำคัญที่ถูกหยิบมานำเสนอในการหาเสียงคือการให้คำมั่นว่าจะใช้มาตรการแข็งกร้าวต่ออาชญากรรมและการค้ายาเสพติดสร้างเรือนจำขนาดใหญ่10แห่งและยกระดับปฏิบัติการทางการทหารต่อกลุ่มติดอาวุธการเลือกตั้งครั้งนี้ยังได้รับความสนใจจากนานาชาติหลังจากโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐประกาศสนับสนุนเดลาเอสเปียล่าอย่างเปิดเผยโดยให้เหตุผลว่าเขามีจุดยืนที่สอดคล้องกับรัฐบาลสหรัฐในการปราบปรามยาเสพติดอาชญากรรมและต่อต้านแนวคิดฝ่ายซ้ายของรัฐบาลประธานาธิบดีกุสตาโวเปโตรขณะที่เดลาเอสเปียล่าประกาศจุดยืนชัดเจนในการฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างโคลอมเบียกับสหรัฐชัยชนะของเดลาเอสเปียล่าจึงเป็นบททดสอบสำคัญว่านโยบายสายแข็งที่เป็นจุดขายในการหาเสียงจะตอบโจทย์ความคาดหวังของชาวโคลอมเบียได้จริงหรือไม่ขณะเดียวกันผลการเลือกตั้งยังสะท้อนให้เห็นถึงกระแสการ

0: เมืองหันขวาในการเมืองลาตินอเมริกาได้อย่างชัดเจนกิติพัฒน์ธนเศรษฐวิทย์ไทย PBS รายงาน
1: มินองไลปิดฉากการเดินทางเยือนจีนเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาท่ามกลางการจับตามองถึงการกระชับความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นนะครับหัวใจสำคัญในการเจรจากันของผู้นำสองประเทศก็คือระเบียงเศรษฐกิจจีนเมียนมาซึ่งถือเป็นโครงการเรือธงภายใต้โครงการ1แถบ1เส้นทางหรือ BRI ของจีนระเบียงเศรษฐกิจจะเปิดทางให้จีนสามารถเข้าถึงมหาสมุทรอินเดียได้และลดการพึ่งพาการขนส่งสินค้าและพลังงานในช่องแคบมะละกาด้วยครับเชื่อมโยงผ่านทางรถไฟความยาวประมาณ 1,000 กิโลเมตรจากเมืองมูเซในรัฐฉานมุ่งหน้าไปยังเมืองเจาะพยูในรัฐยะไข่นะครับประเด็นนี้เชื่อมโยงกับความมั่นคงตามแนวชายแดนโดยตรงด้วยหลังจากสงครามกลางเมืองเป็นอุปสรรคสำคัญต่อโครงการระเบียงเศรษฐกิจครับความคืบหน้าของการเดินหน้าการค้าการลงทุนทั้งหมดเนี่ยขึ้นอยู่กับทิศทางของกระบวนการสร้างสันติภาพในเมียนมาด้วยซึ่งประเด็นนี้ยังต้องจับตามองกันต่อไปแล้วก็เป็นประเด็นสำคัญที่ทั้งสองผู้นำได้พูดคุยกันนะครับนอกจากนี้รัฐบาลชุดใหม่ของเมียนมายังให้คำมั่นในการเดินหน้ายกระดับการปราบปรามเครือข่ายหลอกลวงออนไลน์ภายในประเทศเป็นวาระสำคัญระดับชาติแต่คุณผู้ชมครับความพยายามกวาดล้างเครือข่ายเหล่านี้มันเป็นไปได้ยากนะครับเนื่องจากจีนไม่สามารถเข้ามาปราบปรามในรัฐฉานได้อย่างเต็มที่ขณะเดียวกันการเยือนในครั้งนี้ก็ช่วยสร้างเกราะคุ้มกันทางการทูตที่เมียนมาในวันที่อาเซียนสหประชาชาติและชาติตะวันตกยังไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งด้วยเป้าหมายหลักของจีนให้ความสำคัญกับการปกป้องการลงทุนของตัวเองเป็นหลักครับสะท้อนที่เห็นผ่านการรักษาผลประโยชน์ของจีนในเมียนมาเป็นอันดับแรกนะครับวันนี้ผมคุยกับอาจารย์ลลิตาหันวงจากคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่อ่านเกมความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับเมียนมาจากการเดินทางเยือนครั้งนี้
2: จีนเน้นเรื่องของการรักษาผลประโยชน์ในเชิงกายภาพนะคะโครงสร้างพื้นฐานที่รัฐบาลทั้งรัฐบาลปักกิ่งแล้วก็รัฐบาลยูนนานเข้าไปลงทุนในเมียนมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางตอนบนนะคะนับตั้งแต่เมืองเจ้าผิวที่เป็นท่าเรือหันหน้าออกอ่าวเบงกอลหันหน้าออกมหาสมุทรอินเดียเนี่ยตามท่อแก๊สท่อน้ำมันขึ้นไปนะก็ไปถึงชายแดนจีนติดกับมณฑลยูนนานนะพื้นที่ตรงนี้มันกลายเป็นโชคพอยต์นะเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์แล้วก็พื้นที่ประลองกำลังที่จีนเล็งเห็นแล้วว่าเขาอาจจะไม่ได้สนใจวิธีการมากนักนะคะว่าเขาจะต้องทำอย่างไรให้พื้นที่ในรัฐฉานทางตอนเหนือลงมาจนถึงรัฐอารากันเนี่ยมีเสถียรภาพเพียงพอที่จะทำให้ธุรกิจแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานแล้วก็โครงการ BRI ของจีนประสบความสำเร็จแล้วก็มีเสถียรภาพได้ในระยะยาวเพื่อที่มันจะได้ไปพ้องกับนโยบาย BRI ในส่วนอื่นๆนะคะแล้วก็ทำให้ฝั่งทางตอนใต้ของจีนน่ะมีความมั่นคงในเชิงพลังงานนะคะก็แทนที่จะสนับสนุนชนกลุ่มน้อยอย่างเดียวก็หันไปพูดคุยแล้วก็ไปล็อบบี้กับรัฐบาลเมียนมามากขึ้นนะจนกระทั่งส่งเสริมให้มีการเลือกตั้งส่งเสริมให้มีการตั้งคณะรัฐบาลชุดใหม่แล้วก็ที่เป็นหมุดหมายสำคัญเลยก็คือการยอมให้มินองหลายขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีสลัดคราบทหารทิ้งแล้วก็ขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีโดยสมบูรณ์อันนี้ก็ถือว่าทุกอย่างผ่านการได้รับการยอมรับจากปักกิ่งแล้วก็ยูนนานเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ
1: ขณะเดียวกันท่าทีของจีนในการรับรองรัฐบาลชุดใหม่ของเมียนมาก็อาจสร้างความมั่นใจในการยกระดับปฏิบัติการทางการทหารมากขึ้นและไม่ได้ปูทางไปสู่การสร้างสันติภาพอย่างแท้จริงในเมียนมาด้วยครับส่วนข่าวนี้ไปดูศักยภาพของกล้องโทรทัศน์อวกาศตัวใหม่ของ NASA ที่จะช่วยเสริมทัพการศึกษาอวกาศให้มากขึ้นครับ
3: ครึ่งปีหลังของปี2026กล้องโทรทัศน์อวกาศตัวใหม่จะออกเดินทางไปสำรวจจักรวาลและเก็บข้อมูลมาเพิ่มเติมสำหรับการศึกษาทางดาราศาสตร์ครับ แนนซี่เกรซโรแมนกล้องโทรทัศน์อวกาศของ NASA มีกระจกหลักขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.4 เมตรเท่ากับของกล้องฮับเบิลแต่มีมุมมองของภาพกว้างกว่าฮับเบิลถึง100เท่าทำให้สำรวจท้องฟ้าได้เร็วกว่าฮับเบิลถึง 1,000 เท่าครับด้วยดีเทคเตอร์ถึง18ตัวรวมเป็นความละเอียด

0: 300ล้านพิกเซลชื่อของกล้องถูกตั้งขึ้นเพื่อเป็นการยกย่องให้กับแนนซี่เกรซโรแมนมารดาของกล้องโทรทัศน์อวกาศฮับเบิลเธอเป็นนักดาราศาสตร์หญิงคนแรกที่ได้รับตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของนาซาและเป็นหัวหน้าฝ่ายดาราศาสตร์คนแรกมีบทบาทสำคัญในการบุกเบิกดาราศาสตร์อวกาศสมัยใหม่ผลักดันโครงการกล้องฮับเบิลให้ได้รับอนุมัติจากสภาคองเกรสและสนับสนุนการใช้กล้องโทรทัศน์อวกาศเพื่อการศึกษาวิจัยมาโดยตลอดครับกล้องตัวนี้มีเป้าหมายหลักในการศึกษาพลังงานมืดค้นหาดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะและงานด้านฟิสิกส์ดาราศาสตร์อินฟราเรดเครื่องมือหลักของกล้องประกอบด้วย Wide Field Instrument ใช้ทำแผนที่3มิติโครงสร้างของจักรวาลและวัดการขยายตัวของเอกภพเพื่อไขปริศนาเรื่องพลังงานมืดที่ทำให้เอกภพขยายตัวเร็วขึ้นโดยจะใช้เทคนิคต่างๆเช่นสำรวจซูเปอร์โนวาการวัดระยะห่างของกระจุกกาแล็กซีและปรากฏการณ์เลนส์ความโน้มถ่วงโดยใช้เซ็นเซอร์ที่ไวต่อแสงอินฟราเรดย่านใกล้สามารถมองทะลุฝุ่นอวกาศได้ดีไมโครเลนซิ่งเซอร์เวย์ใช้ปรากฏการณ์เลนส์ความโน้มถ่วงตรวจหาดาวเคราะห์นอกระบบคาดว่าจะพบดาวเคราะห์ดวงใหม่ประมาณ 2,500 ดวงรวมถึงดาวเคราะห์ขนาดเล็กในระยะต่างๆครับและโคโรนากราฟอินสตูเมนต์เทคโนโลยีทดลองสำหรับการถ่ายภาพและวิเคราะห์สเปกตรัมของดาวเคราะห์นอกระบบโดยตรงโดยการบังแสงจากดาวฤกษ์หลักเพื่อให้เห็นดาวเคราะห์ที่จางกว่าได้ชัดเจนนอกจากนี้ยังทำหน้าที่สแกนท้องฟ้าเป็นวงกว้างและมีความไวสูงตรวจจับข้อมูลการเคลื่อนที่ขนาดและค่าความสะท้อนแสงของดาวเคราะห์น้อยที่อาจเป็นภัยคุกคามต่อโลกได้แม่นยำขึ้นและช่วยเก็บข้อมูลวัตถุขนาดเล็กในระบบสุริยะด้วยครับขณะนี้ตัวกล้องผ่านการทดสอบและประกอบเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วอยู่ที่ NASA Goddard Space Flight Center และจะเคลื่อนย้ายไปยังศูนย์อวกาศ Kennedy Space Center ในรัฐฟลอริดาของสหรัฐเพื่อเตรียมส่งขึ้นสู่อวกาศด้วยจรวด Falcon Heavy ของ SpaceX จากฐานปล่อย LC-39A NASA แถลงว่ากำหนดการปล่อยล่าสุดคือวันที่30สิงหาคมนี้ครับกล้องแนนซี่เกรซโรแมนจะไปประจำที่จุดลากรานช์ L2 ห่างจากโลกประมาณ 1.5 ล้านกิโลเมตรเช่นเดียวกับกล้องโทรทัศน์อวกาศเจมส์เว็บครับคาดว่าจะเริ่มปฏิบัติภารกิจได้ในช่วงต้นปี2027ซึ่งจะไปช่วยทำงานสนับสนุนกันด้วยกล้องแนนซี่เกรซโรแมนจะทำหน้าที่เป็นมุมมองภาพกว้างเพื่อค้นหาพื้นที่ที่น่าสนใจในจักรวาลแล้วส่งต่อพิกัดให้กล้องเจมส์เว็บเข้าไปเจาะลึกรายละเอียดในจุดนั้นๆต่อไปข้อมูลทุกชุดที่เก็บได้จะถูกส่งไปยังศูนย์ข้อมูลและเปิดให้ทุกคนทั้งนักวิจัยและนักเรียนทั่วโลกเข้าถึงผ่านกระบวนการเสนอโครงการนี่จะเป็นเครื่องมือชิ้นใหม่ในทางดาราศาสตร์ที่ช่วยกวาดสายตาดูภาพรวมของจักรวาลด้วยเทคโนโลยีที่ส่งพลังมากขึ้นเพื่อไขปริศนาโครงสร้างของจักรวาลและดาวเคราะห์นอกระบบเสริมทับกับกล้องโทรทัศน์อวกาศเจมส์เว็บและยูคลิดอีกด้านหนึ่งครับธรณินทร์เทพวงศ์ไทย PBS รายงาน
1: ช่วงนี้ติดตามคิดยกกำลัง2ครับ
2: กำลังฟาดแข้งกันอย่างดุเดือดเลยนะคะสำหรับมหกรรมฟุตบอลโลก2026ในรอบสุดท้ายถ้าสำหรับทีมไทยอาจจะยังไม่ได้ไปนะคะก็ต้องไปเชียร์ทีมอื่นๆในดวงใจกันแทนนะคะแต่อยากจะชวนคุณผู้ชมสำหรับคิดยกกำลัง2ในวันนี้ค่ะมามองแล้วกันว่ามหกรรมฟุตบอลระดับโลกแบบนี้มันมีอะไรที่ชวนให้มองชวนให้พิจารณากันบ้างพูดคุยกับดร.สมเกียรติตั้งกิจวณิชประธาน TDI นะคะไทยไปบอลโลกนี่พูดกันมาเป็น10ปีแต่ยังไม่ได้ไปสักทีนะคะเราก็เชียร์ทีมอื่นไปก่อน
3: ใช่เลยครับแต่ว่าสำคัญก็คือมาคิดดูนะครับว่าบอลโลกนั้นให้บทเรียนอะไรกับเราว่าทีมไหนจะเข้มแข็งมันขึ้นอยู่กับอะไรครับจะลองเอาการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์มาดูว่าทีมฟุตบอลประเทศไหนเก่งไม่เก่งมันขึ้นอยู่กับอะไรบ้างครับ
2: เอาล่ะถึงคราวนี้ทีมไทยยังไม่ได้ไปแต่ก็มีคนไทยมีเอี่ยวอยู่เหมือนกันนะคะ
3: ครับก็เลยทำให้เชิดหน้าชูตาประเทศไทยนะครับคุณลิซ่าในฐานะตัวแทนประเทศไทยครับแต่ถ้ามาดูนะครับว่าทายกันว่าใครเป็นตัวเก่ง อันนี้ก็คือตัวเก่งที่ทายกันตั้งแต่ปีที่แล้วเลยลิสต์ต้นๆ มีอยู่เพียง2ทวีปครับก็คือยุโรปแล้วก็อเมริกาใต้เท่านั้นครับเอ๊ะแล้วประเทศอื่นหายไปไหนก็มีตำราที่เรียกว่ากึ่งๆหนังสืออ่านเล่นด้วยนะครับซอฟเทอร์นอมิกส์ก็คือเอาเศรษฐศาสตร์มารวมกับฟุตบอลเป็นเศรษฐศาสตร์ฟุตบอลนะครับเขาบอกว่ามันมี4ปัจจัยสำคัญที่อธิบายได้ว่าทีมฟุตบอลทีมไหนนะครับเข้มแข็งหรือไม่เข้มแข็งปัจจัยแรกก็คือประเทศนั้นนะครับมีจำนวนประชากรมากหรือน้อยปัจจัยที่2ก็คือรายได้ต่อหัวถ้ายิ่งประเทศมีคนเยอะยิ่งประเทศรวย มีแนวโน้มที่จะสำเร็จแต่ยังมีอีก2ปัจจัยที่ไม่เกี่ยวกับประเทศในความหมายขนาดประเทศโดยรวมนะครับคือเรื่องความเปิดกว้าง ของวงการฟุตบอลของประเทศนั้นๆนะครับตลอดจนเรื่องสุดท้ายครับการวางแผนด้วยการใช้ข้อมูลต่าง
2: ๆปัจจัยแรกที่บอกว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับจำนวนประชากรถ้าอย่างนั้นอินเดียไหมคะจะเป็นแชมป์โลกหรือว่าจีนไหมคะที่น่าจะได้รองแชมป์อ
3: ันนี้เป็นประเด็นคำถามที่น่าสนใจครับก็จะพบว่าคำอธิบายว่าทีมจะเข้มแข็งมากหรือน้อยไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนประชากรอย่างเดียวเพราะฉะนั้นประเทศที่ประชากรเป็นพันล้านนะครับก็ควรจะเก่งด้วยอย่างเช่นจีนหรือว่าอินเดียหรือสหรัฐอเมริกาครับแต่ปรากฏว่าประเทศเหล่านี้นะครับทำได้ต่ำกว่าที่คาดหมายด้วยจำนวนประชากรเราเห็นว่ามันอยู่ต่ำกว่าเส้นนะครับคนอเมริกาไปทุ่มเททรัพยากรกับกีฬาอย่างอื่นคือเบสบอลคือบาสเกตบอลอเมริกันฟุตบอลไปส่วนจีนนั้นอยากจะเป็นแชมป์ฟุตบอลแต่ปั้นมาตั้งนานยังปั้นได้ไม่สำเร็จนะครับเช่นเดียวกับอินเดียครับก็แปลว่าแม้จำนวนประชากรจะสำคัญแต่มันมีปัจจัยอื่นที่สำคัญมากกว่าเรื่องประชากรด้วยซ้ำ
2: อ
3: ีกปัจจัยหนึ่งที่สำคัญมากๆเลยนะครับก็คือระดับความร่ำรวยของประเทศซึ่งวัดจากรายได้ต่อหัวพูดง่ายๆประเทศไหนรวยก็จะมีความพร้อมมากกว่าและมีการค้นพบกันว่าส่วนสูงที่พอเหมาะนะครับสำหรับนักฟุตบอลที่ไม่รวมผู้รักษาประตูคือ181ซนติเมตรถ้า181ซนติเมตรจะโตขนาดนี้ได้นะครับแปลว่าอาหารต้องดีนะครับเพราะฉะนั้นระดับรายได้นอกจากช่วยอาหารการกินช่วยวิทยาศาสตร์สุขภาพวิทยาศาสตร์ข้อมูลในการวิเคราะห์ทีมแล้วนะครับก็ยังมีผลด้วยนะครับในการจัดเตรียมทีมให้มีความพร้อมครับแต่นี่ก็ไม่ใช่คำอธิบายทั้งหมดอีกเช่นเดียวกันเพราะมีหลายประเทศเช่นประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลางค้าน้ำมันพวกนี้ก็รวยแต่ก็ปรากฏว่าประสบความสำเร็จไม่เท่ากับประเทศในยุโรปวันก่อนที่ฝรั่งเศสนะครับเตะฟุตบอลกับทีมเซเนกัล
2: ค
3: นก็บอกว่าทีมฝรั่งเศสทีมเซเนกัลเนี่ยจริงๆเหมือนทีมเดียวกันเล
2: ย
3: นะครับเพราะสาเหตุส่วนหนึ่งก็คือฝรั่งเศสนะครับเป็นทีมชาติที่มีลูกของคนต่างด้าวเยอะนะครับประกาศตัวมา26รายชื่อดูในภาพสิครับแทบไม่มีคนฝรั่งเศสในความหมายที่คนไทยจินตนาการเลยคือคนผิวขาวปรากฏว่าเป็นลูกของคนต่างประเทศนะครับที่มาเกิดในฝรั่งเศสแล้วก็เลยมาติดทีมชาติฝรั่งเศสถึงประเทศจะมีประชากรฝรั่งเศสไม่กี่สิบล้านคนแต่มันเหมือนกับว่ามีประชากรจริงๆที่เอามาเข้าทีมฟุตบอลได้ใหญ่กว่านั้นเยอะครับส่วนทีมอย่างโมร็อกโกนะครับก็เป็นทีมที่น่าสนใจเพราะว่ามีคนโมร็อกโกที่ไปเล่นลีกในต่างประเทศใน26คนมีถึง14คนนี่ก็คือความเปิดกว้างอีกมุมนึงการเปิดกว้างทั้งขาไปขากลับแบบนี้ครับทำให้มีการเรียนรู้มีการต่อยอดนะครับมีการแลกเปลี่ยนวิทยาการต่างๆได้เยอะครับแนวโน้มนี้กำลังเป็นแนวโน้มหลักของประเทศที่อยากทำให้ฟุตบอลสำเร็จครับเราจึงเห็นเปอร์เซ็นต์ของนักเตะนะครับของทีมชาติที่เกิดในต่างประเทศของทีมต่างๆสูงที่สุดเป็นประวัติการถึงเกือบ20กว่าเปอร์เซ็นต์เลยครับ
2: จริงรอบนี้ก็มีการขยายจำนวนทีมให้มากขึ้นใช่ไหมคะแต่ไทยก็ยังไม่ได้ไปสักทีนะคะอาจารย
3: ์ครับของไทยนั้นคงดูอีกสักระยะหนึ่งเลยนะครับกว่าจะมีความสำเร็จได้นะครับและความสำเร็จเราก็จะเห็นว่าบางทีมันซื้อด้วยเงินไม่ได้และแน่นอนไทยไม่ใช่ประเทศที่จะมีเงินซื้อแต่ประเทศแม้กระทั่งตะวันออกกลางนะครับก็พยายามจะเปิดกว้าง
2: ค
3: ือดึงนะครับดึงนักเตะดังๆนะครับมาเล่นมาแข่งขันนะครับเพื่อแลกเปลี่ยนและตัวนี้ครับเป็นบทเรียนที่ว่าถ้าไทยอยากจะไปไกลๆก็ต้องเปิดกว้างนะครับซึ่งมันไม่ใช่เรื่องการทำทีมฟุตบอลอย่างเดียวมันคือเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมเราอยากจะมีคนที่เป็นนักวิทยาศาสตร์นะครับคนทำสตาร์ทอัพนะครับที่เก่งๆมันก็แบบเดียวกันครับส่งคนไทยไปอยู่ข้างนอกเยอะๆในเวลาเดียวกันเปิดให้ประเทศไทยให้คนเก่งๆเข้ามาทำงานกรณีญี่ปุ่นก็เป็นอีกกรณีนึงที่น่าสนใจญี่ปุ่นใช้ข้อมูลนะครับในการวิเคราะห์แต่ที่สำคัญที่สุดก็คือญี่ปุ่นมุ่งวางรากฐานเลยนะครับว่าจะทำอย่างไรให้ทีมตัวเองประสบความสำเร็จแต่เดิมคนก็อาจจะรู้สึกหัวเราะว่าญี่ปุ่นฝันกันไปหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดดูความสำเร็จของญี่ปุ่นโดยลำดับคนเริ่มรู้สึกแล้วว่ามันเป็นไปได้และนี่คือความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากความมุ่งมั่นที่มันไปเกินกว่าปัจจัยพื้นฐานก็คือจำนวนประชากรเรื่องของความร่ำรวยอะไรต่างๆก็คือความตั้งใจทำงานจริงอย่างมีแบบแผนใช้ข้อมูลประเทศไทยนะครับอยากสำเร็จด้านไหนต้องเอาจริงเอาจังวางรากฐานยาวญี่ปุ่นวางไปโอ้โหหลายสิบปีล่วงหน้าใช่ไหมครับของไทยชอบพูดคำว่า quick big win คือจะเอาเดี๋ยวนี้จะเอาเดี๋ยวนี้นะครับเพราะฉะนั้นไม่มีโอกาสสร้างรากฐานจริงๆเสียทีก็ยากที่จะประสบความสำเร็จในการพัฒนาการศึกษาในการพัฒนาเศรษฐกิจครับทั้งหมดนี้ต้องอาศัยความมั่นคงความใจเย็นแล้วก็ลงทุนอย่างต่อเนื่องครับ
2: ค่ะขอบคุณค่ะ
1: และทั้งหมดคือทันโลกกับไทย PBS ในคืนวันนี้นะครับลากันไปด้วยภาพของการแข่งขันเรือมังกรในเทศกาลไหว้บ้าจ่างของไต้หวันครับสำหรับคืนวันนี้ผมพงศธรและทีมงานสวัสดีครับ

0: าจารย์ครับวันนี้เราสมมติว่าเราสมมติเรื่องอะไรกันครับอาจารย
1: ์ดูหน้าตาด้วยมาเฟียทั้งคู
2: ่ใช่หน้าตาที่ให้เลย
1: หัวข้อคือ
2: สมมติว่ารัฐแพ้มาเฟีย
3: งั้นเราย้ายประเทศดีกว่าไหมก็ถ้ารัฐยังแพ้มาเฟียจะไปอยู่ทำไมแล้วล่ะ
1: สมมติสมมติ
4: มีโอกาสแพ้นะ
1: มีโอกาสแพ้
4: รัฐแพ้มาเฟียได้เพราะมาเฟียมันอยู่กับประเทศไทยมาชั่วนาตาปี
2: รัฐเคยชนะมาเฟียด้วยเหรอ
4: ยังไม่เคยเลยก็จะรัฐก็มาเฟียหายไปนานแล้ว
1: อันตรายกว่านั้นคือเมื่อรัฐมาเป็นมาเฟียซะเอง
2: ไม่น่ากลัวนะครับลองดูครับว่าจะชนะหรือไม่อย่างไรนะครับติดตามรายการสมมติว่าทางทีวี4:30ทุกคืนวันจันทร์ครับ
5: ล้านน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดชโลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คัลไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: เมื่อคนไทยเดินทางข้ามชายแดนด้วยความหวังจะมีรายได้ที่ดีกว่าเดิม
1: คนเข้าไปช่องหมาล่อก็จะไปเส้นนี้วิ่งเข้าไปตรงกลางนี้แล้วก็ไปจุดพักคอยตรงนี้เขาจะดูการลาดตระเวนของเจ้าหน้าที่ถ้าไม่มีเจ้าที่ลาดตระเวนเขาจะปล่อยข้ามพอโผล่นี่ปุ๊บก็จะเป็นพื้นที่กัมพูชาทั้งหมด
0: จนวันหนึ่งเขาได้กลายเป็นคนที่กลับบ้านไม่ได้

0: คนไทยที่ยังเหลืออยู่นะครับเขาต้องใช้ชีวิตเหมือนหนูที่อยู่ในรูทุกวันนี้นะครับแล้วก็มีแมวเนี่ยเฝ้าอยู่ปากรูตลอดเวลามันพร้อมที่จะขย่ำถ้าคุณพลาดที่จะออกมาจากรูนั้น
1: ในอดีตเมื่อคาสิโนแรกได้เปิดขึ้นในปอยเปตในปี2542การพนันที่ผิดกฎหมายในไทยแต่ถูกกฎหมายในปอยเปตก็ได้ดึงดูดใจนักเสี่ยงโชคชาวไทยวันละนับพันคนให้หอบเงินข้ามชายแดนปีละหลายหมื่นล้านบาทมาเสี่ยงโชคที่นี่ได้เปลี่ยนหมู่บ้านชายแดนที่เคยห่างไกลของกัมพูชาให้กลายเป็นเมืองบาปศรีวิไลคล้ายกับมาเก๊าและลาสเวกัส

นี่คือภาพที่ทีมงาน Big Story เรื่องใหญ่ไทย PBS ได้บันทึกเอาไว้เมื่อราว2ปีก่อนในยุครุ่งเรืองของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ภายใต้แสงไฟระยิบระยับของสถานบันเทิงหลากหลายรูปแบบและอาคารที่ทำงานอาชญากรรมออนไลน์ที่เป็นฐานหลอกลวงคนทั่วโลก

0: ในช่วงนั้นประมาณว่ามีแรงงานไทยในเมืองนี้ที่ทั้งทำงานทั้งถูกกฎหมายและผิดกฎหมายทั้งเต็มใจและถูกบังคับรวมตัวอยู่นับหมื่นคนและสถานการณ์ก็เลวร้ายมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมการปิดด่านชายแดนเมื่อเดือนมิถุนายน2568
1: สวัสดีครับ Big Story เรื่องใหญ่ไทย PBS สัปดาห์นี้นะครับผมจะพาทุกคนไปพบกับเรื่องราวของเหยื่อของการค้ามนุษย์ครับจากจุดที่ผมยืนอยู่นี้นะครับหากเรามองไปไกลสุดลูกหูลูกตาทุกคนจะเห็นเมืองที่เต็มไปด้วยความเจริญครับตึกสูงระฟ้าเหล่านั้นย้อนกลับไปไม่กี่ปีที่ผ่านมาคือแหล่งรวมตัวกันนะครับของคาสิโนต่างๆนักเสี่ยงโชคชาวไทยล้วนแล้วแต่นี่คือสวรรค์ของเขาแต่ณตอนนี้ครับกลับกลายเป็นนรกบนดินที่เกิดขึ้นท่ามกลางโอกาสและความชีวิไลที่เกิดขึ้นนะครับเต็มไปด้วยเสียงของการกรีดร้องขอความช่วยเหลือบางคนเดินทางไปครับด้วยความหวังว่าฉันจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแต่สุดท้ายพวกเขาไม่มีโอกาสแม้จะได้กลับมาที่เมืองไทย
0: นี่คือภาพในเมืองปอยเปตปัจจุบันหลังปิดด่านชายแดนมาราว1ปีภาพจากแหล่งข่าวลับคนหนึ่งของ Big Story เรื่องใหญ่ไทย PBS ที่ทำให้เราได้เห็นว่าร้านค้าและอาคารหลายแห่งในย่านเศรษฐกิจกลางเมืองปอยเปตดูเงียบเหงาลงมีอาคารที่ถูกปล่อยให้ปิดร้างลงหลายแห่งแต่แหล่งข่าวของ Big Story เรื่องใหญ่ไทย PBS ได้ยืนยันว่ายังคงมีคนไทยนับพันคนอาศัยอยู่ในเมืองนี้หลายคนคือเหยื่อการค้ามนุษย์ที่ถูกหลอกมาและอยากจะกลับบ้านแต่อันตรายเกินกว่าที่พวกเขาจะกลับไทยได้ด้วยตนเองพงษ์นฤทธิ์ภาสินีนนท์หัวหน้าศูนย์ประสานงานช่วยเหลือคนไทยในต่างแดนเขาคือหนึ่งในกำลังสำคัญสำหรับภารกิจของการช่วยประสานงานพาเหยื่อค้ามนุษย์คนไทยในปอยเปตเดินทางกลับประเทศไทย
2: เดี๋ยวรถบวนขับรถมาหาผมที่ศูนย์นะครับเดี๋ยวผมส่งพิกัดให้
3: มาคุยกันตรงนี้เลยคือทุกคนจะเห็นเร็วเลยว่าเขาขอสาเหตุเพราะอะไรเรื่องอะไร
4: นะครับผมไอ้นั่นก็ถูกหลอกเหมือนกันใช่ไหมครับ
2: ใช่
4: เคสมันเยอะมากครับพี่เนาะ
2: แป๊บนึงครับ
5: สวัสดีครับ
6: ผู้ปกครองไอ้แฟนที่ผมติดต่อหาพี่เบิร์ดเรื่อยๆตั้งแต่ปีกว่าที่เด็กมันไปใหม่ๆอ่ะ
2: ครับครับ
6: ตอนนี้เด็กมันอยู่หน้าด่านทำยังไงถึงจะให้มันข้ามมาฝั่งไทยได้เพราะว่าเด็กตอนนี้มันไปเช่าบ้านอยู่มันมีคนไทยอยู่ประมาณนั้นแหละตอนแรก4คนตอนนี้ประมาณ10คนผมก็เลยว่ามันทักหาพี่เบิร์ดเดี๋ยวคนที่ผมก็ไม่เข้าใจ
2: ไม่พี่ผมอ่ะนะผมมันไม่รู้หรอกผมทุกวันเนี่ยมันมีแต่ละคนเนี่ยที่ทักขอความช่วยเหลือผมมาวันนึงอ่ะเป็น10เคสแล้วมันก็อยู่ๆมันก็เอาเฟซอวตารมันเฟซอวตารทักผมมาแล้วบอกจำผมได้ไหมจำผมได้ไหมเนี่ยผมถามพี่ว่าพี่จะจำผมได้ไหมอ่ะถ้าผมเป็นเฟซอวตารผมก็บอกว่ามีอะไรก็ให้บอกมาเลย
6: ออกมาเนี่ยผมอยากให้เด็กก็ออกมาคือว่าค่าออกมาเนี่ยฝั่งไทยดำเนินคดีเนี่ยมันก็ต้องยอมรับผมเพราะว่าเด็กมันเองคือว่าตอนนั้นผมทักหาแทนคุณเลยประมาณ 3-4 วันอันนี้ติดต่อเด็กไม่ได้ที่ถึงเด็กมันทักมาไม่ได้กี่เนี่ยก็ของพอดีของพี่เบิร์ดอ่ะมันในนี่เฟซมันล่ม
2: ใช
6: ่ผมก็เพิ่งติดต่อได้ที่ทักก็ไปหาเมื่อ2วันก่อนรับอันนี้ผมก็เลยกลับมาเพราะตอนนี้ถามว่าเด็กมันอยู่ตรงไหนบอกมันอยู่ที่แถวหน้าด่าน
2: โอเคเอาแบบนี้พี่เดี๋ยวผมอธิบายการทำงานของฝั่งกัมพูชาตอนนี้นะครับผมอ่ะมีคนรู้จักเขาเป็นคนที่จะเป็นเจ้าหน้าที่อยู่ทางฝั่งกัมพูชาเขาพูดไทยได้แล้วเขาจะเอาคนของเราเนี่ยมาส่งให้ที่แนวชายแดนเลยการทำงานของผมคือผมจะประสานเจ้าหน้าที่ทหารไทยของเราเนี่ยให้ไปรับแล้วก็มาเปรียบเทียบปรับข้อหาลักลอบเข้าออกนอกราชอาณาจักรผิดกฎหมาย1,600บาทแล้วก็ปล่อยกลับบ้านเลยถ้าไม่มีเคส ID หรือว่าไม่มีหมายจับจากไทยเพราะตอนเนี้ยทางกัมพูชาเรารู้อยู่ว่าเขามีการกวาดล้างเนาะเขามีการกวาดล้างผมไม่รู้หรอกว่ากวาดล้างจริงจังหรือหนักหน่วงอะไรแค่ไหนผมไม่ทราบแต่ที่ผมทราบคือตอนเนี้ยมีคนขอความช่วยเหลือมาแล้วก็มีคนลักลอบทะลักออกมาเยอะซึ่งอันเนี้ยมันเป็นผลประโยชน์ของเขา
6: จะให้ผมทำไงต่อพี่เบิร์ด
2: เดี๋ยวผมให้ทีมงานไปรับเดี๋ยวผมโทรประสานทีมงานฝั่งนู้นแล้วเขาจะไปรับเลยแล้วก็

0: แล้วเดี๋ยวทางฝั่งไทยเนี่ยเดี๋ยวมีเจ้าหน้าที่ทีมงานของไทยเขาไปรอรับเองเดี๋ยวผมประสานไว้ให้
1: เดี๋ยวผมแพ็กหาเด็กก่อนนะเพราะมัน4คนผมก็ว่าจะช่วยลูกผมกับแฟนมันนั่นแหละแต่เดี๋ยวผมปุ๊บแล้วเดี๋ยวผมทักหาใหม่นะพี่
0: ทักมาแล้วก็เดี๋ยวผมจะได้ขอพี่สิ่งที่พี่ต้องทำเลยคือส่งหน้าบัตรประชาชนเขามาแล้วก็รูปถ่ายหน้าตรงเขาปัจจุบันเนี่ยแล้วก็พิกัดที่เขาอยู่ตรงนั้นอ่ะว่าเขาอยู่จุดไหนผมจะได้ให้คนไปรับถูก
1: ได้คร
0: ับ
1: พ
0: ี่โอเคครับ
1: ไม่เกิน20นาทีหรอกครับโทรหาพี
0: ่โอเคครับครับ
1: ถ้าตรงที่ตักไอ้โอเคครับ
0: ครับครับครับ
2: พี่เบิร์ดครับสิ่งที่ผมจะถามไปเนี่ยนะครับผมคือปฏิบัติการของพี่เบิร์ดผมสามารถใช้คำว่าปฏิบัติการลับได้ไหมครับพี่อันไหนที่พอพูดได้พี่เล่าให้เราฟัง
0: ส่วนใหญ่การช่วยเหลือช่วยมารักษาแบบไหนการทำรายการเดินทางจากฝั่งเขมรมาไทยแบบไหนเราไม่สามารถพูดได้เพราะว่าถ้าเราเปิดจุดก็เท่ากับเราสารภาพในงานที่เราทำเพราะฉะนั้นเนี่ยเคสต่อๆไปซึ่งมันจะมีหลังจากนี้มันก็จะทำงานยากขึ้นแต่เรารู้แค่ว่าสมมติว่าถ้าเราช่วยเคสนึงมาเนี่ยมันจะไม่มีแผลสำหรับเราเลยเพราะว่าเราช่วยต้นทางมายังไงแต่ปลายทางสุดท้ายเนี่ยเขามาจบที่ข้อกฎหมายของประเทศไทยก็คือผมไม่รู้ว่าคุณเดินทางเข้าไปแบบไหนคุณจะโกหกใครแบบไหนบนโลกใบนี้โกหกพ่อแม่โกหกใครแบบไหนก็แล้วแต่สุดท้ายเนี่ยคุณกลับเข้ามาไทยคุณก็ต้องเข้าสู่กระบวนการทำกฎหมายของประเทศไทยอันนี้คือชัดเจนเพราะนั้นเนี่ยเราจะไม่มีข้อข้อหาเลยของตำรวจว่าไอ้นี่ช่วยมาไม่ผ่านกระบวนการซึ่งเราช่วยมาทุกเคสเราเอาเข้ากระบวนการทั้งหมด
2: ครับผมเพราะฉะนั้นพูดง่ายๆสิ่งที่เราช่วยได้คือเอาจากที่นู่นกลับมาที่นี่แต
0: ่
2: ถ้าคุณทำผิดเสร็จปุ๊บคุณจะต้องผ่านกระบวนการทางกฎหมายผิดว่ากันตามผิดติดคุกไปเท่าไหร่ก็ว่ากันไป
0: ใช่ครับ
3: อยากขอความช่วยเหลือหนูก็ไม่รู้จะทำยังไงเนาะเขาบอกให้หนูไปหาทนายเขาบอกให้เอาเงินเข้าจ้างโอนเข้าไปให้ไปทนายอย่างเง
4: ี้ยไม่ได้เขาหลอก
3: นั่นแหละเขาบอกว่าเขาหลอกเราก็เลยบอกว่าแม่ไม่มีเงินเยอะขนาดนั้นหรอกลูกก็เลยว่า
4: เรียกกี่หมื่นหลายหมื่นป
3: ่
4: ะ
3: เป็นแสนนะคะ
4: เขาหลอกแบบ
3: แม่ไม่มีเงินหรอกลูกขนาดนั้นอ่ะเพราะแม่หาให้หนูกินเดือนหนึ่งเดือนทีละ 2-3 พันทีละ 5 พันทีละ 6 พันเนี่ยเนี่ยวันที่3เนี่ยครบ1เดือนตอนนั้นเขาอยู่ข้างหน้า
5: ตรงนี้ตรงหน้าด่านตรงนี
4: ้ปอยเปต
3: หน้าปอยเปตไอ้สถานีตำรวจปอยเปตอ่ะ
5: หน้าปอยเปตเขา
4: แล้วทำไมเขาก็รู้จักผมนะพวกนี้ทำไมเขาไม่ติดต่อ
3: ก็ยังมาแต่เขาไปจับบนห้องนอนเลยอ่ะ
4: เขาไปจับบนห้องนอนแสดงว่ามีคนแจ้งชี้เป้าไป
3: นั่นแหละไปจับบนห้องนอนเลย
4: ถ้าลักลอบก็คือผิดของเขาละ
3: ใช่ผิดเรารู้ว่าผิดแต่เราแบบว่าเราอยากแบบอยู่ข้างในเราก็ไม่รู้นะว่าเป็นทั้งหมดคือ
4: ตอนนี้โรคประจำตัวในหูค่อนข้างแรง
3: ใช่เป็นฝีเป็นอะไรแล
4: ้
3: ว
4: โรคระบาดโรคผิวหนังโรคอะไร
3: ใช่เขาเป็นผิวหนังด้วยขื่นเขาจะขึ้นเต็มตัวลูกชายเขา
4: แม่อย่าดราม่าใส่ผมสิ
3: แล้วหนู
4: ใหม
3: ่หนูแค่รักตาไม่ไหวขอโทษที
4: โอเคไม่เป็นไรคุณแม่แอดไลน์มาแล้วส่งรูปลูกมาให้ผมเดี๋ยวผมจะให้ทีมงานไปดูให้
2: พี่เบิร์ดครับเราจะให้ทุกคนได้เห็นภาพชัดเจนของการช่วยเหลือสมมติในเคสหนึ่งคุณแม่คนหนึ่งมาตามหาลูกชายลูกสาวสิ่งที่พี่เบิร์ดจะทำสเต็ป1 2 3คืออะไรครับพี
0: ่เราจะต้องขอข้อมูลเขาก่อนว่าเริ่มต้นเลยการขอความช่วยเหลือหรือการเข้ามาขอความช่วยเหลือที่ศูนย์เนี่ยหลักๆเลยก็คือสำเนาบัตรประชาชนเขา
2: ครับ
0: แล้วก็รูปถ่ายเขา
2: ครับ
0: พิกัดเขา
2: ครับ
0: ว่าเขาอยู่ตรงไหน
2: แล้วถ้าไม่รู้พิกัดล่ะ
0: ไม่รู้พิกัดก็ต้องไล่ไทม์ไลน์ให้ฟังว่าเขาเข้าไปเมื่อไหร่เข้าไปตอนไหนลักษณะแบบไหนและอย่างหนึ่งเนี่ยผมอ่ะการทำงานผมมันจะมีอยู่สองประเภทในการตรวจสอบหาคนตามหาคนหายตามหาในทางลับหรือเรียกว่าขึ้นใต้น้ำของทีมงานทางนู้นจะมีอยู่อันนี้ตามหาในทางลับ ถ้าในทางลับไม่เจอเราจะเปิดหน้าตามหาในทางพื้นที่แจ้งเพราะนั้นเนี่ยคนไทยที่อยู่ในกัมพูชาเนี่ยเขาดูเราอยู่เขาเห็นความเคลื่อนไหวของเราเขาจะบอกเขาก็จะแจ้งมาเองอัตโนมัติพี่น้องผมเห็นน้องอยู่ตึกนี้อยู่นี้เราก็จะเจ
2: ออ
0: ัตโนมัติในกรณีที่เราไม่เจอในสองประเภทนี้เราก็จะทำเรื่องส่งไปที่ตำรวจพูดฝั่งนู้นให้เขาเช็คประวัติให้ว่ามีนายนี้นามสกุลนี้ถูกต้องขังอยู่ในเรือนจำในพื้นที่รับผิดชอบเขาหรือเปล่ามันก็จะไปเจอในอีกมุมหนึ่งการตามหาของเราจะมีลักษณะแบบนี
2: ้ครับผมพี่เบิร์ดครับกองเอกสารทั้งหมดที่ผมเห็นอยู่นี้เนี่ยคือการขอความช่วยเหลือ
0: ใช่ครับ
2: ครับผม
0: ก็มีการขอความช่วยเหลือมาของเราจะมีขอความช่วยเหลือมาทุกเดือนอันเนี้ยที่ปึ้งเนี้ยที่เห็นคือตั้งแต่เดือนมกราที่ผ่านมาก็จะเห็นว่า
2: แค่มกราที่ผ่านมา
0: เนี้ยต่อคนก็จะประมาณเนี้ย
2: นี่คือต่อคนพิมพ์มาจากไหนเขาพิมพ์มาจากฝั่งนู้น
0: ไม่ทางญาติเนี่ยเขาขอความช่วยเหลือมาแล้วเขามาหาเดินทางมาเราที่ศูนย
2: ์
0: มาหาเราที่นี่แล้วก็บางทีบางคนที่ก็อยู่ไกลไม่สะดวกเขาก็จะส่งเป็นข้อความทางแชททางไลน์ทาง Messenger มาให้เราแล้วก็เราก็เตรียมดำเนินการไว้ในแต่ละเคสอ่ะในเนี้ยมีการขอความช่วยเหลือแล้วมีทั้งช่วยได้แล้วกับยังช่วยไม่ได้ก็ยังมีอยู่แต่เราก็จะโน้ตไว้ว่าเคสไหนที่ยังไม่สามารถช่วยได้เพราะติดปัญหาอะไรติดเรื่องอุปสรรคอะไร
2: ครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่เบิร์ดทำนี่คือเราไม่ได้ทำภายในฐานะของรัฐบาล
0: ใช่ครับใช่
2: เราไม่ได้ทำในฐานะขององค์กรอะไรแต่นี่คือทำในฐานะของเป็นมูลนิธิที่ช่วย
0: ใช่ครับมันเป็นจิตอาสาครับเราเริ่มทำมาจากไม่มีอะไรเลยจากแบบช่วยคนมาก็แค่ผลักดันเขากลับไปช่วยคนมาก็คือช่วยกลับมาประเทศไทยแล้วบ้านอยู่ไหนก็ส่งเขากลับ
2: พี่เบิร์ดผมอยากรู้ว่าคนไทยที่อยู่ที่นู่นนะครับความปลอดภัยของเขาเต็ม10เท่าไหร่พี่
0: ตอนนี้ไม่มีความปลอดภัยเลย
2: ไม่มีความปลอดภ
0: ั
2: ย
0: ใช่มีความปลอดภัยแล้วจะมีอยู่แค่บางตึกที่เส้นใหญ่เส้นแข็งยังมีบางตึกที่น้องกับพี่เนี่ยเป็นเพื่อนสนิทกันน้องเป็นเขมรพี่เป็นคนไทยด้วยความรักต่อให้ชาติเราจะตีกันแค่ไหนแต่เราก็ยังรักกันอยู
2: ่
0: เนี่ยเราก็ยังทำงานด้วยกันได้อยู่ตึกเนี่ยก็จะสามารถอยู่ได
2: ้คนส่วนใหญ่ที่มาขอความช่วยเหลือของเราเนี่ยเป็นเคสแบบไหนครับพี
0: ่ที่ผมเจอบ่อยๆเลยผมแยกเป็น4ประเภท
2: ครับผม
0: ประเภทที่เจอบ่อยเลยคือ 40% แรกคนถูกหลอกด้วยการหางานไม่ตรงปกอีก 40% หลังเนี่ยถูกหลอกให้ไปทำบัญชีม้า
2: ครับ
0: อีก 10% ที่เหลือถูกกักขัง
2: ครับ
0: ทุบตีทำร้ายร่างกาย
2: ครับ
0: ขอความช่วยเหลือมา
2: ครับ
0: แล้วก็ถึงจะช่วยลักษณะแบบนี
2: ้
0: และส่วนอีก 10% ที่เหลือเจ็บป่วยล้มตายเท่ากระดูกศพเราเอามาพวกนี้เรากลับมาหมดในส่วนใหญ่ก็จะเป็น
2: ลักษณะที่ครับผมกี่เคสแล้วครับพี่ที่เราผ่านความช่วยเหลือ
0: ถ้านับเป็น
2: จำนวน
0: ผมเอาว่าไม่ต่ำกว่า 20,000ในระยะ 3-4 ปีที่ผ่านมาเอาว่าไม่ต่ำกว่านี้แน่ๆ
2: มีเคสไหนที่พี่รู้สึกแบบมันเป็นเคสที่ยากก็ได้ประทับใจก็ได้มันมีเคสไหนที่อยู่ในความทรงจำที่เราแบบโอ้โห
0: ถ้าเป็นเคสที่อยู่ในความทรงจำเลยแล้วยากที่สุดแล้วตื่นเต้นท้าทายสุดคือเคสน้องที่อยู่ศรีสะเกษอ
2: ัน
0: นี้เป็นเคสที่ตื่นเต้นแล้วแบบเป็นอะไรที่ยากมากมาจากประเทศนึงซึ่งระยะทางไกลจากเรา400กว่ากิโล
5: บ้านหนูอยู่ไหนหนูจำบ้านได้ไหมหนูรู้ไหมว่าที่นี่ที่ไหนหนูรู้ไหมแล้วหนูอยู่กับใครอ่ะหนูจำได้ไหมจำได้ไหมลูกนะที่นี่มันไม่ปลอดภัยนะหนูอย่าเดินไปเดินมานั้นหนูนั่งแล้วก็เดี๋ยวพี่หาคนมาช่วยจะได้กลับบ้านนะ
0: น้องถูกหลอกไปตั้งแต่ปีที่แล้วช่วงเดือนตุลาพฤศจิกาทีมงานเราเคยเจอเขาเดินเร่ร่อนอยู่ที่นั่นพยายามจะชวนเขาแล้วผลักดันให้เขากลับมาประเทศไทยแต่เขาไม่กลับ
6: บอกว่าไม่ต้องโกรธนะแม่คุณตายหรือยังสาม
0: พอมันหายไปพักหนึ่งมีเพจหนึ่งติดต่อมาว่าให้ช่วยเหลือน้องถูกหลอกอยู่ที่พนมเปญ
2: ครับ
0: พอไปถึงเสร็จปุ๊บเนี่ยเราทีมงานเราเนี่ยไปเจอในสภาพที่พูดคุยไม่รู้เรื่อง
2: ครับ
0: ตะล่อมแทบเป็นแทบตายประมาณตั้งแต่4โมงเย็นเนี่ยยัน4ทุ่ม5ทุ่มอ่ะมันก็ไม่ยอมขึ้นรถมานั่งตะล่อมนี่คือแผนสุดท้ายนะที่เราเลือกที่จะไม่ใช้แล้ววันนั้นสุดท้ายเราก็ไม่ได้ใช้เพราะเราตั้งใจจะใช้แต่พอดีว่าไอ้ลูกอมลูกละ10บาทใน7น่ะ
2: ครับ
0: นั่นแหละแล้วก็มีความรู้สึกว่าไอ้อมลูกอมแล้วมีความรู้สึกว่าสบายใจผ่อนคลายแล้วก็เชื่อแล้วก็ขึ้นรถใหม่เฉยๆประสานให้เขาอ่ะต้องเดินไปทางนี้นะเนี่ยเดินไปทางนี้เดี๋ยวจะมีคนมารอรับ
2: ครับ

0: เดินมาจนมาถึงฝั่งไทยแล้วเราก็ประสานทหารไปรับตัวมาถึงได้มันยากมากๆซึ่งล่อแหลมกับการจะโดนทหารเขมรจับล่อแหลมจากการที่มันจะมาถูกหรือเปล่าวะอะไรประมาณนี้มันหลายอย่างไงแต่พอเจอแล้วคือทุกคนโล่งน้องได้กลับมาสู่ประเทศไทยกลับมาใช้ชีวิต
1: ภารกิจลับกับ
2: ครับขอขอบคุณนะฮะขอบคุณพี่เบิร์ดนะครับสำหรับคลิปนี้

0: ช่วงเย็นของวันนี้ทีมงาน Big Story เรื่องใหญ่ไทย PBS ขอร่วมสังเกตการการประสานงานเพื่อรับคนไทยคนหนึ่งข้ามชายแดนจากปอยเปตกลับมายังเมืองไทย
1: แล้วเวลาเราจะวางพิกัดในจุดที่ปล่อยตัวกับจุดที่รับตัวนะครับผมเราต้องเลือกเส้นทางยังไงครับพี
2: ่ตอนนี้ประเด็นที่อยู่ก็คือเราต้องดีลกับเจ้าหน้าที่ฝั่งกัมพูชาพี่ให้เขาปล่อยตัวผู้เสียหายที่เราขอความช่วยเหลือไปมาเขาจะมีจุดของเขาที่เขาปล่อยเป็นประจำคือจุดตรงนี้ทีมงานของเราเนี่ยที่อยู่ฝั่งนู้นเราจะต้องวางแผนให้เขาเดินตรงมาแล้วก็ให้เดินทะแยงเบี่ยงมาแล้ว
1: ก็คือบริเวณถนนนี่คือจะเป็นทางฝั่งไทย
2: เป็นถนนสีเพนเป็นถนนที่มีข้อพิพาทระหว่างไทยกัมพูชาซึ่งเป็นถนนที่จะมีเฉพาะเจ้าหน้าที่เท่านั้นที่จะเข้าไปในจุดนี้ได้ซึ่งทีมงานเราก็ทำงานอยู่ก็จะเจ้าหน้าที่อยู่แล้ว
1: ครับเพราะฉะนั้นเส้นถนนนี้จะมีรถสัญจรไปมาไหม
2: ไม่มีครับไม่มี
1: เพราะฉะนั้นจะมีเฉพาะเจ้าหน้าที่
2: เจ้าหน้าที่แล้วก็ชาวบ้านที่อยู่ตามแนวชายแดนอันนี้อย่างที่เห็นก็จะเป็นชัดเจนนี่คือป้อม
1: ครับ
2: ป้อมของทหารเนี่ยป้อมของทหารก็จะมีอยู่ตามแนวทั้งหมด
1: ครับ
2: แล้วก็ประสานเจ้าหน้าที่ทหารพานส่วนเกี่ยวข้อง
1: ครับ
2: ประสานไปทางผู้กองแล้วก็ให้ทีมงานมารับไป
1: คร
2: ับ แล้วก็ดำเนินคดี
1: ตาม
2: แบบอย่างวันเนี้ยที่จะมีผักดันออกมา1คนนะตอนนี้ที่เรามายืนตรงเนี้ยที่เรารออยู่ก็คือเราแจ้งทางกัมพูชาแจ้งมาแล้วว่าจะมีการปล่อยจะมีการปล่อยมาในจุดนี้เราก็จะให้ทีมงานเรากับเจ้าหน้าที่ไปรอรับนะครับ
1: ครับผมเพราะฉะนั้นเหมือนเรานัดแนะเวลากันเขาปล่อยไปกี่โมงเสร็จปุ๊บเราก็บอกเลยว่าพี่กัดเขาจะต้องเดินตรงไปทางนี
2: ้
1: เลียบซ้ายมาทางนี
2: ้
1: คนของเราทางฝั่งไทยพี่ๆเองก็จะคอยสแตนบายรอรับ
2: ใช่ครับ
1: พอรู้แล้วว่าเอาคนเดินมาปุ๊บเราก็รับตัวคนนั้นแล้วก็มาพักที่จุดคัดกรองของเราอีกรอบนึง
2: ใช่ครับแล้วก็ประสานแต่ในระหว่างที่เราทำกันนี่คือเราประสานทหารไปเรียบร้อยแล้ว
1: ครับ
2: ออกก่อน5โมงได้ฝนตก
1: นี่คือพื้นที่โดยรอบของเราเนี่ยชาวบ้านเขาก็ยังคงใช้ชีวิตตามปกติครับผม
2: ใช่ครับ
1: เขาก็ช่วยเป็นหูเป็นตาให้เราไหมครับ
2: ก็ส่วนใหญ่ที่เป็นเจ้าที่เป็นชาวบ้านปกติทั่วไปเนาะเวลาเขาเจอเขาก็จะแจ้งเจ้าที่ตามแนวชายแดนก่อน
1: ครับผม
2: ว่าจะมีมาอย่างเงี้ยมันจะเป็นเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับ
1: ครับผม
2: ฮัลโหลครับอ๋อเข้ามาแล้วตอนนี้กำลังเข้ามาแล้วเดี๋ยวเราไปที่จุดนัดหมายกันดีกว่า
1: โอเคครับ
2: โอเคครับ
1: นะครับพี่ทุกคนครับตอนนี้นะครับสถานการณ์แบบเรียลไทม์จริงๆคืออย่างที่เราบอกไปว่าเรามีเคสที่เราจะต้องรอรับตัวอยู่แล้วซึ่งตอนนี้เราได้สัญญาณมาแล้วครับก็คือจุดบริเวณตรงนู้นที่เราต้องไปรอรับ
2: ครับ
1: ป่ะงั้นเดี๋ยวเราไปกันครับ
3: สมมุติเนี่ยคือจะได้ทำไปดีแต่เขามีบางคนเขาก็ไม่เต็มใจมาคืออยู่ที่นู่นมันได้เงินได้ทองเจอกับใจตอนนี้มันก็มีความถึงล้มอ่ะมีล้มทุกอย่าง
1: ครับ
3: กฎหมายเขากฎหมายกำชับเพื่อเพ่งครับเดี๋ยวให้หมีเดินเข้าไปรับเขาตรงนี้แล้วต้องให้ทีมงานของเราไปรับตัวจริงเจ้าที
1: ่วันนี้เราเจอพี่ที่ขอความช่วยเหลือ
3: มาไกลมั้ยแข็งอาจารย์มั้ย
4: ไกลคร
3: ับ ดําเนินการคัดแยกของเราทีมส่งเราก็เดี๋ยวผมให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานกับทางไปวิ่งมาจับตัวแล้วก
1: ็ทุกคนครับตอนนี้นะครับสําหรับเคสของเราเนี่ย1เคสครับผมพี่เบิร์ดเนี่ยสามารถช่วยไปได้แล้วนะครับ1คนคือเขามีความต้องการที่จะเดินทางกลับมาที่เมืองไทยคือเรานะครับก็มารอรับยังจุดนัดหมายเดี๋ยวเราไปพูดเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่ารูปแบบของการคัดกรองของพี่เขาเป็นยังไงบ้าง

0: 6เดือนนะครับเราถูกหลอกไปหรือว่าเราเต็มใจเข้าไปทำงานครับพี
1: ่ชายอายุราว40ปีคนนี้ได้ถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกพาข้ามชายแดนตามช่องทางธรรมชาติเมื่อ2เดือนก่อนและเขาเคยพยายามหนีข้ามกลับมาแล้ว1ครั้งแต่ไม่สำเร็จ
0: พี่ครับอย่าง

0: คสของพี่เนี่ยเข้าไปเนี่ยพี่ถูกหลอกหรือพี่ตั้งใจเข้าไปทำงานที่นั่นครับ
1: ถูกเพื่อนหลอกเข้าไปครับ
0: ถูกเพื่อนหลอกเข้าไป
1: ครับ
0: เขาชักชวนเรายังไงครับพี
1: ่คือหลอกให้ไปทำงานข้างในครับ
0: ครับผมเขาก็แบบเหมือนให้ไปทำงานที่นู่นสิ
1: ใช่ครับ

0: อื่นที่อยากออกมาอีกนะครับ
1: มีครับจะมีอยู่ครับจะมีเยอะเลย
0: ครับงั้นแสดงว่าเคสนี้เนี่ยก็ต้องเป็นญาติเขาติดต่อมาทางญาติญาติติดต่อมาหาพี่เบิร์ต
2: ใช่คร
0: ับ พอเขาบอกว่าเฮ้ยวันนี้จะได้กลับบ้านความรู้สึกเราเป็นยังไงบ้างครับพี่
1: ดีใจมากเลยครับ
0: ครับผมให้กลับไปอีกไปไหมครับ
1: ไม่ไปแล้วครับ
0: อยากจะบอกอะไรสำหรับคนที่อาจจะแบบถูกชักจูงหรือแบบถูกล่อลวงเราอยากบอกอะไรกับคนพวกนั้นบ้างครับพี่
1: คือถ้าไม่จำเป็นอย่าไปเชื่อใจใครง่ายๆครับเข้าไปมันเหมือนนรกบนดินนะคร
0: ับ ครับ
1: อยู่ลำบากกินลำบาก
0: แล้วพอกลับมาถึงเห็นทีมงานชาวไทยเห็นการช่วยเหลือรู้สึกยังไงบ้างครับพี
1: ่โอ้รอดตายครับ
0: ครับผมนะมีอะไรอยากจะบอกกับทีมที่เขาคอยช่วยเหลือทางฝั่งไทยอยากจะบอกอะไรพวกเขา
1: อยากจะขอบคุณครับที่ช่วยเหลือเรื่องที่ออกมาไม่คันแย่เลยครับ
0: ครับผมได้ครับอย่างเคสของพี่เขาอย่างเงี้ยเราก็ต้องเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมาย
2: เจ้าที่ทหารพันในกองร้อยส่วนเกี่ยวข้องแล้วซึ่งเขาทราบแล้วแต่เขากำลังจะนำพาเจ้าที่มารับน้องเข้าไปสู่กระบวนการ
0: ครับอย่างเคสของพี่เขานี่คือไม่มีคดีอะไร
2: ไม่มีครับก็เช็คแค่ได้ดีแล้วไม่มีคดี
0: เพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่เขาจะโดนก็คือลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย
2: ก็เป็นเรื่องปกติก็คือปรับ 1,600 บาทแล้วก็ส่งน้องกลับบ้านปกติ
0: ครับผมพี่ครับแล้วอย่างเคสของพี่เขาเนี่ยนะครับผมเราได้รับการติดต่อประสานงานจากทางญาติของพี่เขา
3: ใช่ครับติดต่อประสานงานมาแล้วก็เราให้น้องเขาคอนแทคมาหาเราแล้วก็ยิงพิกัด
0: ครับ
3: แล้วก็ส่งข้อมูลก่อนอื่นเลยก่อนที่เราจะช่วยเขาออกมาอย่างแรกเลยคือเราป้องกันในการเช็คเคสไอดีก่อนว่าน้องมีเคสมีหมายจับมีอะไรหรือไม่อะไรประมาณนี้แต่ว่าน้องอ่ะถูกหลอกไปเปิดบัญชีแล้วก็ถูกขังไว้ข้างในแล้วบังคับทํางานต่อแต่เราเช็คเคสไอดีแล้วมีเคสไอดีขึ้นเพียงแต่ว่ายังไม่มีหมายจับหลังจากนี้ก็จะต้องพาน้องเข้ากระบวนการของเจ้าหน้าที่ทหารพันเนี่ยเขาจะต้องเอาน้องเข้าไปสอบแล้วก็ลงประวัติไว้แล้วก็นําน้องไปส่งตัวที่โรงพักในพื้นที่ที่รับผิดชอบแล้วก็น้องก็จะเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายเช็คเคส ID ซ้ําอีกรอบนึงว่ามีหมายมีประวัติอะไรมั้ยเงี้ยแล้วก็ทําการสอบสวนทางเจ้าที่ตํารวจเค้าก็จะบันทึกข้อมูลไว้ว่าอยู่ที่ตึกไหนทําอะไรมีใครข้างในบ้างมีใครที่พอรู้จักแล้วก็ทางตํารวจก็จะมีแผนผังรูปว่าเคยเห็นคนคนนี้มั้ยคนคนนี้มั้ยอยู่ตามตึกเนี่ยได้อยู่กับคนนี้คนนี้มั้ยก็มันก็จะเป็นคือลูกโซ่โยงเข้าหากันทั้งหมดนํามาสู่การใช่ดําเนินคดีแล้วพอน้องเสร็จจากกระบวนการเราก็ผลักดันน้องกลับบ้านเหมือนเดิมน้องก็จะใช้ชีวิตปกติแต่ถ้าเริ่มมีหมายจับมีหมายเรียกเราก็จะให้ประสานช่วยในเรื่องเหยื่อการถูกค้ามนุษย์อีกทีนึงถ้าน้องมีหมายจับจากพื้นที่ไหนมาเราจะเอาน้องเข้าสู่กระบวนการก็เราก็จะส่งต่อไปยังปคม.ที่กองปราบหรืออาจจะส่งเข้าไปที่ DSI อยู่ที่ว่าเคสนี้เกี่ยวโยงกับภาครับส่วนไหนเราก็ถึงจะส่งไป
0: ครับพี่เบิร์ดครับแล้วอย่างเงี้ยสภาพจิตใจแล้วครับพี่เราเยียวยาเขาเบื้องต้นของการมาเจอกันยังไงได้บ้าง
3: จริงๆแล้วตามความรู้สึกของผมนะครับคนที่เคสที่ผมช่วยมาเป็นหลักหมื่นๆเคสเนี่ยคนที่อยู่ฝั่งประเทศกัมพูชาเนี่ยใจเขาจะตุ้มๆต่อมเวลาที่เขามีความรู้สึกว่าเขาจะกลับมาในห้วงความคิดของเขาจะมีอยู่2แบบเขาช่วยได้จริงมั้ยเราจะได้กลับไทยจริงมั้ยเราถูกหลอกซ้ําอีกหรือเปล่าอะไรประมาณเนี้ยแล้วพอการที่เราเอาทีมงานไปรับนั่นคือใจชื้นไป1แต่ว่าในการปล่อยเดินลงตามแนวชายแดนทุกย่างก้าวของเขาเนี่ยความรู้สึกของเขาเราเข้าใจในความรู้สึกนั้นเลยว่าตรงไหนคือพื้นดินประเทศไทยตรงไหนคือพื้นที่ประเทศไทยแต่เราเตือนน้องไว้แล้วว่าเดี๋ยวจะเจอเจ้าหน้าที่ของเรานะนั่นคือถ้าเขาจะยกภูเขาจากอกเลยก็คือเห็นเจ้าหน้าที่เห็นน้องหมีเรียบร้อยแล้วนั่นก็คือชีวิตเขาคือกูอิสระแล้วอะไรประมาณเนี้ยนะแล้วทุกอย่างเนี่ยพอเข้ามาสู่ประเทศไทยพอเรารับเข้ากระบวนการเสร็จปุ๊บข้าวมื้อแรกเขาไปกินที่ศูนย
0: ์
3: ทุกคนพูดเหมือนกันหมดเลยว่าไข่เจียวข้าวไข่เจียวที่ศูนย์นี่คืออร่อยที่สุดแล้วมันเป็นมื้อแรกที่เขากินแบบไม่มีอะไรกดดันแล้วไม่ต้องถูกซ้อมถูกทุบตีถูกทำร้ายร่างกายหรือไม่ต้องแบบกดดันอะไรสักอย่างนึงอ่ะคืออร่อยที่สุดแล้วไข่เจียวกูก็กินได้มาม่าต้มกูก็ยังอร่อยเลยอะไรประมาณเนี้ยชีวิตเขาจะเป็นอย่างงี้

0: พี่ครับผมอยากให้พี่เล่าให้เราได้เห็นภาพของความยากลำบากที่เกิดขึ้นที่มันเกิดขึ้นข้างในครับ
1: ทั้งกินอยู่ลำบากทั้งหลายอย่างครับมันลำบากทุกอย่างเลยเวลากินก็ไม่ได้กินเวลานอนก็ไม่ได้นอน
0: ครับ
1: ถูกบังคับให้ทำงานทำไม่ได้ก็โดนทำร้ายร่างกาย
0: เรารู้ตัวเมื่อไหร่ครับว่าเราถูกหลอกแน่ๆแล้ว

0: นิดนึงครับ
1: แล้วพี่ตอนที่พี่ตัดสินใจไปที่กัมพูชาพี่เริ่มเอะใจไหมเฮ้ยมันเกิดการหลอกลวงมันเกิดการฆ่ามนุษย์มันมีแก๊งคอลเซ็นเตอร์หรือตอนนั้นอะไรที่ทำให้พี่ตัดสินใจเข้าไปครับพี่
0: เพื่อนบอกให้ไปทำงานเราก็อยากได้ตังค์ครับพอเข้าไปเขาก็บอกเราว่าอย่างนั้นอย่างนี้แหละครับมันก็เลยเป็นอย่างที่เขาบอกเนี่ยครับ
1: ครับผมตอนนั้นเขาบอกเราว่าเราจะได้เงินเดือนเท่าไหร่ครับ
0: 15,000ครับ
1: 15,000
0: ครับ
1: คืออยู่ที่เมืองไทยเราก็อาจจะไม่ได้มีรายได้มากตอนนี
0: ้
1: ก็เลยตัดสินใจข้ามไปที่นู่น
0: ครับ
1: ครับผมผู้หญิงผู้ชายเขามีการแบ่งแยกกันยังไงบ้างเมื่อไปถึงครับพี่
0: ไปถึงก็มันจะมีที่พักผู้หญิงและที่พักผู้ชายแยกกันนะ
1: คือเขาจับแยก
0: ใช่ครับแยกกันต่างคนต่างอยู่ไม่ให้คุยกันไม่ให้อะไรกัน
1: ครับผมเป็นผัวเมียกันคู่รักกันก็จับแยกหมด
0: แยกหมดครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ถึงเวลาทำงานเขาก็ถึงให้มาทำงานเสร็จเขาก็เอากลับไปแยกชายหญิงเหมือนเดิม
1: คนที่มาสั่งเราเป็นคนไทยหรือต่างชาติครับพี่
0: เป็นนายทุนจีนครับ
1: เป็นนายทุนจีน
0: ครับ
1: แล้วครับแล้วเขาสื่อสารกับเรายังไงครับพี่
0: เขาจะมีล่ามมาแปลครับ
1: ครับก็คือเป็นภาษาไทยมีล่ามเป็นภาษาไทย
0: ใช่ครับสั่งให้เราทำนู่นทำนี่เงี้ย
1: อย่างของพี่นี่โดนอะไรบ้างครับ
0: ก็คอยไปสแกนหน้าคร
1: ับสแกนหน้าสแกนหน้าเราเนี่ยนะครับ
0: ใช่ครับ
1: ในการเปิดบัญชี
0: ครับใช้บัญชีเราเพื่อโอนเงินเข้ามาสแกนหน้ากดเงินออก
1: ครับแล้วคนอื่นๆที่เราไปเจอเพื่อนๆในนั้นนะทุกคนเต็มใจไหมพี่ไม่มีใครเต็มใจ
0: ไม่มีใครเต็มใจครับมีแต่ถูกหลอกไปครับ
1: ครับผมโหดร้ายที่สุดที่เราเคยเห็นภาพข้างในนั่นคืออะไรครับพี
0: ่ก็โดนกระทืบโดนไฟช็อตอย่างเงี้ยครับ
1: อันนี้คือไฟช็อตเลย
0: ถ้าเราไม่ยอมทำเนี่ยเขาก็จะใช้เครื่องช็อตบ้างบางทีก็ตบบ้างกระทืบบ้างเนี่ยครับ
1: ครับผมเราขัดขืนหรือต่อต้านไม่ได้
0: ไม่ได้ครับเขามีลูกน้องคอยยืนคุมเนี่ย
1: ครับผมแล้วลักษณะที่อยู่ที่พักกันที่ทำงานมันเป็นแบบไหนครับพี
0: ่ก็จะเป็นเหมือนห้องแถวแยกชายหญิงเข้าไปพักก็มีที่นอนให
1: ้ก็พูดง่ายๆเหมือนติดคุก
0: ครับ
1: ถึงเวลาก็คือออกมาก็ต้องทำงาน
0: คร
1: ับ ทำงานไม่ได้ตามเป้า
0: ก
1: ็
0: โดน
1: ครับผมหนึ่งคนพี่พอจะรู้ไหมมันต้องได้ยอดเท่าไหร่เขาถึงจะเป็นที่พอใจสำหรับเขาม
0: ันแล้วแต่เขาจะมากำหนดให้ครับวันนี้ประมาณนี้วันต่อไปประมาณนี้คร
1: ับ ครับแล้วการขอความช่วยเหลือออกมาตอนนั้นพี่ทำอะไรได้บ้างครับพี
0: ่ก็แอบติดต่อกับญาติแล้วก็พ่อแม่ครับ
1: งั้นแสดงว่าโทรศัพท์มือถือเราก็ยังใช้ได้อยู่เหรอครับ
0: ก็เวลาที่ไปทำงานก็แอบใช
1: ้ครับผมมีเด็กเลยไหมเด็กสุดที่พี่เจอพี่เคยเจอเด็กปะ
0: 18ครับ
1: 18เหรอครับ
0: คร
1: ับ แล้วแก่สุดเลย
0: 40
1: กว่าเพราะฉะนั้นก็มีคะหมดมีเด็กวัยรุ่นหนุ่มสาววัยกลางคนที่พี่เห็นเนี่ยยังมีคนไทยที่อยู่ในนั้นน่ะอีกเยอะมากขนาดไหนครับพี่
0: ก็เยอะครับเยอะประมาณน่าจะเป็นพันครับ
1: เป็นพันเลยนอกจากคนไทยมีต่างชาติอื่นๆอีกไหมครับ
0: ก็มีพวกคนจีนแล้วก็พวกคนนำพวกต่างประเทศเน
1: ี่ยนะครับ ก็คือเป็นนักท่องเที่ยวที่ถูกบังคับให้มาทำคอลเซ็นเตอร์
0: มีทั้งนักท่องเที่ยวด้วยแล้วก็พวกนายทุนนะ
1: ครับผมหลุดพ้นมาแล้วความรู้สึกมันเป็นยังไงบ้างพี่
0: โล่งมากเลยพี
1: ่โล่งมาก
0: ครับโล่งมากเลยครับรอดตายเหมือนรอดตายเลยครับพี่
1: ครับ
0: คนที่ลำบากมาก
1: คนที่พี่อยากเจอมากที่สุดตอนนี้ใครครับพี
0: ่พ่อกับแม่ครับ
1: พ่อกับแม
0: ่
1: อยากบอกอะไรพวกเขาบ้างครับพี
0: ่ก็แบบมันพูดไม่ออกครับตอนนี้มันดีใจแล้วบอกว่าได้ออกมาแล้วเนี่ย
1: ครับผมขอบคุณมากครับพี่ยินดีต้อนรับกลับบ้านครับ
0: ครับ
1: ทุกคนครับจุดที่ผมกับพี่เบิร์ตยืนอยู่นี้นะครับหากย้อนกลับไปเนี่ยนะครับน่าจะเป็นอีกหนึ่งจุดสำคัญของเส้นทางธรรมชาติในการลักลอบเข้าไปที่กัมพูชาพี่เบิร์ตบอกเราครับบอกว่าย้อนกลับไปเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยตึกสูงราฟ้าที่ทุกคนเห็นนะฮะที่เป็นเหมือนกับคอนโดเนี่ยไม่มีเกิดขึ้น
2: ใช่ครับแต่ก่อนเนี่ยตอนเนี้ยครับเรามองง่ายๆในพื้นที่ในแมปนะครับใน GPS ใน Google Map เนี่ยณปัจจุบันนี้ก็ยังไม่มียังเป็นพื้นที่โล่งๆอยู่เลยในแมปนะครับตึกเนี่ยมันได้รับการสนับสนุนจากทุนเทาหรือทุนเงินเม็ดเงินมหาศาลจากพื้นที่ปอยเปตแล้วก็ขยับขยายตัวออกมาเลื่อนออกมาเรื่อย
1: ๆ
2: กินพื้นที่ไปมากแล้วจุดสังเกตอย่างนึงที่เราจะมองว่าตึกไหนเป็นตึกที่เป็นทำสแกมเมอร์หรือตึกไหนที่เป็นห้องพักเราสังเกตง่ายๆถ้า บางตึกที่มีลูกกงเหล็กดัดรั้วรอบขอบชิดพวกเนี้ยส่วนใหญ่จะทำสแกมเมอร์เพราะว่าจะขังคนไว้ข้างในแล้วใช้ทำงานและอย่างทำไมเขาถึงเลือกมุมตรงนี้ที่มันอยู่ติดประเทศไทยเพราะว่าการยิงสัญญาณเบอร์โทรไทยโทรมาหลอกชาวบ้านโทรมาหลอกคน
1: น่ะก็พูดง่ายๆคือจับสัญญาณทางฝั่งบ้าน
2: จะใช้ได้ง่ายแต่มันอยู่พื้นที่ฝั่งตรงข้ามซึ่งอำนาจของเจ้าหน้าที่ไทยมันไม่สามารถไปทำอะไรได้แต่มันเป็นพื้นที่ติดแนวชายแดน
1: ที่เรายืนกันอยู่เนี่ยน่าจะใกล้ที่สุดละสำหรับการคือถ้าทะลุไปตรงแนว
2: แนวต้นไม
1: ้แนวต้นไม้นี่ก็คือเป็นอีกฝั่งนึงก็คือของประเทศกัมพูชา
2: ใช่เป็นอีกฝั่งประเทศกัมพูชามันถูกกั้นด้วยคลอง
1: คลองก็เป็นคลองเล็กๆ
2: ใช่คลองตามแนว
1: น่าจะเป็นเส้นทางตามธรรมชาติเห็นเขาบอกสมัยก่อนที่เป็นต้นอ้อยพวกนี้ที่มันสูงๆนี่คือลักลอบขนเข้าออกขนออก
2: ถ้าสูงเนี่ยมันจะหลุดลอดสายตาเจ้าหน้าที่ได้ถ้าเป็นต้นอ้อยสูงๆนะแต่ตอนเนี้ยตามแนวชายแดนทั้งหมดอ่ะมันจะมีกองกำลังทหารเป็นบางจุดบางชุดแล้วเขาก็ติดกล้องไว้บางทีก็ฝังสัญญาณไว้เหมือนกันเขาเรียกอะไรลูกสะดุดอ่ะพอสะดุดปุ๊บแล้วสัญญาณมันจะดังไงเขาจะรู้ว่ามีคนลักลอบในสภาพตอนนี้นะครับคนไทยที่ยังเหลืออยู่นะครับยังเหลืออยู่เขาต้องใช้ชีวิตเหมือนหนูที่อยู่ในรูทุกวันนี้นะครับแล้วก็มีแมวเนี่ยเฝ้าอยู่ปากรูตลอดเวลามันพร้อมที่จะขย่ำถ้าคุณพลาดที่จะออกมาจากรูนั้นใช้ชีวิตออกมาใช้ชีวิตแบบปกติไม่ได้เลย
1: ครับก็พูดง่ายๆคือถูกขังอยู่ในตึกที่เราเห็น
2: ใช่ครับ
1: แล้วตัวใหญ่ๆของไทยมีไหมครับพี
2: ่ตัวใหญ่ของไทยมีครับแต่ว่าพวกเนี่ยเขาเป็นระดับสั่งการเนาะเขาจะไม่ได้มาคุกคีบางทีอาจจะอยู่ในใช้ชีวิตอยู่ในไทยก็ได้ใช้ชีวิตอยู่ในพนมเปญอยู่ในพื้นที่นอกเมืองซึ่งไม่ใช่ปอยเปต
1: แล้วความเป็นอยู่ของพวกเขาเห็นบอกรูหรามากเลยครับพี่
2: ใช่ครับพวกนี้ใช้เงินวันหนึ่งหลายแสน
1: ครับ
2: ใช้ชีวิตอยู่สุขสบายมันไม่แปลกหรอกครับหลอกคนได้วันหนึ่ง10ล้าน20ล้านอย่างเงี้ยมีผู้เสียหายหลอกไป
1: ครับ
2: เปอร์เซ็นต์ที่เขาหลอกมาหลังจากเหลือแบ่งแล้วกินเที่ยวยังเหลืออีกบ้านเลย
1: ครับแล้วคนที่ทำงานจริงๆเขาได้เงินกลับมาไหมครับเผื่อใครดูอยู่แล้วบอกว่าเฮ้ยมาทำงานเสร็จปุ๊บคือหลอกลวงทั้งหมด
2: ไม่มีใครได้เงินหรอกครับจริงๆแล้วการทำงานเป็นคอลเซ็นเตอร์เป็นสแกมเมอร์อะไรหลายอย่างที่คุณคิดว่ามันเป็นงานที่คุณบอกว่าเฮ้ยมันเป็นงานที่ได้เงินง่ายสบายเขาใช้คุณ
1: ครับ
2: เป็นหุ่นเชิดใช้คุณเป็นตัวล่อตราบใดที่คุณทำผลงานให้เขาได้คุณก็จะดูถูกรักถูกเอ็นดูจากเขา
1: ครับ
2: แต่ตราบใดที่คุณหมดประโยชน์เมื่อไหร่หรือกฎหมายของกัมพูชาลงเมื่อไหร่หรือมีโทษเมื่อไหร่คุณจะเป็นคนแรกที่โดนเพราะว่าคนที่เป็นระดับสั่งการเขาจะรู้อยู่แล้วว่าตำรวจจะลงตึกเขา
1: ครับ
2: เขารู้แน่นอนว่าลงแต่เขาก็ยังใช้คุณทำงานโดยการหลอกให้คุณอะไปโดนเชือดเอง
1: ครับ
2: และอ้างว่าคุณอะเป็นตัวการพวกที่อยู่ข้างบนก็จะลอยเงิน
3: ในจำนวนหลากหลายชีวิตที่พงษ์นฤทธิ์ได้มีส่วนร่วมต่อการกลับมาสู่ประเทศไทยเรื่องราวต่อจากนี้ไปอาจจะเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่กระทบจิตใจมากที่สุด
2: ที่ล่าสุดที่ผ่านมาก็มีเคสของพ่อแม่แล้วก็มีลูก2คนที่เดินทางมาพอตอนหลังเนี่ยแม่ได้มาเปิดดูโลกโซเชียลแล้วบอกว่ามีงานที่ทำเป็นแม่บ้าน 25,000 ถึง 30,000
1: ครับ
2: เขาก็เลยเลือกที่จะเดินทางมาพอเดินทางมาเนี่ยก่อนเดินทางมาคือไม่มีเงิน
1: ครับ
2: ก็ไปกู้เงินเข้ามา 3,000 เพื่อที่จะเติมน้ำมันมาจากเพชรบูรณ์แล้วก็เดินทางมา4คนพ่อแม่ลูก
1: ครับ
2: ลูกอายุ2ขวบครึ่งอีกคนนึงประมาณ5ขวบไม่เกินนี้แล้วสุดท้ายพอมาถึงที่นี่เขาให้ไปพักอยู่โรงแรมนึง
1: ครับ
2: แล้วพอไปพักเสร็จปุ๊บมีรถมารับแม่ออกไป
1: ครับ
2: แล้วหลังจากนั้นก็ขาดการติดต่อไปเลยเพราะว่าโทรศัพท์มีมาเครื่องเดียวคือเครื่องของแม
1: ่ครับ
2: แล้วผู้ชายเนี่ยที่อยู่ในพื้นที่คนที่เป็นพ่อแล้วอยู่กับลูกก็เฝ้ารอว่าเมื่อไหร่เขาจะมาส่งสุดท้ายพอมาอีกวันนึงโรงแรมอ่ะได้มีการเช็คเอาท์แล้วไล่ออกเขาก็ไม่มีที่ไปเขาก็เลือกที่จะหักหัวกลับเข้ามาในพื้นที่อารันเพื่อที่จะมาขอความช่วยเหลือสถานีตำรวจแต่รถอ่ะน้ำมันหมดก่อนซึ่งรถเนี่ยไปน้ำมันหมดอยู่หน้าวัดพอดีแล้วเขาก็ขอความช่วยเหลือใครไม่ได้เพราะเป็นคนต่างจังหวัดเขาก็เลยเอาเสื่อไปปูนอนอยู่หน้าวัดนอนอยู่ตรงนั้นอ่ะข้างทางประมาณ2คืนชาวบ้านเขาก็เห็นว่ามาทำอะไรตรงนี้บางคนก็เห็นผ่านไปผ่านมาก็เอาข้าวมาให้เพราะด้วยความสงสารเด็กแล้วก็เด็กก็ร้องไห้หาแม่อะไรประมาณนี้สุดท้ายเนี่ยมีชาวบ้านที่เขารู้จักผมเขาก็ไปหาผมที่ศูนย์เพื่อให้ผมมาดูพอผมมาเจอเคสเนี่ยผมก็เลยไล่ถามเขาแล้วก็ให้เงินเขาไป300ไปเติมน้ำมันก่อนแล้วก็พาเขาไปที่ศูนย์ด้วยพอไปที่ศูนย์เนี่ยเราฟังแล้วเรามีความรู้สึกว่ามันยากสำหรับเราแต่มันต้องทำเพราะว่าพ่อแม่ครอบครัวเนี่ยอยู่เพชรบูรณ์ทั้งหมดแล้วไม่มีการติดต่อกันได้เพราะมีโทรศัพท์เครื่องเดียวแล้วตอนเนี้ยโทรศัพท์ ตัวแม่เนี่ยก็เอาเข้าไปข้างในแล้วก็ถูกยึดแล้วก็ถูกขังไว้ข้างในก็ไม่สามารถติดต่อได้ต่างคนต่างติดต่อกันไม่ได้ตัวพ่อก็ไม่รู้ว่าจะรอแม่ยังไงจะหาแม่เจอยังไงตัวแม่ก็ไม่รู้ว่าถ้าเกิดว่าผลักดันกลับมาแล้วจะเจอพ่อยังไงเราก็เลยมีการส่งใบปลิวไปตามกองร้อยตามแนวชายแดนของทหารเราแล้วก็ส่งข้อมูลไปทางฝั่งกัมพูชาว่าถ้าเกิดว่าทีมสายลับทีมสายข่าวของเราถ้าเจอพอเขาส่งรูปมาให้ดูเราก็ยื่นรูปให้พ่อเขาดูว่าใช่เมียเขาไหมพอเขาเห็นปุ๊บน้ำตาเขาไหลเขาร้องไห้แล้วเขาวิ่งมาคุกเข่ากราบเท้าผมซึ่งผมรู้สึกว่าผมหดหู่ผมก็เลยบอกไม่เป็นไรอย่ามากราบผมไม่ได้อะไรเดี๋ยวผมจะพาไป
1: ครับ
2: ผมก็พาไปหาพอไปหาเขากอดแรกที่เขาเจอกันมันก็สร้างความสะท้อนในความรู้สึกของเรานะเรามองว่าคนที่เขามีสภาพแบบสถานะยากจนชีวิตย่ำแย
1: ่
2: รู้สึกว่าไม่มีหนทางไปแต่สุดท้ายมันมาโดนตอกย้ำซ้ำเติมด้วยการหลอกกันเองจากไทยหลอกไทยกันเองเนี่ยครับ
1: มันไม่น่าจะเกิดขึ้นนะพี่นะ
2: ใช่ครับ
1: เห็นบอกว่ามีคลิปขออนุญาตดูคลิปนะพี
2: ่อันนี้เป็นคลิปนี้ครับที่เขาเจอกัน
1: คนเป็นเมียก็รู้สึกว่าผัวบังคับให้เข้าไป
2: ใช่
1: ครับผมจนก็ว่าปวดใจแล้วนะพี่นะ
2: ใช่ครับ
1: แล้วมาโดนซ้ำอีกมันก็
2: เนี่ยครับในเคสเนี่ยมันมีความโชคดีอยู่อย่างหนึ่งตรงที่ตัวเมียเองเนี่ยบัญชีอ่ะใช้ไม่ได้ในความโชคดีของเขาคือบัญชีเขาใช้ไม่ได้พอใช้ไม่ได้เสร็จปุ๊บเนี่ยมันไม่สามารถทำบัญชีม้าได
1: ้
2: พอทำบัญชีม้าไม่ได้เสร็จปุ๊บเนี่ยเขามีการได้ขังไว้เพื่อที่จะรอผลักดัน
1: ครับ
2: พร้อมกันกลับมาพร้อมกันทีเดียวกับในรอบที่บัญชีตายแล้วในกลุ่มนี้ทั้งหมดที่ผมแปลออกมาวันนั้นทั้งหมด16คนมีคนนี้คนเดียวที่ไม่โดนเคส ID เลยเพราะว่าบัญชีเขาใช้ไม่ได
1: ้ครับ
2: เนี่ยครับมันเป็นสิ่งที่โชคดีของเขาอย่างนึงเลยในความโชคร้ายก็คือเขากลับมาเขาจะไม่มีคดี
1: ครับ
2: เป็นแค่เปรียบเทียบปรับในเรื่องเปรียบเทียบปรับค่าปรับ 1,600 ผมก็เป็นคนควักตังค์ส่วนตัวผมจ่ายเขาไปเองจ่ายให้เขาไปแล้วก็พอรับเขากลับมาที่ออฟฟิศเสร็จปุ๊บเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือต้องส่งเขากลับเพชรบูรณ์อีกด้วยค่าน้ำมันอีก 3,000 ยื่นเงินยัดใส่มือให้ไปอีก 1,000
1: ครับ
2: หลังจากนี้คุณก็ใช้ชีวิตไป
4: แล้วถ้าไม่ได้พี่เบิร์ดช่วยนี้มีสิทธิ์จะเจอไหมครับ
5: ผมไม่รู้เลยว่าจะได้เจอไหมแล้วก็ไม่รู้เลยว่าจะพาลูกไปอยู่ยังไง
4: ตอนนี้ได้เจอกันแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับพี่
5: ตอนนี้ผมรู้สึกโล่งมากเลยรู้สึกสบายใจมากดีใจสุดๆเลยดีใจให้หมดเลยไม่มีคำพูดอะไร
1: มาตามแนวที่เรา
3: เมืองปอยเปตและเสียงที่รอคอยความช่วยเหลือข้ามชายแดนไปคือที่อันตราย
1: ขั้นตอนแล้วก็ปฏิบัติการในการช่วยเหลือแต่ละครั้งเนี่ยมันก็รูปแบบมันก็ไม่เหมือนเดิม
2: ใช่ครับแต่ละเคส
1: มีการวางแผนยังไงครับพี
2: ่สถานที่ทั้งแต่ละเคสมีการวางแผนทุกเคสทุกแบบจะไม่เหมือนกันแล้วก็สถานที่ที่ลงหรือว่าที่ช่วยเหลือหรือปฏิบัติการวางแผนจะไม่เหมือนกันในแต่ละที่ว่าเราจะเลือกในจุดที่เหมาะที่สุดแล้วปลอดภัยที่สุดแล้วก็หลบสายตาที่สุดมีเคสหนึ่งขอความช่วยเหลือมาตัวน้องที่แสดงตัวว่าเป็นภรรยา
1: ครับ
2: นอนรอผมอยู่ที่ศูนย์แล้วก็ทางพ่อแม่เขาก็มารอที่ศูนย์ด้วยความหวังว่าเราจะช่วยลูกเขาได้แล้วก็เลยเกิดการวางแผนกับเจ้าหน้าที่ทหารผ่าน
1: ครับ
2: แล้วก็ให้ทีมงานจากฝั่ง กัมพูชาเนี่ยมาปล่อยลงซึ่งตรงนั้นมันจะเป็นคลองที่เป็นตัว S แบบนี
1: ้ครับผม
2: เป็นตัว S แบบนี้แล้วก็เราอ่ะให้เขาเนี่ยนั่งรถตุ๊กๆมาโดยให้สายเราวิ่งตามมาดู
1: ครับ
2: แล้วพอเราบอกว่าถึงจุดนัดหมายตามพิกัดที่เราส่งให้เสร็จปุ๊บให้ลงรถตรงนี้แล้วลงน้ำแล้วว่ายข้ามมาเลย
1: ครับ
2: แล้วทางเรากับเจ้าที่ทหารพานเนี่ยไปรอรับอยู่แล้วซึ่งเจ้าที่ทหารพานเนี่ยเขาก็รู้อยู่แล้วว่าตรงนี้น้ำมันเชี่ยวเพราะมันเป็นลักษณะตัวเอสเวลาน้ำมันวิ่งมาชนกันมันจะเกิดภาวะน้ำวนตรงนี้พอดีแต่จุดที่ลงได้คือลงตรงนี้พอดีเราถามอยู่แล้วตอนที่เราจะปล่อยเขาลงมาเราบอกอยู่แล้วว่าให้ใส่เชือกชูชีพซึ่งเราเตรียมไว้ให้แล้วแต่เขาไม่ใส
1: ่
2: เพราะเขาคิดเขามั่นใจตัวเขาเองว่ามันไหวพอมันไหวเสร็จปุ๊บก็มีการปล่อยลงมาสุดท้ายพอมาถึงกลางน้ำเกิดอาการน้ำวนข้างล่างเขาไม่ไหวเขาก็ร้องช่วยด้วยช่วยด้วยทหารพานเขารู
1: ้
2: เขาก็โดดลงไปช่วยก็นำมาสู่ภารกิจซึ่งมันยากมากแล้วณวินาทีนั้นน่ะถ้าทหารพานไม่ถึงตัวคุณคือน้องจมหายไปแล้วแต่จังหวะจมทหารพานเขาถึงพอดีแล้วเขาคว้าแขนทันน้องก็เลยรอดนั่นก็เป็นเคสที่เสี่ยงตายมากที่สุดถ้าวันนั้นไม่มีการร่วมมือจากเจ้าที่ทหารพานที่เตรียมพร้อมไว้เด็กคนนี้หายไปกับน้ำซึ่งผมมองความรู้สึกว่าผมจะรู้สึกผิดไปตลอดเลยเพราะว่า1เราทำให้คนคนหนึ่งตายไปโดยที่พ่อแม่แล้วแฟนเขารอเขาอยู่ที่ศูนย์ด้วยความหวังมากๆ
1: คร
2: ับ
1: ผมคือจะช่วยได้แล้วแท้ๆ
2: ใช่
1: แต่ว่าสุดท้ายมาแบบต้องจมน้ำ
2: ใช่
1: ไหมพ
2: ี่
1: แต่สุดท้ายเคสนั้นก็สามารถผ่านไปได้ด้วยดี
2: ใช่ผ่านไปได้ด้วยดีแล้วก็เคสนั้นก็ทำให้เรามีความรู้สึกว่าเราสร้างชีวิตใหม่ให้คนได้อีกคนหนึ่งซึ่งแบบโหมันชีวิตที่เขารอดตายจากคอร์เซ็นเตอร์มาแถมจะมาจมน้ำตายอีกก็เลยมาเนี่ยแล้วเป็นภาพที่แบบเขาคู่รักเจอกันแล้วกอดกันร้องไห้อะมันเป็นอะไรที่แบบ
1: นะก็ได้ช่วยเป็น
2: คือผมอะปกติผมเป็นคนเข้มแข็งนะเพราะผมเจอในแต่ละเคสเนี่ยผมมีความสุขผมน้ำตาไหลได้ตลอดเวลากับเรื่องเหล่านี้มันเป็นความภาคภูมิใจอย่างนึงที่มันเป็นแรงผลักดันให้เราพูดอยู่ตลอดว่ากูต้องทำต่อจนกว่ากูจะหมดแรง
1: ครับผม
2: กูต้องทำต่อไปทำต่อไป
1: เคสนี้เห็นบอกว่ามีอีกหนึ่งเคสที่สามารถสกัดไว้ถ้าไม่อย่างนั้นกลายเป็นแบบคนจำนวนมากที่ต้องข้ามไปฝั่งโน้นพี่เล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับพี
2: ่ก็มีเคสหนึ่งที่ขอความช่วยเหลือมาบังเอิญเป็นเรื่องบังเอิญเพราะว่าผมเนี่ยเคยช่วยเหลือเคสหนึ่งไว้แต่เขาเนี่ยเป็นคนวัฒนานครนะครับแล้วก็วันนั้นเนี่ยจังหวะน้องผู้ชายคนเนี้ยเขาเข้าไปซื้อของที่วัฒนานครพอดีแล้วเขาไปเจอบุคคลที่ผู้ชาย3คนผู้หญิง2คนที่เขาต้องสงสัยว่าจะถูกหลอกเพราะด้วยสภาพคือมันใช่มันเหมือนเขาผ่านตรงนี้มาก่อนแล้วเขารู้ว่าเอ้ยเนี่ยเหมือนกูเลยเหมือนกูเลยที่กำลังจะโดนหลอกเขาก็เลยถามว่ามาทำอะไรแล้วสุดท้ายพอไล่ไปไล่มาบอกเดี๋ยวจะมีคนมารับแล้วก็จะพาไปทำงานเปิดบัญชีมาอะไรประมาณนี้เขาก็เลยรีบโทรหาผมก็เลยรีบไป
1: ที่บอกว่าเหมือนนี่คือเป็นเคสเขาคือมันเหมือนหรือมันตรงยังไงนะครับ
2: คนที่เขาแจ้งเขาคนที่เขาแจ้งผมมาว่ามีเคสที่มาขอความช่วยเหลือที่จะเหมือนจะถูกหลอกอยู่ที่ปั๊มปตท.วัฒนานครเนี่ยเหมือนเขาเลยเพราะว่าก็คือเขาโดนลักษณะแบบนี้เหมือนกันให้มาร
1: อ
2: ที่จุดนัดหมายที่นี่แล้วมารอกันในกลุ่มจำนวนมากๆแล้วก็มีรถมารับไปแล้วสุดท้ายเขาเองก็ถูกข้ามไปโดยการยึดโทรศัพท์มือถือล็อกแขนล็อกขาบังคับเอาปืนจี้เดินลงแนวไปสแกนหน้าบัญชีตายเอากลับมาปล่อยทิ้งแล้วก็มามีคดีเขารู้ว่าเคสเนี่ยเหมือนเขาที่เขาโดนมาแล้วเขาก็เลยติดต่อขอความช่วยเหลือมาเราก็เลยรีบไปพอเราเดินทางไปในเคสนั้นน่ะเราก็เลยประสานตำรวจในพื้นที่แล้วก็ประสานท่านผู้ช่วยผบ.ตร.ท่านจิรภพภูริเดชท่านก็เลยสั่งการลงมาให้จังหวัดลงมาพอจังหวัดลงมาเสร็จปุ๊บเคสนั้นเป็นเคสที่เราช่วยได้ทั้งหมด5คนแล้วนำจับตัวนำพานำจับเอเย่นนำจับคือล่อจับได้ทั้งหมดจนเป็นคดีได
1: ้คือพูดง่ายๆคืออย่าหลวมตัวมาด้วยเหตุผลของจำนวนเงินหรืออะไรก็แล้วแต่
2: ใช่ครับมันไม่ได้อย่างที่คิดหรอกครับทุกอย่างมีข้อดีแล้วก็มีข้อเสียในตัวของมันเองทั้งหมดถ้าเราเลือกหรือเลือกไม่ได
1: ้
2: สุดท้ายกลับมาก็ต้องมีคดี
1: มีไหมครับหอบเงินมาเป็นกอบเป็นกำอย่างที่เขาคิดเขาวาดฝันเอาไว
2: ้ไม่มี
1: แค่ตัวเปล่า
2: คือผมจะบอกแบบนี้มันจะมีวิธีนึงเขาเรียกว่าอนานิคมของปอยเป็ด
1: ครับ
2: อนานิคมของคอลเซ็นเตอร์ทุกคนที่สามารถทำยอดที่สามารถหลอกคนได้ในระดับบอสระดับสั่งการระดับ ผู้บริหารคนดูแลในแต่ละโซนของแก๊งคอลเซ็นเตอร
1: ์
2: ถ้าวันนั้นทำยอดได้เขาให้คุณใช้เป็นเงินสดเขาจะแจกเงินสดคุณเลยแต่มึงต้องใช้ในนี
1: ้
2: เพราะในนี้ในพื้นที่เนี่ยในรั้วกำแพงเนี่ยมีหมดเลยร้านค้ามีร้านอาหารมีผับมีเทคมีอะไรคือใช้ชีวิตในนี้ใช่อยู่ในนี้ทั้งหมด
1: ในตึกที่เรา
2: ใช้เขาเรียกว่าอาณานิคมของคอลเซ็นเตอร
1: ์
2: จะอยู่ในกลุ่มนี้ทั้งหมดแต่ตราบใดที่ผมเลือกที่จะเลิกและเลือกที่จะกลับเงินที่ผมมีอยู่กับตัวไม่เหลือเลยเขาไม่ให้เอากลับ
1: อย่าหวังว่าจะเก็บได้
2: คุณออกมาตัวเปล่าอย่างเดียวเดินออกมาตัวเปล่าเดี๋ยวโทรศัพท์แม้แต่เครื่องเดียวก็ไม่มี
1: ครับ
2: นะครับนั่นก็เป็นเหตุผลนึงที่คนทุกคนกลับมาประเทศไทยแล้วไม่เหลืออะไร

0: ทุกคืนอาสาสมัครของทีมจิตอาสาช่วยคนไทยในต่างแดนจะแบ่งทีมลาดตระเวนตามแนวชายแดนเพื่อหาโอกาสในการช่วยเหลือเหยื่อที่หลบหนีมาจากฝั่งปอยเปต
1: พี่หมีครับเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ของเราในแต่ละวันเนี่ยมันมีแบบตายตัวไหมครับพี่ว่ากี่โมงต้องเข้าตรวจออกกี่โมงครับพี
2: ่อ๋อบางทีก็ไม่ตายตัวครับเพราะว่าหนึ่งเราก็มีภาระทางบ้านด้วย
1: ครับ
2: แล้วก็ถ้าสมมติว่าถ้ามีเวลาตายตัวคือจริงๆคือจะมีข้อมูลแจ้ง
1: ครับ
2: แจ้งเข้ามาจากที่ศูนย์แจ้งมาครับแล้วก็ได้รับข้อมูลจากทางศูนย์ว่าวันนี้จะมีน้องที่ต้องการความช่วยเหลือพี่ๆหรือญาติพี่น้องที่เป็นคนไทยครับที่จะขอความช่วยเหลือจากศูนย์มาแล้วผมก็จะดำเนินการจากที่ศูนย์นะครับรับคำสั่งจากที่ศูนย
1: ์
2: ให้ปฏิบัติหน้าที่คือมารับคนไทยครับ
1: ค
2: นไทยที่ช่วยที่เราช่วยเหลือจากต่างแดนมาครับดำเนินการต่อเจ้าที่ทหารต่อไปแล้วก็เจ้าที่ตำรวจครับจนดำเนินการตามถูกต้องตามกฎหมายครับ ที่ผมช่วยมานะครับ
1: งานของพี่ว่ามันเสี่ยงไหมครับพี
2: ่ถามว่าเสี่ยงไหมผมว่ามันจากที่ผมเคยสัมผัสมามันก็ไม่ค่อยเสี่ยงเท่าไหร
1: ่ครับ
2: เพราะว่าผมก็เป็นคนพื้นเพอยู่แถวนี้อยู่แล้วผมก็รู้ว่าอะไรเป็นอะไรคือชาวบ้านแถวเนี้ยคือก็เขาก็รู้จักผมก็อะไรเนี่ยถ้ามันแปลกหน้าแปลกตาเนี่ยคือมันใช่เปล่าเนี่ยเราก็ไปสอบถามว่ามาจากไหนอะไรไงเพราะเราไม่เคยเห็นหน้า
1: ค่
2: าตาครับเราก็ถามแล้วถ้าใช่ผมว่ามีเคสหนึ่งก็ที่ผมขับมอเตอร์ไซค์แล้วผมก็ร้องเพลงไปเรื่อย
1: ครับ
2: ขับไปเจอเอ้าที่แรกก็ไม่รู้ว่าเขาเรียกผมว่าพี่ผมก็เลยวนกลับไปถามอีกทีเอ้ยมาจากไหนกันเนี่ยอ๋อผมหนีมาจากนู้นผมโดนขังมาแล้วผมหนีมา2คน
1: ครับ
2: แล้วติดต่อใครเข้ามาผมเลยว่าเขาก็เลยว่าติดต่อทางที่ศูนย์แล้วที่ศูนย์กําลังมารับผมว่าเรื่องเหมือนกันงั้นไม่เป็นไรตัวเนี้ยคุณอยู่ในพื้นที่ไทยแล้ว
1: ครับ
2: ผมก็เป็นคนไทยเหมือนกันผมก็พร้อมที่จะช่วยเหลือคนไทยด้วยกันนะ
1: ครับ
3: ผมมาดูก็ใครลักลอบข้ามประเทศหรือเปล่านําสิ่งของผิดกฎหมายข้ามประเทศหรือเปล่าแล้วก็อาจจะได้ช่วยเหลือเวลาเค้าข้ามมาเราเห็นโดยบังเอิญหรืออาจจะมีสายรายงานมาว่าวันนี้จะมีออกมาหน้าเราก็ไปช่วยเหลือเค้าเงี้ยครับ
1: พี่แบงค์ครับจากการที่เรามีโอกาสได้พูดคุยได้ช่วยเหลือพวกเค้าอ่ะครับผมสิ่งที่พวกเค้าถ่ายทอดมาที่เราได้รับรู้ความรุนแรงที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันหนักหนาสาหัสขนาดไหนครับพี
3: ่มันก็รุนแรงนะครับบางเคสก็ถ้าสมมติสมัครงานเข้าไปก็เหมือนไปทำงานแต่เขาก็ทำได้15วันเขาก็ไล่ออกแล้วก็ขายต่อไป
1: ครับ
3: แล้วถ้าอยากกลับบ้านงานไม่ตรงปกก็อยากกลับบ้านก็ต้องเอาเงินที่บ้านเนี่ยโอนไปให้ถึงจะได้กลับบางคนก็ถูกขังบ้างถูกช็อตบ้างก็ตามข่าวที่ออกเลยครับ
1: มันจริงใช่ไหมครับพี่ที่ตัดอวัยวะข่มขืนช็อตไฟฟ้าม
3: ันก็อาจจะมีแน่ๆครับบางส่วนน่าจะมีแน่ๆครับ
1: ครับ
3: ใครแต่เราก็สามารถเราจะพบเจอแต่ถูกทําร้าย
1: คร
3: ับ ใช่ครับแล้วก็ขายต
1: ่อขายต่อนี่ขายเหมือนทาสเลยใช่มั้ยพี
3: ่ก็สมมติอย่างเหมือนสมัครงานเข้าไปเงี้ยครับแล้วก็ไปทํางานงานไม่ตรงปกจะขอลาออกเขาก็ให้ไปสมัครงานที่อื่นอะไรเงี้ยแต่ก็คือนั่งรถไปปุ๊บก็เข้าห้องเขาเลยเข้าพื้นที่เขาก็ล็อกถ้าอยากกลับก็ต้องโอนเงินไปเพื่อที่จะไถ่ตัวเองกลับบ้าน
1: อย่างเคสที่พี่พูดถึงคือนักดนตรีนี่คือถูกหลอกเข้าไปข้างในหรือว่าเขาเต็มใจที่จะเข้าไปข้างในครับพี
4: ่ถูกหลอกเข้าไปครับ
1: ถูกหลอกเข้าไป
4: ใช่ครับ
1: พฤติกรรมที่เขาล่อลวงไปนี่มันเป็นยังไงครับพี
4: ่ก็เขาจ้างให้ไปเล่นดนตรีข้างในไงครับ
1: ครับ
4: ครับแล้วก็เวลานี่ก็ถึงเวลาก็มาเล่นดนตรีเล่นดนตรีเสร็จก็ให้กลับไปห้องเงี้ย
1: ครับ
4: ไม่ให้ไปไหนไงครับ
1: ก็คือจะกักขังหน่วงเหนี่ยวเอาไว้
4: ใช่ครับ
1: เพื่อที่จะให้เล่นดนตรีต่อหรือว่าเพื่อที่จะ

0: กลายเป็นคอลเซ็นเตอร์ครับพี
1: ่ให้ไปเป็นคอลเซ็นเตอร์อย่างเงี้ยครับแต่เขาไม่ยอมครับเขาก็เลยหาทางออกมา
0: ครับแล้วสิ่งที่เขาสามารถหาทางออกมาได้นี่เขาทำยังไงครับพี
1: ่ก็ติดต่อมาทางทีมงานครับแล้วทีมงานก็ประสานเรื่องแล้วก็ให้เขาออกมาครับ
0: ครับผม
1: ครับ
0: เคสนั้นยากไหมครับพี
1: ่ก็ยากเหมือนกันครับไปรอ 4-5 ชั่วโมงครับกว่าจะได้ออกมาเพราะว่าเขาไม่ใช่คนพื้นที
0: ่
1: แล้วก็มันติดต่อสื่อสารกันยากทั้งสัญญาณโทรศัพท์ด้วยทั้งหลบเขาออกมาด้วยเงี้ยครับ
0: ครับผมพี่แลคิดว่าสิ่งที่พวกพี่แลทำเนี่ยมีความเสี่ยงขนาดไหนครับพี
1: ่ก็เสี่ยงมากครับเพราะว่าถ้าเอาออกมาเงี้ยถ้าเกิดบางคนเขาก็จะมองว่าพวกผมไปเรียกเก็บเงินเอาคนออกอะไรประมาณนี้แต่พวกผมไม่ได้ทำอย่างนั้นครับ
0: ค
1: ือช่วยด้วยใจเงี้ยครับ
2: ยังไงก็ฝากทุกคนนะถ้ามันไม่ดีก็กลับมาครับ
0: ครับ
2: อย่างน้อยไอ้แผ่นดินไทยที่เรายืนอยู่เนี่ยก็ยังมีคุณค่าครับ
0: ครับ
2: ใช่ผมว่าไปไหนก็แล้วแต่กลับมาบ้านเราดีที่สุดครับ
0: ครับ
3: มิถุนายน2569 1ปีของการปิดชายแดนไทยกัมพูชายังคงมีเหยื่อของการค้ามนุษย์รายใหม่ๆเกิดขึ้นพวกเขายังคงถูกหลอกข้ามแดนไปยังเมืองปอยเปต

0: ีปัญหาในเรื่องของทะเบียนประวัติ
1: ใหม่ๆนี่เขาเรียกเป็นหมื่นห้า
2: ไม่ได
3: ้บาทเดียวก็ไม่ได
2: ้เอาที่ส่งมาหนาวเงินไปไหนทำไมไม่ได้
4: เราเสียทุกวันวันละบาทมันไปอยู่ที่ไหนกองทุนล่มไปแล้วไม่รู้เลยว่าใครเป็นประธานกองทุน
5: ทุกคนเท่าเทียมกันหมดคุณมียศคุณต้องถอดยศไว้หน้าเรือนจำเป็นไปไม่ได้เลยที่จะมีห้อง VIP มีห้องแอร์นะครับ
6: ปลูกพืชนิดหน่อยถ่ายรูปขึ้นทะเบียนเกษตรกรและต้นไม้ที่ปลูกก็ตาย
7: บิ๊กสตอรี่เรื่องใหญ่ไทย PBS วันและเวลาใหม่ทุกวันอาทิตย์เวลา 22:30 นเริ่ม5กรกฎาคม2569
8: ท่องโลกกว้าง Save the Earth คุณก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลโลกของเราได้นะการไม่เสียบปลั๊กหม้อหุงข้าวทิ้งไว้ตลอดเวลาเป็นวิธีง่ายๆที่ช่วยประหยัดไฟได้มากกว่าที่คิดนะครับแม้จะไม่ได้หุงข้าวอยู่เครื่องก็ยังใช้พลังงานในโหมดอุ่นโดยไม่จำเป็นควรถอดปลั๊กหลังใช้งานเสร็จนอกจากจะช่วยลดค่าไฟแล้วเนี่ยยังช่วยยืดอายุการใช้งานของหม้อหุงข้าวของคุณอีกด้วยล่ะครับ
9: เชิญเดินครับพี
10: ่เชิญเชิญสบายสบายจ้ะ
9: ครับครับพี่
10: นี่มารอบสอง
9: อ๋อเลยฮะ
10: เอ้ารอบแรกซ้อม
9: อันนั้นผม
10: ซ้อมซ้อมเข้าตาไหมเข้าได้อันนี้รอบเดียวจริงเลยนะจริงมาแล้วจริงทุกทีแหละ
11: ไม่ไม่แนวจริง
10: แล้ว
11: มันก่อนซ้อมมันก่อนมา
10: เราจริงมากเราโดนสอยนะ
11: โดนสอยไปแล้วผมสอยไปหลายรายการแล้วตอน
10: แล้วจริงป่ะจริงป่ะ
11: ใช
9: ่โอ้ยเขาจะกลัวเลยนะนั้นนะพี่ได้งั้นวันนี้ต้องพูด Thailand AI Passport นะพรุ่งนี้หายมีรายการหาย
10: มันน่าจะหายก่อนพรุ่งนี้บ้างเดี๋ยวบอกทีมงานที่เปลี่ยน2คนได้เปล่าวะเปลี่ยนแขกกันนะ
9: เปลี่ยนแขกกันไ
10: หมวันนี้ผมโพสต์ใจทีนะเราก็เชิญรัฐบาล
11: มันไม่ค่อยมา
10: ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมา
11: ไม่ค่อยมาใช่ใช่
12: เพราะมาเจอเรื่องที่เขาตอบไม่ได้ไง
9: ใช่ใช่
10: เพราะเขาเจอสุทธิชัยยุน
9: นั่นแหละ
11: ใช่
9: นั่นแหละครับ
11: เราก็เจอเลยเจอนักต้อน
10: นี่อย่างนี้อย่าง
11: เจอนักต้อน
10: เราไม่ได้ต้อนหรอกเราไม่มา
11: โอ้
12: ไม่คือจริงๆเราถามแบบนักข่าวธรรมดามากเลยนะ
9: ถูกครับ
12: มันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนว่าเราลำเอียงไม่ลำเอียงก็คุณตอบให้ได้ใช่ไหม
9: ประเด็นที่สังคมอยากรู้ข้อสงสัย
12: ถ้าคุณนอกเรื่องแล้วก็จะย้อนกลับมาถามเท่านั้นเอง
10: ใช่ๆ
12: คือมันไม่ได้ว่าเราไปซักมันไปซักเข้าไปต้อนก็ไม่ใช
11: ่ไม่คือที่เขาไม่มาเพราะอะไรคือถ้านักข่าวถามเขาเดินหนีได้แต่ว่าสุดที่ชัยถามเดินหนีไม่ได้เพราะนั่งอยู่กับที่ จะลุกขึ้นหนีไม่ได้
12: วันนี้หัวข้อสมมุติว่าของคุณนี่อันตรายไหม
10: ไม
12: ่เหรอ
10: พวกเราไม่ได้พูดเองอุ้ยดูสิตกใจหล่นเลย
12: มาละ
10: ที่ได้นะวันนี้เราตั้งหัวข้อ
12: หัวข้อว่า
10: สมมุติว่ารัฐแพ้มาเฟีย
12: รัฐแพ้มาเฟีย
10: พูดงี้คุณมาเฟียมีจริงเหรอ
12: ผมเนี่ยคุณตั้งว่าสมมติว่ารัฐเป็นมาเฟีย
9: รัฐเป็นมาเฟียอันนั้นจริงกว่า
10: อันนั้นจริงกว่า
9: อันนั้นไม่ต้องสมมุติแล้ว
11: รัฐเป็นมาเฟีย
12: ถ้าไปกับมาเฟียมันกลับมามันหายไปนานนะก็มาเฟีย
9: มันก็มาจากเรื่องรองซีฟู้ดไหมแต่ว่ารองซ
10: ี
9: ฟ
10: ู้ดนะ
9: ค
11: ือมาเฟียเนี่ยมันเป็นกระทรวงชื่อกระทรวงมหาดไทย
12: สมัยก่อน
11: สมัยก่อนไงสมัยนายพ่วงสุวรรณรัตน์ไงเออดังนายพ่วงสุวรรณรัตน์คนสีชนโอ้นักเลงโบราณมากแกตอนเขาเรียกกระทรวงมาเฟียก็กระทรวงมหาดไทยนี่แหละ
12: คุณพ่วงสุวรรณรัตน์เนี่ยนะ
11: ใช
12: ่
11: กระทรวงมหาดไทยเจ้าแบบนักเลงบ้านนอกหัวใหญ่ดำตัวใหญ่บึ้งแบบว่าเหมือนคนใต้โดยแท้แล้วก็เป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยนานมากแล้วก็เป็นรัฐมนตรีมหาดไทยอีกด้วยมหาดไทยอีกต่อเนื่อง
10: แต่เวลาพูดถึงมาเฟียท่านสมัยก่อนคิดถึงอะไรไหม
9: ครับ
10: ปืนถือปืนหน้าเหี้ยมข่มขู่ชาวบ้านตอนสมัยนี้เวลาพูดถึงมาเฟียเนี่ยคนคิดถึงคนในทำเนียบคนในกระทรวงว่า
12: ทำไมมัน
10: เคยอย่างนั้นไม่ตามตัวถามจาก
9: มาเฟียทั้งระดับท้องถิ่นเลยเขามีพัฒนาการครับ
12: ตอน
9: น
12: ี้
9: เดี๋ยวนี้เจ้าพ่อมาเฟียจบปริญญาเอกเออไม่ถือไม้ตะพดอะไรแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ต้องแล้ว
11: นี่เทคโนโลยีละ
10: แล้วมาเฟีย
9: ครับ
10: ความหมายมาเฟียเนี่ยในทางวิชาการเลยนะมันเป็นยังไง
9: มันเป็นภาพเชิงลบอยู่แล้วครับมาจากที่คุณชัยบอกนั่นแหละก็คือมันมาจากหนังภาพยนตร์อะไรต่ออะไรมันเป็นภาพเชิงลบอยู่ละแต่คราวนี้มันก็มีการประดิษฐ์สร้างวาทกรรมอะไรต่ออะไรต่างๆไงว่าเป็นมาเฟียความดีนะมาเฟียใจบุญช่วยคนแล้วก็จริงเนี่ยคนที่เราบอกว่าเขาเจ้าพ่อนะพี่ไปดูเขาไม่ได้น่ากลัวนะ
11: เออ
9: คนเป็นเจ้าพ่อเนี่ยจะมาในรูปแบบ
11: เจ้าพ่อตัวจริง
9: ตัวจริงจะรูปแบบของคนใจดี
10: ใช่ใช
9: ่อุปถัมภ์ชอบช่วยเหลือสังคม
10: ใช
9: ่จะเป็นแบบนั้นนะ
11: คือหมายความผู้มีบารมี
9: บารมีคือมาเฟียตัวจริงเนี่ยเขาอยู่ด้วยระบบอุปถัมภ์เขาไม่เขาอยู่ด้วยสิ่งที่ว่าพระคุณบวกพระเดชนะแล้วนักเลงเนี่ยมันอยู่แค่พระเดชอย่างเดียวแ
11: ค่
9: พระคุณนะ
11: ใช่ใช
3: ่ได้ยินช่วงหลังๆเนี่ยมาเฟียน้อยไหมได้ยินน้อยไหมน้อยนะ
10: คือได้ยินในตอนภูเก็ตนี่แหละ
11: ไม่ไม่
9: ได้จัดได้ยินที่ไหนไม่ได้ยินได้ยินบ้านผมเนี่ยนะ
10: เนี่ยทุกคน
3: ภูเก็ตภูเก็ต
10: นี่แล้วสมัยที่ภูเก็ตรอบที่ถึงมาเฟีย
9: โอ้มาเฟียมีนานแล้ว
11: แต่รอบนี้เนี่ยเขามาเฟียมาจากนายกอนุทินนะแกลงไปใช่ไหม
9: ครับ
11: แล้วแกผมเห็นคลิปแกให้นักข่าวบอกมาเฟียไหนมันจะใหญ่กว่าเรามันจะใหญ่กว่ารัฐบาลได้ไม่มีมาใช่ไหมแกพูด
9: ใช่ครับใช่ครับ
3: มาเฟียครับ
9: ภูเก็ตเนี่ย
3: มาเฟียกับกุ้ย
9: แกพูดจำได้จำได
3: ้
9: ภูเก็ตเนี่ยมาเฟียเนี่ยเอาชาติไหนครับพี่มีหมด
10: จ
9: ี
10: น
9: อิตาลีรัสเซียอินเดียเกาหลีมีครบทุกชาติอ่ะพี่เอาชาติไหนครับ
10: แต่ทุกชาติต้องผ่านคนไทยใช่ไหม
3: มาเฟียไทย
9: ก็ต้องมีนอมินีเรามีนี่มีหมดภูเก็ตแล้วปัญหาที่ดินการลุกล้ำที่สาธารณประโยชน์ลุกล้ำชายฝั่งทางทะเลเก็บค่าคุ้มครองมีทุกอย่างครับพี่
10: ที่ไหนรู้ไหมว่า
11: ที่ไหนมีสิ่งผิดกฎหมายที่น่าจะมีมาเฟียและภูเก็ตมีผลประโยชน์เยอะมากมีตั้งแต่ชายทะเลไปจนถึงเขาจนถึงไอ้โลเคชั่นต่างๆแล้วก็มีเหมืองสมัยก่อน
9: ใช่ครับสมัยก่อนก็เหมืองแร
11: ่
9: แล้วตอนนี้พัฒนามาสู่อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
10: ถ้าเป็นมาเฟียนี่คนในเครื่องแบบนี่เรียกมาเฟียได้ไหม
9: อันนั้นก็ได้ครับมาเฟียในเครื่องแบบอันนี้มีทั่วอันนี้มีอยู่ทั่วไทยมีทั่วไทยเลย
11: เอาฉะนั้นถ้าอย่างนั้นเนี่ยกรณีย้ายผู้ว่าร
9: องผู้ว่า
11: ไปพูดทั้งเกาะว่าย้ายผู้ว่าได้นายกก็ยั่วนายกก็บอกนี่ที่ไหนว่ารองผู้ว่ามาย้ายผู้ว่านี่มหาไทยแล้วมันตีนั่งอยู่หัวโดยทั้งคนผ่านได้ยังไงต้องการครม.ก
9: ็
11: ทำไมวันดีคืนดีวันลุกขึ้นย้ายมันเลยว่าย้ายทั้งสองว่าย้ายทั้งรองให้มันดูจะลอง
9: มัน
11: รองผู้ว่าไปมอไว้ก็สำเร็จที่ย้าย
9: สำเร็จแต่ตัวเองก็โดนย้ายด้วยนะมันหลายอย่างผมว่าหลายอย่างคือนอกจากจะเป็นเรื่องของความขัดแย้งมาเฟียอะไรในพื้นที่

0: ต่างๆเหล่านี้อีกส่วนหนึ่งก็คือความขัดแย้งในกระทรวงมหาดไทยด้วยก็มีส่วนครับก็มีส่วนในการที่จะภูเก็ตเนี่ยเหมือนเป็นฉากถ่ายทำฉากหนังบู
1: ๊เ
0: ป็นฉากบู๊จากกระทรวงมหาดไทยส่งไปถ่ายทำกัน
1: ไม่ติดแต่ว่าถ้าเราดูว่านี่คือการบริหารบุคคลระดับจังหวัดสำคัญอย่างนี้นะแล้วมีข้อกล่าวหากันด้วยนะไม่ใช่ว่าไม่มันแทรกกันธรรมดานะมีเรื่องผลประโยชน์มีอ้างเรื่องมาฟิงมีเรื่องที่เธอทั้งชาติเลยย้ายนี่ไม่มีใครต้องดูลงโทษเลยทุกคนดีขึ้นหมดยก
2: ผู้ว่ามีผู้ว่าผู้ว่าถือว่าถูกลง
1: ผู้ว่ารองไปรองประหลัดนี่ขึ้นหรือลง
3: ขึ้นแต่ว่ามันขาลอยไงขาลอยอย่างนี้ถ้าบ้านผมก็เรียกว่าเป็นยักษ์ไม่มีกระบอง
1: ยักษ์ไร้กระบอง
0: คือชื่อชัก
3: พอมาเป็นรองประหลัดตำแหน่งสูงไง
2: ใช
3: ่แต่ว่าไม่มีลูกน้องไม่มีทีมงานไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือ
1: แล้วทำไมนายกบอกว่ามาใกล้ๆอยู่กับพี
0: ่มาอยู่กับพี
1: ่ใกล้ๆพี่มันอย่างนั้นถือว่า
0: หรือมาสแตนบายเปล่าเดี๋ยวได้เปลี่ยนปลัดกระทรวงคนใหม่
1: ไม่กี่เดือนก็ตุลาแล้วอ
0: ่
1: ะ
0: ก็ตุลาแล้ว
3: คือถ้าพูดเอาจริงๆคือแซมเบ้เนี่ยเขาไม่ได้สายสีน้ำเงินมาก่อน
1: อย่างนั้น
3: ใช่ไหมล่ะแล้วเขาแดงนี่เขามารุ่นมอตอนึงภูมิธรรมไง
2: ภูมิธรรม
3: พอภูมิธรรมมาเป็นอธิบดีกรมการปกครองพอเตะออกไปปั๊บก็ไปจังหวัดภูเก็ตก็เขาถือว่าตอนนั้นเขาถือว่าถ้าไปจังหวัดอื่นภาคอื่นนะมันก็แดงอย่างเยอะไปภาคใต้เนี่ยแดงไม่มีไปอยู่ในดงสีน้ำเงินก็แล้วกันพอไปอยู่ในดงสีน้ำเงินไปสองคนเสือไม้ประหลัด
2: กัน
3: ประหล
2: ั
3: ดบูสิงเก่าสิงเจ้าที่สิงเจ้าถิ่นใช่ไหมกับสิงใหม่ไปประลองกันใช่ไห
1: ม
3: พอไปถึงปั๊บก็จัดม็อบไงพอสู้กันปั๊บจัดม็อบไงการเมืองเนี่ยมันจัดม็อบก็ชูป้ายไม่เอาปอจอชูป้ายที่ไม่เอาปอจอพอไม่เอาปอจอปั๊บอธิบดีคุมปอจอที่มีปกครองคุมปอจออยู่เนี่ยย้ายพอย้ายปั๊บไอ้ฝ่ายที่อยู่บางหลังเนี่ยการนี้แหละโม้ต่
1: อ
3: มึงมาสองคนกูเด็กไปคนหนึ่งแล้ว
2: ย้ายใช่ย้าย
3: ไปเลยระวังนี่อะไรเป็นที่มาว่าย้ายระวังจะย้ายปลัดจะปลัดแล้วจะย้ายผู้ว่าได
1: ้แล้วคนไปได้ยินมานายกได้ดีเลยนายกยังบอกเลยว่ามีคนมาร้องผมรายงานผม
3: เห็นไหม
2: นอกจากเรื่องผู้ว่ารองผู้ว่าอะไรเงี้ยทะเลาะกันเนี่ยเขาบอกเป็นเรื่องของสีเงินน้ำเงินเข้มน้ำเงินอ่อนได้จริงป่ะ
0: จ๊ะก็มีด้วยครับแล้วก็อาจจะดีไม่ดีมีสิงดำสิงแดง
1: ใ
0: ช่อยู่ในนั้นน่ะ
1: สิงดำสิงแดงมีมานาน ๆได
0: ้เวลาม
1: ีสีพักแล้ว
0: มันมีสีอื่นด้วย
1: สีน้ำเงิน
0: มันมีสีอื่นเข้ามาเติมนู่นนี่นั่น
1: แล้วอาจารย
0: ์
1: ถ้าอย่างนั้นคุณเป็นผู้ว่าเนี่ยคุณไม่มีสีนี่คุณอยู่ไม่ได้เหรอ
0: โอ้มันก็ต้องมีสีทุกแห่งในประเทศไทยมีที่ไหนไม่มีสี
3: แต่ว่าเมื่อก่อนไม่คือในกระทรวงมหาดไทยนะมันสิงดำใหญ่สุดแล้วก็
0: ส
3: ิ
0: งแดง
3: มันใหญ่ตอนท่านอนันตกูลเป็นวอลคือสิงดำเนี่ยที่ใหญ่ตอนนั้นกูมานานแล้วนะแต่ว่าที่โดดเด่นเนี่ยอารีวงอริยะแล้วก็พอมาสิงแดงก็อนันตกูลแล้วก็ถัดมาสิงทองสิงทองเนี่ยโตได้ไม่นานพวกอะไรนะกฤษดาอะไรเนี่ยนะพวกเนี้ยมงคลสุระสัจจะนี่สิง
2: ทอง
3: สิงทองสิงทอง
1: รามเหรอ
3: รามครับ
0: ใช่ครับ
3: แล้วก็มาสิงขาวใช่ไหม
2: สิงขาวลูกใครอ่ะ
3: สิงขาวก็เชียงใหม่ไหม
0: เชียงใหม่
2: ลูกใคร
3: อนุชาโมฆเวทแต่ว่าตอนนี้สิงน้ำเงินกินหมดกินรวบกินเมื่อคืนรวบคือไอ้คือผมว่ามาเฟียที่เราตั้งประเด็นเนี่ยนะที่มันเกิดขึ้นได้เนี่ยเพราะฝ่ายการเมืองกับข้าการประจำเนี่ยสมคบกันเ
2: นี่ยนี่แก้ปัญหาเงี้ยอาจารย์ชาวบ้านหรือคนภูเก็ตได้อะไรไหม
0: โอ้ไม่ได้อะไร
2: แก้มาเฟียได้จริงป่ะ
0: สุดท้ายพอนายกลงไปสักอาทิตย์หนึ่งทุกอย่างก็เหมือนเดิ
1: มเหมือนเดิมคือ
0: เหมือนเดิมก็คือมาเฟียก็อยู่เหมือนเดิมอยู่เหมือนเดิ
1: ม
0: เพราะว่าภูเก็ตนี่มันปัญหาซับซ้อน
1: ทำไมปรับไม่ได้ล่ะทำไมปรับไม่ได้ถ้าสมมติว่า
0: ไม่ได้เพราะว่าระบบราชการใหญ่ระบบราชการที่มันอยู่เกาะกินกับผลประโยชน์อะไรมายาวนาน
3: รากมันลึกใช่ไหม
2: เขากินอะไรบ้างเล่าให้ฟังหน่อยดิผมไม่เคยรู้อ่ะ
0: กินหมดนะกินน้ำทะเลกินทราย
1: กินหินกินทรายกินน้ำทะเล
0: ปะการังกินซีฟู้ดมันอยู่ติดทะเล
3: คือถ้าผมมองภูเก็ตนะคือภูเก็ตเนี่ยมันเมืองเศรษฐกิจ
2: ครับ
3: แล้วที่มันมีราคาเป็นเงินเป็นทองแต่ว่าภูเก็ตที่ส่วนใหญ่เนี่ยที่มีกรรมสิทธิ์เนี่ยมันน้อยเอกสารสิทธิ์มันน้อยมันเป็นที่อุทยานเยอะ
1: ใช
3: ่คราวนี้พอมีที่อุทยานเยอะก่อนหน้าที่มันเมืองก็ขยายตัวที่มันก็เป็นเงินเป็นทอง คนก็เข้าไปบุกเลยการที่คนที่เข้าไปบุกคือต้องมาเฟียไง

0: ก็จะบุกได้มาเฟียต้องเจรจาได้มีสวยให้จ่ายตังค์นู่นนี่นั่นนั่นมันก็เลยรอหอกรากยาว
1: เป็นเนื้อสิ่งอื่นใดเนี่ยรัฐคนของรัฐผู้ว่านะอำเภอ
2: เอาไม่อยู
1: ่ต่อก็ต้อง
2: ภูเก็ตเนี่ยมันเชื่อมกับทุนทั้งระดับชาติแล้วทุนระดับโลกต่อเชื่อมทุนระดับโลกปุ๊บสิ่งเหล่านี้มันก็ตามมาด้วยการคอร์รัปชันของระบบราชการ
3: แล้วจีนเทาเข้าไปยัง
2: โอ้เยอะเลยครับมันมีตั้งแต่เทาเข้มยันเทาอ่อนนะมีทุกแบบ
3: น่ากลัว
2: แล้วคราวนี้เนี่ยพอถึงเวลาทุนมันเข้ามาระบบราชการก็เป็นส่วนหนึ่งไงเหมือนพี่ทายบอกเนี่ยฝ่ายการเมืองกับระบบราชการนี่แหละที่จับมือกันมันทำให้เกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้น
1: เป็นพวกเดียวกันเลย
2: มาเฟียเนี่ยมันเกิดไม่ได้ถ้าอำนาจรัฐเนี่ยไม่ไปช่วยเหลือ
3: จำไว้เลยมาเฟียเกิดไม่ได
2: ้อำนาจรัฐไปช่วยเหลือ
3: ใช่อ
2: ันนี้พอรู้เห็นเป็นใจช่วยเหลือปุ๊บไอ้การตรวจสอบทวงดุลจากคนพื้นที่มันไม่มีเพราะอะไรเพราะไอ้การในจำนานมันไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ไงพื้นที่องค์กรท้องถิ่นมันก็อ่อนแอป้อแป้อะไรไปต่างๆนานาพอถึงเวลาก็ทวงดุลกับสิ่งเหล่านี้ไม่ไหวพอทวงดุลสิ่งนี้ไม่ไหวการคอร์รัปชันที่เข้ามาพร้อมไอ้ทุนที่มันเข้ามาเหล่านี้ก็นำมาซึ่งปัญหาไปออกเอกสารสิทธิ์ในที่หลวงเอกสารสิทธิ์ในที่ทรัพยากรชายฝั่งทะเลทุจริตคอร์รัปชันไปมีมาเฟียเรียกเก็บรับผลประโยชน์สวยการท่องเที่ยวทุกรูปแบบ
3: เพราะความเน่าเฟะอย่างนี้แหละพอมีกระแสส้มมาเนี่ยถึงได้ยึดได้เพราะประชาชนไม่ไหวแล้วประชาชนรู้ปัญหาเหล่านี้แต่ไม่มีใครแก้ได
2: ้
3: ก็เลยนึกว่าอย่างน้อยสุดเนี่ยกระแสใหม่นี่จะช่วยเข้ามาแก้แต่ก็ได้ช่วงพักสั้นๆ
2: คือเหมือนเป็นตัวแทนหมู่บ้านแต่สุดท้ายตัวแทนหมู่บ้านมันก็ทำอะไรมากไม่ได้
1: งั้นถ้าดูอำนาจมันกระจุกอ่ะ
2: ครับ
1: คือกระจายใช่ไหมคือกระจายอำนาจหรือเรื่องผู้ว่า
2: ปัญหาเนี่ยมันจะหมดเลยนะถ้าเรากระจายอำนาจดีไอการทะเลาะในกระทรวงมหาดไทยในระบบราชการ
1: มันควรกระจายไงจ๊ะ
2: ท้องถิ่น
3: ใช่
2: มันต้องเติบโตแต่ไม่ใช่กระจายอำนาจแบบทุกวันนี้นะทุกวันนี้คือมันกระจายไปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเทศบาลอบจ.ซึ่งมันก็กลายเป็นสาขาของจังหวัดอำเภ
3: อ
2: ก็ไม่มีประโยชน์แต่มันต้องกระจายอำนาจในเชิงอัตลักษณ์ให้ผู้คนชุมชนอะไร
0: เป็นเมืองพิเศษได้ไหม
2: เมืองพิเศษ
0: เมือง
2: พิเศษเชิงอัตลักษณ์เมืองพิเศษเชิงอัตลักษณ์ซึ่งในประเทศไทยควรมีหลายแห่งไม่ใช่ที่ภูเก็ตนะครับหลายที่ที่ควรจะต้องเป็น
3: ไม่ใช่ลักษณะพัทยา
2: ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แบบนั้นอันนี้คือกระจายอำนาจแบบนี้ก็กลายเป็นแขนขามหาดไทยเหมือนเดิม
3: แต่คือมันต้องให้ประชาชนเนี่ยประชาชนมีส่วนเข้ามา
2: ใช่แล้วเป็นเมืองพิเศษเชิงอัตลักษณ
3: ์แล้วจริงๆใช้เทคโนโลยีใหม่ที่ตรวจสอบเรื่องงบประมาณงบเยอะนะเขาบอกภูเก็ตนี่ GDP
2: ใช่
3: บวก 8% เลยนะ
2: ก็เป็นอันดับต้นๆของประเทศไทยนะครับ
3: ฉะนั้นถ้าประชาชนเนี่ยเอกชนเนี่ยซึ่งเก่งคนเก่งเยอะมากนะแถวภูเก็ตแถวนั้นเนี่ยฉะนั้นถ้าเขามีสิทธิ์มีส่วนไอตอนโควิดจำได้ไหมที่บอกว่าเป็นภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์อะไรเนี่ยนะเอกชนส่วนใหญ่นะที่ทำแล้วมันก็ได้ผลเพราะว่ามันคือการจำกัดพื้นที่เป้าหมายคือยังไงเข้าออกทำยังไงเนี่ยมันตัวอย่างได้เลยแต่ว่าตอนนั้นพอมีปัญหาเยอะอย่างนี้พวกมาเฟียอาจจะถอยก็ได้เพราะมันยากมาก
2: ครับ
3: ฉะนั้นเอกชนจริงๆอ่ะที่อยู่ในปัญหามาแก้ได
2: ้ครับ
3: ฉะนั้นถ้ากระจายอำนาจแต่ไม่ใช่เลือกตั้งผู้ว่าโดยตรงอย่างเดียวมั้ง
2: คงไม่ใช่
3: เพราะเดี๋ยวการเมืองสีอีกนะ
0: ไม่ถ้าเลือกตั้งผู้ว่าโดยถ้าเลือกในระบบแบบนี้นะ
3: ซื้อกันหมด
0: ซื้อ
3: กันหมด
0: ซื้อมาเลยมันซื้อจริงๆนะแล้วก็ซื้อข้าวมันซื้อจริงๆด้วยนะมันต้องวางระบบการเข้าสู่อำนาจใหม
2: ่
0: การเข้าสู่ไปคืออันดับแรกผมบอกคุณอนุทินนะว่าเรื่องนี้นะถ้าคุณจะแก้นะคือตั้งทีมเฉพาะกิจขึ้นมาไม่ใช่ให้ไปฝังรากอยู่นะ
3: เอ
0: าทำชุดเลยเพื่อไปปราบเรื่องนี้เนี่ยให้ได้แล้วจริงๆเนี่ยคุณอนุทินต้องเป็นแม่งานไม่ใช่ไปอย่างเดียวนะ
3: นั่นแหละ
0: ต้องเป็นแม่งานเพราะอะไรเพราะคุณอนุทินคุมตำรวจคุณจะมาตำรวจแห่งชาติเพราะอะไรเพราะทำไมมาเฟียที่มันซ่าอยู่ได้เนี่ยเพราะ
3: ตำรวจ
0: ตำรวจนี่แหละการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยแล้วคุณอนุทินก็คุมหมดทั้งตำรวจทั้งอัยการทั้งศาลทั้งอะไรเนี่ยนะคุมจัดการเลย
3: แล้วจริงๆมันไม่ใช่ภูเก็ตอย่างเดียวนะมันเป็นภาพสะท้อนในหลาย
2: ภาพใหญ่ทั้งหมด
3: ภาพใหญ่หมดเลยนะจังหวัดใหญ่ๆทั้งหลายแหละมีปัญหาอย่างนี้หมด
2: มีปัญหาแบบนี
3: ้
2: ปัญหาเรื่อง
0: เมืองท่องเที่ยวนะ
2: ใช่
0: เมืองท่องเที
3: ่ยว
2: เพราะอะไรเพราะเมืองท่องเที่ยวมันคือประตูด่านหน้ามันเปิดไงมันเปิดรับทั้งทุนในประเทศทุนต่างชาติเปิดรับทั้งธุรกิจสีเทาสีดำสีขาวมันมีทุกแบบไงฮะมันเป็นเมืองเปิดไงเมืองท่องเที่ยวแล้วปัญหาเนี้ยมันไม่ได้เกิดแต่ภูเก็ตเกิดเชียงใหม่พัทยาอะไรก็มีเพียงแต่ว่าภูเก็ตเนี่ยมันร้ายแรงแล้วก็มันเยอะ
3: มันฝัง
2: ลึกมันฝังลึก
3: มันฝังมานานด้วย
0: มันภูเก็ตมันใกล้ศูนย์อำนาจ
3: ค
0: ือจริงๆเรื่องมาเฟียเรื่องต่างชาติเข้ามาเนี่ยนะมันเริ่มต้นจากปลายก่อน
3: ปา
0: ไปไง
1: แม่ฮ่องสอน
0: แม่ฮ่องสอนไงอิสราเอลมาตั้งศูนย์อะไรมาแล้วเมืองเป็นเมืองอิสราเอล

0: ไรเงี้ยแต่ว่าปลายเนี่ยข้าราชการมันไม่มีมันมีไม่ส่งเสริมเจ้าพ่อพื้นที่ไง
1: ผลประโยชน์ไม่ได้มากขนาดน
2: ั้
1: น
2: เยอะเ
1: พราะที่มันนิดเดียว
0: ใช่
2: ไ
0: ห
2: มเยอะ
0: แล้วก็มาที่เกาะพะงัน
1: เ
0: ห็นไหมล่ะเกาะพะงันก็มาคือเมืองท่องเที่ยวมันจะมาที่เมืองท่องเที่ยวก่อนไงแต่ว่าพะงันเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดสุราษฎร์ผู้ว่าก็ไม่ได้เข้าไปยุ่งอะไรมากใช่ไหมก็เป็นคนของท้องถิ่นทำแต่ว่าพอมาภูเก็ตเนี่ยมันศูนย์กลางอำนาจอยู่ใจกลางเมืองผู้ว่ารองผู้ว่าปลัดจังหวัดนายอำเภอทั้งนั้น
1: แล้วทุกเสาร์อาทิตย์นี่ผู้อยากผู้หลักผู้ใหญ่ลงบ่อ
3: ย
1: ต้องวิ่งกันวุ่นเลย
0: ชอบไปตรวจงานที่นั่นหมดไปตรวจงานด้วย
3: เพื่อเอาไปภูเก็ต
0: บรรยายสรุปกันจนแอบเสียงแอบเสียงแอบนะครับตอนเย็นก็ร้านอาหารเพียบ
1: ใช
3: ่ท่านเป็นคุณลูกชิ้นแล้วฟังทั้งสองท่านนะเสนอดีนักช่วยบอกหน่อยว่าผมต้องทำอะไรกับภูเก็ต1 2 3ที่จับต้องได้
0: ใครคุณอนุทิน
3: อ
0: ่ะ
3: เออขอบอก
0: คุณอนุทินไปทำมันนะ
3: กูที่ขอเขาแนะนำ
0: เขาแนะนำจากผมเนี่ย
3: อาจารย์
1: แม่อาจารย์
0: เขาเจ้าถิ่นเขาคนภูเก็ต
2: อันดับแรกต้องทำจริงๆแบบที่เราคุยกันเราไม่ได้บอกว่าอ้าวสุดท้ายลงไปปุ๊บ
3: แต่ว่าที่ทำมาไม่ทำจริงอ่ะ
2: ก็สุดท้ายโลกคือละครไงแล้วมัน
3: ก็ทำจริงอันนี้ทำจริง
2: ต้องทำจริงนะครับและอันที่สองก็คือว่าจะต้องมีการจัดทีมเฉพาะกิจเนี่ยผมเห็นด้วยนะลงไปเซตซีโร่เลยไปล้างบ้านก่อนนะครับอันดับที่3อันนี้ระยะยาว
1: แล้วต้องบอกด้วยว่าเป็นภารกิจเฉพาะกิจไม่ใช่บอกเองไปสถาปนา
2: ไม่ใช่
0: ที่มันขึ้นแมว
2: ไปล้างบ้านลงไปล้างบ้านอย่างเดียวอันที่3ก็ต้องวางรากฐานต่อไปละจะเป็นการกระจายอำนาจให้เป็นเมืองพิเศษเชิงอัตลักษณ์ซึ่งภูเก็ตนี่โอ้เขาพูดกันมาเยอะแยะยาวนานแล้วนะครับนครภูเก็ตโมเดลบ้างแล้วเยอะแยะหมดนะเพราะนั้นจะต้องเอามาทบทวนแล้วก็อาจจะต้องมีการเสนอว่าเนี่ยคือเมืองพิเศษเชิงอัตลักษณ์แต่ไม่ใช่แบบเมืองพัทยาหรือว่ากระจายอำนาจแบบที่เราเห็นนะต้องกระจายในรูปแบบใหม่อะไรแบบนี้อันนี้สามอย่าง
0: คือผมบอกหนึ่งจัดทีมเลยนะแล้วก็ขีดเส้นเลยหามือดีๆแล้วลงไปแก้ปัญหานี้เป็นเฉพาะกิจเลยนะ
3: ได้ใช่ไหม
0: หาได้อยู่แล้วในกระทรวงมหาดไทยคนที่อยากจะทำด้วยหวังรางวัลเนี่ยเยอะคุณจบเรื่องนี
1: ้
0: ผมมีโบนัสให้คุณแล้วภายใน1ปีนะยาวไม่ได้เพราะยาวรากมันจะลึก
1: แต่รางวัลไม่ใช่อยู่ที่ภูเก็ตด้วยนะ
0: ไม่ใช่ดิรางวัลไม่ได้อยู่ภูเก็ตผมมีรางวัลส่วนกลางให้คุณทำแล้วคุณเซตทีมมาเลยคุณขาดอะไรคุณอยากจะได้ผู้การดีๆใช่ไหมมาผู้การตำรวจมือสะอาดมาเต้าดินทีมแบบนี้แล้วก็ไปทำเสร็จพอล้างเสร็จหมดปั๊บคราวนี้วางระบบแบบอาจารย์ยุทธพรว่าคราวนี้จะเอายังไงกับภูเก็ตถามคนภูเก็ตเลยคุณจะเอายังไงประชาพิจารณ์เลยจะปกครองตัวเองอย่างไรว่ามาคราวนี้ก็เริ่มต้นคือพอมันสะอาดแล้วมันเริ่มได้ไงแต่ว่าถ้าพอไม่สะอาดอย่างนี้ปั๊บนี่นะถ้าเลือกตั้งคุณปล่อยเลือกตั้งไอ้มาเฟียมก็ได้อีกไงดิจะไม่ได้ไง
2: คราวนี้หนักกว่าเดิมหนักกว่าเดิมเลย
0: ทำอะไรมันไม่ได้ไง
2: หนักกว่าเดิมเลย
3: เราจะเอาด้วยไหมคุณรู้จริงจะเอาไหมข้อเสนอนี
0: ่ไม่รู้ว่าคุณรู้เอาเปล่าม
1: ันอยู่ที่ว่า
0: แกเอาไหม
1: มันอยู่ว่าที่คุณอนุทินต้องการตั้งใจจะแก้ไหม
2: คุณอนุทินเอาหมดทุกอย่างที่ไม่ใช่เทพไทยเสนอ
3: และที่อาจารย์เสนอด้วย
1: ถ้าไม่มีปัจจัยเรื่องการเมืองไง
0: ใช่
1: มันทำให้ทำยากเพราะว่ามันต้องพึ่งพากันมันต้องมีผลประโยชน์ซึ่งกันและกันทำให้การเมืองนักการเมืองถ้าไม่กล้าจริงนักไม่ทุ่มเทจริงอ่ะจะปล่อยไปอย่างนี้แหละ
2: ใช่คร
1: ับ ก็แค่ย้ายไปย้ายมาม
2: ันก็รูปหน้าปัดจมูกไงแก้ปัญหารูปหน้าปัดเอาย้ายแล้วนะย้ายแล้วเอาคนใหม่ลงไปอ่ะขัดแย้งก็ยะก็ต้องยังไงล่ะ
0: เอาอย่างนี้อันนี้ในกรณีภูเก็ตเนี่ยนะแล้วอนุทินเนี่ยเป็นมต.1และควบนายกแกไม่ค่อยมีเวลาดูหรอก
3: ใช่
0: คนที่จะมีเนี่ยมต.2มต.3มต.4เนี่ยควรจะมีบทบาทมาก
3: ซึ่งตอนนี้ก็เป็นลูกเทพด้วย
0: ลูกเทพหมดเลย3คน
3: หมดเลย
0: 3คนลูกเทพหมดแล้วนี่ไป2คนไปเดิน2คนแล้วก็
1: เดินตาม
0: ไปเดินตามเดินตามกลางการอยู่2คนคือไอ้ลูกเทพพวกนี้เนี่ยมันเป็นได้แค่เลขารัฐมนตรีพ
1: ู
0: ดมันต้องฝึกจากเลขารัฐมนตรีก่อน
3: นั่นแปลว่าการแก้ปัญหามาเฟียเนี่ยเรื่องใหญ่นะไม่ควรจะให้เป็นเวทีในการฝึกงานของคนบางคน
0: ใช่ๆ
3: หรือไม่ควรรัฐมนตรีฝึกงาน
1: มันก็บทเรียนของลูกเทพยุคของคุณแพทองธารก็จะชัดนะว่าเอาลูกมาเร็วกันไปเป็นทำไม่ได้ก็พังแล้วทำไมบทเรียนของลูกเทพรุ่นนี้ทำไมไม่เรียนรู้ล่ะว่ามันมีขั้นมีตอนแล้วประชาชนเนี่ยเขารับได้หรือรับไม่ได้เขาดูออกว่ามีฝีมือไหมว่ามาเพราะเป็นพ่อเป็นใครไหมหรือว่าเพราะว่าได้บ่มเพาะได้ฝึกฝนตัวเองมาแล้ว
0: ก็ในบรรดาลูกเทพเนี่ยที่บทบาทมากที่สุดตอนนี้นะ

0: ก็ชัยชนกนี่แหละนี่แหละโมเดล
1: หวังจะสร้างหวังจะสร้าง
0: ก็เห็นอยู่ว่าชัยชนกเป็นขนาดว่าเด่นที่สุดแล้วขนาดนั้นนะขนาดชัยชนกนะคือหมายความว่าถ้าหากว่าเป็นรัฐมนตรีคุณดูต้องมีพี่เลี้ยงอ่ะ
2: ใช่
0: อาจจะไม่ต้องมีคู่ต้องมีมาคู่เคยมีอ่ะดีอีมีรัฐมนตรีช่วยอ่ะตั้งแต่ตั้งมาไม่เคยมีนะ
2: แต่อย่างนั้นนะถ้าหากชัยชนกดันต่อนะไอโครงการไทยพาสปอร์ตนี่นะและนายกกลับมาจากรัสเซียเมื่อวันศุกร์ก็บอกว่าเดินต่อเนี่ยนะจะเกิดอะไรขึ้นมันจะเป็นการทดสอบเลยนะว่าลูกเทพเนี่ยถ้าไม่รอดในเรื่องสงครามรอบแรกเนี่ยจะรอดไปได้ตลอดเลย
0: เดินต่อเนี่ยถ้าเดินต่อคือหนึ่งผมว่าคุณผมรู้แล้วคุณอนุทินให้เดินต่ออยู่แล้วปกติเนี่ยแกถ้าหากว่ากระแสแรงแบบนี้เนี่ยแกใจถอย
1: คือรอบที่เดินหน้า
0: เราเห็นไหมไอ้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะไอ้ที่เอาชื่อพ่อมาทำภาษี
3: ภาษี
1: ลูกตันยูเนี
0: ่ยถอยแต่นี่ถอยไม่ได
3: ้
0: ผมลูกครูใหญ่พอก็เสียหน้าไงชัยชนกเสียหน้าแล้วมันมีผลงานเดียวที่จะอวดลูกที่ได้ก็เรื่องนี้แหละใช่ไหมล่ะ
2: แต่มันอันตรายเกินไปแล้วล่ะมันเป็นเกมที่มันร้อนเผือกมันร้อนมากอ่ะ
0: ก็ไม่รู้จะทำไงจะดันได้ไงเพราะเขายังสู้อยู
2: ่เอามา
1: อันนี้มันเลย
2: เข้ากองไฟก่อนได้ไหมเป่าๆมัน
0: ให้มันเบาลง
2: เบาลงก่อนไหม
0: มันก็ป้อนข้าวให้เด็กนะร้อนเป่า
2: ร้อนต้องขับมาเป่าอีกทีนะไหมร้อนไปนะ
3: ผมว่าก็ไม่เป่า
0: เรียกว่าปากชิมดู
2: เปล่าเราเป่าชิมดูก็
0: ร้อนจริงไหม
3: เราไม่เป่าดูในที่ประชุมกรรมาธิการคอลแลปส์อ่ะโอ้โหระดับข
1: ุ
3: นพลทั้งนั้นลงไปลุยเลยอีกฝั่งคอลแลปส์กันฝั่งนี้ส่งขุนพลลงไปลุยในสนามรบเลย
1: ต้องพูดถึงคอลแลปส์เนี่ยเรื่องป้อมอาวุธเนี่ยมันเกี่ยวกันหรือเปล่า
3: ก็มันช่างบังเอิญพอดีนะ
1: แล้วทำไมมันเจอ
3: บังเอิญพอดี
1: เมื่อแต่คนที่ดูแลอย่างคุณชัยนรงค์เขาให้คำปรึกษาบ้างหรือว่าเฮ้ยถอยในเธออะไรเงี้ยนะเพราะนั้น
0: คือ
1: พังนะ
2: เขาตอนนี้เขาแยกให้ปลัดแล้วไปไง
0: เออใช่
1: โอ้แต่ปลัดทำไมแก
2: เขาโยนให้ปลัด
1: ก่อนแล้วแกเดินหน้าชนเลย
0: แกเดิมพันสูงเลยเออคือแกพูดตั้งแต่ต้นแล้วไงว่าหนึ่งนี่แกจะคุมนโยบายนะแกจะนกนะเออผมคุมนโยบายวิธีการผมไม่รับผิดชอบเจ้าหน้าที่นะ
2: ใช
0: ่ถ้าจะทุจริตเป็นเรื่องของฝ่ายข้าการประจำพอนักข่าวไปถามข้าการประจำถามปลัดว่าจะมีการวัวประมูลก็บอกตะวัวไม่ได้วัวต่อหน้าผม
1: เลยผมไม่เห็น
0: ผมไม่เห็น
1: นะแล้วอาจารย์เรื่องการบริหารงานแบบนี้แบบให้ลูกน้องรับหน้าไปนะมันเคยมีไหมเคยได้ยินนี้มาก่อนไหม
3: มันเยอะอยู่แล้วครับระยะหลังข้าราชการจำนวนไม่น้อยเนี่ยก็พร้อมที่จะไปรับหน้าแทนฝ่ายการเมือง
2: เพื่ออะไร
1: ไม่แต่การเมือง
2: โยนให้ไม่กลัวติดคุกเหรอ
3: คือเขาก็อาจจะคิดว่าไม่ต้องห่วงมีแบ็กดี
2: แต่ว่าในประวัติศาสตร์การเมืองนี่ระดับรัฐมนตรีติดคุกมาหลายคนแล้วนะ
3: ถูกต้องใช่ครับ
2: ที่บอกว่าผมไม่เกี่ยวเนี่ยระดับปลัดเป็นคนทำเนี่ยแต่ว่าในมูลตีติดคุกกี่คนแล้วล่ะ
0: นายกด้วย
2: นายกยังติดด้วย
0: คนละคดีจำนำก้าวไง
2: ใช่ใช่นายกยังโดนเลยบอกว่าอะไรนะไม่ระมัดระวังพออะไรเนี่ยนะสังหารฉะนั้นคุณชัยชนกแกอ้างว่าแกไม่เกี่ยวแกนโยบายแกเอาทฤษฎีมาพูดเท่านั้นนะในทางปฏิบัติเนี่ยสมมติจับได้ว่าโกงแล้วคุณไม่เคยเรียกปลัดมาถามเลยเหร
3: อ
2: ว่าทำไมผมได้ยินเสียงเล่าลือเสียงวิจารณ์เนี่ยถ้าเราเป็นรัฐมนตรีแล้วปลัดเราไปดำเนินรายการไปประมูลเสร็จแล้วมีเสียงวิจารณ์เราก็ต้องบอกเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นต้องถามปลัดเฮ้ยอย่างนี้หยุดก่อนถ้าแกไม่สั่งเลยนะแกจะเข้าข่ายต้องรับผิดชอบ
3: มันต้อง
0: รับผิดชอบอยู่แล้วแกพูดไปอย่างนั้นแหละนะโดยทางปฏิบัติเนี่ยแกต้องรับผิดชอบแล้วก็สุ่มเสี่ยงมากแล้วผมพูดตั้งหลายรายการนะว่าเรื่องนี้นะชัยชนก อย่าเชื่อพ่อเชื่อพี
1: ่พี่ก็ลูกเทพกัน
0: เทพตัวจริงเทพตัวจริง
3: อันนั้นแค่ลูกเทพแต่อันนี้น่ะเทพไทย
0: ตัวจริง
2: เทพไทยนะไม่ใช่เฉยๆด้วยเชื่อพี่กูไม่ใช่เทพไปยกกูเทพไทย
3: อันนั้นแค่ลูกเทพต้องฟังเทพไทย
0: ใช่ผมบอกถอยมาก่อนใช่ไหมถอยมาก่อนแล้วก็ลองแล้วก็คุณไม่ต้องกลัวว่าจะเสียกางโง
2: ่
0: เพราะอะไรอ่ะเพราะเขาก็บอกเองแล้วนี่ว่าไอ้บริษัทที่ได้ประมูลรู้จักกันสนิทกันกากีนังไงกากีนังคนกันเองไอ้ที่มันฟ้องเสียกางโง่เนี่ยเพราะมันไม่ยอมกันมันต้องเสียกางโง่อันนี้มันสมยอมกันทั้งสองฝ่ายคุยกันได
2: ้
0: เอาทดลองก่อนสักล้านคนก่อนนะอันนี้5 ล้านบางคนใช้หมดหรือเปล่าใช่ไหมถอยมาก่อนเอาล้านก่อนถ้าล้านคนเยอะนะเต็มนะคนแย่งกันนะประสบความสำเร็จเปิดใหม่อีก4 ล้านใครไม่ด่าเลยโอ้ยคุณต้องการจริงๆประสบความสำเร็จอันนี้5ล้านคนก็สงสัยว่าโปร่งใสหรือเปล่าคุ้มค่าหรือเปล่าไม่ทันได้ทำเฟส2

0: าแล้ว
1: มาแล้ว
0: มาแล้ว
1: แล้วปลัดก็ภูมิใจนำเสนอว่าเรามีเฟส2รออย
0: ู่นั่น
2: แล้วรับฟังความคิดเห็นตกลงรับฟังก่อนตัดสินใจหรือตัดสินใจแล้ว

0: สตาร์ทอัพเอ่ยตัวเนี้ยเขาเดือดร้อนเพราะว่าเขารู้ว่าไอ้เงินพันหัวแล้วมาช่วยสตาร์ทอัพดีกว่าย
1: ุค AI AI สำคัญ
0: ใช่
1: แต่ผมไม่เชื่อคุณสุทธิชัยเพราะสังคมไทยรู้ AI ไม่สู้รู้จักกันรู้ AI ไม่สู้รู้จักกัน
0: แ
2: ต่ว่าถ้าผมมองแง่ดีนะทีนี้รัฐบาลเนี่ยได้บทเรียนคือที่กระแสมันขึ้นเนี่ยแล้วคนค้านเยอะเนี่ยโอเคฝ่ายค้านก็ทำหน้าที่นะแต่ส่วนนึงเนี่ยคนในวงการวิชาชีพ
0: ใช่ไง
2: นักพัฒนาพวกนักเทค
0: แล้วเขาลงละเอียดเลยนะเขาไปเช็คคุณนะว่า TOR ก่อนหน้าเข้าครม.เป็นอย่างนี
2: ้
0: เสร็จครม.ออกมาบวกเขาเพิ่มเข้าไปอย่างนี้แล้วทำไมมีต้องมีจอในห้างสะดวกซื้อกี่ร้อย
1: มันจำเป็นแบบนั้นไหม
0: มันจำเป็นนั้นไหมแล้วเขามาแก้ตัวทีหลังนะประหลัดบอกว่าตอนแรกไม่
2: ม
0: ีมาใส่ทีหลังไม่ได้สาระสำคัญมันเป็นรายละเอียดปลีกย่อยปีศาจมันอยู่ในรายละเอียด
2: ใช
0: ่แกลืมไปไงไว้รายละเอียดตรงนี้แหละที่มันสามารถใช้ทำมาหากินได
2: ้ครับ
3: ใช่
1: ก็ยุคนี้มีการสำรวจนะครับ90กว่าเปอร์เซ็นต์ของคนไทยอ่ะใช้โซเชียลมีเดีย
0: ใช่
1: สูงกว่าค่าเฉลี่ยโลกที่อยู่ประมาณ 6-70% นั่นเอง
0: ใช่
1: คือคนไทยใช้มากกว่า
0: ใช่
1: ค่าเฉลี่ยโลก
0: ถูกต้อง
2: แล้วแต่คนไทยทุกคนไม่จำเป็นต้องใช้ AI Pro นี
1: ่ก็แอบว่ารู้ AI ไม่สู้รู้จักการนะใช้อะไรมากมายแล้วรู้ AI ไม่สู้
0: ร
1: ู้
0: จักการ
2: เอาที่สุดแล้วตกลงมาเฟียจะหมดจากบ้านเมืองแล้วมั้ยเนี่ยรัฐบาลที่น่าจะเห็นมาเฟียที่มันหายไปมั้ย
3: ไม่มีหรอกมาเฟียมันต้องอยู่คู่นี่แหละ
2: อยู่คู่
3: ตามในการเมืองระบบเป็นอย่างนี้นะ
2: อยู่คู่หรืออยู่เพิ่ม
3: ฮะก็อยู่คู่แล้วก็ขยายเพิ่มไป
2: จำความหวังมั้ย
1: ความหวังกับอะไรครับ
2: กับเรื่องมาเฟียที่มันจะแบบ
1: ก็เรียกว่าเป็นความหวังในอุดมคติ
0: โอ้โหแปลว่าฝันรวมๆแรก
1: ๆฝันรวมๆถ้าเมื่อไหร่ AI ยังไม่สู้รู้จักกันก็ไม่ต้องอะไรนะครับ
0: ขอบคุณมากเลยครับ
1: สวัสดีครับ

0: หลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS
1: ข่าวไทย PBS ข่าวที่คุณวางใจ

0: สวัสดีครับรับชมข่าวดึกไทย PBS ค่ำคืนนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมนิติเทพกิ่งชาครับคุณผู้ชมครับวันนี้คณะกรรมการพลังงานวุฒิสภามีการเปิดข้อมูลต้นทุนค่าไฟฟ้าแฝงซึ่งพบนะครับว่าต้นทุนค่าไฟฟ้าสาธารณะที่ประชาชนนั้นต้องจ่ายสูงกว่า 20,000 ล้านบาทต่อปีด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานก็ชี้แจงปมที่มีการรวมใบเสร็จค่าไฟถนนกับค่าไฟบ้านของประชาชนว่าเกิดขึ้นมานานแล้วนะครับพร้อมกับย้ำว่าจะต้องเร่งทบทวนครับนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานระบุถึงการออกมาเปิดข้อมูลเรื่องการรวมบัญชีค่าไฟถนนกับค่าไฟบ้านของประชาชนเพื่อนำไปสู่แนวทางการลดค่าไฟบ้านให้กับประชาชนนะครับหลังจากนี้จะต้องมีการแยกส่วนให้เกิดความชัดเจนและจะต้องทบทวนสัญญาที่ภาครัฐทำกับภาคเอกชน
1: เรื่องนี้ผมออกมาพูดเองว่าเราอยากลดค่าไฟสำหรับประชาชนเนี่ย3เรื่องที่ควรจะทำ1ก็คือสัญญาช่วยนิรันดร์แอดเดอร์นะครับ2คื

0: ไฟทางที่แอบเป่าไปหลบตาประชาชนไปใส่อยู่ในบินค่าไฟอ่ะในไฟฐานและส่วนที่3ก็คือพวกอัตรารับซื้อไฟจากโรงไฟฟ้ากับพวกอัตราที่เราขายไฟให้กับเอกชนอย่าง data center เนี่ยนะครับก็ไม่ควรคิดถูกกับคนอื่นเขาน
1: ายเอกนัทยอมรับนะครับว่าการรวมใบเสร็จค่าไฟถนนกับค่าไฟบ้านของประชาชนทํามาเป็น10ปีแล้วนะครับและมองว่าเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องและไม่ควรทําถึงเวลาจะต้องทบทวนกันใหม่โดยจะต้องแยกบัญชีไฟหลวงไฟทางและไฟของหน่วยราชการหากแยกได้ค่าไฟสำหรับประชาชนก็จะถูกลงขณะที่คณะกรรมการพลังงานวุฒิสภาเปิดเผยข้อมูลต้นทุนค่าไฟแฝงนะครับรวมกันอยู่ที่ประมาณ 50-90 สตางค์ต่อหน่วยโดยหนึ่งในต้นทุนแฝงมาจากค่าไฟฟ้าสาธารณะซึ่งครอบคลุมทั้งไฟถนนไฟทางหลวงสัญญาณไฟจราจรที่จะถูกนำไปคำนวณรวมเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนระบบจำหน่ายไฟฟ้าทำให้ผู้ใช้ไฟทุกประเภทกำลังแบกภาระนี้ผ่านค่าไฟฐานโดยอัตโนมัติโดยประเทศไทยนั้นมีต้นทุนค่าไฟถนนสูงถึง 2,482 ล้านบาทต่อปีนะครับหรือคิดเป็นปริมาณไฟฟ้า 4,447 ล้านหน่วยเป็นต้นทุนในบินค่าไฟของประชาชนประมาณ 5-10 สตางค์ต่อหน่วยหากให้หน่วยงานรัฐและท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบเต็มรูปแบบค่าไฟของประชาชนก็จะลดลงทันทีนางสาวอาริพรอัศวินพงพันธ์นักวิชาการด้านนโยบายพลังงานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือ TDRI ตั้งข้อสังเกตนะครับว่าการคำนวณค่าไฟฟ้าสาธารณะรวมลงไปในบินค่าไฟเป็นภาระทับซ้อนที่ประชาชนต้องจ่ายหรือไม่และหากยังไม่สามารถยกค่าไฟสาธารณะออกจากบินค่าไฟฐานได้ก็ควรแยกรายละเอียดในบินค่าไฟให้เห็นตัวเลขอย่างชัดเจน

0: ประชาชนรับภาระทับซ้อนหรือเปล่านะคะและถ้าจะทำให้ตามความเห็นเนี่ยก็ควรที่จะไม่มีส่วนตรงนี้ 10% นะคะเพราะว่าคิดว่าควรที่จะอยู่ในภาษีที่ประชาชนจ่ายก็ควรที่จะให้ทางอปท.เป็นผู้รับผิดชอบตรงนี้โดยที่อปท.รับผิดชอบก็คือมาจากงบประมาณที่ได้รับงบประมาณตรงนี้ก็มาจากภาษีที่ประชาชนจ่ายนั่นแหละแต่ว่าแยกออกมาชัดเจนเลยนะคะว่านี่คือค่าไฟที่อปท.ต้องได้รับต้องรับผิดชอบแทนหรือในระยะแรกเพื่อที่จะไม่ให้เกิดความสงสัยก็คือในบิลค่าไฟแยกออกมาชัดเจนเลยว่าส่วนไหนที่เป็นค่าไฟสาธารณะที่ประชาชนต้องร่วมกับรับผิดชอบให้เห็นค่ะว่าส่วนนี้อยู่ที่ราคาที่เท่าไหร่
1: นักวิชาการด้านนโยบายพลังงานระบุนะครับว่าหากยกค่าไฟสาธารณะออกจากบิลค่าไฟจะช่วยลดภาระที่ประชาชนต้องจ่ายลงได้แต่นี่ไม่ใช่ก้อนใหญ่ยังมีต้นทุนแฝงที่รัฐนั้นควรจะเร่งจัดการทั้งค่าความพร้อมจ่ายรวมทั้งเงินส่วนเพิ่มในการรับซื้อไฟหรือว่าแอดเดอร์ซึ่งเป็นต้นทุนที่ประชาชนไม่ได้ใช้งานจริงครับวันนี้นายกรัฐมนตรีนั้นปฏิเสธกลางวงให้สัมภาษณ์นะครับย้ำว่าไม่เคยคิดทำร้ายใครหลังถูกเชื่อมโยงกรณีที่ DSI เปิดชื่อนายภาวุฒิพงศ์วิทยพานุส.ส.พรรคประชาชนพัวพันคดี Forex ยืนยันไม่เคยใช้อำนาจในการกลั่นแกล้งหรือว่าดิสเครดิตทางการเมืองขณะที่ครม.เงาของพรรคประชาชนก็มีการเดินหน้าตรวจสอบโครงการ THAI Passport เฟสที่2ครับในการประชุมครม.เงาครั้งที่7ของพรรคประชาชนนะครับมีการพูดถึงร่างกฎหมายงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ที่จะผ่านความเห็นชอบของครม.ในวันพรุ่งนี้ซึ่งมีรายจ่ายประจำที่พุ่งสูงถึง 1.2 แสนล้านบาทส่วนรายจ่ายลงทุนลดลงถึง 70,000 ล้านบาทแต่มี1กระทรวงที่ได้รับงบเพิ่มถึงร้อยละ30ก็คือกระทรวง DE นะครับและงบนั้นพุ่งตรงไปที่สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสดช.เพื่อเดินหน้าโครงการ THAI Passport เฟส2ผู้สื่อข่าวถามถึงกรณีที่ DSI แถลงถึงเส้นเงิน28ล้านบาทของนายภาวุฒิพงศ์วิทยพานุส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนเชื่อมโยงคดี Forex เป็นการลดความน่าเชื่อถือของนายภาวุฒิและพรรคที่มีการตรวจสอบโครงการของรัฐบาลหรือไม่ประเด็นนี้นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิและนายพิจารณ์ชวพัฒนวงศ์แกนนำพรรคประชาชนกล่าวตรงกันนะครับว่าเรื่องนี้แยกเป็น2ประเด็นได้แก่ความสมัครใจของนายภาวุฒิที่จะเข้าชี้แจงและพรรคมีกระบวนการภายในที่มีมาตรฐานในการกำกับดูแลอยู่แล้วครับ
2: และผมก็เชื่อว่าคุณภาวุฒิเองพร้อมที่จะเข้าไปชี้แจงต่อทุกหน่วยงานนะครับแต่ว่าเรารอความชัดเจนจาก DSI ก่อนด้วยซ้ำว่าตอนนี้เนี่ยตกลงแล้วข้อกล่าวหานะครับที่มีต่อคุณภาวุฒิเนี่ยตกลงแล้วเป็นอย่างไรกันแน่ตอนนี้เขายังอยู่ในสถานะของผู้ต้องสงสัยอยู่นะครับส่วนอีกประเด็นนึงเนี่ยในเรื่องของกระบวนการภายในเนาะซึ่งเมื่อวานผมเองก็ได้มีการที่ให้สัมภาษณ์ไปนะครับว่าพรรคประชาชนเองเราก็มีมาตรฐานในการกำกับดูแลกระบวนการภายในอยู่เช่นเดียวกัน
1: ขณะเดียวกันวันนี้ครับมีการประชุมอนุกรรมาธิการเพิ่มขีดความสามารถแข่งขันดิจิทัลไทยในคณะกรรมาธิการการสื่อสารโทรคมนาคมและดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่า DES ของสภาผู้แทนราษฎรโดยมีนางการดีเลียวไพโรธรองประธานอนุกรรมาธิการทำหน้าที่แทนนายภาวุฒินะครับนางการดียืนยันว่าไม่มีเจตนาขัดขวางหลักการที่ว่าคนจะต้องเก่ง AI ขึ้นแต่ช่วยให้เป็นไปในทิศทางที่ดีกว่าเท่านั้นพร้อมย้ำว่าฝ่ายค้านไม่ได้ด่วนสรุปว่าโครงการไปไม่ได้แต่มีสัญญาณผิดปกติที่จะต้องปรับแก้ด้านนายกรัฐมนตรีปฏิเสธที่จะชี้แจงโพสต์ข้อความเสียดสีของนางสาวรักชนกศรีนอกส.ส.พรรคประชาชนนะครับในทำนองเรียกร้องให้ส.ส.พรรคภูมิใจไทยออกมาปกป้องโครงการ THAI Passport เพื่อแลกกับ KPI เพียงแต่ระบุว่าเป็นเรื่องของภูมิใจไทยคนอื่นไม่ต้องมายุ่งครับ
3: ของพรรคภูมิใจไทยก็เป็นเรื่องพรรคภูมิใจไทยคนอื่นไม่ต้องมายุ่ง
4: แต่ต้องเจตสีท่านนายกว่าแบบคนที่ไม่มีตำแหน่งในคนถ้ารีบทำผลงานปกป้องภูมิใจชนก
3: เอาที่สบายใจไม่มีปัญหาขึ้นจะขึ้นเทศก็ล้างเท้าให้สะอาด
1: นายกยังปฏิเสธข่าวความเชื่อมโยงกรณีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ถแถลงเปิดชื่อนายภาวุฒิพงศ์วิทยพานุสสพรรคประชาชนเชื่อมโยงคดี Forex เพียงย้ำและยืนยันนะครับว่าไม่เคยคิดทำร้ายหรือต้องการดิสเครดิตหรือกลั่นแกล้งทางการเมืองพร้อมชี้ว่าหากจะกลั่นแกล้งจริงคงโดนไปหลายคนแล้วนะครับแต่ว่าไม่เคยทำแต่เรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองปัญหาอาคารเสื่อมสภาพกลายเป็นภัยเงียบของคนกรุงเทพนะครับหลังจากที่กันศาสตร์อาคารพาณิชย์เก่าในย่านสำเพ็งเกิดถล่มขึ้นนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมก็เสนอให้กทม.นั้นต้องเร่งตรวจสอบเชิงรุกเขตเมืองเก่าทั้งเรื่องของความปลอดภัยแข็งแรงและก็โครงสร้างของอาคารเก่าทั้งหมดเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำอีกครับหลังสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์นำวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยหรือวสท.ลงพื้นที่สำรวจอาคารเก่า50ปีนะครับหลังเกิดเหตุกันศาสตร์คอนกรีตพังถล่มพบโครงสร้างอิฐถือปูนนั้นมีอายุไม่ต่ำกว่า50ปีคานเป็นไม้และพื้นก็เป็นไม้ส่วนกันศาสตร์ที่ถล่มเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับคาดว่าสาเหตุมาจากความเสื่อมโทรมของอาคารและกันศาสตร์คอนกรีตนั้นเสื่อมสภาพเบื้องต้นสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ออกประกาศห้ามเข้าพื้นที่และส่งเจ้าหน้าที่เข้ารื้อกันศาสตร์ที่ถล่มลงมาเพื่อจะเปิดพื้นที่ส่วนคานคอนกรีตที่ยังไม่สุดและจะมีการค้ำยันชั่วคราวเพื่อรอการตัดตามคำแนะนำของวสท.ส่วนพื้นที่ใกล้เคียงที่เกิดเหตุนะครับทางกรุงเทพมหานครกำลังกำหนดแผนร่วมกับวสท.ในการเข้าตรวจสอบเบื้องต้นทางสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์จะส่งนายตรวจลงสำรวจอาคารหากพบนะครับว่าอาคารไหนเสี่ยงก็จะรีบแจ้งเจ้าของอาคารเพื่อให้มีการปรับปรุงและหากประชาชนที่อาศัยรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยสามารถแจ้งสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ได้ทันทีหรือว่าส่งข้อมูลผ่านทรัฟฟี่ฟองดูได้ขณะที่นักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิ่งแวดล้อมนะครับได้เปรียบเทียบการอนุรักษ์เมืองเก่าหรือว่าเมืองโบราณระหว่างต่างประเทศกับไทยว่าต่างประเทศนั้นทุกหน่วยงานจะทำงานร่วมกันมีการตรวจสอบโครงสร้างก่อนจะปรับปรุงความสวยงามความปลอดภัยและวางแผนความยั่งยืนโดยเขตอนุรักษ์จะไม่คุ้มครองแค่ตัวตึกนะครับแต่จะคุ้มครองทั้งย่านแต่ว่าในประเทศไทยไม่ได้เป็นแบบนั้นการขึ้นทะเบียนเมืองหรือว่าชุมชนเก่าหรือเมืองเก่ามีการทำแยกส่วนทุกหน่วยงานนั้นต่างคนต่างทำครับ
5: กรมศิลปากรเนี่ยยังไม่ได้ประกาศว่าอาคารพวกนี้มันเป็นโบราณสถานมันก็เลยไม่มีเงินมาบูรณะไม่มีเงินในการจัดการเพราะฉะนั้นเขาเลยให้เจ้าของเดิมเป็นคนดูแลนะครับแต่ว่าเขตสัมพันธวงศ์หรือกทมเนี่ยจะต้องไปคุมว่าพื้นที่ตรงนี้นะจะต้องไม่มีการทำให้สูงเกิน15เมตรนะครับห้ามบังทิวทัศน์แล้วก็สีจะต้องเป็นสีเทาสีเดิมๆอะไรเงี้ยไม่มีการต่อเติมจะต้องขออนุญาตต้องคุมเข้มนี่ไงนี่ผมเป็นสิ่งที่เขาแยกกันทำไงแต่ถ้าในต่างประเทศเขาบอกเนี่ยเวลาประกาศไปเขตเมืองเก่าก็ต้องเข้าไปดูแลเลยนะต้องไปสำรวจว่าอาคารอยู่ได้ไหมแต่แม้บางทีเขาก็เอาลื้อข้างนอกแล้วก็ดูข้างในอะไรเงี้ยข้างในเนี่ยลื้อหมดใช่ไหมแต่ข้างนอกเนี่ยนะก็ปรับแต่งให้มันเป็นลักษณะอาคารเก่าไว้โดยทำให้มั่นคงแข็งแรงอนุรักษ์ไว้นะครับไม่ให้มีรถมาวิ่งผ่านทำให้เกิดความสั่นสะเทือนไม่ให้มีการต่อเติมนะแต่ของเราเนี่ยต่างคนต่างประกาศไปแยกส่วนสผ.ประกาศกทม.ประกาศกรมศิลป์ไม่ประกาศใช่ไหมสุดท้ายทำอะไรไม่ได้คนที่ดูก็คือเขตก็คือเขตสัมพันธวงศ
1: ์นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมยังเปิดเผยนะครับว่ากทม.นั้นจะต้องเร่งสำรวจตรวจสอบเชิงรุกเขตเมืองเก่าทั้งความปลอดภัยแข็งแรงและโครงสร้างของอาคารเก่าทั้งหมดเพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำอีกครับที่จังหวัดภูเก็ตหลังจากฝ่ายปกครองและตำรวจเปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายโนมินีต่างชาติเฟส3ฝั่งอันดามันเมื่อ2วันก่อนนะครับรวมทั้งหมด29จุดเป้าหมายเบื้องต้นสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาเป็นชาวต่างชาติได้9คนและก็แจ้งข้อกล่าวหาคนไทยอีก11คนนะครับส่วนที่จังหวัดกระบี่ครับเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่มีการกวาดล้างปราบปรามเครือข่ายโนมินีต่างชาติตรวจพบบริษัทต้องสงสัยมากกว่า400แห่งที่เข้าข่ายโนมินีและอยู่ระหว่างการตรวจสอบขยายผลครับภาพมุมสูงจะเห็นวิลล่าแห่งหนึ่งในตำบลหนองทะเลอำเภอเมืองกระบี่นะครับที่ปิดล้อมด้วยรั้วไม้ไผ่แบบมิดชิดเป็นหนึ่งในจุดที่เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบเมื่อ2วันก่อนครับหลังจากที่วิลล่าแห่งนี้เปิดให้บริการกับนักท่องเที่ยวกลุ่มเฉพาะในรูปแบบเปลือยกายทั้งในรีสอร์ทชายหาดส่วนตัวและชายหาดใกล้เคียง ากการตรวจสอบพบว่ามีการจดทะเบียนเป็นบริษัทนิติบุคคลของหญิงชาวไทยที่มีสามีเป็นชาวต่างชาตินะครับเบื้องต้นพบพฤติการเข้าข่ายความผิดหลายข้อหาจึงดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติโรงแรม2547และความผิดเกี่ยวกับการเผยแพร่หรือครอบครองสื่อลามกอนาจารพร้อมทั้งตรวจยึดหลักฐานจำนวนมากเพื่อขยายผลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เปิดเผยนะครับว่าที่ผ่านมาพบบริษัทต้องสงสัยใช้นอมินีถือหุ้นแทนต่างชาติรวม17บริษัทครอบครองที่ดินกว่า25แปลงมูลค่ารวมกว่า499ล้านบาท
6: ชัดเจนว่าแห่งนี้มีผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติ2แล้วก็คนไทย1นะครับแล้วเดี๋ยวก็คงเจ้าพนักงานที่ดินก็คงไปแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนที่สพอ่าวนางนะครับแล้วก็ดำเนินการจำหน่ายหุ้นภายในที่กฎหมายกำหนดคือ180วันไม่เกิน1ปีนะครับแล้วในส่วนของทางปกครองก็ดูในเรื่องของกฎหมายโรงแรมก็ชัดเจนนะครับว่าที่แห่งนี้ไม่ได้มีการจดทะเบียนโรงแรมเดี๋ยวเราก็ต้องดำเนินคดีต่อไปนะครับในส่วนของเรื่องนอมินีเนี่ยตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็กำลังจะดูเอกสารเพิ่มเติมนะครับเพื่อดำเนินการครับ
1: มีรายงานนะครับว่าพบการจดทะเบียนยกเลิกบริษัทนิติบุคคลที่มีชาวไทยเป็นหุ้นส่วนกับต่างชาติมากขึ้นนะครับหลังมีการตรวจสอบอย่างเข้มข้นซึ่งเฉพาะจังหวัดกระบี่มีบริษัทนิติบุคคลที่มีความน่าสงสัยเข้าข่ายลักษณะนอมินีรวมกว่า400บริษัทส่วนที่จังหวัดภูเก็ตครับหลังจากฝ่ายปกครองและตำรวจเปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายนอมินีต่างชาติเฟส3ฝั่งอันดามันเมื่อวันที่20มิถุนายนที่ผ่านมารวมกว่า29จุดเป้าหมายเบื้องต้นจับกุมผู้ต้องหาที่เป็นชาวต่างชาติได้9คนและแจ้งข้อกล่าวหาคนไทย11คนนะครับในความผิดพรบประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว2542และจะมีการขยายผลตามประมวลกฎหมายที่ดินด้วยโดยมีการแจ้งความร้องทุกข์แล้ว39บริษัทและอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานในการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมร้อยตำรวจเอกเขตรัฐชันศิลป์รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเปิดเผยนะครับว่าได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ที่ดินภูเก็ตประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะหน่วยงานด้านป่าไม้เร่งสำรวจและ

0: ตรวจสอบพื้นที่ต้องสงสัยว่ามีการบุกรุกพร้อมดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่ว่าจะเป็นพื้นที่หาดนุ้ยบางเทาหรือว่าพื้นที่อื่นๆหากพบว่ามีการกระทำความผิดจะดำเนินการรื้อถอนตามขั้นตอนของกฎหมายทันทีครับปรากฏการณ์ที่พบปลาหมอคางดำในทะเลยังคงเกิดขึ้นต่อเนื่องนะครับล่าสุดไถเรือไดหมึกพบปลาหมอคางดำจำนวนหนึ่งที่กลางทะเลบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เบื้องต้นประมงจังหวัดคาดนะครับว่าอาจจะเกิดจากฝนที่ตกหนักแล้วก็พัดพาเอาปลาหมอคางดำลงสู่ทะเลครับ
1: เอานี่นะครับนี่มาดูนี้เลยนี่มาดูครับเกิดอะไรขึ้นกับระบบนิเวศแล้วครับดูนะครับตัวอะไร
2: คางดำตัวจริงๆตัวเป็น
0: นี่เป็นคลิปวิดีโอขณะที่ไถเรือใช้สวิงช้อนปลาหมอคางดำขึ้นมานะครับหลังพบลอยตัวบนผิวน้ำตรงจุดที่มีการส่องไฟของเรือไดหมึกกลางทะเลบางสะพานอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เวลาประมาณ2 ทุ่มเมื่อคืนวันนี้ระหว่างที่ออกเรือไปไดหมึกจุดที่พบปลาหมอคางดำเป็นน้ำลึกประมาณ12เมตรใกล้กับแนวคลื่นท่าเรือน้ำลึกนะครับห่างจากฝั่งประมาณ500เมตรไถเรือคาดว่าปลาหมอคางดำอาจเคลื่อนตัวมาตามแนวคลื่นคอนกรีตก่อนที่จะมาถึงจุดที่พบแต่ก็ไม่น่าจะออกสู่ทะเลได้ไกลกว่านี้เพราะว่ามีปลานักล่าอย่างปลาเก๋าและก็ปลากระพง
2: ไปเจอตอนช่วงประมาณ2 ทุ่มครับปลาหมอคางดำเนี่ยมันเข้ามาเล่นที่ไฟนะผมก็ไปตกหมึกธรรมดาผมนี่แหละมันเข้ามาเล่นที่ไฟซึ่งมันก็ห่างจากฝั่งก็ค่อนข้างเยอะนะครับจากฝั่งตามที่เรือจอดตามเรือประมงจอดเนี่ยเพราะปกติมันก็อยู่ชายหาดของมันอยู่แล้วอยู่ตามในคลองอะไรเงี้ยแต่เนี้ยที่ผมไปเจอเนี่ยมันอยู่แนวกั้นคลื่นครับของท่าเรือน้ำลึกบางสะพานนะครับมันอยู่ตามแนวกั้นคลื่นเลยผมคิดว่ามันน่าจะออกไปมันเลาะสันเขื่อนแนวกั้นคลื่นออกไปมาก
0: ขณะที่ประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ระบุนะครับว่าปลาหมอคางดำที่พบบริเวณท่าเรือน้ำลึกบางสะพานอยู่กันเป็นฝูงประมาณ 7-10 ตัวจุดนี้แม้เป็นพื้นที่น้ำลึกนะครับแต่อยู่ไม่ไกลจากชายฝั่งคาดว่าอาจเกิดจากฝนตกหนักแล้วน้ำ

0: สินค้าของชาวคลองลานที่นี่ก็มีของสวยๆสร้างสรรค์แบบนี้ให้อุดหนุนกันได้ครับในพื้นที่ของจังหวัดปทุมธานีครับมีชาวมอญอาศัยอยู่แล้วก็มีวัฒนธรรมการแต่งกายที่สืบทอดมานานอย่างผ้าสบายชาวมอญนะครับก็เลยนำสิ่งนี้มาให้เด็กๆชั้นประถมเองนะครับคุณผู้ชมเขาได้รู้จักการทำผ้าสบายมอญนะครับเป็นการให้เด็กเรียนรู้ได้จริงแล้วก็ได้อนุรักษ์สิ่งที่พวกเขาจะได้ใช้สวมใส่ต่อไปได้ด้วยครับทั้งเด็กชายเด็กหญิงนะครับต่างตั้งใจปักได้ลงบนสะดึงปักผ้านะครับเพื่อเรียนรู้กิจกรรมการเรียนการสอนทักษะการทำผ้าสบายชาวมอญเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนประถมศึกษาปีที่4ถึง6นะครับของโรงเรียนวัดโบสถ์ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองปทุมธานีได้มาเรียนรู้และก็สืบสานประเพณีวัฒนธรรมของชาวมอญในกิจกรรมการสอนปักเย็บทำสบายชาวมอญตามเป้าหมายของกระทรวงศึกษาธิการนะครับให้นักเรียนได้เรียนรู้ตั้งแต่ขั้นตอนการเลือกวัสดุการออกแบบลวดลายการปักเย็บอย่างถูกต้องตามแบบดั้งเดิมเลยครับมีปราชญ์ชาวบ้านนะครับในงานหัตถกรรมท้องถิ่นเนี่ยมาร่วมถ่ายทอดความรู้อย่างใกล้ชิดเลยครับ
1: เราอ่ะเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นเพราะว่าเราปักกันอยู่แล้วเราเป็นวัฒนธรรมมอญที่ใช้ผ้าสบายมอญเป็นเครื่องแต่งกายเราก็อยากถ่ายทอดให้เด็กๆได้รู้ว่าในท้องถิ่นของเราเนี่ยเรามีอะไรดีๆที่ควรจะอนุรักษ์ไว้แล้วก็ให้เด็กฝึกปักกันค่ะแล้วก็ที่โรงเรียนอยู่ในพื้นที่ตำบลบ้านกลางซึ่งมีมอญมากพอสมควรเวลาทางวัดหรือว่าทางเทศบาลจัดกิจกรรมอะไรเงี้ยเราก็จะนิยมแต่งกายด้วยสบายมอญกัน
0: นักเรียนต่างตั้งใจเรียนรู้เป็นอย่างมากนะครับเนื่องจากเป็นการเรียนรู้การเย็บผ้าสบายมอญด้วยลวดลายและก็รูปแบบการตัดเย็บตามเอกลักษณ์ของชาวมอญเลยซึ่งถือว่าเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานนะครับทั้งยังเป็นการฝึกสมาธิอย่างดีเลยครับซึ่งกิจกรรมนี้จะจัดให้มีขึ้นสัปดาห์ละ1วัน
2: ก็อันนี้เดี๋ยวก็ต้องดูผลตอบรับจากการทำกิจกรรมการทำกิจกรรมหดนี้ก่อนนะครับแต่ผมก็คิดว่าอยากให้ต่อยอดเพราะว่าเป็นวัฒนธรรมเป็นประเพณีเป็นภูมิปัญญาของเชื้อชาวมอญของชาวจังหวัดปทุมนะครับก็อยากจะให้สืบสานไว้มันเป็นอันรักไว้เป็นประเพณีเก่าแก่เป็นเขาเรียกว่าเป็นสินค้าได้ไหม
1: ได้ค่ะ
2: เป็นสินค้าเก่าแก่เป็นเราใส่เราสวมไปวัดไปทำบุญไปทุกโอกาสครับได้ทุกโอกาสในงานบุญงานพิธีต่าง
3: ๆโดยซึ่งตรงกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการคือต้องการให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการเรียนรู้ของเด็กนะคะนี้เราก็ได้ประสานไปในปีนี้ทั้งปี2569เนี่ยเราก็จะจัดกิจกรรมการทำผ้าสบายมอญกับวงมโหสถนะคะให้กับเด็กทั้งปีค่ะทุกวันจันทร์นะคะชั่วโมงที่5และ6นะคะวันละ2ชั่วโมงนะคะตลอดปีการศึกษาค่ะ
0: กิจกรรมนี้นักเรียนก็เกิดความภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรมชุมชนตัวเองนะครับตลอดจนได้รับการพัฒนาทักษะด้านอาชีพความคิดสร้างสรรค์แล้วก็ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยครับบรรดารุ่นนะครับแม่ป้าๆที่มาสอนเนี่ยก็ตั้งใจดูแลอย่างดีเหมือนกับสอนลูกสอนหลานนะครับเพราะว่าต้องใช้เข็มในการปักเย็บด้วยเพื่อความปลอดภัยครับช่วงนี้มีทุเรียนนะครับในหลายๆเทศกาลก็เปิดโปรโมทแล้วก็เปิดตัวเปิดสวนกันเยอะมากเลยครับไปดูเรื่องของกระท้อนหวานกันบ้างที่ลพบุรีรับเตรียมจัดงานใหญ่ครับที่เป็นกระท้อนหวาน GI ของจังหวัดกันเลยครั้งที่33นะครับปีนี้ขนกระท้อนมาแล้วก็สินค้าแปรรูปจากกระท้อนอีกหลายรายการเลยครับนายวีระพงศ์ฤทธิ์รอดผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีครับมาเปิดตัวกระท้อนหวานลพบุรีเพื่อชวนไปเที่ยวเทศกาลกระท้อนหวานและของดีเมืองลพบุรีครั้งที่33นะครับคุณผู้ชมเตรียมไปเที่ยวกันได้ระหว่าง24มิถุนายนจนถึง5กรกฎาคมนี้ครับณที่ว่าการอำเภอเมืองลพบุรีเดี๋ยวมาแถลงข่าวกันก่อนที่สวนกระท้อนผู้ใหญ่อนุวัฒน์โตสวัสดิ์อยู่ที่หมู่7ตำบลตะลุงอำเภอเมืองลพบุรีครับกระท้อนของลพบุรีที่มีชื่อเสียงเนี่ยจะอยู่ใน3ตำบลของอำเภอเมืองลพบุรีครับคือตำบลตะลุงตำบลโพ9ต้นแล้วก็ตำบลงิ้วรายครับเพราะว่าลักษณะภูมิประเทศที่พิเศษไม่เหมือนที่ใดก็คือเป็นที่น้ำไหลทรายมูลนะครับเพราะว่าอยู่ใกล้กับแม่น้ำลพบุรีจึงเหมาะสมกับการผลิตกระท้อนคุณภาพนะครับจนกระท้อนได้รับการรับรองเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือว่า GI ในชื่อของกระท้อนตะลุงเนื่องจากว่ากระท้อนนะครับมีคุณภาพดีรสชาติหวานอมเปรี้ยวอร่อยรับถูกใจลูกค้า

0: แตกต่างจากกระท้อนที่อื่นด้วยผลผลิตนะครับในช่วงเดือนพฤษภาคมจนถึงเดือนกรกฎาคมก็จะออกเยอะนะครับแต่ว่าจะออกมากสุดก็คือเดือนมิถุนายนนี้ครับ
1: ทุกท่านเห็นไหมครับก็คือลูกเนี่ยจะมีขนาดที่กลมแป้นแล้วก็ที่สำคัญคือผิวสวยซึ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่เป็นจากภายนอกแต่เมื่อเราปอกไปแล้วแล้วชิมเนี่ยเวลากินกระท้อนทุกคนจะมองว่าสิ่งที่กลัวสำหรับคนกินกระท้อนก็คือฝาดไม่ฝาดหวานนะอาจจะหวานแต่ฝาดไม่ฝาดแต่บอกได้เลยครับว่าคือกระท้อนลพบุรีกระท้อนตะลุงเนี่ยไม่ฝาดแน่นอนมีความอร่อยแล้วก็อย่างที่บอกว่าเนื้อมันเนื้อสัมผัสเนี่ยนะครับก็อยากจะเชิญชวนว่าตรงนี้ครับอยากให้แฟนคลับที่เป็นแฟนคลับของคนที่ชอบกระท้อนนะครับเป็นกระท้อนเลเวอร์เนี่ยงานเทศกาลกระท้อนหวานเนี่ยและของดีเมืองลพบุรีที่จะขึ้นเนี่ยในช่วงตั้งแต่วันที่24ถึงวันที่5กรกฎาคม24มิถุนายนถึง5กรกฎาคมเนี่ยจะให้เชิญชวนว่าไม่ควรพลาด
0: ในงานนะครับยังเปิดตัวแปรรูปผลผลิตกระท้อนนะครับและมีเมนูใหม่คือเต้ากั่วกระท้อนแล้วก็มีกะเพรากระท้อนด้วยครับซึ่งมีรสชาติที่อร่อยแล้วก็สีสันชวนกินเป็นการนำกระท้อนนะครับมาเพิ่มมูลค่าด้วยเมนูแล้วก็รสชาติใหม่ๆต่างจากเมนูเดิมนะครับรวมถึงมีกระท้อนลอยแก้วกระท้อนกวนกระท้อนทรงเครื่องแล้วก็ผลกระท้อนสดจากชาวสวนมาขายด้วยมีหลายสายพันธุ์นะครับพันธุ์ปุยฝ้ายพันธุ์อีล่าพันธุ์นิ่มนวลพันธุ์ทองกำมะหยี่พันธุ์ทับทิมแล้วก็ราคาถ้าเป็นกระท้อนสดนะครับจะจำหน่ายกันตั้งแต่โลละ35ถึง100บาทแล้วแต่ขนาดของกระท้อนนะครับใครมีโอกาสไปลพบุรีก็ไปเที่ยวกันได้ครับงานนี้จัดใหญ่แล้วก็มีกิจกรรมทั้งวันทั้งคืนกันเลยครับรวมถึงของดีจากชุมชนมาขายถึงในพื้นที่ด้วยครับส่วนผลไม้อื่นๆนะครับในสวนก็ทยอยเปิดตัวแล้วก็ไปท่องเที่ยวกันได้ครับมีผลไม้ที่ไปเก็บแบบสุกๆหวานๆคาต้นกันได้เลยที่พิษณุโลกนะครับเป็นสวนของคุณยายทวดนะครับอายุ83ปีแล้วทำสวนผสมผสานตอนนี้มีหลานๆมาช่วยดูแลเปิดสวนให้ไปท่องเที่ยวกันได้ครับส่วนผสมที่นี่มีทั้งเงาะมังคุดทุเรียนหลากหลายสายพันธุ์นะครับพื้นที่ประมาณ6ไร่กำลังออกผลผลิตในช่วงนี้เลยครับอยู่ที่สวนจันเจริญบ้านชายนามหมู่1ตำบลชายนามอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกของนางบุญทันกันมาอายุ83ปีแล้วนะเป็นเจ้าของสวนที่เปิดให้นักท่องเที่ยวมาชิมผลไม้หวานกันสดๆนะครับตัวนี้ก็มีหลานๆนะครับมาเป็นคนช่วยจัดเก็บผลไม้มาดูแลกันให้นะครับก็เป็นการปลูกผลไม้ที่สร้างรายได้ทั้งปีนี่เป็นความตั้งใจของนางบุญทันกับตาจันสามีที่เสียชีวิตไปแล้วนะครับที่เมื่อก่อนเนี่ยมองเห็นปัญหาการปลูกพืชเชิงเดี่ยวสักประมาณ50กว่าปีที่ผ่านมาตอนนั้นก็ได้ตัดสินใจปลูกผลไม้เอาไว้ในบ้านจนเต็มพื้นที่เพราะว่ามีโอกาสได้ไปเที่ยวที่จันทบุรีมาก่อนไปเห็นว่าเขาปลูกผลไม้ขายกันเป็นล่ำเป็นสันเลยนะครับก็เลยซื้อเงาะมา2ต้นก่อนจากนั้นก็ตามมาด้วยผลไม้อื่นๆนะครับจนปัจจุบันนี้มีเงาะทุเรียนลองกองลางศาสตร์มังคุดนะครับส่วนทุเรียนเนี่ยปลูกมากว่า50กว่าปีแล้วครับคือทุเรียนชะนีทุเรียนหมอนทองที่มีลำต้นขนาดใหญ่แล้วก็ยอดสูงมากครับโดดเด่นอยู่กลางสวนเลยแล้วก็มีพันธุ์กระดุมเอาไว้ขายด้วยครับ
2: คนก็เอาพอลองปลูกดูมันจะเป็นบ่ที่เราวะพอก็ลองปลูกปลูกเสร็จที่มันงามโตคืนโตวันพ่อก็เลยบอกว่าโอ้เอากล้วยออกกันเถอะกล้วยหวีละ50ตังค์ขายก็ยากว่างั้นบ
3: ่กี่ปีแล้วน่ะตามมาต้นที่สูงๆเนี่ย
2: 3 4ปี
3: กี่10ปีแล้ว
2: เออ
3: ต้นสูงต้นใหญ่ๆต้นแรก
2: ใหญ่ๆต้นแรกอ่ะ
3: ประมาณ
2: 3ปีติดเลยงอติดง่ายงอติดง่ายมีดอกอ่ะติดง่ายไม่เหมือนทุเรียนนี่ต้อง5ปี4ปีถึงจะติดเออแต่งอนี่ติดง่ายเพราะติดรากเนี่ยพอก็ได้ออกดอก
3: จ้ะ
2: ก็เลย
3: เอางอมา
2: เอาเหอะเราเอากล้วยออกจ้างรถมาไถรถไถเอางั้นเสื้อพอเอาก็เมารถไปเอาที่จันทร์ประเดิมอะ
0: ทีนี้มุ่งเน้นการไม่ใช้สารเคมีครับเพราะว่าก่อนหน้านี้มีควายอยู่50ตัวก็ใช้มูลมาทำปุ๋ยคอกแล้วก็เอาขี้ไก่มาใส่ในสวนได้ครับประกอบกับดินบริเวณริมแม่น้ำวังทองนะครับเป็นดินดีปลูกอะไรก็งามตอนนี้นะครับราคาขายหน้าสวนในเงาะสีทอง3โล100นะครับเงาะโรงเรียนกิโลกรัมละ60บาทมังคุดลูกเล็กนะครับ3กิโลกรัม100บาทมังคุดคัดกิโลกรัมละ60บาทส่วนทุเรียนนะครับถ้าเป็นหมอนทองกิโลกรัมละ160บาทแล้วก็ทุเรียนชะนีโลละ100บาทครับ ผลไม้บางอย่างนี่ก็คาดว่าสักสิ้นเดือนมิถุนายนนี่ก็น่าจะขายหมดแล้วครับเพราะว่าแต่ละวันลูกค้ามาเที่ยวกันแน่นเลยแล้วก็เก็บไปขายที่ตลาดในตัวอำเภอวังทองด้วยครับชาวบ้านที่ชุมชนบ้านสวนบ่อแสนนะครับที่นี่เขามีของดีในพื้นที่อยู่แล้วก็คือข้าวไร่ดอกข่าครับเขาก็เอามาทำเป็นแป้งแล้วก็เอาแป้งที่สกัดได้เนี่ยไปทำเป็นขนมนะครับขนมนี้ก็คือเกี่ยมโก้ยครับที่เป็นขนมโบราณพื้นถิ่นของชาวพังงากับภูเก็ตที่เขารู้จักกันมาอย่างยาวนานครับเป็นการทำขนมถ้วยที่ไม่เหมือนกับขนมถ้วยทั่วไปที่เราคุ้นเคยกันนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าถ้าคนภาคใต้เห็นเนี่ยเขาจะรู้จักอันนี้กันดีเลยนี่คือเกี่ยมโก้ยครับเป็นขนมถ้วยโบราณที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแปลว่าทางวิสาหกิจชุมชนบ้านสวนบ่อแสนที่อำเภอทับปุดจังหวัดพังงาร่วมอนุรักษ์และต่อยอดเกี่ยมโก้ยขนมโบราณพื้นเมืองที่อยู่คู่กับพิธีชาวพังงาและภูเก็ตมายาวนานนะครับนำเอาข้าวไร่ดอกข่าที่เป็นพันธุ์ข้าวพื้นเมืองของจังหวัดพังงาอยู่แล้วครับแล้วก็เป็นพืช GI ด้วยมาเป็นวัตถุดิบหลักนะครับเอามาทำเป็นแป้งข้าวดอกข่าเอาไว้ทำขนมเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตทางการเกษตรโดยทำตัวขนมจากแป้งข้าวไร่ดอกข่าครับแล้วก็ผสมแป้งมันแป้งเท้าใหญ่ม่อมนะครับเอาไปนึ่งจนเหนียวนุ่มเลยครับแล้วก็มาโรยหน้าด้วยกุ้งแห้งทอดหอมเจียวแล้วก็ต้นหอมซอยเพิ่มความหอมแล้วก็ความกลมกล่อมเวลากินนะครับจะกินคู่กับน้ำช่อครับที่เป็นน้ำจิ้ม3รสที่มีรสชาติเปรี้ยวอมหวานตัดกับความนุ่มของตัวขนมได้อย่างลงตัวครับ
4: ขนมเกี๊ยมก้วยของเรานะคะจะใช้เป็นแป้งข้าวไร่ดอกข่าซึ่งเป็นข้าว TI ของจังหวัดพังงาค่ะและตัวในตัวข้าวไร่ดอกข่าค่ะจะมีโปรตีนและสารกาบาค่ะช่วยบำรุงสมองและมีโปรตีนสร้างโปรตีนให้กับร่างกายค่ะตรงนี้คือจุดเด่นของเราที่ว่าเราผู้ซื้อผู้บริโภคชอบอะค่ะ
5: ขนมเกี๊ยมก้วยนี่มีส่วนประกอบอะไรบ้างครับ
4: ขนมเกี๊ยมก้วยก็จะมีส่วนประกอบของแป้งนะคะเป็นแป้งข้าวไร่ดอกข่าแป้งข้าวเจ้าแป้งมันนิดนึงนะคะแล้วก็มีแป้งข้าวเจ้าน้ำตาลเกลือแค่นั้นค่ะแต่ว่าสูตรเด็ดของขนมเกี๊ยมก้วยก็อยู่ที่น้ำจิ้มค่ะ
5: น้ำจิ้มนี่เขาเรียกน้ำอะไร
4: น้ำช้อค่ะในภาษาพังงาเรียกน้ำช้อ
5: แล้วส่วนเครื่องเคียงนี่มีอะไรบ้างครับ
4: เครื่องเคียงของมันก็จะมีต้นหอมนะคะสับหั่นซอยค่ะแล้วก็มีกุ้งฝอยคั่วแล้วก็หอมเจียวค่ะ
0: ปัจจุบันทางกลุ่มก็ยังพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องนะครับทั้งด้านคุณภาพมาตรฐานการผลิตแล้วก็บรรจุภัณฑ์ด้วยเพื่อเป็นการยกระดับเกี่ยมก้อยให้เป็นของกินของฝากขึ้นชื่อของจังหวัดพังงานะครับเป็นการสะท้อนอัตลักษณ์ด้านอาหารพื้นถิ่นแล้วก็สร้างรายได้ให้ชุมชนให้กับชาวบ้านที่ปลูกข้าวด้วยครับส่วนราคาขายคุณผู้ชมขายเป็นชิ้นนะครับในแพงชิ้นนึง7บาทตอนนี้ก็มีงานนะครับไปออกบูธตามงานท่องเที่ยวหรือว่าส่วนราชการต่างๆที่จัดงานก็จะไปตั้งขายกันนะครับก็ถือเป็นของกินเล่นขนมอร่อยๆที่ชาวพังงากับภูเก็ตเขาคุ้นเคยกันดีครับไปดูคนรุ่นใหม่ที่ตำบลนราภิรมย์อำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมนะครับใช้พื้นที่ข้างบ้านตัวเองคุณผู้ชมหันมาเลี้ยงไส้เดือนเพื่อผลิตมูลไส้เดือนเอาไว้ขายกันเรียกว่าสร้างรายได้เป็นอย่างดีเขาขายดีจนผลิตแทบไม่ทันเลยนะครับติดตามกับคุณสรรสนีพลอยวิไลครับ
6: ผลิตมูลไส้เดือนเพื่อให้ทันต่อความต้องการของลูกค้าทำให้พี่รุจีลิเจริญหรือพี่มโนงเกษตรกรตำบลนราภิรมย์อำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมและครอบครัวมีรายได้เฉลี่ย 20,000 บาทต่อเดือนภายใต้นราภิรมย์ฟาร์มพี่มโนงได้ร่วมเลี้ยงไส้เดือนกับคุณพ่อประสานเอ็มวัฒนะเป็นผู้ริเริ่มใช้เวลาลองผิดลองถูกนานกว่า2ปีกว่าจะเลี้ยงไส้เดือนได้สำเร็จค่ะซึ่งช่วงแรกประสบปัญหาสภาพอากาศทำให้ไส้เดือนตายจึงพัฒนาการเลี้ยงมาจนถึงปัจจุบันตอนนี้มีไส้เดือนกว่า800กะละมังแล้วค่ะ
7: อาชีพใหม่ๆเรียนรู้ใหม่ก็เลยคิดว่ามะนาวนะตอนนั้นก็บอกว่ามะนาวนี่มันดังนะเราก็อยากจะปลูกมะนาวแล้วก็ผสมมะนาวดังๆที่สุดในบ้านเราเนี่ยในเมืองไทยมีทุกเกือบทุกสายพันธุ์มาอยู่ที่เราแล้วเราก็มะนาวมันต้องมีปุ๋ยเนาะเราบอกว่าปุ๋ยเคมีนี่เราจะไม่ใช้เราก็เลยหาปุ๋ยอินทรีย์เพื่อนเขาไปสมัครให้เรียนที่มอเกษตรบางเขนได้แล้วเข้าไปเรียนอบรมเรื่องการเลี้ยงไส้เดือนก็พอวันเกษียณวันแรกก็พาพวกมาสร้างโรงไส้เดือนแล้วหลังจากนั้น20กว่าวันก็เสร็จก็เอาระดมหาตัวไส้เดือนมาลง
8: ที่เป็นพ่อลูกกันก็คือคุณพ่อเนี่ยก็ ตอนนั้นก็คือเหมือนหาเพื่อนแนวทางเดียวกันที่ทำเกษตรแล้วก็อยู่ในพื้นที่บริเวณเดียวกันจังหวัดนครปฐมเขาก็ไปอบรมเพราะเห็นว่าเราอ่ะเป็นเด็กนครปฐมเหมือนกันก็เลยลองไปเที่ยวที่สวนนะตอนนั้นไปที่สัมพันธ์แล้วก็พ่อก็ชวนมาเริ่มทำอ่ะตอนแรกก็พ่อทำสวนมะนาวก่อนแล้วก็เริ่มชวนมาทำไส้เดือนก็เป็นทิศทางที่เราสนใจเหมือนกันนะทำสวนเกษตรผสมผสาน
6: การเลี้ยงไส้เดือนเริ่มจากนำมูลวัวนมมาแช่ในน้ำทิ้งไว้ประมาณ2สัปดาห
9: ์อันนี้ก็คือเราให้ความชุ่มชื้นกับมูลวัวนะคะแล้วก็เป็นกระบวนการหมักทำให้อย่างที่บอกว่าไส้เดือนเราไม่มีฟันกระบวนการหมักเนี่ยมันทำให้อาหารนุ่มขึ้นไส้เดือนเขาชอบความชื้น1ได้ความชื้นให้2พอมันนุ่มขึ้นไส้เดือนก็ดูดอาหารกินได้ง่ายขึ้นนะคะ
10: ต้องเป็นวัวนมเท่านั้น
9: จริงๆแล้วอะค่ะที่นี่สะดวกกับการใช้วัวนมแต่ว่าถ้าคนอื่นเนี่ยจะใช้มูลสัตว์อื่นๆก็ได้มีการทำที่เขาทำเลี้ยงมีใช้มูลม้ามูลแพะมูลช้างบางพื้นที่เขาเลี้ยงช้างเนี่ยเขาก็กำจัดพวกปุ๋ยคอกแบบนั้นออกไปทำยังไงให้มันเพิ่มมูลค่า
10: อย่างข้อดีของมูลวัวมีข้อดียังไงที่เอามาเลี้ยงดี
9: มูลวัวคืออันนี้พอเป็นวัวนมเนี่ยธาตุอาหารของเขาจะสูงค่ะแล้วก็หาได้ง่ายราคาไม่แพงต้นทุนของเราเนี่ยต้นทุนการผลิตก็จะไม่ได้สูงเกินไป
6: เมื่อแช่มูลวัวครบแล้วก็จะนำมูลวัวมาใส่ในกะละมังค่ะ1กะละมังจะใส่ไส้เดือนลงไปประมาณ2ขีดซึ่งไส้เดือนที่เลี้ยงจะเป็นสายพันธุ์ AF และพันธุ์ยูโร
9: เป็นไส้เดือน2สายพันธุ์นะคะตัวเล็กๆอันนี้จะเป็นไส้เดือนยูโรนะคะเราจะสังเกตลักษณะปลายหางของเขานะคะจะมีสีเหลืองเห็นชัดเจนนะคะส่วนน้องที่กำลังเคลื่อนตัวได้ไวๆนะคะตัวยาวๆใหญ่ๆอันนี้เขาจะเรียกว่าพันธุ์ AF หรือ African Night Caller นะคะ อันนี้ก็จะผลิตมูลได้ขนาดที่ใหญ่กว่าแล้วก็ขยายอะไรขยายจำนวนอะขยายได้ไว
6: การดูแลในแต่ละวันจะต้องคอยรดน้ำเช้าเย็นให้อาหารเสริมทุกๆ5วัน
10: คุณผู้ชมคะเดี๋ยวพามาให้อาหารเสริมไส้เดือนค่ะวันนี้เป็นเปลือกแตงโมนะคะการให้เนี่ยเขาก็จะให้แค่ครึ่งเดียวของฝั่งกะละมังนะคะนี่ขุดไปแบบนี้นะคะดิฉันก็แบบ
11: น้องเสียงสั่น
10: กลัวนิดนึงนะคุณผู้ชมแล้วก็กรบแบบนี้ค่ะ
11: ใช่
10: ทำไมเราถึงต้องให้ครึ่งเดียวคะพี่
9: เราจะเว้นพื้นที่อีกครึ่งนึงนะคะไว้เป็นที่ปลอดภัยให้เขาอยู่กินนะคะ
10: ค่ะ
9: นี่อันนี้เดี๋ยวให้อันถัดไปน้องอ้อผู้ชำนาญการ
10: ก็คือให้แค่2ชิ้นเองเหรอคะพี
9: ่ใช่ค่ะ
10: ขุดนะคุณผู้ชม
9: ก็คือเราไม่ต้องให้เยอะนะคะ
10: อย่างเห็นพี่บอกว่าคือมูลวัวก็เป็นอาหารของเขาอยู่แล้ว
9: ใช่ค่ะอันนี้เป็นเรียกว่าเป็นอาหารเสริมเราจะให้ผลไม้ฉ่ำน้ำเป็นอะไรก็ได้ค่ะ
10: ค
9: ่
10: ะ
9: เป็นเมลอนแตงโมแตงกวาหรือว่าบางส่วนก็อาจจะให้เป็นมะละกอสุก
10: ค่ะนี่ก็คือผลไม้ต่างๆที่เราหาได
9: ้หรือว่าถ้าเป็นผักก็เป็นผักฉ่ำน้ำเงี้ยค่ะอย่างบางพื้นที่มีผักตบชวาเยอะแล้วก็ไปหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็เอามาให้เขาฝังเป็นจุดๆแบบนี
6: ้ไส้เดือนจะเลี้ยงไปประมาณ 35-40 วันค่ะเมื่อเลี้ยงครบกำหนดแล้วก็จะต้องนำมาร่อนเพื่อคัดแยกมูลและตัวไส้เดือนออกจากกันค่ะโดยจะร่อนทั้งหมด2รอบ
10: ที่จะนำมาร่อนนี่คือเราต้องสังเกตก่อนใช่ไหมว่าแบบไหนเอามาร่อนได้ไม่ได้
9: เราต้องดูก่อนค่ะว่าหลังจากเราเลี้ยงเสร็จแล้วเนี่ยไส้เดือนของเราเนี่ยกินอาหารหมดหรือยังการทดลองง่ายๆนะคะว่าเขากินหมดหรือยังเนี่ยก็ให้เราเอามือค่ะล้วงลงไปจนถึงก้นกะละมังมันจากที่ตอนเราเลี้ยงนะคะมันจะเป็นก้อนใหญ่ๆตอนนี้เราจะไม่เห็นมีก้อนใหญ่ๆแล้วมันจะละเอียดร่วนจนหมดถ้าเป็นแบบนี้ก็คือเราใช้ได้และเหมาะกับการเอาไปร่อน
10: พี่บอกว่าถ้าแห้งเกินไปก็ไม่ดี
9: ถ้าแห้งเกินไปปกติในมูลไส้เดือนน่ะมันจะมีจุลินทรีย์ธรรมชาติค่ะถ้าแห้งเกินไปจุลินทรีย์พวกนี้เขาก็มีโอกาสที่จะตายได้นะคะธาตุอาหารในมูลไส้เดือนของเราก็จะลดลงจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์เนี่ยในนี้มันจะมีเชื้อราที่เป็นราเขียวเนี่ยราดีราไทโคเดอร์มาอันนั้นก็อาจจะไม่อยู่นะคะ
6: พื้นที่การเลี้ยงไส้เดือน800กะละมังเมื่อนำมาร่อนก็จะได้

0: ลุ่มไม้ใบคนปลูกผัก
1: และมีขายออนไลน์ด้วยไหมคะพี
0: ่ออนไลน์ก็มีเคยส่งแต่ว่าส่วนมากตอนนี้ค่าขนส่งจะสูงนิดนึงนะคะแนะนำให้ลูกค้ามารับที่หน้าฟาร์มจะได้ราคาที่เป็นมิตรภาพกับลูกค้าจุดเด่นของมูลไส้เดือนอันนี้ค่ะเขาจะมีธาตุอาหารครบค่ะทั้งธาตุหลักธาตุรองแล้วก็จะมีจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์อยู่ในนี้ค่ะโดยเฉพาะเวลาเราเพาะต้นกล้ามันจะมีไตโคเดอร์มาธรรมชาติค่ะป้องกันโรคเน่าคอดินก็ใช้เพาะกล้าก็ได้นะคะใช้ทำวัสดุตอนพืชก็ได้ค่ะผสมนิ้นปลูกก็ได้ใช้เป็นปุ๋ยคอกก็ได้
1: จะเห็นว่าคือแบบละเอียดมาก
0: นะคะถ้าขนาดประมาณนี้เราใส่ประมาณครึ่งกำมือ
1: ครึ่งกำมือ
0: แนะนำให้ลูกค้าใส่ทุกๆวันเสี่ยงโชคนะคะจะจำง่ายเดือนละ2ครั้ง
1: ทุกวันเสี่ยงโชคนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ต้นเดือนกับกลางเดือนนะคุณผู้ชมนะ
0: เราก็จะจำได้ว่าอ๋อเราได้ใส่แล้วอันนี้ก็จะใส่เขาก็จะทำให้ใบต้นพืชของเราอะเขียวขึ้นนะคะรากก็จะเจริญดีแตกกอได้ดี
2: ใครที่สนใจอยากจะเลี้ยงไส้เดือนที่นี่เขาก็มีไส้เดือนจำหน่ายค่ะราคากิโลกรัมละ400บาทติดต่อได้ที่เพจ Facebook บ้านมะนงเมล็ดพันธุ์พืชผักพื้นบ้าน
3: นอกจากเลี้ยงไส้เดือนแล้วพี่มะนงก็ยังรับงานเป็นวิทยากรนะครับยินดีที่จะถ่ายทอดความรู้ให้กับคนที่สนใจในการผลิตปุ๋ยจากมูลไส้เดือนแบบนี้ครับและวันนี้ครับเราปิดท้ายกันด้วยไปเปิดเสน่ห์ของเกาะสีชังนะครับแหล่งท่องเที่ยวใกล้กรุงเทพนะครับไปสัมผัสประวัติศาสตร์วิถีชุมชนแล้วก็มนต์เสน่ห์แห่งท้องทะเลชลบุรีเดินทางสะดวกนะครับสามารถเที่ยวได้ภายในวันเดียวครับและนี่คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยที่อยู่ล่างจอนี้ได้ครับและกลับมาติดตามรายการกันได้ใหม่เจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์บ่าย 3:30 น. ถึง 4:00 น. วันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ

ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบ

0: ไหมผู้จัดการเรียกพบอะ
1: เรื่องอะไรอะ
0: ไม่รู้เหมือนกันอะเรื่องมาสายมั้ง

ที่เรียกพวกคุณมาวันนี้เนี่ยก็เพื่อที่จะแจ้งข่าวการเลิกว่าจ้างพนักงานประจำในบริษัทเพราะภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอยทำให้บริษัทไม่สามารถแบกรับงบประมาณที่ต้องจ่ายให้พนักงานทุกคนได้แต่บริษัทเรายินดีจะรับผิดชอบด้วยการจ่ายค่าทดแทนให้กับพวกคุณผมไม่ได้อยากทำแบบนี้เลยแต่นี่เป็นทางเดียวที่ทำให้บริษัทเราเดินหน้าต่อไปได้ผมหวังว่าพวกคุณทุกคนจะเข้า

0: ไหมไหมเอานะอย่าคิดมาก
1: ฉันไม่เป็นไรหรอก
2: แล้วจะไงต่ออ่ะ
1: ฉันกลับบ้านก่อนแล้วกัน
3: เดี๋ยวฉันไม่ส่ง
1: ไม่เป็นไรฉันโทรเรียกแท็กซี่แล้วแหละขอบใจพวกแกนะ

0: นี่ค่ะ
1: นี่มันหอมแขกนี่ว่างแล้วก็ไปสวัสดีพ่อเขาสิลูก

0: ฤดูฝนนี่ดีเนาะหาของกินง่าย
1: ใช่ดูสิเราได้ผักกูดกันมาเต็มเลย
2: เมื่อก่อนพ่อของหนูอยู่ที่จังหวัดเชียงรายจากนั้นก็ย้ายตามญาติมาที่นี่นั่นแม่ของหนูตอนสาวๆทั้งคู่รู้จักกันเจอกันที่ป่าอุ้มผางเราชอบอยู่ที่เย็นๆหากินกับภูเขาหนูเคยได้ฟังพ่อเล่าให้ฟังว่าทางการให้พวกเราอพยพออกจากป่ามาอยู่พื้นที่ราบ

0: กินซะลูกจะได้แข็งแรง
1: ถ้ามีโอกาสฉันจะกลับไปที่บ้านจะไปหาปลาให้กินแต่ถ้าฉันกลับไปไม่ได้ฉันจะทำให้ที่นี่กลายเป็นป่าให้เหมือนกับที่ที่เราจากมา
2: ไหม
3: คะ
2: ลูกจะกินอะไรไหมลูกแม่จะทำให้กิน
3: เอาอะไรก็ได้ง่ายๆค่ะแม
2: ่เอาข้าวกะเพราไหมกะเพราบ้านเรากำลังงามเลยลูกงั้นก็ไปเด็ดกะเพราที่หลังบ้านนะแยกออกไหมกะเพรากับโหระพา

0: ไปเตะกะเพราให้แม่ปะเนี่ยคือพริกกระเทียมเราก็แค่ใส่มันลงไปก่อนจะกินหมูหรือจะกินไก่อะ เราก็เอาลงไปในกระทะก่อนมันจะได้สุกก่อน เราก็ค่อยใส่กะเพราลงไป
1: แต่จริงๆแม่ไม่ต้องลำบากทำให้หนูก็ได้นะ
2: ทำไมอะ
1: เดี๋ยวหนูก็กดสั่งเอาก็ได
0: ้ก็สั่งไป
1: ก็พวกแอปเดลิเวอรี่ไงเดี๋ยวนี้เขาก็โทรสั่งกดสั่งกันแล้วเดี๋ยวก็มาส่ง
0: แล้วเขาไปซื้อที่ไหน

0: พรุ่งนี้แม่ต้องขึ้นไปบนเขานะไปทำแนวกันไฟกับกลุ่มอาสาเขาไป2คืนนะลูกลูกก็ต้องหาข้าวกินเองของกินน่ะอยู่ในตู้กับข้าวนะลูกอยากกินก็อุ่นเอาอยู่ได้ไหมลูก
1: ได้ค่ะแม่ไม่ต้องห่วง
0: คิดอยากจะช่วยแม่ขายข้าวบ้างไหมถ้าไม่มีงานทำ
1: ก็คงต้องงานมาค่ะแต่ว่าหนูทำอะไรไม่เป็นสักอย่างเลยอะ
0: ไว้แม่สอนให้นะลูกทำอะไรให้มันดีสักอย่างอะก็พอแล้ว
2: เจอกันหยุดยาวคราวนี้ฉันว่าจะไปเยี่ยมใหม่ซะหน่อยนะ
3: คิดถึงเหรอไปหลงรักใหม่ตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยเจ๋งจริงๆตามคนที่รักมาได้ตลอดเลยถึงขั้นมาทำงานที่เดียวกันทางที่ตัวเองไม่ชอบเนี่ยนะความรักอย่างนี้นี่หายากจริง
2: คนเราคิดต่างกันอะแต่สำหรับฉันแค่ได้เห็นเขาอยู่ใกล้ๆแค่นี้ก็มีความสุขแล้ว
3: น้ำเน่า
2: อากาศในเมืองนี่ร้อนจริงๆเลยดีเหมือนกันไปหาไหมไปหาอากาศดีๆกัน
3: พอดีรีบทำกันเถอะใช้รีบกลับบ้าน

0: ว่าไงแพตตี
1: ้ฮัลโหลเพื่อนเราว่าจะไปเที่ยวบ้านเพื่อนสัก2คืน
0: เฮ้ยจริงเหรอดีเลยอยู่นี่นะเบื่อมาก
1: เอ้าทำไมเป็นงั้นล่ะ
0: ก็มันไม่มีอะไรทำอ่ะสัญญาณมือถือก็ไม่ค่อยดีอินเทอร์เน็ตก็กาก
1: แล้วที่นั่นมันร้อนมากไหมอ่ะ
0: ก็นิดหน่อยนะ
1: ที่เนี่ยร้อนมากนนมาดูคิดถึงใหม่มากเลยนะ
0: แล้วเขาเป็นไงบ้างอ่ะ
1: เท่าที่เราเห็นนะวันๆนนมันก็นั่งจ้องแต่รูปใหม่ดูมันรักใหม่มากเลยนะ
0: เฮ้ยแกไปบอกนะว่าอย่าเสียเวลาเลย
1: อุ้ยไม่เอาอ่ะแกไปบอกเองนุ่นฉันไม่เกี่ยว
0: เฮ้ยแต่ว่าตอนมาฝากซื้อของกินมาเยอะๆเลยนะ
1: เอาทำไมงั้นล่ะ
0: ก็อยู่เนี่ยมันไม่ค่อยมีอะไรกินอ่ะอยากกินแบบบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปรามยอนอ่ะ
1: เออได้แกไว้เจอกันแล้วกัน
0: เออโอเคเจอกัน

0: พี่ครับเอาผัดพริกแกงถุงครับเป็นกับ
1: ร้านปิดอะค่ะแม่ไม่อยู่ขอโทษนะคะมีอะไรกินบ้าง
2: ปิดค่ะแม่ไม่อยู่ป้าคะเป็นเอาอะไรไหมคะ
1: ไปไหนล่ะ
2: แม่บอกว่าไปทำแนวกันไฟกับเพื่อนในป่าค่ะ
1: เสียดายจังตั้งใจมาเยี่ยมไม่ได้มานานแล้วคิดถึงฝีมือทำอาหารของแม่หนูไข่เจียวที่เธอกินอยู่น่ากินนะทำให้กินหน่อยสิ
2: ป้าแน่ใจนะคะคือหนูทำอย่างอื่นไม่เป็นเลยค่ะเป็นแต่เจียวไข่
1: ดีเลย
2: แบบนี้นะคะ

0: นี่ค่ะป้าเอาซอสพริกไหมคะ
1: ไม่หรอก
2: อร่อยนะเนี่ย
0: หนูว่าป้าน่าจะหิวมากๆแน่ๆเลยค่ะถึงบอกว่ามันอร่อย
2: อร่อยจริงๆแต่ว่าไข่เจียวนะถ้าเราใส่

0: ใบโหระพาลงไปอ่ะมันจะมีประโยชน์มากอร่อยกว่าด้วยแล้วเมื่อไหร่แม่กลับล่ะ
1: เห็นแม่บอกว่าไป2คืนนะคะ
0: 2คืนแล้วทําไงเนี่ยนี่หนูจะกินข้าวไข่เจียวทุกวันเลยเหรอ
1: จริงๆน่าจะกินได้อีกมื้อเดียวค่ะเพราะว่าหนูเหลือไข่ฟองสุดท้าย
0: นี่ป้ามาแย่งหนูกินใช่มั้ยเนี่ยแย่แล้วแล้วทําไงอ่ะ
1: ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรอุ๊ยคุณป้าไม่ต้องค่ะหนูไม่รู้ว่าจะคิดเงินยังไงอะค่ะ
0: แน่ใจนะหนูชื่อใหม่ใช่ไหม
1: ป้ารู้จักหนูเหรอคะ
0: ขอบใจนะ

0: ออกไข่เร็วๆนะไม่งั้นฉันอดตายแน่เลยอ่ะ
1: มีอะไรหรือเปล่าคะ
2: เปล่าไม่มีอะไรมาหาหนู
1: มีอะไรเหรอคะ
2: ป้ากลับมาทำข้าวให้กินน่ะกลัวหนูอดตายวันนี้กินอะไรดีเดี๋ยวป้าทำให้กิน
1: หนูอยากกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปค่ะ
2: เมื่อไหร่อยู่ในเมืองทำอะไรกิน
1: ซื้อกินค่ะไม่ได้ทำยิ่งช่วงโควิดนะคะก็ซื้อเพราะว่าไปไหนไม่ได้ทำทุกอย่างจากมือถือค่ะ
2: แล้วถ้าโควิดเกิดขึ้นอีกจะทำยังไง
1: ก็คงแย่ค่ะอย่างตอนโควิดเนี่ยหนูก็โดนพักงานไม่มีกินเลยต้องเอาเงินเก็บมาใช้ตอนนี้ก็แทบไม่เหลือแล้วค่ะพอพ้นโควิดก็ได้กลับไปทำงานนะคะแต่ว่าก็โดนให้ออกจากงาน
2: แล้วจะทำยังไงต
1: ่อไม่รู้เหมือนกันค่ะ
2: แม่ของใหม่และคนที่นี่พึ่งกันเองมาตลอดทำเองกินเองอยู่กันแบบพอกินพอใช้ทำจนเหลือจึงนำมาขายโควิดทำอะไรพวกเราไม่ได้เลย
1: กับข้าวอร่อยนะคะ

0: อืมอ่ะขอที่ฝากซื้อไว
1: ้เข้าใจมากเพื่อนเป็นไงขับรถหน่อยไหม
2: ไม่อ่ะบ้านสวยดีนะ
1: เอาของเข้ามาเก็บก่อนสิ
0: เดี๋ยวไหมแล้วทำไมเอาเสื้อมาแขวนไว้เงี้ย
1: อ๋ออันนี้มันเสื้อชาวเมียนเขาเชื่อว่าถ้าแขวนไว้ก็จะกันพวกผีสิ่งไม่ดีสิ่งชั่วร้าย
0: งั้นอย่างนี้นนก็เข้าไม่ได้อะดิ
1: บ้าแกอะเข้าไม่ได
0: ้กันก็เราทั้งหมด
1: ล่ะเราเล่นไปเร็ว
0: ไปมาช่วยถือ
3: ฉันเตรียมที่นอนไว้ให้อ่ะ
1: นอนได้นะ
2: สบายมาก
0: แล้วที่นี่มียุงไหมอะเรากลัวยุงอะ
1: เยอะตอนเย็นๆอะแต่ว่านี่ไงมีมุ้ง
0: โหยตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยนอนมุ้งเลยเนี่ย
1: เอาเลยวันนี้ลองเลยงั้นเดี๋ยวไปเก็บของก่อนนะ
4: ไม่อร่อยเหรอไหม
5: ฉันว่าฉันคงชินกับอาหารพื้นบ้านที่นี่แล้วอ่ะมีป้าคนนึงมาทำให้กินอร่อยเหมือนฝีมือแม่เลย
4: เออได้ยินมาว่าแถวนี้มีป่าชุมชนด้วยเหรออ
1: ืมเลยหลังหมู่บ้านไปนิดนึงอ่ะ
4: งั้นเราไปเที่ยวกันไหม
1: แต่ว่ามันเย็นแล้วนะ
4: โหยเย็นอะไรนี่ยังไม่สี่โมงเย็นเลยแกไปเถอะอยู่นี่ก็ไม่รู้จะทำอะไรอยู่ดีอ่ะ
2: ก็จริงงั้นก็รีบไปจะได้กลับไม่ดึก

0: พาเร็วดูเคยเห็นพี่เป็นแบบนี้มาก่อนปะ
1: ไม่เคยอะแต่ก็ไม่แปลกหรอกคนกรุงได้ออกมาเที่ยวดีใจอย่างนี้แหละ
0: แล้วนนท์อะดีใจไหม
1: ฉันเหรอแค่ได้เห็นหน้าใหม่ก็ดีใจแล้ว
0: แกจะอ้วก
1: จริงอย่างที่เขาว่านะป่านนี้ร่มเย็นจริงด้วย
2: เฮ้ยแกมาดูนี่เร็ว
3: อะไรแพตตี
2: ้มานี่เร็ว
1: โอ้ดอกอะไรอ่ะสวยจังใหม่รู้จักไหม
2: ไม่รู้ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรา Google เอาก็ได้อ้าวแบตหมดอ่ะ
1: ก็เห็นเล่นมาตลอดทาง
2: ก็เรากะว่าจะชาร์จคืนนี้นี่แหละงั้นเราขอของนนท์หน่อยดิ
1: เน็ตไม่ดีอ่ะสัญญาณไม่ค่อยมีเลย
2: งั้นของไหมอ่ะ
3: อ๋อเราไม่ได้พกมาก็สัญญาณมันไม่ดีก็เลยไม่ค่อยได้เล่น
2: โอ้ยเก่งอ่ะไม่พกโทรศัพท์ติดตัวได้ด้วยช่างมันไม่รู้ว่าเป็นดอกอะไรก็ไม่เป็นไร
3: เดี๋ยวแพตตี
1: ้แพตตี้จะเข้าไปอีกเหรอกลับเถอะ
3: โอ้เย็นแล้วอ่ะกลับเถอะ
2: ก็ได้ป่ะ
3: ไปแพตตี้มันใช่ทางนั้นหรอ
1: ฉันว่าทางนี้นะ
2: ฉันว่าทางนี้อ่ะ

0: ี่แกจะพาฉันไปไหนเนี่ย
1: ทางนี้ใช่ไหม
2: ฉันจำไม่ได้อ่ะ
1: ทางนี้ฉันจำได้ตามมาน
0: ี่แกรู้ทางจริงหรือเปล่าเนี่ย
1: ทางนี้แหละฉันจำได้ตามมา
0: เฮ้ยนนไม่รู้ก็อย่าอวดรู้หน่อยเลยเหอะฉันไม่เชื่อพวกแกแล้วแกจะไปทางไหนก็ไปเลยจะไปทางนี้แพตตี้เดียว
1: แพตตี้แพตตี
3: ้มา

0: ไม่มีสัญญาณเลยอะ
1: เห็นไหมล่ะนนทำเป็นอวดรู้ทีนี้เป็นไงเราหลงป่าแล้วเราทุกคนตอนนี้กำลังหลงป่า
2: แพตตี้ใจเย็นดิฉันว่าเราต้องหาทางออกอะก่อไฟก่อไฟมีไฟแช็กปะมีปะ
1: ไม่มี
2: ตอนเรียนแนทนาลีอ่ะมันต้องเอาก้อนหิน2อันกระทบกันไงช่วยกันดิ
1: โอ๊ย
2: นี่ไงมันต้องทำอย่างเงี้ยเฮ้ยมันต้องได้ดิหรือว่ากิ่งไม้ปะกิ่งไม้เอามาถูอ่ะ
1: กิ่งไม้อะไร
2: ไม่เคยดูอ่ะที่กิ่งไม้มาถูเหร

ปิดไฟเหอะฉันว่าเก็บไว้ใช้ยามจำเป็นอะคืนนี้ก็นอนที่นี่แล้วกันพรุ่งนี้เช้าค่อยหาทางออกกัน

0: ค
1: เมื่อกี้ฉันขอโทษนะที่พูดจาไม่ดีใส่แก
0: ไม่เป็นไรหรอกฉันเข้าใจฉันขอโทษนะ
2: ของใครอ่ะโอ้ยแล้วอย่างนี้เราจะรอดไปถึงพรุ่งนี้ไหมเนี่ย นอนเถอะแกอย่าคิดมาก

0: ไม่รู้ว่าโชคดีหรือโชคร้ายเนาะที่ต้องมาติดในป่าแบบเนี้ย
1: ก็น่าจะโชคดีนะแต่ถ้าโชคร้ายต้องติดที่นี่คืนนะ
2: น้ำอ่ะทำไรอ่ะไหม
0: ดื่มน้ำไงลองปะ
1: แน่ๆ
0: เ
2: ก๋ว่ามันไม่น้อยไปใช่ไหมวะใครตด
1: ฉันขอตัวก่อนนะ
2: แกว่านนท์มันจะล้างมือมันไหม
0: แกน่าจะถามนะว่ามันจะล้างก้นหรือเปล่า
1: ไม่รู้ไหมบ้านอยู่ทิศไหน
0: อ่ะไม่รู้อ่ะ
1: ฉันว่าเรากำลังเดินเป็นวงกลมอยู่เมื่อกี้เราเดินมาเจอต้นไม้ต้นนี้แล้วนะ
0: แผนที่เปิดแผนที่ได้ปะ
1: ไม่ได้อ่ะตอนที่เข้ามาแรกๆก็ยังพอมีสัญญาณนะแต่ตอนนี้เงียบสนิทแล้ว
2: แสดงว่านี่เรากำลังเดินเข้ามาลึกเรื่อยๆหรอ
0: เราไปทางไหนดีอ่ะ
2: หรือว่าเอางี้ไหมเราหยุดอยู่กับที่แล้วรอคนมาช่วยดีกว่า
0: เออฉันก็ว่างั้นนะ
1: แต่เราก็ต้องหาแหล่งน้ำให้ได้นะ
2: เออว่ะฉันก็หิวน้ำอ่ะ
0: เฮ้ยถ้าตามธรรมชาติอ่ะแหล่งน้ำก็ต้องอยู่ที่ต่ำใช่ปะถ้างั้นถ้าเราเดินลงที่ต่ำก็ต้องเจอน้ำดิ
1: จริงแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าที่ไหนที่ต่ำ
0: ถ้าคิดแบบง่ายๆอ่ะถ้าเราเดินไปเรื่อยๆแล้วเราไม่เหนื่อยแสดงว่าเราไม่ได้เดินขึ้นที่สูงแต่ว่าเราเดินลงที่ต่ำใช่ปะ
3: เสียงอะไรอ่ะ

จริงอย่างที่หมายว่ารำคาญ

0: บ้าเลยวะเห็นกล้วยก็ดีใจ
1: โอ้โ
0: หเฮ้ย
1: โอ้โห
0: ไ
1: อ้

0: อะไรอ่ะรสชาติไม่เห็นเหมือนกล้วยในกรุงเทพเลย
1: กล้วยในป่าต้องเรียกว่ากล้วยป่า
0: โอ้โหนนเราอิ่มแล้ว
2: แหมก็แกกินไปกี่ลูกแล้วอ่ะ
0: แกต้องถามว่าฉันกินไปกี่หวีต่างหาก
2: แต่มีแรงกลับบ้านแล้วได้กล้วยด้วยปาลม
3: เอ้าไม้เป็นไงบ้าง
2: เฮ้ยพวกหนูอ่ะติดป่าอยู่เมื่อคืนนี้ค่ะ
3: โอ้ยหนูเนี่ยค่ะจะตายเอายังไม่ได้กินเลยค่ะ
1: แหมแล้วกล้วยนะไม่ใช่ของกินเลยไง
3: เฮ้ยพวกเธอดูเหมือนไม่ใช่คนหลงป่าเลยเนี่ยดูมีความสุขกันจัง
4: พวกเรามาเจอลำธารแห่งนี้ได้ยังไง
2: พวกเราเดินลงมาที่ต่ำค่ะ
4: ป้ากับเพื่อนอ่ะเข้ามาที่นี่ตั้งแต่เช้าเราคงใช้เวลา 3-4 ชั่วโมงกว่าจะกลับถึงหมู่บ้านได้พวกเราเดินมาลึกเหมือนกันเนาะป้าไม่คิดว่าจะมาลึกขนาดนี้เลยอ่ะใครอ่ะเป็นคนนำทางมาน
3: ี่เจ้านี่เลยค่ะป้าแทนที่จะพาเราไปทางออกกลับพาเรามาทะลึกเลยค่ะ
4: ชะลอเล่นกว่าพวกเราจะออกจากป่าแห่งนี้ได้คงไม่ทันมืดเราคงต้องพักค้างแรมที่นี่อีกสักคืนนึงแต่ไม่ต้องกลัวนะเรามีลุงที่ชินกับป่าแห่งนี้มากับเราด้วยพวกเราจะปลอดภัย
3: อะไรอ่ะคะ
5: เสด็จพังพรมันช่วยแก้พิษยุงและแมลงลุงเอาใบมันมาบดให้ละเอียดแล้วก็ผสมเหล้าขาวหายชะงักเลย
3: ขอบคุณนะคะ
5: อะไรจุดที่ยุงกัดนะ
3: ได้ค่ะ

0: ผักกูดเนี่ยที่เราเก็บมาจากริมน้ำเดี๋ยววันนี้ป้าจะต้มให้พวกเรากินกันส่วนกระวานนี่นะใส่ลงไปหน่อยอาหารจะได้มีรสชาติดีขึ้น
1: จริงอย่างเขาว่าอยู่ป่าไม่อดตาย
2: ทำไรอะครับ
3: หุงข้าวในกระบอกไม่ไผ่

0: ด้วยเหรอครับ
1: ทำได้สิหอมแล้วก็อร่อยด้วยอยากลองไหมล่ะ
0: นี่ลุงพกข้าวสารติดตัวด้วยเหรอครับ
1: ใช่เวลาเข้าป่านี่นะเราอาจจะหาของกินไม่ได้แต่ถ้าเรามีข้าวสารเรารู้วิธีหุงเราก็รอดแล้วหลานนี่พกข้าวติดตัวป่ะ
0: ไม่ครับพกทำไมไม่มีใครเอาพกข้าวติดตัวหรอกครับ
1: ตอนที่หลานเป็นเด็กหลานพกกล่องข้าวไปโรงเรียนหรือเปล่า
0: ครับแต่นั้นมันก็ตอนเด็กอ่ะ
1: แล้วทำไมตอนโตไม่พกกล่องข้าว
0: นั่นสิครับคงซื้อกินง่ายกว่ามั้งอร่อยมากเลยครับข้าวมื้อนี
1: ้กินเยอะ
2: ตอนแรกที่ป้าลมบอกว่าโควิดอ่ะสอนการพึ่งพาตนเองให้กับเราฉันก็ไม่เข้าใจนะแต่ว่าตอนเนี้ยเข้าใจแล้วถ้าไม่มีโควิดเราก็คงไม่ฉุกคิดว่าเราเองก็ต่างเป็นผู้บริโภคเต็มขั้น
0: ตอนเด็กๆแถวนี้เป็นไงบ้างอ่ะมีป่าแบบนี้ไหม
2: ที่เนี่ยเป็นป่าชุมชนที่ชาวบ้านเขาช่วยกันปลูกขึ้นมาจริงๆฉันเองก็ไม่ค่อยรู้หรอกนะแต่ว่าพ่อกับแม่ก็เล่าให้ฟังว่าตอนที่ทางการน่ะย้ายพวกท่านลงมาจากที่สูงแถวเนี้ยแทบไม่มีอะไรเลยพวกชาวบ้านต้องช่วยกันปลูกป่าขึ้นมาแต่ว่าบ้านฉันน่ะอยู่ในโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงช่วยเหลือพวกเราเอาไว้และพ่อก็เล่าด้วยนะว่าตอนที่เขาย้ายมาที่เนี่ยพระองค์อ่ะเสด็จมาช่วยเหลือชาวบ้านทุกปีเป็นเวลา4ปี

0: โอ้ยเมื่อไหร่จะถึงสักทีเนี่ยหมดแรงแล้ว
1: แกก็บ่นจังเลยจะขี่คอฉันไหม
0: แกเป็นไรอ่ะเป็นผีกันเหรอ
1: แพตตี้แกอยู่นิ่งๆน้องอย่าไปตีมันปล่อยมันไป
2: เฮ้ยไม่โดนงูเห่ากัดเฮ้ยไม
0: ่คนใจเย็นๆใจเย็นๆ
2: นอนใจเย็นไม่ใจเย็น
0: ๆพยายามอย่าขยับค่อยๆลงแพตตี้ไปหาไม้มาดามแขนให้ไหมก่อนไม่เป็นไรหนูเหม็นหน่อยนะใจเย็นใจเย็นไม่มีอะไรน่ากลัวไม่มีอะไรนะให้ดำ
3: แล้วไม่ต้องขันชะนอกหรอครับ
0: พวกเราเรียนมาอย่างนั้นกันใช่ไหมมันเป็นวิธีที่ผิดเลือดอาจจะไม่ไปเรียนที่มือเราอาจจะเสียมือได
4: ้ร่างโลดธนูแดงเดินจ้ะแล้วก็ขยับน้อยๆพิษจะได้ไม่วิ่งเข้าหัวใจ

0: หมอว่าไงบ้างอ่ะ
1: หมอบอกว่าไม่เป็นอะไรมากอ่ะดีที่พวกเราปฐมพยาบาลเบื้องต้นกันดี
2: งั้นไว้เจอกันที่กรุงเทพนะ
1: คงไม่อ่ะฉันว่าฉันจะอยู่ที่นี
2: ่โอเคเราไปนะ
3: แม่สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีลูก
5: สวัสดีครับ

0: ขอบใจพ่อแกนะ
1: ขับรถดี
2: ๆไปทางจะมีเยี่ยมใหม่นะ

0: แปลกดีนะพี่ชัดผมคิดถึงเหตุการณ์ในป่าไม่ได้เลยอ่ะ
1: ฉันก็เหมือนกัน
2: ตั้งใจมานอนเล่นที่บ้านไหมแต่กลับได้ไปนอนป่า2คืนแต่ก็เป็นการได้เรียนรู้อะไรเยอะเหมือนกันนะถึงแม้จะไม่กี่วันก็เถอะ

0: ไม่ออกไปกินข้าวเหรอ
1: ถ้าเกิดเรามีข้าวสารติดตัวรู้วิธีหุงเราก็รอดแล้วหลานนี่พกข้าวติดตัวป่ะ
2: ไม่มีใครเอาพกข้าวติดตัวหรอกครับ

0: แม่คะ
1: หืม
0: ป้าลมเขาเป็นใครเหรอคะ
1: ทำไมเหรอลูก
0: ไม่รู้เหมือนกันค่ะแต่หนูว่าหนูรู้สึกดีกับป้าลม
1: จริงสิแม่ยังไม่เคยเล่าให้ลูกฟังเลยว่าแม่รู้จักกับป้าลมก่อนที่ลูกจะเกิดไม่กี่เดือนป้าลมอ่ะทำงานเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านไม่ใช่แค่ช่วยตอนที่แม่ท้องแก่นะแต่แกยังคอยช่วยเหลือพวกเราในทุกๆอย่างที่แกทำได้ถ้าไม่ได้ป้าลมครอบครัวของเราก็คงจะจับต้นชนปลายไม่ถูกตอนนั้นน่ะแม่เจ็บท้องมากป้าลมเคยมาดูแล้วก็บอกว่าเด็กในครรภ์ไม่กลับหัว
2: เพิ่งเบ่งนะนุชใจเย็น
1: ๆป้าลมอ่ะคือคนทำข้อให้แก่ลูกถ้าไม่มีป้าลมวันนั้นนะลูกทั้งใหม่และแม่ก็คงจะไม่รอดป้าลมมาเป็นผู้ให้ที่คอยอยู่เคียงข้างเรามาตลอดระหว่างแม่กับป้าลมอ่ะก็เลยรู้สึกผูกพันกันเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันไปแล้วเหมือนเส้นไหมที่ทอลงบนผืนผ้าและนั่นน่ะก็เป็นที่มาของชื่อของลูก

0: ลมอะไรพัดมา
1: หนูเพิ่งรู้ว่าต้าเป็นคนทำคลอดให้หนู
0: เหตุการณ์วันนั้นเหมือนเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวาน
1: ป้าจำได้เหรอคะ
0: จำได้มันเป็นวันที่ป้ากลัวที่สุดในชีวิต
1: ทำไมอะคะ
0: หนูไม่กลับหัว
1: หนูรู้ค่ะแม่บอกหนู
0: ในตอนนั้นแผ่นดินแห่งนี้เป็นที่ว่างเปล่าเราไม่มีเครื่องมือแพทย์ไม่มีอะไรสักอย่างมีแต่ความรู้ที่ป้ามีป้าเรียนแพทย์แผนไทยเรียนการผดุงครรภ์แต่ไม่นึกเลยว่าวันหนึ่งจะต้องมาทำคลอดให้กับเด็กที่ไม่กลับหัว
1: นั่นเลยทำให้ป้ากลัว
0: เขาสอนให้ป้าปั้นท้องนวดท้องให้เด็กกลับหัวให้ได้แต่
1: อะไรคะ
0: ไม่มีใครรู้ว่ารกของแม่อาจจะพันคอหนูได้แต่ป้าก็ต้องทำป้ากลัวที่สุดแต่ป้าไม่มีทางเลือกในเวลานั้นไม่มีใครช่วยอะไรได้วันที่แสนน่ากลัวแต่กลับมีความสุขที่อิ่มเอิบเด็กคนนั้นรอด
1: ขอบคุณนะคะขอบคุณที่ทำให้หนูมีลมหายใจ
0: ป้าไม่ได้ทำอะไรมากนะป้าทำในสิ่งที่คิดว่าป้าทำได้ก็เหมือนการช่วยเหลือเกื้อกูลกันเหมือนน้ำกับป่า
1: ขอบคุณที่ทำให้หนูรู้จักน้ำแล้วก็ป่าค่ะหนูอยากให้ป้าเป็นแม่ของหนู

ครย้อนหลังครบทุกตอนที่ www.wipa.me และ Wipa Application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: จริญพรบทโพชฌงค์หรือโพชฌงคปริตหรือโพชฌงคสูตรมีมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายที่เอากันว่าที่สำคัญกันแล้วกันมีมาในมหาสติปัฏฐานสูตร บทนี้เป็นองค์แห่งความรู้ นักวิจัยควรจะใช้บทโพชฌงค์นี้แต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าเป็นองค์แห่งความรู้หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เพราะมีโพชฌงค์นี้พระอรหันต์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เจริญรอยตามบทโพชฌงค์นี้ก็มีเริ่มตั้งแต่สติแล้วก็ธรรมวิจัยวิริยะความกล้าหาญความเพียรปีติความอิ่มอกอิ่มใจปัสสัทธิความสงบใจแล้วก็สมาธิสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่ไปนั่งเฉยนะแต่นั่งพิจารณาใกล้ชิดอุปะอิกขะแปลว่าเข้าไปใกล้ๆดูให้ชัดพอสวดจบทั้งนี้พระพุทธองค์สวดให้พระมหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเถระซึ่งอาพาธหนักมากสวดครั้งเดียวแล้วท่านละทั้งสองนั้นก็หายโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งไม่เป็นอีกเลยต่อมาพระพุทธองค์ประชวรเองก็ปรากฏว่าพระองค์ไม่รักษาพระองค์เองนะนิมนต์พระจุลทเถระน้องชายพระสารีบุตรมาสวดให้ปรากฏว่าพระองค์ก็หายจากโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งเหมือนกันและไม่เป็นอีกเลยต่อจากนั้นทุกๆบทนั้นพระพุทธองค์จะสรุปไว้ว่าเอเตนะสัจวัชเชนะโสทิเตโหตุสัปปดาด้วยอำนาจบทโพชฌงค์นี้ขอท่านจงประสบพบความสวัสดีเนี่ยเราจะสวัสดีในโอกาสไหนๆก็แล้วแหละจงมีโพชฌงค์ให้เกิดความสวัสดีด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ตัมนมยังสุทัตระตะวะโตปุพพะกะนมะคารังโรมะเสยัง

ย PBS ยุติการแพร่ภาพออกอากาศเพื่อรณรงค์ประหยัดพลังงานและเริ่มแพร่ภาพอีกครั้งในเวลา 5:00 น.ราตรีสวัสดิ์ค่ะ

เจริญพรบทโพชฌงค์หรือโพชฌงคปริตหรือโพชฌงคสูตรมีมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายที่เอากันว่าที่สำคัญกันแล้วกันมีมาในมหาสติปัฏฐานสูตร บทนี้เป็นองค์แห่งความรู้ นักวิจัยควรจะใช้บทโพชฌงค์นี้แต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าเป็นองค์แห่งความรู้หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เพราะมีโพชฌงค์นี้พระอรหันต์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เจริญรอยตามบทโพชฌงค์นี้ก็มีเริ่มตั้งแต่สติแล้วก็ธรรมวิจัยวิริยะความกล้าหาญความเพียรปีติความอิ่มอกอิ่มใจปัสสัทธิความสงบใจแล้วก็สมาธิสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่ไปนั่งเฉยนะแต่นั่งพิจารณาใกล้ชิดอุปะอิกะแปลว่าเข้าไปใกล้ๆดูให้ชัดพอสวดจบทั้งนี้พระพุทธองค์สวดให้พระมหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเถระซึ่งอาพาธหนักมากสวดครั้งเดียวแล้วท่านละทั้งสองนั้นก็หายโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งไม่เป็นอีกเลยต่อมาพระพุทธองค์ประชวรเองก็ปรากฏว่าพระองค์ไม่รักษาพระองค์เองนะนิมนต์พระจุลทัตเถระน้องชายพระสารีบุตรมาสวดให้ปรากฏว่าพระองค์ก็หายจากโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งเหมือนกันและไม่เป็นอีกเลยต่อจากนั้นทุกๆบทนั้นพระพุทธองค์จะสรุปไว้ว่าเอเตนะสัจวัชเชนะโสทิเตโหตุสัปปดาด้วยอำนาจบทโพชฌงค์นี้ขอท่านจงประสบพบความสวัสดี

0: เนี่ยเราจะสวัสดีในโอกาสไหนๆก็แล้วแหละจงมีโพชฌงค์ให้เกิดความสวัสดีด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ตัมมะยังพุทธัตถะภะคะวะโตปุพพภาคะนะมะคารังโรปะเส

ล้านน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉโลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์

0: วัสดีครับวันใหม่ไทย PBS มาแล้วครับเช้านี้พบกัน23มิถุนายน2569คุณผู้ชมอยู่กับผมเชอสารศรีสัจจังครับ
1: ดิฉันสิริมาทรงกลิ่นค่ะ
2: และดิฉันปวีณาฟักทองค่ะ
1: ร่วมเปิดประเด็นข่าวชวนคิดชวนคุยกับเรา3คนได้ทุกช่องทางนะคะคุณผู้ชมวันนี้คงจะไม่มีเรื่องอะไรที่ร้อนแรงไปกว่าเรื่องของค่าไฟนะคะคุณผู้ชมหลังจากที่เมื่อวานนี้เนี่ยค่ะหลายคนมีการพูดคุยกันแล้วก็ตั้งคำถามถึงค่าไฟที่เราจ่ายอยู่กันทุกเดือนเนี่ยคุณผู้ชมตกลงว่าค่าไฟที่เป็นค่าไฟสาธารณะค่าไฟรายทางเราจะต้องเสียด้วยหรอเกิดอะไรขึ้นนะคะคุณผู้ชมว่าเอ๊ะอย่างดิฉันเองเนี่ยไม่แน่ใจว่าทั้งสองท่านเนี่ยเคยรู้กันบ้างหรือเปล่าว่าค่าไฟที่เราจ่ายไปอยู่เนี่ยไม่ใช่แค่บ้านเราเท่านั้นนะเราต้องไปจ่ายค่าไฟที่เป็นค่าไฟรายทางด้วยค่าไฟจราจรด้วยอ่ะบางทีใช้ได้บางทีใช้ไม่ได้แต่เราก็ต้องจ่ายนะอ่ะคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงชวนคุยกันเรื่องนี้ดีกว่า
2: คือไม่เฉพาะที่เราไม่รู้คุณผู้ชมไม่รู้ไม่น่าจะแปลกใจเพราะว่าเมื่อวานมีโอกาสได้พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญที่ติดตามเรื่องของพลังงานเรื่องของไฟฟ้าก็บอกไม่เคยรู้เรื่องนี้เหมือนกันก็เพิ่งมาทราบหลังจากที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นคนเปิดประเด็นขึ้นมาแล้วก็กลายเป็นประเด็นที่คำถามจากประชาชนก็คือที่ผ่านมาเราก็จ่ายภาษีแล้วไม่ใช่หรอไม่ใช่อย่างเช่นภาษีที่ดินภาษีที่อยู่อาศัยภาษีบ้านแต่ทำไมเรายังถึงต้องจ่ายค่าไฟให้กับไฟทางสาธารณะอยู่วันนี้อาจจะต้องมาชวนพูดคุยกันแล้วก็มาดูเรื่องทางออกที่ทางกระทรวงพลังงานเขาจะแก้ไขปัญหาเรื่องนี้จะทำได้จริงหรือเปล่าเพื่อที่จะให้ค่าไฟของเราเนี่ยลดราคาลงและที่สำคัญเราจ่ายเท่าที่เราใช้เองจริงๆด้วย
0: หลายคนตกใจเพราะว่าปีนึงเป็นหลักหมื่นล้านนะครับเราไม่เคยรู้มาก่อนตัวเลขนี
1: ้
0: แล้วคนที่ออกมาเปิดเผยเองก็เจ้ากระทรวงคุณเอกนัทพร้อมพันธ์นะครับคุณผู้ชมใครติดตามรายการของเราเช้าวันนี้หยิบบินค่าไฟมารอไว้เลยครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะมาบอกด้วยนะครับว่าค่าไฟที่บอกว่าเป็นไฟทางหลวงเนี่ยมันอยู่ในส่วนไหนเพราะว่าในบินค่าไฟมันจะมีรายละเอียดเป็นรายการต่างๆนะมีค่า FT ค่าไฟฐานค่านู่นค่านี่มันอยู่ตรงไหนเดี๋ยวจะมาบอกกันนะครับคุณผู้ชมแต่มาดูต้นเรื่องกันก่อนนะครับเรื่องนี้ก็เป็นการเปิดเผยโดยเจ้ากระทรวงครับคุณเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะฮะก็ยืนยันว่าเป็นคนที่นำข้อมูลเรื่องของต้นทุนไฟถนนของทางหลวงและทางหลวงชนบทถูกซ่อนเอาไว้ในค่าไฟบ้านมานานกว่า10ปีแล้วออกมาเปิดเผยเองเพราะเห็นว่าเรื่องนี้ทำให้ประชาชนเนี่ยต้องแบกรับภาระต้นทุนไฟสาธารณะหรือว่าไฟถนนรวมมูลค่าปีละนับหมื่นล้านบาทหรือประมาณ10สตางค์ต่อหน่วยฟังเสียงคุณเอกนัทกันครับ
3: เรื่องนี้ผมออกมาพูดเองว่าเราอยากลดค่าไฟสำหรับประชาชนเนี่ย3เรื่องที่ควรจะทำ1ก็คือสัญญาช่วยนิรันดร์แอดเดอร์นะครับ2คือไฟทางที่แอบเอาไปหลบตาประชาชนไปใส่อยู่ในบินค่าไฟในไฟฐานและส่วนที่3ก็คือพวกอัตรารับซื้อไฟจากโรงไฟฟ้ากับพวกอัตราที่เราขายไฟให้กับเอกชนอย่าง data center เนี่ยนะครับก็ไม่ควรคิดถูกกับคนอื่นเขาน
0: ายเอกนัทเนี่ยบอกว่าได้วางแนวทางการแก้ไขเอาไว้3ขั้นตอนเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ประชาชนนะครับอย่างแรกก็คือการติดตั้งมิเตอร์เพื่อวัดสัดส่วนการใช้งานจริงในแต่ละพื้นที่ไปเลย2คือแยกบัญชีให้ชัดเจนครับเลิกนำต้นทุนไปซ่อนเป็นความสูญเสียในระบบและ3ก็คือผู้ใช้ต้องเป็นผู้จ่ายหน่วยงานราชการกรมทางหลวงหรือว่าท้องถิ่นต้องตั้งงบประมาณมาจ่ายเองเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและวัดผลการประหยัดไฟได้จริงครับหากทำ3เรื่องนี้ได้สำเร็จก็จะสามารถทำให้ค่าไฟ200หน่วยแรกสำหรับบ้านอยู่อาศัยเป็น3บาทได้สำหรับทุกคนโดยที่ไม่ต้องปรับอัตราเพิ่มสำหรับคนที่ใช้ไฟเยอะซึ่งมันจะช่วยลดค่าไฟเฉลี่ยได้จาก3บาท50สตางค์ลงมาเหลือ3บาทได้ในทันทีนะครับขณะที่ทางคณะกรรมการพลังงานวุฒิสภามีการเปิดเผยข้อมูลเรื่องต้นทุนค่าไฟฟ้าแฝงนะครับว่า1ในต้นทุนแฝงก็มาจากค่าไฟฟ้าสาธารณะซึ่งครอบคลุมทั้งไฟถนนไฟทางหลวงสัญญาณจราจรที่ถูกนำไปคำนวณรวมเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนระบบจำหน่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวงหรือว่ากฟน.และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือว่ากฟผ.ครับซึ่งก็เท่ากับว่าผู้ใช้ไฟฟ้าทุกประเภทตั้งแต่บ้านที่อยู่อาศัยไปจนถึงโรงงานอุตสาหกรรมกำลังช่วยกันแบกรับภาระ

0: นี้ผ่านค่าไฟฟ้าฐานโดยอัตโนมัติสำหรับประเทศไทยเรามีต้นทุนค่าไฟถนนสูงถึง 2,482 ล้านบาทต่อปีนะครับหรือคิดเป็นปริมาณไฟเนี่ยคือ 4,447 ล้านหน่วยซึ่งเป็นการแฝงเป็นต้นทุนอยู่ในบิลค่าไฟของประชาชนประมาณ 5-10 สตางค์ต่อหน่วยครับต่อหน่วยนะครับหากสามารถผลักดันให้หน่วยงานของรัฐและท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบค่าไฟเองอย่างเต็มรูปแบบค่าไฟเฉลี่ยของประชาชนมันก็จะลดลงได้ทันที 0.1032 บาทต่อหน่วยหรือประมาณ10สตางค์ต่อหน่วยนะครับ 10.32 สตางค์ต่อหน่วยซึ่งก็ถือว่าเป็นการคืนความเป็นธรรมให้แก่ผู้ใช้ไฟครับคุณผู้ชมทางนางสาวอารีพรอัศวินพงพันธ์นักวิชาการด้านนโยบายพลังงาน TDI มองว่าการคำนวณค่าไฟสาธารณะรวมไปในบิลค่าไฟทั้งที่ประชาชนเป็นคนจ่ายภาษีเพื่อให้ได้รับบริการสาธารณะอื่นๆแต่กลับผูกผลักภาระค่าไฟสาธารณะที่ต้องจ่ายเพิ่มในระยะแรกหากยังไม่สามารถยกค่าไฟสาธารณะออกจากบิลค่าไฟฐานได้ก็ควรจะแยกรายละเอียดค่าไฟสาธารณะในบิลค่าไฟออกจากค่าไฟฐานเพื่อให้ประชาชนเห็นตัวเลขได้อย่างชัดเจนครับ
1: ประชาชนรับภาระทับซ้อนหรือเปล่านะคะและถ้าจะทำให้ตามความเห็นเนี่ยก็ควรที่จะไม่มีส่วนตรงนี้ 10% นะคะเพราะว่าคิดว่าควรที่จะอยู่ในภาษีที่ประชาชนจ่ายก็ควรที่จะให้ทางอบท.เป็นผู้รับผิดชอบตรงนี้โดยที่อบท.รับผิดชอบก็คือมาจากงบประมาณที่ได้รับงบประมาณตรงนี้ก็มาจากภาษีที่ประชาชนจ่ายนั่นแหละแต่ว่าแยกออกมาชัดเจนเลยนะคะว่านี่คือค่าไฟที่อบท.ต้องได้รับต้องรับผิดชอบแทนหรือในระยะแรกเพื่อที่จะไม่ให้เกิดความสงสัยก็คือในบิลค่าไฟแยกออกมาชัดเจนเลยว่าส่วนไหนที่เป็นค่าไฟสาธารณะที่ประชาชนต้องร่วมกับรับผิดชอบให้เห็นค่ะว่าส่วนนี้อยู่ที่ราคาที่เท่าไหร
0: ่มีความเคลื่อนไหวจากอดีตรองประธานสภาครับนายปฏิพัฒน์สันติพาดาโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ครับคุณผู้ชมลองอ่านไปด้วยกันนะฮะท่านบอกว่าถ้าคืนนี้ไฟทางหลวงสาธารณะไหนไม่ติดรวมตัวกันแจ้งมาเลยครับเรียกร้องค่าเสียหายจากค่าไฟที่เราจ่ายกันเราจ่ายเงินแบบทางตรงยังไงไฟต้องติด
2: ใช่ไหม
0: นั่น
2: เราสามารถร้องเรียนได้ไหมหรือว่าเอาคืนได้ไหมล่ะเพราะว่าไฟจราจรน่ะบางทีบางจุดอ
3: ่ะ
2: มันไม่ติด
0: หรือไฟริมทางอย่างเงี้ยเนาะ
2: ไม่ติด
0: ไม่ติด
2: ค่ะ
0: แสดงแล้วเราจ่ายทางตรงเพราะว่า
2: แล้วกรณีถ้าเกิดสมมติว่าเราเนี่ยจ่ายค่าไฟไม่ตรง
0: ครับ
2: แล้วเขางดจ่ายไฟแบบเนี้ยเราขอลดได้ไหม
0: โอ
2: ้แล้วตอนไฟทางน่ะยังไม่ติดเลย
0: ประเด็นคือเพิ่งจะมารู้นี่สิ
2: ใช่
0: ก่อนจะขอลดคือก็เพิ่งรู้เหมือนกันเนี่ยว่าโดนเก็บ
3: แต่คนหลายคนก็จะพูดตรงกันว่าอย่างนั้นขอที่จ่ายไปแล้วคืนได้ไหมไอ้ที่จ่ายไปแล้วเนี่ยอาจจะขอคืนไม่ได้ต
0: ้
3: องแก้ไขกันใหม่หลังจากนี้นะคะว่าจะดำเนินการยังไงบางคนก็ตั้งคำถามเหมือนกันเอาแล้วที่ผ่านมาทางการไฟฟ้ามีการเก็บค่าไฟจากเราแล้วไปจ่ายให้กับกรมทางหลวงกรมทางหลวงชนบทและที่ผ่านมากรมทางหลวงกรมทางหลวงชนบทบอกว่าปิดไฟเพื่อประหยัดค่าไฟเราจะรู้ได้ยังไงว่าประหยัดกี่บาทแล้วถ้าเขาประหยัดค่าไฟเราลดหรือเปล่าล่ะถ้าค่าไฟเราไม่ลดมันถือว่าเป็นธรรมกับเรามากน้อยขนาดไหนทำไมเขาไม่มีการแจ้งเราว่าในแต่ละเดือนเงินที่เราจ่ายไปเนี่ยเขาใช้จริงๆเท่าไหร่แล้วถ้าลดค่าใช้จ่ายลงลดค่าไฟลงเปลี่ยนเป็นโซลาร์เซลล์ปิดไฟประหยัดพลังงานแล้วมันลดค่าไฟส่วนนั้นได้เท่าไหร่เราในฐานะที่เป็นคนที่จ่ายเงินจะได้รับทราบข้อมูลตรงนี้ด้วยทีนี้คุณผู้ชมหลายคนจะถามเข้ามาว่าไม่เห็นเลยในบินค่าไฟอ่ะก
2: ็
3: จะมีเขียนไว้ตรงไหนว่าไฟทางไฟสาธารณะอยู่ตรงไหนคุณผู้ชมลองไปหยิบบินค่าไฟที่บ้านมาเลยค่ะภายในบินค่าไฟจริงๆแล้วเนี่ยสำหรับไฟบ้านที่พักอาศัยอันนี้เราเอาตัวอย่างมาให้ดูจะมี4ส่วนสำคัญด้วยกันค่ะส่วนแรกค่าพลังงานไฟฟ้าหรือค่าไฟฐานอันนี้คือราคาค่าไฟตามหน่วยที่เราใช้จริง ส่วนที่2คือค่าไฟผันแปรหรือว่าค่า FT ค่ะส่วนนี้คือต้นทุนที่ลอยตัวตามราคาเชื้อเพลิงอย่างเช่นก๊าซธรรมชาติซึ่งเป็นตามนโยบายรัฐบาลอันนี้เราจะได้ยินเป็นประจำเวลาที่จะปรับขึ้นปรับลงค่าไฟเราจะได้ฟังว่าปรับขึ้นค่า FT เท่าไหร่ปรับลงค่า FT เท่าไหร่ก็คือส่วนนี้ส่วนค่าที่3ก็คือค่าบริการรายเดือนค่าจดหน่วยมิเตอร์ค่าจัดทำบินสำหรับบ้านทั่วไปเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ38บาทถึง82บาทต่อเดือนขึ้นอยู่กับขนาดมิเตอร์และส่วนที่4ก็คือภาษีมูลค่าเพิ่มหรือว่า VAT ที่จะเก็บประมาณร้อยละ7นะคะจากค่าไฟที่เราใช้ทั้งหมดซึ่งเจ้าค่าไฟสาธารณะค่าไฟทางต่างๆเหล่านี้เขาจะบวกไว้ในค่าไฟฐานค่ะคุณผู้ชมซึ่งค่าไฟฐานจากข้อมูลล่าสุดเนี่ยพบว่าค่าไฟเฉลี่ยอยู่ที่3บาท95สตางค์ค่าไฟฐานจริงๆแล้วจะอยู่ที่3บาท78สตางค์ส่วนค่า FT จะอยู่ที่17สตางค์นะคะต้นทุนค่าไฟที่อยู่แทรกอยู่ค่าไฟฐานเนี่ยจะอยู่ในส่วนของ3บาท78สตางค์ทีนี้มีหลายคนเริ่มถามว่าแล้วต่างประเทศเขาทำกันยังไงเขามีการนำเรื่องของค่าไฟไปรวมกับค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้าตามบ้านของประชาชนเหมือนกันหรือเปล่าคือถ้าแยกอะค่ะคุณผู้ชมเขาจะสามารถแยกได้เป็น2 ส่วนก็คือส่วนที่เป็นประเทศที่เขาพัฒนาแล้วเขาจะมีการใช้ค่าไฟแยกออกมาอย่างชัดเจนนะคะถ้ายกตัวอย่างอย่างเช่นสหรัฐอเมริกาสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาจะแยกออกมา 100% หลักการแยกก็คือตามเขตการใช้อำนาจอย่างชัดเจนมิเตอร์ไฟส่องสว่างจะถูกแยกต่างหากแล้วก็ส่งบินเนี่ยไปเก็บที่เทศบาลเมืองหากค่าใช้จ่ายจากท้องที่ท้องถิ่นที่ท้องถิ่นเนี่ยเขาจะเก็บภาษีจากประชาชนโดยตรงโดยไม่มีการนำไปเฉลี่ยบนบินค่าไฟตามบ้านของประชาชนรายย่อยกับกลุ่มประเทศที่กำลังพัฒนาอย่างเช่นบราซิลเขาจะใช้โมเดลภาษีไฟทางที่โปร่งใสจัดตั้งภาษีเฉพาะขึ้นมาค่ะคือไปรวมกับบินค่าไฟของประชาชนนี่แหละแต่เขาจะแยกบรรทัดชัดเจนให้ผู้บริโภคตรวจสอบได้เลยว่าเราจ่ายเงินอุดหนุนค่าไฟส่องสว่างแต่ละเดือนไปเท่าไหร่ไม่มีการแอบซ่อนเอาไว
2: ้
3: ให้เราไม่รู้ว่าอ้าวมันมีค่าไฟทางค่าไฟสาธารณะที่เราใช้อยู่ด้วยเหรอ
2: ไม่ได้รวมเป็นตัวกลมๆแต่ว่าแยกออกมาเลยว่าเนี่ยจ่ายค่าไฟสาธารณะนะ
3: ค่า
2: ไฟทางนะ
0: ก็จะได้รู้นะครับคุณผู้ชมตั้งข้อสังเกตมากันหลายท่านเลยนะครับหลายคนเนี่ยตั้งข้อสังเกตในแง่ที่ว่าคือค่าไฟขนาดบ้านเราใช้เนี่ยคือยังไม่เท่ากันในแต่ละเดือนเลยแต่ทีนี้ถ้ามีการเก็บในส่วนนี้ไปอยู่รวมกับค่าไฟฐานสมมติเก็บประมาณ10สตางค์เป็นประจำแบบทุกเดือนในเรทนี้มันต้องมีบางเดือนที่ใช้มากกว่าใช้น้อยกว่าแล้วส่วนต่างมันไปอยู่ตรงไหนหรือยังไงใครเป็นคนบริหารจัดการเงินในส่วนนี
3: ้
0: นี่คุณผู้ชมตั้งข้อสังเกตกันมาเยอะมากแล้วพอพูดปุ๊บเมื่อกี้นี้ตอนคุณปวีณาบอกว่ามันอยู่ในค่าไฟฐานแล้วก็คิดตามหน่วยเนี่ยผมก็เลยเปิดไปดูบินค่าไฟผมเลยดูว่าแต่ละเดือนเนี่ยใช้ไฟประมาณกี่หน่วยตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาจนถึงเดือนล่าสุดเนี่ยผมใช้ไฟประมาณ 1,400 กว่าหน่วยนะครับ1,400อันนี้ตั้งแต่ต้นปีนะรวมหลายๆเดือนไม่ใช่เดือนเดียวก็เท่ากับว่าถ้าเสีย10สตางค์เนี่ยผมจ่ายค่าไฟทางหลวงไปแล้วประมาณ140บาทถ้าปีนึงเนี่ยคือเกือบ300บาทแล้วน
3: ะ
0: ถ้าตรงนี้ถูกตัดออกไปถ้ามีการบริหารจัดการใหม่หมายความว่าก็จะประหยัดเงินในกระเป๋าไปได้จริง
3: ๆ
0: 140บาทก็อย่างน้อยครึ่งปีเนี่ยก็ประหยัดลงไปได้เหมือนกันนะ
2: ค่ะแต่ว่าคุณผู้ชมบางท่านก็อาจจะบอกว่าคือบ้านที่มีเนี่ยคุณผู้ชมบางหลังเนี่ยไม่ได้ใช้งานแต่ว่าต้องจ่ายค่าไฟทุกเดือนและจ่ายค่าไฟทุกเดือนที่ว่าเนี่ยค่ะมันไปรวมค่าที่อาจจะเป็นค่าไฟสาธารณะค่าไฟทางอยู
3: ่
2: แล้วก็ไฟที่บ้านจริงๆอ่ะแทบจะไม่ได้ใช
3: ้
2: ดังนั้นคนกลุ่มนี้ก็อาจจะบอกว่าอ้าวแล้วตกลงที่ฉันจ่ายไปอ่ะมันคือค่าอะไรกันแน
0: ่
2: ถูกไหมมันไปจ่ายสาธารณะไปจ่ายเป็นแบบกล่องรวมๆไปทั้งหมด
0: แต่อย่างของเราเนี่ยอาจจะคุ้มอยู่ไง มาทำงานก็ตีสองตีสามยังไงก็ต้องใช้ไฟทาง แต่บางคนตื่นมาไปทำงาน8โมงเช้าไฟทางก็ไม่ได้ติดแล้วอาจจะมีสัญญาณไฟจราจรกลับบ้าน5โมงเย็นไฟทางยังไม่ทันเปิดเลย
2: แต่ไฟทางที่มาเมื่อสักครู่เนี่ยคือมาทางเดียวกับดิฉันมันไม่ติดนะ
3: เอาเดี๋ยวนี้เขาประหยัดไฟถ้าคุณผู้ชมสังเกตตามไฟที่เป็นเส้นทางโดยเฉพาะทางรองหรือว่าอย่างที่เรามาวิภาวดีรังสิตอ
2: ัน
3: นี้เป็นในส่วนของทางหลวงด้วยเขาจะมีปิดบางช่วงปิดบางเลนเพื่อเป็นการประหยัด ดไฟทีนี้ก็เลยมีคำถามว่าแล้วประหยัดไฟประหยัดไปได้เท่าไหร่ตกลงแต่ละเดือนจ่ายเท่าไหร่ในขณะที่ประชาชนเนี่ยจ่ายประมาณ10สตางค์ต่อหน่วยเท่าเดิ
0: ม
3: แล้วเราบางทีเราจ่ายค่าไฟแพงขึ้นด้วยซ้ำอย่างดิฉันนะเดือนที่แล้วกับเดือนนี้ค่าไฟแบบพุ่งทะลุประหลอดมากเดือนนี้ดิฉันใช้ไป400หน่วย
0: ครับ
3: เท่ากับดิฉันเนี่ยจ่ายเดือนนึงค่าไฟทางค่าไฟสาธารณะประมาณ40บาท
0: ก็ข้าวจานนึงแล้วอะคร
3: ับ ก็ข้าวจานนึงแต่ปัญหาคืออะอย่างดิฉันพอจะจ่ายได้แต่บางคนบอกว่าเป็นคนหาเช้ากินค่ำที่ผ่านมาเข้าใจว่าเราอะหาเงินมาเพื่อที่จะใช้จ่ายเป็นค่าไฟที่เราใช้ภายในบ้านกลายเป็นว่าเราต้องจ่ายเรื่องของค่าทางสาธารณะด้วยการจ่ายไม่มีปัญหาแต่อยากให้มีการเปิดเผยแล้วประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลพื้นที่การเกษตรบอกไฟทางไฟสาธารณะมันน้อย
2: โอ้โ
3: หเขากำลังจ่ายค่าไฟให้กับคนในเมืองอย่างพวกคุณกันอยู่หรือเปล่า
2: เพราะว่าถ้าจะไปดูในชนบทในต่างจังหวัดคุณผู้ชม2ทุ่มเขาก็เข้าบ้านกันแล้วนะคะ3ทุ่มเนี่ยแทบจะไม่มีใครออกมาใช้ชีวิตอยู่นอกบ้านกันแล้วดังนั้นเนี่ยอย่างที่คุณปวีณาบอกว่าคนต่างจังหวัดเนี่ยเขากำลังตั้งคำถามนะว่าตกลงแล้วค่าไฟที่เขาจ่ายไปเนี่ยจ่ายให้กับคนเมืองหรือเปล่า
0: ครับ
3: เนี่ยแหละแบบนี้แหละ
0: ครับคุณผู้ชม
3: แล้วเป็น10ปีเน
0: า
3: ะ
0: จ่ายมาเป็น10ปีแล้วโดยที่เราไม่รู้เลยนะครับ
3: ค่ะ
0: ต้องบอกแบบนี้ว่าเราอ่านข่าวนี้เนี่ยคุณผู้ชมปกติเวลามีข่าวในลักษณะแบบนี้การตั้งข้อสังเกตการใช้งบประมาณอะไรต่างๆแบบนี้ก็อาจจะมีคนที่ออกมาตั้งข้อสังเกตอาจจะโพสต์หรือว่าอาจจะเป็นทางคนที่อยู่ในแวดวงการเมืองนะครับแต่กรณีนี้เนี่ยคือเจ้ากระทรวงเป็นคนออกมาเปิดเผยเองดังนั้นก็คงจะต้องมีแนวทางในการที่จะรองรับหลังจากนี้กันด้วยนะครับอย่างที่ท่านบอกว่า3แนวทางเดี๋ยวดูว่าจะบริหารจัดการยังไง
2: ค่ะความคาดหวังเกิดขึ้นแล้วนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวรอดูการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยนะคะจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะคะไปดูเรื่องของการจับกุมชายคนนึงค่ะคุณผู้ชมอายุ40ปีคนนี้เขาอ้างว่าเขาเป็นเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงแต่ว่าไปลักลอบตัดสายไฟส่องสว่างกลางถนนพหลโยธินจังหวัดปทุมธานีค่ะตำรวจเนี่ยไปจับได้พร้อมของกลางจำนวนมากสารภาพบอกว่านำไปขายเป็นของเก่าค่ะตำรวจทางหลวงอยุธยาร่วมกับแขวงทางหลวงปทุมธานีจับกุมนายณรงค์ฤทธิ์นกอ่วมอายุ40ปีคนนี้เป็นผู้ก่อเหตุนะคะก็คือไปจับได้ที่ร่องกลางถนนพหลโยธินกิโลเมตรที่43ตำบลคลอง1อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีพร้อมกับตรวจยึดสายไฟส่องสว่างจำนวนมากค่ะมีใบเลื่อยตัดเหล็กและก็อุปกรณ์ที่ใช้ก่อเหตุโดยพบว่าสายไฟบางส่วนเนี่ยถูกตัดเตรียมเอาไว้เป็นระยะทางกว่า60เมตรจากการสอบสวนผู้ก่อเหตุให้การรับสารภาพนะคะว่าเขามีอาชีพเก็บของเก่าขายแล้วก็เคยลักตัดสายไฟเพื่อนำไปขายในราคากิโลกรัมละ30บาทมาแล้ว1ครั้งค่ะ
4: คุณเป็นเจ้าหน้าที่แขวงใช่ไหมวันนั้นน่ะ
5: แล้วผมเดินเก็บผมดึงกับดินไว้พอดี
4: ผมบอกคุณเป็นเจ้าหน้าที่แขวงผมได้ถ่ายรูปไว
6: ้ดาวไปขายกิโลละเท่าไหร
5: ่กิโลละ30บาท
6: กิโลละ30บาทแล้วนำมากี่ครั้งแล้ว
7: ครั้งเดียวจะรู้ได้ไงว่า30บาท
4: ไม่ครั้งเดียวจะรู้ได้ไงโลละ30บาท
6: ไปขายแล้ว
2: ตำรวจบอกนะคะว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยได้รับแจ้งจากพลเมืองดีนะคะว่ามีบุคคลต้องสงสัยกำลังก่อเหตุขโมยสายไฟบริเวณดังกล่าวก็เลยเข้าไปตรวจสอบนะคะแล้วก็พบผู้ก่อเหตุเนี่ยค่ะอยู่ระหว่างการดึงสายไฟอยู่ภายในร่องกลางถนนดังนั้นตำรวจก็เลยแสดงตัวเพื่อเข้าจับกุมค่ะ
8: ก็มาพบผู้ต้องหาเนี่ยกำลังตัดเสร็จแล้วแล้วก็กำลังจะรวบรวมครับเอาไปขายต่อร้านของเก่าตอนนี้เดี๋ยวเราก็ขยายผลไปให้ถึงที่สุดครับ
7: ปกติมันมีเกิดขึ้นบ่อยไหมครับลักสายไฟจุดนี้ครับ
8: ในเขตพื้นที่จังหวัดอยุธยาปทุมธานีเนี่ยมีเหตุก่อนเกิดขึ้นค่อนข้างบ่อยครับแต่ว่าในระยะหลังมาเนี่ยเมื่อเกิดเหตุปุ๊บเราก็จะดำเนินการสืบสวนแล้วก็ติดตามนะครับร่วมกันกับหลายหน่วยงานนะครับก็เพื่อเป็นการป้องปรามแล้วก็จับกลุ่มเอาตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษครับตามกฎหมายเพราะฉะนั้นในหลังๆมาก็เหตุลดลงครับ
2: เบื้องต้นเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างขยายผลไปยังแหล่งรับซื้อของเก่าแล้วก็นำตัวผู้ก่อเหตุนะคะส่งพนักงานสอบสวนสภ.คลองหลวงดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ย้ำนะคะคุณผู้ชมบอกว่าการลักตัดสายไฟเนี่ยมันสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของรัฐแล้วก็อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้รถใช้ถนนในช่วงเวลากลางคืนด้วยนะคะ
3: มาดูเรื่องของผลกระทบเกษตรกรนะคะหลายคนบอกว่าเวลาที่ผลผลิตทางการเกษตรปรับราคาขึ้นเนี่ยจริงๆแล้วเกษตรกรต้องรู้สึกยิ้มได
9: ้
3: เพราะว่ารายได้จะเพิ่มขึ้นลูกค้าก็มากขึ้นนะคะโดยเฉพาะช่วงหลังอะโวคาโดต้องบอกว่าได้รับความนิยมเป็นจำนวนมากเขาบอกว่าทานแล้วดีเป็นไขมันดีดีกับสุขภาพปรากฏว่าความดีของเขาเนี่ยทำให้ราคาปรับสูงขึ้นแต่เกษตรกรผู้ปลูกอะโวคาโดโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอพบพระจังหวัดตากค่ะเขาต้องเผชิญกับความกังวลนะคะเพราะว่าราคาอะโวคาโดที่ปรับสูงขึ้นต่อเนื่องแบบนี้กลายเป็นเป้าหมายของมิจฉาชีพค่ะที่เขาอยากจะได้อะโวคาโดไปขายแต่ไม่อยากปลูกก็เลยต้องมาเฝ้าระวังกันนะคะรวมถึงไปขอความร่วมมือทั้งจากฝ่ายความมั่นคงจากฝ่ายปกครองให้มาช่วยลาดตระเวนในการดูแลอะโวคาโดในสวนค่ะ

0: นี่เป็นภาพขณะที่ทหารกองร้อยทหารราบที่423เข้าลาดตระเวนในสวนอะโวคาโดแห่งหนึ่งในอำเภอพบพระจังหวัดตากค่ะหลังจากอะโวคาโดซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญในพื้นที่ปีนี้ราคาดีนะคะสูงสุดในรอบหลายปีเลยโดยเฉพาะสายพันธุ์พบพระ08เขาบอกว่าพันธุ์นี้เนี่ยกำลังได้รับความนิยมจากผู้บริโภคเลยค่ะแล้วก็ตลาดทั่วประเทศก็ต้องการอีกด้วยทำให้อะโวคาโดหลายแห่งกลายเป็นเป้าหมายแต่เป็นเป้าหมายของใครเป้าหมายของมิจฉาชีพทำให้ตัวเกษตรกรต้องหวาดระแวงค่ะเพราะว่าเจ้าของสวนกลัวนะคะว่าพออยู่พื้นที่ใกล้ชายแดนระหว่างไทยเมียนมาแล้วก็มีชาวต่างชาติเป็นจำนวนมากอาศัยอยู่ก็วางใจไม่ได้ค่ะเพราะว่าปีที่แล้วราคาไม่สูงมากผลผลิตออกมายังถูกขโมยเลยนายประทวนแสงทองเกษตรกรผู้ปลูกอะโวคาโดในพื้นที่พบพระนะคะเขาปลูกประมาณ10ไร่บอกว่าผลผลิตเนี่ยกำลังเข้าสู่ช่วงของการเก็บเกี่ยวแล้วก็เลยต้องขอความช่วยเหลือจากฝ่ายความมั่นคงมาช่วยดูแลสวนค่ะแล้วก็ขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่เข้ามาช่วยป้องกันเหตุสนับสนุนการดูแลพื้นที่บริเวณแนวชายแดนค่ะ
1: ชุดลาดตระเวนนะครับท่านผบ.หมวดนะครับฐานปฏิบัติการมณะพร้อมด้วยคณะนะครับแล้วก็ฝ่ายปกครองนะครับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะครับฝ่ายรักษาความสงบนะครับได้มาตรวจตานะครับแล้วก็ตรวจในพื้นที่ปลูกอะโวคาโดนะครับก็ช่วงนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับหน่วยงานที่ให้ความอนุเคราะห์นะครับในเรื่องของการตรวจตานะครับดูแลพื้นที่
0: ทางด้านของร้อยโทสุรสิทธิ์จันตะวงผู้บังคับหมวดปืนเล็กที่2กองร้อยทหารราบที่423ก็ระบุนะคะว่าทหารเนี่ยให้บริการประชาชนตามแนวชายแดนค่ะก็ทำงานร่วมกันกับฝ่ายปกครองนะคะเพื่อเป็นการป้องกันการลักลอบการขโมยอะโวคาโดโดยได้ขอความร่วมมือประชาชนค่ะว่าช่วงกลางคืนยามวิกาลเนี่ยหลัง2ทุ่มขึ้นไปขอความร่วมมือบอกว่าอย่าเข้าสวนนะคะแต่ไม่หมายความว่าไม่ได้ให้เข้าสวนไปในสวนของตัวเองนะอย่าไปเข้าสวนที่ไม่ใช่ของตัวเองถ้าพบว่าไม่ใช่เจ้าของสวนแล้วก็ไปลักลอบเข้าไปในพื้นที่ไปขโมยผลผลิตของเขาเนี่ยเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะไปตรวจค้นทันทีค่ะ
2: ก็ฝากกระจายข่าวสารไปยังทุกๆท่านนะครับตั้งแต่เวลายามวิกาลนะครับตั้งแต่เวลา 20:00 นเป็นต้นไปนะครับก็ท่านที่ไม่ใช่เจ้าของสวนนะครับก็งดการเข้าไปอยู่ในสวนตั้งแต่2ทุ่มเป็นต้นไปนะครับถ้าหากทางเจ้าที่พบเจอก็จะทำการตรวจค้นนะครับเพื่อเป็นการป้องปรามการลักขโมยในพื้นที่ครับ
0: ทีนี้ถามว่าตอนนี้เนี่ยที่บอกว่าราคาพุ่งสูงสุดตั้งแต่เคยมีมานะคะราคาเท่าไหร่เขาบอกว่าถ้าไปดูราคาหน้าสวนที่อำเภอพบพระจังหวัดตากอะโวคาโดเนี่ยราคาอยู่ที่ประมาณกิโลกรัมละ100บาทค่ะอันนี้เป็นราคาเมื่อวันที่22มิถุนายนนะคะก็คือเมื่อวานนี้ส่วนสายพันธุ์ปีเตอร์สันเฉลี่ยกิโลกรัมละ70บาทถือว่าต่างกันมากนะคะเพราะว่าพบพระ08เนี่ย100แต่ว่าปีเตอร์สัน70บาทแสดงว่าผลผลิตเขามีรสชาติที่ดีมากหน่วยงานในพื้นที่ก็จัดเตรียมจัดเทศกาลด้วยนะคะเป็นเทศกาลอะโวคาโดรวมไทยพัฒนาระหว่างวันที่27ถึง28มิถุนายนนี้บริเวณหน้าสำนักงานอบต.รวมไทยพัฒนาที่อำเภอพบพระจังหวัดตากคุณป้างเคยทานหรือเปล่า
3: เอาแน่นอนสิบ้านผมอยู่จังหวัดตากพบพระ08เนี่ย20ปีที่แล้วไม่มีนะครับมันเป็นสายพันธุ์ใหม่ที่เขาพัฒนาถ้าใครเป็นสายอะโวคาโดจะรู้จักอะโวคาโดสายพันธุ์หนึ่งที่ต้องบอกว่าอร่อยมากๆคือสายพันธุ์แฮ
4: ชใช
3: ่แฮชเนี่ยมาจากต่างประเทศแฮชนิวซีแลนด์เป็นการผสมของแฮชคุณผู้ชมลองดูรูป
4: ผิวมันจะเหมือนแฮชใช่ไหมคะ
3: ผิวมันจะขรุขระเป็นการเอาแฮชมาผสมกับพันธุ์พื้นเมืองดังนั้นเนื้อเนี่ยมันจะแบบหนึบหนึบมันจะมีความมันถ้าเกิดว่าเป็นพันธุ์พื้นเมืองของบ้านเราเลยอ่ะมันจะไม่มันเท่าของต่างประเทศดังนั้นก็เลยเอามาผสมกันก็เลยได้พบพระ08มาราคาไม่แรงเท่าแฮชแฮชนี่ขายเป็นลูกนะลูกนึงแบบ
4: ร้อยหนึ่ง
3: เป็นร้อย
4: สูงสุดคือ129บาทอะไรอย่างเง
3: ี้
4: ย
3: ใช่แต่พอมาเป็นแบบสายพันธุ์ที่ผสมกับแฮชแล้วขายในบ้านเราราคามันเบาลงมาหน่อยบางปีราคาตกต่ำ50บาทต่อกิโลกรัมก็มี
0: คือตอนนั้นก็ราคาถูกพอตอนนี้ราคาดี
3: ใช่
0: กำลังแบบได้รับความนิยมเลยใช่ไหมคะ
3: ครับหน้าสวนที่

0: ที่คุณปวีณารายงานไปเนี่ยคือ100
1: ค่ะ
0: แต่อันนี้หมายความว่าอาจจะต้องซื้อแบบซื้อขายส่งอะ
2: ขายส่งก็คือยกขึ้นรถไปเหมาหน้าสวนแหละไปเลือกอาจจะเอาเป็น100กิโล
1: เอาไปขาย
2: เอาไปขายต่อแต่ว่าถ้าเรามาซื้ออย่างที่ถ้าซื้อที่กรุงเทพเนี่ยอย่างน้อยๆดิฉันก็คิดว่า150-200
0: ประมาณนั้น
2: ใช่ไหม
0: ตอนนี้ถ้าขายปลีกพันพ.พ.08อยู่ประมาณ150บาทต่อกิโลกรัมราคาสู้กระทุเรียนได้อยู่น
1: ะ
0: แต่ทีนี้คุณผู้ชมต้องติดตามเพราะว่าเกษตรกรเขาบอกแล้วว่าปีนี้เนี่ยผลผลิตน่าจะเยอะช่วงนี้มันเป็นช่วงเริ่มต้นแน่นอนราคามันจะสูงแต่หลังจากนี้แหละถ้าผลผลิตออกเยอะราคามันจะลงเร็วมากก็ต้องจับตากันว่ามันจะลงไปขนาดไหนลงไปลึกหรือเปล่าถ้าลงไปลึกเนี่ยอาจจะตกหลุดร้อยก็ต้องอาศัยช่วงเวลานี้แหละ
2: ก็เลยจะจัดเทศกาลไงคะเพื่อที่จะกระตุ้นการขายเพราะว่าถ้าปล่อยให้เวลายาวนานไปผลผลิตออกเยอะราคาจะตกต่ำตอนนี้เป็นช่วงโอกาสทองก็เลยต้องรีบขายรีบสร้างการประชาสัมพันธ์ให้คนได้รู้จักนี่ถ้าคุณกลับบ้านเนี่ยคุณต้องไปเหมาหน้าสวนมาให้พวกดิฉันได้ชิมด้วยนะ
1: ค่ะแต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมสังเกตก่อนหน้านี้ค่ะช่วงสักเดือน2เดือนก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าใครเป็นเหมือนกับไปรับประทานอะโวคาโดตามร้านต่างๆที่เขาเอามาใส่กับอาหารหรือว่าเขาเอามาใส่กับพวกโยเกิร์ตเนี่ยค่ะบางยี่ห้อบางแบรนด์เนี่ยเขาออกมาบอกนะบอกว่าอะโวคาโดเนี่ยมันขาดตลาด มันหายไปอยู่ช่วงนึงเนี่ยมันก็เลยทำให้ราคาแพงขึ้นและอย่างเมื่อกี้คุณผู้ชมบอกว่าชื่อผลไม้อันนี้ไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยชื่อว่าอะโวคาโด
2: ค
1: ุณผู้ชมอะโวคาโดเนี่ยเป็นสุดยอดผลไม้หรือว่าเป็นซูเปอร์ฟู้ดนะคะอุดมไปด้วยไขมันดีมีวิตามินแล้วก็มีไฟเบอร์สูงก็ตามสรรพคุณเนี่ยเขาบอกว่าช่วยลดคอเลสเตอรอลชนิดเลวหรือว่า LDL บำรุงหัวใจแล้วก็ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ด้วยช่วยทำให้อิ่มนานแล้วก็เป็นตัวช่วยที่ดีสำหรับคนที่กำลังดูแลน้ำหนักตัวเองอยู
0: ่
1: แต่ว่ามันกินเยอะไม่ได้นะคุณผู้ชม
0: ครับ
1: คือวันนึงเนี่ยกินได้เต็มที่1ลูกนั่นแหละ
2: เอาเหรอคะ
0: เพราะมันแพง
1: คุณกินเยอะใช่ไหม
2: ก็ทานได้เรื่อยๆค่ะเช่นบางทีอาจจะทานใส่กับสลัดบ้างบางทีอยากกินเป็นน้ำปั่นพอน้ำปั่นแล้วผสมกับนมสดแล้วรสชาติเขาจะนัวจะมันแล้วเราก็จะรู้สึกว่าเขามีประโยชน์เขามีประโยชน์เราทานได้เยอะ
1: ไม่ใช่อย่างนั้น
2: เอาเหรอมันเยอะไป
0: ครับปกติถ้าช่วงไหนอะโวคาโดออกเยอะเนี่ยจะเป็นที่ทราบกันดีหัวหน้าเพื่อนร่วมงานเนี่ยผมก็จะขนกลับมาจากแม่สอดเอามาฝากคนละลูก2ลูกเป็นประจำทุกปีแต่ปีนี้ก็แจ้งตรงนี้เลยนะครับว่าราคาแบบนี้ก็ขออนุญาตนะครับเอาไว้ก่อนเนาะ
2: เว้นก่อน
0: เว้นก่อนนะครับราคานี
2: ้ผลผลิตออกเยอะๆแล้วเกษตรกรอาจจะต้องการได้รับการสนับสนุน
1: ค่ะ
2: คุณก็นำมาฝากพวกเราละกัน
0: รอราคาลงกว่านี้หน่อยนะครับมาดูเรื่องของกุ้งเครย์ฟิชกันบ้างนะครับCrayfish ต้องโปรยแบบนี้ก่อนเลยครับคุณผู้ชมว่ามันเป็นสัตว์ต่างถิ่นหรือว่า Alien Species นะครับแล้วก็ตอนนี้พบการระบาดในกว้านพะเยาที่จังหวัดพะเยานะครับชาวประมงเขาพบว่ามันมาติดรอบต่อเนื่องทางนักวิชาการประมงเขากังวล นะครับว่าสัตว์น้ำในพื้นที่และระบบนิเวศมันจะได้รับผลกระทบไปด้วยตอนนี้ทางจังหวัดเขามีคำสั่งให้เร่งจับแล้วก็ห้ามมีการปล่อยนะครับใครฝ่าฝืนโทษปรับสูงสุด2ล้านบาทครับโอ้คุณผู้ชมเห็นโทษปรับแล้วไม่กล้าจะกล้าปล่อยกันแล้วนะครับ2ล้านบาทนะฮะเนี่ยหน้าตาเป็นแบบนี้ครับกุ้งเครย์ฟิชหรือว่ากุ้งกล้ามแดงถ้าไปดูในกว้านพะเยาพบหลากหลายขนาดนะครับมันจะติดรอบของชาวประมงในพื้นที่กว้านพะเยาอย่างต่อเนื่องติดครั้งหนึ่งพบประมาณ 1-2 กิโลกรัมนะครับชาวประมงเขาก็จะรวบรวมกุ้งที่จับได้ไปจำหน่ายในราคากิโลกรัมละ 200-250 บาทแม้จะเป็นที่ต้องการของตลาดครับแต่หลายฝ่ายกังวลว่าหากกุ้งชนิดนี้แพร่ระบาดมากขึ้นมันอาจจะส่งผลให้สัตว์น้ำพื้นถิ่นลดลงและจะกระทบต่อระบบนิเวศในกว้านพะเยาได้ครับ
3: ถึงแม้ว่ามันจะโด่งดังเนาะแล้วก็มันสร้างรายได้ทั้งกับประมงขึ้นมากกว่าจริงแต่ว่าถ้าเขากับบรรยากาศมันเป็นทรัพย์ที่อยู่ในกว้านอย่างยั่งยืนเพราะว่าสิ่งที่ตัวน้องเองเนี่ยห่วงแหงก็คือกุ้งกล้ามกรามกุ้งกว้านเลยเจ้าเพราะว่าถ้าเกิดเขาเลือกกุ้งตัวนี้ปุ๊บกุ้งมูนั่นมันจะแบบนี้เลยเช่นกุ้งฝอยกุ้งดังเดิมกุ้งกว้านซึ่งมูนั่นเขาน่าจะรักษาไว้มากกว่า
0: ตอนนี้ทางจังหวัดพะเยาเร่งรณรงค์ให้จับกุ้งเครย์ฟิชเพื่อนำมาแปรรูปเป็นอาหารกันแล้วนะครับลดจำนวนในธรรมชาติพร้อมกับย้ำว่าห้ามนำกลับไปปล่อยในกว้านพะเยาหรือว่าแหล่งน้ำสาธารณะเด็ดขาดผู้ใดฝ่าฝืนโทษปรับสูงสุด2ล้านบาทครับ ่วนใครที่ประสงค์จะเลี้ยงสัตว์ต่างถิ่นก็จะต้องมีการขออนุญาตและแจ้งประมงจังหวัดก่อนนะครับ
4: จะเพิ่มข้อแม้ในเรื่องของการที่ว่ากรณีที่ท่านไม่เลี้ยงแล้วเนี่ยท่านจะมีการนำกุ้งนักกล่าวมาส่งคืนให้กับประมงนะครับซึ่งในตัวระเบียบตรงใหม่เนี่ยเราจะพ่วงท้ายไปว่ากรณีที่ท่านไม่ส่งคืนแล้วก็มาปล่อยในแหล่งน้ำก็ตามเนี่ยจะมีโทษปรับสูงสุดอันนี้คือมาตรการที่จะยับยั้งในเรื่องของการที่จะเพิ่มปริมาณกุ้งในกวางพะเยานะครับสองในเรื่องของการรณรงค์นะตอนนี้ก็ผมต้องสร้างกระแสในเรื่องของการที่จะร่วมรักกวางพะเยานะในฐานะเป็นหัวใจสำคัญของชาวพะเยาหนึ่งตอนนี้เดี๋ยวเราจะมีหนังสือแจ้งไปที่สมาคมพัฒนาร้านอาหารนะครับในการที่จะชูเมนูในเรื่องของการนำกุ้งเคฟิชเนี่ยมาเป็นองค์ประกอบหลักในการที่จะปรุงอาหาร
0: นี่ระหว่างเรารายงานข่าวนี้คุณผู้ชมก็คอมเมนต์กันเข้ามานะครับบางท่านก็บอกว่าไปไหนแล้วล่ะปลาหมอคางดำปลาหมอคางดำก็ยังอยู่นะครับแต่ว่าอยู่ที่อื่น
1: รอสักครู
0: ่เดี๋ยวมาแน่นอนนะคุณผู้ชมเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังทีนี้คำถามคือเนี่ยกุ้งหน้าตาแบบนี้มันดูไม่ใช่หน้าตาที่เป็นกุ้งที่เราเห็นปกติในบ้านเรา
1: ค่ะ
0: มันมาจากไหนนะครับรองศาสตราจารย์อภินันท์สุวรรณรักษ์คณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำมหาวิทยาลัยแม่โจ้ท่านบอกว่ากุ้งเครฟิชที่พบในกวางพะเยาคาดว่าน่าจะมาจากการปล่อยทิ้งของคนที่เลี้ยงสัตว์สวยงามครับกุ้งชนิดนี้จัดเป็นเอเลียนสปีชีส์หรือว่าสัตว์ต่างถิ่นชนิดลุกรานมีความแข็งแรงขยายพันธุ์เร็วและเป็นสัตว์นักล่าคือมันจะกินได้ทั้งพืชกินปลากินกบกินกุ้งกินหอยในกวางพะเยาและแหล่งน้ำธรรมชาติส่งผลกระทบโดยตรงต่อระบบนิเวศครับนอกจากนี้มันยังสามารถปรับตัวได้ดีและอาจจะแพร่กระจายไปตามลำน้ำสาขาจนเชื่อมต่อสู่แม่น้ำโขงในอนาคตได้ด้วยจึงจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการควบคุมประชากรและศึกษาผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพอย่างต่อเนื่องนะครับประเด็นนี้มันก็มีข้อสังเกตที่น่าสนใจปกติเอเลี่ยนสปีชีส์เนี่ยคนไม่ค่อยต้องการ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ส่วนใหญ่มักจะขายไม่ค่อยได้ดูอย่างกรณีปลาหมอคางดำแทบจะต้องมีการจัดสรรงบประมาณไปขอรับซื้อจากชาวประมงด้วยซ้ำแต่กรณีนี้เนี่ยกิโลกรัมหนึ่ง200ถึง250บาทเลยนะ
2: คือด้วยความว่าเดิมทีเนี่ยเขาเป็นสัตว์สวยงามกุ้งกล้ามแดงหรือกุ้งเคฟิชเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเราจำกันได้แรกๆเขาเข้ามาคนเนี่ยจะไปเลี้ยง ในตู้ปลาเขาจะมีสีต่างๆใช่ไหมคะพอระยะหลังจากปลาสวยงามที่เคยโชว์อยู่ในตู้โชว์ตอนนี้เขามาฮิตอีกครั้งเขาบอกว่าเนี่ยมันปรับโหมดมาเป็นเพื่อการกินคือจะเป็นเหมือน lobster น้ำจืดแล้วส่วนใหญ่คนที่จะรู้จักเขาบอกว่าจะเป็นคนที่ดูซีรีส์จีน
1: อ๋อใช่
2: ซีรีส์จีนน่ะจะมีกุ้งเคฟิชเป็นอาหาร
1: ใช่เพราะว่ามันเป็นเมนูที่ใช้ชื่อว่าหม่าล่ากุ้งของจีน
0: อ๋อครับอาจจะได้เวลาแล้วหรือเปล่าที่ต้องตามรอยซีรีส์จีนในช่วงนี
2: ้เพื่อที่จะทำให้กุ้งเคฟิชที่มันล้นเกินไปเนี่ยหายไปใช่ไหม
0: หลายคนก็บอกว่ากุ้งเคฟิชอาจจะมีหลายสีแต่สีที่สวยที่สุดคือสีส้
1: ม
0: สีส้มคือหลังจากที่ไปปรุงแล้วอะสุดแล้ว
2: ดิฉันก็เข้าใจว่าอ๋อเขาต้องไปแบบทำให้เพื่อที่จะได้กุ้งเป็นสีส้มจริงๆก็เปล่าสุกแล้ว
0: เอาไปปรุงมันกลายเป็นสีส้มเหมือนกันหมดอ่ะ
1: ค่ะคุณผู้ชมท่านไหนเคยรับประทานบ้างนะคะบอกรสชาติมาหน่อยเพราะว่าไม่แน่ใจว่าทั้งสองท่านเคยรับประทานกุ้งเครฟิชหรือยังรสชาติมันเหมือนกุ้งไหมหรือว่ารสชาติมันเป็นยังไงนะคะ
0: คุณผู้ชมแสดงความเห็นกันมานะคุณผู้ชมบอกว่าอร่อยนะกุ้งนี
1: ้
0: เคยกินก็มีเหมือนกัน
1: ค่ะคุณผู้ชมมาดูปลาหมอคางดำหน่อยค่ะเมื่อสักครู่มีคนถามใช่ไหมคะยังอยู่นะคะคุณผู้ชมปรากฏการปลาหมอคางดำในทะเลยังคงเกิดขึ้นต่อเนื่องค่ะล่าสุดเนี่ยค่ะคุณผู้ชมไตเรือไดหมึกไปพบปลาหมอคางดำกลางทะเลบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จุดที่พบเนี่ยมีน้ำลึกถึง12เมตรนะคะประมงจังหวัดคาดว่าอาจจะเกิดจากฝนตกหนักแล้วก็พัดพาปลาหมอคางดำไปที่ทะเลค่ะ
5: นี่นะครับนี่มาดูนี้เลยมานี่มาดูครับเกิดอะไรขึ้นกับระบบนิเวศแล้วครับนี่ดูนะครับตัวอะไรเซอร์ไพรส์โอ้ครับมาเป็ดมาเซอร์ไพรส์ไหมครับนี่คางดำตัวจริงๆตัวเป็นๆ
1: ไถเรือก็ใช้สวิงอะค่ะช้อนปลาหมอคังดำขึ้นมาหลังจากที่พบว่าพวกมันเนี่ยมันลอยตัวอยู่บนผิวน้ำนะคะตรงจุดส่องไฟของเรือไดหมึกกลางทะเลบางสะพานอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์คลิปนี้เนี่ยถูกบันทึกเอาไว้เมื่อเวลา2ทุ่มของคืนวันที่21มิถุนายนนะคะระหว่างที่ออกเรือไปตกหมึกจุดที่พบปลาหมอคังดำเนี่ยน้ำลึกสักประมาณ12เมตรใกล้กับแนวกันคลื่นท่าเรือน้ำลึกห่างจากชายฝั่งประมาณ500เมตรค่ะไตเรือคาดว่าปลาหมอคังดำอาจเคลื่อนตัวมาตามแนวคลื่นคอนกรีตก่อนที่จะมาถึงจุดที่พบแต่ว่าไม่น่าออกสู่ทะเลได้ไกลกว่านี้เพราะมีปลานักล่าอย่างปลาเก๋าแล้วก็ปลากระพงค่ะ
5: ไปเจอตอนช่วงประมาณ2ทุ่มครับปลาหมอคังดำเนี่ยมันเข้ามาเล่นที่ไฟแล้วผมก็ไปตกหมึกธรรมดาผมนี่แหละมันเข้ามาเล่นที่ไฟซึ่งมันก็ห่างจากฝั่งก็ค่อนข้างเยอะนะครับจากฝั่งตามที่เรือจอดตามเรือประมงจอดเนี่ยเพราะปกติมันก็อยู่ชายหาดของมันอยู่แล้วอยู่ตามในคลองอะไรอย่างเงี้ยแต่เนี้ยที่ผมไปเจอเนี่ยมันอยู่แนวกั้นคลื่นครับของท่าเรือน้ำลึกบางสะพานนะครับมันอยู่ตามแนวกั้นคลื่นเลยผมคิดว่ามันน่าจะออกไปมันเลาะสันเขื่อนแนวกั้นคลื่นออกไปมาก
1: ข้อมูลจากการสำรวจปลาหมอคังดำในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พบการแพร่กระจายในคลองชายฝั่ง8แห่งนะคะก็คือคลองหัวดอนคลองปากน้ำปานบุรีคลองเขาแดงคลองเกลียวคลองบางนางรมคลองวานปากคลองแม่รำพึงและก็คลองท่าเทียบเรือเทศบาลบางสะพานน้อยประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ระบุนะคะว่าปลาหมอคังดำที่พบบริเวณท่าเรือน้ำลึกบางสะพานอยู่กันเป็นฝูงค่ะประมาณ 7-10 ตัวจุดนี้แม้ว่าจะเป็นพื้นที่น้ำลึกนะคะแต่ว่าก็อยู่ไม่ไกลจากชายฝั่งคาดว่าอาจจะเกิดฝนตกหนักแล้วก็น้ำเนี่ยไหลลงสู่ทะเลจึงพัดพาปลาหมอคังดำมาด้วยเบื้องต้นศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลางลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติมพร้อมกับตรวจวัดคุณภาพน้ำเนื่องจากปลาหมอคังดำสามารถทนความเค็มได้สูงถึง40 ppt ขณะที่ค่าความเค็มของน้ำทะเลบางสะพานเนี่ยค่ะคุณผู้ชมอยู่ที่28-32 ppt นั่นหมายความว่ามันทนได้นะคะทำให้กังวลนะคะว่าปลาหมอคังดำอาจส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศทางทะเลโดยเฉพาะสัตว์น้ำวัยอ่อนในพื้นที่อะค่ะ
2: แน่นอนตอนนี้หลายคนก็กังวลนะคะว่าสุดท้ายถ้าเกิดเขาลงไปที่ทะเลได้จริงๆเนี่ยมันจะส่งผลกระทบยังไงและที่สำคัญก่อนหน้านี้เราเข้าใจว่าส่วนใหญ่ปลาหมอคังดำที่พบจะอยู่บริเวณน้ำกร่อยแต่เกิดฝนตกหรือว่าเกิดช่วงน้ำหลากทำให้กระแสน้ำเนี่ยเขาซัดเอาปลาหมอคังดำออกไปอยู่ในพื้นที่ทะเลแต่หลังจากนั้นส่วนใหญ่แล้วทางภาครัฐและนักวิชาการจะบอกว่าเขาทนอยู่กับความเค็มของน้ำทะเลไม่ได้ไม่สามารถที่จะออกลูกออกหลานออกมาได้เขาก็จะต้องพยายามว่ายกลับเข้ามาบริเวณน้ำกร่อยเพื่อที่จะมาใช้ชีวิตอยู่เข้ามาอยู่ที่น้ำจืดแล้วก็จุดต่างๆแต่คุณผู้ชมอย่าลืมว่าณวันนี้เอเลี่ยนสปีชีส์เขามีความอดทนแข็งแรงมากขนาดน้ำซึ่งเป็นแอ่งน้ำจากท่อระบายน้ำในกรุงเทพมหานครที่เราเห็นเป็นน้ำที่มีความดำความเหม็นแล้วก็เป็นน้ำเสียเขายังสามารถอยู่ได้สิ่งนี้อาจจะทำให้เรารู้สึกว่าเรานิ่งนอนใจกับปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ได้แล้วหลังจากนี้พอไปเจออยู่กลางทะเลแบบนี้น่าจะต้องมาคุมเข้มกันมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าบางสะพานก็ถือว่าเป็นจุดที่ชาวประมงเขาออกไปหาปลาไปทำมาหากินถ้าเจอปลาหมอคังดำเข้าไประบาดในลักษณะนี้อีกอาจจะทำว่าเป็นการซ้ำเติมกับคนที่กำลังทำมาหากินในพื้นที่ก็ได้ส่วนอีกหนึ่งเรื่องที่พาคุณผู้ชมมาพูดคุยกันเรื่องของปุ๋ยหลายคนบอกว่าตอนนี้สงครามในตะวันออกกลางเริ่มคลี่คลายแล้วเรื่องของปุ๋ยราคาน่าจะปรับลดลงได้แล้วหรือยังล่าสุดค่ะทางกระทรวงพาณิชย์และ3สมาคมปุ๋ยก็ประเมินแนวโน้มนะคะว่าน่าจะมีราคาปรับตัวลดลงแล้วค่ะหลังจากที่สถานการณ์ราคาปุ๋ยในตลาดโลกเริ่มคลี่คลายลงโดยในเดือนมิถุนายนก็มีการส่งออกสินค้าจากอ่าวเปอร์เซียผ่านช่องแคบฮอร์มุซได้แล้วด้วยนะคะขณะที่การสำรวจตลาดในประเทศไทยยังพบค่ะว่าราคาปุ๋ยในประเทศเราเนี่ยตอนนี้ยังไม่ปรับลดลงนะคะชาวสวนมะระในอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีรดน้ำใส่ปุ๋ยเพื่อดูแลผลผลิตค่ะโดยเกษตรกรคนนี้บอกว่าราคาปัจจัยด้านการผลิตโดยเฉพาะปุ๋ยเคมียังแพงอยู่ค่ะโดยเฉพาะแม่ปุ๋ยอยู่ในกระสอบราคากระสอบละ 1,800 บาท ส่วนปุ๋ยสูตรอื่นค่ะอย่างเช่น16 16 16เนี่ยก็ยังไม่ลดราคาเหมือนกันแต่ละร้านเนี่ยก็ตั้งราคาไม่เท่ากันอีกด้วยนะคะก็เลยอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยหน่อยมาดูให้ราคามันถูกลงกว่านี้อีกสักนิดหลังจากที่ราคาพลังงานก็มีแนวโน้มคลี่คลายลงไปแล้ว
6: ณตอนนี้

0: แล้วก็ขึ้นมาเป็น 1,400 แล้วก็มันลงมาหน่อยแล้ว 1,400-1,500 แม้แต่ปุ๋ยไอ้4600ยังขึ้นเลยขึ้นน่าดูขึ้นแพง
1: 4600ถือว่าแพงมาก
0: แพงบอกแพงขาดตลาดเลยอ่ะแพงนี่ก็ใช้แต่ว่านานๆจะใช้สักทีนึงใช้ตอนเล็กใช้ตอนเฉพาะตอนเล็กตอนโตเราไม่ใช้มันเป็น4600นั่นไง
1: ก็ถือว่ายังไปได้ประคองแหละ
0: คือประคองนะตอนนี้คือประคองก็อยากให้รัฐบาลช่วยให้มันเรื่องปุ๋ยกับเรื่องน้ำยาเนี่ยควบคุมหน่อยแล้วก็น้ำมันอย่างหนึ่งน้ำมันเนี่ยต้องใช้บินซินหรือไอ้91เพราะต้องลดน้ำอยู่เรื่อย
2: ๆทีนี้พอถามว่าเอาแล้วทำไมราคาปุ๋ยเนี่ยไม่สามารถที่จะลดราคาลงได้ทั้งที่สถานการณ์ก็เริ่มคลี่คลายไปแล้วนะคะตัวของผู้ประกอบการร้านจำหน่ายปุ๋ยในอำเภอบางบัวทองเขาก็อธิบายค่ะว่าสาเหตุที่ยังไม่สามารถปรับราคาขายลงได้ก็เพราะว่ามีสต็อกเก่าก็คือสต็อกที่ช่วงราคาปุ๋ยราคาแพงเนี่ยยังอยู่ในสต็อกของเขาอยู่ส่วนแม่ปุ๋ยยูเรียสูตร4600ราคาก็ยังไม่ลดราคาเช่นเดียวกันนะคะแล้วร้านก็ไม่ได้สต็อกสินค้าจะเน้นแต่สูตร16เป็นหลักโดยราคาขายอยู่ที่ 1,500 บาทต่อกระสอบขณะที่ต้นทุนอยู่ที่ 1,350 บาทในอนาคตถ้าต้นทุนถูกลงแล้วก็จะยอมปรับลดราคาลงตามสถานการณ์ค่ะ
3: เพราะว่ายูเรียเนี่ยตั้งแต่มีสงครามครั้งแรกเลยยังไม่ได้ลงเลยราคาจากเดิมดั้งเดิมเลยอ่ะ700กว่าบาท800ปัจจุบันนะตอนนี้ถ้าซื้อทุนต่อตันเนี่ยยังตกอยู่ที่กระสอบละ1,500-1,550มันขึ้นมา 100% นะชาวสวนชาวไร่แย
1: ่ก็เลยไม่รับมา
3: ไม่ได้รับเลย
1: เพราะว่าปกติไม่รับมาแล้วมันต้องขายประมาณเท่าไหร่1,800
3: จะต้องขายประมาณสมมติทุน1,550ถ้าเรา1บวก100ก็1,650แต่บางร้านที่เล็กกว่าเราอ่ะเขาก็ต้องไปอัพราคาอีกใช่มั้ยคะอย่างเรายังซื้อจำนวน5ตัน3ตัน10ตันอะไรอย่างนี้
2: บางร้านบอกว่ายังลดไม่ได้เพราะว่าของในสต็อกเก่าที่ซื้อมาต้นทุนแพงเนี่ยยังอยู่ในสต็อกก็เลยต้องขายราคาสูงนะคะแต่ว่าที่โคราชค่ะที่ร้านจำหน่ายปุ๋ยและอาหารสัตว์แห่งหนึ่งในบริเวณบ้านวังหินถนนสายพิมายชุมพวงตำบลในเมืองอำเภอพิมายเนี่ยก็บอกว่าร้านตอนนี้ทยอยปรับลดราคาลงมาแล้วนะคะซึ่งนายธนกฤตศรีอำนาจผู้จัดการร้านบอกว่าราคาปุ๋ยเคมีมีการปรับราคาลงอย่างต่อเนื่องค่ะตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วถ้ามาดูเนี่ยเขาบอกว่าราคาปรับลดลงประมาณวันละ5บาทถ้าราคาปุ๋ยลดลงจริงตามนโยบายเนี่ยก็น่าจะช่วยกระตุ้นให้เกษตรกรกลับมาซื้อปุ๋ยมากขึ้นนะคะเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาราคาแพงก็เลยทำให้การขายก็ชะลอตัวไปด้วย
4: จากอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยนะครับปรับลงวันละประมาณ5บาทอะไรอย่างนี้นะครับมันก็เลยถามว่าเกษตรกรพอใจไหมก็ยังอยู่ในส่วนที่ยังสูงอยู่นะครับเพราะว่ามันอยู่1,300ซึ่งปกติมันไม่เคยมาถึงนี่นะครับตอนนี้ก็อยู่ประมาณ1,300ครับ1,300ขึ้นลงต้องรอไปอีกประมาณสิ้นเดือนเพราะว่าสิ้นเดือนอาจจะมีปรับลงอีกนะครับก็ประมาณนี
5: ้ช่วงที่ปุ๋ยราคาแพงการขายเป็นไงครับ
4: ช่วงที่ปุ๋ยราคาแพงก็เงียบมากเพราะว่าเกษตรกรก็ไม่มีเงินจะซื้อกันนะ
5: ครับผม
4: ครับมาประมาณนั้นนะครับ
5: ครับปุ๋ยทุกยี่ห้อทุกอะไรก็ขึ้นหมดใช่ไหมครับ
4: จริงๆมันปรับขึ้นด้วยยูเรียนะครับพอยูเรียเป็นตัวกำหนดราคาของปุ๋ยนะครับพอนี่ยูเรียขาดปุ๊บปุ๋ยสูตรทั่วไปก็ขึ้นตามกันหมด
2: ส่วนใหญ่พูดตรงกันอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยดูแลหน่อยนะคะแล้วอย่างกระทรวงที่เกี่ยวข้องเขาจะกำกับยังไงกระทรวงพาณิชย์กับ3สมาคมปุ๋ยค่ะก็เลยมีการประชุมติดตามสถานการณ์ปุ๋ยเคมีนะคะมีนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานยืนยันค่ะว่าตอนนี้เนี่ยปริมาณปุ๋ยมีเพียงพอกับความต้องการหลังจากที่เพิ่มความเข้มงวดติดตามตรวจสอบการจำหน่ายควบคู่กับมาตรการปุ๋ยธงเขียวส่วนการเจรจานำปุ๋ยเคมีนำเข้ามาโดยเฉพาะปุ๋ยยูเรียจากจีนและรัสเซียเนี่ยค่ะตอนนี้ต้องดำเนินการต่อเนื่องนะคะถึงแม้ว่าอิหร่านเนี่ยจะกลับมาเปิดช่องแคบฮอร์มุสแล้วก็ตามนายกสมาคมค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทยก็ระบุว่าแม้อิหร่านจะมาเปิดช่องแคบฮอร์มุสแล้วนะคะแต่ว่าไม่กระทบกับการนำเข้าปุ๋ยจากตะวันออกกลางแน่นอนหลังจากกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงการต่างประเทศเจรจาให้อิหร่านช่วยยกเว้นการเก็บ ค่าผ่านทางและเปิดเส้นทางเรือขนส่งสินค้ามายัง

0: ประเทศไทย
1: วันนี้จริงๆที่เราบอกว่าซัพพลายเนี่ยพอเนี่ยนะครับและจริงๆก็พอแต่เรากลัวที่สุดก็คือคนเอาไปเอาไปหาประโยชน์นะครับไปซื้อก่อนล่วงหน้าแล้วไปเก็บเอาไว้ทำแบบเดียวกับน้ำมันปัญหาก็จะเกิดขึ้นกับเรื่องเกิดช็อตเตจขึ้นมาซึ่งตอนนี้เราไม่พยายามที่จะบอกจำนวนสต็อกแต่จริงๆเรามีสื่อเสมอเพราะจะซัพพลายเพราะว่าเราเป็นห่วงมากเลยนะครับกลุ่มหนึ่งของบุคคลเหล่านี้นำไปแล้วก็ไปเอาไปเพิ่มไปเพิ่มราคา
0: และทีนี้แนวโน้มเรื่องของปุ๋ยราคาปุ๋ยจะเป็นยังไงนะคะมีข้อมูลจากนายเทพวิทย์เตียวสุรัตกุลค่ะที่ปรึกษาสมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทยบอกว่าสถานการณ์ราคาปุ๋ยตอนนี้เนี่ยผ่านจุดสูงสุดมาแล้วนะคะแล้วก็มีแนวโน้มปรับลดลงต่อเนื่องหลังจากที่ปุ๋ยล็อตใหม่ออกจากอ่าวเปอร์เซียแล้วก็ตอนนี้อยู่ระหว่างการขนส่งเข้ามายังประเทศไทยตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาก็จะทำให้ราคาปุ๋ยค่อยๆปรับลดลงแล้วกรมการค้าภายในก็รายงานนะคะว่าราคาปุ๋ยยูเรียในประเทศปรับขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ60ตอนนี้ฟอสเฟตเพิ่มขึ้นนะคะร้อยละ20และโพแทสเซียมก็อยู่ที่ร้อยละ 0.2 หลังจากที่มีการปิดช่องแคบฮอร์โมนค่ะ
2: คุณผู้ชมที่เปิดวันใหม่ไทย PBS ไว้แล้วกำลังทำกับข้าวอาบน้ำเตรียมไปทำงานเช้าวันนี้มาดูหน้าจอกันก่อนครับคุณผู้ชมเพราะว่าข่าวนี้อยากให้คุณผู้ชมดูแล้วก็ช่วยแสดงความเห็นกันมาหน่อยว่าคิดยังไงเวลาเราขับรถไปตามถนนมีหลักกิโลเมตรแล้วมันก็จะมีเสาหลักนำทางที่เป็นสีขาวดำใช่ไหมครับอยู่ริมทางเรียงไปนะครับคุณผู้ชมคิดว่ามันทำมาจากวัสดุอะไรบางคนอาจจะบอกว่าทำมาจากปูนบางคนอาจจะบอกว่าบางพื้นที่ใช้ยางแต่คุณผู้ชมครับมันมีกรณีที่จังหวัดมหาสารคามมีคนขับรถไปเจอครับเป็นเสาหลักนำทางนี่แหละครับมันชำรุดพอเห็นข้างในปุ๊บเอ๊ะใช่หรือเปล่าเนี่ยคุ้นๆเหลือเกิน
3: อันนี้สอบถามผู้รู้นะครับว่ามันคือการประหยัดงบประมาณหรือว่าลดต้นทุนการผลิตครับเนี่ยผมเสากิโลนี่เสากิโลนี่มันเป็นแบบนี้เหรอผมเพิ่งเห็นเพิ่งรู้นะเนี่ยปกติมัน
4: ไม่เคยเห็น
0: คือบางคนเนี่ยเขาก็บอกว่าปกติข้างในต้องเป็นอะไ
2: ร
0: เป็นปูนทั้งหมดหรือเปล่าหรือถ้าเราเคยเห็นส่วนใหญ่จะเป็นเหล็ก
2: ครับ
0: เป็นเหล็กเส้นใช่ไหมคะ
4: แต่ครั้งเนี้ยเป็นแท่ง
0: ๆเขาเห็นเป็นท่อเป็นเหมือนท่อ PVC
2: นะก็เหมือนอยู่นะเหมือนท่อ PVC เลยแหละ
4: ไม่ได้เหมือนธรรมดามันใช่หรือเปล่า
0: ใช่แหละ
4: มันใช่เลย
2: หรือมันเป็นระบบการส่งน้ำอะไรหรือไม่น่าใช่หรือเปล่าคุณผู้ชมคือนี่เป็นสภาพของเสาหลักนำทางนะครับบริเวณริมถนนสาย1ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามครับก็มีสภาพแตกหักพังเสียหายนะครับแต่สิ่งที่อยู่ด้านในมันไม่ใช่เหล็กเส้นหรือว่าโครงสร้างคอนกรีตตามที่หลายคนอาจจะเข้าใจนะครับแต่มันเป็นท่อ PVC สีฟ้าที่อยู่ด้านในคือทางเจ้าของคลิปเนี่ยที่ใช้ชื่อว่าเสิร์ชชอบฟังเพลงเขาถ่ายแล้วก็นำมาแชร์ในโซเชียลนะครับจนถูกตั้งคำถามว่าเอ๊ะอันนี้มันคือมาตรฐานในการก่อสร้างและวิธีการทำงานที่ถูกต้องหรือเปล่าหรือจริงๆมันอาจจะเป็นแบบนี้แหละแต่เราต่างหากที่เข้าใจไปเองว่าข้างในมันต้องเป็นเหล็กเส้นหรือเปล่านะครับมีหลายคนเข้ามาแสดงความเห็นครับบ้างก็บอกว่าเป็นการลดสเปคเพื่อประหยัดงบประมาณหรือเป็นการก่อสร้างที่ไม่ได้มาตรฐานหรือไม่ตั้งข้อสังเกตกันไปแบบนั้นบางคนก็เข้าใจว่ามันเป็นการออกแบบระบบเซฟตี้ที่มันจะช่วยลดความรุนแรงได
0: ้
2: ถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมา
4: อ๋อหมายถึงว่าลดความสูญเสียเวลามีอะไรไปชนอะไรอย่างง
2: ี้อะไรแบบนั้นเป็นการตั้งข้อสังเกตนะครับบ้างก็โต้แย้งกันดุเดือดทีเดียวนะครับในคอมเมนต์แล้วถามว่าทำไมไม่ทำเป็นแบบยางไปเลยนะครับทำให้มีชาวเน็ตบางส่วนเข้ามาตอบว่าก็วัสดุที่เห็นอยู่ก็ยางไห
0: ม
2: แต่บางส่วนบอกว่าไม่ใช่ดูดีๆนี่มันคือพลาสติกไม่ใช่ยางเถียงกันเรื่องนี้ต่อ
0: คือกลายเป็นว่าเถียงกันว่าไอ้ที่เห็นนะคืออะไ
2: ร
0: เราเถียงกันเองด้วยนะนี่ปูนหรือเปล่าอันนั้นยางหรือเปล่าไม่รู้หรอว่านี่คือยางคือดิฉันเข้าไปอ่านคอมเมนต์นะดิฉันก็รู้สึกว่าชาวเน็ตเขาก็เข้ามาช่วยกันแก้ปัญหาแหละว่าสิ่งที่เราสงสัยคืออะไรแต่ปัญหาคือไม่มีผู้รู้มาตอบบางคนก็มีบอกเหมือนกันว่าเดี๋ยวรอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขามาตอบไหมว่าต

0: ลงนี่มันเป็นยางหรือไอ้ท่อเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีหรือเปล่าจำเป็นที่จะต้องใช้ท่อหรือประหยัดงบประมาณเพื่อไม่ให้ใช้ยางหรือว่าปูนเยอะหรือเปล
1: ่
0: า
1: แต่ว่าเมื่อสักครู่เห็นในคอมเมนต์คุณผู้ชมแวบๆบอกว่าท่อ PVC เนี่ยมันแพงกว่าปูนอีกนะ
0: ใช
2: ่อันนี้ก็น่าสังเกตเหมือนกันหรือมันอาจจะเป็นสเปคอยู่แล้วที่จะต้องทำแบบนี
0: ้
2: เพื่อเหตุผลอะไรบางอย่างดังนั้นมาฟังคำชี้แจงจากหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องนี้ก็คือกรมทางหลวงนะครับกรมทางหลวงออกมาชี้แจงแล้วครับเป็นการชี้แจงผ่านเอกสารนะครับโดยทางแขวงทางหลวงมหาสารคามได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบและพบว่าจุดที่ปรากฏอยู่ในคลิปอยู่บนทางหลวงหมายเลข291ทางเลี่ยงเมืองมหาสารคามโดยเป็นหลักนำทางยางพาราหรือว่ารับเบอร์ไกด์โพสต์อันนี้เฉลยแล้วนะ
0: ค่ะ
2: เป็นยางพาราครับ
0: ไม่ต้องเถียงกันอีกต่อไป
2: เป็นยางพาราครับมันชำรุดแล้วก็เสียหายจากการเสื่อมสภาพของวัสดุตามอายุการใช้งานของยางพาราโดยทั่วไปแล้วหลักนำทางหรือว่าไกด์โพสต์ที่ติดตั้งริมทางหลวงมันจะช่วยนำสายตาผู้ขับขี่ให้มองเห็นแนวถนนได้ชัดเจนโดยเฉพาะในช่วงกลางคืนหรือว่าช่วงที่ทัศนวิสัยไม่ดีซึ่งจะติดแถบสะท้อนแสงหรือว่าทาสีไว้เพื่อให้ตัดกับทัศนวิสัยรอบข้างลดการเกิดอุบัติเหตุครับส่วนประเด็นที่หลายคนอยากรู้ก็คือวัสดุแกนกลางภายในที่มองว่าเอ๊ะมันคือท่อ PVC หรือเปล่าวัสดุแกนกลางภายในเป็นส่วนหนึ่งของงานติดตั้งที่ต้องการความคงรูปและเพิ่มความสะดวกในขั้นตอนการติดตั้งโดยรูปแบบนั้นสอดคล้องกับหลักความปลอดภัยและไม่เป็นวัตถุอันตรายข้างทางครับนี่คือคำชี้แจงจากกรมทางหลวงสำหรับหลักนำทางที่ชำรุดนี้ทางแขวงทางหลวงมหาสารคามก็ได้ดำเนินการเปลี่ยนทดแทนเรียบร้อยแล้วพร้อมทั้งมอบหมายทางหมวดทางหลวงในสังกัดไปตรวจสอบหลักนำทางและอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยในพื้นที่ความรับผิดชอบอย่างต่อเนื่องหากพบความชำรุดหรือเสียหายก็จะมีการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนทดแทนโดยทันทีนะครับนี่เป็นการชี้แจงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคุณผู้ชมคอมเมนต์กันมาเยอะมากเลยนะฮะโอ้โหหลายคนก็ตั้งข้อสังเกตอะไรต่างๆแต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมพิมพ์5555มานี่ผมก็ไม่แน่ใจว่าคุณผู้ชมหมายถึงอะไรแต่ว่าความเห็นนี้มากันเยอะมาก
1: ค่ะจริงๆกระทรวงคมนาคมโดยกรมทางหลวงเนี่ยเขาก็นำยางพาราไปเป็นส่วนผสมในเครื่องป้องกันความปลอดภัยบนท้องถนนค่อนข้างจะเยอะนะคุณผู้ชมก็มีแบริเออร์ด้วยแบริเออร์ที่เป็นกั้นถนนนะคะบางจุดเนี่ยเขาก็เอายางพาราเนี่ยไปใช้เหมือนกันอาจจะมีอีกหลายๆอย่างที่ใช้อยู่บนท้องถนนเป็นส่วนผสมของยางพาราซึ่งกรมทางหลวงเนี่ยอาจจะมาอธิบายได้ไหม
0: ค่ะ
1: เวลาคุณผู้ชมไปเห็นตามท้องถนนเนี่ยก็จะได้เข้าใจว่าอ๋อนี่แหละมันคือทำมาจากยางพาราม
0: ีคุณผู้ชมบอกว่าแถวบ้านเสายางเสานำทางหลักก็เป็นแบบนี้ข้างในกรงกรวงบางทีก็ไม่ตันแล้วบางทีก็ใช้ไม้อัดบางที่ดิฉันก็เห็นที่มีประเด็นก็พอหักหรือว่าเสียหายออกมาเนี่ยข้างในเนี่ยเขาเห็นเป็นไม้อัดซึ่งก็เลยคาดว่าอาจจะเป็นวิธีของแต่ละพื้นที่ที่จะนำอะไรมาเป็นจุดยึดอยู่ข้างใน
1: ให้คงรูป
0: และสามารถที่จะลดความเสียหายกรณีที่เกิดอุบัติเหตุพุ่งเข้าไปชนที่หลักนำทางเพราะหากเป็นเหล็ก มันอาจจะทำให้เกิดความสูญเสียกับตัวรถหรือว่าอุบัติเหตุอาจจะรุนแรงขึ้นหรือเปล่า อันนี้ไม่ทราบอย่างที่คุณเจนบอกว่าถ้ากรมทางหลวงออกมาอธิบายว่าการใช้ท่อ PVC มันช่วยลดผลกระทบเรื่องของอุบัติเหตุได้มากน้อยขนาดไหนอาจจะทำให้ประชาชนเกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้นแล้วไม่มองหน่วยงานรัฐไปทางลบพอเห็นแบบนี้เอ๊ะเว้นข้างในไว้ทำไม
1: ค่ะข้อดีของมันเนี่ยคุณผู้ชมคุณปวีณาคุณเชิดสารนอกจากที่เขาจะออกมาอธิบายว่าแต่ละจุดเขาใช้ยางพาราและถ้าหากว่าออกมาบอกได้ว่าใช้ยางพาราของเกษตรกรในบ้านเรามากน้อยขนาดไหนเนี่ยก็จะยิ่งส่งผลดีต่อทางกรมทางหลวงนะจะได้รู้ว่าอ๋อกรมทางหลวงเนี่ยก็ช่วยดูดซับยางพาราที่บางช่วงเวลาเนี่ยมันเกินแล้วก็ทำให้เกษตรกรได้รับผลกระทบจากราคาที่ตกต่ำด้วยไหม
2: หลายคนก็บอกว่าพอเป็นยางพาราแล้วก็เข้าใจได้แต่ที่ยังติดใจก็วัสดุภายในแหละนะว่าถ้าเกิดว่าเป็นสเปคก็ต้องชี้แจงแล้วก็จะได้ทำความเข้าใจกัน
1: ค่ะ คุณผู้ชมไปพื้นที่ชายแดนกันหน่อยค่ะเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินจังหวัดสระแก้วค่ะเข้าไปสำรวจแล้วก็ปักหมุดหลักเขตที่ดินบ้านหนองจานหลังจากที่ถูกกัมพูชายึดครองมานานกว่า40ปีนะคะส่วนสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาที่บ้านหนองจานพบความเคลื่อนไหวของกำลังทหารกัมพูชามาประชิดแนวรั้วลวดหนามในระยะ20เมตรค่ะทหารกัมพูชานำรถแบ็คโฮและเครื่องจักรหนักเข้าดำเนินการขุดคูสนามแล้วก็ก่อสร้างแนวป้องกันลักษณะคล้ายกับบังเกอร์นะคะประชิดแนวชายแดนไทยบริเวณบ้านหนองจานอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วบางจุดอยู่ห่างจากรั้วลวดหนามของฝั่งไทยไม่ถึง20เมตรนะคะคุณผู้ชมดูสิคะจากการติดตามสถานการณ์ในพื้นที่พบนะคะว่าการก่อสร้างดังกล่าวไม่ได้เป็นเพียงการขุดหลุมหรือว่าจัดทำกำบังชั่วคราวแต่ว่าเป็นการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องตลอดแนวพื้นที่ชายแดนบ้านหนองจานโดยมีการใช้รถแบ็คโฮรถตักแล้วก็เครื่องจักรหนักเข้าปรับพื้นที่ขุดคูสนามแล้วก็สร้างแนวป้องกันซึ่งสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนจากฝั่งไทยค่ะความเคลื่อนไหวครั้งล่าสุดของฝ่ายกัมพูชาเกิดขึ้นหลังจากที่สมเด็จฮุนเซนประธานวุฒิสภากัมพูชาออกมาแสดงจุดยืนเกี่ยวกับพื้นที่ชายแดนแล้วก็กล่าวถึงพื้นที่หนองจานและหนองย่าแก้วจนทำให้การนำเครื่องจักรหนักเนี่ยค่ะเข้ามาขุดแล้วก็สร้างบังเกอร์ครั้งนี้ถูกจับตามองเป็นพิเศษจากทั้งฝ่ายความมั่นคงแล้วก็ชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่โดยชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณชายแดนยอมรับนะคะว่าเริ่มรู้สึกวิตกกังวลต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนื่องจากลักษณะการก่อสร้างแนวป้องกันของฝ่ายกัมพูชาครั้งนี้แตกต่างจากที่ผ่านมาเพราะว่าเป็นการขยับเข้ามาใกล้แนวชายแดนมากขึ้นแล้วก็ดำเนินการต่อเนื่องตลอดแนวพื้นที่ค่ะขณะเดียวกันเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินสระแก้วสาขาอรัญญประเทศฝ่ายปกครองแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการเดินสำรวจแล้วก็ปักหมุดหลักเขตที่ดินพื้นที่บ้านหนองจานหมู่ที่3ตำบลโนนหมากมุ่นอำเภอโคกสูงหลังจากที่เสียสิทธิ์แล้วก็ถูกกัมพูชายึดครองพื้นที่มานานกว่า40ปีซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้นะคะมีทหารจากกองกำลังบูรพาเข้าไปดูแลความปลอดภัยให้ด้วยค่ะเจ้าของที่ดินสค.1เนื้อที่30ไร่จากจำนวนที่ดินทั้งหมดเกือบ70ไร่ครอบครัวนี้นะคะลงพื้นที่ไปแล้วก็เป็นหนึ่งในเจ้าของที่ดิน7รายกลุ่มแรกที่มีการรังวัดโฉนดบ้านหนองจานก็บอกนะคะว่าดีใจที่ได้เริ่มรังวัดที่ดินแล้วแล้วก็จะได้ที่ดินเนี่ยกลับคืนมาเพื่อทำการเกษตรต่อไปค่ะ
3: ที่เราจะได้ที่เรากลับมาคืนนะจะได้ทำเกษตรตั้งก็ดีใจ
4: แล้วมันนานยังที่เราไม่ได้
3: ที่นาก็ตั้งแต่นู่นเนี่ยเขมรมันอพยพเต็มที่ค่ายยูเอ็นอยู่เนี่ย
4: ครับ
3: ป้าก็อพยพไป
4: ครับนานยัง
3: นานแล้ว50ปีแล้ว
4: 50ปีแล้ววันนี้ได้เริ่มสู่กระบวนการแบบจริงจังในการเอาปักหมุดปักเขตโฉนด
3: ดีใจค่ะ
4: ดีใจเนาะ
3: ดีใจ
4: ได้บอกญาติพี่น้องหรือใคร
3: มาทุกญาติลูกหลานมาก็ช่วยกันทุกคนมันเดินดูที่เรา
4: แล้วพ่อแม่นี้ได้จุดธูปบอกอะไรบอกท่านว่าไง
3: บอกว่าได้มาแล้วนะ50ปีลูกหลานได้มาเหยียบพื้นที่ได้มาทำกินแล้วได้คืนมาแล้ว
1: ส่วนทางด้านนายเฉลิมชัยแสงประชุมนายช่างรังวัดอาวุโสสำนักงานที่ดินจังหวัดสระแก้วสาขาอรัญญประเทศก็บอกนะคะว่าทางสำนักงานที่ดินจะดำเนินการรังวัดตามหลักฐานที่ยื่นขอกรณีที่ไม่มีหลักฐานก็ขอให้ไปดำเนินการติดต่อที่สำนักงานที่ดินนะคะเพื่อไปค้นข้อมูลเดิมแล้วก็ยื่นขอให้มีการรังวัดตามขั้นตอนหลังจากนี้เมื่อนำข้อมูลไปลงแผนที่เป็นรูปแปลงแล้วเนี่ยค่ะก็จะมีการลงพื้นที่กันอีกครั้งเพื่อให้ทุกรายได้มีการตรวจสอบร่วมกันแล้วก็ดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อออกโฉนดต่อไปนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าหลายคนบอกว่าไม่เคยลงพื้นที่ไปเลย40ปีมาแล้วดังนั้นก็ไม่รู้นะคะว่าตรงไหนเนี่ยเป็นที่ดินของตัวเองก็มีความจำเป็นจะต้องไปรังวัดแล้วก็จัดสรรกันนะคะคุณผู้ชมทีนี้ผู้สื่อข่าวเนี่ยรายงานเพิ่มเติมว่าช่วงสายของเมื่อวานนี้เนี่ยค่ะเจรัตค่ะคุณผู้ชมนี่เจรัตหรือว่านางทองรัตกันหาคนนี้นี่เขาเป็นอดีตเมียของกำนันลีเป็นผู้ที่ถูกกล่าวขานในพื้นที่นะบอกว่าเป็นผู้มีอิทธิพลชาวกัมพูชาในพื้นที่บ้านหนองจานในอดีตก็เข้ามาพื้นที่3ครั้งโดยทำท่าทำทีมานี่เก็บอะไรก็ไม่รู้คุณผู้ชมตามรายงานบอกว่ามาเก็บผักบุ้งเก็บผักบุ้งบริเวณนาตรงนั้นแล้วก็ เก็บตรงพื้นที่บ้านที่ถูกรื้อออกไปใกล้กับศาลพระภูมิเก็บอยู่อย่างเงี้ยคุณผู้ชมแล้วก็กลับออกไปด้วยรถจักรยานยนต์พ่วงข้างโดยไม่ได้มีการกระทบกระทั่งหรือว่าขัดขวางชาวบ้านหรือเขาจะมาเก็บจริง
0: ๆพอดีไงจังหวะพอดีก็คือมีการเข้าไปเคลียร์พื้นที่ลงพื้นที่ไปทำรังวัดเขาก็เลยอยากกินผักบุ้ง
1: ค่ะ
0: พอดีแต
1: ่
0: ก็ดีที่ไม่มีการกระทบกระทั่งหรือว่าการปะทะมีปากเสียงอะไรเกิดขึ้นก็ถือว่าเรายังสามารถควบคุมสถานการณ์ในพื้นที่ได้
2: ครับ
1: ค่ะ
0: คุณผู้ชมมาดูความคืบหน้ากรณีของน้องเนมถ้าจำกันได้

0: ถ้าจำกันได้คลิปนี้เนี่ยแหละค่ะที่ทางคุณครูเจี๊ยบครูประจำชั้นป.1โรงเรียนชุมชนวัดบางขันเขาโพสต์ช่วงที่ลงพื้นที่ไปเยี่ยมบ้านนักเรียนแล้วก็ไปพบว่าน้องเนมซึ่งเป็นนักเรียนของคุณครูเจี๊ยบเนี่ยอาศัยอยู่แบบนี้ค่ะอยู่กับคุณปู่คุณย่าใช้ทางซึ่งเป็นสะพานต่างระดับบางขันคลองหลวงเนี่ยเป็นหลังคาบังแดดบังฝนส่วนผนังบ้านกำแพงบ้านก็ใช้ป้ายไวนิลโฆษณาเก่าๆเนี่ยแหละค่ะมากั้นเป็นผนังไม่มีไฟฟ้าไม่มีน้ำประปาใช้หลังจากที่สื่อทั้งโซเชียลแล้วก็สื่อหลักช่วยกันบอกข้อมูลครั้งนี้นะคะก็ทำให้หน่วยงานต่างๆทยอยลงพื้นที่ไปแล้วและล่าสุดนายเอกวิทย์มีเพียรผู้ราชการจังหวัดปทุมธานีพร้อมด้วยพลตำรวจโทคำรณวิทย์ทูปกระจ่างนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปค่ะไปดูข้อเท็จจริงว่าจริงๆแล้วเนี่ยปัญหามันเกิดจากอะไรผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานียอมรับนะคะว่าจากนี้ต้องมาพูดคุยกันว่าจะช่วยเหลือน้องเนมและครอบครัวยังไงให้เป็นรูปธรรมวางแผนร่วมกันกับหลายๆหน่วยงานเพื่อที่จะดูแลครอบครัวในระยะยาวซึ่งการช่วยเหลือเบื้องต้นเนี่ยค่ะให้เจ้าหน้าที่จิตอาสาเข้าไปช่วยทำความสะอาดห้องเช่าของคุณพ่อคือถ้าจำกันได้พ่อของน้องเนมเนี่ยเขาป่วยเป็นโรคปอดทะลุไม่สามารถที่จะประกอบอาชีพได้ก็เลยต้องอาศัยอยู่ในห้องเช่ากับพี่สาวของน้องเนมอีก2คนซึ่งห้องเช่านั้นเป็นเพียงห้องเล็กๆ1ห้องเท่านั้นทีนี้ทางผู้ว่าก็เลยให้จิตอาสาเนี่ยค่ะเข้าไปช่วยทำความสะอาดห้องเช่าให้แล้วก็แบ่งพื้นที่ให้เด็กๆทั้ง3คนก็คือพี่สาว2คนและน้องเนมเดิมที่อยู่ที่ใต้สะพานต่างระดับก็ให้กลับไปอยู่ในห้องเช่ากับพี่สาวอีก2คนจะไปแบ่งพื้นที่ให้ทั้ง3คนสามารถพักอาศัยได้เป็นการชั่วคราวก่อนเพราะว่าจุดนี้ที่เป็นห้องเช่าเนี่ยอยู่ใกล้กับโรงเรียนทำให้การเดินทางไปโรงเรียนค่อนข้างที่จะสะดวกส่วนระยะยาวเดี๋ยวเขาจะคุยกันอีกทีค่ะว่าจะหาสถานที่ให้ครอบครัวของน้องเนมเนี่ยไปพักอาศัยแต่ต้องมีการประชุมวางแผนกันก่อนร่วมกับทางเทศบาลเมืองนะคะว่าจะไปอยู่ได้ในจุดไหนบ้างแล้วก็จะสามารถสนับสนุนอะไรกันได้บ้างในขณะเดียวกันเรื่องของการเรียนของน้องเนมตอนนี้ได้รับทุนการศึกษาแล้วนะคะโรงเรียนบางขันเขาช่วยเหลือมอบทุนการศึกษาไม่เฉพาะกับน้องเนมเท่านั้นมอบให้กับพี่อีก2คนด้วยรวมเป็น3คนทางโรงเรียนกำหนดมอบทุนยากจนให้กับน้องแล้วก็พี่สาวอีก2คนหลังจากนี้จะมีการดำเนินการในการพิจารณาเอกสารแล้วโรงเรียนจะดูการมอบทุนต่างๆเพิ่มเติมไปอีกด้วยค่ะ
1: 6นาฬิกา5นาทีกับรายการวันใหม่ไทย PBS นะครับช่วงนี้มาอัปเดตสภาพอากาศเช้าวันนี้กันหน่อยนะครับว่าเป็นอย่างไรโดยภาพรวมทั่วประเทศไทยนะครับก็อุณหภูมิจะยังร้อนอยู่นะครับคุณผู้ชมแต่ถ้าไปดูเรื่องของฝนลดลงอย่างชัดเจนทุกภาคฝนมากสุดอยู่ที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันประมาณร้อยละ40ของพื้นที่อัปเดตรายภาคกันเลยนะครับเริ่มกันที่พื้นที่ภาคเหนือนะครับภาคเหนือวันนี้ฝนไม่เยอะครับอยู่ที่ประมาณร้อยละ20-30ของพื้นที่เท่านั้นเองจะเป็นลักษณะของฝนฟ้าคะนองนะครับอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ22องศาเซลเซียสอยู่ที่จังหวัดเชียงรายครับสูงสุด38องศาเซลเซียสในช่วงกลางวันก็ค่อนข้างร้อนทีเดียวนะครับขยับมาดูพื้นที่ภาคอีสานกันบ้างครับภาคอีสานวันนี้ฝนก็ไม่เยอะครับประมาณร้อยละ20ของพื้นที่จะเป็นลักษณะของฝนฟ้าคะนองครับอุณหภูมิต่ำสุด23องศาเซลเซียสและสูงสุดอยู่ที่37องศาเซลเซียสเช่นที่อุบลราชธานีนะครับมาดูในพื้นที่ภาคกลางนะครับภาคกลางวันนี้ฝนเท่าๆกับพื้นที่ภาคอีสานเลยครับประมาณร้อยละ20ของพื้นที่ครับอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ24องศาเซลเซียสสูงสุดอยู่ที่38องศาเซลเซียสที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับส่วนในพื้นที่ภาคตะวันออกวันนี้จะมีฝนฟ้าคะนองประมาณร้อยละ30ของพื้นที่ครับอุณหภูมิต่ำสุด25องศาเซลเซียสสูงสุด37องศาเซลเซียสครับขยับลงใต้ไปดูพื้นที่ภาคใต้กันบ้างนะครับสำหรับภาคใต้ในวันนี้ถ้าเป็นฝั่งอ่าวไทยจะมีฝนฟ้าคะนองประมาณร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 23-37 องศาเซลเซียสนะครับสูงสุดเนี่ย37ครับส่วนภาคใต้ฝั่งอันดามันจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด23องศาเซลเซียสสูงสุด34องศาเซลเซียส คลื่นในฝั่งอันดามันจะสูงประมาณ 1-2

0: เมตรนะครับส่วนฝั่งอ่าวไทยคลื่นไม่สูงครับประมาณ1เมตรครับ
1: ติดตามข่าวต่างประเทศกันนะคะคุณผู้ชมเริ่มกันที่การเมืองอังกฤษค่ะหลังจากที่เป็นที่ชัดเจนแล้วนะคะว่าเคียร์สตาร์เมอร์ประกาศเตรียมลงจากเก้าอี้นายกรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการหลายฝ่ายก็จับตามองนะคะว่าสถานการณ์หลังจากนี้จะเป็นยังไงต่อไปคุณจารุพรใครที่จะขึ้นมาแทนเนี่ยต้องมารับเผือกร้อนหลายเรื่องเลยนะคะ
2: ก็หนึ่งในคนที่ได้รับการจับตามองอย่างมากหนีไม่พ้นแอนดี้เบอร์แนมนะคะถือว่ามาแรงแซงทางโค้งจริงๆสำหรับคนนี้นะคะแล้วก็คาดว่าอาจจะก้าวขึ้นมานำพรรคเลเบอร์แทนสตาร์เมอร์ในเร็วๆนี้ด้วยค่ะ
3: I swear by Almighty God that I will be faithful and bear true allegiance.
2: Andy Burnham สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสาบานตนเข้ารับตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของอังกฤษเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นค่ะท่ามกลางเสียงปรบมือแล้วก็เสียงโห่ร้องด้วยความยินดีโดยเบอร์แนมได้กล่าวสาบานตนว่าจะซื่อสัตย์และจงรักภักดีต่อสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่3พระทายาทและผู้สืบทอดตำแหน่งตามกฎหมายพร้อมขอพระเจ้าอวยพรแก่ตนเองการสาบานตนครั้งนี้มีขึ้นหลังจากที่เบอร์แนมนักการเมืองคงสำคัญของพรรคเลเบอร์คว้าชัยชนะเหนือตัวแทนพรรครีฟอร์ม UK พรรคฝ่ายขวาของอังกฤษในการเลือกตั้งซ่อมที่เขตเมกเกอร์ฟิลด์ทำให้เบอร์แนมกลับสู่สภาในฐานะส.ส.อีกครั้งและก็ยังเกิดขึ้นในวันเดียวกับที่การเมืองอังกฤษกำลังเผชิญกับความร้อนแรงอีกครั้งหลังจากผู้นำอังกฤษประกาศลาออกจากตำแหน่งค่ะเสียงปรบมือและเสียงเชียร์ดังกระหึ่มเมื่อเคียร์สตาร์เมอร์นายกรัฐมนตรีอังกฤษเดินออกมาจากบ้านเลขที่10ถนนดาวนิงกรุงลอนดอนสตาร์เมอร์แถลงยืนยันนะคะว่าจะลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคเลเบอร์และก็นายกรัฐมนตรีหลังจากยอมรับว่าสมาชิกพรรคไม่เชื่อมั่นว่าเขาคือคนที่เหมาะสมที่สุดในการนำพรรคเข้าสู่การเลือกตั้งทั่วไปครั้งหน้าในปี2029สตาร์เมอร์ระบุนะคะว่าการได้ก้าวขึ้นเป็นหัวหน้าพรรคเลเบอร์ถือเป็นช่วงเวลาที่น่าภาคภูมิใจที่สุดในชีวิตและความตั้งใจในการก้าวสู่เส้นทางการเมืองเพราะว่าต้องการโอกาสในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของประชาชนหลายล้านคนให้ดีขึ้นสตาร์เมอร์กราบบังคมทูลสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่3แห่งราชอาณาจักรเกี่ยวกับการตัดสินใจครั้งนี้แล้วโดยคาดว่าผู้นำพรรคคนใหม่จะพร้อมทำหน้าที่ก่อนเปิดสมัยประชุมสภาในเดือนกันยายนนี้ซึ่งในระหว่างนี้สตาร์เมอร์ก็จะยังคงดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อไปและพร้อมสนับสนุนผู้สืบทอดตำแหน่งอย่างเต็มที่ค่ะการประกาศลาออกของสตาร์เมอร์ไม่ได้ผิดคาดจากความหมายนะคะหลังจากมีกระแสข่าวหนาหูว่าสตาร์เมอร์เตรียมประกาศกำหนดการลงจากตำแหน่งเมื่อวานนี้สตาร์เมอร์นำพรรคเลเบอร์คว้าชัยชนะอย่างถล่มทลายในการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อปี2024ค่ะแต่คะแนนนิยมกลับลดลงอย่างต่อเนื่องหลังจากเกิดเรื่องอื้อฉาวรวมทั้งยังกลับลำนโยบายหลายครั้งจนสร้างความไม่เชื่อมั่นให้กับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนำไปสู่การเรียกร้องจากสมาชิกพรรคกว่า100คนให้ตัวเขาเนี่ยลาออกจากตำแหน่งขณะที่อีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้อนาคตทางการเมืองของสตาร์เมอร์สั่นคลอนอย่างหนักก็คือการที่เบอร์แนมคว้าชัยชนะในการเลือกตั้งซ่อมที่เขตเมกเกอร์ฟิลด์ซึ่งเป็นการเปิดทางให้สามารถลงแข่งชิงตำแหน่งของสตาร์เมอร์ได้ค่ะโดยหลายฝ่ายคาดการณ์นะคะว่าเบอร์แนมน่าจะเข้ามารับไม้ต่อจากสตาร์เมอร์เนื่องจากส.ส.ของพรรคเนี่ยมองว่าเบอร์แนมจะสามารถกู้สถานการณ์ของพรรคขึ้นมาได้โดยเบอร์แนมได้ประกาศยืนยันแล้วว่าจะลงสมัครชิงตำแหน่งหัวหน้าพรรคเลเบอร์ด้วยค่ะนอกจากนี้ชัยชนะในการเลือกตั้งซ่อมของเบอร์แนมยังช่วยจุดประกายความหวังให้กับส.ส.พรรคเลเบอร์บางส่วนที่กำลังกังวลนะคะว่าพรรคภายใต้การนำของสตาร์เมอร์ที่มีคะแนนนิยมตกต่ำอย่างมากจะไม่สามารถชนะการเลือกตั้งทั่วไปครั้งต่อไปในปี2029ได้การตัดสินใจลาออกของสตาร์เมอร์จะทำให้อังกฤษกำลังจะมีนายกรัฐมนตรีคนใหม่เป็นคนที่7ภายในระยะเวลาเพียง10ปีซึ่งถือเป็นอัตราการเปลี่ยนผ่านผู้นำที่สูงที่สุดในรอบเกือบ2ศตวรรษและก็สะท้อนให้เห็นถึงความผันผวนทางการเมืองในประเทศที่ยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะขณะเดียวกันบรรดาผู้นำชาติต่างๆในยุโรปก็ร่วมส่งข้อความให้กำลังใจอำลาอย่างอบอุ่นให้กับสตาร์เมอร์ค่ะทั้งเอมมานูเอลมาครงประธานาธิบดีฝรั่งเศสวลาดิมีร์เซเลนสกีประธานาธิบดียูเครนอุร์ซูล่าฟอนเดอร์เลเยนประธานคณะกรรมการประธานคณะกรรมการยุโรปเป็นต้นค่ะ ดยทั้งหมดก็ล้วนชื่นชมนะคะว่าสตาร์เมอร์ร่วมงานด้วยได้ง่ายกว่านะ

0: นายกรัฐมนตรีคนก่อนๆแล้วก็ขอบคุณสำหรับความร่วมมือและแรงสนับสนุนระหว่างกันเช่นเดียวกับทางด้านของเยอรมนีโฆษกนายกรัฐมนตรีฟริตซ์แมทค่ะก็กล่าวยกย่องสตาร์เมอร์ว่าเป็นพันธมิตรที่น่าเชื่อถือและก็ใกล้ชิดในเรื่องนโยบายต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับยูเครนพร้อมกับเสริมด้วยนะคะว่าเยอรมนีคาดหวังว่าการประชุมกลุ่ม E5 ซึ่งหมายถึงกลุ่มประเทศยุโรป5ประเทศก็จะได้แก่ฝรั่งเศสเยอรมนีอิตาลีโปแลนด์และสหราชอาณาจักรที่กำหนดเอาไว้ในวันพุธที่14มิถุนายนนี้ที่กรุงเบอร์ลินจะดำเนินไปตามแผนที่วางเอาไว้ค่ะขณะที่ทางด้านรัสเซียก็ออกมาระบุว่าการลาออกของสตาร์เมอร์ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนยูเครนอย่างแข็งขันนั้นไม่น่าจะเปลี่ยนแปลงท่าทีที่เป็นปรปักษ์ของอังกฤษต่อรัสเซียได้ค่ะแล้วก็ขอปิดท้ายบรรยากาศการเมืองแสนเครียดของอังกฤษกันด้วยเจ้าเหมียวตัวนี้ค่ะแรรี่นะคะในระหว่างที่สื่อมวลชนแล้วก็ช่างภาพจำนวนมากกำลังรอสตาร์เมอร์ออกมาแถลงข่าวเจ้าแรรี่ก็กลับทำหน้าที่เจ้าบ้านที่ดีนะคะออกมาโชว์ตัวให้สื่อดูซะก่อนเป็นการขั้นเวลาค่ะก่อนจะเดินกลับเข้าไปในบ้านเลขที่10ถนนดาวนิงดังเดิมเจ้าแมวอ้วนตัวนี้มีตำแหน่งเป็นหัวหน้าหน่วยจับหนูประจำบ้านเลขที่10อาศัยอยู่ที่นี่มาตั้งแต่ปี2011แล้วนะคะหลังจากได้รับการคัดเลือกจากเดวิดคาเมรอนนายกรัฐมนตรีอังกฤษในตอนนั้นให้ย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านเลขที่10อันเป็นที่พำนักแล้วก็เป็นที่ทำงานอย่างเป็นทางการของผู้นำอังกฤษเพื่อมาช่วยต่อสู้กับวิกฤตหนูที่หนักหนาสาหัสเหลือเกินค่ะก็เป็นอีกสีสันหนึ่งที่นำมาแก้เครียดกันนะคะเพราะตอนนี้การเมืองอังกฤษร้อนแรงจริงๆแล้วก็ตอนนี้อย่างที่บอกไปสตาร์เมอร์ก็จะยังคงดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อไปนะคะจนกว่าจะได้ผู้นำพรรคคนใหม่ซึ่งก็คาดว่าน่าจะเกิดขึ้นภายในเดือนกันยายนที่จะถึงนี้นี่แหละค่ะ
1: ครับไทม์ไลน์ก็สักประมาณ2เดือนครับแต่ถ้าเกิดว่าในพรรคเลเบอร์เองไม่ได้มีการส่งคนอื่นๆมาชิงด้วยเนี่ยมันจะเร็วกว่านั้นครับคุณผู้ชมมันจะจบภายในเดือนหน้าหรืออะไรก็จะพอรู้แล้วนะครับว่าชื่อของนายกคนใหม่ของอังกฤษจะเป็นใครมันจะคล้ายๆกับกรณีช่วงปี2007ตอนที่กอร์ดอนบราวน์มาแทนโทนี่แบร์ในช่วงเวลานั้นตอนนั้นเนี่ยโทนี่แบร์ยังไม่ทันจะออกจากตำแหน่งเลยนะครับก็พอรู้แล้วว่าคนใหม่ที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีก็คือกอร์ดอนบราวน์เพราะว่าในพรรคเลเบอร์เองก็ไม่ได้มีการเสนอชื่อคนอื่นๆเข้ามาแข่งขันกันด้วยครั้งนี้ก็น่าจับตาเพราะว่าตอนนี้ก็มีชื่อเดียวที่ปรากฏออกมาแล้วก็น่าจะเป็นดาวเด่นที่สุดละณเวลานี้นะครับ
0: ค่ะ
2: ค่ะพาคุณผู้ชมไปดูการเจรจานัดแรกระหว่างสหรัฐกับอิหร่านกันบ้างนะคะเพราะว่าหลายคนเนี่ยจับตาไปที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะว่าข้อตกลงยุติสงครามเบื้องต้นเนี่ยได้ผลอย่างไรกันบ้างถือว่าสิ้นสุดไปแล้วนะคะแล้วเราก็เห็นผลลัพธ์การเจรจาที่เกิดขึ้นหลายประเด็นด้วยกันแม้ว่าในช่วงบางช่วงบางตอนในการประชุมเนี่ยอาจจะหยุดชะงักลงไปแต่พอไปดูปฏิกิริยาท่าทีของแต่ละฝ่ายก็ดูเหมือนว่าทุกคนจะค่อนข้างพอใจกับการเจรจาครั้งนี้นะคะ
0: ตอนแรกหลายฝ่ายก็ลุ้นกันหมดเลยนะคะว่าจะล่มไปหรือเปล่าเพราะว่าอิหร่านเองก็มีการประท้วงทรัมป์หลังจากที่มีการออกคำขู่โจมตีเหมือนกันแต่สุดท้ายก็จบลงโดยที่มีความคืบหน้าค่ะแต่ยังคงต้องติดตามกันต่อว่าจะเป็นอย่างไรเพราะว่าก็มีบางเรื่องที่แต่ละฝ่ายยังให้ข้อมูลที่ขัดแย้งกันอยู่ค่ะเจดีแวนซ์รองประธานาธิบดีสหรัฐเดินทางมาถึงฐานทัพอากาศในเมืองเอเมนของสวิตเซอร์แลนด์เพื่อเตรียมขึ้นเครื่องบิน Air Force 2กลับประเทศค่ะหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจการเจรจาระหว่างสหรัฐและก็อิหร่านนัดแรกภายใต้กรอบเวลา60วันของข้อตกลงยุติสงครามเบื้องต้นโดยแวนซ์ระบุนะคะว่าเป็นช่วงเวลา36ชั่วโมงที่มีประสิทธิภาพอย่างมากและการเจรจาครั้งนี้ได้วางรากฐานที่ดีเพื่อปูทางไปสู่ข้อตกลงสันติภาพขั้นสุดท้ายซึ่งได้ผลลัพธ์จากการหารือหลายประการด้วยกันทั้งการจัดตั้งกลไกเพื่อรักษาช่องแคบฮอร์มุซให้เปิดอยู่เสมอกลไกสำหรับการจัดการกับความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางกลไกเพื่อจัดการกับทรัพย์สินของอิหร่านที่ถูกอายัดในต่างประเทศซึ่งจะมีความคืบหน้าในเรื่องเหล่านี้ต่อไปจากคณะทำงานด้านเทคนิคที่ยังคงดำเนินงานกันอยู่ค่ะนอกจากนี้แวนซ์ก็ยังระบุด้วยนะคะว่าอิหร่านยอมอนุญาตให้เจ้าหน้าที่จากขบวนการปรมาณูระหว่างประเทศหรือว่า IAEA เข้าไปตรวจสอบการดำเนินโครงการนิวเคลียร์เป็นครั้งแรกในรอบหลายปีด้วยอีกคนที่ดูจะยินดีอย่างมากกับการเจรจาครั้งนี้ก็หนีไม่พ้นชาติตัวกลางอย่างปากีสถานนะคะซึ่งเชบาชาริฟนายกรัฐมนตรีปากีสถานระบุว่าการเจรจาเป็นไปในบรรยากาศที่เป็นบวกและก็สร้างสรรค์รวมถึงยังได้ผลลัพธ์ที่น่าพอใจด้วยค่ะขณะที่ด้านของมูฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบาฟประธานรัฐสภาอิหร่านในฐานะหัวหน้าทีมเจรจา ระบุว่าอิหร่านต้องการนำสิ่งที่ได้จากการเจรจากับสหรัฐไปสู่ข้อสรุปที่เห็นผลสำเร็จซึ่งรวมไปถึงการรักษาบูรณภาพแผ่นดินแดนและอธิปไตยของเลบานอนและอิหร่านจะไม่หยุดดำเนินการตามเป้าหมายจนกว่าจะได้ผลลัพธ์สุดท้ายล่าสุดทั้งกาลิบาฟและก็อับบาสรักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านเดินทางถึงกรุงมัสกัสของโอมานแล้วนะคะเพื่อเจรจาเกี่ยวกับข้อตกลงชุดใหม่สำหรับช่องแคบฮอร์มุซต่อไปค่ะส่วนประเด็นในเรื่องของผู้ตรวจสอบด้านนิวเคลียร์โฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านระบุกับสื่อทางการอิหร่านว่าความร่วมมือกับ IAEA จะยังคงดำเนินต่อไปภายใต้ขั้นตอนปัจจุบันที่สอดคล้องกับมติที่ผ่านโดยรัฐสภาและก็การตัดสินใจของสภาความมั่นคงแห่งชาติสูงสุดของอิหร่านพร้อมทั้งย้ำได้ว่าอิหร่านไม่ได้ให้คำมั่นชุดใหม่ใดๆในประเด็นนี้และไม่ได้แตะประเด็นนิวเคลียร์ในระหว่างการเจรจา18ชั่วโมงที่สวิตเซอร์แลนด์ด้วยซึ่งท่าทีนี้ขัดแย้งกับคำยืนยันจากแวนซ์อยู่พอสมควรค่ะเมื่อปีที่แล้วรัฐสภาอิหร่านมีการผ่านกฎหมายจำกัดความร่วมมือกับ IAEA แล้วก็ระงับการอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ IAEA เข้ามาตรวจสอบโครงการนิวเคลียร์โดยอนุญาตให้เจ้าหน้าที่เข้าเยี่ยมชมสถานที่ด้านนิวเคลียร์เป็นกรณีไปเท่านั้นนะคะด้านของโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐก็ออกมาระบุเหมือนกันว่าอิหร่านจะไม่ประสบปัญหาใดๆตราบใดที่ยังคงให้ความเคารพแก่สหรัฐแต่ก็ได้เตือนอีกครั้งเหมือนกันว่าหากเมื่อใดที่อิหร่านไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงหรือไม่ประพฤติตนอย่างเหมาะสมตนก็จะทำในสิ่งที่ต้องทำค่ะส่วนที่เลบานอนซึ่งถือเป็นสมรภูมิที่อิหร่านให้ความสำคัญมากกว่าการสู้รบต้องยุติก็แม้ว่าสถานการณ์ในพื้นที่ทางตอนใต้ของประเทศจะสงบลงแล้วนับตั้งแต่ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะแต่ชาวเลบานอนผู้พลัดถิ่นหลายคนก็ยังคงเลือกอาศัยอยู่ตามเต็นท์ข้างถนนในกรุงเบรุตเนื่องจากยังไม่มั่นใจนะคะว่าอิสราเอลและกลุ่มเฮสบอลลาจะปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงในระยะยาวหรือไม่ขณะที่ในวันนี้แล้วก็วันพฤหัสบดีเจ้าหน้าที่ของเลบานอนและอิสราเอลเตรียมร่วมโต๊ะเจรจาโดยตรงกันอีกครั้งที่กรุงวอชิงตันดีซีด้วยค่ะซึ่งโฆษกรัฐบาลอิสราเอลออกมาย้ำนะคะว่าต้องการทำข้อตกลงกับเลบานอนให้ได้ด้านของเบนจามินเนทันยาฮูนายกรัฐมนตรีอิสราเอลก็ออกมาย้ำอีกครั้งว่าทหารอิสราเอลจะยังคงอยู่ในเขตความมั่นคงทางตอนใต้ของเลบานอนนานตราบเท่าที่จำเป็นเพื่อปกป้องประชาชนและก็กองทัพอิสราเอลและกองทัพอิสราเอลมีอิสระเต็มที่ที่จะปฏิบัติการใดๆเพื่อขัดขวางภัยคุกคามที่อาจจะเกิดขึ้นได้ด้วยแม้ว่าก่อนหน้านี้ผู้นำกลุ่มเฮสบอลลาจะเคยย้ำนะคะว่าจะไม่ยอมให้กองทัพอิสราเอลอยู่ในเลบานอนอย่างเด็ดขาดค่ะซึ่งถ้าเกิดไปดูยังจำกันได้ภาพของการเจรจาที่สวิตเซอร์แลนด์ที่เกิดขึ้นก็สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนอยู่แล้วถึงความเปราะบางของการหารือเพื่อยุติสงครามที่เกิดขึ้นอยู่ในตอนออกกลางซึ่งสิ่งที่ต้องเฝ้าระวังอย่างมากในตอนนี้รวมไปถึงต่อจากนี้ก็หนีไม่พ้นเรื่องของคำพูดของโดนัลด์ทรัมป
2: ์ค่ะ
0: แล้วก็รวมไปถึงท่าทีของอิสราเอลด้วยว่าต้องระวังกันว่าสุดท้ายแล้วมันจะกลายเป็นตัวป่วนการเจรจาจนขัดขวางไม่ให้ไปสู่ขั้นตอนสุดท้ายหรือไม่ค่ะ
1: เพราะยังต้องลุ้นกันกว่าจะไฟนอล60วันว่าในรายละเอียดทางเทคนิคเนี่ยมันก็อาจจะมีอีกหลายประเด็นที่ต้องมาหารือกันนะครับอย่างเช่นเรื่องของประเด็นนิวเคลียร์เองตอนนี้เจ้าหน้าที่เทคนิคเองเขาก็ต้องหารือร่วมกันว่าจะบริหารจัดการกันอย่างไรด้วยโดนัลด์ทรัมป์เองก็เป็นปัจจัยสำคัญเหมือนกันเนาะขนาดช่วงเวลาที่กำลังเจรจากันอยู่ก็โพสต
0: ์
1: อะไรแบบนี้เหมือนกันที่มันอาจจะส่งผลได้เหมือนกันนะครับมาติดตามเรื่องของสภาพอากาศโลกกันต่อนะครับตอนนี้อาจจะเรียกได้ว่าซีกโลกเหนืออยู่ในช่วงฤดูร้อนอย่างเป็นทางการกันหมดแล้วนะครับแต่ปัญหาก็คืออากาศในปีนี้มันร้อนเกินกว่าจะทนได้จริงๆนะครับจนทางการหลายประเทศต้องออกมาเตือนประชาชนเน้นย้ำให้เฝ้าระวังอันตรายต่อสุขภาพเลยนะครับ
0: หลายประเทศก็เผชิญกับอากาศร้อนจัดกันทั่วหน้านะคะอย่างโดยเฉพาะในยุโรปที่เราก็เคยนำเสนอกันไปว่าถูกปกคลุมไปด้วยคลื่นความร้อนในพื้นที่ส่วนใหญ่ของทวีปค่ะบางประเทศตอนนี้มีรายงานอุณหภูมิทะลุ40องศาไปแล้วค่ะชาวสเปนและนักท่องเที่ยวที่เดินอยู่กลางแจ้งในเมืองเซบีย่าต่างพกอุปกรณ์ต่างๆเพื่อคลายร้อนให้ตนเองกันทั่วหน้าค่ะทั้งพัดลมมือถือรวมไปถึงหมวกแล้วก็ร่มกันแดดแทบทุกคนเนี่ยแต่งกายด้วยชุดสบายๆไม่เว้นแม้แต่มาลากรถที่ก็ต้องพักดื่มน้ำเป็นระยะนะคะหลังจากอุณหภูมิในพื้นที่ทางตอนใต้ของสเปนเมื่อวานนี้เฉลี่ยอยู่ที่42องศาเซลเซียสเช่นเดียวกับหลายพื้นที่ของสเปนที่อุณหภูมิพุ่งทะลุ40องศาเซลเซียสไปแล้วค่ะ

ขณะที่ในกรุงมาดริดอุณหภูมิบางจุดทะยานขึ้นไปสูงถึง45องศาเซลเซียสค่ะทำให้ทางการสเปนต้องประกาศเตือนภัยระดับสูงสุดในหลายพื้นที่พร้อมทั้งเตือนว่าอาจจะต้องเผชิญกับสภาพอากาศร้อนจัดที่มีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงกว่าปกติ 5-10 องศาเซลเซียสไปจนถึงวันพรุ่งนี้ค่ะส่วนที่ฝรั่งเศสค่ะสภาพอากาศในกรุงปารีสก็ร้อนไม่แพ้ที่สเปนเช่นเดียวกันอุณหภูมิเมื่อวานนี้นะคะสูงสุดอยู่ที่ประมาณ 37-38 องศาเซลเซียสในตอนกลางวันขณะที่บางเมืองโดยเฉพาะในเมืองทางตอนใต้ของประเทศอย่างบอร์โดอุณหภูมิพุ่งสูงไปที่42องศาเซลเซียสสำนักอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติฝรั่งเศสขยายเวลาเตือนภัยสภาพอากาศร้อนจัดไปจนถึงวันนี้รวมไปถึงเพิ่มจำนวนจังหวัดที่อยู่ภายใต้การเฝ้าระวังระดับสูงสุดจาก49เป็น54จังหวัดจากทั้งประเทศที่มีอยู่101จังหวัดค่ะนอกจากนี้ยังระบุด้วยนะคะว่าอุณหภูมิเฉลี่ยทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนช่วงนี้สูงถึง 29.2 องศาเซลเซียสซึ่งทำลายสถิติเดิมเมื่อวันที่30มิถุนายน2025กลายเป็นตัวเลขอุณหภูมิเฉลี่ยที่สูงที่สุดในเดือนมิถุนายนของฝรั่งเศสขณะที่โรงเรียนมากกว่า 1,300 แห่งทั่วประเทศก็ยังคงต้องปิดทำการเนื่องมาจากสภาพอากาศร้อนจัดที่เกิดขึ้นเนี่ยแหละค่ะเช่นเดียวกับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ทางตะวันตกเฉียงใต้ของฝรั่งเศสที่ต้องสั่งปิดเครื่องปฏิกรณ์1เครื่องชั่วคราวเนื่องมาจากน้ำหล่อเย็นที่นำมาจากแม่น้ำใกล้เคียงมีอุณหภูมิสูงเกินไปด้วยค่ะสภาพอากาศเช่นนี้ก็ไม่ต่างจากที่กรุงลอนดอนของอังกฤษนะคะบางจุดก็จะมีประชาชนนักท่องเที่ยวจำนวนมากค่ะเดี๋ยวก็ออกมาเล่นน้ำคลายร้อนกันอย่างต่อเนื่องท่ามกลางการคาดการณ์นะคะว่าอุณหภูมิในสหราชอาณาจักรจะทำลายสถิติสำหรับเดือนมิถุนายนในปลายสัปดาห์นี้ทำให้ทางการต้องมีการออกคำเตือนเกี่ยวกับความร้อนจัดซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่บ่อยนักเนื่องมาจากคลื่นความร้อนที่พัดปกคลุมยุโรปตะวันตกกำลังแผ่ขยายขึ้นเหนือข้ามช่องแคบอังกฤษหน่วยงานด้านอุตุนิยมวิทยาอังกฤษระบุนะคะว่าอุณหภูมิอาจสูงถึง39องศาเซลเซียสในช่วงกลางสัปดาห์นี้ซึ่งเป็นผลมาจากคลื่นความร้อนที่กินเวลายาวนานถึง4วันซึ่งสามารถทำลายสถิติสำหรับเดือนมิถุนายนที่ 35.6 องศาเซลเซียสที่เคยบันทึกไว้ได้ในปี1957รวมไปถึงอาจจะทำลายสถิติเดิมของเมื่อปี1976ได้อย่างง่ายดายด้วยค่ะโดยคลื่นความร้อนนี้ครอบคลุมทางตอนใต้แล้วก็ตอนกลางของอังกฤษแล้วก็บางส่วนของเวลส์ด้วยซึ่งอาจจะทำให้อุณหภูมิสูงกว่า39องศาเซลเซียสในบางพื้นที่ขณะที่อุณหภูมิสูงสุดที่เคยบันทึกไว้ในสหราชอาณาจักรคือในเดือนกรกฎาคมปี2022ตอนนั้นบันทึกไว้ได้ที่ 40.3 องศาเซลเซียสด้วยกันค่ะส่วนที่เยอรมนีนะคะนักท่องเที่ยวแล้วก็ประชาชนต่างก็ต้องหาวิธีคลายร้อนกันค่ะรวมไปถึงยังบางคนนี่เอามือมาสัมผัสน้ำเย็นๆจากน้ำพุหรือไม่ก็อาจจะเป็นการเลือกทานของหวานเย็นกันนะคะท่ามกลางอุณหภูมิที่ก็ร้อนอบอ้าวอย่างมากบางเมืองของเยอรมนีอย่างที่แฟรงก์เฟิร์ตวัดอุณหภูมิได้33องศาเซลเซียสซึ่งเป็นอุปสรรคต่อผู้ที่ทำงานกลางแจ้งอย่างมากซึ่งด้านของหน่วยงานด้านอุตุนิยมวิทยาเยอรมนีก็คาดการว่าอุณหภูมิเนี่ยจะยังไม่ลดลงในเร็วๆนี้โดยอาจจะมีอุณหภูมิสูงถึง40องศาเซลเซียสในบางพื้นที่ของประเทศด้วยค่ะขยับไปดูที่กรุงโรมของอิตาลีกันบ้างนะคะมองไปทางไหนก็จะเห็นแต่ผู้คนทั้งคนในพื้นที่และก็นักท่องเที่ยวไม่เดินกลางร่มก็ต้องมีอุปกรณ์ช่วยคลายร้อนกันท่ามกลางแสงแดดที่แผดเผาเนื่องจากอุณหภูมิในเมืองสูงแตะ36องศาเซลเซียสค่ะก่อนหน้านี้อิตาลีเองก็เผชิญกับอุณหภูมิสูงกว่า35องศาเซลเซียสติดต่อกันหลายวันทางการจึงได้มีการประกาศเตือนภัยระดับสีแดงเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ครอบคลุมใน8เมืองด้วยกันค่ะส่วนที่นครนิวยอร์กของสหรัฐค่ะซูรานมัมดานีนายกเทศมนตรีนครนิวยอร์กลงนามในคำสั่งบริหารเมื่อวานนี้เพื่อปกป้องชาวนิวยอร์กมากกว่า 1,400,000 คนที่ทำงานกลางแจ้งท่ามกลางสภาพอากาศร้อนจัดพร้อมทั้งสั่งการให้หน่วยงานต่างๆของเมืองเร่งออกมาตรการป้องกันอันตรายจากสภาพร้อนให้แก่ประชาชนรวมถึงต้องมีแผนปฏิบัติงานที่ชัดเจนในเรื่องนี้โดยมัมดานีระบุนะคะว่าสภาพอากาศร้อนฆ่าชีวิตชาวนิวยอร์กมากกว่า500คนในทุกๆปีซึ่งทางการเนี่ยจำเป็นต้องปรับตัวให้ทันต่อสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกำลังทำให้ฤดูร้อนอันตรายยิ่งขึ้นด้วย

0: ิดท้ายด้วยบรรยากาศความสนุกสนานของชาวปาเลสไตน์ในกาซาที่แห่มาเล่นน้ำตามชายหาดติดทะเลเมดิเตอร์เรเนียนค่ะหลังจากอุณหภูมิในพื้นที่พุ่งสูงอย่างที่ประมาณ30องศาเซลเซียสโดยหลายคนระบุนะคะว่าการอยู่ในเต็นท์ที่พักพิงเพียงอย่างเดียวเนี่ยร้อนอบอ้าวเกินไปทำให้ต้องออกมาหาวิธีคลายร้อนกันแบบนี้แม้ว่าน้ำทะเลตามแนวชายฝั่งของกาซาเนี่ยจะปนเปื้อนไปด้วยสิ่งปฏิกูลแล้วก็ของเสียก็ตามแต่ก็ถือว่าเป็นความสุขเพียงไม่กี่อย่างที่เหลืออยู่ท่ามกลางบ้านเมืองที่ก็เต็มไปด้วยเศษซากปรักหักพังค่ะจริงๆก็มีทางด้านของนักวิเคราะห์ด้านสภาพอากาศผู้เชี่ยวชาญต่างๆเขาก็บอกเหมือนกันว่ารูปแบบสภาพอากาศที่มันเกิดขึ้นในยุโรปตอนนี้เรียกกันว่าโอเมก้าบล็อกค่ะเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดคลื่นความร้อนรุนแรงที่เคลื่อนตัวช้าในยุโรปซึ่งรูปแบบสภาพอากาศนี้มันไปดึงอากาศอุ่นขึ้นมาจากแอฟริกาเหนือแล้วก็จากทะเลทรายซาฮาราแล้วก็ที่ร้อนจัดก็เป็นเพราะว่าคลื่นความร้อนเคลื่อนตัวช้าไม่พอลมไม่มีเลยไม่มีสายลมพัดเข้ามาไอความร้อนที่มันอยู่มันก็เหมือนเป็นเตาอบ
1: ค่ะ
0: ร้อนอย่างนี้ไม่พัดไปไหนคนอยู่ข้างในก็นั่นแหละค่ะร้อนกันไป
2: ก็อัดอบอยู่กันแบบนั้นเลยนะครับ หลายคนก็พูดแบบนั้นเหมือนกันว่าคือเหมือนอยู่เตาอบจริงๆเพราะว่ากลางวันเนี่ยก็ร้อนหนักแล้วกลางคืนอุณหภูมิก็แทบไม่ลดลงเลยนะครับอย่างที่สเปนมาดริดช่วงกลางวันแตะ40กลางคืนอย่างช่วงเวลานี้ก็ประมาณตีหนึ่งกว่าๆนะครับยัง30กว่าอยู่เลยนะฮะก็ยังอากาศร้อนจัดทั้งกลางวันและกลางคืนก็เดี๋ยวติดตามกันต่อนะครับว่าหลังจากนี้ที่คาดว่าช่วงกลางสัปดาห์ยุโรปก็น่าจะร้อนต่อเนื่องเนี่ยมันจะไปขนาดไหนด้วยนะครับช่วงนี้ขอบคุณมากครับคุณจารุพร
1: ขอบคุณค่ะคุณผู้ชมไปดูปฏิบัติการการกวาดล้างยาเสพติดที่จังหวัดราชบุรีนะคะกรณีนี้เนี่ยตำรวจไปปิดล้อมแล้วก็พยายามที่จะเข้าจับกลุ่มตัวนะคะแต่ว่าใช้เวลาล้อมรถนานกว่า1ชั่วโมงค่ะสุดท้ายเนี่ยผู้ค้ายาเสพติดเสียชีวิตอยู่ภายในรถแล้วก็มียาเสพติดแล้วก็อาวุธปืนอยู่ด้วยค่ะนี่เป็นคลิปวงจรปิดบันทึกเสียงปืนหลายนัดเลยนะคะแล้วก็เป็นจังหวะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจยิงตอบโต้หลังจากผู้ก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงใส่ระหว่างเข้าตรวจสอบบ้านพักแห่งหนึ่งค่ะอยู่ในพื้นที่ตำบลชำแระอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีก่อนเกิดเหตุค่ะนายธนกรแพ่งผลเป็นเจ้าหน้าที่อส.ตร.นะคะอาสาสมัครตำรวจร่วมปฏิบัติหน้าที่เนี่ยได้แยกเข้าไปตรวจสอบรถยนต์ของผู้ก่อเหตุที่จอดอยู่หน้าบ้านพักแต่ว่าถูกยิงสวนค่ะแล้วก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลโพธารามหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ปิดล้อมรถยนต์ของผู้ก่อเหตุแล้วก็พยายามเกลี้ยกล่อมค่ะให้มามอบตัวนานกว่า1ชั่วโมงแต่ว่าไม่ได้รับการตอบสนองนะคะทำให้เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนภาค7เข้าตรวจสอบด้วยการทุบกระจกรถก่อนที่จะพบว่าผู้ก่อเหตุก็คือนายกิติภูมิแย้มกลัดหรือว่าภูมิชำแระอายุ38ปีเสียชีวิตอยู่ภายในรถค่ะพบอาวุธปืนขนาด9มิลลิเมตรอยู่ในมือแล้วก็มีร่องรอยถูกยิงหลายนัดตรวจค้นภายในรถพบเงินสดยาบ้าแล้วก็ไอซ์จึงยึดเอาไว้เป็นหลักฐานขณะที่การสอบสวนเบื้องต้นก็พบนะคะว่าผู้ก่อเหตุเป็นบุคคลที่อยู่ในเป้าติดตามของเจ้าหน้าที่ในคดียาเสพติดแล้วก็เคยถูกจับกุมในคดีลักษณะดังกล่าวมาแล้วหลายครั้งขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ดำเนินการชี้แจงตามขั้นตอนของคดีวิสามัญฆาตกรรมต่อผู้บังคับบัญชาค่ะ
3: ส่วนที่จังหวัดลำปางตำรวจร่วมกับเจ้าหน้าที่การไฟฟ้านะคะบุกไปทลายแหล่งขุดบิตคอยเถื่อนกลางหมู่บ้านค่ะพอเข้าไปตรวจสอบเนี่ยพบเครื่องทั้งคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆถึง15เครื่องด้วยกันนะคะที่ซุกซ่อนเอาไว้ที่อาคารบริเวณชั้น3ของอาคารพาณิชย์ซึ่งก็คาดว่าลักลอบใช้ไฟฟ้าหลวงเบื้องต้นตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบเรื่องของมูลค่าความเสียหายทั้งหมดค่ะเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือว่ากฟผ.ลำปางร่วมกับตำรวจสผ.เมืองลำปางและเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานนำหมายสารเข้าตรวจค้นอาคารพาณิชย์3ชั้นภายในหมู่บ้านแห่งหนึ่งในตำบลพิชัยอำเภอเมืองลำปางอ่ะหลังจากที่เขาสงสัยพฤติกรรมการใช้กระแสไฟฟ้าผิดปกติมาระยะเวลาหนึ่งแล้วนะคะทีนี้พอเข้าไปตรวจบริเวณชั้น3ของอาคารพบว่ามีการดัดแปลงค่ะเป็นสถานที่ติดตั้งเครื่องขุดสกุลเงินดิจิตัลหรือว่าบิตคอยมีเครื่องทั้งหมด15เครื่องด้วยกันวางเรียงกันอยู่เลยค่ะอยู่บนชั้น

0: เหล็กแล้วก็มีการติดตั้งพัดลมขนาดใหญ่ระบบระบายอากาศอย่างดีนะคะเพื่อที่จะระบายความร้อนจากการทำงานของเครื่องที่จะต้องทำงานตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ก็พบสายไฟสายสัญญาณจำนวนมากภายในห้องอีกด้วยเจ้าหน้าที่บอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีการเฝ้าติดตามพฤติการการใช้ไฟฟ้าของอาคารแห่งนี้ค่ะคือเขาพบความผิดปกติว่ามีการอำพรางระบบสายไฟบริเวณหน้าตึกก็เลยรวบรวมหลักฐานแล้วก็ขออนุมัติศาลออกหมายเข้าตรวจค้นเพื่อนบ้านให้ข้อมูลนะคะว่ามักจะได้ยินเสียงพัดลมดังต่อเนื่องเลยค่ะโดยเฉพาะช่วงเวลากลางคืนคือได้ยินมานานแล้วแต่ไม่ทราบสาเหตุจนกระทั่งพอรู้มาภายหลังเนี่ยแหละว่าตึกแห่งนี้เขาติดตั้งเครื่องขุดบิตคอยน์นอกจากนี้ก็พบว่าก่อนวันที่เจ้าหน้าที่จะเข้ามาตรวจค้นมีคนหลายคนที่เดินเข้ามาในอาคารหลังดังกล่าวนะคะเบื้องต้นเข้าไปเจอแต่เครื่องค่ะจับกุมใครไม่ได้เลยนะคะแล้วก็ยังประเมินความเสียหายไม่ได้เนื่องจากว่าการปิดระบบไฟฟ้าเนี่ยถูกปิดไปก่อนการเข้าตรวจสอบค่ะ
1: อยากให้คุณผู้ชมดูข่าวนี้นะครับมันอาจจะเป็นอุทาหรณ์สำหรับใครหลายคนได้ดีทีเดียวนะครับที่จังหวัดชลบุรีมีรถยนต์ไฟฟ้าคันหนึ่งจู่ๆก็พุ่งชนร้านสะดวกซื้อนะครับคนขับเนี่ยอายุ82แล้วนะครับแล้วก็ทำให้คนในร้านซึ่งก็เป็นผู้สูงอายุเช่นกันได้รับบาดเจ็บไปดูภาพจากวงจรปิดครับมาแล้วนะครับคันสีฟ้าครับแล้วเดี๋ยวไปดูมุมจากในร้านครับคุณผู้ชมดูทางซ้ายมือนะครับเนี่ยครับชนเข้าไปแล้วก็คนที่อยู่ในร้านก็กำลังชงกาแฟส่งให้กับลูกค้าคนขับอายุ82ผู้ชายที่กำลังชงกาแฟอายุ61ส่วนลูกค้าที่กำลังรับกาแฟ68ครับคุณผู้ชม